0: อมแพ้เด็กตัวกระเปียกอย่างเธอหรอกคิดจนหัวแทบระเบิดต้องรีบกินของว่างด่วนเลยโอเคฉันพร้อมจะเล่นเกมต่อแล้วซีกุนน้ำตาลลองนึกถึงผลร้ายของมันเห็นผลเร็วชะมัดเลยซีกุนมีอีกมันอยู่ที่นี่กับฉันมีความมืด
1: อีกของฉันกินน้ำตาลแล้วก็
2: เพื่อนๆฉันอยากคุยด้วยแต่โดนแต่งหน้าซะแล้ว
0: ซีกอนซีกอนอยู่ไหนเอ่ยซีกอน

0: ช่วยด้วยมิสเตอร์บิสกิตเร็วเจ้าเหมียวรีบหนีเซโกนเป็นบ้าเพราะกินน้ำตาลมันเจอหมากฝรั่งฉัน
1: อีกทางหน้าชมเป็นบ้าไปแล้ว
2: วัดดีเด็กดาวโลกฉันจะถามว่าได้รับอีกที่ส่งไปให้หรือยังน่ารักขี้อ่อนไหมล่ะ
0: ไม่
1: ช่วยด้วย
2: ขอเดานะพวกเธอให้มันกินน้ำตาล
0: ฟาบเราต้องทำไง
2: ทางเดียวที่จะแก้ฤทธิ์น้ำตาลได้คือความรัก
3: อะไรนะ
2: เธอต้องกอดมันแล้วก็จุ๊บมันอย่างนุ่มนวลบีบนวดมันหน่อยมันก็จะสงบลงและหลับปุ๋ย
1: ฮัลโหลอีของฉันมันกลายเป็นปีศาจไปแล้ว
2: โอเคต้องไปแล้วอย่าลืมนะต้องจุ๊บเบาๆไว้คุยกัน
1: เหรอเอาไงก็เอากัน

0: นิ่งก่อนนิ่งก่อนน้องพี่ฉันจะมาจุ๊บนายโอ้โหโอ้โห
1: เราต้องทำมันมิสเตอร์บิสกิตเป็นทางเดียวที่จะหยุดลิ้นน้ำตาลโอเคหนึ่งสองจัม
0: ป์เฮ้ย
2: ไงสมูชี สงสัยเราแต่งหน้ากันจัดไปหน่อยเดี๋ยวฉันลบออกให้นะ
0: โอเคโอเคฉันรู้แล้วนายชอบให้จุ๊บ
1: โอ้ได้ผลเฮ้เซก้อนอยากเป็นเพื่อนกับนายอ่ะโหมานี่มาอีกจอมซนโอ้ใช่โทษทีขอโทษนะมิสเตอร์บิสกิตฉันจะไม่ทำให้นายต้องน้อยใจอีก
3: ใจเย็นนะเพื่อนๆเดี๋ยวก็จะถึงดาวฟลิปเปอร์ตี้ฟับๆแล้วน่าเสียดายที่พ่อแม่เด็กดาวโลกไม่ยอมให้เลี้ยงพวกนายเอาไว้ฉันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่ยอม

0: เหล่าสปายเรนเจอร์สต้องออกเดินทางบุกตะลุยมาที่คลองบางหลวงเพื่อค้นหายานพาหนะสุดเจ๋งที่รวม2การขับขี่เข้าด้วยกันอย่างลงตัวแถมเวลาใช้งานก็ยังขับขี่ได้2แบบพร้อมกันเหล่าสปายเรนเจอร์สต้องใช้ยานพาหนะสุดพิเศษนี้ในการพิชิตภารกิจกู้โลกช่วยให้สิ่งแวดล้อมในคลองบางหลวงแห่งนี้ดีขึ้นออกเดินทางไปพร้อมกันเลยเรนเจอร์ส
1: เด็กๆวันนี้เราชิลกันมากเลยเนาะ
2: ใช่
1: นานๆทีพวกเราจะได้ออกมาพายเรือเล่นด้วยกันนะเนี่ย
3: ใช
2: ่ค่ะ
1: แล้ววันนี้นะเราได้รับคำสั่งมานะครับว่าพวกเราจะต้องหายานพาหนะที่เป็นการผสม2อย่างเข้าด้วยกัน
3: ผมว่าอาจจะเป็นสกูตเตอร์กับเรือหรือเปล่า
4: ถ้าเราแบบมานั่งพายอย่างเงี้ยมันอาจจะเหนื่อยใช่ไหมแบบใช้มือเราแบบลองเอาแบบตัวมอเตอร์ไปพายอะไรเงี้ยมาติดข้างหลังใช่ไหมทุ่นแรงนั่งสบายสบายเย็นเย็น
1: เออแต่ถ้ามอเตอร์ติดเรือมันก็กลายเป็นเรือยนต์นะดิ
3: ใช่
1: เอาไม่เป็นไรถ้างั้นก็เดี๋ยวพายไปก่อนแล้วกันตรงหน้าข้างหน้านู้นอาจจะมีก็ได้
4: ยานพาหนะ2อย่าง
3: อันนี้มันปั่นยังไงอ่ะพี่แล้วมันทำได้ไงอ่ะ
5: ถ้าอยากรู้ว่าอันนี้คืออะไรเดี๋ยวตามไปดูที่ท่าได้เลย
1: โอเคไป
3: โอเคไป
2: มาๆเดี๋ยวช่วยอาร์ตี้ขึ้นก่อน
1: ปึ๊บ
2: ชึบ
1: เนี่ยเพื่อนมาแล้ว
2: พี่เขามาแล้วเป็นเหมือนที่เราตามหาเลยนะเป็นแบบ2ยานพาหนะอยู่ใน1อันอ่ะ
1: เอาแล้วครับทุกคนครับตอนนี้พวกเราก็ขึ้นฝั่งกันมาแล้วโดยพี่เป๊กกับเรนเจอร์นะก็เจอแล้วครับเจ้ายานพาหนะที่รวม2อย่างเข้าด้วยกันมันจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมในคลองบางหลวงได้ยังไงเดี๋ยววันนี้ครับพวกเราตามไปเอาใจช่วยเรนเจอร์ทำภารกิจนี้สำเร็จกันดีกว่าครับ
6: อย่าเพิ่งคิดว่าเจ้าจักรยานน้ำคือของแปลกเพราะไอเดียสุดล้ำของมนุษย์นั้นไม่มีขีดจำกัดในโลกใบนี้ยังมียานพาหนะแปลกๆเจ๋งๆอีกเยอะเดี๋ยวพาไปดูนี่คือรถ Rinspeed Scuba รถยนต์คันแรกของโลกที่สามารถวิ่งสะเทินน้ำสะเทินบกจะขับบนบกขับในน้ำหรือจะขับดำน้ำยังไงก็ได้มาต่อกันที่นี่เลยจักรยานลอยฟ้าอย่างเจ้าชวีปใช้แรงถีบของเราปั่นให้เคลื่อนที่ไปตามรางลอยฟ้าประหยัดพลังงานไม่ต้องกลัวรถติดหรือนี่จักรยานล้อเดียวโมโนวิลเคลื่อนที่ได้คล่องตัวในอดีตคนขับจะนั่งอยู่ในล้อปัจจุบันพัฒนามาเป็นล้อเดียวก็เฟี้ยวได้ยืนขับขี่ไปแบบนี้ได้เลยอย่างเจ๋งหรือจะนี่ยานพาหนะไททันที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างรถขุดตักแบ็คเกอร์293ขนาดมหึมาการผลิตยานพาหนะแปลกๆบางก็ทำเพื่อใช้ในการเดินทางบางก็ทำเพื่อทดลองเทคโนโลยีและหลักการวิศวกรรมแบบใหม่แล้วเรนเจอร์ทั้งบ้านล่ะอยากสร้างยานพาหนะสุดเจ๋งแบบไหนกันบ้างมาออกแบบไอเดียสนุกๆ กันเลยดีกว่า
1: พวกเราครับดูแบบว่าเจ้ายานพาหนะนี้มันน่าสนใจเหมือนกันนะแปลกตาดีมากเลยอ่ะพวกเราว่าไงอ่ะ
4: หนูว่านะมันแบบมันเท่มากเลยแบบจักรยานปั่นได้แต่ไม่มีล้อ
1: จักรยานไม่มีล้อจริง
3: เหมือนว่าตรงเนี้ยครับมันเป็นกลไกฟันเฟืองนะครับไม่ได้ใช้มอเตอร์
2: แล้วไอ้สีเหลืองๆเนี่ยทำไมมันถึงลอยได้อ่ะคะเพราะอะไร
3: อันนี้มันปลอดภัยจริงไหมครับมันรับน้ำหนักได้ไหม
7: ขึ้นไปนั่งครับ
3: งั้นผมขึ้นเลยนะ
2: ขึ้นเลยสิ
3: โอเค

0: อย่าจมเราเน่ตินเคระเบิด
1: โอ้มันรู้สึกแบบ
0: อุ้ย
1: ทำไมมันโครงเคลงอ่ะพี่เฟิร์ส
2: มันโครงเคลงเพราะว่ามันเป็นการอัดโฟมเข้าไปข้างในครับ
1: หรือว่าเป็นลมแล้วน่ะ
2: เดิมทีเป็นลมครับแต่เพราะว่าลูกค้าที่เราเยอะมากเลยครับก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นโฟมเพื่อความปลอดภัยด้วยครับ
1: โอ้ย
2: รับน้ำหนักได้ถึง200กิโล
1: อุ้ยงั้นลองไหม
0: ได
1: ้มาๆๆท
0: างนี้อุ้ยวีเฮ้ย
3: โอ้
0: อุ้ยมันปั่นง่ายอยู่นะแต่มันใช้แรงเยอะกว่าที่จักรยานบนบกเยอะเลยอ่ะ
2: ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นการปั่นของใบพัด
4: มันโอเคอยู่นะเนี่ย
0: ใช่
2: อีกคนลองนั่งหน้าได้นะครับ
1: ระวัง
2: นั่งเลยครับยืดขาสองข้างได้สามารถได้ครับ
4: มีรู้สึกไงบ้าง
0: มันเสียวกว่านั่งข้างบนเยอะเลยข้างหน้ามันคือน้ำแล้วอ่ะ
5: นายขึ้นขอลองมั้งดิ
4: โอเคได้เลยค่ะ
5: อ๋อต้องมือขวาจับเบาะใช่ไหม
0: เขามีที่จับตรงที่นั่งให้ด้วยนะ
5: ลุยเลยมิ้นลุยเลย
0: ไปกัน
5: เย้
0: เลส
1: โก้แล้วอย่างนี้เวลาเราออกเรือนี่เราต้องแบบเช็คลมกับเช็คโฟมก่อนใช่ไหมครับ
2: เราเช็คแค่ใบพัดแล้วก็ที่ปั่นครับว่ามันได้หรือเปล่าที่นี่เปิดรับสมัครเด็กในชุมชนครับผมก็เลยมาสมัครที่นี่เกี่ยวกับการปั่นคลองบางหลวงในชุมชนครับ
6: ดูชุมชนริมน้ำของตลาดคลองบางหลวงครับ
2: มันร่มรื่นแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเยอะมากครับแล้วก็มีทั้งบ้านศิลปินทั้งเป็นแบบตลาดเป็นร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับ
6: ผมก็ชอบปั่นจักรยานน้ำมากกว่าพายเรือครับเพราะว่าปั่นจักรยานน้ำได้ออกกำลังกายขาด้วยครับ
2: ผมเห็นด้วยครับเพราะว่าปั่นจักรยานน้ำเข้าไปในที่แคบๆมันจะไม่มีเสียงรบกวนเหมือนกับเสียงเรือใหญ่ครับจะเป็นเสียงแบบเบาๆในการปั่นของเราครับ
1: พี่โอครับแล้วเวลาขี่นี่เราต้องทำยังไงครับ
6: ทำเดินพี่สอนครับ
0: เรือต้องถีบไปก่อน
6: น
0: ะอัน
6: นี้คือเดินหน้าอันนี้คือถอยหลังมันจะฟิกเกียร์ครับ
1: อ๋อ
6: นี่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับ
0: เหมือนปั่นจักรยานปกติ
6: ใช่ครับ
0: แล้วเวลาเราปั่นในคลองเนี้ยค่ะเราต้องระมัดระวังอะไรบ้างไหมคะ
6: ระวังเรือครับถ้าเรือมาเราชิดขวาเพราะว่าเล่นเรืออยู่ขวาม
0: ันสบายกว่าใช่ไหม
5: ตีระวังชน
1: อุ้ยจะชน
5: ตีระวังชน
0: ตินชอบสี
6: พี่ลองเปิดเชือกครับ
1: อุ้ย
5: อันนี้ออกของจริงแล้วนะไม่มีช่วยแล้วนะติน
1: ผมจะพยายามรอดกลับมา
5: โอ้โห
0: เลิศ
6: อุ้ยปั่นถอยหลัง
5: ปั่นถอยหลัง
0: ติน
5: มาแล้วมาแล้วหมุนหัว
1: ผมชนนี่เป็นอะไรไหมไอลองดูดิ
4: โอเคได้
1: ยากกว่าเรือแต่มันทุ่นแรงอ่ะรู้สึกว่า
4: พี่คะแล้วถ้าสมมุติหนูปั่นไปอย่างเงี้ยแล้วหนูกำลังจะชนแล้วหนูต้องทำยังไงหรอคะจะเบรกยังไงคะเนี่ย
2: ปล่อยลอยคอแล้วปั่นถอยหลังไปเลยครับ
4: ปั่นถอยหลังเงี้ยหรอ
2: ของเราจะไม่มีเบรกครับเป็นการปั่นถอยหลังครับ
4: อย่างนี้ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
5: จะปั่นถอยหลังเราก็ควบคุมทิศทางของตัวแฮนด์ได้ด้วย
1: ระวังชน
5: ระบบการขับเคลื่อนของจักรยานน้ำเหมือนกับจักรยานบกคือการใช้แรงจากขาของเราถีบเฟื่องจักรยานให้หมุนปั่นโซ่ผลักตัวให้จักรยานเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเพียงแค่เปลี่ยนล้อเป็นใบพัดจะผลักให้จักรยานน้ำบนทุ่นโฟมเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและเมื่อเราปั่นถอยหลังใบพัดก็จะตีน้ำกลับจักรยานน้ำสามารถใช้งานในการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีน้ำตื้นได้ดีกว่าเรือใช้เดินทางสัญจรในคลองแคบๆเหมาะกับการนำไปใช้เป็นยานพาหนะในการเก็บขยะสิ่งของในคลองหรือในอนาคตอาจจะพัฒนาไปใช้ในพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมขังได้เจ๋งไม่เบาเลยนะครับเนี่ย
1: ว่ามันช่วยแบ่งเบาภาระจากเรือคายะได้ประมาณนึงเลยครับ
4: ถามว่ายากไหมก็ค่อนข้างยากค่ะสำหรับหนูเลยแต่ว่าถามว่ามันดีไหมมันดีตรงที่ว่ามันช่วยทุ่นแรงค่ะจริงๆมันก็คล้ายๆกับการขี่จักรยานบนบกเลยแต่ว่ามันแค่ไม่มีล้อด้านล่างมันเปลี่ยนจากล้อเป็นใบพัดค่ะมันดีกว่าเรือปกติตรงที่ว่ามันสามารถปั่นได้เลยมันไม่ต้องใช้น้ำมันเหมือนเรือปกติทั่วไปที่มีมอเตอร์อะไรอย่างเงี้ย
0: หนูคิดว่าข้อดีเพิ่มเติมของยานพาหนะนี้นะคะก็คือถ้าสมมุติว่าในคลองมีขยะค่ะก็สามารถปั่นเก็บได้เลยแล้วก็น้ำท่วมอะไรอย่างงี้ก็ใช้เป็นยานพาหนะได้ด้วยค่ะ
5: Thank you.
3: เราจะใช้อุปกรณ์เหล่านี้มาทำการทดลองพิสูจน์กันว่าทำไมจักรยานน้ำถึงต้องมีทุ่นลอยประกบสองข้างเริ่มแรกต้องมีน้ำและมีทุ่นลอย3แบบแบบวงกลมแบบเรียวยาวแล้วก็แบบปกติลองปล่อยลงน้ำดูกันก่อนจักรยานน้ำล้อกลมต้องเสริมความสมดุลให้มี3ล้อเมื่อเจอกับคลื่นน้ำจมทรงตัวได้แต่ไม่สมดุลจักรยานน้ำฐานเรียวยาวทรงตัวได้ดีขึ้นแต่เมื่อเจอกับคลื่นน้ำคุ้นข้างหน้าพลิกต้านแรงน้ำไม่ได้จักรยานน้ำที่มีทุ่นลอยแบบปกติทรงตัวได้ดีที่สุดอยู่แล้วเมื่อเจอกับคลื่นน้ำทรงตัวได้สบายสบายแต่อย่าเพิ่งตัดสินกันเร็วจนเกินไปมาดูการเคลื่อนที่บนผิวน้ำของจักรยานทั้ง3แบบเปรียบเทียบกันดูก่อนแบบฐานเรียว

0: พราะว่ามีฐานข้างหน้าต้านแรงน้ำมากกว่าพอเราปั่นไปข้างหน้าก็เลยตีโค้งแบบล้อกลมหักโค้งดริฟไปอย่างนั้นจักรยานน้ำที่มีทุ่นลอยประกอบ2ข้างแต่ละข้างจะเป็นยังไงโอ้โหอย่างชิลเลยวิ่งตรงเลยโครงสร้างที่มีทุ่นลอยประกบทั้งสองข้างอย่างสมดุลนี้เป็นโครงสร้างที่มนุษย์ใช้สร้างสรรยานพาหนะมาตั้งแต่โบราณอย่างเช่นเรือวากาและก็เรือใบของชาวโพลินีเซียนในมหาสมุทรแปซิฟิกที่มีคลื่นลมแปรปรวนพวกเขาสร้างเรือใบที่มีฐานสองข้างเพื่อรักษาความสมดุลโครงสร้างนี้ถูกใช้กับยานพาหนะทางน้ำในยุคปัจจุบันอย่างเช่นเรือยาง2ทุ่นและยังถูกนำมาประยุกต์ใช้กับจักรยานน้ำด้วยนั่นเอง
1: เพราะจักรยานน้ำสามารถพัฒนาต่อยอดได้จะนำมาใช้ขนของในคลองใช้หนีน้ำท่วมหรือปั่นเก็บขยะในคลองก็ทำได้ภารกิจในวันนี้เหล่าสไปเรนเจอร์สจะต้องช่วยกันออกแบบต่อเติมจักรยานน้ำเพื่อใช้ช่วยกู้ภัยสิ่งแวดล้อมในคลองบางหลวงตามภารกิจที่ศูนย์บัญชาการสั่งมาเหล่าเรนเจอร์สจะออกแบบให้จักรยานน้ำนี้มีฟังก์ชันการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างไรไหนเรนเจอร์สโชว์ฝีมือให้เห็นกันหน่อย
2: เอาเป็นตะกร้าเนี่ยไว้ตรงหน้าจักรยานดีไหมแล้วแบบเห็นขยะตรงไหนก็ปั่นจักรยานไปหาขยะตรงนั้นแล้วก็ให้ขยะเนี่ยเข้ามาในจักรยานพี่เฟิร์สคิดว่าทำได้ไหมคะ
3: พี่คิดว่าน่าจะทำไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าเราเอาตะกร้าไว้ข้างหน้าแล้วพอเราเก็บขยะปุ๊บแล้วปั่นถอยหลังแต่ขยะมันก็หลุดลอยออกไปอยู่ดีครับ
4: ผมมีไอเดียนะครับผมว่าเนี่ยเราเอาตะข่ายอ่ะใส่ไว้ข้างหน้าเหมือนกันแต่แบบเวลาเราจะขับถอยหลังอ่ะให้เราดึงตะข่ายรวบอ่ะให้มันปิดเวลาเราขับถอยหลังมันจะได้ไม่หลุดไง
5: พี่คิดว่าได้นะลองวาดรูปดูไหมจะได้เห็นภาพ
4: โอเคโอเค
6: เอา AI ไปถ่ายรูปจักรยานน้ำให้มันแบบช่วยต่อเติมไหมว่าแบบเราจะทำยังไงได้บ้าง
4: โอเค
6: กล้องกล้อง
5: เราจะวางตะข่ายตรงไหน
4: อยากวางให้มันเป็นเปิดอย่างไรครับ
6: โอเค
4: ว่าเราลองวาดไหมมันแบบมันไม่ได้อันนี้เวลาแบบเราจะถอยหลังใช่ไหมแล้วก็ดึงเก็บไว้แล้วเราค่อยถอย
6: ก็ลองถามมันว่าจาก2 อย่างนี้เราแบบเอามาใช้ได้ไหม

0: ือ AI ตัวที่2อ่ะเจนผ่าออกมาให้แล้วมันจะเป็นเหมือนตาข่ายอย่างนี้แล้วก็มีตะกร้าแล้วก็เป็นโครงเยอะมากเลยเราคิดว่าอาจจะเป็นแบบตาข่ายอย่างเดียวไหม
1: มันมีอันนี้ไม่ได้เพราะว่าถ้ามีนะน้ำมันก็จะไหลเข้ามาด้วย
2: แล้วเราไม่สามารถเก็บได้ด้วยเพราะว่าเราต้องโยกเรือเพื่อเก็บ
3: ที่เราเสิร์ชมานะเราได้เป็นแบบตาข่ายลากจากด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็มีแบบตาข่ายลากด้านหลังอันนี้น่าสนใจทั้งคู่เลย
1: แต่อันนี้แบบเราว่ามันไม่เหมาะกับพื้นที่เล็กขนาดนี้เพราะว่าดูจากรูปน่ะมันเป็นเรือเลยอ่ะมันไม่ใช่จักรยาน
0: ที่รูดอันนี้ยังทำได้อยู่ไหม
2: พี่ว่าทำไม่ได้เพราะว่าเราจะเก็บขยะเราในสองไม่ได้ครับ
1: ถ้างั้นเราไม่ต้องทำที่รูดไปก็ได
0: ้ถ้างั้นเราก็แค่ขึงตัว
3: ตาข
0: ่ายไว้ข้างหน้าแค่นั้นพี่โอคิดว่าเราจะใช้อะไรแบบมัดตัวตาข่ายกับจักรยานน้ำของเราได้บ้างคะ
4: พี่คิดว่าเชือกแล้วก็เคเบิลทายครับ
2: และการที่เราติดตาข่ายไว้ข้างหน้าครับมันจะทำให้เราไม่โดนใบพัดด้วยครับตาข่ายจะไม่เข้าไปโดนใบพัดแล้วมันจะไม่พันกันครับ
3: ถ้าพี่เฟิร์สลองลงไปปั่นจักรยานแล้วก็มีตาข่ายที่ขึงกับไอ้เชือกไว้เนี่ยคิดว่าจะสามารถขับได้ไหมคะ
2: พี่คิดว่าสามารถขับได้นะครับเพราะว่าแบบเรารัดไว้แบบแน่นหนา
0: เฮ้ยเราต้องช่วยถือให้พี่เขาสิ
1: ถ้าพวกผมจะลงไปทำนี่ต้อง
2: ถ้าลงไปพี่ว่านั่นจะจม
1: น่าจมไม่น่าไหว
3: ให้ผู้ช่วย
0: ตัดไหมตัดไหม
2: เราจะรัดเป็นแบบไหนเอาเกี่ยวหัวเรือไว้ก่อน
0: ก็คือเราจะมัดแบบ2ข้างขึงกับฝั่งนี้กับฝั่งนู้นแล้วก็ข้างหน้าใช่ไหม
1: ตัดยาวๆไปก่อน
3: ทำเลยเหรอโอ้โหหูประมาณนี
1: ้ยาวไปก่อนถ้ายาวเกินค่อยพันถ้างั้นไอ้กับเราเดี๋ยวไปทำตรงตะกร้ากัน
3: โอเคไปทำตะกร้ากัน
1: ขอเคเบิลไทยนะครับ
4: อันนี้มันช่วยทุนแรงได้เยอะเลยครับจากปกติที่ผมต้องใช้สวิงตักครับ
1: จากปกติที่เราต้องใช้มือทำแล้วมันขยะมันไม่ได้มีน้อยครับมันมีเยอะอยู่ครับแต่พอเมื่อเรามีตะข่ายเราก็แค่ปั่นเข้าไปแล้วเราก็เก็บขยะได้แล้วครับพี่คิดว่ามันปลอดภัยขึ้นไหม
4: พี่คิดว่ามันปลอดภัยครับปลอดภัยมากขึ้นช่วยเก็บขยะได้มากขึ้นครับ
2: ไปเลยโ
5: อ้เอาละเสร็จกันหรือยังครับเด็ก
3: ๆเสร็จแล้วค่ะ
5: โอ้โหเอาทำให้เรียบร้อยก่อนอ่ะโอเคตอนนี้พี่เพชรเห็นดูจากตัวเรือจักรยานตรงนี้เนี่ยเฮ้ยมันมีการอัปเกรดดูมีความเปลี่ยนแปลงนะงั้นพี่เพชรเนี่ยจะทดสอบด้วยการใช้เป็นลูกบอลละกันเป็นการทดแทนขยะแต่เราจะไม่ใช้ขยะจริง
3: โอเค
5: โอเคนะ
3: โอเคค่ะ
5: นะครับ
2: เดี๋ยวผมปั่นให้ดูเลยก็ได้ครับ
5: พร้อมนะพร้อมนะโจทย์คือต้องเก็บลูกบอลให้ได้ทั้ง2ลูกนี้เลยนะโอเคพร้อม1 2 3
3: 1 2
5: ดูซิว่าจะเก็บได้เปล่าย
3: านมหาน้ำมาแล้วเฮ
6: ้ยอุ้ย
3: ๆเก็บได้มั้ยเนี่ยเก็บได้มั้ยเนี่ยอีกลูกนึงอีกลูกนึงอ่ะนั่นแหละ
5: อุ้ยมันได้มั้ยได้มั้ย
3: เฮ้ยได
5: ้เอ้ยโอ้โหเดี๋ยวดิ
3: อุ้ยดิบๆๆ
1: ผมไม่มีหล่นสักลูกอ่ะ
5: เออมาดิ
3: เข้าไปแสดงว่าใครจริงก็น่าจะต้องเข้าไปได้นะ
1: ใช่
5: ไม่แต่ว่าอันนี้มันไปเข้าไปอยู่ใต้ท้องเรือป่ะ
3: มันอยู่ในตะข่าย
5: ก็คือตะข่ายเหรอ
3: ใช
1: ่ใช่โอ้
5: เฮ้ยมันมีลูกบอลลูกเดียวนะเนี่ย
3: ดริฟมาแล้ว
5: นี่มันมีลูกบอลลูกเดียว
1: ดูก่อน
3: อีกลูกอยู่ในตะข่ายหรือเปล่า
0: อีกอันนึงอยู่ข้างล่าง
5: อีกหนึ่งลูก
3: นี่อันที่สองเฟิร์สเก่งมากเลิศ
5: ถ้างั้นภารกิจนี้ถือว่าสุดยอดนะครับผมสำเร็จนะเอาไปปรบมือโอเคเก่งมากเลยฮะ
7: การใช้ยานพาหนะที่รวมทั้งเรือและจักรยานเข้าด้วยกันไม่ได้ช่วยแค่เรื่องของความสะดวกแต่ยังแสดงถึงความคิดแสนฉลาดของมนุษย์ที่สามารถออกแบบดัดแปลงการใช้งานยานพาหนะให้หลากหลายและใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นจนกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เหล่าเรนเจอร์สได้ช่วยกันออกแบบต่อเติมจักรยานน้ำให้กลายเป็นยานพาหนะกู้โลกใช้เก็บขยะจนสามารถพิชิตมิชชั่นได้สำเร็จถ้านำไปพัฒนาให้ตะข่ายมีความแข็งแรงกว่านี้สามารถเก็บขยะที่มีน้ำหนักเยอะๆได้ก็ยิ่งจะมีประสิทธิภาพในการใช้งานมากขึ้นยอดเยี่ยมเลยเรนเจอร์ส
5: มาสนุกคิดกันต่อกับกิจกรรมนี้
6: ให้เรนเจอร์สทางบ้านออกแบบสร้างสรรค์ยานพาหนะทางน้ำแห่งอนาคตที่มีหนึ่งเดียวในโลกตามสไตล์ของตัวเอง
5: ส่งรูปภาพผลงานหรือคลิปวิดีโอพร้อมคำอธิบายของน้องๆเข้ามาอวดกันได้ที่ Facebook Fanpage ของรายการคิดเรนเจอร์สผลงานที่สร้างสรรค์โดนใจ3คนแรกจะได้รับของที่ระลึกเป็นกระเป๋านักสืบสุดเท่จากทางรายการเอาไว้ใส่ไปออกตะลุยโลกกว้างกันได้เลยและนี่คือปฏิบัติการสนุกๆที่เกิดจากความคิดอันยอดเยี่ยมของเราเด็กๆที่น่าทึ่งแล้วก็น่าชื่นชมมามากเลยนะครับคราวหน้าครับเราเรนเจอร์จะไปบุกตะลุยคนและไประดมกำลังความคิดสนุกๆกันที่ไหนอย่าพลาดเลยนะถ้าน้องๆทุกคนก็อยากเป็น
8: คิดเรนเจอร์ปฏิบัติการเด็กช่างคิดเย้

0: ไปปั่นต่อเลยไปเก็บขยะเพิ่ม
1: แข่งกันดีกว่าแข่งกันดีกว่า
2: ตินตินลองลมน้ำที่เขาจะเก็บตินขึ้นมาได้ไหมโอ้โหเวียเซลเล่นเวียดรักตินเออ
3: ไอโนโอเคสัปดาห์นี้อเล็กเครียดจัดมีเรื่องไม่เข้าใจเลยอยากให้ด็อกเตอร์โจ๊กช่วยแก้ปัญหาและเมื่อภูผาเข้าใจอะไรผิดๆจนเกือบทำให้น้องสรันและเอริกตกเครื่อง
4: สิบโมงอ่ะยูควรจะอยู่ที่เกตแล้วไม่ใช่อยู่ที่ร้านเขาเนี่ย
3: What พบกับความสนุกล้นจอกับซิทคอมฮาๆและภาษาอังกฤษในชีวิตจริง I know okay วันเสาร์นี้8 นาฬิกาทางไทย PBS กดหมายเลข3นะครับ

0: เย้สวัสดีครับได้เวลาแห่งความสุขสนุกการเล่นและเรียนรู้อยู่กับพี่ไอซ
1: ์และพี่กันในรายการไทย PBS Kids Club สำหรับวันนี้ครับก็มีข่าวดีๆมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆอีกเช่นเคยครับและตอนนี้เจ้าหนูผู้ประกาศก็มารอพวกเราอยู่แล้วงั้นไม่รอช้าครับไปเจอกับน้องเขากันเลย
0: มาเลย
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อข้าวทิพย์ค่ะเด็กหญิงปริยาพรหมศรีอายุ9ขวบค่ะ
0: วันนี้ข้าวทิพย์พร้อมไหมครับ
2: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วงั้นเราไปพบกับช่วงคิดเล่นเป็นข่าว
1: พี่ไอ้ครับวันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจมาฝากให้กับเด็กๆไหมครับ
2: พี่ไอ้คะพี่ไอ้คะที่พี่กันไหมก้มหน้านับเงินค่าขนมใหญ่เลยจะไปซื้อของเล่นอีกแล้วใช่ไหมคะ
0: โอ้โหรู้ว่าทันอีกแล้วนะครับก็ของมันต้องมีครับแต่ว่าตอนนี้เงินยังไม่พอเลยครับผมตอนน
1: ี้นี่พี่ไอ้ครับก่อนจะซื้อของอะไรเนี่ยต้องคิดก่อนนะครับว่าของสิ่งนั้นเนี่ยมันจำเป็นหรือว่าแค่อยากได้เอาล่ะถ้าอยากรู้เคล็ดลับการจัดการเงินแบบเทพๆเนี่ยต้องดูสกู๊ปวันนี้เลยครับ
2: ใช่ค่ะวันนี้เราจะพาไปชมกิจกรรมสอนหนูรู้เรื่องเงินที่สนุกและเข้าใจง่ายสุดๆไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: เริ่มต้นความสนุกกันที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยกับกิจกรรมสุดอินเทรนด์ Creative Ranger คิดขับตอนสอนหนูรู้เรื่องเงินงานนี้นะครับเป็นการร่วมมือกันระหว่างศูนย์การเรียนรู้แบงค์ชาติและไทย PBS Kids ที่ตั้งใจเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ครับชวนเด็กๆระดับประถมศึกษาตอนปลายอายุ 10-12 ปีมาร่วมปลดล็อกทักษะชีวิตและเรียนรู้เรื่องเงินทองๆให้เป็นเรื่องที่สนุกและเข้าใจง่ายที่สุดนั่นเองครับ
0: ขอบอกเลยนะครับว่าบรรยากาศในงานเนี่ยคึกคักตั้งแต่เริ่มเปิดลงทะเบียนเลยแหละครับเพราะว่าไฮไลท์ที่เด็กๆทุกคนตั้งตารอคอยในวันนี้นะครับคือการได้ลงสนามฝึกสมองและประลองวิชาการเงินผ่านบอร์ดเกมสุดน่ารักที่มีชื่อว่า Wealthy Cat ครับซึ่งบอร์ดเกมนี้นะครับจะจำลองสถานการณ์ในชีวิตจริงให้เด็กๆได้ลองผิดลองถูกได้ฝึกคิดและฝึกวางแผนการใช้เงินของตัวเองได้อีกด้วยครับ
2: ซึ่งเกมนี้เพื่อนๆจะต้องสวมบทบาทในการหาเงินวางแผนค่าใช้จ่ายในแต่ละวันและหาวิธีเก็บออมเงินให้งอกเงยขึ้นมาให้ได้ค่ะงานนี้ทุกคนสู้กันสุดใจรุ้นกันตัวโก่งได้ทั้งเสียงหัวเราะและไอเดียเจ๋งๆแบบไม่มีเบื่อเลยล่ะค่ะ
3: วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้นะคะเราตั้งใจที่จะปลูกฝังวินัยทางการเงินตั้งแต่วัยเด็กซึ่งเป็นวัยพื้นฐานของชีวิตเราต้องการที่จะทำเรื่องเงินที่ดูเหมือนจะยากค่ะให้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วก็ไม่ยากเข้าใจได้ง่ายนะคะโดยที่มุ่งเน้นให้เด็กๆค่ะเข้าใจพื้นฐานสำคัญของวงจรการเงิน5ด้านต้องการความจำเป็นนะคะแล้วก็นำไปสู่การออมเขาจะสามารถออมอย่างไรและควบคู่ไปกับการออมต้องมองเรื่องของการลงทุนนะคะออมอย่างเดียวไม่ได้ต้องนำสิ่งที่ออมไปลงทุนให้งอกเงยรวมถึงทำให้เขารู้จักเรื่องของหนี้นะคะมีได้ไหมมีแล้วปลอดภัยอย่างไรมีความเสี่ยงอย่างไรเหล่านี้ค่ะจะเป็นทักษะชีวิตที่เมื่อเด็กได้ใช้กระบวนการคิดตัดสินใจทดลองมันก็จะเป็นทัศนคติที่ติดอยู่ที่เขานะคะก็จะกลายเป็นนิสัยทางการเงินที่นำชีวิตเขาค่ะไปสู่ความมั่นคงทางการเงินในอนาคตได้ก็จะต้องบอกว่าเป็นความร่วมมือที่ลงตัวเนาะเพราะว่าแบงก์ชาติเรามีองค์ความรู้ด้านการเงินในขณะที่ไทย PBS เป็นจะเรียกว่าเป็น

ของสื่อใช่ไหมคะโดยเฉพาะไทย PBS คลิปนะคะที่เป็นสื่อที่สื่อสารกับเด็กนะคะก็เราร่วมมือกันมา3ปีแล้วนะคะเกิดโปรเจกต์ที่เรียกว่า Creative Venture Kids ครับ

0: ที่คุณพ่อคุณแม่ได้เข้ามาจอยได้เข้ามาเห็นสิ่งที่แบงค์ชาติทำแล้วก็สิ่งที่เด็กๆจะได้รับถึงนะคะมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆที่มาร่วมกิจกรรมกับเราค่ะไปต่อในมุมที่เห็นจากสิ่งที่ลูกๆได้รับจากกิจกรรมของ เรา
1: สนุกมากเลยครับวันนี้ได้คะแนนไป119คะแนนแรกเริ่มก็ไม่ค่อยได้แต่พอเริ่มรอบ2ก็ได้แล้วก็ดีขึ้นมาได้การออมเงินแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์กับการออมเงินครับขอให้เก็บออมเงินกันดีๆอย่าทำเงินหายเกมวันนี้เป็นเกมแบบเกมเก็บออมเงินของแมวมีมั่งมีครับมีความสนุกแล้วก็มีความรู้ไปในตัวด้วยครับแล้วก็ทำให้เราคิดได้ว่าเราควรเก็บออมเงินยังไงดีถ้ามีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ขอให้เพื่อนๆทุกคนมานะครับ
2: สนุกมากเลยครับได้เล่นเกมบอร์ดเกมเรื่องการเงินการใช้เงินคิดก่อนที่พวกเราจะใช้เงินพวกเราก็วางแผนว่าดูซิว่าพวกเราจะใช้เงินอย่างนี้อย่างไรไปมาไปมา
3: ใช่ครับ
2: รอบแรกอันที่4ได้41แต่รอบ2อันที่4ได้แค่29ก็ได้ช่วยพวกเราแบบสอนพวกเราเรื่องการใช้เงินในชีวิตประจำวันด้วยนะครับถ้ามีกิจกรรมเกิดขึ้นที่อีตรงแบงค์ชาติของประเทศไทยมาด้วยนะครับ
4: ได้ทั้งความสนุกแล้วก็ความรู้เรื่องการเงินกลับบ้านเพียบเลยครับ
5: ใช่ค่ะพี่กันต่อไปนี้น้องก็จะต้องจำให้ขึ้นใจเลยค่ะว่าต้องคิดก่อนซื้อจะได้มีเงินออมเยอะๆเลยค่ะ
6: การปูพื้นฐานนะครับเรื่องการเงินตั้งแต่ยังเด็กแบบนี้นะครับถือเป็นกรอบป้องกันชั้นดีมากๆเลยนะครับให้เด็กๆเนี่ยเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีวินัยเรื่องการเงินครับและสำหรับข่าวดีๆแบบนี้นะครับยังมีให้ได้ติดตามอีกเพียบเลยนะครับอย่าลืมเข้าไปติดตามกันได้ที่แฟนเพจไทย PBS Kids ครับ
7: เย้โอ้โหน้องข้าวทิพย์วันนี้มาอ่านข่าวรู้สึกไงบ้างครับยากไหม
5: รู้สึกยากค่ะแล้วก็ตื่นเต้นด้วยค่ะ
6: และการที่ได้มาอ่านข่าวกับพวกเราในวันนี้เนี่ยท้าทายยังไงบ้าง
5: ท้าทายมากเลยค่ะหนูอ่านมา10รอบเลยค่ะ
7: น้องข้าวทิพย์เก่งแบบนี้นะครับผู้พี่ๆเนี่ยก็มีของที่ระลึกมาฝากให้กับน้องข้าวทิพย์ด้วย
6: วันนี้ขอบคุณข้าวทิพย์มากๆนะครับที่มาร่วมอ่านข่าวกับพวกเราขอบคุณนะครับ
7: ขอบคุณครับ
6: ขอบคุณครับ
7: เอาละครับความสนุกของพวกเราเนี่ยยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับไปสนุกกันต่อกับไทย PBS Kids ครับ
6: ไปเลย
7: ถึงเวลาท้าด่วนชวนเด็กๆมา
8: คิดติดเล่น
6: แล้ววันนี้นะครับพี่ไอซ์กับพี่กันนะครับก็มีเกมสนุกๆมาให้เด็กๆได้เล่นอีกเช่นเคยครับ
7: และตอนนี้ครับน้องๆที่จะมาเล่นเกมกับพวกเราเนี่ยก็อยู่ตรงนี้แล้วไหนแนะนำตัวให้เพื่อนๆได้รู้จักกันหน่อยครับผม
9: สวัสดีค่ะชื่อเมเปิ้ลค่ะ
10: สวัสดีค่ะดาเนียค่ะ
7: และเกมที่เราจะเล่นกันในวันนี้มีชื่อว่า
6: ทิชชู่ห้ามถลงถ้าอยากรู้นะครับว่าเกมนี้เล่นยังไงงั้นเราไปฟังกติกากันเลยครับ
7: ไปเลย
11: เกมทิชชู่ห้ามถลงกติกาคือแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ทีมทีมพี่ไอซ์คู่กับน้องเมเปิ้ลและทีมพี่กันคู่กับน้องดาเนียโดยแต่ละทีมจะต้องแข่งขัน2รอบผู้เล่นจะต้องใช้ไม้ในการพยุงแกนกระดาษทิชชู่ที่เรียงตามหมายเลขที่เขียนกำหนดไว้จากนั้นต้องพยุงกระดาษทิชชู่มาเรียงต่อกันให้ได้เป็นตึกสูง10ชั้นหากทีมไหนทำเวลาได้ดีกว่าเป็นฝ่ายชนะไปหากเด็กๆ เข้าใจกติกาแล้วเราไปเล่นกันเลย
7: เอาละครับผมมาถึงในรอบของพี่ไอซ์และน้องเมเปิ้ลนะครับผมเรามีเวลาให้2นาทีมาดูกันว่าทีมนี้เนี่ยจะทำได้ทั้งหมดกี่ชั้นพร้อมกันไหมครับทั้งคู่
6: พร้อมครับ
7: โอเคถ้าพร้อมแล้ว5 4 3 2 1เริ่มได้
6: ไป
7: อันนั้นเลข4หรือเปล่าครับพี่ไอซ์
6: 1ไม่มั่นใจจังหวะไม่มั่นใจ
7: ไม่มั่นใจเหรอใช่เปล่าพี่ไอ
6: ้นี่หนูมาทางนี้
7: อันนั้นเลข5พี่ไอ้เลข5อันนั้นเลขอะไร
9: 5
7: นี่หนูมาหน่อยพี่ไอ
6: ้เปิ้ลลงมาหน่อย
7: ไหวหรือเปล่าเอาให้ตรงๆนะครับพี่ไอ้ปึ๊บโอ้โหรวดเร็วครับรวดเร็ว3ครับเลข3
6: ลงมาน
7: ี่ตรงไหมตรงไหมตรงไหม
9: ไม่ตรง
7: ไม่ตรงยายไม่ตรงครับ
12: ไม่เป็นไรครับ
7: ไม่เป็นไรครับ
12: ไม่เป็นไรครับ
6: กลับเข้ามาเมเปิ้ลดึงเข้ามาเข้ามาพี่เข้ามา

0: พี่จะแกงไงครับเกมนี้เอาละครับผมมาถึงรอบของพี่กันแล้วก็น้องดาเนียแล้วนะครับเอา10ไปเลยแบบไม่ล้มหน้าโอเคไหม
1: แน่นอนอยู่แล้ว
0: โอ้โหความมั่นใจเต็มเปี่ยมเหลือเก
1: ินดูด้วยใครเล่นดูด้วยใครเล่น
0: ครับผมครับครับยอมแล้วครับผมอ่ะพร้อมนะครับ
2: พร้อมครับ
3: พร้อมค่ะ
0: โอเคถ้าพร้อมแล้ว5 4 3 2 1เริ่มครับผม
1: โอ้โหนับแบบลุ้นมาก
0: ลุ้นลุ้นไหม
1: ลุ้นมาก
0: ให้ลุ้นให้ล
1: ุ้นจับตั้งให้หน่อยครับจับตั้งให้หน่อยครับ
0: ทำไมผมต้องทำให้คุณครับคุณกัน
1: ครับยายครับ
0: ทำไมผมต้องทำให้ครับเนี่ย
1: เดี๋ยวผมตั้งเองก็ได้ครับ
0: หยอกหยอก
1: ครับผมขอบคุณมากเลยครับ
0: ผมตั้งให้ผมตั้งให้2 2
1: เหมือนเดินอยู่ห้างอะครับพี่ไอ
0: ้โอ้ยขนาดชิลขนาดนั้นเลยครับ
1: คือมันชิลมากครับ
0: นะครับ
1: 3 3อีกอันนี
3: ้3
0: วางยาเลย
3: นี่
0: เฮ้ยโอ้ยชิลเกินชิลเกิน
1: ต้องนั่งจัดก่อน
0: ครับครับ
1: ตรง
0: สามโอ้โหตรงตรงเลยครับตรงเลยครับ
1: หมายถึงวางทิชชู่ตรง
0: ครับ

0: แล้วได้แก้แล้วได้แก้บ้างแหละ
1: เพิ่ง
0: ได้ฝึกแก้บ้างแหละได้ฝึกแก้บ้างแหละ
1: มาเร็วมาดูไปป้ามาดู
0: เฮ้ยโอ้โหเอ้ยเอา
1: พูดไปแล้วพอดีไปไง
2: เอาละครับมาถึงในรอบที่2ของพี่ไอและน้องเมเปิลนะครับผมเมื่อกี้เนี่ยทีมของพี่การเป็นไง
3: สุดยอดสุดยอด
2: ไม่ล้มด้วยนะครับผม
3: ครับผม
2: รอบนี้เอาให้ได้นะครับ
3: จะพยายามเต็มที่ครับ
2: โอ้โหเป็นกำลังใจให้นะครับไหน
3: สู้กับน้องเมเปิล
4: สู้นะ
3: ดี
2: โอเคพร้อมกันไหมครับ
3: พร้อมครับ
2: โอเคถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เริ่มได้
1: ไป
2: อันนั้นเลข4ป่ะครับ
1: 1แล้วครับ
2: นี่เรานี่มั่นใจเลยใช่ไหม
1: มั่นใจแล้วครับเมื่อกี้ไม่ชัวร
2: ์ไม่ชัวร์โอเครอบนี้คิดว่าจะตกอีกไหมครับ
1: ไม่อันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันนะ
2: ไม่ชัวร์เดี๋ยวคุณต้องมั่นใจสิ
3: จากการเล่นรอบเมื่อกี้ก็ไม่มั่นใจอะไรแล้วฮะตอนนี
2: ้3
3: ปึ๊บ
2: ไปสู้ๆครับเราลองเพลงเชียร์กันหน่อยดีกว่าพี่ไอสู้สู้น้องเมเปิ้ลสู้สู
4: ้เมเปิ้ล
3: ตรงไหมตรงไหมเมเปิ้ลช่วยพี่ดูนะพี่มองเห็นแค่ฝั่งพี่นะ
2: ตรงครับพี่ไอตรง
3: ตรงเหรอครับ
4: ตรง
2: ครับ
3: ครับ

0: สิบวิเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาเอาล่ะครับผมมาถึงรอบสุดท้ายแล้วนะครับผมเมตตาของพี่การและน้องดาเนียนะครับมาดูกันว่ารอบนี้นี่จะได้สิบแบบไม่ล้มอีกหรือเปล่าม
1: ันแน่นอนอยู่แล้วครับผม
0: โอ้โหมั่นใจไหมดาเนีย
2: มั่นใจค่ะ
0: โอ้โหงี้ไงสุดยอดแสดงว่ามั่นใจจริงโอเคโอเคอย่ารอช้างั้น3 2 1เริ่มครับ
3: เอาเหมือนเดิม
0: เหมือนเดิมดาเนียแบบวับรวบเลย
1: แน่นอนอยู่แล้วครับผม
0: รวบเลยไวมาก
3: ชิว
0: ชิวใช่เปล่าชัวไหม
2: ใช่
1: นี
4: ่ใช
0: ่ไปดาเนียเอาเบี้ยวนะเบี้ยวนะเฮ้ย
1: โอเค
0: อันไหนสาม
1: นี่นี่นี่อันไหนอันไหนอันไหนอ
2: ันนี
1: ้อันนี้เหรอ
0: ไม่ผมชี้นั้นไงผมชี้อยู่อย่างนี้
1: ผมเชื่อคุณผมเชื่อคุณ
0: ผมสามครับ
1: โอเค
0: สบายสบาย
1: โอ้โหเร็วมากแบบ
0: เสียเล็กหรือเปล่านะจำได้

0: สิบวิสุดท้ายนะครับหกครับเจ็ดนั่นตั้งอยู่เจ็ดตั้งอยู่เจ็ดเจ็ดตั้งอยู่เจ็ดครับ
1: ไม่มีใครทับไม่มีเวลา
0: แปดครับหมดเวลาครับผม
2: ปั๊บมีให้ลุ้นทุกวินาทีกับเกมทิชชู่ห้ามถล่มในรอบแรกทีมพี่กันกับน้องดานเนียโชว์ความนิ่งแบบสุดๆขวาแต้มนำไปก่อน1-0ประเดิมเกมแรกฝั่งพี่ไอซ์ตานไม่ไหวมือลั่นทำตึกถล่มโต้มลงมาแค่8ชั้นแต่พอเข้าสู่รอบ2ทีมพี่ไอซ์กับน้องเมเปิลฮึด

0: กู้สมาธิกลับมาตีเสมอเป็น1ต่อ1ได้สำเร็จขำกลิ้งไปเลยทั้งสตูเพราะคราวนี้ตึกพี่การกับน้องดาเนียดันถล่มคลื่นลงมาแทนเนื่องจากมัวแต่หัวเราะจนตัวโยกสรุปผลการแข่งขันเลยกินกันไม่ลงเสมอกันไป1ต่อ1สำหรับเกมทิชชู่ห้ามถล่มที่เราได้ชวนเด็กๆมาเล่นกันในวันนี้เกมนี้จะช่วยฝึกสมาธิและการประสานสัมพันธ์ของสายตาและมือจากการต่อแกนกระดาษทิชชู่สูงๆนอกจากนี้เด็กๆยังได้ฝึกคิดวางแผนและควบคุมอารมณ์ท่ามกลางสถานการณ์ที่ตื่นเต้นและยังช่วยสร้างทีมเวิร์คและความสามัคคีได้ดีมากๆเลยล่ะเกมสนุกๆแบบนี้อย่าลืมเอาไปเล่นกันด้วยนะ
1: เย้เป็นยังไงกันบ้างสนุกไหมครับ
2: สนุกมากค่ะอยากเล่นอีก
3: อยาก
2: เอาไปเล่นที่บ้านด้วยค่ะ
1: โอ้โหอย่าลืมเอาไปเล่นกันด้วยนะครับผมเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องเมเปิ้ลแล้วก็น้องดาเลียมากๆเลยนะครับที่มาร่วมเล่นเกมกับพวกเรานะครับขอบคุณครับ
4: ขอบคุณครับ
5: ส่วนเด็กๆที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับก็สามารถเข้าไปเล่นเกมเสริมทักษะกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการของเราด้วยนะครับผมยังมีเกมสนุกๆรอเด็กๆอยู่เพียบเลยครับ
1: เอาล่ะครับเด็กๆความสนุกของพวกเราเนี่ยยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับไปสนุกกันต่อกับไทย PBS Kids ค่ะ
5: ไปเลยเย้พี่ไอซ์พี่การมาแล้วครับผมมาพร้อมกับความสนุกให้ทุกคนได้รับชมกันอีกแล้วครับที่จะล้อมวงคุยเรื่องเจ๋งกับเพื่อนๆคนเก่งในช่วง
6: เด็กมหาสน
7: หนูมาแล้วค่ะ
1: อุ๊ยเสียงน้องคนเก่งที่จะมาหาเราใช่ไหมครับพี่ไอ
5: ้โอ้โหใช่แน่นอนครับงั้นขอเชิญเด็กมหาสนของเราในวันนี้เลย
7: สวัสดีค่ะ
5: สว
7: ั
5: สด
7: ี
5: สวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
5: เด็กมหาสนวันนี้ขอต้อนรับแคสติ้งยิ้มละมุนสาวน้อยที่พกความน่ารักยิ้มทีโลกละลายแถมยังเต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นเดินสายแคสติ้งงานในวงการบันเทิงอย่างไม่ย่อท้อไปคุยกับน้องชามาพรชนกกันเลย
1: โอ้น้องชามาครับผมเต็ม10เลยครับเรื่องความพยายามเอาละครับพี่กันเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอยากรู้จักกับน้องชามาแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าก่อนที่เราเนี่ยจะไปคุยเรื่องสุดเจ๋งของน้องชามาเราต้องมาเล่นเกมเติมคำกันก่อนนะครับพร้อมไหมครับ
7: พร้อมค่ะ
1: มาคำแรกครับการแสดง
7: ซีรีส์ค่ะ
1: โอ้เวลาว่าง
7: เต้นติ๊กต็อกค่ะ
1: ความฝันอันสูงสุด
7: เป็นซุปเปอร์สตาร์ค่ะ
1: โอ้โหเอาละครับเมื่อกี้เนี่ยได้ลวงข้อมูลจากน้องชามาจากการเล่นเกมเติมคำไปแล้วต่อไปเรามาทำความรู้จักให้มากขึ้นกันดีกว่าครับผมอย่างแรกครับพี่กันอยากให้น้องชามาแนะนำตัวให้เพื่อนๆได้รู้จักกันหน่อยครับ
7: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพรชนกคงตระกูลชื่อเล่นชื่อชามาหนูอายุ11ปีค่ะ
1: โอเคพี่กันอยากรู้แล้วครับว่าน้องชามาเนี่ยเข้ามาอยู่ในวงการของการเล่นโฆษณาได้ยังไงครับ
7: ก็เริ่มแรกค่ะแม่ก็ส่งงานให้หนูไปเรื่อยๆค่ะแล้วหนูก็เลยได้งานโฆษณาค่ะ
1: แล้วเวลาเราเข้าไปแคสงานเนี่ยต้องเจอคนเยอะแยะมากมายอยู่แล้วใช่ไหมครับเรามีวิธีการจัดการความตื่นเต้นของเรายังไง
7: ก็ก่อนที่หนูจะเข้าไปหนูก็จะนั่งตั้งสมาธิค่ะทำให้มีสมาธิแล้วก็สูดหายใจเข้าลึกๆก็จะรู้สึกใจเย็นขึ้น
1: เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่ามีงานอะไรที่เราเดี๋ยวแคสแล้วผ่านบ้างครับ
7: ส่วนใหญ่ที่หนูได้ก็จะเป็นงานโฆษณาต่างประเทศค่ะ
8: ได้ฟังมาแล้วรู้สึกว่าน้องชามานี่เก่งมาก
1: ใช่
8: พยายามมากๆเลยสุดยอดมากๆนะครับนับถือเลยแต่ว่าพี่อยากรู้ว่าตอนที่เราไปแคสแล้วเนี่ยเวลาที่พี่ๆแคสติ้งเขาบอกว่าเอ้ยหนูไม่ผ่านงานนี้เนี่ยรู้สึกยังไงบ้าง
7: หนูก็เสียใจค่ะผิดหวังนิดๆแต่ว่าก็เข้าใจแล้วก็ยินดีกับเพื่อนที่ได้ค่ะ
8: แล้วถ้าเขาบอกว่าได้ค่ะคอนเฟิร์มงานนี้อ่ะ
7: โอ้โหตอนที่แม่บอกหนูนี่คือหนูดีใจจนแทบจะไปกระโดดกอดแม่เลยล่ะค่ะ
8: จริงเหรอครับ
7: ใช่ค่ะ
8: แล้วมีงานไหนที่แบบต้องใช้แบบ acting ยากๆบ้างไหม
7: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานละครมากกว่าค่ะเพราะว่ามันก็จะมีบทพูด
8: ช่วยเล่าพี่ฟังหน่อยอันไหนที่หนูรู้สึกว่ามันยากมากๆของหนูแบบมีพวกฉากร้องไห้หรือว่าฉากแบบซีนอารมณ์อะไรยังไงบ้างไหมมีอะไรช่วยเล่าให้ฟังหน่อย
7: จริงๆก็ไม่ค่อยมีฉากร้องไห้เท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นฉากที่ต้องร้องไห้เนี่ยโอ้มันนานมากๆแล้วล่ะค่ะตั้งแต่หนูยังเด็กๆเลย
8: แสดงว่าตอนนี้ที่จะยากเนี่ยคือพวกจำบทยาวๆใช่ไหมคะ
7: ใช่
8: ประมาณนั้นเนาะหนูก็ต้องทำการบ้านเยอะทำเยอะไหม
7: ก็จะต้องทำก็จริงๆหนูก็ทำเยอะทุกงานอยู่แล้วค่ะแต่ว่ายิ่งงานที่ยิ่งมีบทเนี่ยก็คือต้องซ้อมหนักมากๆเลยค่ะ
8: แล้วอย่างนี้มีงานไหนในวงการบันเทิงที่เราอยากลองทำอีกไหมหรืออยากเป็น
7: หนูก็อยากเป็นนักข่าวค่ะ

0: แล้วก็อยากมีแบรนด์เป็นของตัวเองค
1: ่
0: ะ
1: โอ้โหเดี๋ยวนะอยากเป็นนักข่าวรายการของเรามีช่วงนะครับช่วงชื่อว่าอะไรครับ
2: ช่วงคิดเล่นเป็นข่าวนะคร
1: ับ โอ้โหเดี๋ยวไว้ลอง
2: ต้องชวนมา
1: โอ้โหแล้วหมายถึงว่าในวงการบันเทิงอ่ะมีนักข่าวแหละอยากเป็นพวกแบบนักร้องศิลปินอะไรอย่างงี้บ้างมั้ย
0: ก็อยากนะคะเพราะว่าหนูก็ชอบร้องเพลง
1: เพราะเห็นน้องบอกชอบเต้นไง
2: ชอบ
1: เต้นชอบเต
2: ้
1: นใช่ชอบเต้นก็เลยอยากลองเป็นเหมือนกัน
0: อยาก
1: ทำหมดเลยไหมเนี่ยใช่ไหม
2: เอาทุกอย่าง
1: โอเคพี่อยากรู้ว่าแล้วอย่างเงี้ยครอบครัวหนูสนับสนุนยังไงบ้างคะ
0: ก็คุณแม่ก็จะส่งงานให้หนูค่ะมีงานไหนได้เข้ามาคุณแม่ก็จะส่งงานให้หนูแล้วก็คอยช่วยให้กำลังใจซัพพอร์ตค่ะ
1: ไปรับไปส่งอะไรอย่างนี้ด้วย
0: ใช่ค่ะทุกอย่างเลย
1: โอ้โหน่ารักมากๆนะครับอ่ะสุดท้ายแล้วครับผมอยากให้ฝากถึงเพื่อนๆที่ดูอยู่หน่อยนะครับที่เขามีความฝันแต่ว่ายังไม่ได้ลงมือทำเหมือนเรา
0: ค่ะก็สู้ๆนะคะเราอยากเป็นอะไรเราก็ต้องลองดูเพราะว่าถ้าเราไม่ลองเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะประสบความสำเร็จเมื่อไหร่ค่ะ
3: เอาละครับและตอนนี้ก็ได้เวลาของไทม์โซนเราจะเปิดพื้นที่ความตนให้มหาชนได้รู้จักกับน้องชามามากขึ้นไม่รอช้าครับไปดูภารกิจของน้องชามากันเลย
2: ไปเลย
1: เอาละครับพี่ๆจะมีคำให้น้องชามานั่นคือคำว่าพี่รู้ไหมหนูรอเวลานี้มานานมากแล้วนะโดยที่จะมีโหมดอารมณ์ต่างกันออกไป
3: ใช่ครับผมโดยที่พี่กันกับพี่ไอ้นะครับก็จะชูโหมดอารมณ์มาให
1: ้
3: แล้วน้องชามาเนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนโหมดอารมณ์ไปตามที่พวกพี่เนี่ยชูขึ้นมาพร้อมไหมครับ
0: พร้อมค่ะ
3: โอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่มภารกิจได้เลยครับ
1: เอานะครับโหมดแรกโกรธครับ
0: พี่รู้ไหมหนูรอเวลานี้มันนานมากแล้วนะ
1: โหมดที่สองนะครับเศร้าครับ
0: พี่รู้ไหมหนูรอเวลานี้มันนานมากแล้วนะ
3: เอาละครับโหมดต่อไปครับดีใจสุดขีด
0: พี่รู้ไหมหนูรอเวลานี้มันนานมากแล้วนะ
3: ต่อไปครับลึกลับน่ากลัว
0: พี่รู้ไหมหนูรอเวลานี้มานานมากแล้วนะ
1: พี่กลัว
2: น่ากล
1: ั
2: วน่ากลัว
1: โอ้สุดยอดเก่งมาก
2: เก่งมาก
1: สุดยอด
0: ขอบคุณ
2: ตบมือเลยครับตบมือเลยเก่งมากครับ
1: กลัวเลย
2: กลัว
1: เย้เป็นยังไงกันบ้างเลยครับเด็กๆน้องชามาของเราเก่งใช่ไหมล่ะครับ
3: เอาล่ะมาถามน้องชามากันบ้างดีกว่าครับว่าวันนี้เนี่ยที่ได้มาออกรายการไทย PBS Kids Club ของพวกเราเป็นไงครับสนุกไหม
0: สนุกมากๆเลยค่ะแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาเจอพี่ไอซ์พี่กันแล้วก็เพื่อนๆทุกคนค่ะ
1: โอ้โหดีใจเหมือนกันครับผมอ่ะเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยอยากรู้กันแล้วนะครับว่าช่องทางการติดตามของน้องชามาเนี่ยสามารถไปติดตามได้ที่ไหนบ้าง
0: ค่ะก็สามารถได้ติดตามได้ตามนี้เลยค่ะ
3: เอาละครับสุดท้ายนี้อยากให้น้องชามาเนี่ยฝาก3คำเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆหน่อยครับ
0: ค่ะคำว่าสู้สุดใจค่ะ
1: สู้สุดใจโอ้โหและนี่นะครับคือเด็กมหาชนของเราในวันนี้นะครับแคสติ้งยิ้มละมุน
3: เย้

0: ป็นยังไงบ้างพี่การสลับโหมดแต่น้องชามาเนี่ยหูน้องเก่งมากๆเลยนะครับและยังสนุกมากๆอีกด้วย
1: ใช่ครับพี่ไอ้น้องเนี่ยเก่งมากๆเลยนะครับผมแต่ว่ารายการของพวกเราเนี่ยก็สนุกทุกช่วงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเกมหรือว่าช่วงข่าวนะครับไหนเด็กๆคนไหนเนี่ยชอบช่วงไหนกันบ้างครับ
0: โอ้โหส่วนพี่ไอซ์นะครับชอบทุกช่วงเลยนะครับเพราะว่านี่คือความสนุกที่เรานำมาฝากในวันนี้นะครับตอนต่อไปจะมีอะไรรออยู่อย่าลืมติดตามนะครับที่เดิมเวลาเดิม
1: แล้วกลับมาสนุกกันใหม่ในรายการ
0: ไทย PBS Kids ครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเรา2คนต้องขอบอกเด็กๆทุกคนว่าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: บ๊ายบาย

0: สวัสดีครับ
1: กลับมาแล้วว
0: ันนี้สตอยกับหมอจอยครับคุณหมอจอยครับ
2: ครับ
0: เมื่อวานอะสตองฝันว่าสตองบินได้แล้วก็หาเพื่อนบินได้
2: อย่างนี้เลยเหรอ
0: แล้วก็มีสตองฝันแบบตองบินแล้วไปชนเครื่องบินแล้วเครื่องบินแล้วตองก็กระเด็นเข้าไปในเครื่องบินแล้วเครื่องบินก็ตก
2: โอ้โหมันดูเป็นฝันที่สนุกแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยนะสตอง
0: หมอจอยครับ
2: ค่ะ
0: ทำไมถึงฝันได้อะครับ
2: สตองเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะสตองรู้ไหมจริงๆเวลาที่เรานอนนะสมองมันยังทำงานอยู่ด้วยเลยโอ้ดูน่างงนะเอางี้เดี๋ยวมอจอยเล่าให้ฟังแบบง่ายๆเอาไหมคะ
0: โอเคครับเพื่อนๆทางบ้านไปฟังไปด้วยกันเลยนะครับ
2: เด็กๆคะเวลาที่เราเข้านอนนะคะสมองจะเข้าสู่2ระยะหลักๆด้วยกันค่ะระยะที่1เขาเรียกว่าช่วงนอนเรมค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่สมองเรากำลังหลับนะคะร่างกายจะได้พักผ่อนแล้วก็ซ่อมแซมตัวเองค่ะช่วงต่อมานะคะช่วงที่2เขาเรียกว่าช่วงเลมค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่จะมีการกอกตาใต้เปลือกตาแบบเร็วๆค่ะแล้วก็จะทำให้เกิดการทำงานของสมองเหมือนตอนตื่นเลย
0: โอ้โหสมองทำงานเหมือนตอนที่เราตื่นเลยเหรอครับ
2: ใช่เลยค่ะสตองและในช่วงเลมนะคะสมองเนี่ยจะทำหน้าที่ในการจัดระบบความคิดค่ะไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ต่างๆที่เจอมาในแต่ละวันนะคะจริงๆเปรียบได้เหมือนกับคอมพิวเตอร์เลยที่มีการจัดเก็บไฟล์หรือว่าล้างขยะออกไปค่ะและนี่แหละคือช่วงที่พวกเราทุกคนฝันค่ะ
0: งั้นบางวันอ่ะตองก็ฝันดีแต่บางวันก็ฝันร้ายทำไมเหรอครับ
2: โอ้โหเหมือนที่ตองเล่าให้หมอฟังตอนแรกเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
2: เล่าให้ฟังเลยจริงๆนะคะความฝันของแต่ละคนเนี่ยมันขึ้นกับประสบการณ์หรือสิ่งที่เขาเจอในแต่ละวันค่ะอย่างเช่นถ้าวันไหนตองไปโรงเรียนแล้วสนุกมากเลยมีเพื่อนๆเล่นกันอย่างสนุกสนานมีคุณพ่อคุณแม่เล่นด้วยกันนะคะตองก็มักจะฝันดีใช่ไหมแต่ว่ากลับกันนะถ้าวันไหนเรารู้สึกว่าโอ้มันทั้งเครียดมันทั้งกังวลโดนครูดุหรือโดนคุณพ่อดุเราก็อาจจะเก็บไปฝันร้ายได้เหมือนกันใช่ไหมคะ
0: อ๋อถ้าอย่างนั้นสตองก็ต้องใช้ความดีเยอะจะได้ฝันดีใช่ไหมครับ
2: จริงๆถูกต้องเลยนะคะถ้าเราทำความดีหรือว่าเราสนุกสนานอะแน่นอนว่าเราจะกลับไปฝันดีมีความสุขเลยแล้วสตองรู้ไหมว่าบางครั้งอะเราก็ตื่นมาแล้วเราก็จำความฝันได้ใช่ป่ะแต่บางครั้งเราก็จำไม่ได้เลยอะสตองเคยเป็นไหมคะ
0: สตองจำได้ทุกครั้งแต่พอนานมันจะไม่ได
2: ้โอ้โหดีมากๆเลยแสดงว่าสตรองอ่ะตื่นในระยะเวลาที่มันทำให้ความฝันเราจำได้หมอใจเล่าให้ฟังต่อไหมจริงๆนะคะเด็กๆค่ะเวลาที่เราฝันแล้วบางครั้งเราก็จําได้บางครั้งเราก็จําไม่ได้เนี่ยมันขึ้นกับช่วงเวลาที่เราตื่นค่ะถ้าเราตื่นในช่วงเลมที่หมอเล่าให้ฟังไปนะคะเรามักจะจําความฝันได้ค่ะแต่กลับกันถ้าเราไปตื่นในช่วงของนอนเลมนะคะช่วงนั้นร่างกายเราหลับลึกมากๆเราก็มักจะจําความฝันไม่ได้ค่ะ
0: แต่ถ้าเพื่อนๆอยากฝันดีเพื่อนๆยิ้มก่อนนอนเพื่อนๆจะได้ฝันดีเหมือนสตอง
2: โอ้โห
0: ใช
2: ่
0: ไหมคร
2: ับใช่เลยครับสตรองเยี่ยมมากๆเชื่อเลยนะคะว่าคืนนี้ทุกคนจะต้องนอนหลับฝันดีแน่ๆเลยเพราะว่าวันนี้เรารู้วิธีที่เราจะฝันดีมากขึ้นแล้วว
0: ันนี้ก็หมดเวลาของที่สนุกสุขภาพดีมากเลยบ๊ายบาย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: เดี๋ยวนุ่มๆไม่ไปสนามบินกันหรอครับเนี่ย
1: สิริมงอ่ะยูควรจะอยู่ที่เกตแล้วไม่ใช่อยู่ที่ร้านเขาเนี่ย
0: โอ้
1: what เดี๋ยว
0: hey what are you doing with your shoe
2: wait what are you doing get off me
1: ได้มาแล้วว
0: ันนี้เรามาพูดคุยเรื่องท่าทางที่เราทำทุกวันแต่เอ๊ะไม่รู้ภาษาอังกฤษจะเรียกว่าอะไรครับนึกไม่ออกนึกไม่ถึง
2: สยะยิ้มเหรอคะสยะยิ้ม
0: สยะยิ้ม
2: ยิ้มมุมปาก

0: คุณสมรครับ
1: ค่ะ
0: โผล่ไปหาประปาแล้วให้เขาเลือกจ่ายน้ำร้อนได้ไหม
1: โหมีอะไรแบบนั้นด้วยเหรอคะด็อกเตอร
0: ์โอ้คือกลางวันด็อกเตอร์ไม่อยากอาบน้ำร้อนอยากอาบน้ำเย็น
1: ๆโอ้ยด็อกเตอร์คะประปาเนี่ยเขาไม่ได้แจกน้ำร้อนให้เราหรอกนะคะ
0: เฮ้ยแล้วถ้าประปาไม่แจกแล้วใครแจก
1: นี่ไงคะแดดค่ะด็อกเตอร์ที่นี่ประเทศไทยนะคะ
2: ไม่ต้องโทรหรอกครับหมอ อยู่ไปนานๆเดี๋ยวก็ชินเองครับ
1: ชินกับอากาศประเทศไทยใช่ไหมคะ
2: ชินกับตัวปัญหาแบบผมนี่แหละครับ
0: เฮ้ยว่าเลยอย่าแห่ดังสิครับเดี๋ยวด็อกเตอร์จะเป็นฮาร์ทแอทแทคหัวใจวายพอดีครับ
1: ตกใจใจหายหมดเลยค่ะ
2: ขอโทษคุณสมอขอโทษคุณหมอนะครับวันนี้ผมอยากจะมาเล่าให้ฟังนิดนึงครับรู้สึกช่วงนี้ผมเนี่ยเก่งภาษาอังกฤษขึ้นมากเลยครับออกเสียงอ่านพูดฟังนี่ดีขึ้นมากเลยครับตั้งแต่เจอคุณหมอนะครับ
0: เยี่ยม
1: โอ้ยก็ต้องแน่อยู่แล้วสิคะคุณอเล็กก็ได้รับการรักษาจากด็อกเตอร์ทั้งทีเนี่ยก็ต้องเก่งขึ้นอยู่แล้ว
2: แต่มันติดปัญหานิดนึงครับคุณหมอพอดีผมไปคุยกับเพื่อนเกรย์ครับเพื่อนสนิทชาวต่างชาติของผมครับพอเขาถามปุ๊บผมตอบปั๊บผิดปุ๊บเลยครับผมคาใจมากปิ้นมาเลยกลัวลืม
1: โอ้โ
0: หเตรียมตัวเรียบร้อยนี
2: ่เพื่อนเกรย์นะครับถามผมว่า how many capital are in the United States
1: สหรัฐอเมริกามีทั้งหมดกี่รัฐ
2: ผมก็ตอบไปเลยครับมี50 15
0: ฮะ
2: 50ครับ
0: ดีขึ้น
1: แต่ก็ถูกแล้วนี่คะสหรัฐอเมริกาก็มีทั้งหมด50รัฐ
0: แต่มันผิดครับ

0: ใช่เลยครับหมอถ้าผมตอบถูกนะผมจะมาหาหมอทำไมครับ
1: งั้นเดี๋ยวก่อนนะคะคุณอเล็กลองพูดอีกรอบนึงได้ไหมคะ
0: ได้ครับ How many capital are in the United States
2: คำว่า capital แปลได้หลายอย่างครับ
1: คำนี้เนี่ยแปลได้ว่าเมืองหลวงกับตัวพิมพ์ใหญ่ค่ะ
0: โอ้
2: คนอะไรครับในคำว่า United States มีตัวพิมพ์ใหญ่กี่ตัวครับ
0: ก็มี2ตัวเฮ้ยอย่าบอกนะว่าอันนี้เพื่อนเก๊งมาหลอกผมมาที่จริงคือต้องตอบว่า2หรอครับถูก
2: ถูกต้องมีแต่2ตัวครับ Welcome to Tough Questions
0: โอ้เป็นการเล่นคำถ้าอย่างนั้นผมมีอีกคำถามครับหมออเพื่อนเกรงนะครับถามมาเลยครับ
2: โอ้อีกแล้ว
0: I have 26 pig and I ate 5 of them How many pig left
1: ฉันมีหมู26ตัวและฉันก็กินไป5ตัวจะเหลือหมูกี่ตัว21ค่ะ
0: เห็นไหมครับคุณสมอนี่ตอบเหมือนผมเลยเพื่อนเก๊กก็บอกเลยครับผิด
1: อ้าว
2: คุณอะไรคำตอบนี้คือ15ตัว
0: ทำไมคุณหมอตอบ15ครับนี่ตอบเหมือนเพื่อนเก๊กผมเลยนะครับว่า15ครับ
1: มันต้อง21ไม่ใช่หรอกคะด็อกเตอร์ก็26แล้วก็กินไปแล้ว5มันก็ต้องเหลือ21สิคะ
2: ก็อะไรไม่ใช่ลองพูดใหม่ครับ
0: I have 26 pig
2: หยุด26กับ26ให้ดูนะครับนี่ I have 26 pigs ไม่ใช่26ฉันมีหมูป่วย20ตัวไม่ใช่26ตัวครับ
0: มีหมูป่วย20ตัวเรากินไป5ก็เลยเหลือ15ตัว
2: ถูกครับ
0: โอ้ผมไม่มีคำถามครับหมอ
2: โหยังไม่หมด
0: ยังไม่จบเท่านี้ครับThere was a plane crash and every single person died who survived
1: เกิดเหตุเครื่องบินตกแล้วทุกคนเสียชีวิตหมดเลยแล้วใครคือผู้รอดชีวิต
0: งงใช่ไหมฮะผมก็ตอบไปเลยครับว่ามันต้องไม่มีใครรอดครับ no one เครื่องบินตกนี่รอดยากมากเปอร์เซ็นต์รอดน้อยมากเลยครับไม่มีใครรอดเลยตายหมด
2: มีสิครับเดี๋ยวกลับไปดูในประโยคดีๆครับมี
0: ในประโยคเขาก็บอกแล้วนี่ครับว่าEvery single person die who survive มันไม่มีใครรอดเลยอะครับ
2: คำว่า single ไม่ได้แปลว่าเดี่ยวอย่างเดียวครับ
0: โอ้จริงด้วยครับ single มันแปลว่าเพลงทำไมเฮ้อกันแรงจังก็เวลานักร้องออก single ไงครับออกเพลงใหม่ไงคุณหมอไม่เคยฟัง single ใหม่หรอครับ
1: โอ้คุณอเล็กคะแล้วเพลงนี่มันมาเกี่ยวกับเครื่องบินตกได้ยังไงหรอคะ
0: จริงด้วย
2: single แปลว่าโซ
0: Single แปลว่าโสดถ้าในโจทย์นี้บอกว่า every single person die คนโสดทุกคนตายแสดงว่าคนที่รอดคือคนแต่งงาน
3: to married people
2: โอ้โจทย์มันบอกว่า every single person die แสดงว่าคนโสดตายทุกคนแต่คนที่แต่งงานอยู่แล้วหรือว่าไม่โสดมีครอบครัวอยู่แล้วรอดอยู่ปลอดภัยครับคนอะไรครับฟังบ่อยพูดบ่อยมีประโยชน
0: ์ฟังบ่อยพูดบ่อยแล้วผมจะได้ไม่โดนหลอกใช่ไหมครับ
2: โอ้โหเปล่าครับก็โดนหลอกเหมือนกัน
0: โถเอ้ย
1: ก็โดนหลอกกันทุกคนนั่นแหละค
2: ่
1: ะ
2: ใช
0: ่แต่วันนี้กำลังจะโดนเพิ่มนะครับรู้ตัวไหมครับเนี่ย
2: มีอีกเหรอ
0: ผมมีคำถามมาถามคุณหมอกับคุณสมอนครับ
1: ค่ะ
0: น้ำอะไรโทรไม่ติด
1: อุ้ยก็น้ำมิกทองไงคะ
2: มิกขอคืออะไรครับ
1: ก็ miss call you know
2: แล้วทำไมถึง miss call แปลว่าโทรไม่ติด
1: ก็ miss call miss call ค่ะด็อกเตอร
0: ์โอ้ยไปเคลียร์กันหลังคลินิกปิดได้ไหมครับเนี่ยท่านคุยกันอย่างนี้มันจะฮากี่โมงแล้วครับเนี่ยเอาคำถามใหม่ก็ได้ครับหมอตอบไม่ได้แน่นอน
2: ว่า
0: วันอะไรสระผมแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ดีเลย
2: โอ้โหไม่ยากเลยครับวันพฤหัสสระบอดี้เนอร
0: ์
2: จากช่องผมฮะ
0: ถึงสักทีร้านน
2: ี
0: ้ก็จะหาที่จอดได้เนี่ยไม่ยากเลยเขาไม่มีลูกค้าแย่งนี่บอกไว้ก่อนเลยนะพอจะมาถึงร้านนี้นะไกลใช้เวลานาน

0: นานมากเนี่ยนี่ขับรถมาน้ำมันแทบหมดรถเลยเนี่ยอย่างนี้จะเติมทีนะมีเป็นพันเลย
1: โอ้ gasoline is very very expensive
2: พี่เอริกเขาบอกว่าน้ำมันแพงมากเลยครับผมคิดว่าเราใช้รถไฟฟ้าก็ดีนะครับ
0: เนี่ยสลันเราแก้ปัญหาไม่ตรงจุดนะครับเดี๋ยวนี้ค่าไฟมันก็แพงชาร์จรถทีก็โหเสียหลายบาทเลยแพงหูฉี่เลยอะแล้วก็อย่างนะถ้าจะซื้อรถไฟฟ้าตอนนี้เนี่ยต้องมีสัก 4-5 แสนอะ
1: Oh no no no it's only 40 baht.
0: ฮะ40บาทรถไฟฟ้ายี่ห้ออะไรเนี่ยแนะนำมาสิจะได้ไปซื้อบ้าง
2: โถพี่ภูผาเขาหมายถึงรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนน่ะ BTS MRT อ่ะที่พี่พูดถึงอ่ะมันคือ BEV
1: Yeah BEV battery electrical vehicle or ภูผา you can walk here by yourself
0: ให้เดินเหรอไม่เอาอ่ะไกล
1: โอ้โหบ้านอยู่ท้ายซอยนี้เองไกลต้องไหน
0: ไม่โอ้ว้าวดูนี่สิพี่เด่นเตรียมเวลคัมดิ้งเซตใหญ่ไว้พวกเราเลยใช่ไหม
3: ใช่ก็นี่ไงส่งน้องสลันกลับบ้านทั้งทีนึงพี่ก็เลยจัดนี่แค่เวลคัมดิ้งนะพี่มีของหวานมีขนมน่ากินอีกเยอะแยะมากมายเลยนี่น้องมาคราวหน้าเนี่ยจะได้มากินร้านพี่อีกไงใช่ไหม
2: ขอบคุณพี่เด่นมากเลยนะครับ3ชั่วโมงผมก็จะมาครับ
3: โอ้โหสุดยอดมากแต่สลันครับขออย่างเดียวเลยมาคนเดียวนะอย่ามากับภูผาโอ้โหมาทีไรไม่เคยจ่ายตังค์เลยเนี่ยนี่มีน้ำแตงโมมีขนมกินอันนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปส่งข้าวลูกค้าเดี๋ยวพี่มา
0: ได้เลยครับพี่ได้เดี๋ยวเฝ้าร้านให้ไม่ต้องห่วง
3: โอเคโอเค
0: มีน้ำแตงโมโอ้โหว้าว amazing โอ้เอลิกน้ำแตงโมสดชื่นมาก you must try it
1: Wait, must? I must try this welcome drink? Is this welcome drink mandatory? I have no choice. Wait, what if I'm allergic to watermelon?
2: พี่เด่นบังคับให้ดื่มเหรอครับ
0: ไม่ได้พูดนะไม่มีใครพูดอย่างนั้นใครบังคับอะไรอ่ะ
1: You said I must drink this.
0: เอ้าก็อยากให้ลองเฉยๆเนี่ยจะโมโหกันทำไมครับเนี่ย
1: Well, then why did you say must?
0: ก็นี่ไง You must try it. หูอร่อยมากต้องลองนะกูต้องลองเลยนี่ไง
1: Who must I have no choice must ก็หมายความว่าต้องทำไม่ทำไม่ได
2: ้พี่ภูผาผมคิดว่าพี่ควรใช้ชูดหรือ have to ดีกว่าครับ
1: ภูผา must ก็คือบังคับต้องทำไม่ทำไม่ได้ตัวอย่างเช่น you must wear a seat belt
2: คุณต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเพราะว่ามันเป็นกฎหมายบังคับ
1: have to คือต้องทำเพราะสถานการณ์หรือมีเหตุผลบางอย่างแต่ไม่ได้บังคับเด็ดขาดตัวอย่างเช่น you have to try this ต้องลองอันนี้นะมันอร่อยมาก so ภูผา the correct sentence is
0: you have to try it หรือ you should try it
2: เยี่ยมเลยครับพี่ภูผาในพี่เอริกลองชิมน้ำแตงโมสิครับ
1: โอเคชิมดูครับก็เหมือนน้ำแตงโม
0: ก็น้ำแตงโมไงโอ้โหเอลิกน้ำแดงขนาดนี้รสชาตินี้มันจะไปเป็นน้ำมะนาวสีเขียวได้ไงล่ะครับโอ้โห
1: ผู้ผา when are we supposed to get to the airport so we should get there before the boarding time
0: I think we should go to airport 11 o'clock
1: oh okay so we have some time we can relax
0: yeah
1: okay
2: it's still 9 a.m. we still have some time to order dessert
1: oh ดีจังเลยโอเ
3: คอ้าวเดี๋ยวนุ่มๆไม่ไปสนามบินกันหรอครับเนี่ย
0: เอ้ารีบเลยพี่9โมงครึ่งอยู่เลยไม่ใช่จะไปสบายเลย10โมงครึ่งเหรออ
1: ื
0: ออย่างนี้ก็จะไปไม่ทันเอาสิทำไมพวกยูยังชิลกันอยู่เนี่ย
1: โถWait a minute. Relax, Pupa. You said we should go to the airport. We still have time. Calm down.
2: ใช่ครับพี่ภูผาบอกว่าควรไปถึงตอน 11 โมง แต่ว่าแค่ควรจะไปไม่ได้บังคับ
1: The boarding time is 1 p.m. right?
0: Boarding time อ่ะ 11 โมงครับ เพราะว่าเครื่องเนี่ยออกตอน 11 โมง 50 11 โมงอ่ะยูควรจะอยู่ที่เกตแล้วไม่ใช่อยู่ที่ร้านเขาเนี่ย
1: What?
2: พี่นั่นไม่ใช่ชูดแล้วแบบนี้ต้องใช้มัสแล้ว
1: โอ้ผู้พา listen to me should แปลว่าควรจะเช่นทำหรือไม่ทำก็แล้วแต่แล้วมีทางเลือกยกตัวอย่าง you should eat your vegetables
3: คุณควรกินผักนะครับแปลว่าอะไรกินก็ได้ไม่กินก็ไม่ตาย
1: แต่คำว่า must แปลว่าต้องทำจำเป็นบังคับไม่ทำไม่ได้ทำไม่ทำมีผลเสียแน่นอนครับตัวอย่างเช่น you must go to the airport right now
3: คุณต้องไปถึงสนามบินเดี๋ยวนี้ไม่งั้นตกเครื่อง
1: ใช่
2: I know
0: โอเคมัสเนี่ยนะแปลว่าแบบต้องทำไม่ทำไม่ได้เลยนะหรือแบบถ้าไม่ไปตอนนี้ตกเครื่องแน่นอนต้องไป
1: Yes of course okay
0: ส่วน have to นะคำนี้ก็แบบต้องทำเหมือนกันแต่ว่าเป็นแบบอยู่ในสถานการณ์ที่บังคับต้องให้ทำเจอเขาว่าชูดนี่นะแปลว่าควรจะทำไม่ทำก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่ทำนะอย่ามาว่าทีหลังละกัน
2: โอ้ยนี่มันใช่เวลามาทบทวนไหมครับเนี่ยผมจะตกเครื่องแล้วนะ
0: โอ้จริงด้วยกันรีบไปเลยอยู่มัสโก now
1: let's go
0: ไป
1: โอ้ย
0: ไม่ไปเดี๋ยวทำไ
1: มเดี๋ยวทำไ
3: มเอ็นจอยโอเคโอเคโอเค safe
0: flight bye แล้วก็ไม่รีบไปแต่แรกคุยอยู่นั่นน่ะตอนฟังไปเรื่อยเลย
3: เดี๋ยวถ้าเราไม่ได้ไปส่งน้องกับเขาเลยเหรอ
0: ผมมากินข้าวกับน้องเฉยมาเลี้ยงส่งกัน
3: อ๋อมาเลี้ยงส่งเฉยเฉย
0: ไม่ต้องไปส่งน้องเขาก็ได
3: ้โอเคงั้นดีเลยเราจะได้เป็นคนจ่ายยังไงใช่ไหมมือนี้เออดีเลยตอนแรกนึกว่าจะจ่าย
0: นึกได้ขึ้นมาผมต้องมัสพี่ผมต้องไปส่งน้องผมไม่ไปส่งไม่ได้เรื่องแต่งกันไว้ประหลาดแล้วกันนะคนมาส่วนเยอะเลยเนี่ยว่าแต่นี่ดูลุงคนนั้นดิโอ้โหเสื้อนี่สีเขียวนีออนเลยเห็นป่ะโอ้โหแสบตาสีนี่แบบสีตะโกนมากเลยเนี่ยโอ้โหนี่เขากะแต่งให้คนอีกโลกนึงเห็นเลยป่ะเนี่ย
2: ใครจะแต่งงี้เนาะแม้ว่าแต่คนอื่นไม่ดูตัวเองเลยแกเนี่ยคนหรือกวยจราจร
0: เขาเรียกว่าการแต่งตัวแบบ colorful
2: อ๋อ colorful
0: colorful ออกเสียงชัดๆ colorful
2: colorful
0: เนี่ย colorful เนี่ยว่าสีจัดจ้านเฉย
2: ๆ
0: คนเราพูดกับลุงก็เลย
2: hello
3: hey
2: guys
0: โอ้ยดิ
1: very color
0: เห็นพี่คนนี้ไหมผมจิกหลอนเลยดูสิดูเหมือนบะหมี่เยาวราชเลย
2: แล้วก็ดูหน้าผากสิแม่กว้างจนเครื่องบินแอร์บัสลงจอดได้เลยอ่ะ
0: อุ้ย
2: โหเฮงเกินเบอร์มาก Stop it guys it's not funny at all
0: อย่าไปคิดว่าไม่มีอะไรหยอกเล่นขำๆตามภาษาเพื่อนกันไงหยอกขำๆเล่นๆกัน
2: ใช่หลักหลอกจึงหยอกเล่น
1: Enough Stop it don't you see how your words hurt her just look at her
0: Kevin เป็นอะไรไปอีกคนครับเนี่ยเราแค่หยอกกันเล่นๆขำๆตามภาษาเพื่อนกันนะ my best friendYeah.
2: You guys are so mean. Put yourself in my shoes just for once.
0: Hmm. Ah, what? What?
2: Oh my God, Val! Look what you have done. She said, "Put yourself in her shoe for once."
0: คือ put yourself in her shoe. Oh, ฉันเข้าไปอยู่ในรองเท้าโอ้แล้วเขาไม่บอกสบายมาก
1: Hey, what are you doing with her shoe?
2: Oh, wait, what are you doing? Get off me!
0: นายมาแล้ว ทำไมมันแน่นอย่างเลยเท้ามันใส่ไม่ได้เลยหรือว่าต้องใช้เป็นมือแทนเอามือเข้าไปได้แล้วนี่ไงเรียบร้อยใช้ได้นะเราอ่ะนี่เดี๋ยวว่าบ่อขยะหรือขยะข้ามปีเนี่ยทำไมเปรี้ยวขนาดนี
2: ้
0: เน
2: ี่ย Oh stop it that's so disgusting Kevin help me please stop it Tao you're being an idiot
1: Tao listen carefully put yourself in my shoes is an idiom it doesn't really mean put yourself inside her shoe we use this when we want to teach about situation imagine yourself in her situation how would you feel if someone was laughing at you
2: มันเป็นสำนวนค่ะเพื่อนมันหมายความว่าให้เอาใจเขามาใส่ใจเราหรือว่าลองรู้สึกดูว่าถ้าแกเป็นเขาเนี่ยแกจะรู้สึกยังไงไม่ได้ให้แกเอามือไปใส่รองเท้าเขาแบบนี้
1: Exactly it's about perspective you have to see the world through Queen's eyes to understand why she's so hurt
2: it's about empathy respecting others feelings you can't just bully people and call it a joke
0: ยังนิ่งนิ่งนิ่งเลยยัง
2: ยังอะไรอ่ะ
0: ยังไม่แปลอีก
2: โอ๊ยกำลังจะแปลค่ะทีนี้ทำรีบนะคำว่า empathy เนี่ยหมายถึงความเห็นอกเห็นใจการเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นอย่างแท้จริงที่ไม่ใช่แค่การรู้สึกสงสารแต่คือการอินไปกับความเจ็บปวดของเขาด้วย
1: and remember Tao that kindness is free you don't have to be a genius to be a good friend just

0: think before you speak, okay?
1: ย
0: ังเนี่ยแต่ยัง
1: ยังอะไรอ่ะ
0: ยังยังไม่ไป
1: โ
0: อ้ยออกแล้วนะเนี่ย
1: โอ้ยขอโทษเนี่ยจำไว้นะเต่าความใจดีเนี่ยไม่มีต้นทุนแกไม่ต้องเป็นอัจฉริยะถึงจะเป็นคนดีได้แล้วก็คิดก่อนพูดก็พอ
0: เข้าใจแล้วครับผมสำนึกผิดแล้วครับ I know โอเค Put yourself in my shoe เนี่ยหมายถึงการเอาใจเขามาใส่ใจเราเหมือนถ้าเราเป็นเขาเนี่ยแล้วเราจะรู้สึกยังไงบ้างครับส่วนอีกคำหนึ่งเลยคือคำว่า empathy แปลว่าความเห็นอกเห็นใจครับโอ้ย I'm so sorry นะครับคุณไม่ตั้งใจแค่อยากหยอกเล่นเฉยว่าแต่นี่เลยคนนึงเมื่อกี้ยังอยู่พวกเดียวกันเลยเนี่ยทำไมไม่อยู่ฝั่งนู้นแล้วเนี่ย
1: ฉันอยู่ข้างคนชนะ
0: เลือกได้ดี
2: Oh, well, Tao, you like jokes. ชอบเรื่องตลกตลกใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช
2: ่มาดูซิว่าจะยังหัวเราะออกอยู่หรือเปล่า
0: I'm happy.
3: Yeah, look at those legs. Oh my god, they are so short. I thought he was a corgi.
1: ขาแกนี่ก็สั้นสั้นเตี้ยเนี่ยยังกับหมาคอร์กี้เลยอ่ะ
2: And Tao.Your jokes are so dry, like the Sahara Desert, so boring.
1: Oh, แล้วมุกแกเนี่ยก็แห้งแห้งฝืนฝืนเนี่ยกับทะเลทรายซาฮารา
3: Yeah. Oh, and look at your face. Is that a human or a dry lizard? You need a moisturizer, honey.
1: Oh, ดูแล้วหน้าแกเนี่ยแห้งแห้งแหมดูมีแต่รอยทาครีมมึงหน้ามันจะตกตากแห้ง
0: กลับมาเคลียร์นะแป๊บนึงไม่โกรธอาแฮปปี้จะสะโจกก่อนคนแปลนี่แหละโหใส่ทั้งอารมณ์นี่แปลเพิ่มหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ยวันหลังไม่ต้องพูด
1: ไม่ต้องพูด
0: ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่ต้องพูด
2: วันนี้เรามาพูดคุยเรื่องท่าทางที่เราทำทุกวันทุกวันแต่เอ๊ะไม่รู้ภาษาอังกฤษจะเรียกว่าอะไรครับนึกไม่ออกนึกไม่ถึง
4: ใช่เพราะบางทีเวลาเราคุยกับชาวต่างชาติแล้วเรานึกไม่ออกเราก็ทำไงก็ต้องทำท่าให้ดู
5: ทำท่าให้ดูไปเลย
0: จีน่าพี่ต่อและลิวนะครับจะมาทำท่าทางให้พี่เค้กดูแล้วช่วยบอกหน่อยว่าท่านี้ในภาษาอังกฤษเนี่ยต้องพูดยังไงต้องบอกชาวต่างชาติยังไงครับ
2: ท่าแรก
0: ผมเอง
4: อ่ะพี่ลิว
0: ผมจะบอกเค้กไงเนี่ย
4: อันนี้ภาษาไทยเราจะเรียกว่าเท้าซาเอลอันนี
2: ้ครับภาษาอังกฤษว่า hands on your hips
4: hands on your hips
2: ก็แปลตรงๆครับ hands
4: มือ
2: on your hips
4: สะโพก
5: hips
4: ไม่เหมือนกันเราเรียกว่าเอวเขาใช้สะโพกถ้าเราจะพูดเราจะพูดในบริบทไหนอย่างเช่นแบบเราเจอเนี่ยเด็กคนนี้ทำท่านิสัยเราบอกว่าอย่ามาทำนิสัยฉันนะพี่แก
2: หรือจะถามว่าทำไมทำแบบนี้ oh why are your hands on your hips what's wrong เกิดอะไรขึ้นครับ
0: พี่แกครับอย่างคนไทยเราเวลาเท้าเอวเนี่ยแบบไม่พอใจหงุดหงิดและ
4: เซ็ง
0: ชาวต่างชาตินี่ความหมายเหมือนกันไหมคร
2: ับ ไม่เหมือนกันครับตรงข้ามเลยนะครับถ้าเห็นแบบทำแบบนี้แปลว่าสบายตัวสบายสบายก็ผ่อนคลาย
4: โอเคต่อไปเมื่อกี้เรามีเท้าซาเอลแล้วเท้าเหมือนกันเท้าคางนี่อย่างเงี้ยภาษาอังกฤษเรียกว่า
2: อ๋อถ้าแบบนี้แหละครับแปลตรงๆก็คือ chin on your hand แต่ไม่น่าว่าแปลตรงๆแบบนี้จะเรียกว่า bored pose ก็ได้ bored ที่แปลว่าแบบเบื่อBored pose ก็เป็นท่าแบบเบื่อแล้ว A bored pose
4: อ๋อ bored คือเบื่อ pose ก็คือการทำท่า
2: Why the bored pose ทำไมทำท่าแบบนี้
4: เพราะอันนี้ที่ถามเวลาเราต้องเขียนสมมุติเราเขียนบทสนทนาบทละครอะไรเงี้ยเราอยากให้ตัวละครทำท่านี้พี่เกรกจะเขียนยังไง
2: ถ้าเป็นในบทอาจจะแปลตรงๆเหมือนจะได้เข้าใจง่าย
4: เช่น
2: chin on your hand
0: chin on your hand เพราะว่ามันอาจจะเป็น positive ได้แบบท่า pose ในแบบchin on your hand แต่ถ้าอยากให้รู้สึกเบื่อก็ไม่ดีคร
2: ับอธิบายเพิ่มเติม chin on your hand bored pose
0: chin on your hand so smart
2: chin on your hand confident pose
5: ความหมายต่างกันเลย
4: แปลว่าภาษาอังกฤษเน้นความอธิบายเจาะจงให้มันเข้าใจจีน่าของจีน่านี
5: ่ของจีน่า
4: ทำท่าละ
5: เป็นท่าที่ไม่รู้จีน่าชอบติดทำไขว่ห้างค่ะ
4: อย่าง
5: เงี้ยเอาขามันมาไขว่ห้างไว
4: ้อ๋อไขว่ห้าง
2: เราจะพูดถึงขาใช่ไหมก็ cross your legs
4: cross your legs
2: cross your legs
5: อ๋อต้อง legs เติม s

0: ใช่ไหมคะ
1: ครับ cross your legs
2: ต่อไปกิริยาต่อไปเราทำท่าสิ
3: อันนี้เลยผมว่าอันนี้เราน่าจะทำกันได้แต่ปกติเราไม่ค่อยทำบนเก้าอี้หรอก
2: เราไม่ทำ
3: นั่งขัดสมาธิ
2: ขัดสมาธิ
1: คำนี้ก็คล้ายๆกันครับไม่ได้ใช้คำว่า cross your legs แต่จะพูดว่า sit พอเรานั่งอยู่เนาะ sit cross legged คำว่า leg ก็เติม ged ที่หลังLegged.
2: Legged.
1: Sit cross-legged.
2: เอาแบบบุดิซึมนะแบบชาวพุทธนะฮะหรอ
1: นั่งสมาธิ
3: ทำไมถึง Legged?
1: เพราะเป็นวิธีนั่งหรือว่าเป็นท่า
2: Legged.
1: ถ้าเราจะสอนแบบวิธีการนั่งก็ Sit cross-legged.
2: โอเค
3: สบายนะครับนี่ครับผมนั่งท่านี้จบรายการแล้วกัน
2: เอาลงเลยเราสาธิตเฉยๆต่อไปขึ้นมาข้างบนบ้างเกี่ยวกับในปากเราเอาฟันก่อนนี่ยิงฟัน
3: ยิงฟัน
2: คนไทยเรียกยิงฟัน
0: ยิงฟัน
1: ไม่ได้ใช้คำว่า shoot the teeth ไม่น่าเลยนะก็คือคำว่า grin g r i n กรอิน grin
0: grin
2: grin ง่าย grin พี่จีน่า
0: ต่อไปเราอยู่ที่ปากกันแล้ว
2: ครับ
0: แล้วถ้าเกิดเราเวลาคนเสยยิ้มเหรอคะ
2: ฮะ
0: เสยยิ้ม
2: เสยยิ้ม
0: ยิ้มมุมปาก
2: ยิ้มแบบไม่เต็มที่อ่ะ
3: ไม่ได้รับประทานผมหรอก
2: เสียยิ้ม
0: มีความร้ายร้ายนิดนึง
2: ทำยังไง
1: อาจจะแบบไม่เชื่อหรือไม่พอใจ
2: ภาษาอังกฤษเรียกว่าม
1: ีคำว่า smirk ไม่ใช่ smirk มันตัวเล็กๆไม่ใช่ smirk
0: smirk
1: f m i r k
2: smirk
3: smirk ใกล้กับ smile มากเลย
2: มันก็จำได้
3: เหมือนจะยิ้มแต่ยังไม่ยิ้ม smirk
2: อ่ะอีกสักคำหนึ่ง
3: ได้พี่
2: ขอเป็นพี่ริวแล้วกันยกตัวอย่างให้พี่เก๊ก
3: อยากทำให้ดูแต
2: ่ทำไมอ่ะมันยาก
0: มันไม่ดีหรอก
3: ถ้าผมทำปุ๊บเก้าอี้หมุนล่วงเลยในบาดเจ็บนั่งยอง
2: นั่งยองพี่เก๊กรู้จักคำว่านั่งยองไหมครับ
1: ก็รู้จักครับมีสองคำ squat down หรือ crouch down
2: อ๋อ squat เหมือนที่ออกกำลังกายถูกไหมคร
0: ับ
2: เหมือนท่า squat ก็คือแบบย่อลงไป
0: แล้วคำที
1: ่
0: สองออกเส
1: ีย
0: งยังไงนะคะ
1: crouch
0: crouch
1: ไม่ใช่ couch ไม่ใช่โซฟา
2: เติม r
1: c r o u c h crouch ก็คือย่อตัวลงไปเยอะๆเลย
0: crouch
2: crouch สมมติ crouch มันแค่ย่อใช่ไหมครับ
1: สุด
2: เราอยากให้มันต่ำกว่านั้นแบบหมอบลงไปเลยเรียกเลย
1: lay down
2: lay down
1: หรือ crawl
2: crawl
0: คลาน สรุปคือวันนี้นี่คือได้คลังคำศัพท์ท่าทางกริยาท่าทางต่างๆคือเยอะมากๆเลยนะคะแล้วมันเป็นอะไรที่แบบเราทำกันอยู่ทุกวันในชีวิตประจำวันเลยอ่ะ
1: ถูกก็มีประโยชน์มากมายแล้วถ้านึกไม่ออกใช้คำว่าอะไรต้องอธิบายไปเรื่อยๆนะครับเช่น down lower go more crouch down ได
2: ้ซึ่งแต่ถ้าเราจำศัพท์ได้เป๊ะๆเราก็จะดูแบบ native
3: เราจะทำได้ทันทีเลย
2: ใช่แบบ smart
1: แต่ถ้าเราไม่นึกไม่ออกเองไม่รู้คำว่า smirk smile angry smile or like not happy smile
3: แล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ที่รายการ I know okay ที่ช่องไทย PBS หมายเลข3ครับ
0: ถ้าใครมีคำไหนที่อยากรู้เป็นพิเศษนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาที่ช่องทางโซเชียลมีเดียของพวกเราได้นะคะ
2: และที่สำคัญนะครับเรายังมีเว็บไซต์ e-learning ให้น้องๆได้เรียนรู้และเข้าไปทบทวนตอบคำถามกันด้วยนะครับ
1: Well, that's all the time for today, so show me your grin and see you next time. So long, everyone.
0: Bye-bye.
3: ไม่เห็นจะมีตัวพิมพ์เลยนะครับหมอนะครับหมอ
4: น้ำหม
3: อลิ้นเปี้ยเลยรถไฟฟ้าย่ออะไรถูกจังอ่ะไหนนำมาสิ
0: โถพี่ภูผา
3: พี่อยากช่วยนะแต่พี่ก็จำของพี่ไม่ได้
2: แบบอะไรนะ
0: อะไร
2: กล้องซูมอันนี้ครับคำว่า
3: cross mall
2: cross ทำไม cross mall ฮะ
3: ไขว้ห้าง
1: ใกล้จะถูกแล้ว
5: ผักบรอกโคลีผักนิ่ม
6: อผักลวก
7: มินิฮอตใจจิ๋วพลังแจ๋วออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 6:30 นทางไทย PBS กฎหมายเลข3
4: สวัสดีค่ะไม่ต้องตกใจนะคะนี่ไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวเด็ดเรื่องทุกข์ของทุกคนปัญหาปากท้องไม่ได้รับความยุติธรรมเจอเดียนต้องจบนะคะพบกับเดียนนะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษฎาวงศ์ในรายการสถานีประชาชนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 2:00 เป็นต้นไปที่

0: คุมตัวเอกวิทย์หรือรินสอบเจ้าตัวรับร่วมนำกระเป๋าซุกเฮโรอีนส่งแอร์บีนาออกหมายจับโรสคาดหนีออกนอกประเทศแล้ว
1: นำทอดทิพย์ฝากขังวันนี้คดีทำคลอดเท็จเตรียมเชิญหมอทำคลอดสอบหลังพบเซ็นใบรับรองใบเกิดล่วงหน้าคาดโยง5โรงพยาบาลเอกชน
0: เริ่มมีสัญญาณดีเร่งนำเครื่องจักรหนักเข้าซ่อมน้ำรั่วซึมอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าเชื่อ 7-12 วันควบคุมสถานการณ์ได้
1: ประชาชนในจีนและไต้หวันเตรียมพร้อมรับไต้ฝุ่นบ่าวีที่จะขึ้นฝั่งทางตะวันออกของจีนเย็นนี้ขณะที่ญี่ปุ่นเผชิญอากาศรุนแรงแล้ว
0: ส
1: วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้วันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับคุณอนุชาขำดวงและดิฉันปวีณาฟักทองค่ะ
0: ครบข่าวครบรถกับ1ชั่วโมงครึ่งนับจากนี้นะครับและเช่นเคยครับชวนคุณผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมกับรายการของเรานะครับมาคุยข่าวกันได้ในทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของไทย PBS ครับ
1: เช้าวันนี้เริ่มกันที่เรื่องใกล้ตัวคุณผู้ชมน่าจะได้เห็นอะไรที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนบ้านของตัวเองอยู่การก่อสร้างที่รู้สึกว่ามันผิดปกติแล้วกลายเป็นมีการนำไปถ่ายโพสต์ลงโซเชียลและกลายเป็นไวรัลล่าสุดเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะบอกว่าเป็นเรื่องของสุดยอดประเทศไทยที่อะไรก็เกิดขึ้นได้ไวรัลนี้ค่ะเขาเป็นภาพของเสาไฟฟ้าตั้งตระหง่านคล่อมอยู่กลางรางน้ำจริงๆรางน้ำเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นท่อระบายน้ำอะค่ะทางที่จะต้องให้มีการระบายน้ำออกไปเหตุการณ์นี้เนี่ยเขาบอกว่าไปเจอที่จังหวัดสกลนครล่าสุดปปช.ไปตรวจสอบนะคะลงพื้นที่ไปก็เลยต้องสั่งแก้เป็นการด่วนเพราะนี่ก็เป็นช่วงของฝนตกน้ำก็จะท่วมและถ้าไม่ป้องกันตั้งแต่ตอนนี้อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในอนาคตพาคุณผู้ชมไปดูภาพนี้กันก่อนค่ะภาพนี้แหละค่ะคุณผู้ชมทีมข่าวเขาให้คุณผู้ชมช่วยกันแสดงความคิดเห็นว่าคุณผู้ชมคิดว่าเสากับรางน้ำอะไรมาก่อนกันคุณอนุชาคิดว่าอะไรสร้างก่อน
0: ผมเคยได้ยินแต่ว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน
1: อ
0: ันนี้คือเสากับรางน้ำ
1: ค่ะ
0: อะไรเกิดก่อนกันเดายากนะ
1: คือตอนแรกที่ฉันเห็นภาพที่ฉันเข้าใจว่าเสาไฟฟ้าเนี่ยน่าจะมาทีหลังเพราะว่ารางน้ำเขาเป็นเส้นของรางน้ำอันนี้ในมุมมองของดิฉันปรากฏว่าทีมข่าวเขามาเฉลยบอกว่าเสาไฟฟ้าตั้งอยู่แล้ว
0: เสาไฟฟ้าตั้งอยู่แล้วแต่ว่าเพิ่งจะมาสร้างรางน้ำ
1: ใช่ค่ะ
0: คร่อมเสาไฟฟ้าหร
1: ือ
0: ของหรือเสาไฟฟ้าคร่อมรางน้ำ งง
1: อันนี้เห็นไหมมันจะเริ่มเกิดความงงว่าแล้วเขาสร้างได้ยังไง
0: มันออกแบบแปลกๆอ่ะ
1: ต่อให้อะไรมันมาก่อนถ้าเป็นคุณเป็นคนสร้างเสาไฟฟ้า
0: คุ
1: ณเห็นรางน้ำคุณก็ต้องขยับเสาให้ออกจากรางน้ำ
0: ไปอยู่ขอบซะไม่ให้มันขวางทาง
1: หรือถ้าคุณเป็นคนสร้างรางน้ำคุณก็จะต้องตีร่องมาเนี่ยผ่านเสาไฟฟ้าไม่ใช่คล่อมไปตรงกลางแบบนี
0: ้
1: นะคะเขาบอกว่าต้นเรื่องเนี่ยมาจากเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านค่ะเขาโพสต์ภาพพร้อมข้อความรางระบายน้ำโครงการจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข227สายวิลาดภูมิพังโคนจังหวัดสกลนครอันนี้งบประมาณ49ล้านบาทค่ะคุณผู้ชมเป็นงบของกรมทางหลวงเขาบอกว่าสร้างเป็นงานศิลปะที่คุ้นเคยอันนี้ในเพจเขาโพสต์นะดิฉันไม่ได้ระบุเองนะดิฉันบอกไว้ก่อน เขาบอกว่าสร้างงานศิลปะที่คุ้นเคยวางรางระบายน้ำคล่อมเสาไฟฟ้าแรงสูงนี่แหละแสดงว่าร่องระบายน้ำมาทีหลังเสาไฟฟ้าแรงสูงพอทีนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นและ

โซเชียลก็ถกเถียงกันเป็นอย่างมากล่าสุดปปช.สกลนครลงพื้นที่ไปสอบถามค่ะนายมนตรีอินทุโสพลรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่2ในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมงานเขาก็อธิบายค่ะ

0: ผู้รับจ้างเลยตัดสินใจงั้นก่อสร้างคลองระบายน้ำผ่าตรงกลางตรงเสาไฟแบบนี้เลย
1: ก็คืออ้อมไม่ได้ไปกระทบส่วนอื่น
0: ถ้าอ้อมทางนึงไปเบียดทางจราจรอ้อมอีกทางนึงมันจะไปเบียดท่อระบายน้ำเสาไฟฟ้าอยู่ตรงนี้งั้นก็ผ่าไปตรงกลางเลยละกัน
1: ผ่ากลางไปแบบนี้เลยเขาบอกว่าแม้ว่าการดำเนินการเนี่ยจะทำตามข้อจำกัดหน้างานแต่ทางปปช.เขาเห็นว่าปปช.ก็เห็นเหมือนกับใครหลายๆคนเหมือนกันเขาบอกว่าโครงสร้างมันผิดหลักสรีระศาสตร์ของการระบายน้ำครับเสาไฟฟ้าที่ขวางอยู่ตรงกลางเนี่ยจะทำหน้าที่ดักจับเศษขยะอันแน่แหละเศษขยะมันไหลมาตามน้ำพอมันเหมือนมีอะไรที่กีดขวางทางน้ำอยู่อะเศษขยะมันก็จะติดอยู่ที่เสาไฟฟ้านั่นแหละแล้วมันก็จะลดอัตราการไหลของน้ำซึ่งก็จะนำไปสู่ปัญหาน้ำท่วมขังแล้วก็สร้างความเดือดร้อนในอนาคตได้นะ
0: ทีนี้ปปช.ก็เลยบอกว่าให้เร่งรัดให้แขวงทางหลวงสกลนครที่2เนี่ยขยายคลองระบายน้ำก็คือคลองมาแล้วก็ขยายออกไปรอบเสาไฟ2ฝั่งเพื่อเพิ่มช่องทางการระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพชดเชยกับที่สูญเสียพื้นที่ไปที่สำคัญก็คือปรับปรุงแบบก่อสร้างภายใต้กรอบงบประมาณเดิมห้ามของบประมาณเพิ่มเติมโดยเด็ดขาดต้องอิงหลักวิชาการทางวิศวกรรมอย่างเคร่งครัดอ๋อการแก้ไขปัญหาของเขาตอนแรกดิฉันเข้าใจว่าเขาจะยกหูไปหาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยับเสาไฟได้ไหม
1: ครับ
0: เสาไฟก็ขยับไม่ได
1: ้มันเป็นเสาไฟฟ้าแรงสูงอะเขาบอกว่ามันขยับก็ขยับยาก
0: ก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวขยายร่องน้ำมันนั้นนะคุณผู้ช
1: ม
0: ให้กว้างขึ้นเพื่อให้น้ำ
1: ไหลได้ขยะก็ไปออกข้างๆไปไม่ต้องไปติดอันนี้หรอ
0: แล้วก็แสบไฟอ่ะกระแสไฟไปทางไหน
1: ปัญหาโลกแตกกันนะ
0: คือทำไมเราไม่ถึงสามารถทำอะไรได้ก่อนที่เราจะมีการก่อสร้างไปแต่ก็เข้าใจแหละพอปปช.ลงไปดูก็รู้สึกว่าอันในเมื่อปัญหามันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องหาทางแก้ไขถ้าอย่างนั้นก็ขยายรางระบายน้ำซะ
1: คุณผู้ชมบอกว่าจังซีมันต้องถอนแต่เขาบอกว่ามันถอนยากเพราะว่ามันเป็นเสาไฟฟ้าแรงสูงอะ
0: ค่ะ
1: ก็เลยเดี๋ยวขยายทางน้ำน่าจะง่ายกว่าไอการจะไปทำให้ทางระบายน้ำเนี่ยมันบิดออกไปจากเสาไฟฟ้าก็ทำได้อีกมันไปกินพื้นผิวการจราจรแล้วถ้าขยายไม่ไปกินเนาะ
0: ก็นั่นน่ะสิขยายเพิ่มขึ้นเดี๋ยวอาจจะต้องให้ทางปปช.ช่วยติดตามผลแล้วก็รวมถึงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสกลนครเนี่ยแวะเวียนไปดูกันหน่อยว่าพอเขาขยายแล้วหน้าตาเป็นยังไงเราจะได้รู้ว่าอ๋อจริงๆเนี่ยเขาสามารถทำได้ย้ำอีกครั้งนึงค่ะนี่เป็นทางหลวงหมายเลข227สายวาลินชภูมินะคะที่พังโคนจังหวัดสกลนครใครผ่านไปผ่านมาเผื่อแวะไปเห็นถ่ายมาให้ดูหน่อยว่าพอเขาขยายแล้วเนี่ยมันใช้ได้จริงหรือเปล่าใช้ได้ดีมากน้อยขนาดไหนค่ะ
1: นะครับหลายคนบอกว่า Thailand Only ไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ถูกใจคนรักสุนัขนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับก็คือมีชายแปลกหน้าเนี่ยทำท่าทางไม่ค่อยน่าจะไว้ใจสักเท่าไหร่นักเดินเข้าไปในบ้านลักษณะคล้ายๆกับคนมึนเมาสุราหรือเปล่าแต่ว่าเจ้าสุนัขพันธุ์บางแก้วแล้วก็ลาบราดอร์ที่เลี้ยงเอาไว้เนี่ยกลายเป็นฮีโร่นะครับช่วยปกป้องเจ้าของบ้านเอาไว้ชายแปลกหน้าเนี่ยต้องล่าถอยออกไปและต่อมาชายคนนี้ถูกตำรวจตามจับได้พร้อมกับยาบ้า76เม็ดครับนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของบ้านหลังหนึ่งในตำบลคลองประเวศอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับก็บันทึกเหตุการณ์ที่ชายคนหนึ่งเนี่ยเขาเดินผ่านป้ายเตือนระวังสุนัขดุมีป้ายเตือนแล้วนะก็เดินผ่านเข้าไปแล้วก็กำลังจะเดินเข้าไปภายในบ้านนะก่อนที่จะมีเสียงตะโกนเตือนหมากัดนะมาทำอะไรหลังจากนั้นเนี่ยสุนัขสองตัวเป็นบางแก้วแล้วก็ลาบราดอร์นะครับวิ่งมาเห่าแล้วก็ไล่ชายคนนี้ออกไปเหตุการณ์นี้เนี่ยคุณผู้ชมเกิดขึ้นในช่วงเย็นของวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาต่อมาตำรวจสภ.แสนภูดาตได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะครับว่าพบชายที่มีพฤติกรรมเดินวนไปวนมาคล้ายๆกับคนหลอนยานะครับก็เลยเข้าไปควบคุมตัวชายในคลิปไว้ได้ทราบชื่อก็คือนายอโนชาอายุ40ปีนะครับเป็นชาวจังหวัดชัยภูมิพอไปตรวจค้นก็พบยาบ้าจำนวน76เม็ดก่อนที่จะนำตัวไปดำเนินคดี

0: ดีตามกฎหมายนะครับผู้สื่อข่าวไปพูดคุยกับเจ้าของบ้านเนี่ยเขาทราบว่าปกติภายในบ้านนะคุณผู้ชมเขาจะมีเพียงผู้สูงอายุแล้วก็มีเด็กอยู่เท่านั้นนะครับทีนี้วันเกิดเหตุกำลังจะออกไปตลาดได้ยินเสียงสุนัขมันเห่าดังผิดปกตินะครับก็เลยเดินออกไปดูแล้วก็พบชายแปลกหน้าเดินเข้ามาในบ้านเลยครับถามว่าเข้ามาหาใครก็ไม่ตอบเขาก็เลยรู้สึกหวาดกลัวคิดว่าเอ๊ะเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนต่างด้าวที่อ่านหนังสือไม่ออกไหมเพราะว่ามันมีป้ายเตือนอยู
1: ่ไ
0: งว่าสุนัขดุให้ระมัดระวังนะครับแต่พอทราบว่าตำรวจจับชายคนนี้ไปแล้วแล้วก็พบยาบ้าซุกซ่อนอยู่ในตัวโอ้เจ้าของบ้านบอกอุ่นใจเลยถ้าไม่มีเจ้าสุนัข2ตัวนี้เนี่ยมันก็อาจจะเกิดเหตุร้ายแรงขึ้นได้และทราบจากชาวบ้านที่แจ้งเตือนกันว่าชายคนเดียวกันนี้แหละไม่ได้เข้าบ้านหลังนี้หลังเดียวนะไปในบ้านคนอื่นๆอีกหลายหลังเลยครับ
2: มาหยุดยืนตรงเนี้ยเราก็ถามว่าเอ้าเข้ามาได้ไงเนี่ยเดี๋ยวก็หมากัดเอาหรอกนี่หมามันได้ยินเสียงเราใช่ไหมมันก็วิ่งออกไปเลยทีเนี้ยหมามันก็เราเขาก็ชี้หน้าหมาหมามันก็หยุดทีนี้ไอ้ตัวขาวไอ้ตัวบางแก้วอ่ะมันก็กระโดดงับขางเกงเนี่ยเขาก็ถอยไปเรื่อยเลยถามว่ามาจากไหนเขาก็ไม่ตอบเขาก็ถอยไปเรื่อยถอยยาว
3: ปกติใครเข้ามาแปลกหน้าที่แบบไม่ใช่คนรู้จักที่แบบเขาไม่เคยเห็นตั้งเด็กก็จะเห่าบางทีถึงกัดอาจจะเดินถึงข้างในบ้านเลยก็ได้เพราะทุกคนนี่คือก่อนที่จะเจอเขาคือได้ยินเสียงหมาเห่าถึงออกมากันเพราะถ้าไม่มีเสียงหมาเห่าหรือว่าอะไรเงี้ยคงอยู่ในบ้านบอกเขาดูคงน่าจะเดินเข้าถึงบ้านเลยก็โชคดีครับที่หมาค่อนข้างจะสีเขียวพื้นที่ตัวเอง
0: ครับก็เรื่องนี้น่าจะเป็นอุทาหรณ์ได้ดีนะครับการเลี้ยงสุนัขเฝ้าบ้านเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับคนในครอบครัวได้ถ้าเลี้ยงดูแลอย่างเหมาะสมนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เจ้าของบ้านเขาก็บอกว่ามันก็เป็นความโชคดีแหละที่ทั้งสองตัวเนี่ยช่วยกันปกป้องเจ้าของบ้านเอาไว้ได้แล้วก็ไม่มีผู้ใดได้รับอันตรายจากเหตุการณ์นี้นะครับ
4: คือยิ่งบ้านต่างจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากตัวเมืองเนี่ยบางบ้านก็ไม่ได้มีรั้วรอบขอบชิดใช่ไหมคะก็ใช้วิธีการเลี้ยงสุนัขนี่แหละสุนัขจะถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยในการดูแลบริเวณพื้นที่โดยรอบได้โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นบุคคลแปลกหน้าคุณผู้ชมที่ติดตามในไลฟ์เองยังบอกเลยว่าเขาเป็นยามให้ได้จริงๆนะนี่แหละพอเราเลี้ยงสุนัขแล้วก็เราเลี้ยงดูเขามาอย่างดีทำให้เขามีความคุ้นชินกับคนภายในบ้านใครเข้าออกเขาก็จะรู้จักส่วนพอคนแปลกหน้าที่มีพฤติกรรมที่ต้องสงสัยดูแล้วผิดปกติแบบนี้เนี่ยสุนัขเขาก็จะแยกออกว่าเนี่ยดูแล้วไม่ปลอดภัยช่วยเห่าส่งเสียงเป็นสัญญาณให้เราได้ด้วยค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะคุณผู้ชมข่าวนี้ต้องใช้คำว่าปักหมุดผิดชีวิตเปลี่ยนเพราะว่ามีชายคนหนึ่งที่เขารับจ้างขี่รถจักรยานยนต์จะไปรับยาเสพติดปรากฏว่าคนจ้างเขาไปปักหมุดผิดให้ไปรับยาเนี่ยผิดจุดคนจ้างเองเขาหวังทำเวลาทีนี้ก็เลยเสพไปก่อนส่งก่อนที่จะไปรับของปรากฏว่าระหว่างหลงทางหาทางอยู่ตาม GPS อะค่ะตำรวจมาสังเกตเอ๊ะทำไมขี่รถจักรยานยนต์สะบัดแข้งสะบัดข
0: า
4: ดูแปลกๆหลายคนบอกแบบนี้เรียกว่าดีดหรือเปล่
0: า
4: ตำรวจก็เลยเข้าควบคุมตัวและสุดท้ายก็ไปพบยาบ้าถึงกว่า 4,000 เม็ดด้วยกันค่ะ
5: มีรถมากเลย
4: เนี่ยค่ะคุณผู้ชมสะบัดแขนไปละทีนึงสักพักก็กางขาแบบนี้กางขาแล้วก็ไปปาดหน้ารถคันข้างหน้า
0: แปลก
4: ๆแบบเนี้ยตลอดทางตำรวจเนี่ยเขาตามมาสักระยะหนึ่งแล้วนะอันนี้เป็นภาพที่แบบถ่ายตอนใกล้ๆจริงๆเนี่ยตามมาสักระยะหนึ่งหลายคนบอกนึกถึงเพลงวัยรุ่นนะคุณเคยฟังไหมในแอปดำบ้านดำบ้านดำเก็บทรงไม่อยู่มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงดิฉันร้องอ่ะไม่โดนลิขสิทธิ์หรอกดิฉันร้องเพี้ยนเพลงนี้กำลังดังในโซเชียลเพราะว่าพอเห็นแบบนี้เขาดูเขาเก็บทรงไม่ได้เลยอ่ะเก็บแขนเก็บขาก็ไม่ไหวนะคะนี่เป็นคลิปที่ตำรวจสืบสวนสภ.ขวาวใหญ่จังหวัดมหาสารคามเขาถ่ายไว้ขณะที่จริงๆเนี่ยเขาไปตรวจพื้นที่ที่รับผิดชอบเฉยๆพอไปที่ถนนสาย2202ตำบลขามเรียงอำเภอกันพระวิชัยไปพบชายคนนี้แหละ ขี่รถจักรยานยนต์ขยับแขนขยับขาตลอดทางปาดหน้ารถคันอื่นดูแล้วไม่ปลอดภัยพอสบโอกาสก็เลยวิ่งเข้าไปควบคุมตัวค่ะแล้วก็แสดงตัวขอค้นไปพบยาบ้า2เม็ดซุกซ่อนอยู่ในรถจักรยานยนต์สอบถามชื่อเขาชื่อว่านายรัชพลอายุ25ปีขี่มอเตอร์

0: ไฟเนี่ยมาจากที่บ้านปอพานอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดกำลังไปรับยาบ้าค่ะคือยาบ้าที่เขาจะรับเนี่ยจะไปที่บ้านขวาวใหญ่ตำบลขวาวใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามค่ะ
1: แต่ว่าผู้ค้ายาเสพติดที่ส่งพิกัดให้เป็นจุดรับยาบ้าใน Google Map ส่งมาผิด
0: ค่ะ
1: Google Map เนี่ยพาไปที่บ้านขวาวใหญ่ที่ตำบลขวาวใหญ่อำเภอกันทรวิชัยนู่นไปมหาสารคามนู่นห่างจากจุดนัดรับยาจริงๆเนี่ย30กิโลเมตรกว่าก็เลยขับรถแบบนั้นอ่ะคือ
0: หาทาง
1: ไปไม่เจอนะครับ
0: ก็ดีด
1: หลงทางด้วยดีดด้วยนะครับแล้วก็ไปเจอกับเจ้าหน้าที่ในที่สุดนะครับแล้วก็ถูกจับกุมตัวไปตำรวจเนี่ยนำตัวเจ้าตัวนะครับนายรัชพลเนี่ยไปที่จุดซุกซ่อนยาบ้านะครับซึ่งจุดนั้นเป็นจุดที่นัดรับยาจริงนะ อันนี้เป็นจุดที่ถูกนะก่อนที่จะไปขุดพบยาบ้าบรรจุอยู่ในห่อพลาสติกสีดำ1ลูกนะฮะแกะออกมาเนี่ยพบยาบ้าในห่อพลาสติกสีน้ำเงินอีก20ถุงรวมๆแล้วเนี่ยโอ้โห 2,000 เม็ดอ่ะ 2,000 เม็ดเนี่ยฝังเอาไว้ใต้ต้นไม้ริมถนนทางเข้าหมู่บ้านขวาวใหญ่ตำบลขวาวอำเภอเมืองมหาสารคามนะรวมยาบ้าที่พบทั้งหมดเนี่ย 4,002 เม็ดก็เลยแจ้งข้อหามียาเสพติดเอาไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและขับขี่รถขณะที่เสพยาเสพติดครับ
2: เขาถูกจับนะผมแจ้งมานะจำนายยาเสพติดโทษเพศหนึ่งเม็ดเองหรือยาบ้าโดยการมีไว้เพื่อการค้าในก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนเรามีสิทธิ์ที่ให้การนะคำให้การของเราทางการเมืองของศาลมีสิทธิ์แจ้งญาติให้ทราบถึงการจับกลุ่มตัวเจ็บป่วยแกล้งเข้าใจเนาะเข้าใจปะนี่เข้าใจสิว่ามองหน้าพี่เข้าใจนะ
0: ตำรวจก็ถามย้ำเข้าใจไหมเข้าใจเนาะเข้าใจไหมแต่ว่าตัวของนายรัชพลบอกไม่ไหวแล้วอะค่ะนั่งฟังข้อกล่าวหายังแทบจะไม่ไหวเลยนะคะคือตัวของนายรัชพลเขาก็ให้การเพิ่มเติมนะคะบอกว่าปกติเนี่ยเขาเสพยาบ้าวันละ10เม็ดวันนั้นอะวันที่เกิดเหตุอะเพิ่งเสพไป5เม็ดเองแต่ปรากฏว่ามีอาการหลอนซะก่อนกระสับกระส่ายขณะที่กำลังขี่รถตามพิกัด GPS ไปรับยาบ้าแต่ปรากฏว่าคนสั่งเนี่ยเขาปักหมุดมาผิดตำบลก็เลยหลงมาแล้วเจอเจ้าหน้าที่ก็เลยถูกจับเจ้าหน้าที่ก็เลยจะขยายผลนะคะติดตามคนที่ร่วมขบวนการทั้งหมดควบคุมตัวนายรัชพลเนี่ยไปให้กับสภ.ขวาวใหญ่เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นมานะคะมีหลายท่านเลยบอกว่าทรงโจรแต่โดนใจ
1: ทรงโจรแต่โดนจับมากกว่าแบบนี
0: ้คุณเก่งนะเนี่ยคือจริงๆเนี่ยพออย่างเงี้ยอาการมันออกชัดเจนนอกจากที่มันจะเป็นเรื่องของการเสพยาเสพติดแล้วมันมีความเสี่ยงกับเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนอีกด้วยปาดไปปาดมาดูการขับรถดูแล้วคนบนถนนที่ขับรถร่วมทางกันก็ยังรู้สึกแบบตุ้มตุ้มต่อมต่อมว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี
1: ้ก็โดนจับไปตามระเบียบนะครับปักหมุดผิดชีวิตเปลี่ยน
0: ค่ะ
1: ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระธุดงค์ก่อนหน้านี้เนี่ยประสบอุบัติเหตุใช่ไหมเด็ก11ไปขับรถชนแต่ว่าเหตุการณ์นี้เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทางน้ำครับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกรุงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับต้องระดมกำลังร่วมกับหน่วยกู้ภัยแล้วก็ชาวบ้านค้นหาพระธุดงค์ที่ยังสูญหายครับหลังจากที่คณะพระ12รูปเนี่ยเขาล่องแพไม้ไผ่จากอำเภอกระเปอจังหวัดระนองนะครับแล้วก็ไปประสบเหตุแพแตกกลางกระแสน้ำในพื้นที่อุทยานก็ต้องเอาชีวิตรอดกันอยู่กลางป่านานหลายวันเลยครับล่าสุดเนี่ยช่วยเหลือออกมาได้แล้ว11รูปนะครับเหลืออีก1รูปที่ตอนนี้ยังคงเร่งค้นหาครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเข้าช่วยเหลือปฐมพยาบาลพระสงฆ์นะครับหลังจากที่ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุกู้ภัยมูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานีครับได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกรุงอำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับให้สนับสนุนกำลังเข้าค้นหาแล้วก็ช่วยเหลือพระธุดงค์ครับหลังจากที่มีพระสองรูปเนี่ยเดินออกมาจากป่ามาขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พระทั้งสองรูปเล่าบอกว่าเมื่อวันที่2กรกฎาคมนะครับได้เดินธุดงค์พร้อมกับพระอีก10รูปรวมๆทั้งหมดเนี่ย12รูปด้วยกันล่องแพไม้ไผ่มาจากอำเภอกระเปอจังหวัดระนองนะครับแต่พอมาถึงบริเวณบ้านบางจำ หมู่ที่15ตำบลตะกุกเหนืออำเภอวิภาวดีแพมันเกิดแตกกลางกระแสน้ำเลยครับทำให้พระหนึ่งรูปเนี่ยถูกน้ำพัดหายไปส่

0: ส่วนพระที่เหลือก็ต้องตะเกียกตะกายขึ้นฝั่งแล้วก็หลบกันอยู่ในป่ามีพระบางรูปได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับไม่สามารถที่จะเดินทางต่อได้จึงทำให้พระสองรูปนี้เนี่ยเดินทางออกมาเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ครับ
1: แล้วก็ข้ามลำน้ำ
2: เราจับลูกมันอยู
1: ่เราก็เดินขึ้นเขาเดินข้ามลำน้ำเรา
2: ไม่เขาอยู่กันพอดี
1: วันนี้ห้าลูกว่ายน้ำข้ามมีผ้าสองลูกที่ว่าท่านเอาอุปกรณ์ไปด้วยมี
3: บางยำใช่ไหม
1: ซึ่งบางยำน้ำได้ก็เลยขอข้ามน้ำมา
2: สองแล้วมันเจ็ด
1: แล้วก็จนมาถึงทางขึ้นของบ้าน
4: มานี่สาม
2: มันจะมีสามอยู่แล้วว่า
1: เราสามารถเห็นว่ามี
4: นั้นมีสอง
1: เตอร์ผ่าน
4: ที่มันนั้นมีสองเลยแล้วลงมาที่สาม
1: ไปเห็นบ่อน้ำร้อน
2: บ้านหนึ่ง
1: เป็นหกแล้วก็เลยเดินกลับ
2: เป็นหกก็แสดงว่ายังเหลืออีกหกอยู่ไหน
1: ทั้งหมดแล้วก็เลยครับแล้วก็ตอนเช้าก็เลย
2: มาโดนสองสามต้องไม่ได้ยอด
0: ห้าระหว่างการค้นหานะครับเจ้าหน้าที่อุทยานที่ออกลาดตระเวนตามปกติเนี่ยไปพบพระภิกษุหนึ่งรูปที่พลัดหลงจากกลุ่มอยู่ภายในป่าก็เลยช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลวิภาวดีนะครับหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่อุทยานหน่วยกู้ภัยและชาวบ้านก็ค้นหาจนพบพระเพิ่มเติมครับสามารถช่วยออกจากพื้นที่ได้แล้วรวม11รูปยังเหลืออีก1รูปที่ยังคงสูญหายอยู่ภายในป่านะครับเช้าวันนี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่อุทยานหน่วยกู้ภัยและชาวบ้านจะระดมกำลังค้นหากันทั้งทางบกทางน้ำเดี๋ยวจะมีการใช้โดรนบินสำรวจนะครับเพื่อที่จะค้นหาพิกัดของพระที่ยังคงสูญหายและเร่งให้การช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดนะครับจากข่าวที่ทำเอาหลายคนตกอกตกใจนะครับเมื่อผลคัดกรองนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามไปพบผลบวกต่อพยาธิใบไม้ตับกว่า 4,000 คนนะครับก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาแล้วครับว่าส้มตำปลาร้าเป็นต้นเหตุไหมนะครับกระแสในโซเชียลเนี่ยร้อนแรงถึงขั้นแม่ค้าส้มตำหลายร้านต้องออกมายืนยันนะครับว่าเขาใช้น้ำปลาร้าต้มสุกแล้วก็ไม่น่าจะเป็นต้นต่อของปัญหาในครั้งนี้นะ
5: และปัญหาที่ตามมาก็คือทำให้ร้านส้มตำหลายๆร้านเนี่ยได้รับผลกระทบเรื่องของการค้าการขายนะคะทีนี้ทางกรมควบคุมโรคและนักวิชาการก็เลยต้องออกมาชี้แจงซ้ำอีกครั้งนึงบอกว่าเรื่องของข้อเท็จจริงเนี่ยเรื่องของการตรวจต่างๆเป็นเพียงแค่ผลการคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้นจะต้องมีการนำอุจจาระเนี่ยไปตรวจซ้ำอีกรอบเพื่อเข้าสู่กระบวนการการรักษาด้วยค่ะนายแพทย์สุภกิจศิริลักษณ์ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเปิดเผยถึงเรื่องการคัดกรองนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะที่พบว่าผลบวกต่อพยาธิใบไม้ตับกว่า 4,000 คนค่ะบอกว่าโครงการนี้เนี่ยเขามีเป้าหมายในการค้นหาผู้ติดเชื้อให้เร็วที่สุดลดการแพร่ระบาดของพยาธิใบไม้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและลดการเสียชีวิตจากมะเร็งท่อน้ำดีค่ะที่มักเกิดขึ้นหลังจากติดเชื้อเรื้อรังนานกว่า 20-30 ปีแล้วก็ย้ำนะคะว่าการใช้น้ำปลาร้าต้มสุกและการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกเนี่ยจะเป็นวิธีการที่สำคัญที่จะสามารถตัดวงจรการติดเชื้อได้ค่ะ
0: ข้อมูลด้านสาธารณสุขนะครับระบุว่าประเทศไทยเนี่ยยังมีผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับไม่น้อยกว่า6ล้านคนครับขณะที่โรคมะเร็งท่อน้ำดีและมะเร็งตับเนี่ยฆ่าชีวิตคนไทยปีละประมาณ 15,000 ถึง 20,000 คนนะครับโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเป็นพื้นที่ที่พบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตสูงที่สุดครับ
6: ไปบอกให้โรงพยาบาลเขาช่วยตรวจเยอะๆเขาก็ขาดทุนใช่ไหมตอนนี้ทุกคนคงทราบใช่ไหมสปสช.เงินโรงพยาบาลก็แย่ก็มีทางออกเราก็คุยกับสปสช.ก็ต้องขอบคุณสปสช.ด้วยนะครับเขาอนุญาตให้คลินิกนวัตกรรมไปออกหน่วยแล้วก็ตรวจพวกนี้แล้วเบิกได้นะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นทางออกว่าเฮ้ยไอที่ไปตรวจนักศึกษามหาสารคามก็เป็นหน่วยคลินิกนี่แต่ว่าต้องมีคุณภาพนะไม่ใช่ซีซัวไปตรวจนะแล้วก็จะมีการรายงานผลมีอะไรทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทุกหน่วยจะได้ระดมจะเห็นคลินิกที่ว่านักการออกไปตรวจในเชิงรุกนะไม่ได้รอให้คนเดินมาแล้วก็สามารถที่จะพอตรวจเสร็จก็ให้ยานะตอนแรกตรวจอย่างเดียวไม่ได้ให้ยาต้องไปเอายาทีหลังแล้วก็พบว่าเฮ้ยไม่ได้ต้อง one stop service เพราะวันนี้ก็ตรวจเสร็จ positive เราก็ให้ยาแล้วก็ให้ความรู้นะว่าเอ้ยต้องเลิกกินปลาดิบแล้วนะต้องอะไรไม่งั้นกินใหม่มันก็ติดซ้ำได้นะ
5: กรมควบคุมโรคก็ยืนยันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจอุจจาระซ้ำในผู้ที่มีผลคัดกรองเป็นบวกค่ะเพราะว่าการตรวจอุจจาระเนี่ยยังเป็นมาตรฐานในการยืนยันเรื่องของการติดเชื้อส่วนการตรวจปัสสาวะเนี่ยถือว่าเป็นนวัตกรรมค่ะที่ช่วยค้นหากลุ่มเสี่ยงได้รวดเร็วแล้วก็ไวมากขึ้นแต่ก็เตือนนะคะถึงแม้ว่ายาฆ่าพยาธิจะรักษาได้แต่ถ้าเกิดว่ายังกินปลาน้ำจืดแบบดิบๆหรือว่ากินอาหารดิบซ้ำๆก็มีโอกาสที่จะมาติดเชื้อใหม่อีกครั้งนึงค่ะแล้วก็การติดเชื้อแม้ว่าจะติดเพียงว่าครั้งเดียวเท่านั้นก็สามารถทำให้เกิดอาการอักเสบเรื้อรังในท่อน้ำดีได้ซึ่งนี่แหละค่ะจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดมะเร็งท่อน้ำดีในอนาคต
3: จะให้ทำยังไงต่อกับน้องๆนักศึกษาเหล่านี้นะครับเราก็ต้องยึดตักตามที่ตัวแนวทางปฏิบัติปัจจุบันอยู่ก็คือจะนำนักศึกษาเหล่านี้นะครับมาตรวจโดยทางการตรวจอุจจาระอีกครั้งหนึ่งนับถ้ามีการพบว่ามีการติดเชื้อจริงแล้วก็จ่ายยารักษาตามมาตรฐานการรักษาโรคไปถามว่ายาตัวนี้นะเป็นยาที่หายากไหมก็ไม่เชิงนะครับยาตัวนี้เป็นยาที่ราคาไม่แพงหาซื้อได้ตามร้านขายยาแต่ต้องจ่ายโดยเภสัชกรนะครับต้องจ่ายโดยภาษากรคือถ้าเกิดไม่มีภาษากรอยู่จะขายยาตัวนี้ไม่ได้ครับยาตัวนี้เป็นยาที่ค่อนข้างปลอดภัยด้วย
5: หน่วยงานด้านสาธารณสุขก็ย้ำนะคะว่าประเด็นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เป็นการกล่าวโทษไปถึงส้มตำปลาล้าหรือว่าอาหารอีสานนะคะแต่ว่านี่น่าจะเป็นโอกาสสำคัญค่ะที่เราจะมาสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องรณรงค์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงอาหารดิบหรือว่าใช้วัตถุดิบที่ผ่านการปรุงสุกโดยเฉพาะปลาล้าต้มสุกค่ะเพื่อป้องกันการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดีในระยะยาวอีกด้วยค่ะ
0: ไปดูความคืบหน้าคดีแอร์สาวมีนานะครับตำรวจจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการได้อีกหนึ่งคนที่ใช้ชื่อว่ารินรินนะครับผู้ที่ว่าจ้างชายใส่เสื้อฮูดเนี่ยให้เอากระเป๋าซุกเฮโรอีนไปส่งให้แอร์มีนาครับการจับกลุ่มในครั้งนี้ก็ทำให้ตำรวจเนี่ยรู้ตัวโรสนะครับซึ่งทำหน้าที่ติดต่อหาแอร์มีนาซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ออกหมายจับแล้วครับแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะคาดการว่าหลบหนีไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ตามครับเมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่นำตัวนายเอกวิทย์อายุ41ปีไปที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะครับผู้ต้องหาคนล่าสุดในคดีที่แอร์มีนาแอร์โฮสเตสนำยาเสพติดเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียหลังจากควบคุมตัวได้ที่จังหวัดพะเยาครับระหว่างถูกควบคุมตัวนักข่าวก็พยายามจะสอบถามแหละครับว่าเหตุการณ์เนี่ยเป็นมายังไงนะครับแต่ว่านายเอกวิทย์ตอบเพียงว่าผมไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ฝากขอโทษแอร์มีนาด้วยก่อนที่เจ้าหน้าที่จะนำตัวขึ้นไปที่ชั้น3ของอาคารนะครับเพื่อที่จะให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยเป็นผู้สอบปากคำด้วยตัวเองนะครับ
5: ถ้าย้อนคดีนี้นะคะคุณผู้ชมตัวละครสำคัญก็คือชายที่สวมเสื้อฮูดค่ะที่นำกล่องพัสดุที่ซุกกระเป๋าที่แอบซ่อนเฮโรอีนอยู่ข้างในเนี่ยไปส่งให้กับแอร์สาวมีนานะคะแล้วก็ตำรวจสามารถควบคุมตัวได้ชายใส่เสื้อฮูดคนนี้ชื่อว่านายอุทัยแล้วนายอุทัยให้ข้อมูลว่าได้รับการติดต่อทางไลน์จากคนที่ชื่อไลน์ว่ารินตอนแรกหลายคนก็จะเข้าใจว่าคนนี้เป็นผู้หญิงหรือเปล่าติดต่อมาให้ตัวของนายอุทัยเนี่ยไปรับกระเป๋าช้างจากชายคนหนึ่งที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานายอุทัยได้ค่าจ้างตอนนั้น 60,000 บาททีนี้ตำรวจก็เลยไปแกะรอยเส้นเงินค่ะว่าเงิน 60,000 บาทที่นายอุทัยได้รับเนี่ยไม่ใช่การโอนผ่านบัญชีนะแต่ว่าเป็นการนำเงินสดไปฝากเข้าตู้ฝากเงินสดอัตโนมัติพอไปตรวจสอบตู้ฝากเงินสดเนี่ยไปจับภาพของนายเอกวิทย์ได้ซึ่งนายเอกวิทย์เนี่ยเป็นชาวจังหวัดพะเยาแล้วก็พบว่าเป็นคนที่ใช้ไลน์ที่ชื่อว่ารินเนี่ยแหละค่ะทีนี้ชุดคลี่คลายคดีก็เลยไล่ล่าอย่างกระชั้นชิดจนกระทั่งนายเอกวิทย์หลบหนีไปที่ลาวแล้วก็เอามือถือไปทิ้งก่อนที่จะตัดสินใจกลับเข้าสู่ประเทศไทยและเข้ามอบตัวกับตำรวจค่ะ
0: จากนั้นตำรวจก็พาตัวนายเอกวิทย์ไปชี้จุดที่หลักกิโลเมตรที่24นะครับถนนสายเชียงคำภูซางก่อนที่จะถึงบ้านฮวกซึ่งมีชายแดนติดกับประเทศลาวฝั่งแขวงสยบุรีนะครับประมาณ4กิโลเมตร จ้าตัวเนี่ยอ้างว่าเอากระเป๋าช้างไปวางส่งต่อให้ในจุดๆนั้นล่ะครับนายเอกวิทย์รับสารภาพล่ะครับว่าได้รับการติดต่อจากโรสโรสหรือว่าจันทรานะครับซึ่งเป็นน้องสะใภ้ติดต่อนายเอกวิทย์ให้มารับกระเป๋ารูปช้างโดยที่ให้ค่าจ้างครั้งละ 100,000 บาทซึ่งก็ทำมาแล้ว3ครั้งครับซึ่งโรสโรสเนี่ยก็เป็นคนที่ไลน์ก็เป็นคน

0: ที่ไลน์ติดต่อกับแอร์มีนาด้วยอีกทางหนึ่งนะครับทีนี้ขั้นตอนก็คือโรสหรือว่าจันทราเนี่ยนะครับจะเป็นคนสั่งการให้นายเอกวิทย์เนี่ยไปซื้อกระเป๋าช้างที่เชียงใหม่แล้วก็ไปวางเอาไว้ตามหลักกิโลเมตรนะครับซึ่งไม่ชัดเจนว่านำไปบรรจุเฮโรอีนที่ลาวหรือว่าในไทยนะครับหลังจากนั้นราวๆ 1-2 วันครับโรสก็ให้นายเอกวิทย์เนี่ยไปรับกระเป๋าช้างติดต่อแล้วก็ส่งของให้นายอุทัยเพื่อที่จะไปส่งที่คอนโดมิเนียมของแอร์มีนานะฮะ
1: นอกจากนี้ค่ะตัวของนายเอกวิทย์ยังให้การด้วยนะคะว่ามีนายนันทวัฒน์อีกคนนึงถ้าคุณผู้ชมจำกันได้นายนันทวัฒน์ที่ถูกจับกุมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนหน้านี้อะค่ะเขาทำหน้าที่ในการนำกระเป๋าช้างที่ซุกเฮโรอีนไปตัดทำลายคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นญาติกับนายเอกวิทย์อีกด้วยนะคะส่วนผู้ต้องหาที่นำของไปออสเตรเลียที่เป็นคนติดต่อนายเอกวิทย์ก็ให้การค่ะว่าทางโรสหรือว่าจันทาเนี่ยเขาจะทำหน้าที่ในการเข้าไปในกลุ่มไลน์ที่จะมีคนบินไปออสเตรเลียรับหิ้วของไปต่างประเทศจากนั้นโรสจะทำหน้าที่ในการพูดคุยส่วนตัวตอนนี้ตำรวจขอศาลอนุมัติหมายจับนางสาวจันทราหรือว่าโรสแล้วนะคะแต่ว่าจากการสอบสวนเนี่ยเขาบอกว่ายังไม่ชัดเจนว่าแอร์มีนาเป็นเหยื่อหรือเปล่าตอนนี้ก็ต้องมีการสอบสวนต่อไปส่วนขั้นตอนการเอายาเสพติดไปซุกอยู่ในกระเป๋าใครเป็นคนทำและทำในประเทศไทยหรือว่าข้ามไปทำที่ฝั่งเราเรื่องนี้นายเอกวิทย์เนี่ยยังให้การไม่ชัดเจนค่ะ
2: คือผมรู้ข้อเท็จจริงตามที่เห็นในแชทส่วนในใจเจตนาของมีนาจะรู้หรือไม่ผมไม่ทราบนะครับแต่รู้การแชทกันว่ามีการติดต่อคำว่าจัดจ้างน้ำหนักเท่าไหร่เป็นเสื้อผ้าชุดไทยตามที่พี่น้องสื่อมวลชนเห็นจันทาณขณะนี้ก่อนเพราะว่าเราเริ่มตั้งแต่อุทัยเราก็สงสัยแล้วว่าใครบรรจุอุทัยก็บอกว่าได้รับมาจากเอกวิทย์ไอ้เราก็สงพอได้เอกวิทย์มาเอกวิทย์เขาบอกว่าเขาเป็นคนหาผ้าลายช้างเนี่ยให้กับจันทรานะครับเขาบอกว่าเขากลับมาจากจันทามันมีมาอย่างนี้แล้วให้ไปเป็นผ้ากลับมาเป็นกระเป๋าที่ยัดมาแล้วพร้อมฟองน้ำอันนี้ผมไม่ขาด
0: ขณะที่ทางปปส.ก็เปิดเผยนะครับว่าคดีนี้มีเครือข่ายค้าเฮโรอีนข้ามชาติ2กลุ่มครับแบ่งเป็นสายเหนือก็คือนายเอกวิทย์นายอุทัยและนายนันทวัฒน์นะครับส่วนสายอีสานก็คือนายอาทิตย์และนางทัศพรชาวลาวเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.เปิดเผยว่าคดีนี้ถูกนำเข้าไปเป็นคดีพิเศษแล้วครับ
3: รูปกรรมใช้เดียวกันใช้กระบวนการมีส่วนร่วมผู้รับหิ้วนะครับบางคนคนเดียวกันแล้วก็การติดต่อสื่อสารบางช่วงบางตอนนะครับมีการใช้คนเดียวกันแต่ว่าในสมมติฐานที่2อาจจะไม่เกี่ยวข้องกันเลยประเด็นที่ทางปปส.ร่วมกับทางดีเอสไอนั่นหมายความว่าในภาพรวมของกระบวนการเครือข่ายนำเฮโรอีนออกนอกประเทศนะครับทางดีเอสไอรับเป็นคดีพิเศษแล้ว
1: คดีแอร์มีนาจับกุมเนี่ยก็ถือว่ามีการควบคุมตัวไปแล้ว4คนนะคะประกอบไปด้วยนายอติราชที่เป็นคนขับรถมาที่คอนโดมิเนียมของแอร์มีนาคนนี้เนี่ยตำรวจปล่อยตัวค่ะหลังจากที่ไปสอบสวนแล้วพบว่าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นจากนั้นการควบคุมตัวนายอุทัยก็คือชายสวมเสื้อฮูดที่นำพัสดุไปวางที่คอนโดมิเนียมของแอร์มีนาค่ะจากนั้นขยายผลไปควบคุมนายนันทวัฒน์นะคะซึ่งเป็นผู้ร่วมขบวนการนำกระเป๋าช้างแล้วก็ซุกเฮโรอีนเนี่ยไปทำลายที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วนายเอกวิทย์เนี่ยก็อ้างว่านายนันทวัฒน์นี่แหละเป็นญาติของนายเอกวิทย์ซึ่งเป็นคนพะเยาด้วยและก็คนล่าสุดที่มีการควบคุมตัวได้ก็คือนายเอกวิทย์หรือว่ารินที่ได้รับจ้างจากโรสที่นำของซึ่งเป็นกระเป๋าช้างซุกเฮโรอีนไปส่งให้กับนายอุทัยค่ะ
0: ไปดูปฏิบัติการถอดเกล็ดมังกรนะครับขวาดล้างขบวนการพ่อทิพย์ที่เป็นชายไทยนี่แหละครับรับจ้างแจ้งเกิดเท็จให้ต่างด้าวศาลออกหมายจับไปแล้ว40คนด้วยกันนะครับในจำนวนนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรวมอยู่ด้วยนะครับหลังจากมีข้อมูลพบว่ามีการขายแพ็กเกจรับจ้างเกิดเด็กให้สัญชาติไทย

0: ไปนะครับด้วยค่าตอบแทนเนี่ยเกือบแสนบาทหย่อนในแค่บาทเดียวเองเท่านั้นเอง
1: ก็คือ 99,999 บาทนะคะพอฟังแบบนี้หลายคนก็ตกอกตกใจว่าขบวนการนี้มีคนที่เกี่ยวข้องเรียกว่าหลากหลายอาชีพแล้วก็หลายพื้นที่อีกด้วยตำรวจเลยต้องมีการขยายผลการจับกุมหาคนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมค่ะหลายคนก็อ้างนะคะบอกว่าทำไปเพราะว่าไม่รู้ว่านี่มันเป็นความผิดแล้วก็รับค่าจ้างเพียงแค่ประมาณ 2-3,000 บาทเท่านั้นแล้วก็เตรียมตัวที่จะนำตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องฝากขังในวันนี้ขณะเดียวกันก็มีการเตรียมเรียกหมอที่มีการผ่าคลอดเข้ามาสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะว่าตัวของหมอที่ทำคลอดเนี่ยมีส่วนรู้เห็นกับเรื่องนี้หรือไม่ค่ะที่สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือพนักงานสอบสวนทยอยนำตัวผู้ต้องหาออกมาพิมพ์ลายนิ้วมือค่ะประกอบด้วยนางสาวสิริพรเจ้าหน้าที่ทะเบียนสำนักงานเขตนางสาวสุนีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชนนายองอาจนายวิโรจน์และนายประจวบผู้ชาย3คนเนี่ยค่ะเป็นพ่อทิพย์นะคะนายประจวบยังมีชื่อเป็นนอมินีในกรรมการบริษัทไชน่าเรลเวย์นัมเบอร์10จำกัดถ้าคุณผู้ชมจำกันได้บริษัทนี้เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับตึกสตง.ถล่มผู้ต้องหาทั้งหมดตำรวจควบคุมตัวมานะคะเพื่อพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วก็ทำประวัติทีนี้ผู้สื่อข่าวก็สอบถามนายองอาจค่ะซึ่งรับบทเป็นพ่อทิพย์1คนตัวของนายองอาจเนี่ยเล่าว่าสาเหตุที่ยอมจดทะเบียนสมรสกับหญิงชาวจีนก็เพราะว่าเป็นเพื่อนของแฟนค่ะทีนี้ก็เลยไว้ใจแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเขานะคะโดยให้เหตุผลว่าต้องการอาศัยอยู่ในประเทศไทยหลังจากจดทะเบียนสมรสกับหญิงชาวจีนประมาณ5ปีก็ตกลงหย่ากันต่อมาเมื่อหญิงชาวจีนคลอดบุตรกับชายชาวจีนแล้วไม่มีคนรับรองบุตรก็เลยตัดสินใจไปลงชื่อรับรองบุตรให้เด็ก2คนทำทั้งหมด2ครั้งด้วยกันห่างกันประมาณ 2-3 ปีค่ะลูกคนแรกปัจจุบันอายุ9ปีแล้วยืนยันนะคะว่าไม่ได้รับจ้างจดทะเบียนสมรสแต่ว่ารับเงินค่าชดเชยค่าเสียเวลาที่เขาขับแท็กซี่แล้วว่าค่าเช่ารถเนี่ยค่ะคือได้เป็นเงินสดครั้งละแค่ประมาณ 2,000 บาทเท่านั้นส่วนที่มีการลงนามรับรองบุตรทั้ง2ครั้งเนี่ยแล้วก็มีบุคคลที่3เป็นคนประสานเรื่องทั้งหมดเขาบอกว่าไปลงนามที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งค่ะที่เด็กทั้ง2คนคลอดออกมาแต่ว่าจำใบหน้าของเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการให้ไม่ได้นะคะแล้วก็ย้ำว่าไม่ได้รู้จักหรือว่ามีความผูกพันกับกลุ่มชาวจีนเป็นการส่วนตัวไม่เคยใช้ชีวิตร่วมกับหญิงชาวจีนคนนั้นอีกด้วยก็อยากขอโทษกับสังคมค่ะที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ขึ้นค่ะ
2: เขาเสนอเงินให้เราเท่าไหร่
3: จากอดีตแฟนเราใช่ไหมครับแต่เขาบอกเขาไม่ชอบเสนอค่าเสนอค่าใช้จ่ายเราเท่าไหร่ปะเขาบอกมาให้เท่าไหร่แต่นั้นนะไม่ได้ให้เลยเหรอ
4: แล้วเหตุผลที่พี่เซ็นนะคะเขาให้เหตุผลที่ว่าอะไรขอให้พี่เซ็นเนี่ยเขาอะไรอะคะ
5: ต้องการอาศ
4: ั
5: ยอยู่ประเทศ
4: พ
5: ี่
4: ทำไมว่าม
5: ัน
4: เป็นส
5: ิ่
4: งที
5: ่
4: ผ
5: ิ
4: ดกฎหมายอะค่ะถ้าเกิด
5: ว่าเหม
4: ือ
5: นก
4: ัน
5: นะ
4: ผม
5: โดนบ
4: ัง
5: คับแบบ
3: แล้วพี่รู้ว่าถูกสอนใช่บักเมย์จะรับรองหมดรู้ไหมเรื่องเด็กอ่ะ
0: ส่วนอีกคนหนึ่งนะครับนายวิโรจน์คนนี้เนี่ยปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับคดีครับแต่ก็ยอมรับนะครับว่าผู้ลงนามในเอกสารรับรองบุตรจริงรู้จักกับหญิงชาวจีนในฐานะญาติอ้างว่าเซ็นเอกสารให้เพราะว่าเห็นว่าเป็นญาติไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆครับรวมถึงจำไม่ได้ด้วยว่าเซ็นรับรองเด็กไปแล้วกี่คนแล้วก็จำไม่ได้ว่าเริ่มเซ็นไปตั้งแต่เมื่อไหร่ครับส่วนสถานที่ก็จำได้เพียงว่าอยู่ในกรุงเทพมหานครแต่ไม่สามารถระบุสำนักงานเขตได้แล้วก็อ้างด้วยบอกว่าที่เซ็นไปเนี่ยไม่รู้ได้ซ้ำไปว่าเป็นเอกสารรับรองบุตรเนื่องจากว่าอ่านหนังสือไม่ออกมีข้อมูลจากชุดสืบสวนนะครับพบว่านายวิโรจน์เคยลงนามรับรองบุตรให้เด็กทั้งหมด4คนจาก2ครอบครัวนะครับครอบครัวแรก2คนตอนนี้เนี่ยเดินทางกลับประเทศจีนแล้วส่วนอีกครอบครัวหนึ่งยังคงอยู่ในประเทศไทยครับ
6: อยากจะแล้วเรามีส่วนเกี่ยวข้องยังไงกับคดีนี้พี่หรือว่าถูกหลอก
7: พี่มารู้จักกับคนจีนได้ยังไงคะ
8: เป็นญาติผมคร
7: ับ
8: อ๋อ
7: เป็นญาติเราเลยทำไมพี่ถึงแบบไป
9: เซ็นเอกสารได้
7: ใช่ค่ะเพราะเห็นว่าเป็นญาติกันหรือเปล่าคะ
9: ตอนที่เซ็นเอกสารเราทราบไหมคะว่าเป็นการรับรองบุตรอะคะพี
7: ่ตอนนั้นพี่พี่โรทราบไหมคะตอนนั้นได้รับค่าตอบแทนไหม

0: พี่วิโรจน์หรือว่าเราเซ็นให้เฉยๆ
1: เ
0: ซ็
1: นให้เด็ดๆครับเป็นญาติ
2: ส่วนคนนี้ค่ะนายประจวบที่บอกคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นะคะที่เคยมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้น 10% ของบริษัทไชน่าเรลเวย์นัมเบอร์10ผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะนายประจวบเนี่ยยอมรับนะคะว่าเคยรับเซ็นเป็นพ่อของเด็กชาวจีนแต่ว่าครั้งนี้ไม่ตอบคำถามใดๆนะคะแล้วก็ไปรู้จักกับคนจีนได้ยังไงเซ็นไปแล้วกี่คนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ยังไงก็ไม่ได้ตอบคำถามสื่อแต่อย่างใดนอกจากนี้ก็ยังมีนางสาวสุนีค่ะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชนที่ไม่ยอมตอบคำถามใดๆเช่นเดียวกันพอผู้สื่อข่าวพยายามถามก็ได้แต่นิ่งเงียบค่ะ
3: ชื่อใน 20,000 ราคาหรือว่าราคาเหมา
4: ตอน
3: พี่ถูกให้ออกจากโรงพยาบาลเพราะเหตุผลนี้ด้วยไหมพี่พูดได้นะชี้แจงดีกว่าเดี๋ยวจะไม่มีโอกาสได้พูดอ่ะค่ะพี
4: ่นี่สุนีมีใครว่าจ้างพี่อีกไหมครับ
3: พี่ทำมานานนะคะ
5: เราเดือดร้อนเงินอะไรครับพี่ถึงต้องทำแบบนี้มานานถึง5ปีต้องใช้ดูแลพ่อแม่หรือยังไงบ้างไหมคะพี่ชี้แจงได้นะคะ
6: อีกหนึ่งคนที่รูดซิปปากสนิทเลยครับนิ่งเงียบไม่พูดอะไรก็คือนางสาวสิริพรสิริพรเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ทะเบียนสำนักงานเขตนะครับเจ้าตัวได้แต่ยืนนิ่งไม่ยอมพูดจาหรือว่าตอบคำถามใดๆกับนักข่าวแต่ว่านักข่าวของเราเนี่ยสังเกตเห็นท่าทีบอกว่าเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดเลยครับ
7: ค่าจ้างหรือยังจ๊ะ
8: พี่เราได้รับค่าจ้างไหมคะ
4: พี่สิริพรพูดได้นะพี
7: ่สังคมจะได้รู้นะว่าพี่ถูกหลอกหรือไม่ถูกหลอกชี้แจงได้นะจ๊ะมีโอกาสได้พูดแล้วนะ
6: ไม่ตอบไม่พูดไม่ชี้แจงอะไรทั้งสิ้นนะครับซึ่งตัวของนางสาวสิริพรเนี่ยมีรายงานว่าเคยถูกจับกุมในลักษณะความผิดเดียวกันนี้มาแล้ว1ครั้งนะฮะในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาครั้งนั้นเนี่ยเป็นครั้งแรกก่อนที่จะถูกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่อื่นหัวหน้าฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตธนบุรีให้ข้อมูลนะครับว่าไม่ทราบถึงพฤติการการกระทำความผิดของอดีตเจ้าหน้าที่ทะเบียนซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอข้อมูลจากตำรวจเพิ่มเติมครับ
9: เนื่องจากมันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับแต่เท่าที่ทราบหรือว่าเท่าที่เราสัมผัสด้วยเนี่ยในเรื่องของประเด็นเรื่องของการทุจริตเนี่ยเรายังไม่ให้มูลเหตุไปทางนั้นนะครับเนื่องจากว่าจากการที่เราตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นที่มีการรับแจ้งการเกิดเนี่ยก็เราพบว่ามันมีเอกสารในส่วนของหนังสือรับรองการเกิดซึ่งมีการออกจากโรงพยาบาลทุกฉบับ
2: ขณะที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองก็เดินทางไปที่สน.บางยี่เรือนะคะเพื่อทำการถอดถอนวีซ่าสองสามีภรรยาชาวจีนค่ะที่ว่าจ้างนายวิโรจน์รับรองบุตรทั้งคู่ก็เซ็นเอกสารค่ะแล้วก็พบกับทนายความก่อนที่จะควบคุมตัวทั้งสองคนกลับเข้าห้องขังเบื้องต้นผู้ต้องหาที่เป็นพ่อทิพย์ทั้งหมดเนี่ยถูกแจ้งข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและสนับสนุนเจ้าพนักงานของปฏิบัติหรือระเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะคะก็จะถูกนำตัวไปขอศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบกลางฝากขังในวันนี้ต่อไปค่ะ
6: เมื่อวานนี้ในรายการเสิร์ฟติดข่าวทางไทย PBS นะครับได้มีโอกาสโทรศัพท์สอบถามพลตำรวจตรีธีรชัยชำนาญหมอนะครับรองผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจก็บอกว่าในเอกสารของโรงพยาบาลจะต้องมีการเซ็นรับรองบุตรมีชื่อพ่อชื่อแม่รวมถึงขั้นตอนการทำคลอดก็จะต้องให้แพทย์ที่ทำคลอดเนี่ยลงชื่อรับรองด้วยนะครับซึ่งตรงนี้แหละครับตำรวจจะต้องเรียกแพทย์ที่ทำคลอดทั้งหมดมาสอบปากคำด้วยนะครับแล้วก็มองว่าคดีนี้เป็นการฟอกคนหากคนเหล่านี้ได้สัญชาติไทยในอนาคตเนี่ยก็อาจจะนำเงินที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องไปแสวงหาผลประโยชน์อำนาจหรือว่าไปถือครองที่ดินได้นะครับที่สุดแล้วคดีนี้ก็จะไปเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับความมั่นคงครับ
10: มีหมอซึ่งเป็นเจ้าบ้านเซ็นแล้วพบเอกสารบางส่วนเนี่ยหมอที่เป็นเจ้าบ้านเนี่ยเซ็นทิ้งไว
6: ้
10: ยังไม่ได้กรอกเอกสารอย่างอื่นตรงนี้ก็เป็นข้อพิรุธอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะเกิดจากความประมาทเลื่อนหรือจงใจหรืออะไรต่างๆเราต้องตรวจสอบดูอีกทีแต่เราพบว่าคนที่เอาเอกสารเหล่านี้

0: ปแจ้งที่สำนักงานเขตเนี่ยแล้วก็คนที่ดำเนินการออกหนังสือเนี่ยออกหนังสือฉบับเนี้ยนะครับก็เป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลซึ่งคณะพนักงานสอบสวนจะต้องสอบสวนให้เสร็จสิ้นกระแสความต่อไปครับ
1: ทางรองผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเองยังบอกด้วยนะคะว่าบางประเทศเนี่ยเขาเจอปัญหาแบบนี้ก็คือมีการไปจดแจ้งเรื่องของการเกิดและก็รับสัญชาติปรากฏว่าคนกลุ่มนี้เติบโตขึ้นมาเป็นนักการเมือง
2: ม
1: าควบคุมพื้นที่ในท้องถิ่นและสุดท้ายกลายเป็นว่ามาสร้างรากฐานในประเทศนั้นๆนะคะซึ่งประเทศไทยไม่อยากให้เกิดลักษณะนี้ขึ้นอีกขณะที่พันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลารองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการปปท.ก็บอกว่ากระบวนการนี้น่ากลัวค่ะการทุจริตลักษณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นในต่างจังหวัดก็มีที่ตกใจก็คือมีเจ้าหน้าที่รัฐที่พร้อมให้ความร่วมมือในการทุจริตเข้าไปสวมสิทธิ์โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการคลอดในโรงพยาบาลด้วยค่ะ
3: โครงการน่าสนใจมากครับโรงพยาบาลยืนยันเลยว่ามันไม่ได้อยู่ในสารบบของเขาเลยประมาณสักสิบ
4: ไม่ได้ไปคลอดเลยใช่ไหมคะ
3: ไม่มีเลยครับสรุปคือเจ้าหน้าที่เทศบาลปลอมทุกอย่าง
4: โอ้โห
3: อันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวผมว่ามันนี่แหละคือการขยายผลที่ผมบอกว่าวันนี้เขาเรียกว่าอย่าเพิ่งไปปักหมดว่าเฮ้ยมันมีการคลอดจริงนะเองแต่ว่ามันแค่พ่อไทยมาสวมไม่ได้ครับเราเจอที่โพกลางนะเราเลยบอกว่าการทุจริตรูปแบบนี้มันเป็นไปได้หมดเลยเราการสร้างสมมติฐานของเราเนี่ยมันเป็นได้ทุกช่องทาง
1: การคลอดแล้วไปเซ็นรับรองเท็จก็น่ากลัวแล้วบางที่ไม่ต้องมีการคลอดเลยก็มีการเซ็นรับรองให้สิ่งนี้นี่น่ากลัวเป็นอย่างมากนะคะมีรายงานว่าคดีพ่อทิพย์เนี่ยเกิดขึ้นจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ค่ะที่คาดว่ามีการแจ้งเกิดเท็จกับเด็กชาวต่างชาติประมาณ500คนนะคะยังไม่ถึง 1,000 คนจากการสืบสวนพบว่ามีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชนชื่อดัง5แห่งด้วยกันค่ะคุณผู้ชมอยู่ทั้งที่เขตบางรักธนบุรีบางกอกน้อยบางขุนเทียนภาษีเจริญเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ค่ะ
5: ส่วนสถานการณ์น้ำรั่วซึมอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ที่บริเวณวงเวียนใหญ่นะครับแม้ว่าจะเริ่มมีสัญญาณที่ดีแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่ครับหลังจากผู้เชี่ยวชาญเนี่ยไปพบรอยแตกร้าวบนผิวถนนเพิ่มขึ้นนะครับจนต้องขยายพื้นที่ปิดกั้นเพื่อความปลอดภัยพร้อมกับเร่งนำเครื่องจักรหนักเข้าไปซ่อมแซมอุโมงค์ครับคาดการณ์ครับว่าจะใช้เวลาอีกราวๆ 7-12 วันจึงจะควบคุมสถานการณ์ได้ครับเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมยังคงติดตามสถานการณ์น้ำรั่วซึมในอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ใกล้วงเวียนใหญ่อย่างใกล้ชิดนะครับหลังจากที่พบรอยแตกร้าวบนพื้นผิวถนนมีความชัดเจนมากขึ้นจากเมื่อวานนี้แม้ว่าจะอยู่ในรัศมีเฝ้าระวังเดิมแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยจึงขยับแนวกั้นพื้นที่ออกไปอีกประมาณ 2-3 เมตรและเตรียมที่จะประเมินรอยร้าวซ้ำอีกครั้งกันในวันนี้นะครับหากพบการขยายตัวเพิ่มเติมก็จะเชิญผู้เชี่ยวชาญร่วมวิเคราะห์และกำหนดมาตรการเพิ่มเติมครับอย่างไรก็ตามผลการตรวจสอบล่าสุดยังไม่พบว่าอาคารโดยรอบเอียงตัวเพิ่มขึ้นนะครับโดยการเคลื่อนตัวของอาคารเนี่ยหยุดนิ่งมาตั้งแต่เมื่อคืนเหลือเพียงการเคลื่อนตัวของชั้นดินที่เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าติดตามตลอด24ชั่วโมงในช่วงค่ำที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ใช้รถเครนขนาดใหญ่ครับเคลื่อนย้ายคานสะพานลอยบนถนนประชาธิปกเพื่อที่จะเปิดพื้นที่ให้เครื่องจักรหนักเนี่ยเข้าไปปฏิบัติงานอุดรอยรั่วและแก้ไขปัญหาน้ำกับทรายที่ไหลเข้าสู่อุโมงค์ได้รวดเร็วขึ้นนะครับซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนสำคัญในการควบคุมสถานการณ์ครับ
6: จริงๆน้ำเข้าเนี่ยเราไม่กลัวเรากลัวดินเข้าด้วยเพราะว่าน้ำมันพาดินแล้วเพราะถ้าดินมันเข้าไปด้วยเนี่ยมันทำให้ถนนยุบแล้วก็จะมีผลต่ออาคารซึ่งอาคารพวกนี้เนี่ยหลายๆหลังเนี่ยเป็นอาคารเก่าเป็นอาคารเก่าที่ก่อสร้างมานานแล้วเนี่ยเสาเข็มเป็นเสาเข็มสั้นถ้าเกิดว่าดินมันหายไปเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการสุดตัวได้ซึ่งขณะนี้ก็พบว่ามันก็มีการยุบตัวจริงนะก็ในส่วนของเรื่องของตัวอาคารเนี่ยทางสมาคมโครงสร้างเราเนี่ยเดี๋ยวเราได้มาทำการวัดไปแล้วเมื่อวานนี้นะก็จะถือว่าเป็นค่าอ้างอิงหลักแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมาทำการวัดอีกจะได้ดูว่าวันต่อวันเนี่ยไอการยุบเนี่ยของตัวนี้มันเพิ่มขึ้นขนาดไหนซึ่งมันจะกระทบต่อเรื่องของการแตกร้าวภายในอาคาร
1: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็บอกว่าตอนนี้ภาพรวมเริ่มไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะหลังจากตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาพื้นผิวถนนซุดตัวเพิ่มเพียง8เซนติเมตรจากเดิมเนี่ยที่ซุดตัวลงอย่างรวดเร็วเมื่อวันก่อนนะคะนี่ก็เป็นการสะท้อนให้เห็นว่ามาตรการอุดรอยรั่วบางส่วนเนี่ยเริ่มได้ผลแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งเพิ่มเครื่องจักรและใช้เทคนิคทางวิศวกรรมค่ะอุดช่องว่างรอบอุโมงค์ควบคุมแรงดันน้ำทั้งภายในและภายนอกเพื่อหยุดการรั่วซึมอย่างถาวรเบื้องต้นคาดว่าใช้เวลาประมาณ 7-12 วันนะคะแล้วก็ขออภัยกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยแต่ยืนยันนะคะว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรกกำชับให้เร่งเยียวยาคนที่ได้รับผลกระทบควบคู่กับการตรวจสอบหาสาเหตุของเหตุการณ์อย่างละเอียดค่ะ
2: ในการไปอุดช่องโหว่ข้างล่างเนี่ยมันมีบางจุดแหละที่ประสบความสำเร็จแล้วนะครับในการอุดช่องโหว่อุดรูรั่วตรงนั้นนะครับแล้วก็ทางทีมงานผู้รับจ้างเนี่ยก็ได้เพิ่มกำลังเพิ่มเครื่องจักรนะครับเข้ามาเพื่อเร่งทำการอุดช่องว่างในดินเนี่ยให้มันได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็เห็นว่าทางรฟม.ประสานกับทางกทม.ไปแล้วว่าจะขอเอาสะพานลอยออกนะครับจะขอเอาสะพานลอยออกเพื่อให้สะดวกต่อการดำเนินการนะครับเพื่อให้สะดวกต่อการดำเนินการในการซ่อมแซมครับในส่วนอันนี้คือในส่วนของผิวถนนในส่วนของอาคารนะครับในส่วนของอาคารก็ไม่ได้มีการเอ็นเพิ่มเติมจากเมื่อวานแต่อย่างใดนะครับเมื่อสักครู่ก็ได้ลองถามชาวฟิลิปปินส์เนาะที่เขาเป็นช่างเซอร์เวย์นะครับเขาก็มีการมอนิเตอร์ทุก30นาทีนะครับตัวสำหรับตัวอาคารเนี่ยก็แนวโน้มก็ดีนะครับคือไม่ได้มีการเอ็นเพิ่มแต่อย่างใดถ้าเทียบกับเมื่อวานนี้นะครับอย่างตัวถนนก็มีซุดตัวเพิ่มเล็กน้อยแต่ว่าในอัตราที่น้อยกว่าเมื่อวานเยอะมาก
5: ขณะที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะครับก็ยืนยันว่าโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้มีความคืบหน้ากว่า 70% แล้วครับและหลังจากสถานการณ์คลี่คลายก็จะมีการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงของเหตุน้ำและสายรั่วซึมเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำในอนาคตครับ
1: อย่างที่คุณอนุชาบอกไปนะคะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งควบคุมสถานการณ์น้ำรั่วซึมแล้วก็การซุดตัวของพื้นที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณวงเวียนใหญ่ค่ะล่าสุดแน่นอนภาพรวมตอนนี้สัญญาณดีขึ้นการซุดตัวของพื้นก็เริ่มหยุดดิ่งแล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่ต้องเดินหน้าเสริมความมั่นคงของชั้นดินแล้วก็ตรวจสอบรอยร้าวติดตามความปลอดภัยของอาคารตลอด24ชั่วโมงความคืบหน้าล่าสุดเป็นยังไงนะคะไปติดตามจากคุณสุพัชชาอินทราฤทธิ์รายงานจากวงเวียนใหญ่ค่ะเชิญค่ะ
7: แม้การซุดตัวของพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะคะแต่เจ้าที่เองก็ยังคงติดตามความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดค่ะล่าสุดเช้าวันนี้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบรอยร้าวของอาคารโดยรอบอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนำข้อมูลไปประเมินผลกระทบต่อโครงสร้างค่ะความคืบหน้ากรณีรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงเตาปูนราชบุรณะบริเวณวงเวียนใหญ่หลังเกิดเหตุน้ำรั่วซึมเข้าสู่บ่อรับน้ำใต้อุโมงค์ค่ะและพบการซุดตัวของพื้นผิวถนนประชาธิปกเช้าวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ใช้รถเครนขนาด250ตันนะคะเข้ารื้อถอนสะพานลอยคนข้าม2จุดบริเวณที่เกิดการซุดตัวเพื่อเพิ่มพื้นที่สำหรับการทำงานของเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรและเปิดพื้นที่ติดตั้งเครื่องเก๊าจำนวน4ชุดโดยวันนี้จะมีการติดตั้งเพิ่มอีก2ชุดรวมทั้งหมด6ชุดค่ะสำหรับอัดฉีดสารเคมีและซีเมนต์ลงสู่ชั้นดินระดับความลึกประมาณ37เมตรซึ่งอยู่ต่ำกว่าระดับท้องอุโมงค์นะคะเพื่อปิดช่องว่างใต้ดินและเพิ่มความแข็งแรงของชั้นดินรวมไปถึงการลดความเสี่ยงของการรั่วซึมของน้ำเข้าอุโมงค์ด้วยผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าประเมินว่านะคะสถานการณ์ในขณะนี้ยังอยู่ภายใต้การควบคุมและยังไม่พบความเคลื่อนไหวผิดปกติเพิ่มเติมของอาคารโดยรอบค่ะแต่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนการติดตามสถานการณ์กรุงเทพมหานครร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและก็มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการติดตั้งเครื่องวัดการเอียงตัวเพิ่ม11จุดจำนวน9ตำแหน่งนะคะเพื่อตรวจสอบการเคลื่อนตัวของชั้นดินและการวัดการเอียงของอาคารสิ่งปลูกสร้างแบบเรียลไทม์เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นโดยข้อมูลล่าสุดพบว่าการซุดตัวของพื้นที่หยุดนิ่งแล้วค่ะไม่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นขณะที่ระดับน้ำในอุโมงค์ก็ยังอยู่ในระ

0: ที่สามารถควบคุมได้อย่างไรก็ตามทางเจ้าที่ก็ยังคงเฝ้าระวังรอยร้าวบนพื้นผิวถนนนะคะรวมไปถึงตรวจวัดความมั่นคงของอาคารโดยรอบอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นส่วนมาตรการดูแลประชาชนก็ได้มีการอพยพผู้พักอาศัยในรัศมีประมาณ30เมตรจากจุดเกิดเหตุโดยเฉพาะอาคารอพาร์ตเมนต์ด้านหลังซึ่งมีผู้พักอาศัยมากที่สุดจำนวน141คนโดยส่วนใหญ่ก็ได้ย้ายเข้าพักในสถานที่พักชั่วคราวแล้วค่ะสถานการณ์ภาพรวมที่พื้นที่การก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณนี้นะคะแม้จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นค่ะแต่เจ้าที่ก็ยังคงติดตามความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดนะคะโดยให้ทำงานทุกขั้นตอนประเมินตามวิศวกรรมสถานแล้วก็ประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยเป็นหลักค่ะ
1: ขอบคุณคุณสุภชาค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: มาดูความคืบหน้าเรื่องของการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นกันบ้างนะคะซึ่งล่าสุดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการเปิดผลการรายงานคะแนนสอบของพนักงานท้องถิ่นค่ะหลังจากการตรวจสอบเนี่ยเสร็จสิ้นลงไปแล้ว 100% เขาไปพบว่ามีข้อพิรุธถึง 5,372 คนจากจำนวนทั้งหมด 14,988 คนนะคะโดยศูนย์สอบที่พบความผิดปกติมากที่สุดเขาบอกว่าเป็นพื้นที่ภาคใต้ก็คือที่จังหวัดสงขลาและที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
2: ส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ปฏิเสธที่จะถอนตัวจากกระบวนการตรวจสอบตามข้อเรียกร้องของส.ส.ฝ่ายค้านนะครับก็ให้เหตุผลแล้วครับว่าไม่มีส่วนชี้ถูกชี้ผิดหลังจากที่มีชื่อของเครือญาติไปพัวพันกับการทุจริตสอบท้องถิ่นครับผ่านโซเชียลมีเดียนะครับถึงการทำหน้าที่ของนายวรสิทธิ์เลียนประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในการเดินหน้าตรวจสอบหาข้อเท็จจริงคดีการทุจริตท้องถิ่นหลังจากปรากฏชื่อนายสำริดเลียนประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลซึ่งมีสถานะเป็นเครือญาติหรือว่าเป็นลุงโดยถูกกล่าวหาว่าเป็นหนึ่งในจำนวน 6,000 กว่าคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีการทุจริตตามที่ปปช.เปิดเผยรายชื่อเอาไว้นะครับโดยโฆษกพรรคประชาชนเนี่ยชี้ว่านายวรสิทธิ์รู้จักกับนายสำริดและแม้วันนี้นายสำริดจะยังคงเป็นผู้ถูกกล่าวหาซึ่งในทางกฎหมายเนี่ยถือว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่และสามารถที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงกับปปช.ได้ตามกระบวนการแต่สังคมจะเชื่อหรือไม่ว่าคนที่เป็นเครือญาติรับผิดชอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ออกหน้าแถลงข่าวกับสาธารณะว่าจะต้องเอาเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดแต่ว่าวันนี้คนที่ถูกกล่าวหาก็คือคนใกล้ตัวครับจึงมีคำถามว่าจะเชื่อได้หรือไม่ว่านายวรสิทธิ์จะขุดให้ถึงต้นตอจริงๆก็เลยเรียกร้องให้นายวรสิทธิ์เนี่ยถอนตัวออกจากกระบวนการตรวจสอบทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นครับเพราะตอนนี้สังคมกำลังตั้งคำถามว่านำไปสู่การไม่เชื่อถือของประชาชนโดยเฉพาะเรื่องการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานต่างๆหรืออาจจะเอื้อประโยชน์ให้กับพวกจึงต้องแสดงสปิริตถอนตัวจากการทำคดีนี้นะครับ
1: ขณะที่ตัวของนายวรสิทธิ์เองก็ชี้แจงนะคะว่ารายชื่อที่ถูกเรียกสอบสวนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นบุคคลที่อยู่ในคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนสองท้องถิ่นหรือว่ากสทค่ะซึ่งทางปปช.เนี่ยก็จะต้องมีการเรียกสอบอยู่แล้วไม่ได้หมายความว่าบุคคลนั้นมีการกระทำความผิดแล้วหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตส่วนตัวของนายวรสิทธิ์เองเนี่ยก็บอกว่าทำหน้าที่ฝ่ายบริหารกำกับนโยบายไม่ใช่คนที่ลงไปตรวจสอบหรือว่ามีอำนาจในการชี้ถูกชี้ผิดค่ะ
3: ผมไม่ได้เป็นคนไปตรวจไม่ได้เป็นคนชี้ว่าใครถูกหรือใครผิดเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงว่าการมีอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้ผลมันเพี้ยนไปนะครับอย่างที่พวกเราเห็นกันก็มันก็ออกมามีการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาอยู่แล้วถ้าเกิดมันไม่ตรงไปตรงมาทำไมมันออกเป็นแบบนี้ล่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันไม่มีประเด็นนะฮะถ้าเกิดก็จริงๆผมก็เห็นท่านคอยติดตามผมตลอดเลยต้องขอบคุณนะครับแล้วก็เห็นบอกให้ผมต้องอะไรนะไปไล่หานายกใช่ไหมก็จริงๆเจ้าหน้าที่ก็ทำงานอยู่ทุกคนก็ทำงานกันอยู่นะครับต้องขอบคุณที่ให้ความสนใจนะไปดูเรื่องเฟกนิวของเพจพรรคบ้างก็ได้นะครับนะ
1: ตัวของนายวรสิทธิ์ก็ย้ำนะคะว่าการตรวจสอบเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตนเองไม่ได้มีสิทธิ์เข้าไปแทรกแซงแล้วก็ไม่มีการปก ป้องใครได้ซึ่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ให้คำตอบที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่ว่าเรื่องนี้จะไปเกี่ยวข้องกับใครคนไหนคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบนอกจากนี้ยังย้อนถามกลับไปที่พรรคประชาชนด้วยค่ะว่าแล้วทำไมหัวหน้าพรรคของตัวเองเนี่ยถึงไม่ลาออกหลังจากที่ตำรวจมีการจับกุมสมาชิกพรรคที่เกี่ยวข้องกับการพนันดังนั้นก็ต้องขอให้แยกแยะอย่าเอาการเมืองมาผสมจนเกิดปัญหาค่ะ
2: ส่วนผู้ที่ถูกกล่าวหานะครับว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบท้องถิ่นครับนายมนัสสุวรรณรินรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงนะครับทีมข่าวไทย PBS ลงพื้นที่ไปที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาครับไปสอบถามข้าราชการโดยอ้างว่านายมนัสเนี่ยไปปฏิบัติงานตามปกติแต่ว่าออกไปปฏิบัติงานที่ภายนอกนะครับขณะที่นายอนุพงษ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาก็ระบุนะครับว่าส่วนหน่วยงานต้นสังกัดเนี่ยตอนนี้กำลังตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเชื่อมโยงการทุจริตของข้าราชการซึ่งจังหวัดไม่สามารถที่จะเข้าไปดำเนินการหรือว่าให้รายละเอียดได้ส่วนของนายมนัสเนี่ยถือเป็นเรื่องเฉพาะตัวบุคคลครับซึ่งเจ้าตัวจะต้องเป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนนายวุฒิชัยวงปัญโยปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาในฐานะคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ถูกกล่าวหาว่ามีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบและการประกาศผลสอบนายวุฒิชัยยังคงไปทำงานที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาตามปกตินะครับแต่ว่าปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นนี้ครับ
1: ขณะที่มีรายงานว่าคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีการเชิญพันอากาศเอกณัฐพงษ์ทั้งพรหมพาณิชย์นายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีและนางสาวสุนีมังคลารัตนศรีรองนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีเข้าไปให้ถ้อยคำเพิ่มเติมค่ะเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาใช้เวลาในการค่อยให้ถ้อยคำเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงการเรียกเข้าให้ถ้อยคำครั้งนี้เนี่ยเป็นขั้นตอนการรวบรวมข้อเท็จจริงของคณะกรรมการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งขึ้นมานะคะเพื่อเสนอผลสอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาหรือว่าจะส่งข้อมูลให้กับปปช.ประกอบสำนวนด้วยอีกทางหนึ่งมีรายงานว่าข้าราชการบรรจุใหม่และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูลกับคณะกรรมการค่ะต่างคนก็ต่างปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตครั้งนี้ล่าสุดเมื่อวานนี้10กรกฎาคมนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีก็เข้าปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานเทศบาลตามปกติผู้สื่อข่าวก็อ้างคำบอกเล่าของคนในพื้นที่นะคะบอกว่ามีนายหน้าบางส่วนพยายามทยอยคืนเงินให้กับผู้คนที่จ่ายเงินเพื่อแลกกับการสอบผ่านครั้งนี้ด้วยค่ะ
2: ทางด้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับก็เปิดรายงานผลคะแนนหลังจากที่ตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว 100% นะครับการตรวจสอบจากยอดผู้มารายงานตัวเข้ารับการบรรจุ 14,988 รายพบผู้ผ่านเกณฑ์กลุ่มคะแนนปกติ 9,217 รายและกลุ่มที่มีข้อผิดปกติ 5,372 รายนะครับและยังมีกลุ่มที่อยู่ระหว่างการชะลอเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมอีก399รายแต่ที่น่าตกใจครับคุณผู้ชมครับศูนย์สอบที่พบความผิดปกติสูงสุดก็คือศูนย์สอบภาคใต้2สงขลานะครับรองลงมาเป็นศูนย์สอบภาคใต้1นครศรีธรรมราชส่วนที่มีความโปร่งใสสูงสุดก็คือศูนย์สอบภาคเหนือ1เชียงใหม่และรองลงมาก็คือศูนย์สอบภาคเหนือ2พิษณุโลก

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: แดนกินดองสวัสดีครับวันนี้เป็นเรื่องของชัยเอาแล้วเอาแล้วชัยอะไรพอพูดถึงชัยนึกถึงอะไรก่อนชัยชนะโอ้โหมาแนวแบบมีเป้าหมายชัยหน้าเท้านี่อันนี้อยากไปเยาวราชหรือเปล่าชัยเมียงนี่มาแนวมุกอันนั้นเชียงใหม่นี่ช่องไทย PBS นะเซ็นเซอร์เขาดูอยู่อย่าตลกเยอะชัยโปครับชัยโปหนึ่งในของหมักดองที่ถ้าเกิดว่าใครกำลังดูอยู่แล้วกินข้าวต้มคุณอาจจะกำลังเอามันเข้าปากครับแล้วตอนที่ผมเอามันเข้าปากเหมือนกันตอนผมกินข้าวต้มแล้วผมมีชัยโปในชามเนี่ยผมก็ไม่เคยนึกสงสัยเลยนะว่าชัยโปมันมาจากไหนกระบวนการมันทำยังไงแล้วมันเอาไปทำกับข้าวอย่างอื่นอีกได้ไหมนอกจากกินแหนมกับข้าวต้มอ่ะเฮ้ยทำไมเดี๋ยวมันเหลี่ยมเดี๋ยวมันก็เป็นเส้นเดี๋ยวมันก็เป็นฝอยเดี๋ยวมันก็เป็นก้อนบางทีหั่นแว่นแล้วชัยเท้ามาเกี่ยวอะไรครับวันนี้ครับเรื่องราวของชัยโป

0: ในขณะที่ผมกำลังมองเหม่อตาเบลอไปที่กองของชายโป๊จำนวนมากเหล่านี้ณสถานที่แห่งนี้โอ้โหมากมายไปหมดไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการหมักเกลือขั้นตอนการเอาไปล้างเอาไปหั่นแบ่งกันเป็นหลายฟอร์มของชายโป๊มากหลายรูปแบบตาผมเริ่มลอยครับหูผมเริ่มวิ้งได้ยินเสียงในหัวอันชัยโป้สีเหลืองทองมองหน้าลิ้มเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นใส่ปากพริ้มมีรสหวานปานขนมชัยโป้หวานอยู่แต่อีกจานดันออกเค็มทั้งกล่อมกลมกลมกล่อมหรือเปล่าผ่านแดนลมบ่มรสสวยด้วยเวลาเอาเรื่องขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้ล้อเล่นไปกันต่อของดีอย่างหนึ่งของจังหวัดราชบุรีก็คือชัยโป้ครับมีทั้งชัยโป้เค็มมีทั้งชัยโป้หวานชัยโป้ที่เก็บไว้ได้นานหรือชัยโป้ที่เมื่อวานเพิ่งกินไปก็แล้วแต่แท้จริงแล้วล้วนมาจากหัวชัยเท้าครับถูกนำแปลงให้กลายเป็นชัยโป้เนี่ยโอ้มันช่างกว้างใหญ่หลังคาสูงเป็นกองพะเนินอย่างแรกเลยคุณพี่ท่านนี้เนี่ยจะพาเราไปดูวิธีการทำชัยโป้เค็มในเวอร์ชั่นจำลองก่อนสมมุติว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้มีโรงงานใหญ่อะไรแบบนี้หรอกคุณทำอยู่ที่บ้านทำยังไงเราไปเข้าใจมันก่อนเราอยู่กับพี่วุฒิชัยครับหรือว่าพี่วูดดี
1: ้อันนี้ก็เราก็ต้องตัดหัวก่อนนะครับตัดหัวตัดหางนะครับวิธีการหั่นก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับ
0: จะหั่นเป็นแบบไหนก็ได้นะครับอันนี้คือ1ตัวอย่างที่เขาทำกันเป็นประจำครับ
1: อันนี้เราจะเรียกว่าชิ้นเค็มโบราณนะครับทำมือแบบนี้เลยนะครับเก็บไว้ในครัวเรือนแล้วก็พอสมมติว่ามันได้ระยะเวลาแล้วเนี่ยก็จะไปใส่ในโอ่งเก็บไว้กินทั้งปีนะครับหั่นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เข้าสู่ขั้นตอนการถนอมอาหารเกลือจะเป็นส่วนที่ทำให้ชัยโป้เนี่ยอยู่ได้ตลอดทั้งปีชิ้นแบบนี้เอาไว้กินกับข้าวต้มนะครับผม
0: จากที่เราทำรายการแดนกินดองมา

0: 10ตอนแล้วนะครับเพื่อนผมบอกเลยเกลือนี่มันพ่อทุกสถาบันจริง
1: ๆเราก็แบบนี้เลยเนี่ยน้ำจะเริ่มออกแล้วนะครับผมก็เป็นการถนอมอาหารเราทำแบบนี้เก็บไว้3วันก็เป็นการถนอมอาหารแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับแล้วเหลือจากที่กินก็เอาไปขายในตลาดอย่างที่บอกนะครับ
0: เน้นย้ำว่านี่ไม่ได้เติมน้ำเข้าไปนะครับนี่คือน้ำจากตัวหัวไชเท้าจริงๆครับเกลือมันเป็นคนดึงออกมาแล้วพอดึงออกมาจนสดเนี่ยมันจะเหลือเป็นเนี่ยแค่เนี้ยเหี่ยวๆต้องเล่างี้ครับหัวไชเท้าสดเนี่ยจะมีน้ำเป็นส่วนประกอบเยอะมากครับเรียกได้ว่าตีสัก 90% ครับเราได้เรียนรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าน้ำเนี่ยมันจะกลายเป็นที่อยู่ของแบคทีเรียหรือว่าจุลินทรีย์ที่มันไม่ดีครับไอการที่เขาจะจงใจเก็บมันไว้กินได้เนิ่นนานข้ามปีเนี่ยก็ตรงๆเลยหาทางเอาน้ำออกด้วยวิธีเจ้าประจำครับก็คือใช้เกลือช่วยในการดึงน้ำออกมาโครงสร้างเซลล์ของหัวไชเท้าเนี่ยที่เคยแต่งตึงก็จะหดลดตัวลงครับนี่คือสาเหตุว่าทำไมรูปลักษณ์สุดท้ายของไชโป้ถึงได้กรุบกรอบสู้ฟันครับเพราะน้ำมันหายไปนี่เองคราวนี้ครับการทำไชโป้แบบจริงจังในสเกลที่มันใหญ่ขึ้นมาครับในสถานที่แห่งนี้ให้ดูภาพกว้างภาพรวมก่อนมีทีมงานมากมายนะครับมีหลากหลายโซนในการทำงานเราเริ่มจากการมาดูโรงเก็บหัวไชเท้าก่อนหัวไชเท้าที่เขาเก็บมารวบรวมเอาไว้เนี่ยมักจะเกิดขึ้นในหน้าหนาวครับเป็นช่วงที่มีปริมาณหัวไชเท้าในตลาดมากมายต้นทุนมันก็จะต่ำลงนะครับ
1: มันจะต้องปลูกในช่วงฤดูหนาวเพราะว่ามันจะได้ผลผลิตที่ดีนะครับแล้วก็ระยะเวลาการปลูกเนี่ยจะต้อง45วันพืชผลทางการเกษตรต้องอาศัยดินฟ้าอากาศนี่คือความยากที่ตำบลเจ็ดเสมียนเนี่ยเป็นแหล่งผลิตไชโป้ที่ใหญ่ที่สุดปลูกหัวไชเท้าไว้กินเองในครัวเรือนเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นการถนอมอาหารของท้องถิ่นอยู่แล้วแม่ไม่ใช่เจ้าแรกดังนั้นมันก็จะมีแบบความรู้หรือขบวนการอยู่แล้วก็แล้วแต่สูตรของแต่ละแม่ไปอันนี้คือหัวไชเท้าที่ปลูกได้ตามระยะเวลา45วันนะครับผมนี่หัวก็จะประมาณนี้นะครับ
0: วิธียืดระยะเวลาในการเก็บที่ง่ายที่สุดอันนี้แทบจะทุกอาหารหมักดองเลยก็คือเกลือเกลือเนี่ยจะทำหน้าที่ดูดน้ำออกจากทั้งตัวไชเท้าแล้วก็ตัวแบคทีเรียเลวใช่ไหมครับแบคทีเรียเลวต้องตายไปเพราะว่าน้ำไม่พอส่วนแบคทีเรียดีอ่ะยังอยู่ได้ซึ่งเห็นสภาพแบบนี้โอเคอาจจะดูแบบเฮ้ยนี่เหรอกินได้ใช่ไหมก็จะบอกว่านี่ไม่ใช่ขั้นตอนสุดท้ายนะครับมันจะต้องไปผ่านการชำระล้างอีกหลากหลายครั้งเลยทีเดียวซึ่งกองหัวไชเท้าพะเนินสูงที่ทั้งแห้งและเค็มนี้จะถูกคัดแยกขนาดก่อนครับ
1: หัวไชโป้ชนิดไหนเหมาะที่จะทําแบบไหนนะครับเพราะว่าแต่ละหัวไม่เท่ากันเพราะมันคือพืชผลทางการเกษตรนะครับเราก็จะมาสู่ขั้นตอนการคัดแยกนะครับหัวแบบนี้จะต้องไปเป็นฝอยหัวแบบนี้จะต้องไปเป็นเต๋านะครับหัวแบบนี้จะต้องไปเป็นชนิดสับซึ่งรสชาติอาจจะเหมือนกันแต่ว่าแต่ละแบบมันเหมาะกับการปรุงอาหารที่หลากหลายต่างกันออกไปเช่นถ้าเป็นชนิดฝอยเนี่ยก็จะไปผัดไข่ถ้าเป็นลูกเต๋าก็เอาไปยำนะครับถ้าเป็นชนิดแว่นนะครับก็จะไปแกงจืดแต่ก่อนจะไปเป็นฝอยเป็นเต๋าเป็นแว่นเป็นสับเป็นหัวเป็นชิ้นเราก็ต้องมาคัดแยกก่อนนะครับอันนี้คือการคัดแยกนะครับคัดแยกตามไซส์นะครับยกตัวอย่างเช่นหัวใหญ่ขนาดนี้เราก็จะไปแปรรูปเป็นชนิดซอยนะครับอันนี้หัวใหญ่จะเป็นซอยนะครับถ้าหัวเล็กๆแบบนี้นะครับถ้าหัวเล็กๆแบบนี้เราจะไปทำเป็นชนิดหัวถ้าหัวเล็กๆแบบนี้เราจะไปทำเป็นชนิดหัวนะครับ
0: เมื่อแยกขนาดได้แล้วเอาไปส่งตามหย่อมต่างๆในโรงงานแล้วเนี่ยเขาก็จะนำชายเท้าอันแห้งเหี่ยวและเค็มเหล่านี้มาล้างเกลือและก็สิ่งสกปรกออกครับ
1: เราก็จะไปล้างทำความสะอาดตามมาตรฐานต่างๆที่เราได้รับมานะครับ
0: ก็คือว่ามุ่งหมายอยากจะให้มันใสแบบเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะไม่ได้มีดินฝุ่นๆแล้วนะครับแต่ตอนแรกเนี่ยคือชายเท้ามันมาจากดินอยู่แล้วเขาก็กองไว้กับดินกับพื้นนั่นแหละจนกระทั่งในที่สุดมันได้รับการล้างครับล้างในอ่างน้ำวนขนาดใหญ่ที่มีการปล่อยน้ำไหลตลอดเวลาอันนี้คือเป็นการล้างเบื้องต้นนะครับ

จากนั้นครับกระจายสู่แผนกต่างๆอ้าวมันก็คือการหั่นนี่แหละหั่นเป็นแบบไหนบ้างมีแบบบดสับละเอียดนะครับมีแบบฝอยมีแบบเป็นก้อนเป็นเต๋า

0: มีแบบเป็นแว่นล้วนแล้วแต่เป็นชัยโปทั้งหมดครับก็คือชัยเท้าที่ถูกเอามาทำให้มันเค็มคือชัยโปแหละพอผ่านการแปลงรูปลักษณ์ให้อยู่ในฟอร์มในรูปร่างต่างๆเนี่ยก็จะถูกนำไปคลุกเกลืออีกครั้งครับเพราะมันล้างไปแล้วถูกไหมอ่ะคลุกเกลืออีกครั้งนึงทุกครั้งที่โดนเกลือเนี่ยก็จะเป็นการฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ไม่ดีระหว่างทางอยู่เสมอถึงว่าทางนี้เขาจะไม่ได้บอกอัตราส่วนกับเราเป๊ะๆนะครับว่าเขาใช้เกลือเท่าไหร่ในแต่ละครั้งในการหมักดองเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอ่ะอยากหมักดองผักอะไรที่บ้านอ่ะอย่างน้อยที่สุดครับเกลือ 10% ของน้ำหนักวัตถุดิบอันนี้ก็เข้าเกณฑ์ปลอดภัยแล้วคลุกเกลืออีกครั้งนึงใส่ตะกร้าครับแล้วทิ้งเอาไว้อีก1คืนจากนั้นครับตอนเช้าเขาก็จะเอานำมาเคล้าในอ่างน้ำวนอีกรอบเพื่อล้างครั้งนึงครับ
1: ก่อนที่จะไปดองหวานนะครับเราต้องทำความสะอาดก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกคือชัยโป๊เนี่ยมันจะมีความเค็มเราจะต้องมาทำให้มันจืดก่อนอย่างนะครับจะต้องถูกจับเวลาเพราะว่าแต่ละชนิดนะครับล้างไม่เท่ากันมันเป็นสูตรลับอันนี้บอกไม่ได้นะครับชนิดแบบหัวเนี่ยเวลาในการล้างก็จะนานหน่อยเพราะว่ามันมีความหนาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบฝอยก็จะเร็วหน่อยประมาณนี้นะครับ
0: มันจะกลายเป็นสินค้าที่สามารถนำไปจัดจำหน่ายหรือรับประทานได้แล้วเนี่ยล้างอย่างเดียวไม่พอหรอกไอการหมักดองนี่แหละครับที่มีผลโดยตรงก็คือเรื่องของการทำงานของจุลินทรีย์ขนาดเล็กการต่อสู้ของแลคติกแอซิดแบคทีเรียก็คือแบคทีเรียดีที่มันช่วยลดค่า pH ลงครับทำให้แบคทีเรียเลวมันอยู่ไม่ได้นี่แหละเท่านี้ถือว่าสะอาดพอแล้วที่จะกินได้วงเล็บปรุงสุกดีที่สุดนะครับคือตัวมันเองอ่ะสามารถอยู่ได้แบบไม่เน่าเสียแล้วแต่เพื่อความปลอดภัยที่สุดผัดทอดต้มอันนี้กินได้แล้วเป็นชัยโป๊เค็มแล้วต่อมาถึงเวลาของชัยโป๊หวานชัยโป๊หวานคืองานต่อจากชัยโป๊เค็มเลยครับมันคือการนำมาดองน้ำตาลเป็นจำนวนมากครับ
1: อันนี้ก็จะเข้าห้องดองถนอมอาหารด้วยน้ำตาลนะครับ
0: แต่ละรูปทรงเนี่ยจะใช้เวลาในการดองเอาไว้ในน้ำแล้วก็น้ำตาลเนี่ยที่เวลาไม่เท่ากันครับอย่างเช่นแบบฝอยต้องอยู่ในน้ำตาลอย่างน้อย1สัปดาห์ถ้าเป็นลูกเต๋าอาจจะใช้เวลาถึง15วันเพราะมันหนากว่าถ้าดองทั้งหัวได้ทิ้งไว้เป็นเดือน
1: มีการเซฟตี้ในเรื่องของสิ่งแปลกปลอมนะครับนี่เลยแบบนี้เลยนะครับเราก็จะแบ่งเป็นแผนกนะครับแผนกฝอยแผนกหัวแผนกลูกเต๋านะครับผม
0: อย่างที่เราเคยบอกว่าวัตถุดิบตามธรรมชาตินั้นจะมีทั้งแบคทีเรียดีและก็แบคทีเรียเลวเนี่ยอาศัยอยู่ร่วมกันการเติมน้ำตาลเข้ามาครับเป็นอีกหนึ่งในหนทางในการช่วยให้แบคทีเรียดีมันแข็งแรงแล้วก็จะเป็นการช่วยให้แบคทีเรียเลวเนี่ยมันพ่ายแพ้ไปเพราะน้ำตาลคืออาหารของแบคทีเรียดีครับการที่แบคทีเรียเลวจะตายไปได้นั้นค่า pH ก็เป็นส่วนสำคัญยิ่งครับไม่ว่าจะเป็นด่างจัดหรือว่ากรดจัดในที่นี้กรดจัดแน่นอนเพราะว่าข้างในเนี่ยเจ้าแลคติกแอซิดแบคทีเรียเนี่ยคอยปล่อยกรดออกมาเพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมที่มันชอบอยู่เสมอส่วนแบคทีเรียเลวที่มันไม่ชอบสภาวะนี้ก็จะตายไปก็จะอยู่ในถังที่แยกออกมาแบบนี้ครับมีการปิดด้านบนมิดชิดพอครบกำหนดเขาก็จะตักขึ้นมาครับเสด็จน้ำอีกแล้วก็คือมันหวานแต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่อย่างนั้นมันจะหวานเจี๊ยบเสด็จน้ำรอบสุดท้ายนี้ถึงจะนำไปบรรจุส่งขายได้ครับเป็นชัยโป๊หวานเนี่ยก็คือสุดท้ายเดี๋ยวพอมันแห้งก็จะเริ่มเข้าไปสู่ห้องที่จะทำการนำชัยโป๊นะครับคัดเลือกชัยโป๊ที่ดีเข้าไปสู่แพ็กเกจส่งขายต่อไปนะครับที่เราเห็นอยู่ในภาพนี้คือแบบฝอยอ่ะอันนี้คือชัยโป๊หวานอ่ะผัดไข่ไงจำได้ไหมเมนูชัยโป๊ผัดไข่ชัยโป๊สีน้ำตาลเอาเนี่ยเมื่อกี้บอกตอนแรกบอกสีเหลืองทองที่บางทีบอกน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนโอเคมันคือโทนที่ใกล้เคียงกันนั่นแหละคราวนี้เรามาไขรหัสของสีกันดีกว่าเวลาที่เราตั้งกระทะร้อนๆและเอาเนื้อสัตว์วางลงไปทอดมันเนี่ยเราจะสังเกตว่ามันจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมครับหรือที่เขาเรียกกันว่าปฏิกิริยาเมลยาร์รีแอคชั่นเกิดคาราเมล

Digitalization เริ่มได้ยินกันบ่อยครั้งครับในทุกวันนี้แต่ทีนี้อ้าวแล้วชัยโป้มันมาจากชัยเท้าสีขาวมันกลายเป็นสีน้ำตาลโดยที่ไม่ได้ถูกเอาไปทอดในกระทะนี่ว่าสิ่งนี้เขาเรียกว่า Enzymatic Browning Reaction ครับก็คือปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาลที่เกี่ยวข้องกับเอนไซม์ไม่จำเป็นต้องเอาไปทอดครับที่มันเกิดสิ่งนี้ได้ครับเริ่มจากสารตั้งต้นที่อยู่ในหัวชัยเท้าสดก่อนมันจะมีสารที่ชื่อว่าสารประกอบฟีนอลหรือว่าโพลีฟีนอลครับมันมีอยู่ในเซลล์ของมันอยู่แล้วทีนี้ตัวเร่งปฏิกิริยาให้เกิดสีน้ำตาลก็คือเมื่อหัวชัยเท้าถูกหั่นถูกขูดถูกผ่าถูกทุบเอนไซม์ของมันเนี่ยที่อยู่ข้างในเซลล์เนี่ยจะถูกปลดปล่อยออกมาเจอกับออกซิเจนครับก็คืออากาศออกซิเจนนี่แหละก็จะทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีทันทีหรือที่เขาเรียกว่าอ๋อเกิดออกซิเดชันอะไรแบบนี้มันจะกลายเป็นสารสีน้ำตาลครับที่มีชื่อว่าเมลานินซึ่งเป็นกลไกแบบเดียวกับกรณีที่เราแบบหั่นแอปเปิลวางทิ้งไว้หรือจะทำแกงเขียวหวานหั่นมะเขือวางทิ้งไว้แล้วมะเขือเป็นสีน้ำตาลอ่ะเพียงเพราะแค่มันเจอกับอากาศเท่านั้นเองนี่คือที่มาของทำไมชัยโป้ถึงกลายเป็นสีน้ำตาลได้ทีนี้ชัยโป้หวานแตกต่างกันออกไปครับมันเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างระบบเอนไซม์และไม่ใช้เอนไซม์ก็คือ enzymatic กับ non enzymatic browning ให้เราทดไว้ว่ามันมี2เฟสครับที่เกิดขึ้นเฟสแรกก็คือ enzymatic browning แบบที่เราบอกไปแล้วคือเจอกับอากาศเฟสที่2เนี่ยคือ non enzymatic browning อันนี้แหละคือ Maillard reaction เลยคือเมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการแปรรูปให้กลายเป็นชัยโป๊หวานนี่แหละมีการใส่น้ำตาลคือเมื่อน้ำตาลที่ใส่เข้าไปเพิ่มทำปฏิกิริยาเคมีครับกับกรดอะมิโนที่อยู่ในหัวชัยเท้าภายใต้สภาวะของการเก็บที่มีอุณหภูมิสูงสูงนั่นไม่ได้แปลว่าต้องเดือดนะครับอุณหภูมิห้องร้อนๆเนี่ยปฏิกิริยานี้ก็จะเกิดผลลัพธ์เป็นสารประกอบเชิงซ้อนสีน้ำตาลทองที่เรียกว่าเมลานอยดินครับชัยโป๊หวานก็เลยเหลืองทองมันวาวน่ากินแบบนี้นี่เองสรุปง่ายๆชัยโป๊เค็มใช้กลไกเอนไซม์ 100% ครับคือเอนไซม์บวกโพลีฟีนอลบวกออกซิเจนไม่พึ่งพาความร้อนชัยโป๊หวานใช้ระบบผสมครับก็คือช่วงแรกมีเอนไซม์ช่วงหลังไม่หยาดรีแอคชั่นนั่นเองครับเวลาคนทำรายการทีวีเขาพูดสรุปจบประโยคว่านั่นเองครับมันเหมือนกันแบบบังคับว่าคุณต้องเข้าใจแล้วนั่นเองไงต้องเก็ตแล้วซึ่งจริงๆแล้วไอ้การเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ผมเรียนรู้ครั้งแรกผมไม่เข้าใจครับแต่อย่างน้อยอาศัยว่ามันต้องเคยผ่านหัวเราไปเรื่อยๆผ่านหูเราไปวันหนึ่งข้อมูลที่อยู่รอบตัวเราอะที่เราจำนู่นได้บ้างจำนี่ได้บ้างมันก็จะมารวมกันแล้วสมเหตุสมผลและเข้าใจมันมากขึ้นตามลำดับเองสิ่งที่อยากจะบอกก็คือต่อให้รายการมันมีคำพูดวิทยาศาสตร์คำศัพท์อะไรมากมายอะจำก็ได้ไม่จำก็ได้แต่ดีที่สุดเปิดใจรับเข้ามาก่อนผมพิสูจน์มาแล้วว่าตอนแรกๆงงนักสักพักสนุกขึ้นไปกันต่อครับไปทำกับข้าวที่ใช้ชัยโป้เป็นส่วนประกอบหลักพร้อมกันครับนี่คือชัยโป้ที่หั่นมาแล้วเอาน้ำมันลงไปในกระทะครับจากนั้นนี่คือเห็ดหอมเป็นเห็ดหอมที่แช่น้ำมาแล้วนะครับเห็ดหอมเนี่ยเวลามามันจะมาแห้งๆใช่ไหมเราจะแช่น้ำอุ่นก็ได้เพื่อให้มันอมน้ำเพิ่มขึ้นมามันก็จะอ้วนกลับขึ้นมาครับเสร็จแล้วพอมันลงกระทะไปเจอกับน้ำมันสิ่งที่เห็ดหอมจะแสดงออกมาให้เราได้เห็นไม่ใช่ได้เห็นสิได้กลิ่นสมชื่อก็คือความหอมลำดับต่อมาใส่ชัยโป้ลงไปครับจากนั้นก็ผัดให้ท่วนทั่วลองถามคนที่ไม่ค่อยได้ทำกับข้าวว่าเห็ดหอมจริงๆแล้วรสชาติเป็นอย่างไรคงจะจืดเหมือนกับเห็ดอื่นใช่หรือไม่คำตอบคือไม่จืดครับในเห็ดหอมณที่นี้ที่ถูกทำให้แห้งแล้วรีไฮเดรตหรือว่าทำให้มันมีน้ำกลับมาแถมยังโดนผัดไปอีกเนี่ยสิ่งที่มันระเบิดออกมาคือความอร่อยในรสชาติที่5ที่เราเรียกมันว่าอูมามิครับหรืออธิบายให้เรียบง่ายที่สุดก็คือความอร่อยกลมกล่อมเมื่อมันไปเจอกับชัยโป้มันจะตัดทั้งรสชาติแล้วยังตัดไปถึงรสสัมผัสอีกมีความนุ่มของเห็ดมีความกรุบกรอบของชัยโป้สังเกตเห็นอะไรไหมครับจานนี้ไม่มีการใส่เครื่องปรุงเก๊กเสียงซะด้วยเมนูต่อมาครับเฮ้ยผัดพริกแกงครับมีใครเคยกินชัยโป้ผัดพริกแกงที่ใส่ทั้งหมูสับใส่ทั้งโหระพาใส่ทั้งพริกบ้างเนี่ยพริกแกงเผ็ดเลยเอามาผัดกับชัยโป้ได้ทำไมผมหนึ่งทำน้ำเสียงตื่นเต้นบางคนบอกก็ปกติเนี่ยผัดพริกแกง
ก็ผมไม่เคยเห็นน่ะใครเอาชัย

ผัดพริกแกงครับมาเริ่มด้วยการทำให้พริกแกงเนี่ยเจอกับน้ำมันก่อนก่อนหน้านี้เราพูดถึงมายาดเรีแอคชั่นใช่ไหมเปลี่ยนสีของวัตถุดิบให้มันเข้มข้นขึ้นอันนี้กรณีเดียวกันเลยก็คือพริกแกงอ่ะข้างในมันมีสมุนไพรใช่ไหมมีพริกมีความหอมจากสิ่งที่เขาเรียกว่าเอสเซนเชียลออยล์อ่ะที่มันอยู่ในสมุนไพรอยู่แล้วมันเจอกับความร้อนที่มันร้อนเกิน140องศาเซลเซียสขึ้นไปแบบเนี้ยมันก็จะเกิดกลิ่นซึ่งนำพาไปสู่ความอร่อยครับคือเราจะพูดถึงความอร่อยแล้วก็เราก็จะเชื่อมโยงกับรสชาติใช่ไหมเปรี้ยวหวานเค็มขมอูมามิอะไรก็แล้วแต่อย่าลืมครับว่ากลิ่น

จำได้ว่าเอ้ยมันอร่อยครั้นเมื่อเราได้กลิ่นของพริกแกงอีกครั้งหนึ่งอ่ะมันก็จะเป็นสาเหตุให้เราสามารถเขาใช้คำว่าอะไรเรียกน้ำย่อยให้อยากอาหารได้เสมอเพราะฉะนั้นเราเคยได้ยินเรื่องเล่าในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคนไทยไปทำผัดกะปิอยู่ที่เมืองนอกฝรั่งงงมากว่าเกิดอะไรขึ้นกลิ่นแบบนี้ไหม้แบบนี้มีอันตรายหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องของกรอบประสบการณ์ครับที่ทุกครั้งที่เวลาผมเห็นพริกแกงอ่ะผมรู้สึกว่าโชคดีเสมอที่ได้เกิดเป็นคนไทยอ่ะเพราะเรามีพริกแกงให้เลือกมากมายหลากหลายแล้วยิ่งเอามาผัดกับไชโป๊แบบนี้อีกมีหมูสับด้วยมีโปรตีนเพิ่มเข้าไปขอหยุดพักเสียงสักครู่ไปตักข้าวมาวางหน้าจอสำหรับคุณผู้ชมไปกันต่อครับไชโป๊หวานไม่มาได้ไงอ่ะอันนี้คือเมนูที่คุ้นเคยแต่ผมไม่แน่ใจว่าน้องๆรุ่นใหม่เจนถัดไปอ่ะที่เลยเจนซีไปแล้วอ่ะจะเคยกินหรือเปล่าเมนูนี้คือไชโป๊ผัดไข่ครับเอ้ยแล้วก็มีประเด็นหนึ่งที่อยากพูดอยากเล่าให้ฟังครับประเด็นนี้ยังไม่ได้พูดเต็มๆไชโป๊เนี่ยเป็นหนึ่งใน3เขาเรียกกันว่า3รัตนะหรือ3ของดีอ่ะของมีค่าของอาหารแต้จิ๋วครับเฉาไช่ซันเป่า3สมบัติก็จะแบ่งเป็นไชโป๊เกี่ยมฉ่ายหรือว่าเสียนไช่เกี่ยมฉ่ายคือผักกาดดองเค็มไชโป๊ก็เค็มแล้วก็มีน้ำปลาครับหวีลู่เค็มเหมือนกันแล้วสังเกตไหมครับว่า3สิ่งนี้มีอะไรที่เหมือนกันมันคือของหมักดองทั้งหมดเลยนะสุดยอดอาหารแต้จิ๋วอ่ะซึ่งก็จะเกี่ยวโยงกับคนไทยเนี่ยแหละครับเพราะว่าก็เป็นการรับส่งวัฒนธรรมด้านอาหารคนไทยที่เป็นคนจีนมาจากแต้จิ๋วเนี่ยเยอะมากนะครับคนแต้จิ๋วเนี่ยก็คือมาจากมณฑลกวางตงหรือว่ากวางตุ้งครับส่วนเมืองส่วนใหญ่เราก็จะได้ยินคำว่าซัวเถาใช่ไหมก็คือเมืองสั้นโถจุดศูนย์รวมของการอพยพมาอยู่เมืองไทยเลยนะครับและนี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุจริงๆก็ไม่อาจนะคือเป็นสาเหตุที่ทำให้ไชโป๊แพร่หลายมีกินกันได้ทั่วไปครับและยิ่งรสชาติเค็มจากการถนอมอาหารแบบเนี้ยหรือแม้กระทั่งหวานเนี่ยเวลาที่เขากินกับข้าวต้มเปล่าๆเนี่ยมันก็จะเป็นการตัดรสชาติขึ้นมาหิวแล้วนี่หน้าตาแบบนี้ครับไชโป๊ผัดไข่ใครชอบกินบ้างนอกจากไชโป๊แล้วครับมองผ่านชั้นวางออกไปเราสังเกตเห็นวัตถุดิบหมักดองที่น่าลองลิ้มอยู่อีกหลายต่อหลายตัวด้วยกันครับวันนี้ไปเจอเป็นกระเทียมดองก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากทดไว้ในใจเลยเพราะกระเทียมเนี่ยแน่นอนว่าต้องมีมุมมองของปฏิกิริยาทางเคมีแล้วก็จุลชีววิทยาที่น่าสนใจอยู่แล้วแต่ในแง่ของความเป็นอาหารเนี่ยในการสร้างรสชาติแล้วก็กลิ่นเนี่ยโอเป็นแกนหลักของหลากหลายเมนูทั้งไทยและต่างประเทศเหมือนกันนะครับเพราะไม่แน่ใจถ้ามีโอกาสจะมาเล่าให้ฟังกันวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทุกคนทุกฝ่ายเลยที่ทั้งเอื้อเกื้อหนุนให้เราได้เรียนรู้แบบเห็นภาพนะพาทุกคนไปแบบยังสถานที่ที่ไม่เคยเจอไปเจอกระบวนการที่ไม่เคยเห็นไปเกิดความประทับใจที่ของที่เรากินบ่อยๆของที่มันดูสุดแสนจะธรรมดากว่าจะมาเป็นไชโป๊ให้เราได้เห็นเนี่ยโอ้ใช้ระยะเวลามากมายครับถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบนะครับและดูทางช่องทางออนไลน์นะคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยครับอยากให้เราไปที่ไหนต่อของหมักดองแถวบ้านท่านมีอะไรน่าสนใจคอมเมนต์เอาไว้สำหรับใครที่ดูทางโทรทัศน์ก็ติดต่อเข้ามาทางไทย PBS ได้เลยสำหรับวันนี้แดนกินดองต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: planning ในสัปดาห์นี้เตรียมใส่รองเท้าออกไปแลนด์โลดเช็คอินรับลมริมโขงและค้นหาเสน่ห์ของนครพนมที่หลายคนหลงรักกับทีมนักวิ่งเจ้าถิ่นจากแคมป์วัดกลางแลนด์มาร์คคู่เมืองบรรยากาศสุดชิล
1: ปกติแต่งแบบนี้ไหม
2: ไม
1: ่ครับ คิดว่านี่คือคอสตูมประจำพี่ต่อเนี่ย
2: ครับ
1: หลังจากนี้น่าจะต้องเป็นคาแรคเตอร์นี้แล้วค่ะเอวาน่ารักมาก
0: ร่วมออกวิ่งไปพร้อมกันในวิ่งเลย Running Day เพราะทุกก้าววิ่งคือการเริ่มต้นที่ดีวิ่งกันในวันเสาร์ที่11กรกฎาคมนี้เวลา 10:30 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
3: ที่จีนขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งของถูกอยู่แล้วใช่ไหมคะของใช้ในชีวิตประจำวันของจิปาถะแบบในร้านทุกอย่าง20หรือว่าที่เขาติดตะกร้ากันเนี่ยก็ต้องนึกถึงเมืองอีอู
4: ตอนนี้ปันอยู่ที่ EU International Trade Market ที่เป็นตลาดค้าส่งหัวใจสำคัญของเมือง EU
5: ดินแดนกว้างใหญ่ที่ทุกก้าวคือเรื่องราวแห่งศตวรรษใหม่
4: อย่างบางร้านนะคะไม่มีพนักงานที่เป็นคนอยู่แต่จะมีพนักงานที่เป็นพี่สาว AI อย่างร้านนี้ทุกคนอยากรู้ไหมคะว่ากระบวนการผลิตและต้นน้ำเป็นยังไงเดี๋ยวปันพาไปดูกันค่ะ
5: ทั่วทิศแดนมังกรไชน่าคอมเพสทุกวันเสาร์เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS รายการนี้พร้อมบริการ Audio Description เสียงบรรยายภาพและ Closed Caption คำบรรยายแทนเสียง
6: ปกติแล้วผมคิดว่าชาวบ้านอาจจะจ้างใครเผานะก็ไม่ยอมให้เผาเองอ่ะพื้นที่อยู่ประมาณ 20,000 ไร
7: ่
6: แต่ตัวควันเนี่ยใหญ่เท่ากรุงเทพคือประมาณล้านไร่
7: เรื่องรถเนี่ยเรามีสิทธิ์แก้ปัญหาให้มันดีขึ้นได้ไหม
6: มีสิผมว่าสิ่งหนึ่งที่ขาดตอนนี้ในฐานะคนกรุงเทพนะคือจริงๆรถเมย์มันวิ่งตามเส้นทางที่ฟิกถูกไหมหัวกับท้ายก็มีเครื่องชาร์จได้ควรเป็นคนแรกๆเลยที่เปลี่ยน
7: ใช่
6: เพื่อประชาชน
7: ถ้าจะขยับวันนี้ให้ทันเลยเนี่ยครับใครต้องขยับครับ
6: รองนายก และนายก
8: Made My Day วันนี้ดีที่สุดทุกวันเสาร์เวลา 11:30 น.ทางไทย PBS
9: น้ำพริกที่ผ่านเข้ารอบในสัปดาห์นี้มาพร้อมเรื่องราวของวิถีชีวิตคนท้องถิ่นที่หาไม่ได้ง่ายๆ
10: เจ้าสูบนี่นะคะเพื่อนชี้บายนะลักษณะคือการบายเข้าตักมีข้าวมาให้เป็นก้อนปั้นๆแล้วก็เอาสูบใส่ตรงกลาง
11: ลองชิมเปรี้ยวจี๊ดเลย
12: โอ้มีฮวกจับยังไม่เจอตำน้ำพริกโยกลูกกิน
13: เราจะต้องเอามาตำในครกเนี่ยเพื่อให้เนื้อเขาขึ้นฟูเสน่ห์ของการตำมือก็จะอยู่ที่ตรงนี้เนาะ
9: มาเรียนรู้วิธีของชาวบ้านผ่านสารพัดน้ำพริกในยกคนคนน้ำพริกปี2เสาร์ที่11กรกฎาคมนี้ 14:05 น.ทางไทย PBS
8: กรกฎาคมนี้ไทย PBS จัดเต็มเนื้อหาใหม่ดูเพลินได้ทุกวันสายสารคดีต้องไม่พลาดชีวิตจริงยิ่งกว่าละครทุกวันพฤหัสบดีเวลา 21:30 น.สายสำรวจที่อยู่ของมนุษย์หลากหลายแง่มุมเรื่องบ้านๆทุกวันอาทิตย์เวลา 11:30 น.เริ่ม5กรกฎาคมสายความรู้เอาใจคนรักภาษาวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.เริ่ม5กรกฎาคมสายเอกลักษณ์ภาคภูมิไทยจันทร์ที่6และ13กรกฎาคมเวลา 21:30 น.สายไลฟ์สไตล์วัฒนธรรมล้ำรสคุกคัลเจอร์ทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 น.เริ่ม12กรกฎาคมสายเตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ SOS รู้แล้วรอดทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น.เริ่ม19กรกฎาคมสายความสุขสนุกกับโลกแฟนตาซี Unicorn Academy Special โรงเรียนเวทมนต์แห่งเกาะ Unicorn ทุกวันอาทิตย์เวลา 8:00 น.เริ่ม19กรกฎาคมปักหมุดรอชมได้เลยไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3และทาง www.vipa.com

ลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการสั่งอาหารแต่พอดีและรับประทานให้หมดเป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยลดขยะจากเศษอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะอาหารเหลือทิ้งไม่เพียงเป็นการสูญเสียทรัพยากรในการผลิตแต่ยังสร้างปัญหาขยะและก๊าซเรือนกระจกจากการกำจัดขยะลดปัญหาโลกร้อนได้อย่างยั่งยืนครับ

วันนี้ซีจะพาไปเบิ่งเมืองริมน้ำโขงเมืองที่เงียบแต่ไม่เหงาเมืองแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดดเด่นด้วยพระธาตุพนมสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองและพระยาศรีสัตนาคราชแลนด์มาร์คที่หลายคนต้องมาเยือนจะแค่ซิ่งสกายแลบชมเมืองก็คงไม่ใช่สไตล์แล้วงั้นขอเปลี่ยนโหมดมาใส่รองเท้าค่อยๆวิ่งแวะจุดเช็คอินรับลมริมแม่น้ำโขงค่อยๆทำความรู้จักกับเมืองนี้ไปพร้อมกันอะไรคือสิ่งที่ทำให้หลายคนหลงรักที่นี่ไปนำกันวิ่งเลย Running Day แลนด์โลดนครพนม

0: ีค่ะพี่มิวแล้วก็สวัสดีพี่ๆจากแคมป์วัดกลางทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้ซีอยู่ที่นครพนมค่ะแล้วก็พี่นักวิ่งเจ้าถิ่นเนี่ยจะพาซีวิ่งเส้นทางไหนคะวันนี
1: ้ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ลานพญาศรีสักกนาคราชนะคะหรือว่าจะเรียกว่าแลนด์มาร์คของจังหวัดนครพนมก็ได้นะคะตอนนี้นะคะเราก็จะเริ่มสตาร์ทตรงที่จุดนี้นะคะก็คือวิ่งลงไปตรงที่ถนนนิตโยนะคะแล้วเราก็จะเลี้ยวขวาเข้าไปตรงที่ถนนศรีเทพนะคะแล้วก็ไปอีกสักหน่อยแล้วก็จะขึ้นตรงมาทางเรียบโขงนั่นเองนะคะเพื่อชมริมโขงในตอนเช้านะคะแล้วเราก็วิ่งไปสักพักนะคะเราก็จะต้องเลี้ยวซ้ายลงไปอีกนะคะเพื่อที่จะชมที่ไฮไลท์ของเมืองนครพนมนะคะตรงนั้นก็จะมีสถาปัตยกรรมหรือว่าเมืองโบราณเก่าของจังหวัดนครพนมนะคะไปสักพักนะคะเราก็จะขึ้นเลียบโขงไปอีกนะคะเพื่อที่จะไปดูที่ชุมชนวิถีชีวิตของจังหวัดนครพนมแล้วเราก็จะกลับตัวมาเลียบโขงที่เดิมนั่นเอง
0: โอ้โหไม่ให้จบง่ายๆเลย
1: ไม่เลยค่ะ
0: สุดยอดระยะทางรวมเท่าไหร่คะ
1: ระยะทางรวมนี้ก็จะประมาณ 7-8 กิโลได
0: ้7-8 กิโลเลยวันนี้มางั้นถ้าเราพร้อมแล้วก็วิ่งเลย

0: ช้านี้อากาศเป็นใจสุดๆฟ้าครึ้มๆมีเมฆนิดหน่อยแต่ไม่เป็นอุปสรรคพร้อมแลนด์จ้าเราออกสตาร์ทจากลานพระยาศรีสัตนคราชไปกันต่อบนถนนนิตโยถนนสายหลักของนครพนมพี่หมิว
1: ค่ะ
0: ได้ข่าวว่าเป็นนักวิ่งอีลิตของนครพนมอันดับหนึ่ง
2: ไม่ใช่อย่างนั้นหรอก
0: คือที่ลงเครื่องมาปุ๊บพี่ๆแบบใส่ข้อมูลสิเลยว่าเนี่ยสิจะต้องวิ่งกับนักวิ่งอีลิตอันดับหนึ่งเลยอะจริงหรือเปล่า
1: ไม่จริงหรอกค่ะเขาย่อเราเกินไปหรือเปล่าเนี่ย
0: คิดว่าเรื่องจริงมันต้องมีมูลค่ะมันเกิดจากอะไรอ่ะ
1: ก็เก
0: ิดอันนี
1: ้ก็เกิดจากเราวิ่งในจังหวัดเราแล้วเราแบบเป็นโอเวอร์ออลอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยแบบชอบเรียกเราว่าแบบเป็นนักวิ่งอันดับหนึ่ง
0: ค่ะแสดงว่ามันคือเรื่องจริงไม่ได้โม้ไม่เกินจริง
1: ไม่ได้ขนาดนั้น
0: ช่วงแรกเส้นทางยังสบายๆพอให้ได้วอร์มร่างกายแต่ว่าวันนี้วิ่งกันยาวๆ7กิโลจะไหวไหมเนี่ยวัดอะไรนะคะ
1: วัดโอกาสค่ะอันนี้คือด้านหลังของวัดโอกาสแต่ว่าขากลับมาเนี่ยเราจะวิ่งทางด้านหน้าแล้วก็จะวัดโอกาสตรงนี้จะมีพระติ้วพระเทียมค่ะที่เป็นพระคู่บ้านคู่เมือง
0: ข้างหน้าเห็นหอนาฬิกาอยู่ไกลๆ
1: ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นหอนาฬิกาของจังหวัดนครพนมนะคะเป็นอนุสรณ์ของจังหวัดนครพนมนะคะสร้างขึ้นเป็นคนเวียดนามสร้างขึ้นเพื่อขอบคุณคนไทยอย่างเงี้ยค่ะที่ว่าให้พักพิงอาศัยในสงครามโลกครั้งที่2เองค่ะ
0: เช็คอินที่1หอนาฬิกาเวียดนามยังไม่ทันถึงกิโลเลยแต่พี่ๆบอกว่าตรงเนี้ยต้องแวะถ่ายรูปก่อนเพราะเป็นอีก1จุดแลนด์มาร์คสำคัญถ้าไม่ถ่ายเดี๋ยวเขาจะหาว่าเรามาไม่ถึงหอนาฬิกาตรงนี้แบบว่าสองข้างทางเป็นร้านอาหารคาเฟ่อะไรเยอะมากเลย
1: ใช่ค่ะตรงนี้ในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะในช่วงกลางคืนนะคะก็จะเป็นถนนคนเดินค่ะแล้วเราจะเลี้ยวเข้าตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวของจังหวัดนครพนมนะคะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ว่านักท่องเที่ยวมาแล้วนักท่องเที่ยวจะต้องแบบมาถ่ายรูปมาชมวิวที่นี่นะคะ
0: เราไปกันต่อที่เส้นเลียบโขงใช่ไหมคะตรงนี้เรียกว่าเลียบโขง
1: ใช่ค่ะทางเลียบโขงตัวนี้จะเป็นทางปั่นจักรยานนะคะแล้วก็สำหรับให้คนออกกำลังกายนะคะตอนเช้าหรือตอนเย็นนะคะ
0: เสี่ยวางแผนกับพี่ๆแคมป์วัดกลางไว้นะว่าขอวิ่งริมแม่น้ำโขงรับแสงอาทิตย์ยามเช้าหวังว่าจะได้เห็นภาพสวยๆแน่ๆแต่แผนล่มฟ้าครึ้มเมฆบังแดดพักทำงานซะงั้นแอบเซ็งนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยอากาศก็ดีวิ่งสบายไม่ต้องโดนแดดเผา
3: ตรงนี้วิ่งไปอย่าลืมมองทางนะเพราะว่าชิมองจากฝั่งนู้นวิวสวยมาก
1: สวยสวยจริง
3: ลุยเลยค่ะ

0: ช่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นศาลหลักเมืองนะคะศาลหลักเมืองของจังหวัดนครพนม
1: จีนนึงแล้วเดี๋ยวเราไปต่อเลยค่ะไปจังหวัดไหนก็ต้องไหว้ศาลหลักเมืองเป็นสิริมงคล
0: ตึกนี้นะคะมันก็จะมีอายุประมาณ111ปีได้ค่ะสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6
1: ค่ะแล้วก็รูปแบบของมันแบบ
0: ใช่ๆมันเป็นสถาปัตยกรรมโคโลเนียล
1: ค่ะ
0: เป็นยุโรปผสมตะวันตกค่ะ
1: ตรงนี้รถค่อนข้างเยอะนักวิ่งหลายคนก็เลยเลือกที่จะวิ่งริมแม่น้ำโขงแทนเพราะโล่งวิ่งง่ายแถมวิวดีด้วยแต่พี่ๆบอกว่ามาถึงเมืองนครพนมทั้งทีจะแค่ขับรถผ่านเมืองได้ยังไงก็ต้องวิ่งสิพี่ๆเลยพาซีแวะจุดเช็คอินอีก2แลนด์มาร์คเรียบร้อยแล้วมุ่งหน้ากลับไปวิ่งรับลมริมแม่น้ำโขงต่อกันดีกว่าค่ะที่สุดในเมืองนคร
0: ใช่ใช่
1: เรียกว่าเส้นอะไรอะ
0: ในช่วงหน้าหนาวน
1: ะ
0: ตรงนี้อ่ะมันจะเป็นช่วงไม่ใช่ช่วงนะช่วงใบไม้ผลิอะมันจะเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยเวลาเราขับมอเตอร์ไซค์ออกมานะแล้วมันจะแบบเฮ้ยมันสวยอะ
1: ต้องมา
0: ใช่ใช่เราต้องมาให้ครบซีซั่น

0: วยไหมอากาศดีนะ
1: อากาศดี
0: ใช
1: ่มีเรือหางยาวเหรออ
0: ๋อเขาเป็นเรือประมงค่ะเป็นเรือหาปลาของชาวบ้านที่เขาไปหาปลาแล้วเขาก็จะหาปลามาขาย

0: จากตรงนี้เราจะวิ่งบนถนนเลียบแม่น้ำไปยาวๆบรรยากาศกำลังดีรถไม่เยอะแต่ด้วยความที่ถนนเป็น2เลนใครที่จะวิ่งเส้นนี้อาจจะต้องระวังรถกันนิดนึงนะคะ
1: ทางวิ่งเลียบแม่น้ำโขงที่เขาทำไว้เนี่ยคือไปได้ยาวสุดเลยไหมคะ
2: ใช่ค่ะมันจะสุดจนถึงสะพานมิตรภาพไทยลาว
1: ตรงนู้น
2: ใช่
1: แล้วไปสุดฝั่งนู้นที่ไหนอะ
2: ฝั่งนู้นก็จะสุดไปจนถึงมันจะเป็นทางเลียบโขงอยู่ค่ะแต่ว่าจะไม่ใช่ทางที่เขาทำเพราะว่าแต่ปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะกำลังทำให้มันถึงธาตุพนมเป็นทางปั่นจักรยานแต่ว่ายังไม่ถึง
1: แต่ถือว่ายาวมากเลยหลายโลเลย

0: บรรยากาศมาวิ่งเลียบแม่น้ำกันบ้างพี่มิวบอกว่าจุดหมายต่อไปของเราก็คืออีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่ห้ามพลาดของนครพนมเส้นทางริมโขงช่วงนี้วิ่งเพลินมากลมเย็นๆจากแม่น้ำโขงพัดมาตลอดพร้อมวิวฝั่งลาวแบบเต็ม
1: ๆตรงนี้จะเป็นโบสถ์วัดนักบุญอันนา
2: โบสถ์คริส
1: โบสถ์คริสนะคะที่จังหวัดนครพนมเขาก็จะนับถือกันหลากหลายศาสนาแล้วหลักๆเลยก็จะเป็นศาสนาคริสต์เขาก็จะมีเข้าพิธีมิสซาในตอนเช้าก็จะเป็นช่วงวันอาทิตย์ค่ะ
0: สิว่าสถาปัตยกรรมของที่นี่ก็เลิศไม่แพ้ที่อื่นเลยนะอย่างตรงนี้เป็นโบสถ์คริสต์โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกแค่เห็นก็สะดุดตาแล้วแถมยังอยู่ติดริมแม่น้ำอีกแบบวิวดีลงตัวมากใครชอบถ่ายรูปหรือว่าอยากได้ฟิลยุโรปแวะมาที่นี่เลยรับรองได้รูปเพียบ

0: ี้ของขาย
1: ตลาดขายปลาอันนี้ปลาสดๆขึ้นมาจากริมโขงเลยนะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: ขอดูหน่อยได้ไหมอันนี้คือตัวใหญ่สุดเตะตามากปลาอะไรอะคะ

0: ไรนะคะ
1: แม่ไม่รู้ป๋าไงคะไม่รู้ค่ะคนที่เขาร
0: ู้คนที่รู้ไปจับป๋าม
2: ีใครรู้ไหมคะป๋าอะไรปลาโจกอ๋อปลาโจก
3: ป๋าเขาเรียกปลาเปอร์เอิร์น
2: ปลาโจก
4: อ้าว
2: ปลาโจก
3: ปลาโจก
4: ปลาโจก
3: ราคา
0: ขายโลเท่าไหร่เอางี้ตัวใหญ่ขนาดนี
5: ้170
0: 170ตัวนี้ประมาณกี่โลอ่ะตัวใหญ่มาก
5: 3โลกว่า
2: 3โลกว่า
0: 3โลตัวใหญ่มากเลยอันนี้ได้จากแม่น้ำโขงหมดเลย
2: ใช่ค่ะ
0: ตกเอง
3: แม่น
0: แม่น
2: ปลาเองสดๆร้อนๆ
0: เมื่อเช้าเลยไหมคะเนี่ยอ๋อปลาสดมากอยู่ริมโขงขนาดนี้จะไม่สดได้ไงเนาะ
2: ใช
0: ่กินมาคอแล้วตื่นเลยเพราะว่าเปรี้ยวว
2: ิตามินซี
0: เปรี้ยวว
2: ิตามินซีเยอะมาก
3: อร่อยวิตามินซีเยอะมาก
5: จับใส่ประเด็น
3: สวัสดีครับภาษาเรนูนาพอร์ตวรคำอะไรนะ
5: ภาษา
3: วรคำ
5: กินเลยครับกินแล้วก็เอาเมล็ดมา
0: เปรี้ยว
5: เอาใส่ออกเอาเมล็ดมาทำด้วยกัน
0: นี่หรือเปล่าเคล็ดลับความสวย
2: ใช่เราต้องกินแบบอะไรแปลก
0: ๆเอ้ยว่าซ่าน
2: ี่ตรงด้านหน้านี่จะเป็นตึกอายุ100ปีแล้วเหมือนกัน
0: เนี่ยเหรอ
2: ใช่ตรงตึกที่เป็นปูนน่ะเค้าบูรณะเป็นร้านกาแฟตรงนี
6: ้วิ่งมาตั้งนานเพิ่งถึงจุดกลับตัวเองถึงตรงนี้น่าจะ4กิโลกว่าๆแอบอยากขอจบตรงนี้เลยได้ไหมแต่พี่ๆบอกว่าไม่ได้ไม่ได้เรายังมีอีก1จุดเช็คอินที่ต้องไปงั้นขอพักสูดหายใจแป๊บหนึ่งแล้วไปแลนด์โหลดกันต่อเด้อ

0: รงนี้จะเป็นศาลอันนี้คือศาลหลังเก่าของจังหวัดนครพนม
1: ชะลอนิดนึงค่ะ
0: เขาบูรณะเป็นเขาเพิ่งจะบูรณะใหม่นะเพิ่งเปิดไปเมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาศาลนี้ก็อายุ109ปี
1: สามารถแนะนําได้หรือเปล่า
0: เขาให้ชื่อว่าพิพิธภัณฑ์มีชีวิตของจังหวัดนครพนม
1: ทําไมถึงมีชีวิตอ่ะ
0: ก็ให้มันมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งเมื่อก่อนนะ
2: ศาลมารับ
1: เกียรติมาก
0: เมื่อก่อนนะมันเขาไม่ให้ใครดูเลยแล้วเขาเพิ่งจะบูรณะขึ้นมาให้มันมีชีวิตขึ้นมาให้เราเข้าไปได้เข้าไปเรียนรู
1: ้สวัสดีค่ะ
2: ต้อนร
1: ับ
2: ด้วยต
1: ั
2: วเองเลย
1: ขออนุญาตหน่อยนะคะพิพิธภัณฑ์ศาลจังหวัดนครพนมหลังเก่ามีมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วคะ
3: 2460
4: ครับผม2460นี่น่าจะปี2460ตอนนี้ประมาณ108หรือ109ปีครับ
1: ค่ะ
4: แล้วตอนนี้เราปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑ์แล้วก็เปิดให้เข้าชมได้ทุกวันครับผมครับ
1: ข้างในมีเป็นแบบยังอยู่เหมือนเดิมเลยมั้ยคะ
4: เดิมทีก่อนหน้านี้ตอนที่ยังไม่ได้ปรับปรุงลักษณะก็จะเป็นอาคารเป็นแบบนี
1: ้
4: แต่ครุภัณฑ์ต่างๆพวกเครื่องเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายจะเป็นเหมือนในยุคปัจจุบันอยู
1: ่
4: ผมก็เลยขอที่พิพิธภัณฑ์ศาลที่กรุงเทพให้เขาส่งครุภัณฑ์โบราณมาทั้งหมดตอนย้อนยุคกลับไปบัลลังก์จะเหมือนตอนปี2460ครับผมครับ
1: เหมือนตั้งแต่ตอนที่สร้างเลย
4: ใช่ครับผมครับแล้วก็ด้านล่างเราจะปรับให้เป็นแกลเลอรี่ครับผมงานศิลปะเพราะด้านล่างมันจะเป็นคุกเก่าเป็นห้องขังเก่าก็เลยเปลี่ยนใหม่ให้ตอนนี้ลดทอนความน่ากลัวลงมาจะกลายเป็นลักษณะเหมือนกับแกลเลอรี
1: ่
4: ครับผมเวลาดูจบปุ๊บพอจบจากด้านล่างจะได้ไม่รู้สึกปวดหัวไป
1: ได้มาชมความสวยงามข้างล่างต่อนะคะ
5: แวะชมสิ่งที่น่าสนใจเรียบร้อยซิก็เลยชวนพี่ตั้มหัวหน้าศาลไปวิ่งด้วยกันซะเลยเราจะวิ่งเรียบริมโขงไปอีกสัก2 กิโลเมตรสุดท้ายขอรีบวิ่งไปเช็คอินก่อนนะ

0: ลานพญา
1: ลานตดนะครับ
0: ลานพนมนะคะเมื่อกี้
2: ลานเนี้ยคือสร้างของที่นี้พญานาค
0: ใช่
2: ก็เลยคงชื่อเอาไว้ตอนหลังๆมาเนี่ยเขาจะเรียกนี้ว่าลานพญาสีสันต่างๆ
0: อืมเดี๋ยวเราเริ่มเบาวันนี้ไม่ธรรมดาวิ่งกันแบบจุกๆเก็บทุกแลนด์มาร์คโชคดีมากที่อากาศวันนี้เป็นใจเรามาจบกันที่ลานพระยาศรีสัตนคราชที่เดิมถือว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของที่นี่เลยแหละระยะทางวันนี้อาจจะยาวสักหน่อยแต่ว่าด้วยบรรยากาศบอกเลยว่าไม่เกินใจแน่นอนวิ่งเสร็จแล้วไม่ลืมที่จะคูลดาวน์ยืดกล้ามเนื้อกันก่อนแล้วซีมีทริคมาฝากด้วยนะวันนี้ขอเสนอท่าไดนามิกบอบอัพของช่วงอัปเปอร์ช่วงหัวไหล่อกแล้วก็ประมาณช่วงหลังนะคะท่าแรกแกว่งแขนคู่ขึ้นลงเปิดไหล่ขึ้นให้สุดเลยอย่าคิดว่าแขนไม่สำคัญกับการวิ่งนะเราใช้แขนในการแกว่งด้วยตอนวิ่งต่อไปสลับซ้ายขวาเหมือนกันต่อไปแกว่งแขนกลางหุบอันนี้ก็จะยืดช่วงอกและจะรู้สึกตึงๆท่านี้มีทริคก็คือว่าแขนต้องอยู่ขนานกับหัวไหล่นะถ้าอยู่อย่างนี้จะไม่ตึงอกขนานกับหัวไหล่ไว้ต่อไปหมุนแขนไปด้านหน้ากับการหมุนแขนไปด้านหลังค่ะมีบททดสอบให้หมุนแขนซ้ายไปข้างหน้าแล้วหมุนแขนขวาไปข้างหลังทำได้หรือเปล่าทำสลับการขวาไปหน้าซ้ายไปหลังฝึกระบบประสาทไปด้วยค่ะยืดเส้นแล้วก็ได้เวลาความอร่อยซิก็เหมือนจะท้องร้องแล้วที่นี่มีอะไรเด็ดๆนะขอว้าไปกินก่อนค่ะ
2: นี่ก็เป็นหนึ่งในร้านเก่าแก่มากของนครพนมเรียกว่าร้านรับแขกเลยเวลาสมัยก่อนนะถ้าผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองมาก็จะมาทานเพราะว่ารับแขกได
0: ้เป็นร้านอาหารเช้า
2: เป็นร้านอาหารเช้าสไตล์พี่นาง
0: เพราะว่าเห็นทางนี้เป็นอันนี้เรียกว่าอะไรอะคะ
2: ข้าวจี่อะใช่
0: เหรอ
3: จะสงสัยว่าข้าวจี
0: ่
3: ไม่มีข้าวเลยนะ
0: นั่นแหะสิต้องเป็นมาจากเวียดนาม
2: คือขนมปังที่เอาไปจี่จี่ก็คือไปทำให้มันร้อนอะไรเขาก็เรียกว่าเขาจะเปิดให้ดูนิดนึง
0: หมูยอ
2: จะเป็นหมูยอแล้วก็เป็นซอสจะออกถั่วถั่วหวานหวานนิดนึงแล้วก็จะมีเส้นขาเขาเรียกอะไรคุณเชียง
0: อันนี้เหมือนใส่ในแหนมเนืองเลย
2: คล้ายคล้ายคล้ายคล้าย
0: หมูสับด้วยโอ้ดูเลยค่ะ
2: ตัวเม็ดกาแฟกับกากาแฟคือจะอยู่ข้างบนแล้วก็จะเทน้ำอารมณ์มันจะคล้ายดริป
3: ขออนุญาต
2: ตัวนี
0: ้
2: ตัวนี้จะเป็นเหมือนเป็นฟิลเตอร
0: ์
2: แล้วก็
0: แสดงว่าตัวเม็ดอยู่ตรงนี
2: ้อยู่บน
0: แอบเปิด
2: ได
0: ้เลยอ๋ออันนี้ยังกินไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่หมดต้องรอ
2: ก็รอมันลงมาข้างล่างข้างล่างก็จะมีคือเมื่อกี้ไม่ได้บอกเขาก็จะเทนมข้นหวานมันก็จะแบบแมว
0: แสดงว่านัวๆสีแก้วนี้
2: อันน
0: ี้คืออะไรคะ
2: อันนี้คือข้าวเกี๊ยวตักหม
0: ้อ
2: ก็คือตัวเนี้ยมันจะเป็นข้าวเกี๊ยวเวียดนามเป็นแป้งที่เขาทำแล้วก็เอามาใส่กับปากหม้อแป้งขาวๆที่เราเห็นข้างในจะเป็นไส้หมูสับ
0: กินยังไงอ่ะ
2: กินยังไงก็เนี่ยน้ำจิ้มเน
0: า
2: ะ
0: และมะนาวตรงนี้ทำยังไง
2: มะนาวเนี่ยเลือกทำได้สองแบบก็คือบีบใส
0: ่
2: ที่ตัวข้าวเกี๊ยวปากหม้อได้เลยหรือจะบีบใส่น้ำจิ้มก็ได
0: ้โอเค
2: ถ้าใครชอบเปรี้ยวก็บีบใส่น้ำจิ้มก็ได้ใส่ครับผม
0: คิดว่าฝั่งว่าจะเป็นนิ่มๆตอนแรก
3: ตักเลยตัก
2: เอาจริงๆมันนิ่มลองชิมก่อน
3: ได
2: ้แต่อันนี้เป็นข้าวเกี๊ยวจริงๆปากหม้อนี่เฉยอ่ะมันก็คือที่จะเป็นตัวแก่เนี้ยก็จะเป็นข้าวเกี๊ยวปากหม้อซึ่งเอาปากหม้อมาปกใส่บนข้าวเกี๊ยว

0: ันนี้น้องซีมาวิ่งอยู่นครพนมเป็นไงบ้างครับกับเส้นทางที่เราเริ่มวิ่งแล้วก็ได้ผ่านจุดแลนด์มาร์คสำคัญหลายๆที
1: ่เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่ซีได้มาวิ่งที่นครพนมแล้วก็ประทับใจบรรยากาศริมแม่น้ำโขงที่สุดเพราะว่าทั้งอากาศดีลมโชยแล้วก็วันนี้โชคดีที
0: ่
1: พระอาทิตย์ยังไม่ข
0: ึ้น
1: เร็วขนาดนั้นใช่ค่ะแล้วก็เส้นทางวิ่งที่เขาทำขึ้นมาเรียกว่าริมเขื่อนทางวิ่ง
0: มันเป็นทางจักรยานจริงๆแล้วเป็นทางจักรยานที่เราวิ่งกัน
1: ค่ะได้ดีมากๆเลยเหมาะให้แบบคนมาเดินวิ่งออกกำลังกายปั่นจักรยานได้ด้วยเส้นทางนั้นยาวเป็นหลายเป็นกิโลเลยเน
0: า
1: ะ
0: เราวิ่งที่เราวิ่งเนี่ยแค่ส่วนหนึ่งแต่จริงๆคือระยะทางรวมๆมันน่าจะหลัก20กิโลแล้วมีอีกเส้นนึงด้วยเรียกว่าถนนสวรรค์ชัยโขงอันนั้นจะเป็นถนนที่ตักลงไปแล้วก็อยู่ริมแม่น้ำ
1: ใกล้ชิดกว่านั้นอีก
0: ใช่ครับ
1: ซีว่าถ้าเกิดว่าได้มาพักผ่อนที่นครพนมเนี่ยก็หยิบรองเท้าออกมาวิ่งตรงริมโขงเนี่ยได้ทุกวันเลยอ่ะ
0: ใครมานครพนมแล้วใครเป็นสายวิ่งนะแนะนําเลยเอารองเท้ามาด้วยเพราะว่าเพื่อนๆพี่หลายคนที่อยู่กรุงเทพมานครพนมสิ่งที่เขาพลาดคือเขารู้สึกว่าไม่ได้เอารองเท้ามาตื่นเช้ามาเห็นแล้วโหน่าวิ่ง
1: ค่ะติดรองเท้ามาสบายเลย
2: ก็ที่มีคนเคยพูดหลายๆคนนะครับที่บอกว่ามานอนที่นครพนม1คืนอายุยืน1ปีอะไรนะคร
0: ับ ซีมั้ยได้มั้ยซ
1: ียืนขึ้น1ปีแล้ว
2: แต่ที่นี่มีงานสำคัญหลายงานครับไม่ว่าจะเป็นงานบวงสรวงซึ่งจะเริ่มเปิดเดือนกรกฎาคมแล้วก็มีที่งานที่สำคัญที่จะเป็นเอกลักษณ์ของนครพนมเลยเขาเรียกว่างานไหลเรือไฟครับ
3: เป็นการได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลให้เป็นการจัดงานไหลเรือไฟโลก
1: ค
3: ่ะแล้วก็จะเชิญต่างชาติมาเที่ยวด้วยครับมีอลังการมากคนมาเป็นแสนคนเลยนะ
1: โอ้
3: ครับที่พักไม่พอเลยนะ
0: ที่พัก
1: ไม่พอครับว้าวน่าสนใจค่ะ
3: ลองดูสักทีครับงานใหญ่
1: ยังไม่เคยเห็นบรรยากาศแบบนั้นเลยค่ะโอเคน่าสนใจมากจริงยังไงวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะคะพี่ก๊อตพี่ตั้มพี่บิ๊กแล้วก็พี่นิ่มค่ะขอบคุณค่ะมากินต่อ
0: กิน
1: กินจริงค่ะนี
0: ่กินจริงจังละ
1: กินจริงค่ะแบบไม่มีหยุด
0: ขออนุญาตอันนี้นะครับ
1: ลุยเลยค่ะไม่รู้บอกใครแล้วตอนนี
4: ้ขอซื้อกล้วยปิ้งแป๊บนึงจ้าลงตามขอไปขอบคุณนะคะ
5: ให้พร้อมสู่การเป็นผู้ประกาศข่าวมืออาชีพไทย PBS เปิดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์รุ่นที่8เรียนรู้ทักษะการพูดและการถ่ายทอดเรื่องราวจากผู้เชี่ยวชาญพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมืออาชีพเปิดหลักสูตรใน3ระดับต้นกลางและสูงสมัครได้แล้ววันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/thaipbsacademy มาทำฝันของคุณให้เป็นจริง
6: เชื่อไหมว่าแล้วผมไปแข่งกับใครเลยวะสันติด้วยสว่างแล้วก็พี่ไม้พี่ลงพอ
7: ตัวพวกเราชนะขาด
6: มึงไม่ควรส่งไปหรอก
8: ความในใจสีไพรยุคสื่อสิ่งพิมพ์จัดใหญ่ประกวดลูกทุ่งลาถิ่นแผ่นดินอีสานมาเที่ยวนี้ชุติมาขอโชว์หลากลีลาคนนี้ร้องได้สารพัดนึกสิทธิ์หลายครูเสียงดีดันจนดังสายมาด้วยกันแจกแผ่นแล้วงงเอ้าไหนสถานีวิทยุสีไพสาลีวงเจอชุติมาหลานย่าโมมากับสิทธิ์เสียงใสเจอกันสารพันลั่นทุ่งบางเขนเสาร์ที่11กรกฎาคม2569บ่าย3โมงหน้าจอไทย PBS
9: Everybody are you ready
10: เมื่อถนนสายนี้คือการเดิมพันแห่งศักดิ์ศรี
11: และคนเดียวมันง่ายไป
12: มันถวยเทพจริงๆเดี๋ยวซีซั่น2เนี่ยมานั่งแทนที่พี่เถอะ
10: ลุ้นไปกับรอบเปิดหมวกสปีดมาสเตอร์ถนนคนโชว์วันเสาร์นี้ 16:05 นเป็นต้นไปทางไทย PBS
13: ผมคิดมาโดยตลอดว่าการทำเซรามิกเนี่ยทำไมมันต้องเป็นแจกันเป็นชุดบนโต๊ะอาหาร แค่เราคิดต่างนิดเดียวเซรามิกสามารถเป็นอะไรก็ได้ที่เราต้องการเพราะนั้นเนี่ยศาสตร์ของเซรามิกเนี่ยจะสามารถพัฒ

0: ต่อเนื่องไปได้อีกหลายร้อยปีผมเชื่ออย่างนั้น
1: รายการไทยสินทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 17:05 น.ทางไทย PBS
2: เดินเที่ยวเมืองเก่าที่เต็มไปด้วยบ้านไม้สไตล์นอร์ดิกและบรรยากาศเงียบสงบของเมืองต่างจังหวัดนะครับแล้วก็นั่งเรือข้ามทะเลไปเดินเล่นบนเมืองที่ตั้งอยู่บนเกาะล้อมรอบด้วยป้อมรบโบราณสุดคลาสสิกนะฮะแต่ความสนุกเพลิดเพลินจากที่เที่ยวทั้งสองแห่งในประเทศฟินแลนด์ยังปะปนด้วยอดีตที่เข้มข้นในประวัติศาสตร์ครับแมนเมดมนุษย์นักสร้างทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 17:30 น.ทางไทย PBS ครับ

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: The same everyday product can come with very different price tags. Is it really possible to get good quality at a low price? Perhaps that matters less than how satisfied you are with the product you choose to buy. China is home to the world's largest market for affordable goods. Its manufacturing capacity is supported by large-scale factories, a vast workforce, and a comprehensive logistics network.Allowing it to maintain highly competitive production costs. In China, products range from low-cost goods that can be purchased in bulk for resale to products destined for export markets. This business model is gaining popularity among small and medium-sized enterprises and online merchants alike.
2: ที่จีนขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งของถูกอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าแต่ละเมืองก็จะมีความถนัดแตกต่างกันอย่างเช่นถ้าสมมติว่านึกถึงเสื้อผ้าก็ต้องนึกถึงเมืองกวางโจวถ้านึกถึงเทคโนโลยีก็ต้องนึกถึงเซินเจิ้นแล้วก็อย่างที่เราเห็นของใช้ในชีวิตประจำวันของจิปาถะแบบในร้านทุกอย่าง20หรือว่าที่เขาติดตะกร้ากันเนี่ยก็ต้องนึกถึงเมืองอี้อู

0: China Compass. EU, where the world's affordable goods begin.
1: ส่วนตัวก็คือแบบว่าชอบเกี่ยวกับธุรกิจแล้วก็ขายของมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วก็เลยตัดสินใจเลือกเรียนมหาลัยที่ประเทศจีนโดยเลือกแบบเกี่ยวกับธุรกิจพอได้มาเรียนแล้วนะคะก็ได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจแบบรู้ว่าเนื้อหาในหลักสูตรของเขาว่าเรียนกับธุรกิจเป็นยังไงแล้วก็ชีวิตจริงในการทำธุรกิจเป็นผู้บริโภคพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นยังไงพอได้สนใจมากขึ้นมันก็ได้ไปเดินตลาดบ้างแล้วก็เซิร์ชหาอะไรเงี้ยค่ะใช่ว่าแบบแหล่งของถูกอยู่ที่ไหน
0: ปันนวดไทยสงA content creator with a passion for stories from the land of the dragon has spent years living in China and discovering new business opportunities. Driven by that interest, she has continued learning about China's world of commerce. Today, Ban will take us behind the scenes of manufacturing, where massive production capacity is combined with labor, technology, logistics, and transportation to bring products from factories to consumers.Along the way, this journey may lead us to a major trading hub for small businesses. All roads lead to EU, the city known as the supermarket of the world. Located in Zhejiang Province in southeastern China, EU was once a small transit town whose economy depended largely on agriculture and local trade. Following China's economic reforms under Deng Xiaoping in the late 1970s,The city gradually grew into one of the country's largest wholesale trading centers.
1: ที่จีนปรับเปลี่ยนเทรนด์ไวมากทำให้สินค้าในทุกๆปีก็จะมีการอัปเดตเรื่อยๆตามเทรนด์แต่ละปีอย่างเช่นเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนไปทางไหนที่ EU ก็ต้องแบบปรับตัวให้ทันเพราะว่าเป็นแหล่งต้นน้ำของสินค้านั้นๆและที่ EU ก็มีสินค้าหลายเกรดตั้งแต่สินค้าราคาถูกจนไปถึงระดับส่งออกเลยค่ะ
0: Over the past several decades, EU has continued to grow. From small consumer goods such as accessories, home decor, toys, and everyday products, the city has generated annual trading volumes worth trillions of yuan. Today, EU has become one of the key engines of international trade. At the heart of it all is the EU International Trade Market,Built as a giant showroom where buyers from around the world can source products directly from manufacturers.
1: ตอนนี้ปันอยู่ที่ EU International Trade Market หรือว่าชื่อภาษาจีนว่า EU กัวจี้ชางเม่าเฉิงที่เป็นตลาดค้าส่งหัวใจสำคัญของเมือง EU โดยที่นี่นะคะมีพื้นที่หลายล้านตารางเมตรและก็มีร้านค้าจำนวนหลายหมื่นร้านค้าตื่นเต้นกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะว่ามีสินค้าอะไรน่าสนใจกันบ้าง
0: The EU International Trade Market began developing in the 1980s. From a small marketplace, it gradually expanded into one of China's largest wholesale trading centers. Today, the market is home to more than 75,000 shops.
1: พอปันเดินเข้ามานะคะสิ่งแรกที่เห็นก็คือสโลแกนของเมือง EU ว่า EU เป็นเมืองหลวงของไชจิปาถะของโลก
0: The entire market is divided into 6 trading districts.Made up of dozens of buildings. Combined, they cover a vast area roughly equivalent to the size of a small town.
1: อย่างตึกค้าส่ง EU เขตที่1 นะคะชั้น1ก็จะเป็นของเล่นชั้นที่2ก็จะเป็นจิวเวลรี่อย่างที่เห็นเลยนะคะว่ามีหลายร้านทําให้ลูกค้าสามารถเปรียบเทียบราคาแล้วก็คุณภาพได้
0: If you want to know which products are currently trending or about to go viral, District 1 is the place to visit. Many new products appear here first, usually 1 to 2 weeks before spreading to other markets. For Chinese merchants and traders, this market serves as a place to keep up with the latest trends and stay in tune with market demand.
1: ปูไม้อ๋อถ้าสมมติว่าขายปีเขาจะไม่ขายขายแต่ส่งเวลาเราเดินเข้ามาเขาก็จะถามว่าแบบหลิงโช

0: ไหชินะฮัวก็คือว่าซื้อปีกหรือว่าซื้อทรงอันนี้นะคะขั้นต่ำ12ชิ้นจริงๆราคามันไม่เท่ากันแต่ว่าอันนี้ก็คือ5หยวนวงละ25บาทสามารถไปขายได้แบบร้อยกว่าจะก็可以变色吗
1: 我们保色至少是一年的
0: อายุการใช้งานของสีก็คือ1ปีอะไรเงี้ยค่ะอันนี้นะคะกำไรแบบทองขั้นต่ำ12ชิ้นราคา7หยวนถ้าเรท5ก็คือ35บาทถูกมากสวยอ่ะชอบสีทองนี่ใช่แพ็คดีๆแล้วก็แบบไปทำแพ็คเกจใหม่อะไรเงี้ยติดแบรนด์ของตัวเองแล้วก็สั่งทำได้ด้วยเลิศอย่างที่นี่นะคะก็ไม่ได้มีแค่เครื่องประดับสวยงามแต่ว่ายังมีสินค้ามูเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อด้วยค่ะอย่างที่เห็นตอนนี้นะคะก็จะเป็นกำไรหินกำไรหยกเราสามารถใส่เรื่องความเชื่อเข้าไปหรือว่านำไปบูชาทำให้เพิ่มมูลค่าสินค้าได้มีค่ามากกว่าเดิม
2: After exploring only the first building, Ban and our production team discovered so many interesting things that they had already spent nearly half a day here.
0: คิดว่าก่อนมาต้องมีเป้าหมายมาก่อนค่ะว่าแบบสินค้านั้นที่เราอยากดูอยู่ตึกไหนเพราะว่าสมมุติว่าถ้าเราไม่มีเป้าหมายมาก่อนเนาะก็คือจะฟุ้งมากเพราะว่าตลาดที่นี่มีหลายตึกมากเลยค่ะตอนนี้แล้วก็แต่ละชั้นก็สินค้าไม่เหมือนกันด้วยค่ะเราอยู่ที่ตึกค้าส่งอีอูเขตที่2เรียบร้อยแล้วค่ะทั้งหมดนะคะมี5ชั้นสินค้าส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นแพ็คเกจจิ้งสินค้าฮาร์ดแวร์แล้วก็ของใช้ภายในบ้านค่ะ
2: District 3 is home to more business oriented products including office supplies, cosmetics and sporting goods. District 4 is likely to be a favorite among fashion lovers with a wide selection of textiles, clothing, socks and scarfsDistrict 5 focuses on high-quality imported products and serves as a hub for raw materials, components, and small-scale industrial equipment. It is an important sourcing destination for entrepreneurs looking to produce goods under OEM arrangements.
0: ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เขตที่6เป็นตึกใหม่ล่าสุดของตึกค้าส่งอีอูที่นี่นะคะก็จะมีแกดเจ็ตเครื่องมือเทคโนโลยีแล้วก็ของไอทีต่างๆเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าค่ะว่าข้างในมีอะไรบ้าง
2: Most recently, EU has launched District 6, a new area focused on technology and innovation. It features different sales model.Including live stream commerce and cross-border e-commerce, helping products reach buyers more quickly.
0: หลังจากที่เขาพูดก็คือจะมีแบบว่าเสียงภาษาไทยพูดแปลตามหลังก็คือแบบว่าเสียงแบบลำโพงอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็มีเพลงด้วยแต่ว่าคนนอกจะไม่ได้ยินนะแต่ว่าคือปันได้ยินเออ可以翻译几个语言啊
1: 市面上您能说得出口的语言都有在里面
0: 但是怎么说要翻译的人在说话就是要给手机然后录音对吧
1: 它是眼镜收音的就是你正常它的使用功能是这样一定要通过连接 APP 连接蓝牙以后所有功能才能开启然后呢开启这个功能的时候就是说正常人要随身携带这个手机蓝牙才不会断、嗯、正常这个手机和人最好保持十米之间的距离、嗯、然后你正常不用把手机拿出来正常就跟人家交流他的声音就是通过眼镜收音给
0: ก็คืออันนี้ถ่ายรูปแล้ววิดีโอได้ด้วย Oh my god
1: 可以给你们看一下我们
0: แล้วก็แปลภาษาได้แล้วก็เปิดเพลงได
1: ้ไม่ต้องเปิด
0: แล้วก็คือว่าถ้าสมมติว่าเลนแบบว่าอยากสายตาสั้นหรือสายตายาวก็คือสามารถไปตัดกับร้านข้างนอกได้เลยค่ะอะไรใหม่ๆนี
2: ่ Everywhere we turn in this new district, we find innovative products that are hard to ignore. For those looking for business inspiration, EU offers a chance to see new trends and ideas before others.And use them to further develop their own products.
0: อย่างบางร้านนะคะไม่มีพนักงานที่เป็นคนอยู่แต่จะมีพนักงานที่เป็นพี่สาว AI อย่างร้านนี้อันนี้นะคะก็คือเลือกภาษาได้ด้วยเราก็จะมาเลือกภาษาไทยกันนี่แล้วก็เริ่มบทสนทนาทารา
3: ถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับกล้องวง
0: แล้วเสียงออกมาก็จะเป็นแบบคำถามภาษาไทยอะไรเงี้ยว่าแบบสวัสดีค่ะมีอะไรให้ช่วยไหมตอนนี้ฉันมีสัตว์เลี้ยงมีกล้องตัวไหนเหมาะกับสัตว์เลี้ยงฉันบ้าง
3: สัตว์เลี้ยงหลายรุ่นเช่นสาย 2P TK T0 QE ที่รองรับการหมุนแนวตั้ง30 องศาและแนวนอน360

0: สินค้าเหมือนกันต้องดูร้านไหนใช่ไหมคะส่วนตัวปันคิดว่าลองจับคุณภาพว่าคุณภาพสินค้าของร้านนี้เป็นยังไงบ้างอีกอย่างนึงอันนี้ก็คือทริคส่วนตัวก็คือคุยกับแม่ค้าที่นั่นคุยกันถูกคอหน่อยเพราะว่าเราต้องทำธุรกิจกันยาวเนาะแบบลองเทอม
1: Although the market is filled with countless shops and plenty of tempting productsIts primary business model is not retail sales to individual consumers. Instead, most transactions are conducted on a wholesale basis, serving merchants and entrepreneurs from around the world. Many shops provide factory information or direct contact details for manufacturers, making it easier for buyers who want to purchase products in bulk for resale or produce goods under their own brands.This allows entrepreneurs to launch products without investing in their own factories. However, most manufacturers set a minimum order quantity, or MOQ, which varies from one factory to another.
0: อย่างร้านนี้นะคะก็จะมีป้ายรีเทลก็คือหลิงโชขายปีกค่ะที่นี่นะคะเป็นตลาดค้าส่งก็เลยจะไม่ค่อยขายปีกแบบนี้แต่ว่าร้านนี้นะคะมีขายปีกด้วยถือว่าค่อนข้างหายากกันเลยค่ะอันนี้เป็นพวกกระบอกน้ำแบบมันสามารถเก็บความร้อนได้ด้วยคนจีนติดดื่มน้ำร้อนแล้วก็ดื่มชาอะไรเงี้ยค่ะแบบบางแก้วเงี้ยมันก็จะมีแบบเครื่องกรองชาข้างในด้วยเลยชื่ออู่ค่อยอู่ 15.5 75ประมาณ75บาทอุ้ยตกใจเลยเขาคือไอซ์เกอร์อันนี้น่ารักมากจะก็ตัวชอเฉยเนาะเออชิวอันนี้125บาทถูกมากนี่คือแบบอย่างดีเลยนะคะถ้าเราอยากสกีนะขั้นต่ำ500ชิ้นราคาก็ประมาณแบบ25หยวนเหมือนกันสามารถแบบไปทำแบรนด์ของตัวเองได้เลยโอเคเดี๋ยวเราเอาอันนี้กันแล้วก็ไปสแกนจ่ายตังค์นะคะซื้อง่ายขายคล่องบอกเลยที่จีนเดี๋ยวนี้นะคะก็คือเขาสแกนจ่ายแหละไม่ค่อยใช้เงินสดกันแหละมาตัวชูโอเคเชียร์เชียร์ที่ค่ะเรียบร้อยวันนี้เราก็ได้มาเห็นหน้าร้านของสินค้าต่างๆในตลาดค้าส่งกันแล้วทุกคนอยากรู้ไหมคะว่ากระบวนการผลิตและต้นน้ำเป็นยังไงเดี๋ยวปันพาไปดูกันค่ะ
1: About an hour's drive from EU brings us to Yongkang. The city is known for its concentration of factories producing a wide variety of industrial products and metal goods. It has earned a reputation as the hardware capital of China. Many manufacturers choose to establish their factories in Yongkang because land and labor costs are lower here. At the same time, the city is located close to EU.Allowing finished products to reach the market quickly and efficiently.
0: ที่นี่นะคะก็เป็นโรงงานผลิตกระบอกน้ำแก้วเก็บความเย็นแล้วกว่าจะมาเป็นแก้วใบเนยเนี่ยต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้าง
1: Many factories in China allow entrepreneurs to visit their facilities and see the production process firsthand. By observing every stage of manufacturing for themselves.Buyers can build confidence in the factory's standards and product quality before entering into a business partnership. For more than 10 years, this factory has specialized in producing insulated bottles. It has never expanded into other product lines, believing that demand for this product remains strong. Today, the factory has an annual production capacity of approximately 5 million units.And exports its products to customers in Europe and the United States.
2: We need to have a schedule. If we need to produce this bag, we may first produce the bag and then produce the other bags. Then we will produce the other bags. One day, our production should be about 2,000. 2,000.
1: Inside the

0: factory, each worker is responsible for a specific stage of production, working together with manufacturing technologies that improve efficiency, safety, and speed. From metal forming and welding to polishing, painting, printing, and packaging, the production line moves continuously from one stage to the next. As a result, production can continue smoothly throughout the year. Although we see a complete production line here, the factory does not actually produce every component itself. Items such as lids, handles, and other accessories are supplied by specialized factories in the same area. With so many factories concentrated in the same city, sourcing components and raw materials becomes much more convenient. If a product needs to be modified or additional features added, manufacturers can immediately coordinate with other producers in the network. This is one of the reasons why Chinese manufacturers are able to respond to market demand so quickly.
1: 但是正常验货是客户他们那边去联系货代公司，然后货代公司正常验货联系我，然后我会带他去我们已经做好的成品，然后去验货就 OK 了。
0: But what these factories compete on is not production capacity alone. Just as important is their ability to adapt to market trends that are constantly changing. Those who can adapt faster are the ones who gain the advantage in business.
2: ข้างล่างที่เราเห็นเมื่อกี้นะคะก็คือเป็นแบบนี้นี่แต่นี้ก็คือแบบสําเร็จแล้วเรียบร้อยปารู้สึกว่าคนไทยน่าจะชอบแบบนี้ก็คือแบบว่าเก็บความร้อนเก็บความเย็นได้แล้วคนไทยก็คือชอบใส่น้ําแข็งแค่คนนึงก็คือมีหลายแก้วแล้วก็ใส่สลับดีมากOnce production is complete, the logistics network takes over, moving goods from EU to consumers around the world. Products are transported by road, sea, air, and rail. One of the most notable routes is the EU-Madrid railway line, stretching more than 13,000 kilometers and linking China with the European market.
3: สำหรับเมืองนี้เลยสินค้าราคาถูกแต่จะติดตรงเรื่องค่าขนส่งเพราะฉะนั้นจะบอกลูกค้าเลยว่าถ้ามาเมืองนี้จริงๆวิธีการขนส่งจะมีทางรถและทางเรือให้ส่งทางเรือเพราะทางเรือประหยัดกว่าทางรถ 30% นั่นหมายความว่า 30% ตรงนั้นน่ะก็จะเป็นกําไรแล้วละแต่ระยะเวลาในการเดินทางค่ะก็ประมาณสักเฉลี่ยสัก20วันถามว่าอย่างคนที่เขามาซื้อพวกสินค้าทุกอย่าง10 20บาทอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นแน่นอนแหละไม่มีทางส่งรถได้เพราะว่าราคาต่อชิ้นน่ะคือถูกมากๆทีเนี้ยเราก็เลยบอกว่าแล้วทํายังไงล่ะให้สินค้ามันไม่ขาดสต็อกเนี่ยค่ะมันก็ต้องเกิดจากการเรียนรู้เวลาที่ลูกค้ามาที่หน้างานเราจะสอนหมดว่าวิธีการ manage สต็อกทํายังไงกลับไปแล้วจะได้มีวุ่นวายเพื่อเรายังคงสามารถส่งเรือได้ต้นทุนเราก็ยังต่ําอยู่ของไม่ขาดเพราะบอกเลยว่าหัวใจของคนที่เปิดร้านทุกอย่าง10 20บาทหรือคนที่สั่งของเมืองเนี่ยค่ะของขาดไม่ได้ของขาดปุ๊บลูกค้าก็หลุดเหมือนกัน
0: However for many entrepreneurs Doing business across borders can be challenging. Differences in language and culture often add to the complexity. As a result, a growing number of businesses now act as intermediaries between factories and overseas buyers, helping make cross-border trade easier. One such example is Sai from China for Trip.
3: คือมันต้องเกิดการวางแผนคือวันแรกเซอร์เวย์ได้เสร็จแล้วปุ๊บกลับมาทำการบ้านวันที่2คือสั่งได้เลยแล้ววันที่3เก็บตกจบค่ะแต่ถามว่าเมืองนี้มันไม่ใช่จ่ายเงินแล้วได้ของหิ้วกลับไงมันจะต้องมีการสั่งรอของเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นลูกค้าจะรู้สึกชิลละสั่งเสร็จคุยเสร็จอะไรจะเสียเวลาแค่ตอนนั่งคุยเสร็จแล้วปุ๊บมัดจำอะไรให้เรียบร้อยหลังจากนั้นร้านจะโรงงานจะมีบอกว่าเขาจะส่งของวันไหนอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นเราจะมีทีมตามต่อเลย
0: Sai Mattayavi Ravi Pacharavong is one of the Thai entrepreneurs who recognized the opportunities in EU 20 years ago. She has witnessed the market's transformation from a small trading center with only a handful of buildings into a vast commercial hub filled with business people from around the world. And even as trade increasingly moves into the online world, the marketplace remains as lively as ever.
3: ถ้าเกิดลูกค้าที่อยากสั่งผ่านเว็บจีนถ้าคุณเพิ่งเริ่มต้นไซเชียเลยใช่เพราะว่าการเดินทางมีค่าใช้จ่ายแต่จริงๆแล้วเวลาที่เรามาเดินที่ตึกอีอูตรงนี้ค่ะเราจะได้เห็นสินค้าเยอะมากๆซึ่งพอเรามาถึงหน้างานแล้วค่ะเราเกิดการสื่อสารเราจะได้รู้ว่ามันยังมีแกลบอะไรบ้างแล้วที่สำคัญถ้าเราทำเป็นแบรนด์เราอะค่ะต่อให้เป็นสินค้าตัวเดียวกันแต่แปะเป็นแบรนด์เราอะค่ะราคาก็ต่างกันทำให้เรายังสู้ได้อีกข้อหนึ่งก็คือว่าคนจีนไม่สามารถที่จะรู้ความเป็นไทยตรงนี้มันเลยยังมีแกลบอยู่ที่เรายังไปต่อได้เพียงแต่ว่าเราต้องมาให้ตรงจุดให้ถูกเมืองให้เจอจริงๆ
0: The affordability of products from EU is no coincidence. It is the result of large-scale manufacturing, the concentration of numerous factories, access to raw materials, and a well-connected logistics network working together as one system. At the same time, the system that makes it easy for almost anyone to enter the market has also led to increasingly intense competition. With product trends changing all the time,Entrepreneurs must also take market supply and demand into account. These are the challenges they face, and those who can adapt quickly are the ones most likely to emerge as leaders.
4: สำหรับตัวปันรู้สึกว่าเทรนด์ที่กำลังมานะคะก็จะเป็นพวกแบบสัตว์เลี้ยงเพราะว่าคนหันมาเลี้ยงสัตว์กันมากขึ้นแล้วแบบว่าไม่ค่อยอยากมีลูกแล้วคนรุ่นใหม่แล้วก็เทรนพวกแบบ wellness longevity แบบว่ารักษาสุขภาพมากขึ้นเดี๋ยวนี้เทรนออกกำลังกายเริ่มมาวัฒนธรรมก็เกี่ยวอย่างเช่นเขาแบบชอบดื่มน้ำร้อนรู้สึกว่าดื่มน้ำร้อนสุขภาพดีแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่อง AI เทคโนโลยีอนาคตอาจจะมีการ lay off ก็จะมีหุ่นยนต์มาช่วยในกระบวนการผลิตทุ่นแรงคนมากกว่าเดิมอะไรเงี้ยค่ะอนาคตก็คือเป็นสิ่งที่จีนกำลังเริ่มจับตามอง
5: ปันอยู่จีนไกลไปอยู่จีนกันตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ EU ซึ่งเราเดินทางมาถึงประมาณวันที่5 6จำไม่ได้จริงเฮ้ยยืมอัดอ่ะอ๋ออัดแล้วตลกอ่ะคนไต่ก็น่าจะเห็นหมดเลย

0: ูได้งานทำที่นี่แล้วอ่ะพ
1: ่
0: อ
1: You can have any opinion after you follow my order
2: Yes sir
1: No Chef
0: Easy Chef เป็นคนไทยเหรอคะ
3: ทั้งโรงเรียนก็มีแค่เธอกับฉันเท่านั้นที่เป็นคนไทย
4: สวยมากเลยซิน
5: เวลาเราลามอ่ะรู้สึกเศร้า

0: รู้หรือไม่ดินแดนอีสานของไทยเคยเป็นอาณาจักรของไดโนเสาร์ตามรอยซากฟอสซิลใต้พื้นดินสู่การค้นพบที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์โลก
1: ฟอสซิลหลายหมื่นชิ้นถูกขุดสำรวจค้นพบกระจายอยู่ในทั่วพื้นที่ภาคอีสาน
0: ร่วมไขปริศนาอดีตกว่า100ล้านปีในสุดยอดสารคดีโลก

0: ชุดไดโนเสาร์แดนอีสานจากกระแสตอบรับที่ดีจึงเพิ่มวันออกอากาศใหม่ให้จุใจกว่าเดิมเจอกัน2วันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
1: โลกธรรมชาติสรรสร้างสมบัติล้ำค่าที่สุดให้มนุษย์ได้เรียนรู้สุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ Planet Earth 2บันทึกธรรมชาติในภูมิประเทศที่น่าเหลือเชื่อเพื่อศึกษาชีวิตสัตว์อย่างใกล้ชิดในแง่มุมที่แปลกใหม่มันคือความน่าพิศวงที่รอคุณมาพิสูจน์ให้เห็นกับตาอย่าพลาดสุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ Planet Earth 2ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:30 น.เริ่ม12 กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
0: ทุกครั้งที่เราสูดลมหายใจเข้าไปเราอาจกำลังรับเอาฝุ่น PM2.5 เข้าสู่ร่างกายโดยไม่รู้ตัวคำถามคือทำไมปัญหานี้ยังเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งที่เรารู้ต้นเหตุมาโดยตลอดแล้วประเทศไทยจะมีทางออกอย่างไรเพื่อให้อากาศสะอาดไม่ใช่แค่ความหวังแต่เป็นสิทธิของทุกคนวันนี้ร่วมค้นหาคำตอบกับดร.เจนชานรงค์นักวิชาการและนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมที่จะพาเราเจาะลึกต้นตอของวิกฤต PM2.5 ตั้งแต่ปัญหาการเผาการคมนาคมไปจนถึงแนวทางแก้ไขเชิงนโยบายเพื่อคืนลมหายใจที่สะอาดให้กับคนไทยอีกครั้ง
2: ปกติแล้วผมคิดว่าชาวบ้านอาจจะจ้างใครเผานะก็ไม่ยอมให้เผาเองละพื้นที่อยู่ประมาณ20,000 ไร่แต่ตัวควันเนี่ยใหญ่เท่ากรุงเทพคือประมาณ1,000,000 ไร่
3: เรื่องรถเนี่ยเรามีสิทธิ์แก้ปัญหาให้มันดีขึ้นได้ไหม
2: มีสิผมว่าสิ่งหนึ่งที่ขาดตอนนี้ในฐานะคนกรุงเทพนะคือจริงๆรถเมย์มันวิ่งตามเส้นทางที่ฟิกถูกไหมหัวกับท้ายก็มีเครื่องชาร์จได้ควรจะเป็นคนแรกๆเลยที่เปลี่ยน
3: ใช่
2: เพื่อประชาชน
3: ถ้าจะขยับวันนี้ให้ทันเลยเนี่ยครับใครต้องขยับครับ
2: รองนายก และนายก
3: อย่างแรกเลยครับอาจารย์ครับอยากทราบว่าตกลงแล้วเนี่ยทุกวันนี้อากาศมันแย่ลงหรือเราแค่รู้สึกว่ามันแย่ลง
2: ในอดีตอะเราพบว่าในวันที่อากาศไม่เปิดวันที่แย่ที่สุดอะเรากลับกลายว่าไม่รู้อะไรมีกิจกรรมเผานู่นเผานี่เกิดขึ้นในวันที่มันไม่ควรเกิดจริงๆแล้วเมื่อกี้เปรียบเทียบดนตรีก็คือเหมือนเราพยายามเล่นเพลงหนึ่งอะเรามีอุปกรณ์นะ
3: ครับ
2: แต่นักดนตรีเราไม่เคยเล่นเพลงเดียวกันเล่นคนละจังหวะ
3: ครับ
2: ในวันที่แย่ที่สุดก็ยันไปทำอะไรเพิ่มที่มันเพิ่มมลพิษในอากาศ
3: ถ้าเปรียบเทียบแบบนี้นักดนตรีที่ว่านี่คือใครบ้างครับ
2: ตัวใหญ่ๆในกรุงเทพมี2คนคนแรกก็คือการจราจรเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่มีรถยนต์เนี่ยจดทะเบียนนะ14 ล้านคัน
3: ครับ
2: แต่เขาบอกว่าวิ่งจริงๆอ่ะ3 ล้านคันก็วิ่งไม่ไหวแล้วเพราะมันเต็มถนนไปหมดงั้นทุกๆวันเนี่ยมีรถออกมาวิ่งจริงประมาณ3 ล้านคัน
3: ครับ
2: ก็วิ่งได้ความเร็วนี้แต่เขาก็ถือว่ารถกรุงเทพไม่ได้ติดมากนะแต่ในจำนวนนั้นเนี่ยมีรถอยู่2ประเภทที่ค่อนข้างจะสร้างมลพิษเยอะส่วนใหญ่แล้วก็คือรถบรรทุกใหญ่ก็คืออะไรที่เกินกว่า6 ล้อขึ้นไปแต่ผมไม่ได้บอกว่าเป็นอย่างนี้ทุกคันนะ
3: ครับ
2: บางคันที่ไม่ดูแลเนี่ยไม่ดูแลสภาพของเครื่องยนต์ไม่เปลี่ยนน้ำมันไม่เปลี่ยนไส้กรองเนี่ยไม่ล้างหัวฉีดตามวาระที่มันควรจะเป็นเนี่ยคือฉันไม่สนฉันจะพ่นอะไรใส่สังคมเนี่ยก็ไม่สนเนี่ยพวกนี้มีเยอะแต่บางคันก็โทษไม่ได้เพราะว่าเขาเก่าก็ผมจะบอกว่ารถเมย์สมัยผมโหนไปโรงเรียนไปมหาลัยยังวิ่งอยู่เลยอ่ะอายุตั้ง 50-60 ปีแล้วพวกนั้นเป็นเครื่องยนต์เครื่องยนต์เก่ายังไงเขาก็สกปรกแต่เพราะว่าเราใช้รถพวกนี้นานมากมันวิ่งได้เป็นล้านกิโลเลยนะเพราะมันแข็งแรงมากรถพวกนี้ก็ยังอยู่เยอะก็ยังมีหลายหมื่นคันที่วิ่งในกรุงเทพทุกวันนะครับ
3: ครับผม
2: อันนี้ปัจจัยรองอีกอันสำหรับกรุงเทพก็คือการเผาชิมมวลต้นลมหน้าเมืองตอนนี้เราเริ่มมองไปว่าเมืองไหนที่มีลักษณะแบบนี้ก็เห็นไปอยู่ที่นครนายกกับปราจีนบุรี
3: ครับ
2: เรามีนาข้าวใหญ่ๆที่เป็นข้าวน้ำลึกข้าวน้ำลึกคือต้นมันจะยาวมากเพราะน้ำมันลึก
3: ครับ
2: พอมันเริ่มยืดยาวเนี่ยมันก็จะเหนียวเพราะนั้นมันจะไปไถปกติถ้ามันไถไม่ได้

0: ได
1: ้
0: เราส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นก็คือว่าน้ำเลือดไหลหมื่นไร่เนี่ยวิธีเดียวที่จะทำความสะอาดมันนะก็คือเผาอันเนี้ยเราก็เห็นตัวเลขอยู่ทุกปีนะครับอันเนี้ยมีผลอยู่ประมาณ 30% เมื่อกี้จราจรมีผลประมาณ 60% นะรวมกันนี่ก็ 90% ละ
1: ครับ
0: ค่าน้ำลึกเนี่ยอย่างที่บอกคือในวันที่อากาศไม่ระบายแล้วก็เห็นเขาจุดเผามากขึ้นเนี่ยที่บอกจังหวะไม่ตรงกันอ่ะแต่ความจริงในฐานะนักอุตุเนี่ยเราจะรู้ว่าอีก3วันอากาศจะปิดมันจะไม่ค่อยระบายเรารู้ก่อนเลยอ่ะแล้วพอเริ่มรู้เราก็เริ่มถามกรุงเทพมหานครว่าเราทำไงดีล่ะเขาก็บอกว่างั้นดีสุดคือเขาไปคุยกับนครนายกประจินบุรีดีกว่าว่าทำยังไงชะลอหน่อยได้ไหม3วันนี้เพราะนั้นจะเห็นว่าปีนี้เขาเริ่มประกาศล่วงหน้าไปว่าพ่อเลยนะวันที่5 6 7อะไรอย่างเงี้ย
1: อ
0: ันนี้ก็คือการพยายามให้จังหวะมันไปด้วยกันเนื่องมาเราเริ่มจับมือกันมากขึ้นละ
1: ครับ
0: คราวนี้มันมีเหตุการณ์นึงในกรุงเทพก็คือวันที่28มกราคม
1: ครับ
0: คืนนั้นน่ะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ในนครนายกปกติแล้วผมคิดว่าชาวบ้านอาจจะจ้างใครเผานะก็ไม่ยอมให้เผาเองล่ะวันรุ่งขึ้นก็จับได้ว่ามีการเผาประมาณ 20,000 ไร
1: ่ครับ
0: แต่เราเห็นตัวเลขตั้งแต่กลางคืนแล้วเพราะว่าเราจะเห็นแบบบนดาวเทียมว่ามันไฟมันลุกเป็นปื้ดเลยอ่ะแล้วก็เราก็เริ่มเตือนกันละเราก็เริ่มออกสเตทเมนต์กันตอนกลางคืนนะครับทางผู้ว่าท่านก็มาที่วอร์รูมตอนเช้าแล้วก็อธิบายให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นแต่คืนนั้นน่ะเผาแล้วก็ลมทั้งหมดเนี่ยพัดฝุ่นเข้ากรุงเทพพื้นที่อยู่ประมาณ 20,000 ไร
1: ่
0: แต่ตัวควันเนี่ยใหญ่เท่ากรุงเทพคือประมาณล้านไร
1: ่โอ้โห
0: แล้วดาวเทียมก็เห็นชัดบอกว่าควันก้อนเนี้ยกำลังไหลเข้ามากรุงเทพแล้วมันน่ะฝุ่นขึ้นทั้งเมืองเลยตั้งแต่ภาคตะวันออกหนองจอกอะไรไปจนถึงธนบุรีเลยนะก็เราก็ออกเสร็จเม้นทันก็คืออย่างน้อยรู้ละบ่ายวันรุ่งขึ้นทางผู้ว่าก็ดับไฟดับจนเสร็จนะเสร็จประมาณบ่ายสอง
1: ครับ
0: ฝุ่นก็ลงปุ๊ดเลยเพราะฉะนั้นมาเริ่มตอบแล้วว่าโอเคในวันที่เราแย่ๆด้วยการจราจรเนี่ยแม้ว่าเราจะชะลอการจราจรมากไม่ได้เนี่ยแต่ว่าเราอย่าเผาเพิ่
1: ม
0: แล้วการเผาเนี่ยมีผลเพราะนั้น เหตุจากการวันที่28 29มกราเนี่ยจากชาวนาที่เคยบอกว่าผมไม่คิดว่าผมเป็นต้นเหตุเนี่ยจริงๆมันก็เริ่มพิสูจน์แล้วนะว่ามันเกี่ยวโยงกันแต่ก็ไม่อยากมองชาวนาเป็นจำเลยอย่างเดียวนะเพราะจริงแล้วเราต้องร่วมกันทำงาน
1: ครับผมทีนี้เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องหนึ่งก็คือว่าเรื่องอากาศปิดวันอากาศปิดไอ้เจ้าวันอากาศปิดเนี่ยมันส่งผลให้เกิดอากาศแบบไหนขึ้นในกรุงเทพ
0: ฮะจริงๆโดยหลักฟิสิกส์ธรรมชาติเนี่ยอากาศมันระบายฝุ่นได้นะเพราะนั้นต่อให้เรามีรถสกปรกเนี่ยถ้าเรามีฝนตกมีลมพัดมีอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็จะถูกระบายจากกรุงเทพไปแต่ในช่วงฤดูหนาวเนี่ยอากาศมันจะจมตัวลงแล้วมันจะอยู่นิ่ง
1: ๆครับมันจะ
0: เป็นช่วงเปลี่ยนเนี่ยว่าจริงๆมันเป็นสงครามระหว่างลมหนาวกับลมมรสุมมันจะผัดกันแพ้ผัดกันชนะ
1: คร
0: ับ แต่พอลมหนาวมันเข้ามาได้เนี่ยมันจะครองแผ่นดินอยู่สัก3วัน5วันช่วงแบบเนี้ยอากาศมันจะไม่ระบายเลยมันจะอยู่นิ่งๆของมันแล้วช่วงนี้เป็นช่วงอันตรายละเพราะว่าอย่าพยายามกำเนิดมลพิษเยอะเพราะว่ามันจะเข้มข้นแต่ว่ากรุงเทพเนี่ยโชคดีอย่างเป็นเมืองที่อยู่ติดทะเลแล้วเราจะมีช่วงที่เปลี่ยนฤดูจากหนาวเนี่ยเริ่มเป็นฤดูใกล้ร้อนเนี่ยคือในช่วงเดือนปลายเดือนมกราไปถึงกุมภาเนี่ยลมมันจะเริ่มตีกันบางวันเราจะเริ่มได้ลมจากอ่าวไทยขึ้นมา
1: ครับ
0: เป็นลมใต้แหละลมใต้เนี่ยจะพัดเริ่มพัดกลางคืนก่อนมาถึงเช้าเพราะฉะนั้นถ้าลมนี้เริ่มพัดเนี่ยอากาศกลางคืนเราก็จะดีมันเป็นช่วงเวลาแหละ
1: ครับผม
0: เป็นช่วงเวลาแหละ
1: ครับ
0: อันนี้กลับมาเฉลยว่าทำไงให้อากาศกรุงเทพดีขึ้น
1: ใช่
0: ก็เริ่มเล่นเพลงเดียวกันให้เป็นจังหวะใช่ไหมเราคิดว่าสำหรับคนนครนายกเนี่ยชาวนาข้าวน้ำลึกเนี่ยถ้าต้องเผาจริงๆอ่ะจริงๆเราควรจะรับได้แต่ว่าคำถามของเขาคือเมื่อไหร่ดีสุดท้ายเราก็เริ่มค้นพบว่าเผาดีสุดตอนลมเปลี่ยนทิศจากกรุงเทพไปหาเขาแทน
1: ครับ
0: อย่าลืมนะเขาเผา28มกราคมนะเรากลับไปถามเขาก่อนว่าคุณรีบแค่ไหนที่ต้องเผาเนี่ยบอกผมไม่ได้รีบเลยผมรอฝนมาตั้งพฤษภาแล้วเราก็เลยถามเขาว่าเอ๊ะรถจะเผาทำไมกุมภาเนี่ยก็บอกก็ไม่มีใครบอกขนิว่าเขาเผาได้เมื่อไหร่เพราะฉะนั้นคำถามกลับมาคือว่าแล้วเมื่อไหร่ควรจะเผาแล้วก็บอกคิดอยู่พักนึง ก็ให้ลมเปลี่ยนทิศสิแล้วให้ลมพัดกลับไปกรุงเทพจะได้ไม่ค่อยเดือดร้อนมากก็แค่นี้แหละ
1: ซึ่งแบบว่าพอเรารู้เรื่องนี้สื่อสารเรื่องนี้ก็มีสิทธิ์ที่ฝุ่นในกรุงเทพ
0: ผมว่ามันทำให้ทุกคนแฮปปี้ระหว่างกันนะก็คือเพราะเราไม่เคยรู้จังหวะต่อกันไงถ้าเขารู้ความต้องการเราความเดือดร้อนของเราเนี่ยแล้วเขาช่วยเนี่ย จริงๆช่วยได้เลยนะ
1: ครับ
0: ก็คือเขาชะลอการเผาไปเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้คำตอบอยู่ปลายจมูก
1: ซึ่งแปลว่าตอนนี้มีการสื่อสารเรื่องนี้
0: เริ่มแล้วแล้วก็ปีนี้จะเห็นว่ากรุงเทพอากาศดีเห็นไห
1: มอ
0: ีกอันนึงก็คือเทคโนโลยีเป็นกุญแจที่จะไขความลับพวกนี้นะ

ถ้าเรามองไม่เห็นเนี่ยมันก็ไม่รู้จะเกิดไงตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ก็เริ่มใช้ดาวเทียมมากขึ้นแล้วปีที่แล้วมันปีแรกที่เราเริ่มเห็นว่าเราเผานากันเท่าไหร่นะหลักการก็คือเขาถ่าย

0: พี่ก็รู้นะ
1: ได้โดยตรง
0: ของลุงถ้าคนดูแผนที่รู้ว่าตรงนี้ของใครเลยนะเดินไปบอกลุงเจ้าของก็ได้แบบหนูเห็นนะว่าลุงเผาไปแค่รู้ละแต่ข้อมูลนี้มาถึงทุกคนแล้วนะแล้วก็เขาก็ตีแปลงให้เราด้วยแต่ว่าอย่างที่บอกมันก็ PDPA นะเราไม่จำเป็นต้องรู้ของใครแต่ผมว่าหน่วยงานราชการต้องรู
1: ้ครับผม
0: นะครับ
1: ทีนี้นอกจากเรื่องของการเผาไร่เผานาแล้วเนี่ยอาจารย์ก็พูดถึงอีกเรื่องนึงคือเรื่องจราจรเรื่องรถทั้งหลายเรื่องรถเนี่ยเรามีสิทธิ์แก้ปัญหาให้มันดีขึ้นได้ไหมฮะ
0: มีสิผมว่าสิ่งหนึ่งที่ขาดตอนนี้ในฐานะคนกรุงเทพนะคือเวลามีรถสกปรกมาจอดข้างเราเนี่ยเราไม่รู้เลยคันไหนสะอาดคันไหนสกปรกแค่นี้ว่ารู้ว่าคันไหนไปตรวจดูแลสุขภาพรถได้ดีดูแลสภาพได้ดีเปลี่ยนน้ำมันอะไรต่างๆเนี่ยพอลลูชันมันก็จะต่ำ
1: ครับ
0: แค่นี้เราอยากรู้จริงๆเนี่ยกรุงเทพมหานครเขาลงทะเบียนนะคือก่อนปีนี้อีกส่วนนึงถ้าพูดถึงจราจรก็คือว่าเขาให้รถพวกเนี้ยไปลงทะเบียนส่วนใหญ่เป็นรถใหญ
1: ่
0: ซึ่งถูกควบคุมโดยกรมขนส่งทางบก
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็พอไปตรวจสภาพตรวจมลพิษเนี่ยก็จะพบว่าก็จะให้ว่าคันนี้สีเขียวแล้วตือตรวจผ่านทุกอย่างแล้ว
1: ครับ
0: เพราะนั้นไซต์ก่อสร้างในกรุงเทพตอนนี้จะไม่ได้ใบอนุญาตถ้ารถทุกคันที่เข้ามาทำงานเนี่ยไม่เป็นสีเขียวก็เริ่มแบบนี้ละแต่เวลามีรถมาจอดเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าคันไหนแดงคันไหนเขียวซึ่งอันเนี้ยผมว่าเป็นพลังที่สำคัญนะเพราะว่าถ้าไม่ใครบอกอะไรก็ไม่ใครรู้อะไร มันก็อยู่ข้างตัวเราไปตลอดเวลาบางทีประชาชนน่าจะรวมกันนะแล้วก็หาวิธีการทางเทคโนโลยีก็ได้นะว่าขอให้รู้ว่าเอ๊ะเราขับรถไปจอดสี่แยกนะมีคันหนึ่งเริ่มมาจอดข้างเรา อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราใช้มือถือยกขึ้นมาแล้วส่องทะเบียนเนี่ยแล้วตอบได้ว่าแดงหรือเขียวอะแค่นั้นก็พอแล้วล่ะ
1: เราจะเห็นข้อมูลนี้ก็มีอยู่
0: ใช่แล้วเราไม่จำเป็นต้องรู้ว่าเจ้าของมันชื่ออาแปะอะไรหรอกนะ ไม่ต้องรู้อะไรทั้งนั้นแค่รู้ว่านี้เขียวหรือแดงอะก็อยู่ตำแหน่งไหนอะไรอย่างเงี้ยวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่รถคันนี้อยู่ตรงเนี้ยแล้วถ้าเราช่วยกันเป็นล้านคนนะเด็กๆหยิบมือถือมาจับผมเรียกเกมจับรถโปเกไม่ต้องม่อนไหมแต่แค่นี้แหละว่าหยิบมาแล้วเฮ้ยรถคันนี้เป็นตัวตึงอะจับมาแล้วเป็นแสนครั้งเนี่ยเอาแต้มไปเลยสูงๆเพราะว่าคันนี้ตัวตึง
1: ก็คือเหมือนเป็นหูเป็นตาให้กับ
0: จริงๆเขาต้องการสายตาเด็กๆว่ามาช่วยกันดูว่าเพราะว่าถ้าไม่มีอย่างเงี้ยคนจะไม่ตระหนัก
1: ครับ
0: แล้วก็เมื่อไม่ประจักษ์ก็จะไม่สนใจเพราะว่ามองไม่เห็นแต่ขอให้มองเห็นน่ะ
1: ครับ
0: ก็เคยมีคำถามว่าก็เอาสติ๊กเกอร์แดงเขียวไปติดทะเบียนเขาได้ไหมเขาบอกมันปลอมง่ายจะตายก็จริงนะ
1: ก็จริง
0: พิมพ์แป๊บเดียวมันก็ได้แต่ว่า
1: แต่แปลว่าทุกวันนี้เนี่ยรถที่แบบก่อมลพิษเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ผิดกฎหมายใช่ไหมครับคือยังวิ่งได้บนท้องถนน
0: กฎหมายแล้วก็อ่อนนะแต่ว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่กรุงเทพมหานครเพิ่งได้อาญาสิทธิ์มาก็คือกรุงเทพมหานครสามารถเป็นเขตควบคุมมลพิษได
1: ้
0: เฉพาะวันที่อากาศแย่ถ้าเขาประกาศเนี่ยแต่ไม่ใช่ทุกวันนี่อยากได้ทุกวันแต่ว่าปีนึงเขาประกาศได้แค่ไม่กี่วันเองอะอาจจะ5วัน7วัน
1: ในมุมมองของอาจารย์คิดว่ามันควรจะเป็นไหมแล้วก็มันเป็นไปได้ไหมครับ
0: จริงประกาศทุกวันก็อาจจะไม่ไหวนะเพราะว่ามันมีคือถ้าบอกว่ากรุงเทพมหานครมีสิทธิ์เนี้ยเวลาเขาประกาศเนี้ยเขาสามารถควบคุมให้รถห้ามเข้ากรุงเทพได้แต่มันทำอย่างนี้ทุกวันไม่ได้ไงนึกออกไหมก็ได้เฉพาะวันที่มันแย่ๆที่ผมบอกว่าวันที่อากาศไม่ระบายช่วงนี้อาจจะประกาศได้แต่ว่าผมว่าจริงๆแล้วอ่ะขอให้ประชาชนเริ่มประจักษ์กันเลยก่อนว่าคันนี้มันแดงเยอะมากเลยแล้วไม่มีใครรู้ว่ามันแดงเนี่ยผมว่าถ้าทุกคนรู้เนี่ยจะง่ายกันเยอะ
1: ครับอีกเรื่องนึงที่อาจารย์ได้พูดถึงไว้ก็คือเรื่องรถเมย์นะครับซึ่งก็มีจำนวนอยู่ไม่น้อยแล้วก็มีรถเมย์เก่าอยู่เยอะเหมือนกันสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจารย์มีข้อเสนอไหมครับว่าเราควรจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไง
0: โอ้จริงๆต้องบอกรถเมย์ก็เป็นรถดีเซล6ล้อใหญ่นะแล้วก็ไม่ค่อยมีใครแก้ปัญหาเขาได้หรอกแต่จริงปีนี้กรุงเทพมหานครไปตรวจนะก็เห็นใน YouTube ก็ตีกันอยู่หน้าอู่นั่นแหละในอู่ก็มาบอกว่ามีคุณมินอำนาจอะไรมาจับฉันกรุงเทพบอกผมไม่ได้จับนะผมพากรมการขนส่งทางบกมาจับอะไรเงี้ย แต่ว่าอู่นั้นเท่าที่เราอ่านใน YouTube ก็คือรู้สึกจะตกทั้งอู่เลยรถมันจะไปเซิร์ฟไม่ได้ผมคิดว่ามันเป็นสำนึกของรถเมย์เหมือนกันนะว่าต้องเรื่องพวกนี้ประชาชนสนใจแล้วซึ่งจริงต่อไปเนี่ยพรบอากาศสะอาดจะคงจะช่วยแหละพวกผู้ก่อคงจะเป็นผู้จ่ายหรือหน่อยคนก่อมลพิษเนี่ยจะต้องมีต้นทุนมากขึ้น
1: อาจารย์ช่วยอธิบายหลักคิดตรงนี้สักนิดนึงครับว่าหลักคิดที่ควรจะเป็นเนี่ยในแง่กฎหมายเนี่ยมันควรจะระบุไว้ยังไงบ้าง
0: ครับก็หลักเดิมนะผู้ก่อควรเป็นผู้จ่ายเพราะไม่งั้นผู้ก่อฟรีหมดอย่างเงี้ยสังคมแล้วก็เลยสกปรก
1: แล้วเขาก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไร
0: ใช่แล้วคนทำดีก็ทำทำไมเพราะว่า มองไปข้างๆคนทำไม่ดีก็ไม่เห็นมีต้นทุนอะไรเพิ่มนึกออกไหมกลายเป็นว่าฉันทำดีแต่ต้นทุนฉันเพิ่มต้องมารับผิดชอบเองอีกแล้วก็แข่งขันไม่ได้

0: การแข่งขันในสนามฟุตบอลเนี่ยมันควรจะราบเรียบอะไม่ใช่เอียงไปข้างอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ย เราควรจะลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าแบบนี้เป็นสิ่งที่คนกรุงเทพไม่ต้องการเราต้องการรถที่เข้ามาในกรุงเทพแล้วควรจะเป็นรถมลพิษต่ำ
1: ครับจากที่อาจารย์ได้ทำงานมาเนี่ยครับพอเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องที่ว่าถ้าประชาชนตื่นตัวแล้วก็เรียกร้องสิทธิ์ในเรื่องนี้มากขึ้นอาจารย์มองว่าประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้มากเพียงพอหรือยังเอาแค่กรุงเทพก่อน
0: นะเอาในสังคมเทพก่อนคือกลไกการขับเคลื่อนประเทศเนี่ยมีใครบ้างผมว่าราชการก็ขับไม่ไปถ้าขับไปนานแล้วมั้งผมว่าคนกลุ่มเดียวที่จะขับประเทศนี้ไปแล้วจะมีความมุ่งมั่นภาคเพียรที่จะขับจนถึงที่หมายนะคือประชาชนที่ฉลาดขึ้นแล้วก็มีปัญญามากขึ้นแต่ในอดีตเรามีความรู้ไม่พอกันในหลายๆเรื่องแล้วพออยู่ในสภาพแบบขาดข้อมูลเนี่ยเราจะทะเลาะกันคนนึงบอกว่าเกิดจากสิ่งนี้อีกคนบอกจากอีกสิ่งนี้แล้วก็มาตีกันแต่พอข้อมูลมันถึงเนี่ยทุกคนจะเริ่มเข้าใจละมันเป็นเพราะเหตุนี้แหละแล้วช่วยกันแก้ที่ต้นตอที่ต้นเหตุดีกว่า
1: อ
0: ันเนี้ยคุยได้แล้วก็เริ่มคุยแล้วแล้วก็เริ่มขยับไปได้แล้ว
1: คือฟังจากอาจารย์รู้สึกว่ามันเห็นภาพเข้าใจง่ายแล้วก็ดูเหมือนว่าควรจะต้องแก้ไขได้ด้วยนะฮะอาจารย์มีความหวังว่ามันจะแก้ไขได้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนคร
0: ับ ได้สิผมจริงผมเริ่มงานฝุ่นเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วนะแล้วผมก็เริ่มเห็นว่า สังคมตอนนั้นตีกันหมดเลยแต่พอข้อมูลมันถึงประชาชนเนี่ยแล้วทุกคนอ่านแล้วเข้าใจเนี่ยมันต้องมีคนช่วยแปลนะเพราะว่าราชการมักจะพูดภาษาเทพพอเทพมามากๆประชาชนไม่เข้าใจไม่อ่านด้วยแต่ว่าถ้าหาคนช่วยแปลสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นภาษาชาวบ้านได้เนี่ยประชาชนจะเริ่มเข้าใจละหลังจากนั้นความปรองดองจะเริ่มมี
1: ครับผมเคยไปทำสารคดีที่อัมสเตอร์ดัมแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขามีนโยบายว่าภายในปี2030มั้งครับเขาจะไม่ให้รถบรรทุกที่ก่อมลพิษหรือถ้าจำไม่ผิดอ่ะอาจจะต้องใช้ไฟฟ้าด้วยซ้ำเลยครับถึงจะเข้ามาในเมืองได้อาจารย์มองว่าในแง่ของการดำเนินนโยบายแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นภาระหน้าที่ของใครที่จะสร้างความเป็นไปได้นี้ขึ้นมาได
0: ้ต้องช่วยกันกรมการขนส่งทางบกควบคุมรถใหญ่อยู่ตามกฎหมายเป็นอย่างนั้นนะครับก็จริงๆรถเข้าได้นะขอให้มีมลพิษต่ำไม่ใช่หมายความว่าห้ามเข้านะ
1: ครับ
0: แต่ว่าก็ไปดูแลรถให้ดีก่อนดีกว่าเอาให้ถึงที่สุดอ่ะแล้วจะต้องเป็นไฟฟ้าก็ว่ากันอย่างรถเมย์นี่ควรจะเป็นรถไฟฟ้าละมันวิ่งได้คือจริงๆรถเมย์มันวิ่งตามเส้นทางที่ฟิกถูกไหมคือคงที่หัวกับท้ายก็มีเครื่องชาร์จได
1: ้
0: ควรจะเป็นคนแรกๆเลยที่เปลี่ยนเพื่อประชาชน
1: ครับ
0: นึกออกไหมเราก็ไม่ควรแบบไม่อยากเห็นรถเมย์ควันขโมงเลยอะไรเงี้ยแต่เราเห็นว่าตลอดชีวิตนะแต่เนี้ยภาพพวกเนี้ยเราต้องเริ่มบอกว่าไม่ดีมั้งเราควรจะเปลี่ยนแล้วมั้งรถเมย์ควรจะเป็นตัวอย่างให้กับสังคม
1: ครับ
0: รถของกรุงเทพมหานครทั้งหมดด้วยต่อไปราชการควรจะเป็นตัวอย่างอ่ะผมคิดว่าสงครามอิหร่านสหรัฐคราวนี้มันก็ตกความคิดเราเยอะนะราชการเริ่มบอกว่าถ้าจะซื้อรถใหม่ต่อไปต้องเป็นรถไฟฟ้าละอย่างเงี้ยอีกอันนึงที่เริ่มสำคัญนะพูดถึงจุดนี้แล้วผมคิดว่าประเทศเรามีพลังงานแสงอาทิตย์พอจะขับรถได้พอสมควรเลยนะถ้าใครมีพื้นที่บนหลังคาพออ่ะถ้าเขามีแผ่นโซล่า12ถึง20แผ่นเนี่ยสามารถชาร์จรถโดยได้แล้วนะคุณจะขับรถโดยเป็นอิสระจากฟอสซิลฟิวลึกซึ่งควรทำด้วยต่อไปราชการเองมีพื้นที่เยอะมากนะควรจะทำรถราชการควรจะวิ่งด้วยแสงอาทิตย
1: ์ครับผม
0: เป็นตัวอย่างเพื่อให้ประชาชนเขาทำตามนะครับเราก็ไม่ต้องกลับไปขี่ม้าขี่ลากันหรอกถ้าน้ำมันมันแพง
1: เรา
0: ขี่ด้วยแสงอาทิตย์นี่แหละผมว่าเราทำได
1: ้ครับผม
0: นะครับ
1: อาจารย์อธิบายภาพในกรุงเทพได้เห็นชัดเจนมากเลยครับขออนุญาตโยกไปที่เชียงใหม
0: ่
1: หรือว่าภาคเหนือเพราะว่าที่จริงเราได้เห็นว่าดูเหมือนวิกฤตมันก็ไม่ได้รับการบรรเทาเท่าไหร่บางปีเนี่ยเพื่อนๆที่เชียงใหม่ส่งไอ้เจ้าแอปพลิเคชันมาเนี่ยว่าขึ้นสีม่วงคือแบบโอ้โหวิกฤต
0: ไม่ไหวแล้วใช่ไหม
1: ครับมันเกิดขึ้นจากอะไรยังไงบ้างครับ
0: บริบทเขาต่างกรุงเทพตรงข้ามเลยนะคือเขาเป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขากันมีหลายเมืองเชียงใหม่ลำปางทุกเมืองอยู่ในหุบเขาหมดแต่ปัญหาของเชียงใหม่เนี่ยชัดเจนละหลังจาก6ปีเนี่ยว่ามันคือไฟป่าคราวนี้หลายคนก็พยายามเบี่ยงเบนไปบอกรถยนต์ซึ่งจริงๆเชียงใหม่มีรถไม่พอกรุงเทพหรอกนะแต่ว่าจริงๆแล้วคือไฟป่าแล้วก็หลายคนก็บอกว่ามันเป็นฝุ่นข้ามแดนมาจากแดนไกลแต่ผมจะบอกอย่างนึงว่าฝุ่นเนี่ยยิ่งไกลยิ่งจางถูกไหมเพราะฉะนั้นฝุ่นที่เราน่าจะแคร์ที่สุดคือฝุ่นที่อยู่หน้าเมืองนี่แหละ
1: แต่ว่านี่คือปัจจัยหลัก
0: ปัจจัยแล้วมันจะเข้มข้นแล้วถ้าเราพูดถึงว่าความเข้มข้นเป็นหลักเนี่ยอย่าให้มีใครจุดไฟหน้าเมืองต้นลมหรอกนั่นคือไฟป่าของเชียงใหม่แหละ
1: ซึ่ง
0: มันไม่ใช่ของเชียงใหม่อะมันเป็นของทุกจังหวัดที่อยู่ภาคเหนือ
1: เดี๋ยวเราจะค่อยๆคุยคลี่ประเด็นไปนะครับแต่อยากทราบว่าคนที่จุดเนี่ยคือใครและทำไมเขาต้องจุด
0: สิ่งแรกก็คือทำให้เห็นภาพก่อนภาพประจักษ์นะ เราเริ่มช่วยกันทำแผนที่ไฟป่าทั้งประเทศได้แล้ว

0: เราเห็นว่ามีกองกี่พันกองอยู่ตรงไหนบ้างที่สำคัญมากกว่านั้นคือมันจุดกำเนิดของแต่ละกองมันอยู่ตรงไหนเราต้องเข้าใจตรงนี้ว่ามันเริ่มยังไง
1: การรู้จุดกำเนิดสำคัญยังไงครับ
0: เพราะว่ามันจะไปรู้ว่าแรงจูงใจของการกำเนิดนั้นมันคืออะไรแล้วสุดท้ายเราจะไปตามได้ว่าใครจุดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือเป็นมาจากความเหลื่อมล้ำด้วยความเหลื่อมล้ำความยากจนเนี่ยมันทำให้เขาต้องหาเงินแล้วหลายอย่างก็คือเขาก็ไปหาอาหารในป่า
1: okay.
0: อันนี้อาจจะเพื่อตัวเขาเองส่วนหนึ่งหรือว่าขายอาหารส่วนนั้นนะให้เพื่อให้ได้เงิน
1: ถามว่าไปขายไปจุดเผาป่าแล้วก็เก็บเห็ดอะไรอย่างเงี้ย
0: เก็บเห็ด
1: ของป่า
0: ล่าสัตว์หรือล่าเนื้อสัตว์เนี่ยสิ่งหนึ่งพอรู้อย่างนี้เนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าเขาอยู่ในธุรกิจวงจรสีเทาบางอย่างละที่เขาจำเป็นต้องอยู่หรือว่าเขาเอาชีวิตไม่รอดถ้าเขาไม่ทำงานอื่น
1: อ่ะ
0: กับกลายว่าคนจุดไฟเนี่ยเป็นคนที่หนึ่งเหลื่อมล้ำสองคือในหมู่บ้านไม่มีใครเอาไม่จ้างไปทำอย่างอื่นละอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พออยู่ในแวดวงเนี้ยสิ่งที่เข้ามาก็คือยาเสพติดงั้นจะเห็นว่าแต่ละปีเนี่ยกรมอุทยานจับคนหาของป่าล่าสัตว์แล้วจุดไฟเนี่ยปีนี้ผมว่าเฉพาะเชียงใหม่เนี่ยประมาณ200คดีนะจังหวัดเดียวนะฮะเพราะนั้นผมว่าปีนี้เราจะมีเคสแบบ 5-600 คดีอ่ะที่ถูกฟ้องอ่ะแต่ในแง่ของกรมป่าไม้กรมอุทยานน่ะหน้าที่ก็คือจับกุ
1: ม
0: ส่งฟ้องแล้วก็จบละต่อไปเป็นหน้าที่ของอัยการละเรื่องของศาลซึ่งอันเนี้ยเรายังไม่มีข้อมูลเลยว่าสมมติเรามี500คดีต่อปีอ่ะมันจบยังไงสองที่น่าสนใจอย่างนั้นคือเขาเป็นใครอ่ะทำไมเขาถึงต้องมาจุดไฟแบบนี้ด้วยหรือต้องถามให้ลึกกว่านั้นคือเราช่วยอะไรเขาได้บ้างอันนี้ถามแบบมีมนุษยธรรมกันแล้วนะแต่หลายคนก็จะบอกไม่ได้ทำอย่างเงี้ยผิดกฎหมายต้องจับกุมต้องอะไรเราพยายามจับมาตลอดชีวิตแล้วเราก็จับได้แค่นี้ปีละ500ผมเข้าใจว่าน่าจะไปตามอัยการนิดนึงว่าขอดูสถิตินิดนึงได้ไหมจริงๆมันเป็น open government นะอัยการน่าจะตอบได้ว่าโอเคใน500นะเรายกฟ้องไปแค่นี้เรารอลงอาญาไปแค่นี้เลย
1: น่าสนใจมากเพราะถ้าอาจารย์บอกว่ามันมีการจับทุกปี
0: นี
1: ่แต่ทำไมมันจึงยังมีการเผาอยู่ทุกปี
0: ก็เราไม่เคยรู้ว่าตรงนี้มันเป็นไงอ่ะสองคือเราไม่เคยสนใจว่าเขาเป็นใครเราเคยรู้ชื่อเขาไห
1: ม
0: จริงผมกำลังบอกว่าทุกหมู่บ้านน่ะน่าจะรวบรวมรายชื่อนี้ไว้นะแต่ไม่ต้องเปิดเผยแบบโปร่งใสอะไรหรอกรวบรวมไว้ในเชิงลับดีกว่าแล้วก็ให้คนมีหน้าที่เริ่มเข้าไปดูว่าเขาจะช่วยได้ยังไง
1: ฟังจากอาจารย์แล้วเนี่ยเหมือนกับปัจจัยสำคัญก็คือการเผาป่าแต่ผมเคยได้ยินเรื่องที่ว่ามันมีการเผาไร่ด้วยเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัย
0: บางจุดมันก็ไม่มีเครื่องมือที่จะไปทำความสะอาดแปลงแบบรถไถต่างๆนานามันอาจจะชันเกินไปไฟส่วนนึงต้องยอมรับนะว่าจำเป็นแต่ขออย่างเดียวจะใช้ไฟเหล่านั้นในป่าขอให้ควบคุ
1: ม
0: ถ้ามีตรงนี้ได้เนี่ยแล้วรับผิดชอบเนี่ยจบตอนนี้ที่ผมว่าราชการสั่งห้ามเผาเด็ดขาดเนี่ยเพราะเขาไม่รู้ใครมีสำนึกที่จะควบคุมได้แค่ไหนก็เลยแบบแบนเลยแต่มันก็แบนแบบทางกฎหมายในทางปฏิบัติก็ไฟท่วมเลยเห็นไห
1: ม
0: ในจริงๆแล้วเนี่ยเราในฐานะประชาชนนะหนึ่งต้องยอมรับก่อนว่าไฟดีมีไฟจำเป็นมีอากาศระบายได้คุณควรจะรับได้แต่ขอให้การจุดไฟในป่าเป็นไฟที่ควบคุม
1: อีกคำถามหนึ่งคือเรื่องที่ว่าเขาบอกสภาพอากาศของโลกเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงไปคือเรื่องนี้มันมีผลไหมต่อการที่ทำให้ PM 2.5
0: นี่นะครับ
1: เราเห็นมันชัดขึ้น
0: ปลายปีนี้เราจะเริ่มเข้าซูเปอร์เอลนิโญซูเปอร์นะใน170กว่าปีครั้งนี้จะเป็นครั้งที่แรงที่สุดแล้วมันจะไปถึงฤดูไฟเราปีหน้าอันนี้ฤดูไฟเราปีหน้าเรายังงงๆอยู่เลยว่าตกลงมันจะเว้นช่วงนานไหมแต่มีโอกาสที่มันจะเว้นช่วงนานนะคือปีหน้าถ้ายังจุดไฟแบบ I don't care เนี่ยนะก็อาจจะได้ผลแบบมหัศจรรย์เหมือนกันนะคือไหม้กันทั้งประเทศระเบิดระเทิงเลยงั้นต้องระวังนะขอให้เราเริ่มใช้จุดเนี้ยเข้าไปถึงคนจุดเลยดีกว่าเริ่มเข้าใจเขาอะไรต่างๆนะมันใช้เวลาหลายปีนะแต่ว่าเริ่มเข้าใจต้นตองมันดีกว่า
1: ถ้าจะขยับวันนี้ให้ทันเลยเนี่ยครับใครต้องขยับครับ
0: รองนายก และนายกต้องมีผู้บัญชาการที่ดีอ่ะไม่งั้นมันเดินไม่ได้มันจะเดินแบบปูเดินขาเกนทั่วหาดเลยเพราะจริงๆต้องมีนายกที่ยกไม้กำกับเพลงนี้จะเดินแบบนี้แล้วทุกคนทำแบบนี้นะช่วยกันใช้เงินไม่เยอะแล้วครับใช้ความมุ่งมั่นมากกว่า
1: ในแง่ของภาคประชาชนเนี่ยครับคืออย่างตัวอย่างอย่างกลุ่มอาจารย์ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างเนี่ยครับแต่ว่าประชาชนทั่วๆไปเลยเนี่ยพอเรารับรู้เรื่องราวเหล่านี้แล้วเนี่ยเราทำอะไรได้บ้างครับกับการที่จะช่วยผลักดันให้สิ่งต่างๆไม่ได้รับการแก้ปัญหาได้ด
0: ีว่าเราเริ่มจากการสนับสนุนพรบอากาศสะอาดให้ออกก่อนเลยค่ะมันแม้มันจะไม่เพอร์เฟกต์นะแต่อย่างน้อยเมื่อกี้บันไดก้าวแรกได้ในภาคป่าไม้เนี่ยไม่ได้เขียนอะไรไว้เยอะแยะแต่ว่าหลักการคือคนที่ดูแลป่าควรจะได้รับเงินได้รับรายได้เราส่งเสริมให้มีอาชีพใหม่ไหมที่เรียกว่าวานกรไหมแทนที่จะเป็นเกษตรกรอ่ะแต่นี่คือวานกรคือคนที่ดูแลป่าให้ดีแล้วได้เงินผมว่าเราทำตรงนี้กันดีกว่าในมุมผมนะผมคิดว่าบ้านเราอ่ะมีป่าเยอะพอสมควรเลยนะเราควรจะทำป่าของเราให้สมบูรณ์ในเพื่อตอบโจทย์โลกร้อนนะเพราะว่าอีกหน่อยน้ำมันจะเยอะเกินไปหรือน้อยเกินไปแล้วยิ่งโลกร้อนขึ้นเรื่อยๆเนี่ยป่าเป็นกันชนที่ดีที่สุดที่รักษาความมั่นคงทางอาหารและน้ำไว้ให้กับคนในประเทศนั้นยิ่งโลกมันรวนเท่าไหร่เนี่ยผมว่าเราควรจะกลับไปแล้วมองป่าและน้ำเราให้มั่นคงที่สุดเพราะสองอันเนี่ยคืออาหารนะทำไงให้ป่าเก็บน้ำได้มากที่สุดเขียวที่สุดดูแลมาให้ดีที่สุดน้ำเหมือนกันพยายามเก็บน้ำให้มากที่สุดดูแลสองสิ่งนี้ให้ดีให้มั่นคงที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นทางที่ดีที่สุดละนี่คือกันชนต่อโลกร้อนนี่คือภูมิคุ้มกันต่อสภาพโลกร้อนละที่เรามี
1: ครับ
0: มันดีกว่าเรามีแต่ทะเลทรายแล้วเราก็ไม่รู้จะทำยังไงนะนั่นป่าก็ไม่มีน้ำก็ไม่มีเรามีทุกอย่างแล้วอะอยู่บนหน้าตักเนี่ยจริงๆเราต้องสนใจมันแล้วก็ทำดูแลมันให้ดีที่สุดแล้วผมว่าคนอื่นจะอิจฉาเราเต็มเลยจริงๆนะดูแลนี้ให้ดีแล้วก็เนี่ยคือความผาสุกละเงินอาจจะไม่ได้สำคัญที่สุดนะแต่ขอให้มีข้าวกินมีบ้านอยู
1: ่
0: แล้วก็ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน
1: อ
0: ันนี้แหละคือความผาสุกแท้จริงละเงินขอให้มีพอแต่ไม่ต้องรวยล้นฟ้า
1: จริงๆเรามีอยู่แล้วแต่ว่าน่าจะดูแลมันให้ได้ดีขึ้นกว่านี้รายการนี้ครับชื่อ Made My Day ผมต้องถามคำถามหนึ่งแล้วก็อยากให้อาจารย์ตอบในเรื่องนี้ก็ได้นะครับว่าในปัญหาที่เราคุยกันอยู่เนี่ยถ้ามันมีอะไรสักอย่างที่ขยับและอาจารย์รู้สึกว่าโอ้สิ่งนี้แหละ Made My Day เลยไอสิ่งที่จะขยับตรงนี้ครับในเรื่องนี้มันคืออะไร
0: ผมว่าคอนเซปต์แรกนะพรบอากาศสะอาดโดยไม่ใช่ตัวกฎหมายอาสากฎหมายนะไม่ใช่กระดาษแผ่นนะแต่คอนเซปต์ว่าผู้ก่อควรจะเป็นผู้จ่ายเราต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมต่อสิ่งแวดล้อมแล้วล่ะว่าอะไรคืออะไรแล้วจากคำนี้ดูซิว่าใครทำดีแล้วเราควรจะรีวอร์ดเขาอะส่วนคนไม่ดีเราต้องเอามาไม่เลียวหวดบ้างนะเพราะว่าเธอเล่นไม่แคร์โลกเลยฉันลูกหลานฉันตายหมดถ้าเกิดเธอทำอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเริ่มอันนี้กว่าแล้วผมว่าจริงๆประเทศนี้อุดมสมบูรณ์ความผาสุกน่าจะมีอีกเยอะเลยต่อไปผมว่าเดี๋ยวโลกร้อนขึ้นไปเยอะๆอ่ะเราจะรู้สึกเลยว่าประเทศนี้สวรรค์ประเทศไทยนะงั้นดูแลความเป็นสวรรค์เราให้ดีดีกว่าเราอย่าให้ใครลุกลามนะพยายามป้องกันอธิปไตยเราให้ดีที่สุดแล้วอย่าล้มจากข้างในด้วย ดูแลความมั่นคงข้างในให้ดีแล้วก็เราจะมีข้าวกินเสมอแหละนะเพราะประเทศนี้สวรรค์จริงในแง่ของความมันอยู่นะอาจไม่ใช่สวรรค์ของการทำเงินถ้าใครบูชาเงินก็ควรจะไปอยู่ที่อื่นแต่ว่าถ้าบูชาความพอเพียงเนี่ยที่นี่คือสวรรค์
1: ครับผม
0: แล้วก็ถ้าจะแก่เจ็บตายที่นี่นี่สวรรค์อย่างแท้จริง มีฝรั่งเยอะมากเลยอยากมาแก่เจ็บตายที่นี่ตอนนี้คือสวรรค์ละ
1: ครับผมขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ

0: การตัดสินนะครับเราก็พิจารณาจากหลายๆด้านนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสวยงามบรรยากาศองค์ประกอบศิลปะอะไรต่างๆแต่สิ่งสำคัญที่เราจะไม่ละเลยก็คือเรื่องของเบื้องหลังการถ่ายภาพ
1: ในหลายๆสนามเนี่ยเริ่มให้ความสำคัญกับจริยธรรมการถ่ายภาพคีย์ง่ายๆเลยครับ Why or Model เมื่อไหร่ที่ใครไปก็ไปตามถ่ายตัวนั้นได้ในที่นั้นสัตว์ตัวนั้นกลายเป็นโมเดลไปแล้ว 50% ของคะแนนเนี่ยมาจากความสวยงามเป็นหลักไม่ได้เป็นจากการถ่ายยาก10คะแนนเป็นเรื่องของความยากในการคอนโทรลกล้อง10คะแนนเป็นเรื่องราวสตอรี่ของมันถ้าทั้งหมดจะหายไป

0: โดนตัดสิทธิ์ก็คือจากการที่เราข้ามเส้นของจริยธรรมการถ่ายภาพ
1: ภาพที่ได้รางวัลเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นภาพที่ดูมีบรรยากาศสวยๆซึ่งกรรมการหลายท่านเนี่ยก็รู้สึกว่าเออเห็นตรงกันว่าภาพแบบนี้มันสื่อสารได้ดีตรงที่ว่ามันทำให้คนดูรู้สึกสบายตามีอะไรที่มันไม่ต้องไปแตะเรื่องของจริยธรรมในการถ่ายภาพสังเกตว่าหลายภาพเนี่ยมันจะเป็นความเหมาะเจาะพอดีจังหวะชีวิตที่พอดี
0: เส้นแบ่งมันอยู่ตรงนี้เราเข้าไปสัมผัสธรรมชาติแล้วทำให้แบบเราอิ่มเอมใจหรือเราเข้าไปเพื่อตักตวง
1: ไทย PBS ชีวิตติดปีก

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ขยายผลขบวนการพ่อทิพย์รับจ้างแจ้งเกิดเท็จให้ต่างด้าวพบ5โรงพยาบาลเอกชนเอี่ยวเตรียมเรียกหมอทำคลอดสอบความเชื่อมโยงมหาดไทยเข้มยกระดับมาตรการรับรองบุตร
1: ฉีดสารเคมีและซีเมนต์ลงสู่ชั้นดินปิดช่องว่างใต้ดินเสริมความแข็งแรงของชั้นดินลดความเสี่ยงน้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ล่าสุดพื้นดินจุดสุดตัวแล้ว
0: ตำรวจเร่งขยายผลหลังจับดินรินขบวนการขนยาเสพติดออกนอกประเทศออกหมายจับโรสผู้ติดต่อแอร์มีนาตำรวจเชื่อหนีออกนอกประเทศแล้ว
1: บาวีถล่มหมู่เกาะตอนใต้ญี่ปุ่นฝนตกหนักลมกระโชกรุนแรงไต้หวันสั่งอพยพนับหมื่นคาดพายุพัดฝั่งจีนวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยงไทย PBS นะครับวันนี้วันเสาร์ที่11กรกฎาคมครับคุณผู้ชมอยู่กับคุณออนซีเนียมอนโมลีและผมอนุชาคำดวงครับ
1: คุณผู้ชมคะหลังจากใช้เวลาในการสืบสวนนานกว่า2สัปดาห์เพื่อไปให้ถึงต้นตอของยาเสพติดที่แอร์โฮสเตสไปถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียค่ะล่าสุดตำรวจนำตัวนายเอกวิทย์ซึ่งใช้ชื่อว่ารินในแอปพลิเคชัน LINE ซึ่งนายเอกวิทย์ก็เป็นคนที่ติดต่อในการส่งของให้กับแอร์สาวคนนี้เอาไปฝากขังนะคะเป็นการฝากขังเมื่อวานนี้นอกจากนี้ค่ะยังมีการขยายผลไปยังเครือข่ายขนยาเสพติดข้ามชาติในการติดตามตัวนางสาวจันทราที่ใช้ชื่อว่าโรสโดยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยอมรับนะคะว่านางสาวจันทรานั้นมีตำรวจที่ต้องการติดตามตัวโดยตำรวจพบว่าคนที่ใช้ชื่อว่าโรสหรือว่านางสาวจันทราหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วนายเอกวิทย์ผู้ต้องหาในเครือข่ายยาเสพติดซึ่งใช้ชื่อแชทว่ารินถูกคุมตัวจากจังหวัดพะเยามาสอบสวนที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดขณะนี้ถูกตำรวจคุมตัวฝากขังต่อศาลแล้วซึ่งนายเอกวิทย์ถูกดำเนินคดีในข้อหาร่วมกัน

0: มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายตำรวจเปิดเผยโครงข่ายยาเสพติดกลุ่มนี้หลังจากที่แอร์โฮสเตสมีนาถูกจับกลุ่มที่ประเทศออสเตรเลียในการนำเข้ากระเป๋าผ้าซึ่งซุกซ่อนเฮโรอีนเริ่มจากการแกะรอยคนส่งของไปจนถึงจับนายอติราที่เป็นคนขับรถตามไปจนถึงนายอุทัยที่เป็นคนส่งของซึ่งเป็นชายซึ่งสวมใส่ฮู้สีน้ำเงินจนไปพบกับกระเป๋าของกลางเป็นกระเป๋ารูปช้างจากนั้นก็พบว่ามีอีกคนหนึ่งก็คือนายณัฐวัฒน์ซึ่งเป็นคนรับฝากของแล้วก็นำหลักฐานไปทำลายและคนล่าสุดที่จับกุมได้ก็คือนายเอกวิทย์ค่ะนายเอกวิทย์เป็นจิ๊กซอว์สำคัญที่ทำหน้าที่ไปซื้อกระเป๋าผ้ามาให้กับเครือข่ายที่เป็นเครือญาติกันก็คือนางสาวจันทราซึ่งใช้ชื่อติดต่อว่าโรสโรสติดต่อไปจนถึงแอร์มีนาในการรับหิ้วของไปที่ออสเตรเลียแม้ว่านายเอกวิทย์จะอ้างว่าเป็นแค่ผู้รับจ้างแต่ก็รับว่าไปรับกระเป๋าที่ซุกซ่อนเฮโรอีนส่งให้กับเครือข่ายถึง3ครั้งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าตอนนี้ตำรวจมีหมายจับของนางสาวจันทราแล้วแต่ว่าจากเบาะแสที่ติดตามก็พบว่านางสาวจันทราหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วซึ่งตำรวจยังคงเร่งติดตามตัวรวมถึงบุคคลในเครือข่ายซึ่งเชื่อว่ายังมีอีก
1: อันนี้อยู่ใกล้ๆผมว่าน่าจะออกทางช่องทางธรรมชาตินะครับเพราะว่าหลบหนีไปในลักษณะกระทันหันนะครับแล้วก็ได้สั่งให้ทางภาค5เนี่ยเข้าไปค้นที่บ้านพักแล้วที่เชียงรายส่วนผลยังไงเดี๋ยวเอามาประกอบสำนวนก็คิดจะน่าจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดครับ
0: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ยังระบุว่าการคลี่คลายคดีในไทยและการขยายผลไปยังเครือข่ายแม้จะยังไม่ชัดเจนนะคะว่าแอร์โฮสเตสจะถูกหลอกหรือมีส่วนรู้เห็นอย่างไรแต่ว่าผลทางคดีทางการไทยและเจ้าหน้าที่ของออสเตรเลียมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างต่อเนื่องสำหรับคดีนี้ค่ะพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่าขณะนี้คดีถูกนำเข้าไปเป็นคดีพิเศษและล่าสุดพนักงานสอบสวน DSI ได้ขอศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเป็นระดับสั่งการอยู่ในประเทศลาวจำนวน3คนและคนไทยอีก1คนซึ่งเป็นชายไทยถูกจับไปแล้วล่าสุดเจ้าหน้าที่ขยายผลจากเรื่องนี้ไปยังเครือข่าย2สายคือสายเหนือและสายอีสานค่ะแม้ว่ายังไม่มีจุดร่วมกันของกลุ่มผู้ต้องหาแต่ว่าต้นทางยาเสพติดมาจากลาวและปลายทางไปยังประเทศออสเตรเลียเหมือนกันเจ้าหน้าที่จึงมีการสันนิษฐานว่าทั้ง2เครือข่ายเป็นเครือข่ายเดียวกัน
2: ส่วนอีก1คดีนะครับตำรวจขยายผลจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการพ่อทิพย์ครับรับจ้างแจ้งเกิดเท็จให้กับต่างด้าวนะครับและเตรียมที่จะเรียกหมอที่มีชื่อทำคลอดมาสอบปากคำด้วยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่นะครับหลังจากจับกลุ่มเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชนได้เบื้องต้นอาจจะพบความเชื่อมโยงถึง5โรงพยาบาลด้วยกันครับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือนะครับทยอยนำตัวผู้ต้องหาคดีทำคลอดเท็จพิมพ์ลายนิ้วมือทำประวัติก็ประกอบไปด้วยนางสาวสิริพรเจ้าหน้าที่ทะเบียนสำนักงานเขตนางสาวสุนีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชนนายองอาจนายวิโรจน์และนายประจวบซึ่งเป็นพ่อทิพย์โดยนายประจวบยังมีชื่อเป็นนอมินีกรรมการบริษัทไชน่าเรลเวย์นัมเบอร์เทนจำกัดซึ่งเกี่ยวข้องกับคดีตึกสตง.ถล่มนะครับผู้สื่อข่าวมีโอกาสสอบถามจากนายองอาจนะครับก็เล่าให้นักข่าวฟังบอกว่าสาเหตุที่ยอมจดทะเบียนสมรสกับหญิงชาวจีนเนื่องจากว่าเป็นเพื่อนของแฟนจึงไว้ใจยอมช่วยเหลือหลังจากจดทะเบียนสมรสได้5ปีก็หย่าร้างกันนะครับต่อมาเมื่อหญิงชาวจีนคลอดบุตรกับชายชาวจีนและไม่มีผู้รับรองบุตรก็เลยลงนามรับรองให้เด็ก2คนทำมาทั้งหมด2ครั้งนะครับห่างกันประมาณ 2-3 ปียืนยันว่าไม่ได้รับค่าจ้างจากการจดทะเบียนสมรสได้รับเพียงเงินชดเชยค่าเสียเวลาในการหยุดขับรถแท็กซี่และค่าเช่ารถเป็นเงินสดครั้งละ 2,000 บาทครับ
3: เงินให้เราเท่าไหร่
4: จากอดีตแฟนเราใช่ไหมฮะแต่เขาบอกเขาไม่ค่าเท่านั้นค่าเสนอค่าใช้จ่ายเราเท่าไหร่ปะเขาบอกมาให้เท่าไหร่ตอนนั้นนะ
5: ไม
4: ่
5: ได้ให้
4: ไม่ได้ให้เลยเหรอ
5: แล้วเหตุผลที่พี่เซ็นนะคะเขาให้เหตุผลที่ว่าอะไรว่าขอให้พี่เซ็นเนี่ยเพราะอะไรอะคะ
6: ต้องการอาศัยอยู่ประเทศ
5: พี่รู้ไหมว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอะค่ะถ้าเกิด
6: กลัวเหมือนกันนะ
4: แล้วพี่รู้ไหมว่าถูกสอนใช่บักเมย์จะรับรองผลรู้ไหมเรื่องเด็กอะ
0: มาที่คนนี้ค่ะเสื้อสีชมพูถ้าจำกันได้ก็เคยมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้น 10% บริษัท China Railway No. 10นะคะก็คือนายประจวบผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งนายประจวบก็ยอมรับว่าเคยเป็นพ่อของเด็กชาวจีนแต่ว่าครั้งนี้ไม่ตอบคำถามใดๆค่ะทั้งการที่ไปรู้จักกับคนจีนได้ยังไงเซ็นชื่อรับรองบุตรไปแล้วกี่คนแล้วก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ยังไงนอกจากนี้ยังมีนางสาวสุนีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชนที่ไม่ยอมตอบคำถามอะไรเลยได้แต่นิ่งเงียบเช่นเดียวกับนางสาวสิริพรเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตที่ได้แต่ยืนนิ่งไม่ยอมพูดจาไม่ตอบคำถามอะไรกับผู้สื่อข่าวแต่ว่ามีหน้าที่ที่เคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดเจน
5: ที่เราได้รับค่าจ้างไหมคะ
7: พี่สิริพรพูดได้นะพี่
8: สังคมจะได้รู้นะว่าพี่ถูกหลอกหรือไม่ถูกหลอกแต่ชี้แจงได้นะจ๊ะมีโอกาสได้พูดแล้วนะ
0: ในส่วนของนางสาวสิริพรค่ะมีรายงานว่าเคยถูกจับกุมในความผิดลักษณะเดียวกันนี้มาแล้ว1ครั้งเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะเป็นครั้งแรกก่อนที่จะถูกย้ายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่อื่นค่ะ
2: เบื้องต้นสำหรับผู้ต้องหาที่เป็นพ่อทิพย์ทั้งหมดนะครับถูกแจ้งความในข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นโดยมิชอบและสนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นหน้าที่โดยมิชอบและจะถูกนำตัวไปขออำนาจศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางฝักขังในวันนี้ครับมีรายงานแจ้งว่าคดีพ่อทิพย์ที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่คาดว่าจะมีการแจ้งเกิดเท็จกับเด็กชาวต่างชาติประมาณ500คนนะครับยังไม่ถึง 1,000 คนจากการสืบสวนพบว่ามีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชนชื่อดัง5แห่งที่ตั้งอยู่ในเขตบางรักธนบุรีบางกอกน้อยบางขุนเทียนและภาษีเจริญที่มีส่วนเกี่ยวข้องทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพระบุนะครับว่ากรมจะลงไปตรวจสอบโรงพยาบาลทั้ง5แห่งที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับการแจ้งเกิดเท็จภายในวันจันทร์นี้ครับและจะพิจารณาความผิดเกี่ยวกับสถานพยาบาลหากพบว่ามีแพทย์เข้าไปเกี่ยวข้องก็จะส่งเรื่องให้แพทยสภาดำเนินการต่อไปขณะที่นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่ากระทรวงมหาดไทยได้เร่งยกระดับมาตรการป้องกันการรับรองบุตรโดยมิชอบเพื่อที่จะอุดช่องโหว่ที่ขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติใช้เป็นช่องทางให้เด็กต่างด้าวได้รับสัญชาติไทยก่อนที่จะนำไปใช้ถือครองทรัพย์สินประกอบธุรกิจหรือว่าฟอกเงินผ่านบุคคลสัญชาติไทยครับโดยกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการเร่งด่วนไปยังสำนักทะเบียนทั้ง887อำเภอทั่วประเทศปรับปรุงมาตรการรับรองบุตรกำหนดให้กรณีที่บิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติต้องมาแสดงตนต่อหน้าเจ้าหน้าที่พนักงานทะเบียนด้วยตัวเองเพื่อที่จะยืนยันความเป็นบิดามารดาและป้องกันการแอบอ้างหรือการใช้เอกสารเท็จปิดช่องโหว่ของระบบทะเบียนราษฎร์ครับแม้ว่าตอนนี้จะยังอยู่ระหว่างการขยายผลนะครับว่าตัวเลขเด็กที่แจ้งเกิดเท็จเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่กันแน่นะครับแต่ว่าข้อมูลล่าสุดอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชนถึง5แห่งด้วยกันในกทม.ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแจ้งเกิดเท็จแม่จีนพ่อไทย5โรงพยาบาลเลยนะ
0: ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเด็กก็เป็นแค่ปลายทางของขบวนการที่สวมสิทธิ์หรือว่ามีการทุจริตทางทะเบียนราษฎร์เท่านั้นนะคะต้องมีการแกะรอยกันต่อจากผู้ต้องหาของขบวนการพ่อทิพย์แจ้งเกิดเท็จซึ่งถูกจับกุมไปได้แล้วส่วนหนึ่งนะคะแม้ว่าที่ถูกจับกุมได้ยังคงปิดปากเงียบปฏิเสธว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแต่ว่าจากการไปเปิดเผยข้อมูลของเจ้าหน้าที่ค่ะก็ทำให้เห็นถึงพฤติการที่ช่อฉนของหลายส่วนด้วยกันค่ะคุณผู้ชมคะแกะไปทีละส่วนนะคะพฤติการเริ่มจากกลุ่มทุนจีนต้องการให้บุตรได้สัญชาติไทยเพื่อประโยชน์ในการถือครองทรัพย์สินและการฟอกเงินค่ะมีการติดต่อผ่านหญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชนคนนี้ค่ะเธอทำหน้าที่เป็นนายหน้าจัดหาแพ็กเกจคลอดพร้อมกับสัญชาติไทย 99,999 บาทให้ไปแสนหนึ่งก็มีทอนมานะจากนั้นค่ะก็ได้จ้างชายสัญชาติไทยมาจดทะเบียนสมรสเท็จกับแม่ชาวจีนเพื่อให้มีชื่อเป็นพ่อตามกฎหมายค่ะโดยอดีตของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชนก็จะคอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารทางการแพทย์เพื่อออกหนังสือรับรองการเกิดที่เรียกว่าทร.1/1ระบุชื่อพ่อทิพย์ก่อนที่จะนำเอกสารไปแจ้งเกิดที่สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นหรือว่าสำนักงานเขตซึ่งก็มีผู้หญิงอีกคนนึงค่ะ ป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคอยสนับสนุนจัดทำแบบบันทึกปากคำที่เรียกว่า

0: ค14ก็คือหนังสือรับรองการให้อำนาจปกครองบุตรแต่ว่าเป็นฉบับเท็จนะคะเพื่อเป็นการออกสุทธิบัตรสัญชาติไทยให้ซึ่งเอกสารทั้ง2รายการปกติแล้วค่ะนายทะเบียนต้องเป็นคนที่ดำเนินการตามขั้นตอนแจ้งเกิดกรณีมีพ่อหรือว่าแม่เป็นคนต่างด้าวแล้วก็คลอดในโรงพยาบาลก่อนที่จะออกสุทธิบัตรถ้านายทะเบียนไปพบข้อสงสัยก็สามารถสั่งตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์ได้แต่ว่ามาตรการนี้ยังไม่ใช่ข้อบังคับทางกฎหมายค่ะตำรวจพิสูจน์หลักฐานเชื่อว่านี่เป็นขบวนการที่ทำมานานนับ10ปีโดยที่พ่อแม่จริงที่เป็นคนต่างด้าวจะเป็นคนที่มีศักยภาพมีเงินเป็นคนไปหาพ่อทิพย์จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐรู้เห็นคอยช่วยอำนวยความสะดวก
1: ศักยภาพในการหาพ่อทิพย์เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นพ่อแล้วก็แม่ที่แท้จริงในการหานะครับบางคนที่เราพูดอย่างนี้ได้เพราะบางคนก็เป็นลูกจ้างเป็นลูกน้องเป็นคนขับรถของ
2: พ่อแม่ตัวจริงใช่ไหมครับ
1: พ่อจริงแม่จริงอยู่แล้วหรือเป็นคนที่เชื่อมโยงกับพ่อจริงแม่จริงเพียงแต่ว่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเนี่ยอำนวยความสะดวก
3: ในแง่ของการในทางเอกสารอย่างนี้หรือเปล่าคะคือที่โรงพยาบาล
1: อันนี้ก็ถือเป็นช่องว่างนะครับว่าเป็นช่องว่างที่ทำให้เกิดอาชญากรรมขึ้นเพราะว่าช่องว่างตรงนี้มันก็ต้องคนที่จะทำเรื่องเอกสารตัวนี
3: ้
1: มันหาช่องว่างได้แล้วเชื่อมโยงไปยังเจ้าหน้าที่เขตได้เนี่ยก็ต้องรู้จักกันแล้วก็มีช่องว่างตรงนี้เราไปทำตรงนี้มาคุยกันเหมือนหาช่องทุจริตนะครับครับก็จนเกิดยังพวกเราเนี่ยไม่รู้เรื่องเอกสารที่ต้องใช้ประกอบ
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: เราจะไปทำได้ยังไงก็ต้องเป็นคนในครับรู้กัน
4: ก่อนหน้านี้มีกรณีชายชาวจีนนะครับหมิงเฉินซันผู้ต้องหาคดีครอบครองอาวุธสงครามมีประวัติการสร้างตัวตนที่ซับซ้อนสมรสกับหญิงไทยเกี่ยวข้องกับขบวนการสวมสิทธิ์และการทำทะเบียนราษฎรเท็จนะครับซึ่งเชื่อมโยงกับเครือข่ายสวมสิทธิ์ในอำเภอเวียงแหงและอำเภอเชียงดาวหรือกรณีการแจ้งเท็จในพื้นที่เทศบาลตำบลโพกลางอำเภอเมืองนครราชสีมาเรื่อยมาจนถึงขบวนการพ่อทิพย์ครับก็ถูกตั้งข้อสังเกตแล้วครับว่ามีส่วนเชื่อมโยงกันหรือไม่เจ้าหน้าที่ตั้งข้อสังเกตว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐรู้เห็นและเป็นข้อต่อสำคัญของขบวนการฟอกคนสวมสิทธิ์คนไทยครับ
1: มันเป็นเรื่องทุจริตทางทะเบียนราษฎรทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งมันมีหลายรูปแบบเราพบตั้งแต่การสวมบัตรสวมข้อมูลของคนที่ไม่มีความเคลื่อนไหวทางทะเบียนหรือคนที่ตายไปแล้วแต่ยังไม่ได้จำหน่ายมีเลขบัตรประชาชนอยู่ก็เอากำนันผู้ใหญ่บ้านหรือ คนมารับรองหรือสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่เช่นคนต่างชาติอายุ10กว่าปีแล้วเอากำนันผู้ใหญ่บ้านคนที่น่าเชื่อถือมารับรองโดยช่องใหญ่ก็คือเจ้าหน้าที่ต้องรับทำมาให้ด้วย
0: คุณผู้ชมคะเรื่องนี้สำคัญนะคะเพราะว่าขบวนการพ่อทิพย์แจ้งเกิดเท็จไม่ใช่การสวมสิทธิ์ทั่วไปค่ะเพราะว่าพบว่าผู้ต้องหาบางคนเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายทุนเทาอาชญากรรมข้ามชาติด้วยการออกสุทธิบัตรจากข้อมูลเท็จบนกระดาษเพียงแค่ใบเดียวเจ้าหน้าที่ชี้ว่านี่คือการฟอกคนและการฝังเมล็ดพันธุ์ให้มาบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศในอนาคตด้วยสิทธิ์ของคนไทย
4: กระทรวงสาธารณสุขส่งคณะลงพื้นที่โรงพยาบาลมหาสารคามนะครับไปตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสถานการณ์ขาดแคลนยาและการบริหารการเงินการคลังครับพร้อมกับตรวจเอกสารและการบริหารจัดการภายในโรงพยาบาลโดยคาดว่าจะสรุปผลการตรวจสอบได้ภายในสัปดาห์หน้าครับคณะจากสำนักมาตรฐานวินัยและระบบคุณธรรมร่วมกับกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขและสาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่7ลงพื้นที่โรงพยาบาลมหาสารคามครับแต่ว่าไม่ได้ให้สื่อมวลชนบันทึกภาพนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังจากได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสถานการณ์ขาดแคลนยาและการบริหารการเงินการคลังของโรงพยาบาล เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการบริหารจัดการยาเอกสารด้านการเงินรวมไปถึงการลงทุนปรับปรุงอาคารสถานที่และการขยายพื้นที่บริการเพื่อที่จะประเมินความเหมาะสมของการบริหารงบประมาณและการรองรับ

0: ผู้ป่วยขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบในทุกประเด็นครับโดยกระทรวงสาธารณสุขกำชับให้ผู้ตรวจราชการและสาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่7ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและคาดว่าจะสรุปผลการตรวจสอบได้ภายในสัปดาห์หน้าเพื่อที่จะสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นแก่ประชาชนรวมทั้งให้การดำเนินงานของโรงพยาบาลเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยและผู้เข้ารับบริการครับ
1: ในรอบ9เดือนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตรวจยึดกัญชาขณะที่ถูกลักลอบนำออกจากนอกประเทศกว่า 3,200 คดีคิดเป็นน้ำหนักเกือบ14ตันค่ะนี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยถูกมองว่ากำลังกลายเป็นหับในการลักลอบส่งออกกัญชาในขณะที่การควบคุมกัญชาในประเทศก็ยังมีช่องว่างทางกฎหมายอยู่ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถสกัดจับผู้โดยสารชายชาวรัสเซียซึ่งพยายามซุกซ่อนนำช่อดอกกัญชาและยางกัญชาออกนอกราชอาณาจักรน้ำหนักรวมกว่า17กิโลกรัมค่ะส่วนผู้โดยสารหญิงสัญชาติเบลเยียมถูกจับกุมได้ขณะพยายามนำกระเป๋าเดินทางซึ่งบรรจุช่อดอกกัญชาพร้อมกับกัญชาแปรรูปน้ำหนักรวมกว่า31กิโลกรัมออกนอกประเทศด้วยไล่เรียงในช่วง9เดือนแรกของปีงบประมาณ2569สามารถตรวจยึดกัญชาได้ 3,266 คดีคิดเป็นปริมาณรวม 13,960 กิโลกรัมหลายฝ่ายกังวลใจนะคะว่าประเทศไทยกำลังจะกลายเป็นหับในการส่งออกกัญชาเพราะว่าหลังจากที่มีการปลดล็อกกัญชาไทยเมื่อปี2565ในการยกเลิกความผิดฐานผลิตนำเข้ามีครอบครองผู้เสพหรือจำหน่ายไม่มีบทโทษทางอาญาไปควบคุมการลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศถูกตั้งข้อหามีความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากรและความผิดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมปี2568เท่านั้นปัจจุบันจึงมีเพียงประกาศกระทรวงสาธารณสุขปี68ที่ควบคุมกัญชาทางการแพทย์ปิดช่องสันทนาการการจ่ายกัญชาต้องมีใบสั่งจากแพทย์ในขณะที่ร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงยังไม่ออกมาค่ะส่งผลให้กลุ่มเครือข่ายกัญชาเขียนอนาคตกัญชาอนาคตไทยซึ่งเคยสนับสนุนนโยบายของพรรคภูมิใจไทยในยุค กัญชาเสรีบอกว่าข้อกำหนดกัญชาทางการแพทย์เป็นการเขียนกฎผูกขาดกัญชาโดยคนกลุ่มเดียวจึงทำให้เกิดปัญหาตามมาในปัจจุบัน
2: สิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขต้องออกกฎหมายบังคับคือวิธีปฏิบัติในการเข้าถึงการใช้กัญชาแต่มาตรฐานที่ออกมาผูกโยงกับอาคารสถานที่และเครื่องมือผูกโยงกับจำนวนเงินในการขออนุญาตไม่มีมาตรการใดที่ออกมาแล้วบ่งชี้ว่าจะทำให้ประชาชนใช้กัญชาในการรักษาอย่างเข้าใจ
1: เช่นเดียวกับผู้จัดการมูลนิธิศูนย์วิชาการสารเสพติดระบุว่าหลังจากปลดล็อกกัญชาเมื่อปี2565การใช้และการค้ากัญชาขยายตัวเกินกว่าที่กฎหมายกำกับได้นายกรัฐมนตรีจึงควรยอมรับข้อผิดพลาดนี้และออกแบบกลไกกฎหมายกันใหม่ค่ะต้องมีการพูดคุยกับคนทุกกลุ่มด้วย
3: ท่านนายกรัฐมนตรีท่านจะกรุณาพูดข้อเท็จจริงนะครับที่มันเกิดขึ้นกับสังคมไทยว่าตอนนี้ในมิติกัญชาเนี่ยมันเป็นอย่างไรใช่ไหมครับแล้วก็ชวนให้ผู้คนหรือสื่อมวลชนเนี่ยเป็นโซ่ข้อกลางในการเชื่อมข้อมูลไปในระดับพื้นที่บอกว่าตอนนี้รัฐบาลจะเอาจริงเอาจังเกี่ยวกับเรื่องกัญชาเพราะว่ามันมีผลกระทบถ้าเกิดพูดในเชิงกึ่งยอมรับส่วนหนึ่งว่าไอ้ผลกระทบจากนโยบายที่ผมใช้คำว่าอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการอาจจะผิดพลาดหรือเป็นนโยบายที่มันตัดสินใจอย่างเร็วโดยขายข้อมูลที่รอบด้านเนี่ยเราขอโทษประชาชนได้แล้วก็เรามาเริ่มกันใหม่ไง
1: ด้านผู้อำนวยการกองกัญชาทางการแพทย์กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์เฉพาะการแพทย์ทางเลือกบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขกำลังเดินหน้าจัดระเบียบธุรกิจกัญชาทั่วประเทศมุ่งใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์โดยกำหนดให้ร้านจำหน่ายกัญชาแบบเดิมต้องทยอยปิดหรือปรับเป็นสถานพยาบาลร้านขายยาหลังจากวันที่31ธันวาคม2571ค่ะปัจจุบันมีสถานประกอบการกัญชาทั้งร้านและแปลงปลูกรวมกว่า 12,000 แห่งผู้อำนวยการกองกัญชาทางการแพทย์คาดการว่าจำนวนผู้ประกอบการจะลดลงเนื่องจากหลักเกณฑ์การขออนุญาตใหม่มีความเข้มงวดมากกว่าเดิม
0: เบาะแสจากชาวบ้านนำไปสู่การจับกลุ่มยาบ้าล็อตใหญ่เกือบ4ล้านเม็ดนะครับหลังจากที่พบรถตู้ต้องสงสัยถูกนำไปจอดทิ้งไว้กลางชุมชนในพื้นที่คลอง3วาครับตำรวจสืบสวนนครบาล3ใช้เวลาซุ่มเฝ้าถึง4วันก่อนที่จะรวบผู้ต้องหาได้2คนขณะกำลังขนยาบ้าขึ้นรถกระบะครับผู้ต้องหาอ้างว่ารับจ้างจากเครือข่ายนายหอยศรีราชาให้นำยาบ้าไปส่งต่อที่จังหวัดชลบุรีครับตำรวจสืบสวนนครบาล3ตรวจยึดยาบ้ากว่า3ล้าน9แสนเม็ดนะครับหลังจากเข้าจับกุมผู้ต้องหา2คนขณะกำลังลำเลียงถุงพลาสติกสีดำจากรถตู้ไปยังรถกระบะตู้ทึบภายในซอยประชาร่วมใจ7เขตคลอง3วากรุงเทพมหานครคดีนี้เริ่มจากชาวบ้านแจ้งเบาะแสนะครับว่ามีรถตู้ของบุคคลต่างถิ่นนำมาจอดทิ้งไว้ในชุมชนหลายวันเมื่อตำรวจเข้าไปตรวจสอบก็พบว่าภายในรถมีถุงขยะสีดำจำนวนมากแต่ว่าไม่พบผู้แสดงตัวเป็นเจ้าของรถจึงวางกำลังเฝ้าสังเกตการอย่างต่อเนื่องนาน4วันจนกระทั่งคืนวันที่9กรกฎาคมเวลาประมาณ3ทุ่มนะครับมีชาย2คนขับรถกระบะตู้ทึบเข้ามาจอดเทียบก่อนที่จะช่วยกันขนถุงสีดำออกจากรถตู้ตำรวจจึงแสดงตัวเข้าจับกุมและตรวจสอบพบว่าภายในเป็นยาบ้ารวมกว่า3ล้าน9แสนเม็ดพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยผลการซักถามและสอบปากคำผู้ต้องหาที่ถูกจับทั้ง2คนให้การรับสารภาพนะครับว่ารับจ้างจากนายหอยศรีราชาให้ไปรับของและนำไปส่งที่จังหวัดชลบุรีครับโดยนายหอยจะเป็นผู้นำรถมาจอดพร้อมกับกุญแจไว้ภายในปั๊มน้ำมันก่อนถึงที่เกิดเหตุนะครับและให้ผู้ต้องหาเนี่ยนั่งรถรับจ้างมานำรถไปขนของตามพิกัดครับ
4: จากการสอบสวนซักถามพบว่าคนร้ายสอบทั้งสองคนเนี่ยนะครับได้มีการไปซื้อรถตู้และรถกระบะมือสองเพื่อเตรียมการที่จะขนยาเสพติดนะครับโดยซื้อเมื่อวันที่4วันที่5ก็ขึ้นไปขนนะครับวันที่6ก็เอาลงมาจอดนะครับเพื่อให้อีกทีมนึงมานำยาเสพติดเนี่ยไปส่งต่อนะครับซึ่งจะเห็นว่าปริมาณยาเสพติดที่ตรวจพบเนี่ย3ล้าน9แสนกว่าเม็ดเนี่ยมันมีการถูกแบ่งไปบางส่วนแล้วนะครับก็เลยยอดไม่เต็ม
0: ตำรวจระบุว่าจากแนวทางการสืบสวนนะครับขบวนการนี้เนี่ยมีเส้นทางลักลอบนำยาเสพติดจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับจนส่งมาหลายช่องทางมาพักเอาไว้ในพื้นที่ปริมณฑลแล้วก็จ้างกลุ่มลำเลียงส่งต่อครับตอนนี้ตำรวจกำลังขยายผลผู้เกี่ยวข้องส่วนผู้ต้องหาที่ถูกจับถูกควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลมีนบุรีครับเพื่อที่จะดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายครับ
1: มาติดตามเหตุการณ์น้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าแยกวงเวียนใหญ่ค่ะตอนนี้เริ่มเห็นสัญญาณดีขึ้นนะคะหลังจากที่ผู้รับจ้างสามารถอุดรอยรั่วควบคุมระดับน้ำภายในอุโมงค์ได้สำเร็จแล้ว1จุดค่ะทำให้ไม่พบน้ำรั่วซึมเข้าไปเพิ่มเติมนะคะขณะที่การทรุดตัวของถนนรวมถึงอาคารตรวจสอบเช้านี้ค่ะยังไม่พบรอยร้าวเพิ่มเติมเช่นกันติดตามเพิ่มเติมกับคุณสุภชาอินทรฤทธิ์รายงานสดจากแยกวงเวียนใหญ่เขตธนบุรีกรุงเทพมหานครค่ะ
5: การซุดตัวของพื้นที่โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้นะคะในสถานการณ์โดยรวมจะดีขึ้นแล้วค่ะแต่ทางทีมวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญก็ยังคงต้องเสริมความมั่นคงของชั้นดินนะคะและล่าสุดก็ยังไม่พบการเอียงตัวของอาคารเพิ่มเติมค่ะความคืบหน้าเหตุการณ์น้ำรั่วซึมเข้าสู่บ่อรับน้ำของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่ซึ่งส่งผลให้เกิดการทรุดตัวของผิวถนนประชาธิปกเช้าวันนี้ทีมผู้เชี่ยวชาญวิศวกรได้ติดตั้งเรื่องเก๊าแล้ว4ชุดนะคะและจะติดตั้งเพิ่มเติมอีก2ชุดรวมเป็น6ชุดเพื่อฉีดสารเคมีและซีเมนต์ลงสู่ชั้นดินที่ระดับความลึกประมาณ37เมตรเพื่อปิดช่องว่างใต้ดินและเสริมความแข็งแรงของชั้นดินและลดความเสี่ยงของน้ำที่รั่วซึมเข้าสู่อุโมงค่ะขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ติดตั้งเครื่องวัดการเอียงเพิ่มเติม11จุดใน9ตำแหน่งติดตามการเคลื่อนตัวของชั้นดินรวมถึงการเอียงของอาคารและสิ่งปลูกสร้างแบบเรียลไทม์นะคะและล่าสุดการทรุดตัวของพื้นที่ก็หยุดนิ่งแล้วและยังไม่พบสัญญาณความรุนแรงค่ะ
6: การค่าการทรุดตัวของอาคารหรือว่าพื้นเนี่ยตอนนี้ อาคารนี้ไม่มีการซุดตัวแล้วนะครับตามที่จับเครื่องโดยเครื่องที่จับวัดได้นะครับไม่มีค่าการซุดตัวผิวจราจรก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะนิ่งขึ้นนะครับก็อยู่ในแนวโน้มที่ดีนะครับความคืบหน้าแนวโน้มที่ดีครับอยู่ในระดับที่สามารถยังควบคุมได้อยู่
5: ส่วนการดูแลประชาชนนะคะนายชัชชาติ

0: สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้จัดทำฐานข้อมูลเลขที่ห้องและจำนวนผู้อยู่อาศัยจริงในแต่ละห้องค่ะพร้อมบูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงานไว้ในระบบเดียวกันเพื่อให้การช่วยเหลือรวดเร็วหากเกิดเหตุฉุกเฉินเนื่องจากบางคนก็ยังไม่ย้ายออกจากที่พักขณะเดียวกันวิศวกรก็ยังคงใช้เครื่องมือตรวจวัดการเคลื่อนตัวของโครงสร้างติดตั้งไว้หลายจุดนะคะควบคู่กับการลงพื้นที่ตรวจสอบรอยแตกร้าวของอาคารทุก1ชั่วโมงเพื่อประเมินความเปลี่ยนแปลงและขณะนี้ก็ยังไม่พบความผิดปกติค่ะ
1: นอกจากเราใช้ตัวเครื่องในการจับแล้วเนี่ยก็จะเพิ่มในของเจ้าที่ในการเดินเข้าไปสังเกตการในจุดที่เรามาร์คนะครับเป็นรายชั่วโมงเพื่อให้ชัดเจนว่ามันเป็นการรีเช็คนะครับว่ามันมีรอยแยกเพิ่มไหมแค่ไหนอย่างไรนะครับมันจะได้ติดตามสถานการณ์ได้ทันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเกิดปัญหามาเนี่ยเจ้าที่ก็จะไม่สามารถไปช่วยประชาชนได้ทันนะครับท่านผู้ว่ากังวลเรื่องถ้ามันเกิดแต่ถ้าไม่เกิดเนี่ยก็เป็นเรื่องดีนะครับก็เพราะงั้นเรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญ
0: ส่วนการบริหารจัดการน้ำภายในอุโมงค์นะคะก็ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยควบคุมระดับน้ำให้สมดุลกับแรงดันของชั้นดินเพื่อลดผลกระทบต่อโครงสร้างขณะนี้มีการสูบน้ำออกจากอุโมงค์ประมาณ20ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงค่ะสอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่ระบบที่ลดลงจากช่วงแรกสะท้อนว่าสถานการณ์ก็เริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้นค่ะจากข้อมูลล่าสุดนะคะพบว่าการสุดตัวของพื้นที่จะหยุดนิ่งแล้วนะคะและยังไม่พบความเคลื่อนไหวความผิดปกติของตัวอาคารแต่ทีมวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญก็ยังคงต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์นี้อย่างต่อเนื่องค่ะนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นที่วงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานครค่ะ
2: ขอบคุณคุณสุภชาค่ะ
3: ขอบคุณครับ
4: นายกรัฐมนตรียืนยันนะครับว่าแม้พรก.กู้เงิน400ล้านบาทไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญนะครับแต่ว่ายังคงเดินหน้าเต็มที่ไม่ได้เพราะว่าจะต้องผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองอย่างรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศครับขณะที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลเปิดข้อพิรุธหนังสือด่วนที่สุดของกระทรวงมหาดไทยเรื่องการยกเลิกแผนจัดสรรงบประมาณภายใต้เงินกู้400ล้านบาทครับนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนโพสต์ภาพเอกสารของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งสาระสำคัญระบุว่าเป็นหนังสือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเรื่องการยกเลิกจัดทำข้อเสนอแผนงานหรือโครงการภายใต้พรก.กู้เงิน400ล้านบาทตามที่กรมได้กำหนดแนวทางจัดทำข้อเสนอแผนงานหรือโครงการภายใต้พรก.กู้เงินสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประสงค์เสนอแผนงานหรือโครงการบันทึกข้อเสนอแผนงานหรือโครงการผ่านระบบสารสนเทศเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนของท้องถิ่นโดยให้จังหวัดนำเสนอคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการพิจารณาให้ความเห็นชอบและมอบหมายให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการพร้อมกับรวบรวมเอกสารข้อเสนอส่งมายังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทยและนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบนั้นได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การดำเนินการเสนอแผนงานหรือโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชกำหนดจึงขอยกเลิกแผนงานหรือโครงการที่กำหนดตามหนังสือที่อ้างถึงครับ
2: ขณะที่นายกรัฐมนตรีย้ำว่าแม้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ400ล้านบาทไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแต่ยังไม่สามารถเดินหน้าได้อย่างเต็มที่ด้วยเหตุผลว่าต้องพิจารณาอย่างรอบคอบผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองก็เสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติและมั่นใจว่าไม่มีปัญหาการล็อกสเปคอย่างแน่นอน
5: เลยยังไม่มีการดำเนินการใดๆทั้งสิ้นไม่มีโครงการของใครทุกคนใครอยากจะทำอะไรอันนี้เป็นสิทธิ์ของแต่ละหน่วยงานก็คือเขียนมาได้หมดนะครับแต่ว่าจะผ่านไม่ผ่านก็ต้องอยู่ที่คณะกรรมการกลั่นกรองนะครับการกรองส่วนการอนุมัติให้ใช้งบนี้ก็ยังเป็นหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีอยู่ดีไม่ง่ายหรอกครับ
4: ส่วนภาพรวมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ก็ถูกจับตาอย่างเข้มข้นครับโดยคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรจัดกิจกรรมแฮกงบ70ครับโดยมีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกล่าวเปิดงานพร้อมกับชี้ถึงปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบงบประมาณไทยและแนะรัฐบาลให้ระมัดระวังการก่อหนี้ที่สวนทางกับรายได้รัฐนอกจากนี้ก็ย้ำนะครับว่าจะเร่งผลักดันกฎหมายปฏิรูปงบประมาณเพื่อให้จัดสรรงบประมาณโปร่งใสและเข้าถึงประชาชนในทุกกลุ่มครับกลายเป็นวาทกรรมในการตอบโต้กันไปมาระหว่างฝ่ายค้านและรัฐบาลนะครับเกี่ยวกับงบประมาณบริหารจัดการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่หาดใหญ่นะฮะ
2: เรื่องนี้ร้อนถึงนายกรัฐมนตรีนะคะเป็นประเด็นร้อนที่ถูกนำไปถามขณะที่นายกลงพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะไปตรวจสภาพคันคลองระบายน้ำร .1 ที่อำเภอหาดใหญ่โดยนายกรับปากนะคะว่าจะสรรหางบกลางมาให้ก่อนที่จะถึงฤดูน้ำหลากหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่จังหวัดสงขลากับย่านบุกิจกายูฮิตัมของมาเลเซียนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช้โอกาสนี้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสภาพคันคลองระบายน้ำร.1ซึ่งก่อนหน้านี้ถูกกระแสน้ำกัดเซาะทำให้ผนังกั้นน้ำและริมคลองผุพังเสียหายตลอดแนวค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างการของงบประมาณเพื่อปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะถึงช่วงฤดูน้ำหลากในอีก3เดือนนี้นายกรับปากนะคะว่าจะเร่งนำงบประมาณเข้ามาซ่อมแซมและเตรียมพร้อมให้มากที่สุดอย่างน้อยจะต้องดีกว่าปีที่ผ่านมาส่วนเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลไม่อนุมัติงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้กับจังหวัดที่ไม่มีส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยนายกบอกว่าคิดแต่เรื่องการเมืองไม่มีพรรคไหนทั้งนั้นมีแต่ประชาชน
3: งบประมาณก็คงต้องใช้งบของผมนี่แหละงบกลางนะครับที่จะเอามาให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสงขลาในการที่จะป้องกันไอ้ปัญหาน้ำที่จะเกิดขึ้นภายในสิ้นปีนี้นะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ยังไงก็ตามขอให้มีความเชื่อมั่นว่าสงขลาเป็นจังหวัดสำคัญของประเทศไทยนะครับ
4: ก่อนหน้านี้นะครับนายจุรีนุ่มแก้วส.ส.จังหวัดสงขลาพรรคประชาธิปัตย์ครับอภิปรายตำหนิรัฐบาลว่าเล่นเกมการเมืองตัดงบโครงการป้องกันน้ำท่วมหาดใหญ่เช่นเดียวกับนายกแป้นหรือว่านายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่นะครับก็โพสต์เผยแพร่โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดสงขลาวงเงิน 99.5 ล้านบาทแต่ปรากฏว่าไม่มีโครงการของเทศบาลนครหาดใหญ่รวมอยู่ด้วยครับทั้งที่พื้นที่หาดใหญ่เนี่ยเป็น1ในจุดเสี่ยงน้ำท่วมเรื่องนี้ก็ทำให้นายพระดอนปริศนานันทกุลนะครับออกมาโพสต์คลิปชี้แจงว่าเทศบาลนครหาดใหญ่ไม่ได้ของบประมาณป้องกันน้ำท่วมมาอย่างรัฐบาลครับแต่กลับของบทำห้องเรียนอัจฉริยะขอทำถนนขอเจ็ตสกีมา8ล้านบาทอีกทั้งเทศบาลหาดใหญ่มีเงินสะสมเหลือ200กว่าล้านบาทก็ตั้งข้อสังเกตแหละครับว่าทำไมเก็บไว้เฉยๆส่วนตัวเนี่ยเขาบอกว่าไม่กลัวคนทำงานเก่งนะครับแต่ว่ากลัวคนโกหกเก่งครับ
6: ผมมาครับขอเจ็ตสกีมาครับขอเงินเท่าไหร่รู้ไหมครับเจ็ตสกีผมดูแล้วผมก็ตกใจนะครับขอเจ็ตสกีมา8ล้านบาทนี่จะซื้อเจ็ตสกีหรือว่าจะไปซื้อเรือยอทไม่รู้ครับท่านลองไปทบทวนสิ่งที่ผมพูดผมไม่มีโกหกนะครับผมไปเอาข้อมูลทั้งหมดมาเล่าให้ท่านฟังเพื่อให้ท่านฟังความจริงอีกด้านหนึ่งสิ่งที่ประชาชนจะต้องกังวลสิ่งที่ประชาชนต้องกลัวท่านต้องกลัวอะไรรู้ไหมครับกลัวนักการเมืองที่โกหกที่เอาความจริงไม่หมดมาพูด
4: พอรัฐมนตรีพระดอนออกมาโพสต์คลิปนี้นะครับก็ทำให้นายจุรีเนี่ยต้องออกมาอธิบายซ้ำขอให้รัฐมนตรีพระดอนเนี่ยไปดูบริบทลึกๆเรื่องของการจัดสรรงบประมาณนะครับซึ่งเชื่อว่าเจ้าตัวเนี่ยน่าจะเข้าใจผิดที่ว่าเทศบาลหาดใหญ่มีเงินสะสมอยู่แล้ว200ล้านแต่ไม่ใช้ทั้งที่จริงๆเนี่ยตอนนี้เทศบาลหาดใหญ่มีอยู่ประมาณ40กว่าล้านบาทเท่านั้นนะครับส่วนงบอุดหนุนปี70เรื่องของเจ็ตสกีเรื่องห้องเรียนอัจฉริยะ นายจุรีมองว่าเป็นคนละประเด็นนะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังถกเถียงกันเรื่องความเร่งด่วนเรื่องของการใช้งบป้องกันน้ำในปี69ครับ
7: ทำไมท่าน

ท่านไม่พูดและทำไมถึงต้องมาเป็นเดือดเป็นร้อนกันในช่วงห่วงเวลานี้ที่ชาวบ้านออกมาด่าพวกท่านเยอะแค่นั้นเองครับท่านต้องรู้พื้นที่จริงๆท่านฟังคนข้างตัวท่านมองจากข้างบนมันก็ได้แค่นั้นแหละมันก็ได้ว่าอ๋อดำเนินไปแบบนั้นแบบนี้

0: เรียนอัจฉริยะมีเรือยาง4ลำรถ10ล้อ3คันและถนนอีก1สายซึ่งยังไม่ทราบว่าจะได้หรือเปล่าต้องเข้ากรรมาธิการงบในปีหน้าอีกรวมถึงการจัดซื้อเจ็ตสกีเพราะมีความจำเป็นต้องใช้แต่ว่าถูกตัดก็เลยได้แค่เรือยางมาแค่4ลำค่ะส่วนเทศบาลนครหาดใหญ่ที่นายพราดรระบุว่ามี200ล้านบาทตอนนี้เหลือ42ล้านบาทโดยนำไปซ่อมโรงเรียนไปซ่อมถนนสถานีอนามัยเพราะว่าทั้งหมดจมน้ำไปแล้วนะคะรวมถึงการซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนื่องจากเทศบาลก็จมน้ำทั้งหมดนอกจากนี้ก็ยังมีการลอกคลูคลองซื้อเครื่องสูบน้ำนายกแป้นยืนยันว่าทั้งหมดสามารถตรวจสอบได
1: ้ส่วนห้องเรียนอาชีวะต้องถามท่านสาคอนนายกคนเก่าไว้ผม
2: และอย่างสถานการณ์ปีนี้ถ้าเกิดประเมินแล้ว
1: ก็ทำตามหน้าที่เต็มที่ครับ
2: ครับ
1: ซึ่งส่วนห้องเรียนอาชีวะเนี่ยมันสมัยท่านสาคอน
2: คร
1: ับ เราขอเรือขออะไรก็ได้เรือยางมาสี่ลำรถสิบล้อสามคันแล้วก็ถนนสายนึงซึ่งต้องรอว่าผ่านกรรมาธิการอีกปีหน้าไหม
3: ทางรัฐบาลเขาบอกว่าทางเทศบาลมีเงินเหลืออยู่ประมาณ2
1: เหลือ42ล้านเองครับดูได้วิทยาศาสตร์
3: ทำไม
1: มัน 2-3 เดือนที่แล้วอ่ะ200ล้านเราซ่อมโรงเรียนซ่อมถนนซ่อมอนามัยเราจมหมดอ่ะซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เทศบาลจมหมดลอกคูลอกคลองเครื่องสูบน้ำอีกมัน200กว่า2เดือนนี้แล้วมันก็เหลือ42ล้านก็ไปดูได้
0: ความเคลื่อนไหวทางการเมืองกลับมามีสีสันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่มีการปรากฏภาพอดีตนายกตระกูลชินวัตรค่ะทั้งนายทักษิณนางสาวยิ่งลักษณ์รวมถึงนางสาวแพทองธารเดินสายไปพบปะกับผู้นำชาติอาเซียนนะคะท่ามกลางการตั้งสังเกตถึงการหวังผลทางการเมืองหรือเปล่าในช่วงเวลาที่ผลโพลก็ต่างชี้ว่าเรตติ้งของนายกอนุทินเนี่ยลดลงนะคะ
4: แต่ว่าเจ้าตัวนายกหนูนะครับก็ยังคงสร้างสีสันไม่แผ่วเหมือนกันครับล่าสุดเนี่ยมีการกดแชร์โพสต์ของเพจเพื่อไทย FC นะครับแม้ว่าจะอ้างว่ามือลั่นแต่ก็เรียกเสียงฮือฮาในโลกโซเชียลได้ไม่น้อยครับสำนักข่าวในประเทศอินโดนีเซียนะครับรายงานว่านายทักษิณชินวัตรนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรและนางสาวแพทองธาร3อดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยเข้าพบนายปราโบโวซูเบียนโตประธานาธิบดีที่อาคารดันอันตารากรุงจาการ์ตานะครับและระบุว่านายทักษิณเนี่ยมีสถานะเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาในกองทุนความมั่นคงแห่งชาติดันอันตราของอินโดนีเซียและใช้โอกาสนี้พบปะหารือยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเช่นการสร้างเสริมการลงทุนการบริหารจัดการสินทรัพย์ไปจนถึงแนวทางการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนก่อนหน้านี้ใน Instagram อิงชิน Forever ก็โพสต์ภาพของนางสาวแพทองธารกับนายทักษิณนะครับพร้อมกับข้อความว่าอดีตนายกลงสตอรี่ IG คู่เช็คอินที่ประเทศมาเลเซียนะครับ
0: สำหรับกำหนดการนายทักษิณคนใกล้ชิดก็เปิดเผยนะคะว่าออกเดินทางไปเยือนมาเลเซีย2วันก่อนที่จะไปอินโดนีเซียจากนั้นเดินสายต่อค่ะไปบรูไนไปสิงคโปร์จากนั้นจะเดินทางไปดูไบในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมนี้นะคะซึ่งเป็นกำหนดการที่นายทักษิณเปิดเผยไว้เมื่อวันที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทมแม้ว่าจะมีคดี112ที่รออัยการยื่นอุทธรณ์คดีหลังจากที่ศาลยกฟ้องหรือว่าคดียึดทรัพย์ที่อยู่ระหว่างกระทรวงการคลังยื่นฟ้องต่างก็ไม่มีข้อห้ามเดินทางออกนอกประเทศค่ะเช่นเดียวกับนางสาวแพทองธารหลังจากที่มีปมคลิปอังเคิลก็ไม่มีผู้ยื่นฟ้องจริยธรรมต่อศาลฎีกานักการเมืองยกเว้นแต่ว่านางสาวยิ่งลักษณ์ค่ะตอนนี้ยังคงเป็นบุคคลที่หลบหนีคดีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เป็นเหตุให้เกิดทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวคุณผู้ชมค่ะ
4: ครับการปรากฏตัวของอดีตนายกทั้ง3คนนะครับก็ทำให้คนนี้ครับนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับมองว่าก็เป็นคนในครอบครัวเดียวกันซึ่งการเดินทางไปในครั้งนี้ก็เป็นไปในนามส่วนตัวไม่ใช่ตัวแทนของรัฐบาลนะครับและในฐานะที่นายทักษิณเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีก็ย่อมจะต้องมีเพื่อนสนิทที่เป็นผู้นำไม่ได้มองว่าเป็นการวัดพลังกับรัฐบาลครับ
5: คนหนึ่งเป็นน้องสาวท่านคนหนึ่งเป็นลูกสาวท่านแต่ก็เป็นเรื่องภายในครอบครัวก็ผู้สื่อข่าวไม่เห็นต้องไปสงสัยอะไรเลยใช่ไหมผมพวกผมก็ไม่เห็นมีใครสงสัยสักคนทำไมผู้สื่อข่าวต้องสงสัยท่านจะไปไหนท่านก็มีสระที่จะไปในทุกที่ในสถานะที่ท่านเป็นเปรียบเสมือนคนปกติอยู่แล้วนี่ครับนะครับ
6: ท่านนายกไม่กลัวกังวลว่าจะเป็นการวัดพลัง
5: ก็ถามอย่างเงี้ย
7: ไม่ได้มอง
5: ครับไม่ได้มองท่านไปทั้ง3ท่านก็ไป

0: ด้วยความเป็นอะไรเป็นมิตรกันนะครับของผู้นำในทุกประเทศที่ท่านไปนะครับ
1: ส่วนอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวของนายกอนุทินนะครับที่สร้างความฮือฮาในโลกออนไลน์นี่แหละครับนายกโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวขอโทษประชาชนนะครับหลังจากที่เผลอกดแชร์โพสต์ข่าวลือเกี่ยวกับประเด็นการเจรจาส่งออกกุ้งไทยไปยังประเทศมาเลเซียนะครับก็สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้เพจ Facebookของนายกอนุทินเนี่ยได้แชร์โพสต์จากเพจพรรคเพื่อไทย FC นะครับซึ่งอ้างว่าอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรมีบทบาทในการช่วยเจรจาแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งไทยไปที่มาเลเซียก่อนที่นายกอนุทินจะเดินทางไปเยือนประเทศมาเลเซียนะครับและหลังจากได้รับการแจ้งเตือนว่าเนื้อหาดังกล่าวไม่ถูกต้องนายกอนุทินก็ลบโพสต์ออกไปพร้อมกับโพสต์ข้อความบอกว่าขออภัยเผลอกดแชร์โดยไม่ได้ตั้งใจนะครับและนายกก็กล่าวขอบคุณนะครับผู้สื่อข่าวที่โทรศัพท์แจ้งในเรื่องนี้นะฮะ
2: จีนเตรียมความพร้อมรับมือกับไต้ฝุ่นบาวีค่ะซึ่งคาดว่าอาจจะพัดขึ้นฝั่งทางตะวันออกในช่วงเย็นหรือว่าเช้าพรุ่งนี้นะคะขณะที่ไต้หวันอพยพประชาชนกว่า 14,000 คนในพื้นที่เสี่ยงหนีจากอิทธิพลของพายุบาวีเพื่อความปลอดภัยไต้หวันที่อาศัยอยู่ในเมืองทางตอนเหนือบันทึกภาพขณะที่ฝนเทกระหน่ำและลมพัดถล่มในพื้นที่ซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวีซึ่งเคลื่อนตัวผ่านใกล้กับทางตอนเหนือของไต้หวันแม้ว่าพายุบาวีซึ่งกำลังอ่อนกำลังลงเรื่อยๆจะไม่พัดขึ้นฝั่งไต้หวันแต่รัฐบาลได้สั่งอพยพประชาชนกว่า 14,000 คนจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อความปลอดภัยหลังจากมีการคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำฝนมากถึง1เมตรในบางพื้นที่สำนักงานร้านค้าตลอดจนโรงเรียนหรือสถานที่สำคัญหลายแห่งของไต้หวันประกาศปิดทำการในวันนี้เพื่อลดความสูญเสียและความเสียหายซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากพายุลูกนี้ค่ะขณะที่บริการรถไฟความเร็วสูงสายหลักยังคงเปิดให้บริการแต่ว่าลดจำนวนเที่ยววิ่งลงส่วนที่เมืองวนโจวมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนประชาชนต้องใช้ชีวิตท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องขณะที่ธุรกิจห้างร้านต่างๆยกระดับเตรียมพร้อมรับมือกับพายุบ่าวีที่คาดว่าจะขึ้นฝั่งในช่วงเย็นวันนี้หรือว่าเช้าพรุ่งนี้คุณผู้ชมคะแม้ว่าพายุจะค่อยๆอ่อนกำลังลงแต่คาดการว่าเมื่อพัดขึ้นฝั่งที่จีนแล้วพายุลูกนี้จะยังคงทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ขณะที่บางพื้นที่ยกระดับเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำท่วมด้วยโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาไต้ฝุ่นบาวีเคลื่อนตัวผ่านเกาะทางตอนใต้ของญี่ปุ่นก่อให้เกิดสภาพอากาศรุนแรงแต่ยังไม่มีรายงานความเสียหายที่แน่ชัดออกมา
1: คิวบาเผชิญเหตุไฟฟ้าดับทั่วประเทศอีกครั้งหนึ่งในเวลาเพียงไม่ถึงสัปดาห์นะครับนับว่าเป็นครั้งที่4แล้วนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาครับท่ามกลางวิกฤตพลังงานที่ทวีความรุนแรงขึ้นจากมาตรการคว่ำบาตรและปิดล้อมของสหรัฐครับภาพจากวิดีโอเร่งความเร็วนะครับแสดงให้เห็นบรรยากาศในยามค่ำคืนในกรุงฮาวาน่าของคิวบาครับที่ตกอยู่ภายในความมืดมิดหลังจากเกาะแห่งนี้เผชิญปัญหาไฟฟ้าดับทั่วเกาะอีกครั้งหนึ่งซึ่งส่งผลให้ประชาชนกว่า10ล้านคนไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เหตุไฟดับในครั้งนี้นับว่าเป็นครั้งที่2ในรอบไม่ถึง1สัปดาห์นะครับและยังเป็นครั้งที่4ของปีนี้ซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่รัฐบาลคิวบากำลังใช้มาตรการตัดกระแสไฟฟ้าที่เข้มงวดมากขึ้นทั่วประเทศเพื่อพยายามประหยัดเชื้อเพลิงปัญหาเช่นนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในคิวบาครับท่ามกลางโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่ล้าสมัยและการขาดแคลนเชื้อเพลิงอย่างรุนแรงซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากมาตรการปิดล้อมทางพลังงานของสหรัฐทำให้คิวบาไม่สามารถนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศได้อย่างเพียงพอโดยนับตั้งแต่เดือนมกราคมสหรัฐอนุญาตให้เรือบรรทุกน้ำมันจากรัสเซียเพียงลำเดียวเทียบท่าในคิวบาครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการกดดันเพื่อยุติการปกครองระบบคอมมิวนิสต์ในคิวบาที่ยาวนานกว่า60ปีครับ
2: โปรจิโนอัธยาธิติกุลคืนฟอร์มเก่งในการแข่งขันกอล์ฟหญิงเมเจอร์ที่4ของปีค่ะหลังจากขยับขึ้นมาอยู่ที่อันดับ5ในการแข่งขันวันที่2กอล์ฟหญิงเมเจอร์ที่4ของปีเอวิยองแชมเปี้ยนชิพที่ประเทศฝรั่งเศส การแข่งขันวันที่2ของโปรจีโน่อัธยาธิติกุลรองแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วกลับมาทำผลงานยอดเยี่ยมค่ะเก็บเพิ่ม7อันเดอร์แบบไม่เสียโบกี้เลยคะแนนรวมมี6อันเดอร์ขยับขึ้นมาอยู่ที่อันดับที่5ร่วมยังมีลุ้นแชมป์ใน2วันสุดท้ายด้วยโดยหลังการแข่งขันโปรจีโน่บอกว่าเธอพยายามเล่นให้ดีขึ้นกว่ารอบแรกและยังมีความทรงจำที่ดีกับสนามแห่งนี้
3: ก็จริงๆวันนี้ก็ไม่แน่อะไรมากพยายามแบบคีปบอลให้อยู่ในพอแบบแฟร์เวย์อยู่บนกรีนอะไรเงี้ยมากกว่าเพราะว่าเมื่อวานตีไม่ค่อยดีตีแฟร์เวย์น้อยตีกรีนน้อยอะไรเงี้ยค่ะสนามนี้จริงว่าจริงมีเมมโมรี่ที่ดีกับสนามนี้ตั้งแต่ตอนแบบตอนเป็นแอมแล้วอะไรเงี้ยค่ะมาครั้งแรกก็แบบเมคคัทด้วยแล้วก็แบบวิวก็สวยอาหารก็แบบอร่อยเหมือนเป็นฮอลิเดย์ของเราก่อนที่แบบจีนจะกลับบ้านอะไรเงี้ย
2: ส่วนผู้นำเป็นของลอตตี้โวตโปรสาวจากอังกฤษทำคะแนนรวม11อันเดอร์ขณะที่เนลลี่คอร์ด้านักกอล์ฟหญิงมือหนึ่งของโลกชาวอเมริกันฟอร์มหลุดตีเกิน1โอเวอร์ไม่ผ่านการตัดตัวไปเล่น2วันสุดท้ายค่ะด้านการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดันที่ออลอิงแลนด์ประเทศอังกฤษประเภทชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศโนวัคยอโควิชมือ7จากเซอร์เบียแพ้ให้กับยานิกซินเนอร์มือ1จากอิตาลี3เซตรวดคะแนน4ต่อ6ทั้ง3เซตทำให้ยอโควิชในวัย39ปีตกรอบและยุติเส้นทางลุ้นคว้าแชมป์แกรนด์สแลมสมัยที่25ของตัวเองโดยซินเนอร์จะเข้ารอบชิงไปพบกับอเล็กซานเดอร์สเวเรฟจากเยอรมนีที่เพิ่งคว้าแชมป์แกรนด์สแลมแรกในศึก French Open เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
1: ได้เวลาของไทยบันเทิงแล้วนะครับวันนี้พบกับคุณเวนิกาวิชัยวัฒนาครับ

สวัสดีค่ะเป็นนักร้องที่มีรางวัลการันตีเยอะนะคะเพราะได้ชื่อว่าส่งชื่อไปเวทีไหนก็ชนะตลอดเลยค่ะเพราะว่าสามารถร้องเพลงได้หลากหลายแนวสำหรับชุติมาหลานยะโมแต่ว่ามีอยู่เรื่องนึงที่คนฟังหลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้นะคะว่าหนึ่งในเพลงที่แจ้งเกิดเธอเนี่ยเป็นเพลงลูกทุ่งเก่าระดับตำนานแล้วก็นักร้องชายเป็นคนร้องเอาไว้ด้วยนะคะไปรอฟังกันเต็มๆในรายการสารพันลั่นทุ่งบางเขนบ่าย 3:00 ค่ะ

0: ของแบบนี้เป็นเรื่องของเจนและอายุนักฟังแล้วล่ะค่ะเพราะเพลงดังวัวลืมตีนที่สร้างชื่อให้ชุติมาหลานย่าโมมาจากเพลงเก่าของบรมครูใครเกิดทันเพลงนี้บ้างมาจากชื่อเพลงทุ่งรักเก่าของครูสุรพลสมบัติเจริญซึ่งพี่ชุติมาเล่าความภูมิใจว่าเพลงสร้างชื่อนี้ต้องไปขอจากลูกครูพีระตีบุกผาผู้แต่งเพื่อนำมาร้องใหม่ท้าทายเพราะเปลี่ยนจากน้ำเสียงผู้ชายเป็นผู้หญิง
1: เป็นของครูสุรพลสมบัติเจริญ
0: นั่นก็คือเพลง
1: บัวลืมตีน
0: ค่ะ
1: ที่คือจริงๆแล้วชื่อเพลงชื่อเก่าก็คือทุ่งรักเก่าเป็นครูก็เป็นต้นฉบับแต่คราวนี้ไปเจอจะบอกว่าบรรจบพรเจริญบอกว่าเอ้ยเองเสียงแบบเนี้ยเองไปหาลูกครูพีระตีบุภาอาจีและพีติบุภาบอกว่าเองไปหาเลยแล้วเองไปเอาเพลงเนี้ยมาร้องบอกง
0: ี
1: ้ได้รับรางวัลนักร้องอมตะรังสรรค์หญิงยอดเยี่ยมของคมชลึกอวอร์ด

นี่ล่ะค่ะอยู่ยาวในวงการมาได้เพราะมีครูเพลงอุปถัมภ์หลายคนทั้งครูบรรจบครูธงชัยและครูสุรินทร์ภาคสิริสุดยอดครูเพลงอดีตพิธีกรรายการสารพันลั่นทุ่งบางเขนพูดแล้วก็คิดถึงคุณครูที่อยู่บนฟ้านะคะซึ่งผู้ใหญ่เอ็นดูเพราะเห็นตรงกันว่าชุติมาเสียงดีร้องได้ทุกแนวแถมวางตัวน่ารักซึ่งพี่ชูเองยังขอบคุณที่ได้เพลงดีร้องมาตลอดยิ่งเป็นนักร้องสมัยก่อนต้องมีเพลงของตัวเองการได้ออกเทปออกแผ่นคือคอนเฟิร์มว่าจะมีงานแน่นอนเพราะต้องเอาไปยื่นกับร้านอาหารกับเจ้าภาพว่าเป็นนักร้องคุณภาพมีผลงาน

0: ีค่ายทำเพลงให้เขาถึงให้ไปร้องในร้านอาหารของเขาค่ะซึ่งก็ผิดกับปัจจุบันเหมือนหนังคนละม้วนเลยเพราะขอแค่มีกระแสจะร้องเพลงของนักร้องคนอื่นก็ไม่แปลกค่ะติดตามเลยชุติมาชวนรุ่นพี่ศรีภัยสาลีวงมาสนุกด้วยกันสารพันลั่นทุ่งบางเขนบ่าย 3 โมงวันนี้เจอกันค่ะบอกว่าไม่ลืมมัน
1: ไม่นานก็ออกลั่นลืมแท้ส่วนรายการยกพลคนน้ำพริกวันนี้นะคะพาไปรู้จักกับอีก4น้ำพริกทั่วไทยค่ะคือน้ำชุบมหาน้ำพริกยะน้ำพริกปลามาและแจ่วสูบนะคะน่าสนใจยังไงบ้างไปชมจากตัวอย่างค่ะพาไปทำความรู้จักแล้ว14ทีมนะคะจาก22ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายสัปดาห์นี้มีให้แซ่บกันอีก4ทีมค่ะจากภาคเหนือใต้กลางและอีสานไปชมเต็มๆกันวันนี้นะคะก็ดูจากตัวอย่างกันค่ะทีมแรกจากภาคอีสานนะคะแจ่วสูบค่ะจากทีมสาวพวนชวนชิมจากจังหวัดหนองคายทีนี้เขาเอาใบบอนมาทำน้ำพริกค่ะซึ่งวิธีทำก็ไม่ง่ายนะเพราะว่าต้องเอาใบบอนไปคั้นหมักนึ่งแล้วก็อีกหลายขั้นตอนก่อนจะได้กระบวนการจากการหมักบ่มใบยาสูบนะคะซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของหมู่บ้านเรียกได้ว่าโดดเด่นทั้งภูมิปัญญาและวัตถุดิบตามสภาพแวดล้อมค่ะถัดมาเป็นน้ำพริกจากพืชนะคะแต่ว่าทีมนี้เนี่ยเขาใช้ผลไม้ก็คือน้ำชุบมหาดจากจังหวัดตรังค่ะที่นอกจากจะเอาความโดดเด่นของรสหวานเปรี้ยวจากมหาดมานำเสนอก็ยังบอกเล่าความน่ากังวลต่อสภาพแวดล้อมว่าต้นมหาดตอนนี้เริ่มหายากจากที่ในอดีตนะคะเรียกได้ว่าเป็นดงมหาดเลยค่ะที่ตำบลทุ่งกระบืออำเภอย่านตายาวแต่ว่าปัจจุบันเหลือไม่ถึง10ต้นแล้วส่วนภาคเหนือสัปดาห์นี้ค่ะส่งน้ำพริกยะมาประชันนะคะจากทีมปานน้อยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเอาน้ำพริกสูตรจากพ่อแม่ตายายมาอวดนะคะโดยเอาปลาเล็กปูน้อยที่หาได้จากลำห้วยใกล้บ้านมาทำเป็นน้ำพริกสดจากปลาตัวเล็กๆก็กลายเป็นเมนูทั่วใหญ่ขึ้นกินกันได้ทั้งครอบครัวส่วนทีมสุดท้ายของสัปดาห์นี้เป็นทีมจากภาคกลางนะคะก็คือน้ำพริกปลาม้าจากจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะทีมนี้เข้าน้ำพริกโบราณของจังหวัดอย่างน้ำพริกไปนามาต่อยอดแล้วก็ใส่ปลาม้าลงไปเป็นอีกหนึ่งของดีจากจังหวัดนะคะเรียกได้ว่าน้ำพริกถ้วยเดียวนำเสนอของดีของสุพรรณบุรีเอาไว้ครบถ้วนค่ะเห็นได้เลยว่าแต่ละทีมมีความแตกต่างกันแต่ว่าก็โดดเด่นไม่แพ้กันนะคะชวนชมเต็มๆพร้อมกันในรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2วันนี้14นาฬิกา5นาทีค่ะนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงเที่ยงนี้นะคะกลับไปที่คุณอนุชาและคุณอ่อนซินีค่ะ
2: ครับขอบคุณคุณเวนิกานะครับ
3: ขอบคุณค่ะตรวจสอบสภาพอากาศกันนะคะสุดสัปดาห์นี้ค่ะประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเพิ่มขึ้นค่ะทะเลมีคลื่นลมแรงและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งขณะที่พายุไต้ฝุ่นบาวีจะเคลื่อนฝั่งขึ้นทางด้านตะวันออกของประเทศจีนติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณมิลินทสูตรค่ะ

สวัสดีค่ะในช่วงสุดสัปดาห์นี้ถึงกลางสัปดาห์หน้าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะคะตกหนักถึงหนักมากรวมไปถึงทะเลก็จะมีคลื่นลมแรงขึ้นด้วยนะคะโดยเฉพาะทางด้านฝั่งตะวันตกนะคะของภาคกลางแล้วก็บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ทางด้านฝั่งอันดามันนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าคาดว่าวันนี้จะมีร่องมรสุมค่ะจะเคลื่อนตัวลงมาพาดผ่านแถวบริเวณประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนนะคะประกอบกับขณะนี้กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้วันนี้จะเริ่มมีกำลังแรงมากขึ้นไปอีกพัดเข้ามาปกคลุมอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะคะส่งผลให้ทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยช่วงนี้จะมีคลื่นลมแรงขึ้นค่ะอันดามันตอนบนนะคะจะมีคลื่นลมแรงมากคลื่นจะสูงประมาณตั้งแต่2ถึง4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรนะคะเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงช่วงกลางสัปดาห์หน้าค่ะนอกจากนี้นะคะยังเตือนผู้ที่อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งรวมไปถึงนักท่องเที่ยวนะคะในช่วงสุดสัปดาห์นี้ขอให้ระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่งแล้วกลับมาดูอากาศรายภาคนะคะรวมไปถึงข้อแนะนำสำหรับเกษตรกรในช่วงสัปดาห์นี้กันต่อค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 30-70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเกษตรกรไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่โล่งแจ้งขณะที่เกิดฝนฟ้าคะนองรวมทั้งควรดูแลสวนให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวกภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าคะนอง 20-70% ของพื้นที่โดยจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยค่ะขอให้เกษตรกรระวังหนอนเจาะผลในทุเรียนและควรทำแผงกำบังลมฝนให้กับสัตว์เลี้ยงรวมทั้งไม่ปล่อยให้น้ำฝนที่ตกลงบนดินไหลลงบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำโดยตรงค่ะต่อกันที่ภาคกลางนะคะจะมีฝนฟ้าคะนอง 60-70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันพุธนี้ขอให้เกษตรกรระวังไรสีขาในมะพร้าวและไม่ปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานานนอกจากนี้ให้ระวังน้ำท่วมขังในพื้น

0: ที่การเกษตรต่อกันที่ภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนอง 60-70% ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักมากในช่วงระหว่างวันนี้ไปจนถึงวันพุธหน้าขอให้เกษตรกรระวังหนอนเจาะผลในทุเรียนไม่ปล่อยให้น้ำฝนที่ตกลงบนดินไหลลงบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำโดยตรงรวมทั้งควรผูกยึดค้ำยันกิ่งไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรงค่ะปิดท้ายภาคใต้จะมีฝนฟ้าคะนอง 30-40% ของพื้นที่โดยจะมีฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันพุธหน้าเกษตรกรให้ระวังหนอนเจาะเมล็ดในทุเรียนรวมทั้งระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและระวังคลื่นลมแรงซัดเข้าสู่ฝั่งโดยเฉพาะทางด้านฝั่งอันดามันค่ะและกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในช่วงข่าวค่ำไทย PBS สวัสดีค่ะ
1: และทั้งหมดคือข่าวเที่ยงวันนี้นะครับช่วงนี้เราทั้งสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับพบกันวันศุกร์ที่10กรกฎาคม2569นะครับทางไทยเวียดทุกช่องทางครับกับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันนะครับรัฐบาลคงสบายใจนะครับเดินหน้าเรื่องของการกู้เงิน400,000 ล้านหลังจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญครับส่วนเรื่องของพรบ.นิรโทษกรรมผ่านสภาผู้แทนไปแล้วครับเป็นการนิรโทษกรรมแบบทิ้งบางกลุ่มไว้ข้างหลังและที่ดูเดือดเผ็ดมันก็คือเรื่องของกรรมธิการงบประมาณครับมีการเสนอให้ยุบให้ทุบให้รื้อให้ปรับเรื่องขององค์กรภาครัฐหลายองค์กรที่ไม่มีประสิทธิภาพและก็เป็นภาระระยะยาวคนที่จะตอบคำถามเราได้ประเด็นหลังสำคัญที่สุดก็นั่ง
1: วันนี้ฉากวันนี้อาจารย์วีระฉากแห่งความโปร่งใสนะเนี่ย
0: นี่ดูฉากใหม่ดิฉากใหม่ละ
1: เราต้องการความโปร่งใสรายการนี้จะต้องแก้ผ้าทุกอย่างให้มันชัดเจนมันเกิดอะไรขึ้นกับฉากนี้ครับคุณต้องรู้เบื้องหลังดิ
0: ผมไม่รู้ผมรู้แต่ว่าเขาจะเปลี่ยนสตูดิโอใหม
2: ่เขาจะอัปเกรด
0: อัปเกรด
2: ใช่ไหมสตูดิโอใหม่ให้มันทันสมัย
0: ทันสมัยเมื่อก่อนไม่ทันสมัยเหรออ
2: ันนี้เราโปร่งใสชั่วคราว
1: โปร่งใสชั่วคราวเดี๋ยวกลับมา
2: เดี๋ยวเรากลับมา
1: เนี่ย
2: เดี๋ยวเรากลับมาแบบว่าเป็นองค์กรลับอีก
0: องค์กรลับ
2: คุณเอาเรื่องอะไรก่อนเอาเรื่องการเมืองก่อนไหม
0: เอาเรื่องสบายสบายหน่อยไหมคุณอนุทิน
2: อ
0: ่ะไปมาเลเซียเป่าแซกโซโฟนให้
2: กลับมาแล้ว
1: กลับมาแล้ว
2: กลับมาแล้วอ๋อเอาผ้าเป่าแซกโซโฟน
0: แบบโอ้โหแบบ
2: เสียงดีไหมเสียงดีไหมเป่าดีไหม
0: โอ้พริ้วพริ้วพริ้ว
2: ยินไหม
0: พริ้วพริ้ว
1: เพลงเนี่ยสุดยอดไหม
2: ไม่เว้ยใครร้องใครร้องแล้วใครเป็นคนเป่าแซก
1: อ้าว
0: อันวาร้องอ
1: ่
0: ะ
1: อันวาร้อง
2: อันวาร้อง
1: อันวาร้อง
2: อนุทินเป็นคนเป่าแซกมีให้ดูไหม
1: มีสิ
0: นี่
1: มีอีกเพลงนึงCan't help falling in love
2: with you. Oh yeah, with Elvis Presley, man. Oh, this is showing the age of the boy.
1: รุ่นนี้เลยรุ่นนี้เลยรุ่นผมเลย
2: รุ่นนี้เลย
1: รุ่นนี้เลย My way นี่ต้นทางคือใคร
2: My way นี่ Frank Sinatra. ไอ้คนเนี้ยเป็นคนที่ร้องเพลงในหนัง Godfather ภาคแรกนั่นแหละที่ว่าเป็นนักร้องแล้วมันตกต่ำไงแล้วมันก็เลยมาให้พ่อที่เป็น Godfather เนี่ยช่วยส่งให้มันไปเป็นดาราในหนังสักเรื่องนึง
1: นี่รู้เบื้องหลังนี่ดีนะไม่ใช่รายการบันเทิงให้เนี่ยรู้เบื้องหลัง
2: เขากลัวมากเลยผมไม่ทำบันเทิง
0: ไปดูความบันเทิงของนายก
1: ลองดู
2: เชิญ

0: นี่กันใหญ่
1: เด
0: ี๋
1: ยวเขาได้หลายอย่างนะ
2: แต่ผมจะกำลังจะเล่าให้ฟัง
1: เดี๋ยวนี้นายกเปียโนก็ได้กีตาร์ก็ได
0: ้
1: นี่ผมเพิ่งเห็นว่าเป่าแซกนะ
2: คุยก็ได้
1: คุยก็ได้แสดงว่านั่นเดียวกันแสดงว่าเทคนิคนี้ได้หมดทุกอย่างเก่ง3อย่างเลยเครื่องดนตรีมี3ชนิด
0: มีอะไรบ้าง
1: ดีดสีตีเป่าอ๋อ4ชนิด
0: ดีด
1: สีตีเป่าไม่เคยได้ยินเหรอคำนี
0: ้ได้ยิน
1: เนี่ยเครื่องดนตรี4ชนิด
2: เป่า
1: เป่าเนี่ยแซกกับเป่าขุยนี่ก็เป่าเป็นเครื่องลงแม่
2: เป่านี่อย่าเป่าคดีนะ
0: แม่
2: นะ
0: แม่
1: เอาเขาถ้าเกิดเขาเก่งดีสีตีเป่าไง
2: เป่าด้วยเหรอ
1: เออก็เป่าได้ไง
2: การเมืองอย่าเป่าเป่าดนตรีได
1: ้ดีดรัฐมนตรี
0: สีล่ะ
2: เข้าเรื่องจนได้
0: แล้วสีล่ะ
2: ผมกำลังจะบอกว่ามันมีหลายคู่นะในผู้นำโลกนะ
1: ครับ
2: ที่เล่นดนตรีเป็นในอาเซียนเองเนี่ยนะลอเรนซ์หวง
1: ลอเรนซ์หวง
2: นายกสิงคโปร
1: ์เล่น
0: กีตาร์ครับ
2: กีตาร์ครับแต่ว่านี่ครับกีตาร์ครับแล้วเมื่อเร็วๆนี้นี่ไปเจอกับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์มาโกสร้องเพลงอะไร Wonderful Tonight
1: Wonderful Tonight
2: นานี่ดูรูปไปดูก็มีสู้กัน
1: อันนี้วองอันนี้ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์กับลอเรนซ์ฟอง
2: เขาเจอกันเขาก็มีคู่นะฉะนั้นเรากำลังจะมีอนุทินอันวากับวองกับมาคอสคู่กันสู้กัน
1: ไม่ผมว่าอย่างนี้ผมว่าให้เขาไปทำเป็นวงดนตรีดีกว่า
2: ฮะวงว่า
1: เป็นวงดนตรีเลยเป็นวงดนตรีแล้วก็จะได้คนอื่นมาทำหน้าที่ตรงนี้แทนไง
2: คนเก่งหลายๆอย่างก็มีนะ
1: แต่ว่าในนี้โอ้โหอันนี้สุดยอด
0: คู่นี้
1: อันนี้ไงก็เนี่ยมีมือกลองมีมือกีตาร์มีเนี่ยผมว่าตั้งวงได้เลย
2: นี่คือนายกญี่ปุ่น
1: อะไรชิชิอ
2: ่
1: ะ
2: ทาคาอิชิ
1: ทาคิ
2: ทางซันประธานาธิบดีเกาหลีลีจองมองนะสองคนนี้เจอประชุมกันก็เลยบอกให้เรามาดวลกลองเพราะทั้งสองคนเนี่ยเป็นนักดนตรีก่อนนายกญี่ปุ่นนี่สมัยสาวๆเมทัลนะร้องเพลงเมทัลเลยนะนักร้องเนี่ยเลยนะฉะนั้น
1: คุณรู้จักไหมเมทัลเนี่ยรู้จักไหม
2: แฮปปี้เมทัล
0: ไม่รู้จักไม่รู้จักจริง
1: Deep Purple เลยเคยรู้จักไหมเคย
0: ไม่รู้เลยไม่รู้เลย
1: Deep Purple อ่ะอะไรนะอะไร to star stairway to the star อะไรเน
2: ี่ย stairway to the star
1: stairway to the heaven star อะไรสักอย่างนี่แหละ
0: รู้จักแต่ this state
1: this ไปได้
2: อันนี้เนี่ยนะมันสะท้อนถึงความสามารถคุณอนุทินทางด้าน soft power
0: soft
2: diplomacy การทูตแบบนิ่มจำได้ไหมว่าหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนมาแกก็ขับเอารถจีนรถไฟฟ้าจีน
1: มีไวดีมาต้อนรับเลย
2: ต้อนรับแล้วก็ให้หวังอี้ขึ้นแล้วขับให
1: ้
2: จำได้ไหมแล้วแกก็
0: วนไปท
2: ั่วอันนั้นคือจีนไฟฟ้าจีนรัฐมนตรีจีนเห็นไหมแสดงว่าความเป็นคุณอนุทินเนี่ยแกมีอะไรส่วนตัวเสน่ห์ส่วนตัวดนตรีการใช้ความใกล้ชิดส่วนตัวการทูตเขาเรียกซอฟพาวเวอร์แต่ว่าเราต้องการฮาร์ดพาวเวอร์ฉะนั้นผมที่ผมกลัวคือเขาจะเรียกว่าเป็นนายกสายบันเทิงไม่ควรนะซอฟต์พาวเวอร์ดิปโลมาซีเพอร์ซันนอลดิปโลมาซีนี่โอเคดีมันจะได้สร้างความ
1: ใกล้ชิดเห็นแกเล่าให้ฟังอ่ะว่าแกแบบว่ามีเรื่องกับนักข่าวแล้วแกเข้าไปในรถแล้วแกต้องนั่งปาดน้ำตา
2: โอเค
1: ใช่ไหม
2: แกมีความเป็นมนุษย์ตรงนี
1: ้
2: ผ
1: มว่าแกเซนซิทีฟเน
0: า
1: ะ
0: แกปาดบ่อยแกร้องไห้บ่อย
2: แกร้องบ่อย
0: ร้องไห้บ่อย
1: ร้องไห้บ่อยเลย
2: ร้องไห้บ่อยร้องเพลงก็บ่อยร้องไห้ก็บ่
1: อ
2: ยแต่เราไม่ต้องการให้เฉพาะภาพนี้พาดหัวในสื่อที่มาเลเซีย
1: ต้องมีอะไรที่มันเป็นรูปธรรมแบบเข้มแข็งใช่ไหม
0: ใช่ใจภาพ
2: มันต้องมีสองภาพความเป็นไทย
1: เจรจาการค้าทำดิวตกลงกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวไปเปิดด่านอะไรสักอย่างใช่ไหมคุณวิสุทธ
0: ิ์ใช่ใช่
2: ที่ใช่แล้วที่ติดนานแล้วไอ้ตรงชายแดนตรง
1: ด่านสะเดา
0: ด่านสะเดาน
2: านแล้วติดอยู่ข้างไอ้ศุลกากรปัญหาต่างๆนะแต่ว่าดูลอเรนซ์หวงเล่นกีตาร์มาคอสร้องเพลงอันวาร้อง My Way แต่3คนนั้นเวลาขึ้นเวทีนานาชาตินะเขาพูดถึงเรื่องนโยบายนานาชาติจากจุดยืนของตัวเองมันต้องมีสาระทางด้านการทูตระหว่างประเทศด้วยไง
1: ผมนึกว่าตอนแรกคุณสุทธิชัยจะชมคุณอนุทิน
2: ชมไงกำลังบอกว่า
1: บอกกลับมาอัดอีกแล้วเหรอ
2: ไม่ได้อัดกำลังจะบอกว่า ด้านนี้เราต้องการให้ที่กระทรวงต่างประเทศบอกว่ากลับไปสู่จอเรดาร์โลกประเทศไทยกลับไปสู่จอเรดาร์โลกมันต้องมีด้านสาระจุดยืนไทยในเวทีระหว่างประเทศนั้นจุดยืนไทยมองความขัดแย้งนานาชาติเรื่องสงครามเรื่องของภาษีทั้งหมดเนี่ยประเทศไทยยืนอยู่ตรงไหนเราจะได้ยินบรอเรนส์หวงพูด
1: จะทำอย่างนั้นได้เนี่ยฐานะทางเศรษฐกิจทางด้านการเงินเนี่ยจะต้องแข็งแกร่งคุณวิชัยก่อนหน้านี้ที่เราไม่ต้องแสดงอะไรมากเนี่ยเพราะเรามีตังค์แต่พอเราหาตังค์ได้น้อยเศรษฐกิจเราไม่ค่อยดีแบบนี้เสียงมันจะเบาลงถึง
2: ผมว่ายิ่งต้องแสดงออกเมื่อเรา
1: ไม่คือจากข้างในที่จะเอาไปออกเนี่ยมันไม่มีจะออกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันออกแรงเยอะนะ
2: อันว่าโรเบนส์หวงเนี่ยเวลาไปเอาง่ายๆเลยนะดาวอสปีหน้าเนี่ยกระทรวงต่างประเทศต้องจัดให้นายกอนุทินไปพูดที่ดาวอส
1: เขาเชิญไปละ
2: โปอ๋าของจีนเพราะว่าโรเบนส์หวงไปพูดอันว่าก็ไปพูดฉะนั้นนายกไทยต้องไปแสดงวิสัยทัศน์สมมติเราต้องการให้กลับไปสู่จอเรดาร์โลกจริงๆอ่ะมันต้องมีทางด้านนิ่มทางด้านมนุษย์ทางด้านการทูตซึ่งไทยทำได้ดีคุณอนุทินทำได้แต่เรายังต้องการเฮ้ยมีสาระมีเนื้อหาประเทศไทยนี่อยู่แนวหน้าของอาเซียนตรงนี้ผมว่าคุณอนุทินอาจจะพร้อมทำการบ้านนะแต่อยู่ที่กระทรวงต่างประเทศจะกล้าไปบอกว่าท่านคราวหน้าท่านต้องพูดประเด็นนี้เลยว่าประเทศไทยยืนอยู่ตรงไหนในเวทีระหว่างประเทศ
0: เป็นไปได้นายกรัฐมนตรีแบบได้ผมไม่ใช่ผู้นำเดียวอ่ะผมมีความสามารถในการประสานงานสั่งการและมอบงานให้คนอื่นทำแทนนั้นกูเสียสักคำพูดแทน
2: นั่น
0: คือคลังคุณเอกนี่ทำแทน
2: นั่นคือพูดในประเทศได้ก็แต่ว่าถ้าคนไปเห็นนายกสิงคโปร์ประธานาธิบดีอินโดนีเซียนายกมาเลเซียขึ้นมาพูดในเวทีระหว่างประเทศแล้วก็จะถามว่าไทยแลนด์เดี๋ยวมา
0: เ
2: ดี๋ยวมาร้องเพลงไม่ได้นะเดี๋ยวมาต้องมีอะไรที่ไทยแลนด์ณจุดนี้จุดยืนต้องการให้โลกรับทราบยังไงยิ่งเรากำลังอ่อนแอยิ่งเรากำลังถูกเบียดออกไปเรายิ่งต้องแสดงว่าเรามีอะไรที่เสนอต่อเวทีโลกได
1: ้ครับรับทราบ
2: ก็ ชื่นชมใน ด้านนี้ขณะเดียวกันคิดทันทีว่าแล้วโลกเขามองยังไงถ้าพาดหัวในสื่อมาเลเซียในอาเซียนทั้งหมดมีแต่รูปนี้แล้วก็ถามว่าแล้วเขาคุยอะไรกันเนี่ยตกลงประเด็นที่ไทยกับมาเลเซียเนี่ยสันติสุขไปถึงไหนเนี่ยปัญหาชายแดนเป็นยังไงเนี่ย
0: เอาละเราที่ได้คุยเรื่องกุ้งเลยนี่ไหมกุ้งกับมาเลเซีย
2: กุ้งกับปลาก
1: ุ้ง
2: จบแล้วน่าจะจบ
1: กุ้งเขายกเลิกคือมันมีเขาเรื่องปลากระพงเรามีเรื่องกุ้งกระพงปลากระพงเข้ามาไทยมีเรื่องเขาก็มีเรื่องกุ้งเข้ามาเลเซียอันนี้มันก็เป็นกิฟต์แอนด์เทคอ่ะก็ต้องเจรจาคุยกันคุณก็ตอนแรกคุณว่าไงนะตอนแรกก่อนที่คุณวิชัยจะพาไปไกลขนาดนี
0: ้ตอนแรกผมว่าไง
2: เอาคุณบอกว่าเอาเรื่องการเมืองก่อนไหม
1: เอาคุณจะเอาเรื่องสารรัฐธรรมนูญก่อนไหม
0: ผมจะเอาเรื่องสารรัฐธรรมนูญก่อน
1: สารรัฐธรรมนูญก่อนยังไง
0: ก
2: ็สองแสนแรกกับสองแสนหลังนี่คะแนนต่างกันเยอะไหม
0: ต่างกันอยู่ฮะแต่ว่าโดยสรุปก็คือว่าสารรัฐธรรมนูญบอกว่าโอเคสองแสนแรกเอกฉันท์ใช่ไหมฮะไม่ขัดรัฐธรรมนูญส่วนสองแสนหลังที่เปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ย7-2ครับสองก็เห็นว่าขัดก็แสดงว่าทั้งฉบับที่ผ่านฉลุยรัฐบาลจะเดินหน้าต่อ
1: คือถ้าจะเข้าใจเรื่องนี
0: ้
1: รอบนี้เป็นรอบที่สามนี่เป็นรอบที่สามนุนเขียนคำวินิจฉัย
0: ได้ไง
1: สั้นจู๋เลย
0: สั้นแล้วเข้าใจไหม
1: คือเราต้องอ่านคำวินิจฉัยกลางซึ่งตอนนี้เรายังไม่เห็นเขาเพียงแต่เอาบทสรุปมาให้ดูว่าไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรคหนึ่งเรื่องความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจเอกฉันท์9-0แต่ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับส่งเสริมสนับสนุนใช้พลังงานประสิทธิภาพอะไรพวกนี้รองรับการเปลี่ยนผ่านเนี่ยมี2คนบอกว่าขัดแต่ว่ามัน7-2มันก็ถือว่าเป็นเสียงข้างมากจบนะคราวนี้ถ้าไม่ถ้ามองอย่างนี้นะก็เท่าคือจริงๆผมเล่าบรรยากาศให้ฟังเมื่อวานเนี่ยคือ1ผมไม่แน่ใจว่า3ดูในเขาจะออกบัลลังก์นั่งอ่านคำวินิจฉัยไหมโอเค
0: เป็นเพรสรีลี
1: สก็รู้ว่าเขาไม่ออกเขาใช้เป็นเพรสรีลีสนะไม่ต้องมีคนไปฟังแล้วก็สั้นมากนักการเมืองเมื่อวานตอนก่อนที่3ดูจะมีคำวินิจฉัยเนี่ยทั้ง2ปีกเนี่ยเครียดทั้งคู
2: ่
1: ทั้งปีกฝ่ายค้านก็เครียดเพราะอยากให้ออกมาแบบที่มีตัดตอน
2: แยก2
1: ฝ่ายทั้งฝ่ายรัฐบาลก็มั่นใจว่าผ่านแต่ก็กลัวว่าจะมีอะไรแต่งเติมแล้วมันไม่เรียบร้อยอ่ะพูดง่ายๆแต่อันนี้ออกมาแล้วเรียบร้อยนะ
0: ครับ
1: บรรยากาศเครียดมากเพราะในรัฐบาลเองอ่ะมันก็มีทั้งเครียดและไม่เครียด
2: ฝ่ายพร
1: รคร่วมรัฐบาล
2: ไม่เคยเครียดเท่าไหร
1: ่ไม่พรรคร่วมแต่มีฝั่งนึงเครียด
0: ใครอ่ะ
1: ผมบอกไม่ได้มันมีฝั่งนึงเครียดอีกฝั่งนึงไม่เครียดมันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่าดูผิวหน้าไม่มีบรรยากาศเป็นอย่างนั้นพอออกมาปั๊บเนี่ยก็ทางฝ่ายค้านเขาก็ออกมาบอกว่าคำวินิจฉัยอย่างเงี้ยเขาคิดว่าไม่เห็นด้วยพูดง่ายๆแหละทางฝ่ายรัฐบาลก็เงียบๆไปเพราะตัวเองได้ประโยชน์ก็ไม่มีปัญหาอะไรคราวนี้ประเด็นที่คุณวิสุทธิ์ถามก็คือว่าจากนี้มันจะเป็นยังไงใช่ไหม
0: ใช่ต่อไปยังไง
1: อ่ะผมเล่าให้ฟังง่ายๆสั้นๆนะสองแสนแรกเนี่ยทำมีโครงการไปแล้ว
0: มีปล่อยไปแล้ว
1: 175,000 ล้านเอาตัวเลขกลมๆแล้วกัน
0: ครับ
1: อีก 25,000 นี่ยังไม่ได้กำหนดแต่รู้แล้วว่าจะใช้อะไรแต่ว่าเดี๋ยวคงมีรายละเอียดออกมาอีก 200,000 หลังเนี่ยอันนี้น่าสนใจคุณสุทธิชัย
0: เรื่องเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยนะครับ
1: เพราะมันจะเป็นรายการลุมกินโต๊ะเลยถ้าคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้เนี่ยทำไม่เรียบร้อยเนี่ยเพราะพอมันพูดบอกว่าใน
2: กลั่นกรองเงินกู้ก็ที่อาจารย์วีระอยู่ใช่ไหม
1: ไม่ใช่เดี๋ยวใจเย็นครับใจ
0: เย็นครับ
1: ใจเย็นครับใจเย็นครับ
2: ผมใจร้อนนะผมเรื่องเงินเรื่องทองไม่ได้นะ
1: เพราะเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการใช้พลังงานให้เกิดรองรับการเปลี่ยนผ่านจากฟอสซิลไปเป็นพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกของภาครัฐเอกชนชุมชนประชาชนผู้ชายมันมีกระทรวงอยู่เท่าที่ผมนับตอนนี
2: ้
1: ประมาณ4กระทรวง
2: ที่กำลังจะรุมกินโต๊ะ
1: กำลังจะถูมือแล้ว
2: ถูมือ
1: โอเคกระทรวงแรกกระทรวงคมนาคม
0: ของคุณพิพัฒน์เนี่ยนะ
1: กระทรวงคมนาคมนี่จะเปลี่ยนรถสาธารณะเป็น EV อ่ะ
2: อ๋อโอเคร
0: ถเมล์รถขนส่งรถ
1: แม่งเป็นแสนคันนะเว้ย
0: โอ้
1: มันไม่ใช่นิดๆหน่อยๆ นะเฉพาะในกรุงเทพ
0: ข
1: สมกอย่างเดียวก็ 2,500 คันแล้ว
2: เขาไม่ได้เปลี่ยนทุกคันมั้งเขาเอาบางทดลองมั้ง
1: คือเปลี่ยนให้ได้มากที่สุด
2: โอเค
1: กระทรวงที่2ก็คือกระทรวงเกษตรและสหกร
0: ณ์เกษตรทำอะไรอ
1: ้าวคุณไม่เห็นเลยเขาโฆษณาน้ำบาดาลเอามาทำนาที่สูบมาต้องติดโซลาร์เซลล
2: ์ใช่
1: ไหม
0: ยิ่งทั่วประเทศเลยสูบ
1: ใช่
2: แล้วนั่นอยู่ในเมนูให้เช็คลิสต์นะ
1: นี่เอางี้ถามว่าเขาจะไปซื้ออะไรกันบ้างดีกว่าแล้วมันจะซื้อเหมือนกันหมดวิชัย
2: นั่นนะซ
0: ีเป็นแคตตาล็อกมาเลยนะ
1: อันที่หนึ่ง
0: ครับ
1: รถเก็บขยะมูลฝอยEV
0: มันต้องเป็น EV ด้วย
1: สองลดทำความสะอาดถนน EV 3. ระบบผลิตประปาหมู่บ้าน 4. โคมไฟถนนพลังแสงอาทิตย
2: ์โอ้ว้าว
0: มีลูกกินนาฬิกาได้ป่ะ
1: 5. ติดโซล่าลูป
0: ครับ
1: 6. ลานกีฬาทางออกเดินกำลังกายโคมไฟพลังแสงอาทิตย์ 7. ระบบผลิตออกซิเจนทางการแพทย์จากแสงอาทิตย์
2: อันนี้คือส่งมาแล้วเหรอขอมาแล้วเหรอ
1: คือ
2: โครงการเนี่ย
1: คือไกด์ไลน์อ่ะมันจะออกมาอย่างนี้แล้วมันจะเหมือนกันหมดใช่คณะกรรมการกันกองเงินกู้ซึ่งผมไม่ได้เป็นกรรมการนะ
2: ใครเป็น
1: น่าจะเป็นประธานน่าจะเป็นปลัดกระทรวงการคลังทั้งหมดคราวนี้เท่าที่ทราบเนี่ยมันคงจะต้องมีการจัดสรรปันส่วน
2: แต่คุณบอก
0: ใครแบ่งใครปันใครฮะ
1: เอ้ยจะจะ
2: คุณบอกผมหน่อยสิว่าใครจะเป็นคนเช็คว่างบประมาณประจำก็เบิกอยู่เรื่องนี้ไอ้งบที่กำลังอยู่ในกรรมธิการกับไอ้งบ 200,000 พิเศษนี่มันจะมาทับซ้อนกันใครจะมาเคลียร์ว่าเฮ้ยมันจะมาซ้อนกันอยู่นะเว้ย
1: มันเกิดต่างกรรมต่างวาระ
2: ก็นั่นแหละแต่มันก็จะมา
1: อันนี้เราไล่ไปตามลำดับเราไล่ไปตามลำดับตอนนี้เป็นขั้นตอนเสนอโครงการขอใช้เงินไอ้ 200,000 หลังซึ่งก็มีเรื่องเข้ามาแล้วก็มีโครงการที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงเลยนะโดยตรงเลยเนี่ยสำนักงบประมาณตั้งงบไว้ 12,000 ล้าน
0: ทำอะไรฮะ
1: เป็นแมทชิ่งฟันให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือจะเป็นโรงพยาบาลหรือจะเป็นอะไรเนี่ย เอาเงินที่ตัวเองสะสมอยู่เอามาเท่ากันแล้วก็ถ้าเกิดทำโครงการทางนี้ก็จะจ่ายให้ครึ่งนึง
2: แต่นี่คืองบปกติ
1: อย่างงบประมาณปี
2: 70
1: ในงบประมาณปี70ใช่โอเคคราวนี้ส่วนที่จะทำโครงการเนี่ยมันเพิ่งพ.ร.ก.เพิ่งจะผ่านเพราะพ.ร.ที่จริงยังไม่ผ่านนะยังต้องไปสภาก่อนนะแต่ว่าถือว่าโอเคแล้วเพราะกล้าเสนอแล้วไม่ห่วงแล้วทางศาลรัฐธรรมนูญงั้นไอ้ตรงเนี้ยไอ้คนที่พิจารณาเนี่ยเขาต้องรู้ตรงนี้ว่าไอ้12,000เนี่ยมันจะเริ่มใช้พร้อมๆกัน
2: นั่นน่ะสิ
1: คราวนี้ก็ต้องไปกรองว่าคุณไปเอาตรงนู้นกับเอาตรงนี้มันก็จะมีที่ให้ขอ2ที่มาถามผมอ่ะ
0: มันเช็คได้ใช่ไหมว่าซ้อนยัง
1: น่าจะได้นะน่าจะได้
2: หน้าที่ใครที่จะไม่ให้มันซ้ำซ้อน
1: ก็ต้องสำนักงบประมาณเขาเป็นส่วนที่จะแมทชิ่งฟันก็จะมีตัวเลขเขาเป็นคณะกรรมการกันกองเงินกู้ด้วยไอ้เสนอมาในคณะกรรมการกันกองเงินกู้ก็จะมีคนดูหลายคนมันคงไม่พรวดหรอกเพียงแต่ว่าการตรวจสอบมันจะเกิดขึ้นหลังจากทำไปแล้ว
2: นั่นไงสิ
1: มันไม่ได้ทำก่อนตรวจอย่างถ้าเป็นงบประมาณนี่เราตรวจก่อนให้ทำอนุมัติให้ทําแต่อันนี้เนี่ยเขาขอมาแล้วเป็นเรื่องฝ่ายบริหารเขาทําแล้วก็อนุมัติไปถ้ามันไม่ชอบมาพากลก็ไปตามเก็บเหมือนกับซื้อไอ้อะไรล่ะไอ้เสาไฟกินรีนั่นน่ะที่ตอนนั้นเป็นฮือฮานี่เข้าคุกไปแล้ว
0: เข้าคุกแล้ว
1: ไอ้เนี้ยมีจริงๆนะคุณวิชัยคราวนี้ประเด็นที่ผมเนี่ยไม่รู้ข้อเท็จจริงหรอกแต่ผมเดาอย่างงี้รัฐบาลเนี่ยรอบนี้ต้องบอกเลยว่างบประมาณมันจํากัดมากทุกกระทรวงถูกตัดหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดอาการ
2: ยึกยักดึงดัง
1: ข้างในมันเตะแข้งเตะขาเขาดูตำรวจแล้ว
2: โอ้หนักเลย
1: คือตังไม่พออ่ะบอจีคุยกันมีปัญหาอย่างนี้เลยกันเออพอนี่มันมีก้อนนี้มาวิชัย
2: โอ้โห
1: มันลดอุณหภูมิมันลดอุณหภูมิอันนี้เอางี้ผมคิดว่าอย่างนั้นนะแล้วก็อาจจะสามารถเจือจานพรรคฝ่ายค้านบางพวกบางกลุ่ม ให้มีส่วนร่วม
2: คุณแช่เขาเจือจานแปลว่าอะไรคุณรู้ไหม
1: เจือจาน
2: เจือจานนี่หมายความแบ่งการให
0: ้มีน้ำใจมีน้ำใจ
1: ต้องเปิดพจนานุกรมไม่เอาไปเองไม่ได้ต้องเปิดพจนานุกรมก่อนไปเองไม่ได้จะให้เจ้าหน้าที่เปิดพจนานุกรมแล้วมาบอกคุณดิฉันไม่ได้เดี๋ยวคุณดิฉันตีความเองไม่ได้
2: ไม่ต้องเช็คเลย dictionary เพราะว่า
1: ต้องเช็คครับเดี๋ยวผมเปิดดูเลย
2: ผมพูดถึง
1: ทำไมอย่างนี้ไม่ถาม GPT ล่ะทำไมอย่างนี้ไม่ถาม GPT อย่างนี้ไม่ถาม
2: ผมพูดว่าเจออาจารย์สมมตินะสมมติคุณกำลังกินข้าวอยู่แล้วผมบอกว่าคุณเจออาจารย์อาจารย์วีระบ้างสิแปลว่าอะไรล่ะคุณต้องแบ่งกับเขาใช่ไหมล่ะ
0: ก็แบ่งกันบ้าง
2: ต้องถามผู้จัดการกรมอะไร
1: ชัดทีพิธีว่ามันแปลว่าอะไรดีไม่คือที่ผมจะบอกอ่ะมันลดอุณหภูมิการเมืองเพราะว่ามันมีของที่จะต้องมาจัดสรรแบ่งปันกัน
0: แล้วทุกคนทุกภาคต้องการงบอ่ะ
1: แล้วเนื่องจากว่าของที่มันออกมาออกแบบมาเนี่ยคุณวิชัยมันเป็นของที่ออกแบบมาที่ทุกคนอ่านโจทย์ออกไง
2: เออใช่
1: คุณก็จะเสนอโครงการเนี่ยคล้ายๆกัน
0: อยู่ในแฟชั่นนี้ได้
1: แล้วก็ใน TOR ที่มันจะนั่นกันถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยถ้ามันเยอะมากเนี่ยมันจะมีประเด็นที่เป็นปัญหาเนี่ย2 อย่างในเรื่องเฉพาะเนี่ยก็คือเรื่องประมูลจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยอันเนี้ยผมคิดว่ามันน่าจะมีระบบที่เขาคงจะประชุมกันคุยกันน่ะในหมู่คนที่เขามีอำนาจอ่ะจัดสรรปันส่วนให้มันไม่ทะเลาะกันในหมู่คนมีอำนาจแล้วก็บริษัทที่มาทำจะจัดๆแบ่งๆกันไปประมาณนั้นอันนี้ผมคิด
2: แต่มันต้องวัดกันด้วยว่ามันคุ้มค่าไหมภาษีที่ใช้เนี่ยคุณจะ
1: บอกไอ้นั่นให้เขาไปคิดเราไม่รู้รายละเอียดแต่ประเด็นไม่นั่นเดี๋ยวนี้อีกอันนึงประเด็นก็คือว่าถ้าทำแบบนี้ส่วนใหญ่คุณชัยเป็นการนำเข้าเนี่ย
0: นำเข้ามา
2: จากจีน
1: เป็นการนำเข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกระทบการนำมันเพิ่มยอดนำเข้า
2: ใช่
1: ซึ่ง

0: อนนี้เรามีปัญหาว่าขาดดุลการค้า
1: ถูกต้อง
0: แล้วก็ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดอันนี้ผมก็ฝากคณะกรรมการกันกองเงินกู้ว่าต้องดู import content ด้วย
1: ไอ้โซลาร์เซลล์ส่วนใหญ่ไปจากจีน
0: นั่นแหละแต่ว่าอันอื่นน่ะในโครงการทั้งหมดเนี่ยมันจะมีเป็นของที่นำเข้าเท่าไหร่ต้องจัดให้ดีก็แล้วกัน
1: ส่วนใหญ่เป็น import
0: ผมไม่ทราบ
1: ภายในเนี่ยน้อยมากเพราะว่าดูจากเวลาเราจะตั้งรูฟท็อปอะไรต่างๆนานเนี่ยมันก็ส่วนใหญ่ก็คือไอ้ตัววัตถุตัวไอ้ตัวอุปกรณ์นั่นแหละ
0: ให้เขาออกแบบอ่ะคราวนี้มันใหญ่กว่าเจอยัง
1: เจออาจารย์ เจอจะหมายถึงแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งให้ผู้อื่นได้มีส่วนร่วมโดยเฉพาะแบ่งปันสิ่งของน้ำใจความช่วยเหลือ
0: ความหมายดีทั้งนั้น
1: เขาเป็น
0: คนไม่ได้เป็นความหมายไม่ดีเลย
1: ตัวอย่างการใช้ประโยคเขาเป็นคนมีน้ำใจชอบเจือจานอาหารให้เพื่อนบ้านเจือจานในที่นี้ถ้าเป็นการเมืองไม่ดีนะ
0: ถ้าเป็นเจือจานทางการเมืองก็แบ่งผลประโยชน์กัน
1: นั่นสิ
0: มันจะเอื้อประโยชน์กัน
1: นั่นสิ
2: เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแม้คุณจะเป็นฝ่ายค้านเราก็แบ่งปันไปให้
1: นี่ไงแล้วฝ่ายค้านก็จะบอกโอ้ถ้าแบ่งมาเราก็จะไม่วิจารณ์อย่างนั้นไม่ได้เจือจานอย่างนี้เจือจานทางการเมืองนี่มันอันตราย
0: ถ้าคุณสุทธิชัยผมว่าคุณสุทธิชัยรู้ธรรมชาติของการเมืองไทยของพรรคการเมืองไทยของนักการเมืองไทยที่มาจากการเลือกตั้งดีกับผมอีก
1: เอ้ย
0: เพราะว่าคุณสุทธิชัย
2: ครับ
0: เรียกว่ารัตตัญญูอยู่มานานกับผม
1: คือเข้าใจแต่รับไม่ได้ในหลายเรื่อง
0: นั่นไอ้เรื่องนึงใช่ๆ
2: แต่มันไม่เคยฉีกกรอบนะคือก่อนหน้ามีคนวิจารณ์ว่าเฮ้ยมีแต่ตัวเลขไม่มีรายละเอียดของโครงการเลยพอมันเป็นแผงอ่ะแล้วมันแพทเทิร์นเดียวกันอ่ะตัวหนึ่งเป็นการเตรียมการอยู่แล้วสองคือว่ามันตอบสนองแต่ละ
1: คำถามผมคือนะว่ารัฐบาลตอนที่จะขอ200,000 ล้านเนี่ยไม่ได้มีแผนอะไรหรือรอให
0: ้มี
2: หรือว่ายัด
1: ไป
2: แล้ว
1: ทำไมไม่ใช้แผนแม่บท
0: มัน
1: ต้องเป็นมาสเตอร์แพลนนะ
0: มีว่าเขาจะทำโครงการเลยมีครับคุณวิชัยมี
1: ใช่แล้วยังไงทำไมไม่ใช้แผนนี้แล้ว
0: เขาก็ในเมื่อเงินมันยังไม่แน่นอนเขาก็ยังไม่ได้เสนอมายังไม่เข้าคณะกรรมการการ เงิน
1: รัฐบาลบอกก่อนเลยมาสเตอร์แพลนคืออะไร200,000 ล้านนี่จะไปเปลี่ยนผ่านให้เราเป็นพลังงานสะอาดออกจากไอ้ฟอสซิลออกจากสันดาปมาสู่พลังงานสะอาดโครงการใหญ่1,2,3,4แล้วจะใช้งบ50,000 ล้านตรงนี้20,000 ล้านตรงนี้30,000 ล้านตรงนี้แทนที่จะบอกว่าเฮ้ยเมนูเช็คลิสต์อยากได้นี่อยากได้นี่อยากได้นี
0: ่ไม่อันนี
1: ้
0: มันเป็นกระบวนการทำคำของเงินที่จะเอามาใช้ซึ่งมันไม่ใช่เป็นตัวจริงหรอกในแง่ปฏิบัติเดี๋ยวก็คงมีคนคัดกรองคงวางเป็นกรอบใหญ่ว่าโอเค200,000 ล้านเนี่ยไปทางไหนบ้าง
1: อ
0: ันมีหน้าคุณชัยใช้ยังเงินมันโถคือฝ่ายการเมืองผมไม่เท่าไหร่นะแต่ผมมั่นใจฝ่ายประจำ
1: นั่น
0: แห
1: ละส
0: ิผมมั่นใจว่าฝ่ายประจำเนี่ยเขารู้ว่าเงินเนี่ยมันเป็นเงินที่ไปกู้มา
1: ฝ่ายประจำยันอยู่ไหมยันอยู่ไหมไอ้แรงผลักดันทางการเมืองเนี่ยวิ่งเต้นซุบซิบกันอย่างง้นอย่างนี้เนี่ย
0: ผมว่าพอเอาอยู่
1: คุณพูดมาผมย้ายคุณนะ
0: ไม่ผมไปทำโทษคุณคือผมไม่ไปยุ่ง
1: ไม่ใช่คุณหมายถึงว่าในข้าราชการ
0: โอเคผมไม่ไปยุ่งผมเป็น observer แล้วผมว่าข้าราชการเขาโอเคนะไม่แต่ผมมั่นใจนะ
2: ผมจะว่าก่อนถึงราชการก่อนถึงกรรมการเนี่ยโครงการนี้มันคิดทำโดยใครกลุ่มไหนกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะหรือเปล่า
0: ไม่ถ้าถามผมว่าไม่เงินมากขนาดนี้ไม
2: ่ผม
0: ไม่มีปัญญาจะได้ขนาดนี้ผมว่าไม่เฮ้ยเอาว่าคุณคิดโครงการจะหาใช้เงินแสนหนึ่งแสนล้านเนี่ยนะ
1: เออ
0: เฮ้ยไม่เก่งเกินเนี่ย
2: ไม่เห็นยากเลยผมดูแพทเทิร์นเหมือนกันหมดแล้วก็ก๊อปทีเดียวก็ทำเลย
1: ไม่เลย
0: นักการเมืองนะไม่เท่าไหร
2: ่ครับ
0: เอกชนที่เขาจะขายของเนี่ยจะเป็นคนคิดให้คุณตุลิชาคุณวิสุทธ
2: ิ์ทำมาให้
0: ในข้อที่จริงมันเป็นอย่างนั้น
1: เอกชนก็มาหานักการเมืองไปหาข้าราชการประจำไงมัน
0: ก็จัดเป็นกลุ่มก้อนแล้วก็ช่วยกันทำ TOR ร่างแผนจะอย่างนี้อย่างนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็จะเกิดขึ้นอีก
2: มันขึ้นต่อเนื่องเลย
0: แต่ไม่แต่ว่าถ้าเขาก็มีประสบการณ์รอบนี้มันกดดันนะ
1: ใช่
0: รัฐบาลกดดันนะเพราะว่าคือเรื่องการใช้เงินต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาแล้วเราเห็นข่าวทุกวันเนี่ยติดเพดานหนี้สาธารณะเกิดปัญหาต้องตัดงบประมาณรายจ่ายประจำทะลุแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหม
1: แต่มันต้องมีเป้านะมันต้องมี KPI ว่า200,000 ล้านนี่ใช้แล้วเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดการเปลี่ยนผ่านไปกี่เปอร์เซ็นต์ ภาคส่วนไหนของอุตสาหกรรมยังไงด้วยนะกรุณาบอกประชาชนด้วยนะตั้งเป้าไว้ยังไง
0: สุทธิชัยพูดผ่านรายการสุทธิชัย
1: พูดอยู่แล้วพูดอยู่แล้ว
0: พูดที่ชัยพูดที่ชัยอะไรไลฟ์อยู่แล้ว
2: โดนแฮกอยู่โดนแฮกอยู่
0: พูดอยู่แล้วเดี๋ยวพูดเดี๋ยวเขาเลยแฮกไงไปพูดว่าเขาบอกมาเขาคงเป็นคนรีพอร์ตไปว่าอะไรนะสแกมอะไรเงี้ยนะผมว่านะในบัญชีที่เขียนอ่ะใช้คำพูดไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ไหมเขามีหลายรายการ
1: อ่
0: ะ
1: อันนี้อย่าพูดถึงเรื่องส่วนตัวผมมากเล
2: ยแต่เรื่องนี้ตกลงเขาต้องเข้าสภาสภาปิดนี่ต้องวิสามันหรือเปล
0: ่
2: า
0: ไม
2: ่ต้องรอหรือไม่ต้องรอ
0: เขาไม่ได้บังคับว่าต้องเข้าสภาเขาบอกในสมัยประชุมแล้วคุณจะไปเข้าชื่อวิสามันทำไมทุกคนก็กลับไปบ้านก็สามัน
2: มันไม่รีบเลยมันเงินเร่งด่วนอ่ะ
0: ไม่มีอะไรเร่งด่วนแล้ว
2: ผมรู้สึกมันด่วนนะโห
0: ด่วนอะไรตรงไหนล่ะ
2: เอาก็
0: เพราะเข้าไปแม่งก็โหวตให้จะไปด่วนอะไรวะมันเสียเวลาคิดแบบมองข้ามจอดตีคุณไปเปิดวิสามันก็เสียงข้างมากก็แค่นั้นเองแล้วจะเปิดทำไม
2: ไม่มันก็แหมผมเชื่อมันด่วนด่วน
0: สภาจะเปิดวันที่ยี่สภาจะเปิดสมัยต่อไปวันที่22สิงหาอีกเดือนครึ่ง
2: เดือนกว่า
1: ไม่มีไม่มีเหตุอะไรต้องมี
0: มันไม่มีเหตุอะไรที่จะต้องเปิดอ่ะใครเป็นคนเสนอคุณให้มีความคิดว่าเปิดวิสามันรับรองพระราชกำหนด
1: เขาคิดเอง
2: ผมคิดเองเรื่องด่วนขนาดนี้มันจะรอได้ยังไง
0: ขนาดเมื่อวานนี่ประชุมแม่งจะยังไม่ครบองค์ประชุมตอนเย็นเลยด้วยซ้ำไป
2: เมื่อวานที่รองประธานสภาขอเช็ค
0: กดออก
2: ขอเช็คจะ
0: สมัครไม่ผู้ชายประหลาดมาก
2: ไม่เคยมี
0: แล้วเผอิญนี่เป็นช่วงที่ผมฟังอยู
1: ่
0: เพราะทางผู้บริหารของไทย PBS เนี่ยเขาไปแถลงการทำงานของไทย PBS ต่อสภาตามกฎหมายอ
1: ่
0: ะเฮ้ยอยู่ดีฝ่ายรัฐบาลเช็คองค์ประชุมของคุณชัย
2: รองประธานสภาท่านที่ประธานขอเช็คเอง
0: ขอเช็คเองอ่ะ
2: มันไม่เคยมี
0: ไม่เคยไม่มีปกติฝ่ายค้านเนี่ยเขาจะเป็นคนเช็คองค์ประชุมเพื่อจะให้ปิดประชุมถูกไหมพอไม่ครบองค์ประชุมประธานก็ไม่ครบประชุมปิดประชุมกันรอบนี้ประธานขอเช็คองค์ประชุม
1: ทำไม
0: ไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจ
2: จะปิดสมัยประชุมแล้วค่ะทำงานมา4เดือนนะคะขอเช็คว่าอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาไหม
0: อ๋อ ไม่แล้วคุณ
2: ปวดสิครับ
0: ผมเนี่ยอยู่ในบรรยากาศนั้นเพราะว่ากำลังนั่งประชุมอยู
1: ่
0: มันกดอ่อนนี่กำลังกินข้าวกันอยู่ที่สสที่
2: มัน
0: ก
2: ำ
0: ล
2: ัง
0: ม
2: า
0: แล้วต้องวิ่งลงไปแล้ววิ่งไปรอบแรก
1: ครับ
0: ก็ปรากฏว่าบางคนเขายังไปไม่ถึงนักองค์ประชุมแล้วก็ชื่อเขาขาดเขากลัวคนด่าว่าเฮ้ยคุณไม่มาประชุมอะไรอย่าง
1: น
0: ี้ใช่ไหมไม่อยากให้บันทึกไว้ก็บอกว่าขอเสนอชื่อขอเปลี่ยนขออะไรกรรมธิการก็ไอ้ทบรองประธานสภาก็เลยบอกว่า
2: คุณมาริกา
0: เอางี้นับใหม่นี่มันครั้งแรกที่ผมเขาทำเป็นอย่างนี้นับใหม่เว้ย
2: นับสองรอบ
0: นับใหม่นับใหม่นับใหม่ตลกมากเลยแล้วไงต่อ
1: กติกาม
0: าสรุปนี่ไง
2: ก็เป็นสีสันเนี่ย
0: แล้วขนาดสามันแม่งยังเป็นอย่างนี
2: ้แล้วทำวิสาม
0: ันแล้วจะวิสามัน
2: แล้วจะเปิดทำไมใช่ไหม
0: ไม่มันคือมันไม่มีความจำเป็นเพราะว่าขั้นตอนที่เป็นห่วงที่สุดคือขั้นตอนศาลรัฐธรรมน
2: ู
0: ญเพราะศาลผ่านศาลรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยขั้นตอนทางสภาเนี่ยมันโหวตเสียงข้างมากทั้งสภาผู้แทนราษฎรเสียงข้างรัฐบาลเสียงข้างมากคุณดูสิตัวเลขที่คุณให้ผมเนี่ยคุณวิสุทธิ
1: ์300แล้ว
0: เออเนี่ยไม่ตัวเลขที่คุณให้ผมเนี่ยเนี่ยตัวเลขเนี่ยเป็นตัวเลขดีมากนะ
2: ไอ้
0: การลงมติพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขตามการแก้ไข
2: เนี่ยอัน
0: นี้มันมีรหัส
2: ครับ
0: ถอดรหัสดี
1: ๆ
0: ไอ้เนี่ยสำคัญเนี่ย307
2: 307เห็นด้วย
0: เห็นด้วยไม่เห็นด้วย141
2: ครับ
0: งดออกเสียง2
2: ครับ
0: ไม่ลงมติขาดประชุม50ตัวเลข307เนี่ยเป็นตัวเลขขั้นต่ำของรัฐบาลเพราะภูมิใจไทยเนี่ย
2: 183
0: หายไป10เขามี183
2: ครับ
0: พรรคประชาชนที่มาลงให้1เนี่ยอันนี้
2: กบฏที่อยู่ฝั่งรัฐบาล
0: อันนี
2: ้1คน
0: เขาเรียกอะไรงูเห่าเหรอ
2: สุริยาวงศ์อารี
0: เนี่ยเขาตั้งแต่ต้นแล้ว
2: ครับตั้งแต่เริ่มแล้ว
0: เพื่อไทย66
2: ครับ
0: ไม่ครบ70เท่าไหร่เขามีเท่าไหร่78ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ผมรู้ตัวเต็มนะ
2: มีที่สวนเลย
0: นี่น่าสนใจคุณธนชัย
2: ใครฮะ
0: ในฝั่งที่เห็นด้วยของรัฐบาลเนี่ยกลายเป็นว่าพรรคกล้าทำแตกออกเป็น2เสียง34คนเนี่ยเห็นด้วย
2: ครับ
0: เห็นด้วยคือการเห็นด้วยนี่คือเห็นด้วยกับรัฐบาล
2: ครับอีก24คน
0: ที่เหลือก็ชัดๆอ่ะประชาชาติอ่านี่ชัดเจนพลังประชารัฐครบเศรษฐกิจครบ
2: ไทยสร้างไทย
0: แยกเป็น
2: 2แยกเป็น2ครับ
0: ก็คุณหญิงเค้าก็คุมไม่ได้กับพรรคแตกเหมือนกันรอเลิกอ
2: ่
0: ะนะเพื่อชาติไทยรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเห็นมั้ย
1: กำลังจะชี้ว่า
0: เสียงข้างมากของรัฐบาลมัน300
2: ขนาดเนี่ยอัน
0: นี้ยังไม่ได้ออกแรง
1: นี่เข้ม แข็งแรงมาก
0: อันนี้คือเป็นสภาพปกติที่พอจะ

0: บกู้ขึ้นมาได้โดยที่ไม่ต้องออกแรงไม่ต้องใช้สเตอรอยด์ไม่ต้องอัดฉีดไม่ต้องเข้าห้องน้ำคุยกันยังได้ตั้ง307
1: มันเป็นเพราะกฎหมายฉบับนี้โดยเฉพาะหรือเปล่า
0: ไม่กฎหมายฉบับนี้สิมันควรจะได้มากกว่านี้ด้วยซ้ำไป
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: เพราะว่าเสื้อเหลืองก็ได้ประโยชน์เสื้อแดงก็ได้ประโยชน์ใช่ใช่ใ
0: ช่ใช่แล้วเราเห็นเลยว่าพรรคประชาชนเนี่ย120เขาเนี่ยครบ
2: 110ก็ครบ
0: พอ119มาทางนี้อีก1คนเท่านั้นที่ก็รู้จากต้นรอบว่าเขาไปลงให้แต่ของพรรคกล้าทำเนี่ยเขาไม่ได้ลงมติไม่เห็นด้วยนะแต่เขาลงไม่มาประชุมไม่มาประชุมไม่มา24คน
1: สะท้อนว่า
0: สะท้อนว่าคงกำลังคิดจะทำอะไรอยู่
1: โอ้ยแต่ไม่ใช่เกี่ยวเรื่องนี้เรื่องอื่นแสดงพลังหน่อย
0: ผมว่าไอ้ที่มันเป็นข่าวในทางอย่างที่คุณที่ใจเราจับเรื่องมาโดยตลอดดูแล้วมันพองแพงพองแพงพองแพงเนี่ยบางเรื่องมันผสมกันเอา
2: ทำอะไรอยู่
0: คล้ายๆกับว่าทำให้รัฐบาลน่าจะสั่นคลอน
1: มันมีอาการอะไรบางอย่าง
0: มีอาการหลายๆอย่าง
1: ไม่ใช่แค่เรื่อง
0: แล้วคุณดูดิตอนที่เขาตั้งกรรมการสอบผู้บริหารระดับสูงของกบของปท
1: สท
0: สทเนี่ยปกครองถิ่นนะแล้วก็เอาหนักมากเนี่ยนะก็มีคนเล่าให้ฟังว่าในมหาไทยมันมี2สายจริงๆว่ะอันนี้จริงอันนี้คอนเฟิร์ม
1: นาทีนี้ยังมี2สาย
2: ครับ
1: หมายความว่ายังไม่สามารถที่จะ
0: คือปกติอ่ะ
1: มันพลังเป็น1
0: มันมีความขัดแย้งเราไม่รู้ว่าฝ่ายที่เป็นด้านหลักของคู่ขัดแย้งเนี้ยตอนแรกเราไม่แน่ใจว่าเป็นใครเพราะพลิกไปพลิกมาใช่ไหมเราไม่รู้สุดท้ายเนี่ยใครเป็นคนคุมเกมเราก็ต้องดูอ่ะว่าคนที่คุมเกมเนี่ยเขายังอยู่หรือเขาไปตอนนี้คอนเฟิร์มแล้วว่าสายของท่านนายกท่านรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเนี่ยอันนี้สายหลักถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยปลัดก็ต้องไม่ไป
2: ปลัด
0: ใช่ไหมแต่ผมก็เช็คนะมันไม่ได้ขัดแย้งอะไรขนาดนั้นไม่ได้ขัดแย้งเพียงแต่ว่าอาจจะคิดว่าเรื่องนี้ควรจะทำอย่างนั้นแต่ไม่ทำอย่างนั้นเลยประมาณนั้น
2: ไม่ถึงกับแตกหักไม่ถึงกับ
1: ไม่เพราะโครงสร้างของพรรคภูมิใจไทยสร้างถึงขนาดที่ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันอย่างหนัก
0: ใช่
1: ต่างคนต่างมีอำนาจต่อรองของตัวเองดังนั้นมันไม่ใช่ลักษณะข้างบนสั่งลงมาข้างล่างได้ทุกเรื่อง
0: ท็อปดาวไม่ได้ทุกเรื่อง
1: ไม่ใช่ฉะนั้นคุณจะเห็นว่ามีข่าวลือเรื่องแตกแต่ความจริงเนี่ยถึงแม้จะมีบางเรื่องที่ขัดกันอยู่เนี่ยแต่ว่าท้ายที่สุดถ้าฉันซัดเธอซัดฉันตายทั้งคู
2: ่มันก็แหลกทั้งคู
0: ่อันนั้นเป็นเรื่องรัฐบาลเลยแต่มันก็มีลงมาอีกระดับนึงชั้นล่างเนี่ยก็คือคนที่ไม่พอใจกับการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรี
1: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมมีทั้งสองพรรคในพรรคเพื่อไทยก็
1: ม
0: ีว่าอย่างนี้ไม่เหมาะว่ะไม่ดีเสร็จเสียหายเสียอะไรเงี้ยในพรรคภูมิใจไทยก็
1: ม
0: ีพวกนี้ถ้าเป็นจังหวะที่คุณอนุทินเพียงพร้ำอ่ะแกก็ต้องยื้อล้างไพ่ใหม
1: ่
0: การล้างไพ่ใหม่สำหรับอำนาจนายกก็คือปรับคณะรัฐมนตรีเพราะมันมีสองอำนาจนะมีสามอันล้างไม่ไหวแล้วอันนั้นลาออกไป
2: ทุกยาก
0: หรือมีคนอื่นมาดันให้ออกไปนั้นล้างไม่ไหวนะอีกแบบนึงก็คือ
2: ปรับเลย
0: ปรับครม.อีกอันก็ยุบสภายุบสภาอาจจะเอ้ยไม่ไหวไปจะเลิกกันเยอะล้มเวทีพอยุบสภาแล้วมันก็วิ่งกันไปคนละที่ไอ้นั่นคือยุบสภาซึ่งตอนนี้เราไม่เห็นสัญญาณนะ
1: ไม่เกิดยุบสภาน
0: ายกลาออกเราก็ไม่เห็นสัญญาณนั้น
2: เป็น
0: ไปได้มากสุดก็คือ
2: ปรับครม.
0: ปรับครม.
1: อันนั้นเป็นไปได้เพราะว่าสัญญาณที่ส่งมานี่นะ
0: รัฐมนตรีโลกลืมไหม
1: รัฐมนตรีโลกลืมนะKPI เป็น API นะแล้วมี NPI นะ API คืออนุทิน Performance Index N คือเนวิน
0: negative informant service
2: แม
1: ่ negative อ่ะ
0: negative informant
1: performance index แต่ว่าไอ้คดีโกงสอบราชการท้องถิ่นเนี่ยจะเป็นระเบิดลูกใหญ่นะ
0: โอ้จริงอันนี้จริง
1: มันจบเรื่องนี้ไม่ได้นะ
0: จริง
1: ตัวล่าสุดเนี่ย 6,000 กว่าคนใช่ไหมที่จะถูกสอบเนี่ย
2: ใช่ครับ
1: และก็ปรากฏว่า55ชื่อที่ตั้งขึ้นมาข้างแรกเนี่ยมันคือข้าราชการเท่านั้นนะ
2: ใช่ล้วนแต่ข้าราชการ
1: แล้ว

0: ก็สูงสุด5คนนั่นคืออธิบดี
1: ใช่
0: กับอดีตรองอธิบดีแล้วก็ตามแต่เท่านั้นฉะนั้นทั้งหมดนี่มันจะมาตัดตอนตรงอธิบดีเป็นไปไม่ได้

0: บอกว่าคนที่มาสมัครสอบเนี่ยคนที่สมัครสอบจากจังหวัดภูมิลำเนาที่อยู่ในจังหวัดภาคใต้ทั้งหมด14จังหวัด13จังหวัด12จังหวัดมากเป็นพิเศษ
1: ภาคใต้มากเป็นพิเศษ
0: อันนี้เขาแต่ผมก็ไม่รู้รายละเอียดนะใน 400,000 คนที่เขาไปสมัครสอบแล้วก็สอบกันเนี่ยประมาณนั้นแต่ว่ามันมีการคล้ายๆกับว่าจัดสรรปันส่วน
2: โควต้า
0: แล้ว
2: มีโควต้าม
0: ีโควต้ามีโควต้าแต่มันจะเป็นจำนวนเท่าไหร่ของจำนวน 6,600 คนที่เขาสอบได้เราไม่รู้นะไอ้ตรงนั้นแหละที่มันเป็นที่มาของกระบวนการปงปงชึ่งขนานใหญ่เลยซึ่งถ้า DSI เขาเข้าไปแล้วเขาไปล้วงเนี่ยนะมันคงไปได้สุดสายอ
2: ่
0: ะเขาไปดูทั้งเรื่องเงินเรื่องเส้นทางเงินเรื่องสอบเรื่องอะไรเขามีอำนาจเยอะแต่ประเด็นมันจะเหมือนกับคดีหัวสว
2: ผมก็จ
0: ะเพราะจำนวนมันเยอะ
2: ใช่
0: แล้วมันเลยยาวแล้วมันก็ใช่ใช่ไหมเนี่ยผมกลัวมันจะเป็นอย่างนั้น
2: ถ้ามันเป็นสูตรที่อาจารย์วีระว่ามันมีโควต้าแล้วมันมาจากภาคนั้นภาคนี้มาเป็นพิเศษคุณต้องโยงกับการเลือกตั้งใหญ่นะเพราะว่าไอ้โครงข่ายการที่ข้าราชการข้างล่างไปช่วยการหาเสียงช่วยพรรคการเมืองนั้นพรรคการเมืองนี้เนี่ยมันคือการตอบแทนถ้าเองช่วยข้าตรงนี้เดี๋ยวมันมีโควต้าตามมาเองก็จะได้ตรงนี้ฉะนั้นมันเป็น
0: มันไม่ใช่แค่อันนี้มันมีเรื่องอื่นๆด้วยม
2: ัน
0: เป็นองค์ประกอบอ่ะ
1: มันเป็นเครือข่ายเป็นโครงสร้าง
0: ผลจากที่เกิดอันนี้นะมันทำให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้สึกว่ารัฐที่ราชการฝ่ายประจำบริหารจัดการเนี่ยมันมีจุดบกพร่องเยอะแล้วพอดีปีนี้เนี่ยพอมันเปิดตัวเลขออกมาซึ่งจริงๆเป็นตัวเลขที่เรารู้กันอยู่แล้วคนก็บอกโอ้ปีนี้รายจ่ายประจำสูงมากเอาเป็นว่ารายจ่ายเงินเดือนค่าจ้างเขาเรียกรายจ่ายบุคลากร
2: บุคลากร
0: 900,000กว่าล้านบวกกับรายจ่ายบำเหน็จบวกกับค่ารักษาพยาบาลอีกประมาณอีกประมาณสี่แสนล้าน
2: สี่แสนบวก900,000ล้าน
0: 1.3
2: ล้าน
0: บาทนี่คนก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้โหมันเยอะเว้ยพอมาเกิดเผยตัวเลขงบกลางที่คุยกันเนี่ยมันก็เลยเกิดปฏิกิริยาม ันเลยเกิดปฏิกิริยาแล้วผมให้ข้อมูลอย่างนี้วิสุทธิ์ไอ้ตรงเนี้ยผมไม่ค่อยกลัวหรอกนะจริงๆอะที่ผมกลัวก็คือว่าตอนเนี้ยคุณวิชัยครับรายจ่ายมันมีรายจ่ายประจำกับรายจ่ายลงทุนนะเราก็ถือว่าชำระหนี้ก็เป็นรายจ่ายประจำเลยนะเพราะมันจ่ายกันทุกปีตรงเนี้ยก้อนเนี้ย80ลงทุน20ไอ้ที่20เนี่ยกู้มาทั้งหมดอันนี้อันที่1แต่ที่มันเลวร้ายกว่านั้นวิชัย96โทษ 69% ของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี70เนี่ยเป็นรายจ่ายที่ไม่สามารถตัดทอนได้
2: เกือบ 70% นะ 69 นะ
0: 69.4 ไม่สามารถตัดทอนได้อย่างเช่นเงินเดือนค่าจ้างอะไรพวกนี้คือไม่สามารถตัดทอนได
2: ้
0: เนี่ยพวกนี้เบี้ยหนัดบำนาญอะไรเนี่ยตัดทอนไม่ได้ไอ้เนี่ยมันก็กินเข้าไปอีกแล้วถ้าเอารายจ่ายเฉพาะบุคคลบวกไอ้พวกนี้บวกกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเนี่ย 40% ของงบประมาณเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้งบประมาณปี70เนี่ยเป็นงบประมาณที่ส่งสัญญาณ2อย่างอันที่1มีปัญหาติดกับดักการจัดทำงบประมาณแล้ว
2: ถูกต้อง
0: แล้วมันกำลังจะพัฒนาเป็นกับดักเรื่องการคลังเขาก็มันก็เข้าสู่วิชัยถ้าบริษัทเรามีปัญหาอันที่หนึ่งเราก็ต้องลดค่าใช้จ่ายการลดค่าใช้จ่ายก็แล้วแต่ทุกคนจะมีกรรมวิธีไม่เหมือนกันแล้วหวังว่าจะเพิ่มรายได้ได
2: ้
0: ถ้าเพิ่มรายได้ไม่ได้หลังจากลดค่าใช้จ่ายแล้วมันยังไม่พออีกเนี่ยเราก็ต้องดำเนินการขายทรัพย์สินคือถ้าคุณไปต่อไม่ได้คุณขอก
1: ู้
0: ใครเขาก็ไม่ให้ครับ
2: ไ
0: อ้กู้เนี่ยมันมาก่อนหน้านั้นครับตอนนี้กู้ไม่ได้แล้วครับ
1: ก็ไปหาสมบัติที่มีอ่ะ
0: ก็ต้องไปควานหาสมบัติที่มี
2: ซ่อนไว้ตรงไหนบ้างมีไหม
0: ไปซุกมีครับ
2: มีอ่ะ
0: ถ้าพูดถึงประเทศนี้เยอะมากปีนี้จะเป็นปีที่ผมวางทาร์เก็ตทำเรื่องนี
2: ้แล้วไปหาของซุกซ่อนสมบัติที่ซุกซ่อนเอาไว
0: ้เงินนอกงบประมาณที่ไม่ส่งคืนคลัง
2: อันนั้นเป็นทรัพย์สมบัติหรือว่าเป็น
0: เงินที่อยู่ในหน่วยงานนะเขาใช้ได้
1: เจอไหม
0: จอมันมีรายงานอยู่แต่ว่ามันยังต้องไปนั่งแยกว่ามันไปอยู่ตรงไหนไปฝากไว้ในรูปอะไรมันทำเพื่อมีหน้า

0: ที่อะไรมีกฎหมายบังคับว่าทำได้ไหมคือมีกฎหมายบังคับว่าให้เขารักษาเงินก้อนนี้ไว้อะไรอย่างเงี้ยมันต้องไปดูแบบนั้น
1: อาจารย์รู้ไหมถ้าอาจารย์เป็นคนเนี่ยมันเหมือนกับไฟพรมอะไรที่อยู่ใต้พรมเลยนะมันจะมีอะไรที่เราช็อกตกใจเยอะเลยนะเตรียมตัวเตรียมใจไว้ว่า
0: ไม่คุณทิชัยเนี่ยสั่งอาทิตย์ที่แล้ว
1: เฮ้ยไม่ได้สั่ง
0: บอกว่าไปทำหน้าที่ต้องทำให้เต็มที่นะผมก็รับ
1: แต่ว่าจริงๆต้องไปเปิดพรมใต้พรมมีอะไรบ้างเนี่ยเยอะมากแล้วถ้ายังซ่อนอยู่อย่างนี้แสดงว่าคนไทยยังไม่รู้ตัวเองเนี่ยมีเงินทองอยู่ตรงไหนบ้างนะ
0: เนี่ยคือมันเป็นการส่งสัญญาณ
2: เกรงตอนนี้ไปสั่งไปเสนออะไรยุบทุบแก้เลิก
0: ก็แล้วแต่ว่าเงื่อนไข
2: มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะ
0: อย่างท่านรองประก
2: อ
0: บ
2: รองประกอบบอกว่าจะทำ
0: early
2: retire
0: ซึ่งวิธีคิดบอกว่าถ้าให้คนอายุ50กว่าได้คือปกติถ้าคุณจะ early
2: retire
0: คุณจะ retire แล้วคุณได้เงินบำนาญได้เงินบำเหน็จเนี่ยถ้าเป็นเงินบำนาญเนี่ยคุณต้องทำงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า25ปีอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคุณชัยผมจำไม่ได้นะผมไม่ถนัดผมไม่
2: จะลดเหลือ40
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ขั้นใครที่จะรับบำนาญคุณต้องทำงานราชการมาเป็นระยะเวลาอะไรมันมีเงื่อนไขส่วนคุณจะออกตอนอายุเท่าไหร่เนี่ยก็มากำหนดกันถ้าออกตอน50กว่าเนี่ยคำถามมือออกไปแล้วมันทำอะไรไม่ได้เขาก็เลยคิดว่าอย่างเงี้ยไม่มีประโยชน์
2: ลดอายุลงหน่อย
0: เขาก็เลยลดลงมาว่าสัก40ถึง45ถ้าใครอยากออก
1: สมัครใจ
0: สมัครใจก็มีกำหนดเวลาเอามาปรับนู่นปรับนี่ให้มันใช้งานได้คุณก็ได้บำนาญด้วยแล้วคุณก็ไปออกไปทำธุรกิจมีคนบอกเอกชนเขาจะรับเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนี้นะต้องไปเป็นผู้ประกอบการของตัวเองเด็กรุ่นใหม่นี่เขาไม่ทำงานนะเด็กรุ่นใหม่เขาเป็นเอ็นโตปนัวภาษาอะไรนะเอ็นโตปนัวปนแอะไรนั่นน่ะ
1: ไม่เป็น
0: อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรผู้ทำงานอิสระแล้วส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะผู้ทำงานอิสระตอนนี้นะคุณชัย
1: ถ้าอายุ40แล้วก็จะ
0: เป็นล้านคนเลยตอนนี้เป็นล้านคนเลย
2: แต่มัน
0: ไม่
2: ต้อง
0: ทำอ
2: ี
0: กไม่ทำอะไรรู้ไหม
2: ขายออนไลน์
0: ดิจิตอลครีเอทีฟ
1: ไม่รู้ทำอะไร
0: ไ
1: เพราะว่ามัน
0: ทำนี่ไงทำ Facebook นี่ไง
1: ทำ Facebook กันเป็นกี่ล้านคนแล้วไม่รู้
0: ก็น
1: ี
0: ่ไงดิจิตอลครีเอเตอร์ไงแต่ว่าจริงๆไม่ใช่ประเด็น
1: ครับแต่ประเด็นคือนิติวิธีคิดที่รองนายกประกอบออกมาเนี่ยมันมีปัญหาของมันเองเอกชนก็ดีหน่วยราชการก็ดีเวลาคิดเรื่อง Early Retirement เนี่ยไอ้สมัครใจนี่แหละตัวอันตรายเพราะว่าคนดีคนที่มีทางไปอ่ะเขาจะขอ early retire
2: คุณลีฟ้าไปก่อน
1: ไปก่อนฉะนั้นคุณจะได้คนที่เก่งๆดีๆเนี่ยออกไปก่อนเพราะว่าเขาได้เงินก้อนเขาไปหางานทำได้คนที่ไม่สมัครใจคือที่เดดวูดที่เหลืออยู่ทั้งหลายแหละ
0: คือมันต้องทำทั้ง force retire
1: จิ้ม
0: force early retire กับ voluntary early retire ต้องมี2สูตร
1: แต่ว่ามันต้องเริ่มอย่างนี
0: ้คุณก็ผ่านตรงนี้มาไม่ใช่เหร
2: อผมไม่ได้เข้าโปรเซสนี้เกือบเข้ากันไม่ได้เข้า
1: แต่เรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้ครับว
0: ิ
1: ธีจะลดคนอย่างมีประสิทธิภาพต้องลดภาระงานก่อนตำแหน่งงานการอะไรหน่วยไหนที่มันซ้ำซ้อนต้องยุบตรงนั้นก่อนแล้วถึงไปดูคนเพราะว่าคนมันลดแน่นอนถ้าสมมติว่าคุณใช้ AI เข้าไปช่วยงานรูทีนคุณใช้ออโตเมชันมากขึ้นคุณลดไองานที่มันกระทรวงทบวงกรมที่ซ้ำซ้อนทั้งหมดฉะนั้นตรงนี้ที่มันยากกว่าแค่บอกว่าให้ลดเฮดคาวลดจำนวนคน
0: ค
1: ซึ่งแปลว่าอะไรภารกิจคุณต้องกลางเลยนะว่ากระทรวงทบวงกรมมีกี่หน่วยที่มันซ้ำซ้อนกันเนี่ยงบประมาณใช้ซ้ำซ้อนกันเนี่ยเลิกอะไรที่ไม่จำเป็นตัดเอาไปเลยภารกิจนี้อะไรที่ซ้ำซ้อนลดเหลือเท่าไหร่ตอนนั้นนะคุณจะเห็นเลยว่าอ้าวคนมันเหลือตรงไหนตรงนั้นแหละคุณจะเริ่มบอกกับฝ่ายต่างๆว่าตำแหน่งของคุณเนี่ยเราไม่มีแล้วนะตำแหน่งที่คุณมีอยู่อ่ะไม่มีแล้วนะช่วยกันคิดแล้วกันเรามีท
0: างมันก็งานที่คุณทำเนี่ยหนึ่งมีคนอื่นเขาทำด้วยอยู่แล้วหรือเปล่า
1: ใช่
0: ถ้าคุณทำแล้วมันมีคนอื่นทำแล้วมันมีงานชิ้นเดียวแต่มีคนอื่นทำด้วยคุณทำด้วย2คนก็เหลือคนทำคนเดียวก็แล้วกันอะไรประมาณนั้นนะเออที่พูดถึงเรื่องนี้นะผมต้องขออภัย
2: ว่า
1: ทำไมมีอะไรขออภัยอีกแล้วไม่ทำอะไรผิดอีก
2: แล้ว
0: ไม่ใช่คือไอ้ปยป.ที่ผมพ
2: ู
0: ด
2: ใช่ปยป.ผมพูดใ
1: จ
0: ไอ้สำนักงานเลยนะไอ้สำนักงาน
2: กองดองปฏิรูปยุทธศาสตร์ใช่ไหม
0: ขับเคลื่อนอะไรที่กระทำอันนั้นน่ะ
2: เรื่องปัญหาอะไรที่คุณต้องปฏิรูป
1: ขอโทษ
2: มรดกคสช.
0: ผมต้องขอโทษคนที่มาชี้แจง
1: เพราะว่า
0: พี่หนุ่ยกับผมเนี่ย
2: ผู้กับหนุ่ย
0: ผู้การหนุ่ยเนี่ยลองหนุ่ยครับผู้กำกับเนี่ยผู้กำกับหนุ่ยเนี่ยว่าทันยูอ่ะพันตำรวจเอกว่าทันยูที่เขาเป็นรองผู้อำนวยการของไอ้สยป
2: นี่คนที่เคยติดตามคุณทักษิณคุณยิ่งรักคุณ
0: ที่เป็นเดินนั่นน่ะผมไม่รู้ว่าแกมาเป็นคน
2: ที่แจ้งมาแ
0: จ้งผมก็มารู้ทีหลังไอ้ผมก็มันไอ้คอมพิวไอ้จอคอมพิวเตอร์มันบังอยู่ไงไม่ได้มองไงโอ้ถ้ารู้ผมก็ไม่กล้าพูดนะ
2: ทำไมล่ะ
1: กลัวอะไร
2: ทำไมล่ะ
1: ความเป็นจริงก็คือความเป็นจริงกลัวอะไร
0: ไม่ได้กลัวแต่เกรงว่าเขาจะแบบคล้ายๆกับว่าเราย
1: ุบเขา
0: คุณทิชัย
2: แต่เขาก็ฟังทุกคนก็ขอบคุณไม่ใช่ขอบคุณ
0: เขาไม่ได้ขอบคุณ
2: เพราะแต่ข่าว
0: ไม่ได้ขอบคุณเลยนะบ้าข่าวไม่เขียนเอง
2: เหรอ
0: เขาไม่ได้พูดอะไรเลยสักคำหนึ่งเดี๋ยวถ้าเจอหนุ่ยเนี่ยผมต้องไปขอโทษเขา
1: จะตกงานก็จะขอบคุณก
0: ็จะขอบคุณได้ไงวะบอกเขาก็ประธานเขาพูดไงข้อสังเกตก่อรับทราบพอรับทราบ
2: แต่ถ้าสมมติผมเห็นด้วยนะคือมันเป็นมรดกของคลช.แล้ว
0: ใครจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเรื่องนึงแต่ว่าถ้าคนอื่นพูดอะผมโอเคไม่น่าเป็นผมไง
2: ว่า
1: ตกลงนี่แกไปทิ้งระเบิดไว้3ลูก
2: ใช่
1: เรื่องปยป.เรื่องกยศ.และเรื่องอสมท.มีอะไรจะแก้ตัวไหมว่าพูด
0: ไม่ได้แก้ตัว คืออะไรที่พูดอ่ะคือต้องเข้าใจคุณชัยว่าเราเขามาเสนอรายงานข้อมูล
1: ใช่
0: เราก็ให้ความเห็นแล้วก็คิดว่ามันเหมาะควรนะเผอิญมันจะไปลงแจ็คพอตที่ไหนผมก็ไม่ทราบเพราะผมก่อนออกจากบ้านผมไม่ได้ดูก่อนนะครับผมไม่เคยทำอะไรแบบว่าไปเงื้อมาจากบ้านแล้วกูจะเอาคนนั้น
1: ไม่มี
0: ดูกันตรงหน้าฉาก
1: เน
0: ี้ย
1: ข้อมูลหน้างานนี่นะ
0: ข้อมูลหน้างานเนี่ยจากเอกสารมานั่งพลิกดูแล้วต้องคุยต้องพูดอะไรผมก็เอาอย่างนั้นแหละไม่ใช่ว่าแล้วเขาก็มีรายละเอียดแล้วก็เป็นเรื่องของที่เราไม่ได้เป็นคนไปทำเรามีหน้าที่บอกเขาว่ามันมีอย่างนี้นะ
1: ไม่มีเฉพาะเจาะจง
0: คนอื่นก็ต้องคือหน้าที่ราชการที่เขาเกี่ยวข้องก็ไปทำสิ
1: เหมือนกับจีนนะยิงขีปนาวุธจากเรือดำน้ำนิวเคลียร์เมื่อเร็วๆนี้บอกว่าเรายิงไปลงมาสู่แปซิฟิกไม่ได้เจาะจงยิงใคร
0: โอ๊ยเปรียบเทียบเป็นหัวจรวดนิวเคลียร์เลยเหรอใช่เล
1: ยนี่นิวเคลียร์นี่นิวเคลียร์เรือดำน้ำด้วยเรือดำน้ำด้วยยิงจากข้างในด้วย
0: ไม่หรอกแต่ว่าปีนี้มันมีปรากฏการณ์หลายอย่างที่ผมเล่าให้ฟังกันแล้วกันแต่ยังไม่มีเรื่องอื่นคุยนะ
1: มี
0: ถ้ามีผมไม่คุยเรื่องนี
2: ้คุณสารได้
0: ผมจะไม่แต่ผมคุยยาว
2: ผมสนใจเรื่องอาจารย์วันนอที่โยนระเบิดเรื่องยุบกอรมน
1: นั่นก็เรื่องยาว
0: ไม่กันไอ้เรื่องการให้ยุบกอรมนเนี่ยมันมีมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งมามี
2: แต่นี่ก็สรุป
0: ไม่แต่คือลักษณะงานต้องบอกเป็นลักษณะงานลักษณะงานของเขาเนี่ยคือเขาเอาคนที่อยู่ในหน่วยงานเนี่ยเซกันตัวไปทำงาน
2: มาอยู
0: ่มันไม่ได้ใช้คือใช้คนที่มีนั่นแหละนะบางคนอาจจะบอกว่ารับเงินเดือน2ทางไม่เขาก็รับเงินเดือนทางเดียวแต่ภารกิจของเขาเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนู้นเรื่องนี้หลายๆเรื่องสมัยไม่โถสมัยเราอะกรมนผู้ชายสมัยนั้นเรื่องคอมมิวนิสต์น่ะนี่มันยังไม่
1: คือ
0: คุณก็ทันนี่หว่าสมัย
1: นั้นอเมริกันน่ะ CIA มาตั้ง
0: กรมนเนี่ย
1: เขามาตั้งกรมนไอซอกผมจำได้ยี่ชื่อย่อไอซอก
0: International Security อะไรสักอย่างเนี่ย
1: ถ้าคุณย้อนกลับไปอ่านมันมีข้อมูลว่าอเมริกันมาบอกอยู่ต้องตั้งอันนี้เพราะเราจะปราบคอมมิวนิสต์แล้วอยู่ต้องมีฝ่ายความมั่นคงแล้วไอ้ฝ่ายความมั่นคงที่ต้องรวมทุกอย่างมาอยู่ตรงนี้ไอ้การก็มาช่วยเราตั้งตรงนี้พอมันหมดสงครามเย็นเนี่ยมันควรจะสลายไป
0: เขาก็เขาคือที่จริงมันต้องหมดภารกิจแต่เขาจะทำต่อเขาก็หาภารกิจมาทำ
2: มีเรื่องความมั่นคง
0: ความ
2: มีเรื่องสันติสุขมีเรื่องการประสานงาน
0: เฮ้ยมันมีคำอยู่สองคำนะมันมีคำอยู่สองคำที่คุณจะได้ยินบ่อยๆฝ่ายความมั่นคงกับฝ่ายปกครอง
1: ใช่
2: ใช
0: ่แม่งทำได้สักกระเบือยันเรือลบทุกเรื่อง
2: แล้วก็มีอำนาจด้วย
0: ใช่ในนามของความมั่นคงก็จะมีทหารเป็นหลักในนามของความโทษในนามของฝ่ายปกครองเนี่ยก็จะเป็นมหาไทยเป็นหลัก
2: ใช่
0: เนี
2: ่
0: ย
2: แล้วโครงสร้างมันขึ้นกับสำนักนายกใช่ไหมครับนายกเป็นประธานผมไปส่งรายชื่อโอ้ทหารเต็มเลยแล้วตำแหน่งบางข้าก็ต้องเป็นทหารด้วย
0: ก็ถูกแล้ว
2: ทุกสมัยมันเปลี่ยนแล้วไง
0: คนที่มาชี้แจงเนี่ยเป็นเสนาธิการทหารโบก
1: ใช่เขาก็ต้องพูดว่าทหาร
0: นี่เขาสายบูนะครับ
1: แต่แล้วก็เสเนี่ยซึ่งเป็นเลขากรมนด้วยเนี่ยนะ
0: เสนาธิการทหารบก
1: ใช่ก็อ้างถึง Homeland Security อเมริกาผมเลยจะเล่าให้ฟังว่า Department of Homeland Security ตั้งหลังจาก
0: 911
1: แล้วความเหมือนมีบ้างแต่ความต่างคือ Homeland Security พลเรือนล้วนครับ เป็นการ
0: แต่ว่ากรมน.นี่ทหารมากกว่าพลเรือน
1: เรียกว่าทหารโดมิเนตเป็นทหารส่วนใหญ่อะฉะนั้นตรงนี้มันต่างกันตรงนี้เลย
0: บุคลากรที่มาทำ
1: บุคลากรนี่ของโฮมแลนด์นี่ไปยุ่งกับกระทรวงกลาโหมเขาไม่ได้มันก็มีเรื่องของตั้งแต่เรื่องฟีมาไอ้เรื่องภัยพิบัติปอพอกันอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยนะ
0: ปอ
1: แล้วมันก็มีเรื่องช่วยเหลืออพยพต่างๆคือเกี่ยวข้องกับพลเรือนที่มารวมเพื่อจะแก้ปัญหาภัยพิบัติและอาจจะมีเรื่องก่อการร้ายภายใน
0: เอ้แต่พอแกเทียบเคียงกับโฮมแลนด์ซีเคียวริตี้
1: ฟังดูขึงขังเลยฟังดูขึงขัง
0: กรรมธิการที่เขาอยากอย่างที่คิดว่าฟังทางนี้แล้วคอยตามนะ
3: ไม่กล้าเลยอ่ะ
0: เฮ้ยดูหนังซีรีส์มันก็มีคุณ
1: ฉะนั้นถ้าจะเปรียบจริงๆอ่ะมันต้องมานั่งลงรายละเอียดแล้วมันต้องแฟร์ๆคือภารกิจคืออะไร
3: ครับ
1: ภารกิจซ้ำซ้อนกับใครอย่าไปอ้างโฮมแลนด์เพราะโฮมแลนด์ซีเคียวริตี้นั้น
0: ไม่คือวิธีสควีซเป็นอย่างนี้คุณชัยผมคิดว่ารอบนี้การสควีซเนี่ยการบีบเนี่ยเขาบีบมาที่รายจ่ายประจำเพราะฉะนั้นเขาเริ่มบีบแล้วเขาเริ่มบีบแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถัดจากเนี้ยมันจะเริ่มของจริงแล้วถัดจากเนี้ยมันจะเริ่มหนักขึ้นปีเนี้ยเป็นปีสุดท้ายที่ทำงบประมาณแบบนี้พอไหว
1: ใช
0: ่แต่ก็ตึงมือมากนะคือบางคุณชัยพอเขาเอามาให้ดูนะคือหน่วยงานเนี่ยเขาโดนตัดมาแล้วเนี่ย 20-30%
1: ครับ
0: มาถึงในกรรมธิการเนี่ยมันไม่รู้จะตัดตรงไหนแล้วตอนสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างนี้ปีหน้าจะหนักกว่านี
1: ้
0: ปีหน้าจะหนักกว่านี้ผมยังนึกไม่ออกว่าเขาจะบริหารจัดการยังไง
1: ก็คือต้องเผชิญความจริงแล้วถ้าอะไรซ้ำซ้อนก็ต้องยุบ
0: เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือฝ่ายข้าราชการเขาก็ต้องรู้ตัวแล้วอันนี้เป็นการส่งสัญญาณว่าเรื่องเงินเดือนเรื่องตำแหน่งเรื่องอะไรพวกนี้หรือเรื่องอะไรที่มันเป็นฟาซิลิตี้ของเขาเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าลมเย็นแล้วนะมันต้องปรับตัวซึ่งคงจะเห็นภาพอย่างนั้นนะผมว่า
2: อาจารย์วิรัติกรรมาธิการเนี่ยมีคนมาวิ่งอธิบายไหมว่าผมมีความจำเป็นต้องนี่อย่าตัดเลย
0: ยัง
2: คนอื่นมีไหม
0: มันไม่ถึงกับมันไม่ถึง
2: คือไม่ใช
0: ่ฝ่ายประจำฝ่ายที่เป็นหน่วยรับงบประมาณเขายังไม่มาคุยกับผมแต่ว่าตอนที่ตัดจริงๆอ่ะมันจะตัดในชั้นอนุกรรมาธิการ
1: อ
0: ันนี้เราต้องไปดูตรงนั้นในนี่ห้องใหญ่นี่มันเป็นการห้าภาพรวมแต่ข้อสังเกตของห้องใหญ่เนี่ยมันก็จะลงไปห้องเล็กที่มันแยก
2: มันก็ตัด
0: แล้วฮะใช่มันแยกเป็นรายการ
1: ใช่
0: มันแยกเป็นรายการแล้วมันเป็นเซกชันพูดง่ายว่าเหมือนโรงฆ่าสัตว์อ่ะคือตัดชิ้นส่วนแล้วก็มาดูทีละชิ้นทีละชิ้น
1: คนไม่กล้าวิ่งคุณอาจารย์บีระเดี๋ยวแกก็
2: แกแชร์
1: ออกมาบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับมีคนมาหาผมจะขออย่างนั้นอย่างนี้นะครับ
0: ไม่
1: นะฉะนั้นไม่มีใครกล้าเพราะเดี๋ยวก็กลายเป็นเรื่องแดงขึ้นมาเพราะอาจารย์บีระแกมีหน้าที่ต้องสะท้อนความเป็นจริงที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะมุมมืดโดยเฉพาะมุมมืดทั้งหลายแหละ
0: ต่อไปผมจะลายโลละผมจะคืออันนี้ฮอตอาทิตย์นี้พออาทิตย์หน้าผมจะเลิกแล้วผมจะเบาๆ
2: ขอให้จริงนะ
0: เอาไว้ปลายเดือนค่อยว่ากันใหม่โอเค
2: เวลาหมดระยะ
0: หมดแล้วสิ
2: พบกันวันศุกร์หน้านะครับแล้วก็สภาปิดแล้วนะครับทุกฝ่ายครับรัฐบาลสภาคงไม่หยุดการทำงานนะประชาชนก็ติดตามกันต่อไปนะฮะแล้วคุยคิดพบกันวันศุกร์หน้าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ไรกันแน่ที่เป็นลักษณะไทยที่เป็นเสน่ห
1: ์การที่เป็นเกษตรกรเรารู้สึกว่าได้เรียนรู้มากกว่าคนอื่น
2: เรารู้สึกว่าคุณแม่ปลอดภัยอยู่ตรงนี้จริงๆเราไม่อยากกลับเลย
3: ถ้าเขาสบายเขาไม่มาให้เรามาเลี้ยงเขาหรอก
0: มาร่วมค้นหาลักษณะไทยในตัวคุณเองในตอนสุดท้ายกับสารคดีภาคภูมิไทยวันจันทร์ที่13กรกฎาคมนี้ 21:30 น.ทางไทย PBS
4: ตอนนี้คือของเนี่ยเต็มไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆมากมายเนาะที่ไม่ใช่แค่อุปกรณ์เสื้อผ้าแต่มันลงไปถึงอุปกรณ์การถ่ายทำสารคดีซึ่งเรือลำนี้เนี่ยอาจจะแตกต่างจากเรือทั่วไปที่เราจะมาแค่ดำน้ำแต่นี่คือเรือของการถ่ายทำ
5: กองหนึ่งไป
6: บันทึกการถ่ายทำสารคดีกระต่ายหมายจันทร์ทุกวันอังคารเวลา 21:30 น.ทางไทย PBS

สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว14นาฬิกาดังไทย PBS กับดิฉันท่อฝันช่วยชูค่ะบริเวณด่านพรมแดนสะเดาแห่งใหม่ซึ่งเปิดใช้อย่างเป็นทางการวันนี้เป็นวันแรกพบว่าเป็นไปด้วยความคึกคักนะคะบางช่วงมีรถติดสะสมค่ะเนื่องจากนักท่องเที่ยวต้องรอคิวตรวจเอกสารหนังสือเดินทางก่อนเข้าประเทศจำนวนมากด่านพรมแดนสะเดาแห่งใหม่บริเวณตำบลสำนักขามอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาซึ่งเปิดใช้อย่างเป็นทางการวันแรกเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวและผู้เดินทางทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซียโดยเฉพาะเมื่อช่วงสายของวันนี้นะคะมีทั้งรถบัสรถตู้รถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้าคิวฝั่งขาเข้าประเทศไทยเพื่อตรวจสอบเอกสารสำหรับเข้าเมืองจำนวนมากจนทำให้มีรถติดสะสมเป็นทางยาวไปจนถึงเกือบด่านมาเลเซียจากการสอบถามนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เดินทางเข้าพื้นที่บอกว่าปกติจะเดินทางเข้ามาเที่ยวหาดใหญ่อยู่เป็นประจำเมื่อได้ยินว่าเปิดด่านใหม่จึงอยากเข้ามาทดลองใช้งานนะคะขณะที่มักคุเทศชาวไทยที่มารับลูกค้ายอมรับว่ายังคงสับสนและไม่คุ้นชินกับระบบต่างๆคงต้องใช้เวลาทำความเข้าใจอีกสักระยะสำหรับด่านพรมแดนสะเดาแห่งใหม่นี้นะคะมีพื้นที่กว่า596ไร่มีที่จอดรถยนต์มากถึง300คันมีช่องตรวจรถยนต์จำนวน22ช่องช่องตรวจคนเข้าเมือง28ช่องและมีช่องตรวจรถสินค้าอีก16ช่องอีกทั้งยังมีการนำเทคโนโลยีเอ็กซเรย์ตู้คอนเทนเนอร์มาใช้ด้วยนะคะทำให้การเข้าออกนั้นสะดวกรวดเร็วและลดความแออัดค่ะชาวบ้านบริเวณชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากยังคงกังวลและหวาดกลัวนะคะหลังทหารเมียนมายิงปะทะกับฝ่ายต่อต้านและมีลูกกระสุนปืนข้ามมาตกฝั่งไทยเป็นระยะค่ะกองทัพเมียนมาส่งเครื่องบินเข้าไปทิ้งระเบิดใส่ฐานที่มั่นของทหารกะเหรี่ยงอิสระแห่งชาติหรือ KNLA บริเวณบ้านมิเลปานรัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมาตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากต่อเนื่องเป็นวันที่3แล้วนะคะเบื้องต้นคาดว่ามีฝ่ายต่อต้านเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากขณะที่การสู้รบภาคพื้นดินมีทั้งการใช้อาวุธประจำกายและอาวุธหนักทำให้กระสุนบางส่วนข้ามแดนมาตกฝั่งไทยเป็นระยะแต่โชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตล่าสุดศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเมียนมาด้านจังหวัดตากออกแถลงการยอมรับว่าการสู้รบที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อประเทศไทยจากการที่มีระเบิดและกระสุนข้ามมาตกในเขตไทยนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยได้ทำการเก็บกู้ทำลายวัตถุระเบิดแล้วขณะเดียวกันได้มีการจัดชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังในพื้นที่และส่งเจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายปกครองและผู้นำชุมชนออกไปทำความเข้าใจกับประชาชนด้านกองกำลังนเรศวรได้ติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ตามแนวชายแดนที่อาจส่งผลกระทบต่ออธิปไตยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนไทยส่วนหน่วยเฉพาะกิจราชมนูค่ะได้มีการทำหนังสือประท้วงผ่านคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทยเมียนมาหรือ TBC ให้ระมัดระวังเรื่องของการใช้อาวุธในพื้นที่ชายแดนอย่างเคร่งครัดและสามารถตอบโต้ได้ตามสถานการณ์เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครในเวเนซุเอลายังคงเดินหน้าค้นหาร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงครั้งล่าสุดนะคะขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตนั้นเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 3,900 คนแล้วค่ะอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงร่วมมือกันปฏิบัติภารกิจกู้ร่างผู้เสียชีวิตที่ถูกฝังอยู่ใต้ซากปรักหักพังในเมืองลากัวอิราทางตอนเหนือของเวเนซุเอลาที่พังเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหว2ครั้งซ้อนเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมานะคะทางการเวเนซุเอลาเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น 3,889 คนแล้วส่วนผู้บาดเจ็บยังคงอยู่ที่ 16,740 คนจนถึงขณะนี้ค่ะปฏิบัติการค้นหาร่างผู้เสียชีวิตใต้ซากความเสียหายยังคงดำเนินการอยู่ท่ามกลางความช่วยเหลือจากนานาชาติที่ยังคงทยอยหลั่งไหลเข้าไปในพื้นที่ประสบภัย

0: อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับทางการที่ยังคงเดินหน้าระบุตัวตนของผู้เสียชีวิตเพื่อให้ญาตินำร่างกลับไปประกอบพิธีตามศาสนาต่อไปค่ะศูนย์คนหายไทยพีบีเอสรับแจ้งนายสมหมายเคลือสกลอายุ57ปีสูงประมาณ165เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวคล้ำผมสั้นรองทรงเป็นโรคสมองเสื่อมมีอาการหลงลืมหายจากหมู่ที่5ตำบลทายบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการนะคะท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ค่ะอีกสักครู่ตามชมรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2นะคะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าวแล้วสวัสดีค่ะ
1: แกะคดีอะโวคาโดเถื่อนเวียดนามบุกไทยพบเจ้าหน้าที่รัฐมีเอียวครึ่งปีลอบนำเข้าสูงกว่าปีที่แล้ว4เท่า
2: คือของลักลอบนำเข้าราคาถูกของที่นำเข้าถูกต้องราคาแพงด้วยเหตุนี้ถึงมีการลักลอบนำเข้าแล้วก็เป็นอินเซนทีฟให้มีการลักลอบนำเข้าแล้วก็แสดงว่ามีผู้บริโภคต้องการอยู
3: ่ภารกิจที่เด่นๆนะของกมน.ผมยังไม่เห็นอะไรเด่นเลยก็เด่นอยู่อย่างเดียวนะครับคือยิงส.ส.
4: มันจะไปยุบได้ไงกมน.อยู่คู่ชาติไทยมาตั้งปีแล้ว
1: กรมน.ยังจำเป็นหรือไม่ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ปรึกษานายกชงยุบชี้ภารกิจซ้ำซ้อน
5: กรมน.ยังสำคัญไหมครับ
6: ถ้าภารกิจหน้าที่เหล่านั้นมีคนทำได้อย่างมีประสิทธิภาพโอเค
5: แต่ทหารมีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอฮะ
7: ติดตามได้ในข่าวเจาะย่อโลกข่าวค่ำเสาร์นี้
8: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎร์น้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คัลไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2นะครับท่านผู้ชมครับรายการของเราเป็นรายการที่จัดสรรขึ้นมาเพื่อจะค้นหาสุดยอดน้ำพริกน้ำพริกไม่ได้มีแค่รสชาติแต่มีเรื่องราวเพราะฉะนั้นรายการของเราเนี่ยจะให้ความสำคัญกับเรื่องราวของน้ำพริกเรื่องราวที่จะถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณีชุมชนสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็หมายว่าทั้งหมดที่รวมกันเป็นน้ำพริกเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็วันนี้เราจะแนะนำอีก4น้ำพริกด้วยกันนะฮะเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องน้ำพริกทั้ง4อย่างที่เข้ารอบวันนี้กันแต่ก่อนอื่นผมขอแนะนำคอมเมนเตเตอร์ประจำ

0: ทำรายการของเรานะครับท่านแรกครับพระอาจารย์นะฮะคุณรพัฒน์ระดาณทศรัตน์ผู้ก่อตั้งสวนศิลป์หนองมนจังหวัดชลบุรีครับท่านที่2นะฮะคุณหมีครับคุณจิรณรงค์วงศ์สุนทรครับนักเล่าเรื่องอาหารนะฮะท่านที่3ครับเชฟวิชิตมุกุระครับเชฟไทยที่มีชื่อเสียงระดับสากลและท่านที่4อาจารย์ต้นครับอาจารย์อนุสรติปยานนท์นักเขียนและฟู้ดแอคทีวิสต์ครับทั้ง4ท่านเป็นคอมเมนเตอร์ประจำรายการสวัสดีครับ
1: สว
0: ัสดีครับผมรายการของเราก็มาถึงน้ำพริก10กว่าอย่างละนะ10กว่าอย่างที่เราแนะนำไปวันนี้เราก็จะมีอีก4อย่างและที่สำคัญนะช่วงที่แนะนำนะฮะช่วงที่แนะนำทั้ง22น้ำพริกเนี่ยเราก็จะเชิญคอมเมนเตอร์และเชฟจากข้างนอกให้มาสาธิตเพื่อจะเป็นแรงบันดาลใจแนวทางในการชี้แนะให้พัฒนาน้ำพริกของแต่ละท่านเพราะการต่อสู้ในครั้งต่อไปมันจะเข้มข้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นรายการของเรานะฮะนอกจากแนะนำน้ำพริกแล้วเรายังเปิดโอกาสให้คนที่เข้าแข่งขันเนี่ยได้มาเรียนรู้เพื่อจะนำไปพัฒนาต่อยอดนะเพราะถ้าหยุดแค่นั้นก็หยุดแค่นั้นนะไม่ได้ไปท่องท่านต้องไม่หยุดแค่นั้นลองฟังซิว่าเชฟแต่ละท่านนั้นมีกลยุทธ์กลวิธีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะถ้าจะมาแนะนำนะครับแล้วก็ขอเรียนท่านผู้ชมนะครับว่ารายการของเรานั้นเปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมนะฮะเขามีส่วนร่วมในรายการไม่ยากครับทุกครั้งที่เราจัดรายการนะฮะท่านมีส่วนร่วมกับของเรานะซึ่งในแต่ละครั้งเราก็จะแสดงไอ้มอบรางวัลเนี่ยขึ้นละฮะในรอยรถพริกของอาจารย์ต้นครับนะฮะสัปดาห์ละ5เล่มนะฮะโดยการตอบคำถามหรือว่าก็จะมีคำที่จะอะไรนะฮะเป็นประเด็นที่เราจะมาคุยกันในแต่ละครั้งนะฮะสำหรับสัปดาห์นี้ครับเป็นหน้าที่ของอาจารย์ต้นครับที่จะเป็นคนตั้งประเด็นหรือว่าตั้งคำถามอาจารย์ต้นครับสัปดาห์นี้ถามอะไรดีครับ
2: ก็เราพูดถึงน้ำพริกในฐานะเครื่องจิ้มนะครับก็คือมีกับข้าวอย่างอื่นกันมาตลอดแต่ว่าจริงๆเนี่ยบางครั้งเราจะพบว่าหลายครอบครัวเนี่ยนะครับโดยเฉพาะช่วงเวลาที่อาหารมื้อหลักมันยังไม่เสร็จเนี่ยเด็กกลับจากโรงเรียนอย่างเงี้ยนะครับข้าวกับข้าวยังไม่ตั้งเนี่ยมันก็จะมีน้ำพริกบางอย่างอยู่ในถ้วยในตู้กับข้าวในอดีตนะครับแล้วเขาก็จะเอาตักเอาน้ำพริกเนี่ยมาคลุกกับข้าวกินไปก่อนเหมือนกับว่าเป็นการแบบลองท้องนะครับหรือว่าจริงๆบางคนก็ชอบพวกน้ำพริกที่เอามาคลุกข้าวอาจจะเป็นน้ำพริกออกรสเปรี้ยวอย่างน้ำพริกส้มมะขามนะหรือน้ำพริกที่เผ็ดเค็มอย่างพวกน้ำพริกกะปิอย่างเงี้ยกับข้าวนะครับก็เลยอยากถามว่าสำหรับผู้ชมทางบ้านเนี่ยน้ำพริกที่ท่านนิยมหรือว่าเคยกินแล้วก็ยังชอบหรือยังรู้สึกนึกออกนึกถึงรสของมันนะครับที่ใช้คลุกข้าวเนี่ยคือน้ำพริกอะไร
0: อ้าวล่ะครับประเด็นที่อาจารย์ต้นตั้งไว้ก็คือน้ำพริกที่ใช้คลุกข้าวนะฮะคือน้ำพริกอะไรอ่ะส่งความคิดเห็นเข้ามานะครับ LINE @thaipbs นะฮะง่ายมากนะฮะเนี่ยฮะแล้วก็แสดงความคิดเห็นเข้ามานะฮะขอเรียนให้ทราบว่าหนังสือในรอยรถพริกของอาจารย์ต้นนะครับภาษาไทยซึ่งเราจะแจกทุกสัปดาห์ละ5ครั้งส่วนภาษาอังกฤษครับ Retracing the Flavors of Chili นะฮะเล่มนี้แปลเป็นภาษาอังกฤษและมีภาษาพูดง่ายๆเป็น2ภาษานะฮะแล้วก็ภาพสวยมากข้อมูลดีอ่านเพลินมาเป็นเรื่องโดยเฉพาะเรื่องราวความเป็นมาของพริกนะอันนี้มีจำหน่ายที่ศูนย์สื่อศิลปะวัฒนธรรมของไทย PBS เท่านั้นนะส่วนหนังสือในรอยรถพริกนั้นไปตามได้ที่ศูนย์หนังสือจุฬาก็ได้หรือว่าติดต่อที่ศูนย์สื่อศิลปะวัฒนธรรมไทย PBS นี่ก็ได้นะครับเอาละครับไปดูกันครับว่าน้ำพริกที่เข้ารอบนะฮะซึ่งเราจะแนะนำในวันนี้มาจากจังหวัดหนองคายครับไปติดตามครับ
3: ชุมชนชาวไทยพวนบ้านหม้อจังหวัดหนองคายปลูกใบยาสูบริมตลิ่งแม่น้ำโขงเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญมาอย่างยาวนานในหมู่บ้านมีต้นบอนขึ้นอยู่ทั่วไปชาวบ้านจึงนำภูมิปัญญาการหมักบ่มใบยาสูบมาประยุกต์ใช้กับใบบอนกลายเป็นวัตถุดิบสำคัญของน้ำพริกที่เรียกว่าแจ่วสูบ
4: ลักษณะของใบที่เก็บใบบอนเนาะมันจะเป็นขอบเหลืองนี่คือเป็นใบแก้ที่สามารถเก็บได้แล้วบอนหวานนี่มันเป็นบอนที่เขาเอามาปลูกค่ะแต่ว่าถ้าเป็นบอนคันมันจะพบด้วยทั่วไปบอนหวานเนี่ยสมัยก่อนผู้เฒ่าเพิ่งจะเอาการมาเฮ็ดหนาเฮ็ดแกงเนาะแต่ว่าด้วยความที่ว่าไทยพวนเขาต้องมีน้ำพริกก็เลยเอาใบบอนนี้ไปเฮ็ดน้ำพริก

0: ใบบอนที่เก็บแล้วตากแดดยามเช้าให้แห้งนำมาคั้นกับน้ำสาวข้าวเกลือและมะนาวเพื่อลดความคั้นของใบบอนหมักบ่มต่ออีก 2-3 วันนึ่งให้สุกแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆจนได้หน้าตาแบบนี้ชาวบ้านเรียกว่าสูบจากนั้นเตรียมย่างพริกหอมแดงกระเทียมและปลาทูให้สุกจนส่งกลิ่นหอม
1: สมัยก่อนเนี่ยบ้านเฮาสิใช้ป่าพื้นบ้านป่าน้ำโขงเฮานี่แหละค่ะแต่พอว่ายุคปัจจุบันแล้วค่ะป่าน้ำโขงมันหายากเนาะแล้วมันก็แพงพร้อมก็เลยเอาอันที่ง่ายสำหรับไทยบ้านเฮาค่ะก็เลยจะใช้ป่าทูนะคะ
0: ตำส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันใส่สูบที่เตรียมไว้ปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าคลุกเคล้าด้วยใบผักชีฝรั่งหั่นฝอยก็จะได้แจ่วสูบรสนัวโดดเด่นด้วยกลิ่นหอมคล้ายใบยาสูบชาวไทยพวนบ้านหม้อมักกินแจ่วสูบคู่กับส้มผักกาดผักที่ปลูกแซมในแปลงใบยาสูบแล้วนำมาหมักดองจนได้รสเปรี้ยวแบบธรรมชาติกินคู่กันกลมกล่อมลงตัวสุดๆ
1: แจ่วสูบนี่นะคะเพิ่นสิบายเนาะลักษณะคือการบายข้าวตักมีข้าวมาให้เป็นก้อนปันๆแล้วก็เอาสูบใส่ตรงกลางแล้วก็ที่ขาดไปได้คือส้มผักนะคะส้มผักส้มผักกาดกับส้มผักเซียนที่กินน้ำกันที่พ่อตู้เพิ่นสอนมาเพิ่นจะกินลักษณะแบบนี้เพิ่นจะคีบใส่มือแบบนี้ค่ะ
0: เห็นขั้นตอนการทำแจ่วสูบที่ซับซ้อนและพิถีพิถันขนาดนี้ขอแรงเชียร์ทีมสาวพวนชวนชิมให้เข้ารอบต่อไปกันด้วยนะครับ
1: ท้ายนี้ก็ฝากคณะกรรมการนะคะชวนมาชิมมาเที่ยวมาชมแล้วก็มาแซ่บกับแจ่วสูบของสาวพวนชวนชิมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: แซ่บลีนะคะ
3: นี่คือแจ่วสูบนะฮะแล้วผมเนี่ยแอบไปชิมมาละแล้วก็ชูของเขาที่เขาพูดเมื่อกี้นะผักกาดส้มผักกาดอ่ะคือผักกาดดองอ่ะโอ้โหมันเข้ากันแบบเมื่อกี้ดูไปด้วยน้ำลายไปด้วยนะมันอร่อยมาก
4: คือ
3: ม
4: ัน
3: น้ำเตือนน้ำลายคืนตามนะเอาละมาฟังคอมเมนเตอร์กันนะครับป้าจันเชิญครับผมแจ่วสูบครับ
4: ป้าจันสนใจมากเพราะว่าเคยกินแต่แม่เอาก้านมันมาแกงให้กินแต่ว่าใบเนี่ยเราเรียนเกษตรมาก่อนเขาก็เอาใบมันไปหมักทำน้ำหมักชีวภาพกำจัดเพลี้ยอะไรเงี้ยตัวน้ำพริกน้ำพริกแจ่วสูบเนี่ยคือแจ่วอ่ะเรากินแต่แจ่วปลาแจ่วอะไรเงี้ยไอตัวแจ่วสูบเนี่ยเคยได้กินครั้งสองครั้งเองค
3: ่ะ
4: ก็เลยสนใจมากค่ะแล้วก็กระบวนการของเขาทำเนี่ยดูเป็นชาวบ้านพื้นถิ่นมากเลยเขาอัดในกระบอกไม้ไผ
3: ่เดี๋ยวพระจันทร์เป็นคนอีสานนะพระจันทร์อธิบายนะสูบเนี่ยมันคืออะไรทำไมมันเรียกสูบเมื่อกี้เห็นออกมาเขาเรียกสูบ
4: จริงๆแล้วเขาเอาใบมันเข้าไปสูบนี่จริงๆเอาวัตถุดิบทั้งหมดอ่ะไปสูบเข้าไปในที่เดียวกัน
3: เหมือนไปอัดหรือไปหมัก
4: ไปอัดหรือไปหมักจริงๆไม่ใช่สูบเหมือนยาสูบ
3: ค
4: ่ะก็คือหลังจากเตรียมวัตถุดิบหมดแล้วเอาทุกอย่างไปเลยก็เราอาจจะพูดว่าโขกว่าตำนะภาคกลางแต่ภาคอีสานพื้นห้องว่าสูบเข้าไปสูบมันเข้าไป
3: เมื่อกี้คือเขายัดเอาไปในกระบอก
4: ใช่จริงๆใบมันตักน้ำกินได้นะมันไม่เปียกน้ำใช
3: ่โอเคเขาสรุปสูบมันคือเอาอะไรที่ยัดเข้าไปใน
4: สูบเข้าไป
3: บ้องไม้ไผ่
4: บ้องไม้ไผ่
3: เห็นไหมเขาสูบ
4: ไม่ใช่แต่เราเข้าใจ
3: นะเราบาร์ได้ยินเขาแล้วด้วยแก้วสูบมันจะสูบได้อย่างไรแก้ว
4: โมเมนต์โมเมนต์สูบแบบนี้โมเมนต์ค่ะ
3: อันนี้คือใบบอนไปสูบ
4: ใบบอนเอาไปสูบกับพวกหอมกระเทียมที่เขาย่างแล้วพริกอะไรเงี้ย
3: เขาไปสูบนะฮะเนี่ยฮะคำความหมายไม่รู้อ่ะต่อไปครับคอมเมนเตอร์เชิญครับ
5: แต่ว่าผมเพิ่งรู้ว่าคำว่าสูบเนี่ยมันคือการตำๆอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เมื่อกี้ของทางชาวบ้านเองเขาก็ทำใบยาสูบเป็นหลักอยู่แล้วด้วยมีการบ่มผมก็เลยรู้สึกว่าเรื่องนี้น่าสนใจเพราะว่าเขาสามารถเล่าเรื่องภูมิปัญญาของเขาที่ไม่ใช่เกี่ยวกับอาหารเลยครับเป็นใบยาสูบเนี่ยผ่านตัว

0: ารได้เน
1: า
0: ะใช้วิธีการเอาใบบอนซึ่งก็เป็นพืชที่เส้นใยเหมือนกันเอาไปบ่มด้วยวิธีการผมไม่แน่ใจว่าวิธีการเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่าดีแล้วเห็นภูมิปัญญาในการเนี่ยการทำให้แบบบอนมันไม่คันโดยการใช้น้ำซาวข้าวดีมากเลย
2: แคลอรี่ต่ำด้วยนะ
0: ใช่แล้วเขาเล่าเรื่องของพื้นที่รอบๆของเขาได้หมดเลยนะว่าเขาปลูกอะไรใช้ปลาอะไรเขาบอกว่าเขาใช้ปลาเมื่อก่อนเขาใช้ปลาแม่น้ำแต่ตอนนี้มันแพงและหายากเขาก็เลยใช้ปลาทูแทนซึ่งเป็นจุดที่ผมเสียดายนิดนึงถ้าเกิดเขาพรีเซนต์ด้วยตัวปลาแม่น้ำเนี่ยจะแบบครบสูตรแล้วเขาก็เล่าเรื่องวิธีการว่ากินยังไงเขามีชู้ยังไงมีการแบบถือยังไงใบข้าวเหนียวยังไงผมว่าเล่าเรื่องได้ค่อนข้างครบมิติครับของทีมนี
1: ้ครับเชิญครับเชฟครับ
3: ครับ
1: ชอบนะครับว่าเป็นวิถีชุมชนที่คิดว่าพอเราก่อนจะจบเนี่ยเขาเอาข้าวมาบายเนี่ยนะมันกลายเป็นโมเดิร์นเหมือนกับที่เอาไปห่อแล้วเปลี่ยนทรงข้าวให้เป็นนู่นเป็นนี่ได
0: ้
1: ก็เป็นยุคใหม่ได้นะหมายความว่าสิ่งที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่ตายไปนะมันเกิดได้ถ้าเราสนใจมันถ้าเรามองภาพที่ดีกับมันเนี่ยนะให้ความรู้ให้วิธีการผักเซียนเนี่ยหายากนะผมกำลังหาดองว่าดองผักเซียนเนี่ยไอ้ต้นผักเซียนเนี่ยเดี๋ยวนี้ปลูกกันตรงไหนก็ไม่รู้
2: ที่อีสานมีเยอะ
1: มีเยอะนะ
2: บ้านป้าก็มี
1: ผักเซียนเป็นผักที่อร่อยทีเดียวนะถ้ามันแหนมเนี่ยแล้วเขาหมักน้ำซาวข้าวเนี่ยโอ้โหได้อร่อยทีเดียวแหละนี่ก็ภูมิปัญญาเหมือนกันแสดงว่าสอให้เห็นถึงภูมิปัญญาของชาวบ้านจริงๆที่ใช้พืชวัตถุดิบ
4: ครับครับอาจารย์ต้นครับเชิญครับ
5: คือจริงๆที่สนใจก็คือว่ามันเป็นหนึ่งในน้ำพริกที่ทำจากใบไม้คือตอนมาทำรายการเนี่ยเราเจอสองสามอย่างแล้วอย่างเช่นน้ำพริกใบทำมังภาคใต้นะเป็นใบไม้สดน้ำพริกใบชะมวงก็คือใบชะมวงสดแต่นี่เป็นตัวใบไม้ที่เอาไปตากก่อนแล้วมาหมักแล้วมานึ่งก็นึกถึงน้ำพริกอันนึงของชาวพี่น้องชาติพันธุ์ทางเหนือเขาบอกว่ามีน้ำพริกที่ทำจากใบชาหมักนะแต่ผมยังไม่มีโอกาสได้ทานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรแบบนี้มันทำให้เห็นว่าเวลาเราคิดว่าน้ำพริกเนี่ยมันจะต้องมีความซับซ้อนเนาะต้องมีโปรตีนจากตรงนั้นตรงนี้เนี่ยใบไม้เนี่ยทำได้แล้วให้รสต่างกันด้วยนะชะมวงเนี่ยออกเปรี้ยวนะครับเอารสเปรี้ยวใบทำมังเนี่ยนะครับเอากลิ่นน้ำพริกใบบอนเนี่ยพูดง่ายๆเนาะน้ำพริกใบบอนตากแห้งเนี่ยถ้าพูดภาษาภาคกลางแจ่วสูบเนี่ยน่าจะเป็นน้ำพริกที่เกิดจากการหมักแล้วเปลี่ยนรสนะแล้วก็ด้วยความเชื่อว่ามันมีเรื่องของความคันนะเอาตัดใบมาตากแดดให้มันลืมต้นให้มันหมดยางอะไรพวกนี้น่าสนใจ
4: นั่นก็เป็นข้อแนะนำและข้อคอมเมนต์จากท่านคอมเมนเตอร์ของเราเอาละน้ำพริกอันดับที่16ครับท่านผู้ชมครับน้ำพริกที่16นี้มาจากจังหวัดตรังไปดูกันครับ
6: ขอลองชิมเปรี้ยวจี๊ดเลย
7: โอ้โหเห็นท่าทางคนชิมแล้วเปรี้ยวปากอย่างแรงกันแบบนี้แสดงว่ามหาดจากตำบลทุ่งกระบืออำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังเขาไม่ใช่เล่นๆ เลยทีเดียวสมกับที่เป็นวัตถุดิบที่เด็ดที่ทีมน้ำชุบมหาดภูมิใจนำเสนอสุดๆในยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2
6: มหาดจากทีมน้ำชุบมหาดวันนี้รันมหาดแล้วนะคะติปืนตีเฮ็ดมหาดมากที่สุดก็อยู่ในปืนตีครึ่งๆดิ้นไส้เหนียวปนไส้และก็เนินข่วนในตำบลตุงกระบือมีอยู่ไม่ถึง10ตอนในคณะตีอดีตในตำบลตุงกระบือเป็นดงของมหาดณวันนี้ไม่มีเลยเพราะก็ปลูกพืชเชิงเดียวกันหมด
7: เมื่อต้นมหาดเหลือน้อยลงแถมยังออกผลเพียงปีละไม่กี่เดือนป้าๆทีมน้ำชุบมหาดเลยริเริ่มนำผลมหาดไปตากแห้งเก็บไว้เพื่อให้มีน้ำพริกไว้ร่อยได้ตลอดปีช่วงท้ายฤดูกาลมหาดแบบนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่ป้าๆจะนำมหาดที่แปรรูปแล้วมาสร้างสรรค์เป็นน้ำพริกมหาดแบบแห้งให้เราดูกันในรอบนี
6: ้อันนี้คือมหาดเนาะเป็นพระเอกของน้ำชุบวันนี้ป้ารองของน้ำชุบอันนี้ก็คือเคยเป็นเคยจากหมู่บ้านที่นี่เพื่อนของป้ารองก็คือกุ้งแห้งอันนี้เป็นเพื่อนกันเนาะเขาเป็นเพื่อนกันแล้ววันนี้พริกเกลือไก่มาจากตลาด
7: นอกจากมหาดที่เป็นดาวเด่นแล้วยังมีกระเทียมเจียวและหอมแดงเจียว

0: กรอบจากนั้นทอดกะปิอย่างดีจากอำเภอย่านตาขาวให้สุกและบดกุ้งแห้งตัวโตจนละเอียดเป็นผงนำส่วนผสมทุกอย่างลงครกแล้วอาศัยเทคนิคไม่ลับฉบับปักใต้ที่เรียกว่าเชฟมาเป็นไม้ตายที่ช่วยให้น้ำพริกอร่อยยิ่งกว่าเดิม
1: ก็จะตำแบบเจข้างๆอ่ะมันจะได้รสชาติกว่าแล้วก็มันเนื้อมันจะนิ่มถ้าเราตำลงไปลงลึกอ่ะเนื้อมันจะแน่นมันไม่อะไร
2: อย่างนี้เนื้อมันจะฟู
1: เนื้อจะนิ่ม
0: จากน้ำชุบมหาดแบบสดสู่น้ำพริกมหาดแบบแห้งที่ไม่ว่าจะนำไปโรยข้าวกินกับผักลวกสตอเผาหรือไข่เจียวก็อร่อยจัดจ้านแบบอมเปรี้ยวนัวๆด้วยมหาดทำเอาทั้งเด็กและผู้ใหญ่กินเพลินจนน้ำพริกหมดกระปุกแบบไม่รู้ตัวแหมท่าทางจะต้องหาที่ปลูกมหาดเพิ่มนะครับเนี่ยจะได้มีน้ำพริกมหาดให้ร้อยกันนาน
3: ๆจากเต๋ไม่กินติงกวางไม่มีขาได้ๆต่างสิ้นเลือไวเก๋ให้โรวานี่คือมาฮาดแต่นะวันเนียนก็มีความห่วงเลยอกไข่เลยต้องก็มีกาเลย
0: จากวัตถุดิบทำน้ำพริกสู่การอนุรักษ์พืชพันธุ์ในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมมาร่วมให้กำลังใจทีมน้ำชุบมหาดเพื่อดันรสเปรี้ยวแนวใหม่ให้ไปไกลกว่าเดิมกันนะครับ
4: รักมหาดจริงต้องชิมน้ำชุบมหาดเย้
5: ครับน้ำชุบมหาดน้ำชุบภาษาภาคใต้ก็คือน้ำพริกนะทางใต้เขาเรียกน้ำชุบบางคนนึกเอ๊ะมันเป็นน้ำชุบมันเป็นน้ำประเภทไหนอะไรเงี้ยไม่ใช่ฮะคือน้ำพริกนะคำเดียวกันนะฮะอ่าละขอมาฟังคอมเมนเตอร์ของเรานะฮะเริ่มที่หมีครับเชิญครับ
6: ก็ผมว่าเป็นเรื่องของการอนุรักษ์เนาะพืชพันธุ์ภายในท้องถิ่นนะเมื่อกี้บอกเหลือ10ต้นเนี่ยน่าเสียน่าเสียใจเหมือนกันนะเพราะมันน้อยมาก
7: เหลือแค่10ต้น
6: แล้วก็แบบเขาก็พยายามจะดูว่าไม่ใช่แค่เฉพาะไปหามาแล้วก็ทำในช่วงนั้นเลยเขาก็พยายามจะทำให้มันแห้งแล้วก็ต่อยอดไปได้เนี่ยผมว่ามันเป็นกระบวนการการอนุรักษ์ของชาวบ้านที่แบบน่ารักดีแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นเรื่องของการเล่าภูมิปัญญาแล้วครับอย่างแบบผมไม่ค่อยเจอการเอาเคยไปทอดนะน้อยมากส่วนใหญ่จะไปย่างอะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็เป็นการทอดเคยก็ส่วนตัวผมรู้สึกว่าน่าสนใจเดี๋ยวจะลองไปทำตามดู
5: เออครับขอบเชฟวิชิตครับ
8: เป็นไม้ผลนะที่เราก็ได้ยินตั้งแต่เด็กก็ต้นมหาดแต่ผมไม่เคยได้ลูกสักทีต้นมหาดอะไรอย่างนี้นะก็เคยได้ยินแต่นี่มาเห็นแล้วเป็นสีมันสวยนะพอแห้งแล้วเหมือนบีทรูทเลยแห้งแล้วเป็นสีแดงซึ่งผมว่าสีของเขาเนี่ยน่าจะปรับแล้วทำอะไรได้เยอะแยะเลยหลังจากที่เขาทำแห้งเนี่ยนะครับแต่ว่าต้นมันน้อยไปหน่อยอย่างที่หมีบอกว่าที่เขาเล่าว่าเหลือไม่ถึง10ต้นเนี่ยต้นน่าจะปลูกได้เยอะขึ้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมองถึงว่าเขาเอาใจใส่กับสิ่งที่เขามีเนี่ยเขาสามารถที่จะเอามาทำเป็นแห้งน้ำพริกสดในช่วงฤดูกาลแต่น้ำพริกแห้งในช่วงนอกฤดูกาลแล้วแถมเมื่อกี้จบด้วยกันเห็นมีน้ำสีแดงๆหน่อยไม่รู้ใช่น้ำมหาดด้วยหรือเปล่าไม่รู้ซึ่งก็น่าสนใจว่าเขาอนุรักษ์แล้วเก็บของเขาเพื่อที่จะให้ทุกท่านที่ดูรายการนี้ได้ไปนึกถึงมหาดแล้วนึกถึงภูมิปัญญาของเขานะครับผมว่าชอบทีเดียวเลยนะครับมีทั้งแห้งมีทั้งสดนะ
5: อาจารย์ต้นครับ
9: คือคุณอุปการอันหนึ่งของรายการยกพลคนน้ำพริกเนี่ยก็คือการที่ขนาดมานั่งทำงานในฐานะคอมเมนเตอร์ก็คือได้เห็นวัตถุดิบแปลกๆที่โหไม่มีโอกาสได้เห็นนะในเวลาทั่วไปอย่างปีนี้ได้เจอส้มโฮกได้เจอมหาดเนี่ยผมก็ยังไม่ได้เคยทานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ว่าแต่ดูจากสีหน้าคุณพี่ตอนชิมแล้วเนี่ย คงเข็ดฟันเต็มที่แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคืออันนี้ครับนึกถึงตอนที่ทำปีที่แล้วซีซั่นที่แล้วเรื่องน้ำพริกใบทำมังก็คือว่าเขาจะเก็บต้นทำมังไว้1ต้นนะครับไม่โค่นหลายพื้นที่เนี่ยแน่นอนมันมีการปลูกสวนยางอะไรเนี้ยต้องโค่นทิ้งไปแต่จะต้องเก็บไว้1ต้นสำหรับทำน้ำพริกทำมังนะครับใครอยากกินก็มาเด็ดไปอันนี้ก็คงคิดว่าเข้าข่ายก็คือต้นมหาดเนี่ยเหลือ10ต้นนะแต่เอาพอว่าได้ตำน้ำพริกเนี่ยนะครับแต่ว่าจะทำอุตสาหกรรมอาจต้องปลูกเพิ่มนะแต่ว่าก็คือผมรู้สึกว่าลักษณะชุมชนของทางภาคใต้ที่มีการแบบ ทำอะไรร่วมกันอยู่เสมอเนี่ยมันเลยทำให้เกิดเหมือนกันที่ต้องมีตัววัตถุดิบเนี่ยนะครับที่ใครๆก็เข้าถึงได้สามารถเป็นเจ้าของได้โดยหรือว่าสามารถมาหาประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมีการกีดกันหรือว่าแบ่งให้เป็นอะไรเฉพาะเนี่ยซึ่งผมว่าอันนี้น่าสนใจ
8: แบ่งงานกันนะ
5: เออฮะแต่อย่าลืมนะฮะวันนี้อาจารย์ต้นได้ตั้งประเด็นให้ท่านได้แสดงความคิดเห็นกันนะฮะอาจารย์ต้นย้ำอีกทีฮะวันนี้ประเด็นของอาจารย์คืออะไรครับที่เราจะแจกหนังสืออ
9: ยากถามไปทางบ้านว่าน้ำพริกที่ท่านชอบเวลาคิดอะไรไม่ออกแล้วก็คือตำขึ้นมาใช้คุกข้าวกินเนี่ยนะครับคือน้ำพริกอะไร
5: นะฮะน้ำพริกที่ท่านชอบเอามาคุกข้าวกินเนี่ยน้ำพริกอะไรแสดงความคิดเห็นเข้ามานะฮะเราจะแจกหนังสือในรอยรสพริกนะฮะชื่อเพราะๆนะในรอยรสพริกของอาจารย์ต้นนะฮะอันนี้สัปดาห์ละ5เล่มนะฮะได้ติดตามรายชื่อได้ในตอนท้ายของรายการนะครับเอาละครับอันดับต่อไปก็เป็นอันดับที่17ครับท่านผู้ชมครับอันดับที่17เมื่อกี้เราไปใต้ใช่ไหมไปตรังอันนี้จะพาขึ้นเหนือฮะจังหวัดเชียงใหม่ครับไปติดตามครับ

0: หญิงหาผักผู้ชายช้อนปลาเป็นวิถีชีวิตแสนเรียบง่ายในหมู่บ้านเล็กๆบนดอยอย่างบ้านแม่แดดน้อยตำบลแม่แดดอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่แต่สวิงและสองมือของชาวบ้านในนามทีมป่าน้อยมีของดีจากลำห้วยมาอวดยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2นั่นก็คือ
1: นะครับเราก็จะได้ปลาก็ปลาซิวปลาสร้อยก็จะมีกุ้งฝอยเล็กๆติดมาด้วยนะครับ
0: บ้านแม่แดดน้อยอาศัยลำห้วยใกล้ๆหาอยู่หากินมาตั้งแต่บรรพบุรุษที่นี่เหมือนกาดหรือตลาดเพียงแต่ไม่ต้องจ่ายเงินหยิบสวิงไปก็จะได้กุ้งหอยปูปลาหรือแม้แต่ลูกฮวกหรือลูกกบตัวเล็กๆทำอาหารได้หลายอย่างที่อยู่คู่ครัวคู่บ้านมานานก็ต้องน้ำพริกยกที่ทีมป่าน้อยขอส่งมาประชันในซีซั่นนี้ด้วย
1: ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนก็จะมีปลาตัวเล็กๆเยอะครับแต่ถ้าเป็นเข้าสู่หน้าแล้งปลาก็จะจำกัดปริมาณลงส่วนมากจะเป็นปลาประจำถิ่นของมันนะครับปลาซิวพวกนี้ครับ
2: แม่ได้ปลามาแล้วเด
3: ้อได้นักกะลูกมีปลาสะโพกมีปูมีฮวกจับมีปลาบูปลาอีแคมเดี๋ยวแม่จะเอาตำน้ำพริกโยกให้ลูกกิน
0: วัตถุดิบจากห้วยนำมาล้างให้สะอาดแล้วต้มรวมกันระหว่างรอสุกก็เตรียมโขลกพริกกะเหรี่ยงตัวชูรสสุดร้อนแรงหอมแดงกระเทียมมะเขือเทศเกลือและถั่วเน่าเพิ่มความนัวเข้ากันแล้วยกลงไปคลุกรวมกับปลาเล็กปูน้อยที่สุกแล้วเสน่ห์อยู่ตรงนี้แหละเพราะทำให้ได้เนื้อสัมผัสรสหวานปิดท้ายด้วยการตัดรสเปรี้ยวจากใบส้มปล่อยมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ
4: ์ถ้าส้มปล่อยมันจะส้มแบบพอดีถึงแม้ว่าเราจะใส่เยอะหรือใส่น้อยมันก็จะแบบบะเปรี้ยวเกินไปค่ะถ้าเป็นมะนาวมันอาจจะแบบรสเปรี้ยวมันบ่ค่อยเหมาะกับน้ำพริกโยกจับ
3: กินได้หลายคนเพื่อนมาทำน้ำพริกกี้มันนึ่งบะเจ้ยมันนึ่งจีนเนื้ออีกันเนาะมันก็จะกินอิ่มหลายๆคนก็น้ำพริกแค่เขาตำอีกเขาเอาไปใส่น้ำมันก็จะเยอะขึ้น
0: ตกเย็นมาก็ล้อมวงกินข้าวกันง่ายๆน้ำพริกโยะแหนมกับผักก้านตองใบบัวบกต้นหอมผักชีผักอันผักกูดในอดีตบนดอยนั้นหาเนื้อสัตว์ได้ยากมีเพียงปลาเล็กปลาน้อยเป็นแหล่งโปรตีนหลักๆการนำมาทำเป็นน้ำพริกโยะช่วยทำให้กุ้งหอยปูปลาตัวน้อยกลายเป็นอาหารรสเผ็ดที่แบ่งปันกันอิ่มได้ทั้งครอบครัวสะท้อนการปรับตัวและพึ่งพิงธรรมชาติอย่างเรียบง่ายน้ำพริกยกถ้วยน้อยเรียกได้ว่าเป็นรสชาติจากธรรมชาติที่ส่งตรงจากหุบเขาที่ทีมปานน้อยตัวแทนเพียงหนึ่งเดียวจากเชียงใหม่ภาคภูมิใจฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ
4: น้ำพริกยกจากทีมปานน้อยได้แล้วเจ้า
3: น้ำแต๊ะเจ้า
5: น้ำพริกโยะจากเชียงใหม่นะครับเอาละฮะเรามาฟังคอมเมนเตอร์ว่าจะมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญเชฟวิชิตก่อนครับ
6: ครับเป็นน้ำพริกที่จะบอกว่าไม่ต้องไปซื้อหาอะไรเลยนะเก็บเอาแถวนั้นเองเป็นน้ำพริกที่แบบชุมชนหมู่บ้านจริงๆที่รักในสิ่งแวดล้อมนั่นแหละที่ใช้สิ่งแวดล้อมเป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับไอปลาเล็กๆก็ปล่อยโตไม่รู้จะโตได้แบบมันก็ตายไปอีกแล้วก็เอาทั้งเล็กอย่างนั้นเลยนะมีทั้งถั่วเน่านะแล้วก็ที่แปลกอีกอันหนึ่งคือน้ำพริกเนี่ยเขาเป็นน้ำพริกต้มไม่ใช่เป็นน้ำพริกที่ตำเสร็จแล้วมาผัดนะเขาใช้น้ำพริกที่เสร็จแล้วเนี่ยเอาปลาต้มรอไว้แล้วก็น้ำพริกนี่ใส่ลงไปเหมือนทำหลนทำกะปิคั่วอะไรอย่างเงี้ยเครื่องจิ้มชนิดนึงนะแต่บอกว่าน้ำพริกบ้านเราก็ต้องตำเสร็จแล้วก็ผสมแล้วไปผัดใช่ไหมที่อยู่ได้นานเนี่ยแต่นี่เขากลายเป็นต้มไปก็แปลกอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นน้ำพริกต้มแต่ติ้งอยู่นิดนึงว่ามันเดินทางไปไม่ได้ไกลใช่ไหมครับเพราะมันเป็นน้ำพริกต้มแล้วมันจะเสียเร็วถ้ามีความชื้นมีอุณหภูมิที่พอเหมาะมีแบคทีเรียที่ดีม
7: ี
6: โปรตีนมันไปไม่ไกลครับ แต่ก็มองถึงชุมชนแล้วก็คิดว่าเขาก็รักษาพื้นถิ่นประวัติที่มาของน้ำพริกของเขาได้ดีแล้วครับ
5: นะฮะอาจารย์ต้นครับ
7: อันนี้มันเป็นลักษณะคล้ายๆที่เมื่อกี้เชฟพิชิตพูดก็คือไม่ต้องไปตลาดนะครับเป็นวิถีการหาอยู่หากินก็คือของที่มีในพื้นถิ่นปลาตัวเล็กตัวน้อยนะครับเป็นแหล่งโปรตีนแล้วก็มาใส่กับพวกเครื่องทั้งหลายที่มีเนี่ยจะเป็นพริกหอมกระเทียมก็ว่าไปแต่ว่าพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเข้าใจว่าส่วนหนึ่งมันก็คือเป็นน้ำพริกที่กินกันในครัวนะครับแล้วก็นอกจากจะไปไหนไกลไม่ได้เนี่ยก็คงจะเป็นบางช่วงที่ถ้าเกิดสมมุติมันมีปลาใหญ่หรือว่ามันไม่มีปลาเนี่ยระบบการกินก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนแต่ที่ชอบก็คือเขาใส่ใบส้มปล่อยเนาะรู้สึกเป็นตัวหลังๆนี่เราชอบใบไม้มากเลยก็ก็คือรู้สึกว่าคือทางเหนือเนี่ยมันมีส่วนหนึ่งที่เราจะรู้สึกว่ารสเปรี้ยวเราไม่ค่อยได้เห็นเขาใช้ของใช่ไหมครับถ้าเทียบกับทางใต้เนี่ยโอ้ทั้งผลไม้เปรี้ยวใบไม้เปรี้ยวเนี่ยเยอะไปหมดได้เห็นการใช้ใบส้มปล่อยเนี่ยทำให้นึกถึงว่าเรายังพบว่าใบส้มปล่อยเนี่ยบางทีไปเจอหรือฝักส้มปล่อยเนี่ยเจอในงานบุญใช่ไหมครับเจอในงานที่เป็นประเพณีสำคัญของทางเหนือด้วย
5: น้ำส้มปล่อย
8: ใช่งานปล่อย
7: ซึ่งก็เลยว่ามันมีตัวรากฐานความสำคัญอยู
9: ่นอกจากตัวน้ำพริกที่มันอยากจะกินมากแล้วเนี่ยก็อีกอันนึงคือเรื่องวิถีชุมชนเนาะแล้วก็ผมว่าที่น่าสนใจคืออย่างเมื่อกี้เชฟพิชิตบอกว่าน้ำพริกมันไปไม่ได้ไกลเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันสามารถดึงคนไปที่นั่นได้นะมันเป็นต่อเนื่องไปถึงเรื่อง
8: การ
9: ท
8: ่องเที่ยวใช่ไอเทมอะไรไอเทมมันหายากหากินยาก
9: คือการที่เดินตามเขาไปเก็บผักเก็บปลาเก็บอะไรต่างๆแล้วออกเป็นมาเป็นตัว
7: น้ำพริกโตทัวริซึม
9: ใช่ไปฟอร์จิ้งแบบฟอร์จิ้งแบบเทนเชฟสมัยก่อนช่วงนึงเลยฮะแล้วคนแบบไปถึงที่ให้คนเดินนำไปแล้วก็ไปเก็บนู่นเก็บนี่มาแล้วกินด้วยกันเนี่ยผมว่ามันเป็นการท่องเที่ยวอีกแบบนึงผ่านน้ำพริกนะ
5: เป็นอะไรละส่วนหนึ่งของวัดเขาเรียกการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมคือหมายความว่าเขากินอะไรเขาอยู่อะไรเขาทำอะไรตามไปอันนี้ก็ขายเป็นแพ็กเกจได้การท่องเที่ยวเอาละครับเอาอีกน้ำพริกที่18ท่าที่เราจะแนะนำในวันนี้มาจากจังหวัดสุพรรณบุรีครับไปดูกันครับว่าน้ำพริกนี้มีจุดเด่นยังไงบ้างไปดูครับ

0: ้องนำมาด้วยเพลงชอยสไตล์สุพรรณเพราะนี่คือทีมชุมชนตำบลบ้านแหลมบางประมาสุพรรณบุรี
1: ประมาเนี่ยเราก็นำไปย่างไฟนะคะให้เขามีความหอมนะคะแล้วก็สุกแล้วก็แกะเอาแต่เนื้อนะคะแล้วเราก็เดี๋ยวเราจะต้องเอามาตำในครกเนี่ยเพื่อให้เนื้อเขาขึ้นฟูในน้ำพริกกันอยากจะได้ให้แบบให้ได้สัมผัสเนื้อของหอมกระเทียมบ้างไปปนกันไปหมดเลยเสน่ห์ของการตำมือก็จะอยู่ที่ตรงนี้เนาะก็เราก็จะได้ความเป็นแบบกรุบกรับของหอมกระเทียมด้วย
0: แค่เห็นสีก็แซ่บแล้วน้ำพริกปลาม้าสูตรนี้คุ้นลิ้นคนสุพรรณเพราะต่อยอดมาจากน้ำพริกไปนาที่ทำจากกะปิกุ้งนาเผาจนหอมพริกชี้ฟ้าแห้งกระเทียมไทยหอมแดงน้ำมะขามเปียกน้ำตาลมะพร้าวเคี่ยวและเกลือและที่พิเศษก็คือเติมเนื้อปลาม้าย่างช่ำช่ำ
1: พริกปลาม้าของชุมชนบ้านแหลมสุพรรณชนะแน่นอนค่ะ
0: แถมยังอัปเกรดทำเมนูฟิวชั่นข้าวกอขอ43ปลาม้าสไปซี่โลได้อีกด้วย
1: เมนูกอขอ43ปลาม้าสไปซี่โลนะคะเราจะทานคู่กับซอสที่ตัวเป็นซอสน้ำพริกปลาม้าเพิ่มแบบ

0: การทำศูนย์เพาะพันธุ์พร้อมไปกับพยายามผลักดัน GI ปลาไม้สุพรรณบุรีสู่ตลาดระดับประเทศ
1: ตรงนี้ก็เป็นเรื่องศูนย์เรียนรู้ต้นแบบในเรื่องของการเพาะพันธุ์ปลาไม้นะคะนี่ก็จะเป็นที่เดียวของบ้านเรานะที่เดียวของจะบอกว่าที่เดียวในประเทศไทยที่เดียวในโลกด้วยจริงๆปลาไม้เนี่ยนะคะในส่วนของมันมีเป็นปลาเขาเรียกเป็นปลาไทยนะคะเป็นปลาไทยซึ่งเป็นปลาพื้นถิ่นที่เกิดขึ้นในแหล่งน้ำธรรมชาติอุปนิสัยปลาไม้นะเป็นปลาขี้อายจะเป็นปลาเรียบร้อยนะหน้าตามันเป็นยังก็ปลาเรียบร้อยเขาเรียกภาษาทางพี่อังเขาจะเรียกปลาอินดี้หน่อยเหมือนปูน้ำจะฟูมันจะนิ่มแล้วก็รสชาติจะหวาน
2: ปลาไม้เนี่ยมันให้โปรตีนแล้วยังไม่พอเราเสริมแคลเซียมเข้าไปจากปลาสร้อยแดดเดียวเล็ก
0: ทีมหนึ่งเดียวจากสุพรรณนี้หลังจากส่งน้ำพริกไปนามาร่วมประชันเมื่อซีซั่นที่แล้วได้รับคอมเมนต์ดีๆไปปรับปรุงและรอบนี้ขอกลับมาแก้มือขอรางวัลกลับสุพรรณในซีซั่นนี้เหนือสิ่งอื่นใดก็คืออยากให้ปลาม้าของดีแห่งลุ่มน้ำท่าจีนแมสแมสปังๆเป็นอีกหนึ่งน้ำพริกในใจคนไทย
2: ยกผลคนน้ำพริกปีส
3: น้ำพริกปลาม้าเวลาผมไปที่บางปลาม้าสุพรรณบุรีนะผมก็จะกินปลาม้าผมไปที่นั่นผมบอกเลยว่าวันนี้ฉันจะต้องกินปลาม้าแต่ก็กิน2 อย่างนะฮะคือเอาไปทอดกับไปต้มยำนี่เพิ่งมารู้นะว่ามันทำน้ำพริกได้เอาละครับนี่เรามาฟังคอมเมนเตอร์กันว่าน้ำพริกปลาม้าเป็นยังไงบ้างอาจารย์ต้นครับเชิญครับ
4: คือจริงเราก็จะเห็นว่าปลาเนี่ยมันจะอยู่ในน้ำพริกกับทุกอย่างนะ อย่างแจ่วสูบก็ใช้ปลาแม่น้ำโขงใช่ไหมครับอย่างเนี่ยน้ำพริกโยะนี่ก็ชัดเจนเป็นโปรตีนที่ผมคิดว่าไม่ใช่เฉพาะคำว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวมันเป็นโปรตีนหลักก่อนที่เราจะชินหมูชินอะไรเนี่ยแต่ละถิ่นก็เลยจะมีวิธีปรับรสชาติของปลานะครับว่าจะให้มันออกมารสแบบไหนเอาไปทำเค็มบ้างเอาไปลมควันก่อนหน้านั้นปลาม้าลมควันนี่ก็ดีนะครับเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่หนึ่งในวัตถุดิบที่เข้ามาใช้ทำน้ำพริกได้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเอามาผสมกับปลาสร้อยอย่างที่เห็นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโหเห็นแล้วก็อยากกินดีใจที่ว่าเป็น GI นะคือตำนานปลาม้าเนี่ยตอนเด็กๆเราก็ถูกเขาเล่าแบบอัศจรรย์มากเนาะว่าเคยมีญาติเป็นคนแถวสุพรรณเนี่ยเขาบอกว่าสมัยก่อนมันเยอะแล้วมันร้องเสียงดังเหมือนม้าเวลามันว่ายผ่านเรือเราก็เชื่ออยู่นั้นมาตลอดนะว่าแบบว่าเออพอเวลาเราไปสุพรรณครั้งแรกแล้วเอ๊ะมันไม่ค่อยร้องอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าม
5: ีน้อยลงแล้ว
4: เป็นเรื่องที่ก็คือในลักษณะหนึ่งตัวปลาเนี่ยมันก็บ่งบอกถึงลักษณะทางภูมิประเทศภูมิทัศน์อาหารของแต่ละพื้นที่น่าสนใจครับ
3: ครับป้าจันครับเชิญครับ
5: ป้าสนใจตั้งแต่รอบแรกๆแล้วอะก็เคยกินนานมากแล้วแล้วก็มันเนื้อมันนุ่มๆรสสัมผัสมันไม่เคยลืมเลยค่ะก็เลยสนใจแล้วทีเนี้ยเห็นแค่กะปิย่างเห็นเครื่องเคียงเขาเนี่ยมันนัวแล้วอะมันอูมามิแล้วก็ดูกรรมวิธีเขาจะโขลกคือเอาจนข้นจนแห้งอะค่ะเป็นน้ำพริกแห้งได้อะค่ะก็เลยแบบต้องได้ไปชิมแล้วล่ะค่ะ
3: ครับฮะหมีครับเชิญครับ
6: ผมเห็นเนื้อประมาณแล้วผมอยากกินตอนเขาแกะออกมานี่มันไม่เหมือนตอนที่เรากินต้มยำหรือทอดเนาะมันก็จะเป็นแบบเนื้อสัมผัสที่เห็นแค่รูปก็แบบโหน่าสนใจแล้วแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมชอบคือจริงๆเขาน่าจะใช้เป็นน้ำพริกตัวนี้เป็นประเด็นในการที่อยากจะบอกเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์ปลาม้าของเขาครับเพราะว่าเขาก็พูดในนี้ว่าปลาม้าเขาเริ่มน้อยลงเขาก็เลยทำศูนย์เพาะพันธุ์มันก็เลยแบบว่ากลายเป็นว่าไอ้น้ำพริกหรืออาหารเนี่ยมันเป็นเครื่องมือสำคัญในการที่จะช่วยอนุรักษ์ของในท้องถิ่นเขาได้อย่างดีอะไรเงี้ย
3: ครับ
6: ครับก็เลยรู้สึกว่าเขาเล่าได้เห็นภาพด้วยว่าของเขาอยู่รอบๆนั้นมีอะไรบ้างแล้วเขาเอาสิ่งนั้นมาทำประโยชน์อะไรได้บ้างแต่ผมไม่ได้ชิมน้ำพริกไปนานในปีที่แล้วนะไม่รู้เป็นยังไงบ้างของเขา
3: ครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหลักของรายการยกพลคนน้ำพริกเรานะคือการที่เราไปฟื้นฟูเรื่องน้ำพริกไปส่งเสริมเรื่องน้ำพริกเนี่ยประเด็นหนึ่งก็คือมันจะนำไปสู่การอนุรักษ์อะไรต่ออะไรเชฟวิชิตครับเชิญครับ
7: ก็ชอบนะครับเพราะว่าปลาม้าเนี่ยก็เป็นปลา1 ใน 5ของประเทศที่แพงที่สุดนะ
3: แล้วเหรอ
5: ใช่ค่ะ
7: มีคนบอกเหมือนกันว่าเป็นปลาชมพูอะไรเงี้ยที่1นะแต่1 ใน 5 1 ใน 3ด้วยซ้ำไปที่ปลาม้าเนี่ยเป็นปลาที่แพงแล้วก็ควรที่อนุรักษ์ซึ่งอันนี้ก็อย่างที่เหมือนเห็นตรงกันนะครับว่าน้ำพริกที่เอาปลาเข้าไปใส่เนี่ยก็คล้ายๆกันนะเป็นน้ำพริกปลาย่างนะน้ำพริกที่ใช้

0: เนื้อปลาเนี่ยอย่างที่อาจารย์ต้นบอกเนี่ยบ้านเราในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวนี่เรื่องจริงเราไม่ได้เก่งเรื่องหมูเรื่องเนื้อเลยนะชนชาติอื่นที่เข้ามาร่วมผสมกับเราเนี่ยเป็นชนชาติที่เอามาเผยแพร่
1: ให้เราน
0: ะมุสลิมเนี่ยเนื้อ
1: เนื้อจีนน
0: ี่เนี่ยหมูคนไทยเราเนี่ยในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวจริง
2: ๆเก่งเรื่องปลาอยู่
0: แล้วใช่เราเก่งเรื่องนี้แล้วก็เราเก่งเนี่ยเรื่องยำเรื่องแกงเรื่องผัดนี่ไม่ใช่
3: ไม่ใช่
0: อย่างเงี้ยนี่คือการอนุรักษ์จริงๆแล้วพื้นฐานน้ำพริกก็คล้ายๆกันนะคือเบสมาจากกระเทียมหอมพริกพวกนี้น้ำมะขามเหมือนกันครับแต่นี่คืออนุรักษ์ปลาหมา
3: ในบันทึกลานูแบร์เนี่ยเขาเขียนบอกว่าคนอยุธยาเนี่ยนะอาหารที่เขากินกันประจำมากที่สุดคือปลาแล้วก็คนไทยเราเนี่ยครับเรื่องทำอาหารนะคือปิ้งต้มย่างนึ่งแค่นั้นอ่ะผัดอบไม่
0: ม
3: ี
0: ไม่
3: ใช่ไม่ใช่ของเราไม่มีลาลูแบร์บอกว่ากินแต่ปลานะฮะส่วนมากก็ปลาย่างนะปลาปิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้เป็นดั้งเดิมของเรานะฮะปลาก็ถือว่าเป็นอาหารสำคัญของคนไทยมาแต่โบราณท่านผู้ชมครับวันนี้นี่นะฮะประเด็นที่อยากให้ท่านแสดงความคิดเห็นกับทางรายการก็เป็นอาจารย์ต้นบอกว่าช่วยบอกน้ำพริกที่เอามาคลุกข้าวอ่ะที่ท่านชอบเอามาคลุกข้าวกินน่ะมีน้ำพริกอะไรนะฮะซึ่งยังมีเวลาเหลืออีกสักครู่นะท่านก็ยังมีโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นเข้ามาเดี๋ยวเราจะแจกหนังสืออันนี้ครับในรอยรถพริกให้แก่ท่านนะครับสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาประเด็นที่เราถามซึ่งเป็นหน้าที่ของป้าจันครับป้าจันบอกว่าช่วยบอกเคล็ดลับน้ำพริกการทำน้ำพริกให้อร่อยนะฮะซึ่งรายการของเราเดี๋ยวเราจะให้ท่านได้รู้ว่าใครกันบ้างที่ได้รับของที่ระลึกจากเรา5ท่านนะฮะเดี๋ยวติดตามมานะและหลังจากนั้นวันนี้ครับเราจะมีการสาธิตการทำน้ำพริกที่อร่อยมากเป็นน้ำพริกโปรดของผมครับน้ำพริกน้ำปูครับจากเชฟอาร์มจากจังหวัดเชียงรายครับเดี๋ยวเราเจอกันครับ

0: สำหรับวันนี้ท่านผู้ชมครับเป็นหน้าที่ของเชฟอาร์มคุณอมรินทร์ศรีพันธ์จะมาสาธิตน้ำปูนะฮะซึ่งเป็นอาหารโปรดของผมนะฮะเชฟอาร์มจากเชียงรายนะฮะวันนี้จะมาอันดับแรกก่อนเชฟอาร์มครับน้ำปูนี่คืออย่าง
1: น้ำปูคือเอาปูช่วงปลายฝนเน
0: า
1: ะเราจะทำเก็บไว้ครับผม
0: เนี่ย
1: คือเราจะไปเคี่ยวเราไปหมักคืนนึง
0: ครับ
1: เมื่อเช้ามาเราก็จะเอามาเคี่ยวแหมรอมเพื่อมันแห้งเลย
0: ครับ
1: ครับเวลาเคี่ยวเราจะใส่ใบข่าใบขิงลงไปตัว
0: เออ
1: ครับเคี่ยวเป็นเคี่ยวให้แห้งเลย
0: ครับ
1: ครับ
0: น้ำปูนะฮะหรือว่าน้ำปูนี่นะฮะ
1: ครับ
0: พูดง่ายๆก็เอามาจากปูนาเนาะปูนามาทำเนี่ยนะฮะแล้วเทคนิคการทำให้ดีนะคุณต้องทำออกจากหมู่บ้านไปนะเพราะมันกลิ่นมันจะเหม็นมากตอนเคี่ยวน้ำปูไม่ใช่ที่ผมรู้เพราะว่าบ้านผมเนี่ยมันอยู่ท้ายนาแล้วเวลาเขาเคี่ยวเนี่ยขนาดไปอยู่ในนานะยังได้กลิ่นนะแต่ว่าพอทำเสร็จแล้วมันอร่อยมากนะฮะ
1: ค
0: ือทำมาจากปูนาเอาน้ำปูนาไปเคี่ยวนะฮะไปเคี่ยวแล้วแล้วมันไปทำอะไรได้บ้างนอกจากอาหารคนเหนือเราเนี่ยน้ำปูเนี่ยเอาไปทำอะไรได้บ้าง
1: โอ้เยอะเลยครับ
0: ครับ
1: คือเขาจะมีคาแรคเตอร์ชัดเจนม
0: ี
1: กลิ่นมีรสเค็มช
0: ั
1: ดเจนมากครับผมแล้วก็มันผมอย่างผมที่เชียงรายเนี่ยผมจะไปทำไอศครีม
0: ฮะ
1: ผมเอาไปทำไอศครีม
0: ไอศครีม
1: ไอศครีมน้ำปู
0: ป๊าดไอศครีมน้ำปู
1: ใช่
0: แต่ผมเนี่ยกินน้ำพริกน้ำปูนะฮะตำบะโอ
1: ตำ
0: โอใส่น้ำปู
1: ใช่ครับ
0: นะครับและอีกอันที่ขาดน้ำปูไม่ได้คือยำหน่อ
1: แม่น
0: นะหน้าเนี้ยหน้าหน้าฝนเนี่ยครับหน่อไม้เนี่ยเราทำเป็นริ้วๆแล้วเอามาตำใส่น้ำพริกแล้วก็เออพูดไปน้ำลายแล้ว อร่อยมากเอาละครับอันนี้เป็นน้ำปูนะฮะเป็นอาหารเหนือนะครับแล้วก็ตอนนี้เราจะมาทำน้ำพริก
1: ค่
0: ะน้ำพริกน้ำปูมีเครื่องปรุงอะไรยังไงบ้างครับ
1: คือน้ำพริกพื้นฐานเลยก็จะมีพริก
0: พริก
1: หนุ่มของเรานะฮะแล้วก็หอมแดงแล้วก็กระเทียมครับผมแล้วก็จะมีน้ำปู
0: ครับ
1: ครับแล้วก็เกลือวันนี้เราใช้ดอกเกลือน่านใช่ครับ
0: เกลือน่านนี่คือเป็นเกลือสินเทานะ

0: ใช่ครับ
1: เรือจากบ่อนะที่บ้านบ่อเกลือที่น่าน
0: ใช่ครับ
1: ทั้งหมดนี้ย่างไฟนะ
0: ใช่ครับ
1: เอาละครับเอาละตอนนี้เครื่องปรุงเราครบละนะฮะเราเริ่มทำแล้วนะฮะเดี๋ยวให้เชฟเริ่มทำเลยครับนะเริ่มจากน้ำเอาพริกใส่ก่อนนะฮะ
0: เอาพริกก็เราก็ปอกที่แบบ
1: เอาเปลือกออก
0: เอาเปลือกออก
1: เปลือกมันจะแข็งๆหยาบๆหน่อยม
0: ัน
1: ไม่อร่อย
0: ใช่ครับ
1: แล้วทีนี้เราก็นะฮะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมช่วยนะฮะ
0: ได้ครับ
1: การทำกับข้าวนี่นะฮะสำหรับผมเนี่ยมันคือการทำสมาธิจริงๆ
0: ใช่ครับ
1: ผมไปนั่งสมาธิกับเขานะทำไม่ได้ครับผมนั่งไม่นิ่งแต่ถ้าทำกับข้าวนี่ผมนิ่งมากคือค่อยๆทำอย่างเงี้ยฮะนะฮะค่อยๆทำค่อยๆแกะไปใช่ไหมนี่หลายท่านที่อยากฝึกสมาธินะทำกับข้าวเดี๋ยวเอ๊ะวันนี้พริกนี่ไม่ได้ใช้พริกอะไรฮะพริกนี
0: ้พริกหนุ่มครับ
1: พริกหนุ่ม
0: ครับ
1: อ่ะพริกหนุ่ม
0: คือเวลาไปย่างมันจะหวานแล้วมันจะหอมเนาะ
1: คือพริกหนุ่มเนี่ยเม็ดมันจะใหญ่อย่างเงี้ยครับ
0: ครับ
1: นะครับรสชาติเผ็ดมันจะปานกลางนะฮะจะถือว่าเผ็ดไม่มากไม่ใช่พริกขี้หนูนะไม่ใช่พริกขี้ฟ้านะฮะแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่อะไรล่ะรสต้องออกจัดนิดนึงก็แอบผสมพริกขี้หนูเข้าไปนะแต่หลักมันต้องอันนี้เนาะ
0: ใช่คร
1: ับนี่ฮะ
0: ก็มันจะมีรสหวานด้วยครับ
1: อันนี้มันจะหวานด้วยครับ
0: ใช่ครับ
1: น
0: ี
1: ่ฮะนะครับเอาละอันนี้ก็พริกพร้อมแล้ว
0: ครับ
1: นะพริกพร้อมแล้วนะฮะก็เอาละฮะอ่ะเนี่ยพริกนะครับจากนั้นก
0: ็เราก็
1: ใส่
0: หอมแดงไปเลย
1: หอมแดงที่ย่างไฟเรียบร้อยนะฮะไอ้ที่ย่างไฟเนี่ยคือมันหอมฮะ
0: ใช่ครับ
1: คือถ้าใส่สดๆใส่ได้ไหมได้แต่มันไม่หอมผมมารู้ตอนหลังเนี่ยนะเวลาทำน้ำพริกอะน้ำพริกนอกจากไม่มีมันต้องมีกลิ่นด้วยครับมันถึงจะอร่อยนะน้ำพริกเนี่ยต้องมีกลิ่นด้วยนะครับทำง่ายๆนะน้ำพริกน้ำปูเนี่ยนะฮะพริกย่างพริกย่างไฟหอมแดงย่างไฟกระเทียมย่างไฟแกะเปลือกโขกเนี่ยเห็นไหม
0: ใช่ครับ
1: นี่
0: อันนี้คือน้ำพริกพื้นฐานเลยของชาวเหนือ
1: ของชาวเหนือนะฮะสารตั้งต้นสารตั้งต้นเนี่ยเขาจะมี3อย่างนะแค่นั้นแล้วปรุงนะคนโบราณน้ำห้ามน้ำปลาเด็ดขาดไม่ได้เกลืออย่างเดียวนะแล้ววันนี้ใช้เกลือจากน่านด้วย
0: ใช่ครับ
1: เชฟอนุรักษ์นี่อะไรนะพวกภูมิภาคนิยม ไม่ยอมใช้อะไรนะเกลือทะเลเกลือสมุทรบ่อเกลือนี่แหละครับที่ทำให้พระเจ้าติโลกราชไปตีเมืองน่าน
0: นี่เราใส่น้ำปูแล้วอ
1: ยากได้เกลืออ่ะตอนนี้ใส่น้ำปูไปละ
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: แล้วก็เติมเกลือ
1: เกลือไปหน่อยหนึ่งช้อน
0: ใช่ครับ
1: เกลือนี่อย่าใส่เยอะใช่ไหม
0: ใช่ครับเพราะว่าน้ำปูมันเค็มอยู่แล้ว
1: อ๋อมันน้ำปูมันมีรสเค็มอยู่แล้วนะครับเอาละครับใกล้ๆแล้วคอมเมนเตอร์ครับผมได้กลิ่นน้ำพริกแล้วล่ะเชิญทุกท่านเดี๋ยวมาช่วยกันชิมหน่อยฮะน้ำพริกน้ำปูเชิญเชิญเชิญนะครับสี่ท่านเคยกินน้ำพริกน้ำปูมาก่อนไหม
2: ไม่เคยผมไม่เคย
1: ป้าจันเคยกินไหมฮะ
3: เคยกินเจ้าแต่ว่า
1: เคยกิน
3: แต่ฝีมือเชฟยังหมดคร
1: ับงั้นเคยกินอาจารย์ต้นเคยกินไหมเคยกิน
4: เคยครับ
1: ส่งลงมีเชฟนะเชฟระดับโลกไม่เคยกินน้ำปู
2: ใช่
1: ต้องเอา
2: ไข่นะ
1: นะครับโอเคเดี๋ยวให้ชิมก่อนเดี๋ยวให้ชิมก่อน
2: เลยเน
1: า
2: ะ
1: เดี๋ยวให้เขาตักชิมเองฮะ
2: ตักเลย
1: ผมถามเชฟนิดนึง
2: ครับ
1: เชฟเมื่อกี้ที่เชฟบอกว่าให้ชิมกันเลยนะชิมก่อนอะไรนะฮะเอาน้ำปูไปทำไอศครีมได
3: ้
1: ก็หมายความว่าเชฟก็น่าจะช่วยแนะนำหน่อยว่าน้ำพริก
3: ชูเยอะนะคะเนี่ย
1: บรรดาที่เข้ารอบมาเนี่ยถ้าเขาจะพัฒนาศักยภาพน้ำพริกหรืออะไรก็ตามเนี่ยให้มันดูมันมีราคาและมีคุณค่ามากขึ้นนะมีคำแนะนำยังไงบ้างไหมฮะ
0: คือถ้าอาหารพื้นถิ่นหรือน้ำพริกพื้นถิ่นอะไรเงี้ย
1: ค
0: ือเราควรทำให้ทุกคนทานได
1: ้ครับ
0: แล้วน้ำพริกก็คือต้องเข้ากับทุกอย่างได้อะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ใช่ครับเอาไปทำสามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้ด้วย
1: ฮะ
0: ครับ
1: พูดง่ายๆว่าให้เข้าถึงคนได้จำนวนมากทุกคนไม่ใช่น้ำพริกเฉพาะคนแก่ยังไม่ได้นะมันทำให้ออกมาแล้วให้เด็กกินได้วัยรุ่นกินได้อ๋อนะนี่ข้อสนน่าสนใจนะข้อแนะนำนี
2: ้ต้องกินกับหน่อไม
1: ้เอาล่ะฮะนี่ชูเดี๋ยวก่อนกินกับผักอะไรฮะเชฟแนะนำหน่อยมันมีผักอะไรที่กินกับ
0: ต้องกินกับหน่อไม้ครับ
3: หวาน
0: ใช่ครับ
1: ชูของเขาคือ
2: นี่นะ
1: หน่อไม้ต้มครับหน่อไม้ต้มครับผักลวกก็ได้แต่ว่าที่สุดของมันคือหน่อไม
3: ้เข้ากัน
1: และ นะฮะน้ำปูกับหน่อไม้นะฮะ
4: ก็อยากได้ข้าวนึ่งเลย
1: นั่นนะครับอ
3: ร่อย
1: มันต้องมันต้องข้าวเหนียวอย่างเดียวนะ
3: นัวมากเลย
1: นัวนะนัวนี่ไม่ได้ใส่ผงชูรสเลยนะ
2: นั่นน่ะสิน
1: ะ
2: อร่อยมากครับ
1: เอาละให้

0: คนอื่นจะได้ชิมไหมเรากินกันหมด
1: อันนี้เขาจะวิธีจัดอันนี้เขาจะนำเสนอละอันนี้นะครับเชฟเขาจะช่วยกรุณาจัดแสดงให้เราดูว่าจากน้ำปูอาหารธรรมดาเนี่ยเราสามารถจัดเซตได้ให้มันออกมาดูดีนะฮะ
2: หนังควายครับ
3: อยู่ในนี
2: ้ก็จะใส่ส่วนหนึ่ง
4: หนังปองครับ
1: หนังปองหนังปองเอาไว้ทอดทอดแล้วกินกับด้วยไงนั่นแหละอ่ะต่อไปเดี๋ยวเชฟจัดหน่อยเชฟจัดหน่อยครับอันนี้จะจัดเป็นเสิร์ฟเหรอฮะอย่างนี้นะฮะถ้าเชฟคนไหนแอบเรียนแบบเราจะไปเอาตำรวจไปจับนะฮะเพราะเห็นมีคนบางคนเขาแอบมองอยู่ฮะ
2: ยินดีเลยครับ
1: ปรากฏว่าเขาทำมานานแล้วเนี่ยฮะตกแต่งหน่อยหนึ่งนะให้มันดูดีใช่ไหมเนี่ยฮะอันนี้เราเรียกว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าอาหารได้ไหมเชฟวิชิต
3: ใช่ครับ
1: คือหมายความว่าอาหารก็อาหารน่ะแต่พอเรามาเซตมันจัดวางมันเนี่ย
3: นี่เลยครับ
1: ผมเห็นอะไรเชฟอะไรเนี่ยเขาทำแล้วมีอะไรมันลาดมันเป็นวงเป็นรูปร่างมันเหมือนกับเป็นงานศิลปะ
3: ครับ
1: เออ
3: นี่ไงกำลังวาดอยู่ครับ
1: เออนี่คือวาดนะ
3: ใส่สีไปแล้ว
1: เออนี่งานศิลปะ
0: เป็นน้ำพริกที่มีค่ามากเลย
1: เออ
0: มีค่าน
1: ะฮะ
3: เป็นผักพื้นบ้านเราเองเนี่ยดูสิเห็นไหม
1: เนี่ยฮะไม่มี
0: อันนี้อะไรคะเชฟเนี่ย
2: ยอดส้มปล่อย
0: ยอดส้มปล่อย
1: ยอดส้มปล่อย
0: นี่ยอดส้มปล่อยอันน
1: ี
0: ้ค่ะยอดส้มปล่อยค่ะเด็กๆ
1: โอ้อร่อยมันจะเปรี้ยวแบบนิดๆนะ
3: แล้วนี่แหละ
0: จะเปรี้ยวต่างจากมะขามนะคะอาจารย์เน
2: า
0: ะ
2: มะกอก
1: มะกอกยอดมะกอกก็อร่อย
0: มีมะขามอ่อนด้วยนะ
1: ยอดมะกอกจะเปรี้ยวเหมือนกัน
0: ต้องมันนัวเนาะ
2: นัวมากเลย
3: มันคำเลยเหรอ
0: แอบเอาไว้แอบเอาไว้แล้วหมดก่อนแอบไว้
1: เขารังเกียจแต่พอทำแล้วอร่อยเออนะฮะน
0: ้ำพริก
1: น้ำปูเนี่ยนะฮะเป็นอะไรนะเป็นอาหารที่ตอนกำลังผลิตน้ำปูเนี่ยคนจะรังเกียจมากนะฮะไปไกลๆอะไรเงี้ยแต่พอทำเสร็จมา
2: ใส่กระปุกอย่างนี้เลยนะ
1: อร่อยมากนะฮะ
5: ปูทั้งนาเลย
1: นี่อ้าวแล้วอันนี้คือภาพที่กำลังจัดสรรนะครับเป็นจานน้ำปูน้ำพริกน้ำปูนะครับอ่ะโอเคนะ
2: จริงๆ
1: เดี๋ยวขอโชว์อันนี้หมดหรือยังเสร็จหรือยังฮะเสร็จแล้วนะ
3: เพิ่มอีกหน่อย
1: ด้วยเพิ่มอีกหน่อยอีกนิดนึงอีกนิดนึง
5: เน้นผักเลย
1: อ่ะโอ้โห
2: ผักเยอะก็ดีครับ
1: นี
2: ่ยอดส้มปล่อย
3: ยอดส้มปล่อย
1: ยอดส้มปล่อยนะ
0: ต้องใช้เวลาชื่นชมเครื่องเคียงชูก่อนนะคะค่ะใช่
1: เป็นยังไงบ้างอ้าวช่วยแต่ละท่านป้าจันเป็นไงบ้าง
0: นัวเข้มข้นอร่อยมากค่ะ
1: อันนี้เชื่ออันนี้เชื่อเพราะหมดไปเลยอ่ะต่อไปเชฟ
3: อร่อยอร่อยมากครับเป็นครั้งแรกที่ได้เจอกันน้ำปูแต่ก็คล้ายๆกะปิเหมือนกันนะแต่ว่าได้ความกลมกล่อมอีกแบบนึงก็อร่อยทีเดียวเราไปกับยอดผักโอ้โห
1: ได้เลยอาจารย์ต้นครับ
2: ได้ลองกับหลายๆชนิดปกติเคยกินแก่เขาจะเสิร์ฟถ้าไปร้านพวกอาหารเหนือเน
1: า
2: ะกับหน่อไม้หลักแต่วันนี้กินกับใบส้มปล่อยยอดใบส้มปล่อยก็อร่อย
1: อร่อยครับเห็นไหมแสดงว่ามีหลายชู้มีชอบหลายคนนี้ชอบหลายชู้นะฮะแล้วมีฮะ
5: ก็เนี่ยแหละครับเดี๋ยวรีบจบเลยครับผมจะได้ไปชิมต่อแล้วเมื่อกี้ชอบ
1: นะเอาละเห็นไหมแล้วก็อีกอันหนึ่งฮะเชฟอาร์มฮะเชฟอาร์มจัดอันนี้ออกมาเนี่ยมันเป็นยังไงฮะอาจารย์เล่าให้ฟังสิซึ่งมันทำให้ดูเหมือนว่าเพิ่มมูลค่า
6: ครับ
1: เออ
6: ก็คืออาหารเนี่ยอาหารตาเนาะมันก็จะมาจากอาหารตาก่
1: อ
6: นครับผมคิดว่าอาหารไทยอ่ะไม่จำเป็นต้องแบบดั้งเดิมเสมอไปนะแต่รสชาติต้องทำให้คนจำได้ครับ
1: แต่ว่าพอมาจัดอันนี้มันดูเหมือนกับว่าอะไรนะฮะเล่าเก่าในขวดใหม่อะไรทำนองนั้นใช่ไหมมันดูดีขึ้นมา
6: ไม่จำเป็นต้องอยู่ในถ้วยเสมอ
1: เออเห็นไหมอันนี้ก็คือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่น้ำพริกซึ่งโดนรู้ว่ามันธรรมดานะใส่ถ้วยแล้วก็กินได้แต่พอมาจัดอย่างนี
0: ้
1: ลองมาเสิร์ฟนะฮะมันขึ้นโต๊ะหรูได้เลยนะเชฟนี
3: ่
1: นะฮะอันนี้ก็เป็นน้ำพริกที่ได้รับการสาธิตจากเชฟอาร์มนะฮะวันนี้รายการของเราลาไปก่อนเสาร์หน้านะฮะ 14:05 น.พบกับยกพลคนน้ำพริกเสาร์หน้าจะเป็น4ทีมสุดท้ายอย่าลืมติดตามนะครับวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม
6: สวัสดีครับ

0: น้ำพริกที่ผ่านเข้ารอบสัปดาห์นี้บอกเลยว่าเห็นแล้วต้องร้องว้าว
1: ลำแพนภาษามอญเรียกว่าอมอนค่ะคนมอญจะถือว่าต้นลำแพนเนี่ยเป็นไม้มงคลเพราะว่ามันลำแพนเหมือนนกยูงอะค่ะ
2: แต่ท่านกินอีกเพื่อนห้าบัวห้าของบัวหลวงที่เขาจะเอาไปเฮ็ดเอาไปเฮ็ดน้ำพริกบัวค่ะ
3: ยอดเรียบที่จะกินได้อร่อยก็ในช่วงที่จะมีกาบแดงๆคนนี้ขอหุ้ม
4: จะนำสับปะรดเนี่ยไปย่างทำให้ตัวสับปะรดเนี่ยมันฉ่ำเวลาที่เราเอาไปทำน้ำพริกเนี่ยมันก็จะมีความหอมความฉ่ำ
0: เด็ดทุกครกต้องยกให้น้ำพริกจากรายการยกพลคนน้ำพริกปี2เสาร์ที่18กรกฎาคมนี้14:05 นทางไทย PBS

0: สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว15นาฬิกาดังไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะเหตุน้ำรั่วซึมและถนนทรุดบริเวณโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ประชาชนโดยรอบยังคงกังวลในเรื่องของความปลอดภัยนะคะขณะที่ภาครัฐยืนยันว่าสถานการณ์นั้นเริ่มทรงตัวหลังเร่งอัดฉีดน้ำปูนพยุงชั้นดินติดตามจากคุณสุพัชชาอินทรฤทธิ์รายงานสดจากโรงเรียนใหญ่กรุงเทพมหานครคุณสุภาชาคะ
1: ค่ะคุณทอฝันคะทางเจ้าหน้าที่ยืนยันว่ายังไม่พบการทรุดตัวของอาคารเพิ่มเติมนะคะแต่สำหรับประชาชนที่พักอาศัยใกล้กับพื้นที่ก่อสร้างเองก็ยังวิตกกังวลค่ะว่าหากเกิดเหตุการณ์ซ้ำจะส่งผลต่อความปลอดภัยหรือไม่ค่ะผู้เช่าห้องพักใกล้กับจุดอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ที่เกิดเหตุน้ำรั่วและถนนทรุดตัดสินใจย้ายออกทันทีหลังทราบข่าวค่ะเพราะกังวลเรื่องของความปลอดภัยและเกิดอาการแพนิคเนื่องจากพักอยู่เพียงลำพังแม้ภายในห้องพักจะไม่พบรอยร้าวแต่บริเวณอาคารก็มีรอยแตกร้าวซึ่งทางหอพักแจ้งว่าเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินทำให้ยิ่งไม่มั่นใจอีกทั้งอาคารก็อยู่ติดกับจุดเกิดเหตุจึงเกรงว่าจะได้รับผลกระทบหากเกิดการทรุดตัวเพิ่มเติมค่ะ
2: ก็แพนิคอะค่ะก็คือถ้าจะอยู่ตรงนี้คืออยู่ไม่โอเคเพราะว่ามาอยู่ตรงนี้คนเดียวไม่มีญาติพี่น้องค่ะก็
3: ปกติเราอยู่ชั้นอะไร
2: อยู่ชั้น3ค่ะแต่ว่าถ้าเข้าไปดูข้างในก็คือมันจะเห็นราวแตกอะค่ะเหมือนเขาบอกว่ากำแพงฝั่งตึกที่มีรอยร้าวอะค่ะเขาดันเข้ามา
3: แล้วถ้าพูดแบบนี้ก็แสดงว่าเหมือนกับว่าจะไม่มาอยู่ตรงนี้อีกเลย
2: ก็คือออกเลยค่ะใช่
3: ไม่ไว้ใจไปตลอดในทีนี้ใช่ไหม
2: ครับก็ถ้าอยู่ก็กลัวค่ะพี่
1: ขณะที่นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการทรุดตัวในพื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้านะคะจากการสำรวจรัศมีผลกระทบกว่า28เมตรพบว่าสถานการณ์เริ่มทรงตัวและไม่มีการทรุดตัวเพิ่มเติมและจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าอาคารที่มีปัญหารอยแยกจากเดิมวัดได้ 8.7 ซมล่าสุดลดลงเหลือเพียง7ซมเท่านั้นค่ะซึ่งเป็นผลมาจากการใช้วิธีกราวดิ้งหรือการฉีดน้ำปูนลงใต้ดินเพื่อดันชั้นดินกลับและพยุงโครงสร้างอาคารไว้ซึ่งภาพรวมถือว่าได้ผลค่อนข้างดีค่ะสถานการณ์ทุกตัวถือว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะคะทำให้เจ้าที่เองก็ปั้นใจว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมดแต่ให้สถานการณ์นี้กลับสู่ภาวะปกติได้ภายใน12วันนี้ค่ะคุณทอปัดคะ
0: ขอบคุณคุณสุภาชาค่ะทางการท้องถิ่นของรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐเร่งส่งเจ้าหน้าที่ไปควบคุมไฟป่าซึ่งเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 3,200 ไร่นะคะและเริ่มลุกลามเข้าไปในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแล้วค่ะภาพจากมุมสูงเผยให้เห็นกลุ่มควันขนาดใหญ่พวยพุ่งปกคลุมกินพื้นที่บริเวณกว้างท่ามกลางเปลวเพลิงที่ยังคงลุกไหม้พื้นที่ด้านล่างอย่างต่อเนื่องนะคะไฟป่าจุดนี้เกิดขึ้นในลอสแองเจลิสคาวตี้รัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่า

0: ไฟป่าได้ลุกลามอย่างรวดเร็วและเข้าไปในพื้นที่ของป่าสงวนแห่งชาติแล้วพร้อมทั้งประเมินว่าน่าจะเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วมากกว่า 3,200 ไร่จึงได้มีการสั่งอพยพในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวด้วยท่ามกลางการเดินหน้าส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมสถานการณ์ภัยพิบัตินี้เกิดขึ้นในขณะที่ทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียกำลังเผชิญกับอุณหภูมิสูงท่ามกลางคำเตือนสภาพอากาศร้อนในภูมิภาคนะคะซึ่งเป็นสภาวะที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าทั่วทั้งพื้นที่ค่ะอีกสักครู่ตามชมรายการสารพันลั่นทุ่งนะคะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าวแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณครับ
1: Everybody are you ready
2: เมื่อถนนสายนี้คือการเดิมพันแห่งศักดิ์ศรี
3: และคนเดียวมันง่ายไป
4: มันถวยเทพจริงๆเดี๋ยวซีซั่น2เนี่ยมานั่งแทนที่พี่เถอะ
2: ลุ้นไปกับรอบเปิดหมวกสตรีทมาสเตอร์ถนนคนโชว์วันเสาร์นี้ 16:05 เป็นต้นไปทางไทย PBS
5: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: เกือบเดินมาไม่ถึงค่ะ
1: เมื่อกี้อีกนิดเดียว
0: อีกนิดเดียวน้องเขาเอาร่มไปใส่ในกระโปรงทำไมคะคุณผู้ชม
1: ไม่ใช่หรอกความตั้งใจน้องคือเดินปุ๊บเก็บพิธีกรลงไปเลย
0: ก็คือเกี่ยวเราอะลงไปเลย
1: เ
0: นี่ยแดนเซอร์เราอะจะแซ่บทุกเทปอย่างเงี้ยไม่ได้เลยคืนกำไรให้คุณผู้ชมสารพันลั่นทุ่งบางแขนทุกบ่ายสามโมงจ้า
1: อยู่กับพี่กิฟต์อยู่กับปาร์คนะครับแดนเซอร์ที่ตอนนี้ปาร์คจะไม่เรียกว่าสาวสวยแล้วปาร์คโมโหนะฮะ
0: โมโหอะ
1: แต่ชุดเขาแซ่บจริง
0: ก็จริง
1: แล้วก็เอสซีแบนด์ด้วย
0: เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเอาแดนเซอร์ออกแล้วเหลือแต่พวกเราพอจะได้เด่น
1: ๆประเด็นคือจะเต้นเองถูกมั้ย
0: ใช่
1: จะอย่างงี้เลยใช่
0: แต่ถ้าเราเอา SC Band ออกเนี่ยเราไม่สามารถเล่นดนตรีประมาณ30กว่าชิ้นตรงนี้ได้คุณผู้ชมค่ะ
1: เจอแค่ชุดแดนเซอร์เมื่อกี้นิดเดียวสะกิดใจเกือบอารมณ์เสีย
0: หงุดหงิด
1: แต่ไม่เป็นไร
0: ดึ
1: งกลับมากลับมาก
0: ลับมาที่นักร้องของเราเค้าเรียกว่าเป็นนักร้องหญิงโดราเอมอน
1: ขอครับขอนิยามนิดเดียวทําไมถึงโดราเอมอน
0: ขอให้ร้องอะไรได้หมด
1: เออ
0: แหล่ได้ไหม
1: แหล่ได
0: ้โหได้ไหม
1: โหได
0: ้ลูกทุ่งแท้ได้ไหม
1: ลูกทุ่งแท้ได
0: ้ลูกทุ่งไปทางอีสานได้ไหม
1: อุ้ยได
0: ้ลูกทุ่งทำนองอินเดียได้ไหม
1: ได้
0: ทำไมวันนี้พี่ชุติมาโดนร้องเยอะขนาดนั้น
1: ต้องหันไปถามพี่ชุหรือหันไปถามพี่กิฟต
0: ์อุ้ยก็มีการพูดคุยพี่ชูก็บอกว่าอุ๊ยอยากจะหลากหลายลีลามากเลยเพราะปกติเนี่ยอาจจะได้ฟังแค่เฉพาะเพลงที่เป็นแนวเฉพาะของพี่ชูแต่จริงๆร้องได้หมดทั้งเร็วทั้งช้านะรวมไปถึงทุกวันนี้บทบาทคือเป็นคุณครูแล้วมีเด็กปั้นพามาขึ้นเวที
1: พี่กิฟต์อย่าเรียกคุณครู
0: ยังไงจ๊ะ
1: เรียกคุณครูนี่รู้เลยว่าตามวัยเราต้องเรียกตามน้องเมื่อสักครู่เราเจอไปแล้วทั้ง2คนนะฮะน้องอั่งเปากับน้องวิววี่น้องเรียกแม่ครู
0: แม่ครูอุ๊ยน่ารักนะคะแต่วันนี้น้องปาร์คพี่ชูเขาบอกว่าเลือกนักร้องชายมาดับรัศมีปาร์คอีกคนนึง
1: ไม่พอใจอีกคนแล้วนอกจากแดนเซอร์แล้วปาร์คจะไม่พอใจพี่ชูอีกแล้วทำไมพี่กิฟต
0: ์คนนี้หล่อมากแต่ว่าเขาเกือบแย่เขาโดนให้ร้องเพลงนี่กรรม
1: ปัญหาไม่น่าจะอยู่ที่นักร้องนะน่าจะอยู่แต่ละโจทย์ที่พี่กิฟต์โยนให้แต่เดี๋ยวนะพอพูดถึงนี่กรรมปาร์คนึกถึงอาสุมิสัจเทพแต่จริงรอบนี้เอ๊ะหรือพี่ชูจะมากับใครนะอาสุมิตเหรอฮะ
0: เนื้อร้องมีภาษาอินเดียคุณคิดเอาแล้วคันว่าใครจะเป็นผู้โชคดี
1: ใครนะ
0: เดี๋ยวเราไปฟังเพราะวันนี้นะคะนักร้องท่านนี้บอกว่าคือเขาเคยโด่งดังมากจริงๆและทุกวันนี้ก็ยังเสียงดีนะคะที่สำคัญหล่อด้วยแล้วก็หลังจากเนี้ยเอาเลยเฉลยเลยไปฟังนี่กรรมกันดีกว่าม
1: ีนี่กรรมเล่นบอกจะมีอะไรว้าวๆอีกไหมฮะสำหรับคนนี้น่าจะมี
0: ค่ะแอบร้องลูกทุ่งเพื่อชีวิตด้วยแต่ว่าจะเด็ดแค่ไหนเป็นคนที่คุณผู้ชมอยู่ในใจหรือเปล่าไปดูกันค่ะ
1: ครับ

0: อะไรที่ใหม่ๆก็จะได้ฟังที่นี่นะคะคำว่าใหม่เนี่ยไม่ใช่บทเพลงใหม่นะจ๊ะแต่เป็นการร้องที่อาจจะไม่ใช่แนวทางถนัดหรือว่าภาพจำของตัวเองคุณผู้ชมติดตามเลยรายการของเราแน่นอนวันนี้ก็เช่นกันนะคะชุติมาหลากลีลาวันนี้ชื่อนี้ใช่เพราะร้องทุกแนวจริงๆเจอกับพี่ชุติมาเด่นชาดกหรือว่าพี่ชุติมาหลานย่าโมค่ะ
1: อีกหนึ่งหนุ่มนะฮะป้าไม่ค่อยอยากจะแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าช่วงนี้เขามาเสียงก็ดีแล้วก็ที่สำคัญหล่อขึ้นด้วยแล้วก็เป็นนักร้องตาหวานตาเยิ้มไม่รู้ทำไมตาหวานตาเยิ้มคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวมาคุยกันนะต้อนรับพี่ศรีไพรสารีวงศ์ครับ
0: พี่ศรีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดี
0: พี่ชูสวัสดีค่ะ
1: ชูสวัสดีครับมีนักร้องน้องใหม่หน้าหล่อพี่ชูฮะด้านข้างพี่ชู
0: อันนี้คือเด็กปั้นคนใหม่เหรอคะพี่ชู
2: น่าจะนะน่าจะ
3: นี่จริงๆแล้วพี่ชุติมาเขาบอกว่าศรีไพรมีเวลาเมื่อไหร่ให้ไปฝึกทำขวัญหน้ากับเขาบ้างก็จะพยายามนะพี่นะ
0: พี่ศรีจะไปนั่งกับเจ้าภาพหรือเปล่าล่ะคะ
3: ลักษณะจะเป็นอย่างนั้นนะดูแล้ว
0: กลัวจะไม่ได้ไปแหล่ไปอะไรอะสิพี่
3: ไปนั่งดูคุณแม่ทำขวัญหน้าเลยทีเนี้ย
2: นั่นนะสิ
3: แม่ครูทำขวัญหน้าเลยทีเนี้ย
1: แต่หล่อขึ้นนะพี่กิฟต์พี่ชู
2: นี่เขาเจอนาน
0: ไ
1: ม่เจอนาน
0: ดูแลตัวเองดีโทรไปปุ๊บพี่คงงดให้เลย2วันบุหรี
3: ่งดเรื่องบุหรี
2: ่
3: แล้วก็การดื่ม
1: โอ้2วันก็ทำให้เราดูหนุ่มข
2: ึ้นดูแลสุขภาพดีมาก
3: เนี่ยพอเสร็จรายการนี้เดี๋ยวเลิกหมดเลย
0: คือเลิกทุกอย่างเลยเอาใบยมุกใดๆ
1: ไม่ใช่เลิกร้องเพลงพอต้องหยุดหลายวัน
3: นี่พี่นะ
1: แซวเล่นนะ
0: เพลงเมื่อกี้ที่พี่ศรีร้องอ่ะมันแปลกใหม่มากตอนที่พี่ศรีบอกกิฟอยากร้องไก่ตาฟางแล้วหนูก็บอกว่าพี่ศรีอยากร้องไก่นาตาฟางพี่ศรีบอกเปล่าพี่อยากร้องไก่ตาฟางหนูก็เถียงต่อพี่ศรีอยากร้องไก่นาตาฟาง
3: ผมก็อยากร้องไก่ตาฟางเพราะว่าผมคิดถึงพี่ธันวาราศีธนูนะครับก็เป็นศิลปินรุ่นพี่แล้วก็จากไปในวัยที่ก่อนวัยอันควรแล้วก็อย่างน้อยก็เป็นคนเพชรบูรณ์ด้วยกันแต่พี่เขาเกิดภาคอีสานมั้งสักอย่างหนึ่ง
0: พลังเสียง
2: ตอนซ้อมได้ยินคิดว่าพี่ธันวามาเองเลยนั่นน
1: ่
2: ะ
1: ใช่
3: ไปเล่นไปพี่ชู
2: ลองเสียงลองพี่ชูเสียงเป๊ะ
3: ไม่เจ๊ตอนนี้เขาเป็นผมคนเดียวเลย
2: แน่นอนอยู่แล้วครับ
1: แต่ไม่ใช่แค่ของพี่ศรีพอย้อนไปเมื่อกี้เพลงหนึ่งใช่ไหมฮะไก่ตาฟางใช่ไหมแต่ก่อนหน้านั้นเป็นเพลงคู
0: ่
1: พี่ชูโหดร้ายขนาดไหนพี่ชูน่าจะคุ้นเคยอยู่แล้ว
3: พี่ชูอธิบายเลย
1: ต้องหันไปมองคนนู้นเลยพี่กิฟต์เลยคนเลือก
0: พี่ชูอยากร้องเพลงคุณครูสุริน
2: ใช่เราอยากร้องเพลง
3: ครูสุริน
2: ใช่เพลงนี้เป็นเพลงที่แบบว่าเรารู้ว่าเป็นเพลงหินแต่คราวนี้น้องกิฟต์คุยกับน้องกิฟต์ว่าพี่ชูอยากร้องเพลงอะไรคะที่แบบว่าให้มันดูแปลกๆหรือว่าที่ไม่เคยร้องอะไรเงี้ยเพราะแบบแนวอาหรับแนวอินเดียอะไรเงี้ยก็เลยอยากร้องเพลงของครูสุรินเพลงนี่กรรมอะไรเงี้ยแล้วมันก็ขึ้นมาใช่ไหมแล้วพี่ชุดให้ร้องกับศรีไพศรีไพก็จะหน้าศรีไพร้องได้อยู่แล้วอย่างนี
3: ้แล้วทีนี
0: ้กิฟก็โทรบอก
3: กิฟก็โทรหาพี่เลยพี่ศรีมีเพลงช้าเพลงหนึ่งอ่ะพี่ชุดเขาเลือกเอาไว้แล้ว
0: ร้องคู่ร้องคู
3: ่เพลงอะไรล่ะนี่กรรมโอ้โหมันเป็นการบ้านที่ยิ่งใหญ่มากต้องมุ่งมั่นฟังเพลงเนี้ยแล้วมันมีท่อนภาษา
0: อินเดีย
3: ใช่จริงๆพี่สามารถร้องเป็นภาษาเกาหลีหรือว่าปาเตริโก้ก็ได้นะส่งปูรูปีซาราปูเอซาราเกเรซาปูเฮรา
0: พี่สี
3: ก็ได้แต่ว่ามัน
0: อาสุมิตรดูรายการนี้ทุกเทปนะ
3: ครับสีขอโทษ
1: ขึ้นแบล็คลิสต์เลยต้นฉบับเดี๋ยวสักแป๊บนึงอาสุมิตรโทรหากีสีทำกับเพลงอาได้ยังไง
3: อาสุมิตรมันเป็นใคร
1: ก็เป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่อยู่ในความทรงจำแล้วก็พี่ชูอยากจะร้องทำรำครูสุรินทร์ภาคสิริท่านด้วยใช่ไหมฮะ
0: พี่ศรีแกก็รักพี่ชูฝึกให้มาร้องด้วยกันวันนี้
3: ครับเจ๊ครับเจ๊ให้การบ้านผมมาหนักมากแต่เราสองคนก็ถือว่าทำ
2: ได
3: ้ได้ดีนะเจ๊นะ
1: ดี
3: ในระดับหนึ่ง
2: นะ
3: ครับแต่คงสู้ครูบาอาจารย์ไม่ได้หรอกนะครับ
2: ยังไงก็สู้ต้นฉบับไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมเราอ่ะ

0: 4บอกฝึกให้แต่อย่าของพี่ชูน่าจะชิวๆง่ายๆเพราะพี่กิฟต์เกริ่นไปตั้งแต่ตอนต้นรายการว่าเป็นนักร้องโดราเอมอนนะฮะจะแนวไหนจะแหล่จะลูกทุ่งแท้จะอีสานนู่นนั่นได้หมดเลยพี่ชูนี
1: ่ได้
0: ซิปเลย
1: ได้
2: พี่ชุเขาได้หมดเลย
1: ได้
2: เขาคล่องมากเมื่อกี้ผมนั่งดูเขาอัดเพลงโอ้โหได้ทุกแนวอ่ะคนคนนี้
0: จริง

0: คเนี้ย
1: แสนใจเย
2: ็
1: น
2: แหมพี่กิ๊ฟ
1: ทันสมัย
2: โทนเสียงพอโดดจากพี่ชุกข้ามไปพี่กิ๊ฟ
3: ฮะแย่เลยแย่เลยคุณผู้ชมเปลี่ยนช่องเลยกลับมาก่อน
2: เฮ้ยแต่เสียงเท่มากเลย
4: สง่าเลย
0: เสียงว่าจริงๆแล้วเป็นคนเสียงห้าวเสียงใหญ่เราเป็นคนเสียงใหญ่อยู่แล้วแต่เวลาร้องเพลงเสียงต่ำเนี่ยโทนมันก็จะใหญ่ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นหรือว่าถ้าเป็นแนวป๊อปอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นแนวสูงเราก็จะปี๊ดได้อะไรเงี้ย
3: แต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เห็นก็คือเหมือนพอเราคุ้นกับภาพของเพลงของแต่ละท่านที่เป็นเพลงดังเราจะแทบนึกไม่ออกเลยว่าเฮ้ยจริงๆร้องแนวอื่นได้เพราะมากนะคะแต่วันนี้ของพี่ชูเนี่ยมีเพลงเก่าที่เหมือนก็สร้างชื่อให้พี่ชูมาร้องเนา
0: ะ
3: แล้วก็เพิ่งรู้ความจริงว่าเป็นเพลงของนักร้องชายเหรอคะ
0: เป็นของครูสุรพลสมบัติเจริญ
3: นั่นก็คือเพลง
0: บัวลืมตีน
3: ค่ะ
0: ที่คือจริงๆแล้วชื่อเพลงชื่อเก่าก็คือทุ่งรักเก่าเป็นครูก็เป็นต้นฉบับแต่คราวนี้ไปเจอจะบอกว่าบรรจบพรเจริญบอกว่าเอ้ยเองเสียงแบบเนี้ยเองไปหาลูกครูพีระตีบุผาอาจีระพีตีบุผาบอกว่าเองไปหาเลยแล้วเองไปเอาเพลงเนี้ยมาร้องบอกงี้แต่เราขอเปลี่ยนเป็นบัวลืมตีนเพราะว่าถ้าเป็นทุ่งรักเก่ามันก็จะเหมือนแบบสมัยโบราณเก่า
2: ๆมันต่างกันยังไงมันต่างกันที่เนื้อร้องหรือต่างกันตรงไหนพี่ชู
0: เปลี่ยนในเนื้อเพลงมันจะมีคำว่าทุ่งรักเก่านะคะแต่คราวนี้พี่ลืมตัวเหมือนวัวลืมตีนเนี่ยอันนี้คือเราใช้คำว่าลืมตีนมานะคะทุ่งรักเก่าก็คือทุ่งรักเราคอยพี่ให้กลับมาเนี่ยมันก็จะเป็นทุ่งเขาเรียกว่าทุ่งรักเก่า
3: เปลี่ยนชื่อ
2: เพลงเหมือนกัน
0: ชื่อเพลงชื่อเนื้อใช่
2: เนื้อเหมือนกันแต่ต่างแค่ชื่อเพลง
0: แค่เราเปลี่ยนชื่อเฉยๆเราเปลี่ยนชื่อเพลงไป
3: ซึ่งจริงๆเพลงนี้สร้างชื่อเมื่อประมาณกี่สิบปีครับพี่ชู
0: สักประมาณปี2555ได้รับรางวัลนักร้องอมตะรังสรรค์หญิงยอดเยี่ยมของคมชลึกอวอร์ด
2: พี่ชุบมีทั้งครูบรรจบเจริญพร
0: ที่แนะนำใช่
2: ครูสุรินทร์ภาคสิริท่าน
0: ครูนี่ตอนนั้นที่พี่ชุบได้รางวัลเมื่อปี2555นะคะมันจะมีอยู่อัลบั้มนั้นอะวอลุมตีนได้3รางวัลก็จะมีจดหมายน้ำตาที่ร้องไปนะคะแล้วก็บัวลืมตีนแล้วก็เป็นคำร้องยอดเยี่ย
2: ม
0: ก็คือในนั้นอ่ะปีนั้นได้3 รางวัลพอ3 รางวัลแล้วก็คราวนี้ตอนแรกเรายังไม่รู้จักครูเรารู้แต่ว่าคนที่แต่งเพลงเนี้ยเพราะดีนะแต่งเพลงนี้กำเพาะนะแต่งเพลงวอลลุมฝากรักเพาะนะแต่งเพลงสาวนาวคอยคู่เพราะนะคือเรารู้แค่นั้นแต่เราไม่รู้ว่าครูอ่ะเป็นผู้ตัดสิน
3: หน้าตาเป็นยังไง
0: ใช่
2: ครูสุรินทร์เป็นผู้ตัดสิน
0: ใช่เป็นผู้ตัดสินให้เราว่าเพลงเนี้ยเธอสมควรได้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีกรรมการหลายคน
2: แต่ความโชคดีของพี่ชูอย่างหนึ่งเท่าที่เรารู้จักกันพี่ชูเป็นคนที่มีครูเพลงสนับสนุนและซ
0: ั
2: พพอร์ตเยอะมากเลยนะพี่ชู
0: เยอะมากมากเพราะว่าถ้าแบบสมมติว่าถ้าครูทุกคนเห็นเราเนี่ยเขาจะบอกเองเอาเพลงนี้ไปร้องนะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไม่คิดตังค์ไม่คิดตังค์เราไม่คิดแต่บอกครูหนูไม่มีตังค์ทำดนตรีนะหนูรอก่อนได้ไหมมันก็จะมีหลายครูเพลงและอย่างอาจีเนี่ยอาจีเนี่ยครูพีระเนี่ยลูกครูพีระนี่คือเขาจะเขาทำเพลงให้เขาเรียกว่าทำเพลงให้เราพาเป็นโปรดิวเซอร์ให้เราแล้วก็ให้พี่หมูกิติศักดิ์สายน้ำทิพย์อัลบั้มที่ได้รางวัลน่ะคือพี่หมูเป็นคนที่ทำดนตรีเล่นดนตรีขึ้นมาก็บอกว่าเอ้ยหมูเองทำเพลงให้ชูมันหน่อยซิอะไรอย่างเงี้ยเอาให้เกิดเลยนะแล้วก็ที่ได้รางวัล2เพลงเนี้ยตอนแรกคือจากอาจารย์ธงชัยเล็กกำพล
4: ครับ
0: จดหมายน้ำตาอันนี้นะคะแกก็บอกว่าเอ้ยเอาเพลงนี้ไปก็แล้วกันแต่เราอะจริงๆครูธงชัยเล็กกำพลเนี่ยแต่งให้ใครก็จะโดนดังแล้วก็โดน
3: ดังหมด
0: ใช่แต่เราอ่ะมันมีความพวกจะจริงเลยอะไรเรามีความรู้สึกตรงนี้นะก็จะจริงอยู่นึกอยู่ในใจอะไรเงี้ยแต่ก็บอกเอ้าเองเอาไปร้องพอไปร้องมามันก็เลยทำให้เราแบบเอ้ยเราอันนี้เราเพลงเนี้ยเป็นเพลงที่เราได้รับรางวัลนักร้องลูกทุ่งหญิงยอดเยี่ยมคมชลึกอวอร์ดเลยนะปีนั้นก็ฝ่ายเราก็เป็นชุติมาแล้วก็ฝ่ายหนูก็เป็นไผ่พงศธรไปก็โชคดีไป
3: ค่ะ
2: พี่เดียววิไผ
3: ่แล้วพี่สีนี่ล่ะคะพี่ชูไปเจอที่ไหนถึงวันนี้เป็นแขกรับเชิญพิเศษพี่ชูคะ
4: เอาดีๆเจ๊

0: าดี
1: ๆเอาแบบไหนเอาแบบไหนเราสายโหดหรือสายลุยกัน
0: แน่เลยพี่อ
1: ่ะอันนี้คืออย่างสีไพเนี่ยเขาเป็นเมืองจริงๆแล้วเขาเป็นรุ่นพี่เรานะเขาเข้าวงการมาก่อนเมื่อปีสัก
0: ถ้าเป็นพระเขาเรียกบวชก่อนประมาณสัก
1: 2
0: ปี
1: สองปีใช่แล้วก็ช่วงนั้นเราทำอัลบั้มชุดแรกก็คือชุดผู้จัดการเปลี่ยนไปผู้จัดการเปลี่ยนไปเปลี่ยนใจไปรักคนอื่นประมาณนี
0: ้
1: สมัยนั้นแล้วก็คราวนี้สีไพเขาจะดังเพลงเพลงอะไรของเรา
0: ตอนนั้นมีชื่อเพลงมีชื่อเสียงดีกว่าม
1: ีชื่อเสียงใช
0: ่บ่ต้องโทรมามีเวลาสิไปหาดอก
1: อันนี้เขาเป็นนักร้องโปรดของแม่
0: แล้วก็อีกเพลงนึงก็นอนกอดตัวเองมาโดนหลายปี
1: เออนะเพลงเนี้ย
0: พี่ลองเล่าให้น้องทั้ง2คนฟังสิสมัยก่อนพวกเราไปแจกแผ่น
1: ก็นี่แหละตรงนี้แหละที่เราเจอ
0: ไปแจกแผ่น
2: แจกแผ่นซีดี
0: ไปแจกแผ่นซีดีให้นักจัดรายการ
1: ไปสถานีวิทยุทั่วประเทศ
0: มันจะมีวิทยุคลื่นหลัก
1: ถูกต้อง
0: คลื่นยุมชนคำอะไรนะ
2: ไม่ตั้งแต่
0: หนูไม่ทันไง
2: ถ้าไม่ขยายความคำว่าแจกแผ่นในหัวป๊ากับป๊ากเลยนึกถึงการตัดแผ่นครั้ง
3: โอ้ยนักร้องทำเองเลย
2: แจกแผ่นแผ่นครั้งป่ะนะ
0: ถ้าบอกซีดีก็เลยพวกเราก็คงจะมีอายุ70 80แล้วมั้งดูแล้วว่า
1: สงสัยจะตะบันหมากแล้วตอนนั้น
0: ก็ทีนี้ก็ไปแจกแผ่นซีดีกัน
1: ใช่ใช
0: ่น่ะก็จะมีคลื่นรักคลื่นชุมชนเราก็ไปเจอพี่เขาก็คุยกันพี่เคยเจอเหมือนกันไหม
1: ไม
0: ่ก็เห็นเสาอากาศมันตั้งไง
1: เออ
0: ดิ่งไปเลยทีเนี้ย
1: อย่าให้เห็นเสานะอย่าให้เห็นเสานะนักร้องสมัยนั้นอ่ะ
3: ช่องวิทยุช่องวิทยุใช่ไหม
0: เรามั่นใจแน่นอนไงที่ไหนได้มันเป็นอะไรพี
1: ่เป็นอันนี้ไอ้
0: เสาโทรศัพท์
1: เสาโทรศัพท
0: ์ก็ไปนั่งยืนดูกันอย่างเงี้ย
1: เฮ้ยพี่มาผิดกันแล้วน่ะบอก
0: ขำกันเนี่ยเอาถามผู้จัดการน่ะพี่ทัศน์เนี่ยผู้จัดการพี่ชูขำกัน
1: ใช่อ่ะ
3: พี่ชูบอกว่าเหมือนยุคของพี่ชูกับพี่ศรีเนี่ยเราจะผูกพันกับสื
1: ่
3: อโดยเฉพาะสื่อทีวีอาจจะไม่ได้มีอิทธิพลขนาดสื่อหนังสือพิมพ
1: ์
3: เพราะอย่างที่พี่ชูได้รางวัลเนี่ยได้รับเพราะว่าสำนักพิมพ์เขาจัดเป็นรายการประกวดเหรอคะ
1: ใช่ค่ะประกวด
3: คมชัดลึก
1: คมชัดลึกเนี่ยค่ะคมชัดลึกอวอร์ดก็คือเขาจะประกวดทุกปีแล้วก็จะมีแบบค่ายเล็กค่ายน้อยค่ายใหญ่แล้วก็เขาจะเข้าไปประกวดกันเป็นแต่คุณภาพนะคะทุกค่ายนี่จะคุณภาพหมดแล้วเราได้เจอกัน
3: ต้องถามพี่ศรีเคย
1: นะ
3: พี่ศรีเคยส่งไหมคะเป็นรางวัลเกี่ยวกับทางสื่ออย่างนี้
0: เป็นบริษัทอยู่บริษัทแมงป่องเขาก็ส่งไปแล้วเชื่อไหมว่าแล้วผมไปแข่งกับใครเลยว่าสันติโดยสว่างแล้วก็พี่ไม้พี่ลงพอ
3: ตัวพวกเราชนะขาด
0: โอ้ยไอ้คนส่งมึงไม่ควรส่งไปหรอก
3: โอ้ย
2: ทำไมถึงไม่มั่นใจตัวเองล่ะ
0: ไม่ใช่ไปถ้าเป็นมวยก็คือไปชกกับรุ่นใหญ่เขาว่า
1: ก็นอนกอดตัวเอง
0: แต่ก็ไปร่วมงานนะผมก
1: ็
0: อ
1: ึ
0: ๊บกันจะไปลุ้นเนา
1: ะ
0: รู้สึกปีนั้นน่ะน่าจะเป็นพี่เลสันติดวงสว่าง
1: ใช่พี่เลได้นี่แหละโ
0: อ
1: ้นั่นแหละ
3: เราไม่สู้เหรอพี
0: ่อันนี้ยิ้มนี่คือย่อเยยหรือว่ายังไง
1: นี่ก็ถอดใจตั้งแต่แรกเลยเพราะตั้งแต่ส่งชื่อไปแล้ว
0: แต่อย่างน้อยเอาผลงานเราก็ได้เขาไปอยู่ในหนึ่งในสาม
1: ให้สื่อมวลชนได้เห็น
3: แต่แสดงว่าตอนนั้นโอ้โหเราก็ต้องดังสุดๆเหมือนกันแหละถึงเข้าไปชิงกับรุ่นพี่
0: เขาเรียกดาวรุ่ง
3: ทั้งสองท่านฝากผลงานหน่อยค่ะติดตามทางไหนยังไงคะ
0: ผมก่อนดีไหมครับตอนนี้ผมศรีไพรสารีวงศ์นะครับตอนนี้ก็สังกัดค่าย Freedom Music นะครับของป่าพระยาคำพันนะครับก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับทั้งศิลปินในค่าย Freedom Music ทุกท่านแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องสีไพสารีวงศ์นะครับหรือว่าน้องสีสีนะครับผม
3: ช่องทางไหนพี่สีดูได้ช่องทางไหน
0: ได้ทุกช่องทางเลยครับผมยกเว้นตู้เย็นก็ไอ้ไมโครเวฟมันจะไม่มีแล้วครับตรงนั้นนะฮะ
3: พิมพ์ชื่อเลยสีไพสารีวงศ
0: ์นะครับขอบคุณมากครับ
2: เอาพี่ชูได้ครับพี่ชูแล้วฮะ
1: ก็ของชุติมาก็ฝากทั้งงานรำวงนะและงานทำขวัญนาครำวงย้อนยุคนี่คือถ้าเป็นฉายเดียวนะก็เป็นชุติมาคอมโบทำขวัญนาคเด่นชาดกนะคะแล้วก็ชุติมาหลานย่าโมนี่แหละก็คือตัวจริงเสียงจริงเลยก็ฝากไว้ด้วยนะคะ
2: ขอบคุณทั้งสองท่านมากนะคะ
1: ขอบคุณครับ
0: ด้วยความยินดีครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณน้องปาร์คนะคะขอบคุณค่ะ
3: วันนี้ขอบคุณพี่ชุติมานะคะเลือกคู่หูมาไม่ผิดคนจริงๆเลือกน้องสีสีมานะคะไม่ว่าจะเปลี่ยนสักกี่ชื่อแต่นักร้องทั้งสองท่านนี้การันตีคุณภาพที่น้ำเสียงแล้วก็ประสบการณ์ที่คนลูกทุ่งยุคนึงต้องฝ่าฟันกว่าจะดังไม่ง่ายเลยคุณผู้ชมค่ะ
2: ส่วนคุณผู้ชมถ้าอยากจะเจอศิลปินท่านไหนฟังเพล ลงไหนนะฮะแนะนำติชมได้ครับ Facebook ไทยบันเทิงไทย PBS แล้วก็027902625-7นะครับ
3: จะพูดทุกวันเลยค่ะสารพันลันทุ่งบางเขนนะคะบ่าย3โมงเจอกันวันเสาร์นะคะรีลันอีกครั้งหนึ่งบ่ายโมงทุกวันจันทร์นะคะตอนนี้กิ๊บปาร์คขอไปฟังบทเพลงจากทั้งสองท่านนะคะลาช่วงทอล์กกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: นเวทีสารพันเจอแม่เดินเพ็ญอำนวยพรตัวมัมเสียงกำมะหยี่หมอลำอัจฉริยะเฉลิมพลถึงติดหลานแต่ไม่วางไมค์ได้ฟังเพลงโดนแน่เด้อย้อนวันๆเคยดังจนมีเพลงในอัลบั้มรวมฮิตด้วยกันพลาดได้ไงหมอลำตัวตึงโคจรมาเจอกันต้องที่นี่เท่านั้นสารพันลั่นทุ่งบางเขนเสาร์ที่18กรกฎาคม2569บ่าย3โมงหน้าจอไทย PBS เหมือนเดิม
1: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: อบนี้นะครับเรามาเพื่อเอาแน่ๆครับผม
1: แค่คนเดียวมันง่ายไปไปหาผู้รับสนุก
2: ทุกทีผมจะไม่ได้เอาผู้ชมเป็นส่วนร่วมสักเท่าไหร่แต่ในรอบนี้ผมจะนำผู้ชมมาเป็นส่วนร่วมเพื่อให้ได้เข้ากับคำว่าสติมาเตอร์มากที่สุดครับ
3: ความเดิมตอนที่แล้วศึกบนถนนแห่งศักดิ์ศรีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาถนนสายนี้ลุกเป็นไฟกับการเปิดฉากรอบเปิดหมวกที่ทำเอาคนดูหายใจไม่ทั่วท้องกับ3ทีมแรกที่จัดหนักจนกรรมการต้องทึ่งและหนักใจไปพร้อมๆกันเอ็กไฟเออร์โชว์ชายผู้มาพร้อมกับเปลวเพลิงเขาเนรมิตถนนด้วยโชว์ไฟสุดอันตรายที่ทุกวินาทีคือการเดิมพันด้วยชีวิตมาติดหนุ่มน้อยมหัศจรรย์ที่เปลี่ยนโลกความจริงให้กลายเป็นความฝันมายากลของเขาทำเอาทุกคนต้องขยี้ตาซ้ำแล้วซ้ำเล่าชินชินวัตรปรมาจารย์กีตาร์ระดับโลกที่สะกดฝูงชนด้วยความพริ้วไหวของปลายนิ้วจนหัวใจคนดูเต้นตามจังหวะสายกีตาร
4: ์ Everybody are you ready?
3: และในวันนี้การต่อสู้มาถึงจุดเดือดสูงสุดเพราะเหลือเพียงแค่2ทีมสุดท้ายที่ต้องเอาชีวิตรอดจากการฝ่าฟันบนถนนเส้นนี้เพื่อแย่งชิงตั๋วใบสุดท้ายเข้าสู่รอบเซมิไฟแนล
5: 1เดือนน่ะที่เตรียมงานมาเนาะที่มันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอ่ะมันเป็นองค์ประกอบรวมที่แบบที่ทำให้โชว์มันออกมาดี
6: ตั้งจบหน้าอยู่กับคนดูทำให้มันเกิดขึ้นแล้วจะมาขอดู
7: มันทวยเทพจริงๆเดี๋ยวซีซั่น2เนี่ยมานั่งแทนที่พี่เถอะ
3: และกติกาในรอบเปิดหมวกครั้งนี้ทุกทีมจะต้องระเบิดโชว์ให้ชนะใจทั้งกรรมการและ

0: ผู้ชมณสยามสแควร์แห่งนี้ให้ได้เพราะเกณฑ์ตัดสินมาจากกรรมการ 60% และผู้ชม 40% รวมเป็น100คะแนนเต็มกรรมการมีลูกปิงปองสีส้มคนละ10ลูกลูกละ2คะแนนรวม60คะแนนผู้ชมมีลูกปิงปองสีขาวรวม40ลูกลูกละ1คะแนนรวม40คะแนนโชว์ของใครจะคว้าคะแนนไปได้มากที่สุดไปลุยกันเลย
1: สำหรับโชว์วันนี้ก็จะเป็นโชว์ที่ทุกคนไม่เคยเห็นแน่นอนครับ
2: ครับ
1: เพราะผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกัน
3: โชว์ต่อไปครับก็เป็นอีกหนึ่งโชว์ที่เป็นปรากฏการณ์จากรอบที่แล้วครับเขาสามารถบิดกระดูกหมุนคอของตัวเองได้ผสมผสานกับการเต้นบีบอยครับสร้างความประทับใจให้กับคณะกรรมการนะฮะจนกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเข้ามาต่อสู้ในรอบเปิดหมวกถ้าพร้อมอยู่แล้วครับวันนี้เขาจะมาสร้างความตื่นเต้นจากการบิดกระดูกหักอะไรให้เราดูไปลุ้นมาพร้อมกันครับกับทีมซาเวีย
4: รอบนี้นะครับเราจะเห็นคู่แข่งเราชัดเจนยิ่งขึ้นว่ามีใครบ้างต่างจากรอบก่อนๆที่เหมือนควอลิฟายนะว่าใครดีที่สุด1 2 3 4 5แล้วก็เข้าแต่ตอนนี้มันคือยืนมองหน้ากัน5คนแล้วว่าใครจะเป็นที่1เพราะฉะนั้นเรามาเพื่อเอาแน่ๆครับผมให้ดูเองดีกว่า
5: To Steve Puffer Man

0: โชว์ที่สร้างมาเพื่อกำจัดทุกคนครับเพราะว่าโชว์ทั่วไปที่เราโชว์มาเราไม่โชว์อย่างนี้
1: ครับ
2: ใช่
0: ใช่ครับเป็นสิ่งที่เราเตรียมมาเพื่อที่นี่รายการนี้และผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆแบบนี้หน้าแบบนี้ครับผม
3: ถ้าท่านผู้มีเกียรติชื่นชอบโชว์ของซาเวียสามารถเดินมาหยิบลูกปิงปองนะครับ1ลูกเท่ากับ1คะแนนใส่กล่องได้เลยนะครับ1คนมีสิทธิ์แค่1ลูกนะครับเชิญเลยนะครับถ้าท่านชอบโชว์เมื่อสักครู่นี้ใส่ได้เลยครับโอ้โหวันนี้ใส่เต็มแต่ผมแอบเห็นว่าในโชว์พวกคุณแอบมีคัฟเวอร์ผู้เข้าแข่งขันด้วยหรือเปล่าเนี่ยมีควงเป็น PX มีกีตาร์คลาสสิกไม่รู้คิดอะไรอยู่กับโชว์นี้วันนี้ทำออกมาได้อย่างที่คิดไหมครับ
4: ตามที่คิดครับมีดนสดบ้างนี่คือปกติก็ทำกันอย่างนี้แหละครับ
3: เราไปฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการดีกว่านะครับ
2: ครูกำลังมองว่าพวกหนูเนี่ยมีสกิลเยอะมีลีลาหรืออะไรเนี่ยมีความสามารถเยอะถ้าหนูลองทำให้แทนที่จะเป็นอินพรไวส์ทำให้มันมีระบบระเบียบทุกอย่างมันเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะนะ มันจะโก้มากเลยอ่
3: ะ
2: แล้วครูจะเอาหนูไปเล่นที่วิกหัวหิน
3: โอ้เอาแล้วทำให้มันเป็นเหมือนแบบละครเวทีให้มันมีซีนให้มัน
2: คือมันเป็นดันส
3: ์อ๋อ
2: มันเป็นดันส์ครูเคยเห็นในต่างประเทศเยอะนะคะแก๊งอย่างเงี้ยแต่เขาทำเป็นให้เป็นระบบระเบียบคือเขาจะ1 2 3 4เป๊ะเป๊ะเป
3: ๊
2: ะแล้วพอมันเป๊ะเนี่ยเวลามันขึ้นอยู่บนสเตจมีไฟมีรู
3: มีไลติ้งเน
2: า
3: ะ
2: มันโก้มาก
3: มันโก้จริ ง
2: แล้วมันจะแสดงให้เห็นสกิลถึงว่าเฮ้ยสตรีก็จริงอ่ะแต่ว่ามีระบบระเบียบก็อยากเป็นกำลังใจแล้วอยากให้ฝึกทำให้มันเกิดขึ้นแล้วจะมาขอดู
3: แล้ววันนั้น
2: หัวหิน
3: แล้ววันนั้นก็จะไปของานด้วยขอโชว์ด้วยเออนะครับขอบคุณครูเล็กครับ
1: 1เดือนน่ะที่เตรียมงานมาเน
3: า
1: ะ
3: เอาแล้วเอาแล้วเปิดมาเอาแล้ว
1: ดีมากเลยอ่ะชอบมาก
3: เฮ้ยเก่งเฮ้ยทำไมมันหักมุมอย่างเงี้ยเก่งสิ่งที่พี่คาดหวังไว้มันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะเก่ง
1: เออดีมากเลยอ่ะแล้วผมก็มันลงตัวมากครับจริงๆมันมีช่วงแรกๆที่แบบค่อยๆปูขึ้นมานะเป็นเหมือนกราฟมันตอนแรกก็กำลังจะติดคะแนนแล้วตรงหัวเลยเนี่ยเอ้ยแต่พอข้างหลังพอมาพอเครื่องมันติดทุกอย่างมันโฟลว์มากแล้วเราก็ชอบมากๆเราว่าอันนี้ดีเราไม่แน่ใจว่าคุณตั้งใจหรือเปล่าคุณเห็นไหมว่าความสามารถของคุณคือการเต้นถูกไหมสิ่งหนึ่งที่มันทำให้โชว์มันสนุกขึ้นอ่ะคือดนตรี
3: ใช่มันลงบีท
1: เออการเลือกดนตรีจำเป็นเว้ยคือบางทีเราอาจจะไม่ได้มีสกิลดนตรีแต่ที่มันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอ่ะมันเป็นองค์ประกอบรวมที่แบบที่ทำให้โชว์มันออกมาดีมากๆวันนี้มันก็เลยแบบหัวคืนแล้วทำให้บรรยากาศมันดีขึ้นมากๆครับแล้วก็ไอ้ลิงนี่น่ากลัวมากเลยตอนที่คุณเอาลิงมาแบบมาใกล้พวกเราผมกลัวว่าคุณจะไอ้ลิงนี่กระโดดใส่หน้าครูผมกลัวมากเพราะมันเห็นมันจัดการแขนขาทั้งหมดนะฮะมันก็แบบมันดูมีชีวิตชีวาขึ้นมามากแล้วก็วันนี้ภาพรวมทุกอย่างออกมาดีมากๆครับชอบมากๆครับ
5: ชอบ energy ของพวกคุณมากๆนะอันเนี้ยแต่ดูตั้งแต่วันแรกๆนะผมชอบวันเนี้ยชอบ energy มากที่สุดเหมือนเด็กเห่อๆกลุ่มนึงที่แบบว่า ไม่เจอดนตรีมานานขนาดไหนเนี่ยไม่จริงๆมันเหมือนกับแบบว่าเหมือนมีใครเปิดเพลงที่วันแรกพูดมันเจอแล้วมันแบบมันไปอยู่ท่ามกลางดินแดนที่มันเงียบสงัดไม่เคยเจอดนตรีแล้วมันกระโดดเข้าใส่แบบแอนอกเข้าใส่มันแบบ
3: ผมลุยอะ
5: เอเนอร์จีมันดีมากขอเสียงประมือให้กับแขกรับชวนด้วยนะครับ
3: เชิญ
5: นั่นแหละผมว่าชวนเชิญเขาไม่ไปหรอก
6: ชื่นชมครับชื่นชม
3: หมดเวลาลงคะแนนของท่านผู้มีเกียรติแล้วนะครับช่วงต่อไปครับเป็นการลงคะแนนของคณะกรรมการครับปรบมือหน่อยกับซาเวียหน่อยครับขอบคุณซาเวียด้วยครับขอบคุณครับ
0: จนถึงตอนนี้นะครับสิ่งที่เราได้คือเราแข่งกันจริงแต่เราได้เพื่อนครับเราได้เพื่อนเพิ่มเพื่อนร่วมวงการที่แบบอาจจะเคยเจอหน้ากันบ้างแหละแต่ว่าพอมาแข่งกันได้มาพูดคุยมาอยู่ในห้องพักได้พูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันอะไรเงี้ยครับก็เราก็แน่นแฟนกันมากขึ้น
7: เตรียมอะไรมาให้คนดูบ้างครับ
8: วันนี้ก็จะมามีคอนแทคกับคนดูเยอะมากขึ้นครับอยากลองติดตามดูกันครับ
3: แน่นอนครับนี่คือจักกลิ้งโชว์นะครับพี่น้องคู่หูคู่นี้ นะคุณคิวศรีธัญญาถ้าใครเคยติดตามผลงานของเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าอะไรที่บ้าอะไรที่แตกต่างอะไรที่คนอื่นเขาไม่ทำพี่คิวเขาชื่นชอบและเขาชอบทำจนเขาได้ฉายาว่าศรีธัญญาก็ไม่รู้ว่ารอบนี้ฮะเขาจะสร้างความตื่นเต้นความเร้าใจให้กับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ชมอยู่ที่นี่รวมไปถึงทางบ้านได้มากน้อยแค่ไหนถ้าพร้อมแล้วส่งเสียงได้กับคิวศรีธัญญา
8: ต้องบอกว่าในทุกทีมเขาสู้ผมไม่ได้หรอกครับก็อาจจะคุ้นๆตาคนอาจจะเคยเห็นบ่อยเผื่อจะเป็นมายากลมันก็ได้แค่ว้าวหรือแค่ไฟมันก็แค่ไฟที่หมุนไปหมุนมาหรือกีตาร์ถ้าเข้าใจหรือกีตาร์แพง
6: เข้าใจ
8: ตัว600,000นะ
6: 600,000
8: แล้วก็เขาก็เก่งด้วยแต่เขาเก่งเกินไปผมดูไม่รู้เรื่อง

0: นเนี่ยมันง่ายไปไปหาผู้รบสนุกได้ครับ
1: ทุกทีผมจะไม่ได้เอาผู้ชมเป็นส่วนร่วมสักเท่าไหร่เพราะมันจะยากในการคอนโทรลแต่ในรอบนี้ผมจะนำผู้ชมมาเป็นส่วนร่วมเพื่อให้ได้เข้ากับคำว่าสติมาเตอร์มากที่สุดครับ
0: ไปสนอลูกขอเจ๊ตรงนี้ทุกคนครับ

0: ุณประกอบต่อไปเฮ้โอเคการแสดงชุดนี้ครับผมจะทำการฟาดแท้ติดผ่านใบหน้าโดนกระดาษ
1: เฮ้ยไม่โดน
0: ไม่โดนกระดาษแต่โดนหน้า
1: เฮ้ยแต่โดนกระดาษ
0: โดนอะไรก็อย่างนี้ครับ
1: เฮ้ยโดนกระดาษ
0: มั่นใจทำไมหน้าแบบนั้นวันนี้ครับไม่มีปัญหาเดี๋ยวขอใจก่อน

0: มาลูก
1: พอจบการแสดงรอบนี้ไม่มีเท่านี้ขอบคุณครับ
2: ส่งเสียงให้คิวสีธัญญาเลย
3: ต้องบอกว่าด้วยประสบการณ์และความสามารถของผมนำทุกอย่างมาสู้ได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียว
2: ท่านสามารถให้คะแนนได้นะครับ1คนมีสิทธิ์แค่1ลูกปิงปองครับเชิญเลยครับพี่คิวครับวันนี้เป็นไงบ้างครับสำหรับโชว์เรา
4: ครับผมก็รู้สึกประทับใจในระดับหนึ่งก็มีบางจุดที่พลาดไปบ้างแต่สำหรับลูกปิงปองนั้นก็ขอแรงใจทุกท่านนะครับ
5: วันนี้ดูว่าซ้อมมาดีทุกทีจะเป็นอินฟราไวส์ไม่รู้นะในลีลาแต่จากหลังเป็นอีกอันนึงค่อนข้างจะดูงามค่ะแล้วก็ดูสบายน่าเอ็นดูบุคลิกคาแรคเตอร์แล้วมีลูกเล่นอะไรเงี้ยที่เห็นเลยว่าเป็นมืออาชีพมานาน
2: ครับ
5: นะมีลูกเล่นเหล่านี้ได้สมูทมาก
6: วันนี้ชอบมากครับเรารู้สึกว่าวันนี้ดีจริงๆนะแล้วก็ทุกอย่างมันกลมกล่อมมากครับแล้วก็คุณทำให้เรารู้ว่ามันยากมากทักษะต่างๆที่โชว์แต่คุณทำให้มันดูง่ายมากแล้วมันดูรีแลกซ์แก๊กทุกอย่างมันตลกมัน
2: ซิทคอมม
6: าคือจังหวะมันได้อะจังหวะมันได้ทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยก็ชอบมากๆครับผมไม่มีที่ติเลยวันนี้ชอบมากมันมีทั้งความบ้ามันมีทั้งความตลกใช่ไหมมันมีทั้งความตลกร้ายอ่ะแล้ววันนี้บทบาทของพี่คือเหมือนเห็นด้วยกับครูครับบางรอบเราจะรู้สึกถึงความบ้าที่มันเป็นแบบบ้าแต่วันนี้เป็นบ้าที่แบบ
2: น่ารักอ่ะ
6: บ้าในสเต็ปที่
2: ใช่
6: ที่กำลังดีคุยได้ขอบคุณมากๆครับชอบมากครับ
7: เอ้าคิวได้แค่นี้เหรอถามจริงผ่านไปเดือนนึงนะเว้ยพี่รอดูเองอ่ะถ้าได้แค่นี้นะเดี๋ยวซีซั่น2เนี่ยมานั่งแทนพี่เถอะขอเชิญเป็นกรรมการเถอะคือแบบมันถวยเทพจริงๆแบบว่าโอ้โหลงตัวมากๆคิว
2: เดี๋ยวเราจะมานับคะแนนพร้อมๆกันทั้ง5โชว์5ทีมลุ้นไปพร้อมๆกันครับว่า4ทีมไหนจะได้เข้าสู่รอบซิมิไฟแนลของ Street Master ถนนคนโชว์ในรอบต่อไปนะครับปรบมือหน่อยกับคิวสีธัญญาหน่อยแล้ว
3: ต้องบอกว่ากรรมการมีรสนิยมที่ดีนะถึงได้คอมเมนต์มาอย่างนั้นใช่ต้องเรียกว่ามีเทสที่ดูโชว์ผมนะครับแล้วเขาเข้าใจใช่ต้องรู้สึกขอบคุณครับ
5: พอพูดถึงสตรีทบางคนพูดถึงมันเหมือนเป็นกึ่งอาชีพอะคุณบางคนทำเพราะเป็นอาชีพเขาด้วยมีโอกาสได้มันเล่นเพอร์ฟอร์มแล้วให้เหล่าคณะกรรมการที่เป็นบรมอาจารย์แบบนี้มาให้คำแนะนำของคุณอะต่อให้คุณประสบความสำเร็จเข้าไปในวงการก็ยังหาโอกาสแบบนี้ยากเลยดังนั้นสำหรับเก่งมันคือกำไรกับการที่เราได้มาทำรายการนี้และสำหรับตัวเก่งเองมันเป็นกำไรชีวิตเก่งมาก
2: ๆโชว์ต่อไปครับเป็นโชว์พิเศษครับจากหนึ่งในคณะกรรมการของเราครับและเขาพร้อมที่จะเอาเครื่องดนตรีไทยชิ้นนี้จะเข้มาโชว์ให้กับทุกท่านดูถ้าพร้อมแล้วส่งเสียงได้กับเก่งทัชเชียร์

0: สุดยอดว้าวว้าวว้าวว้าวส่งเสียงให้เก่งที่สุดยอดเลย
1: ต้องขอบคุณทางรายการที่ให้โอกาสเก่งมาทำตรงนี้ผมว่ามันเป็นบทบาทหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ในขณะที่เราทำหน้าที่ของคณะกรรมการเราก็เป็นคนหนึ่งที่เรียนรู้เติบโตไปพร้อมๆกับพวกคุณขอบคุณมากๆนะครับ
0: สิ่งที่เคยคอมเมนต์พวกเราแข่งขันไปวันนี้เขาทำได้ไม่มีที่ติจริงๆเป็นตัวแทนของคณะกรรมการเป็นไงบ้างครับครูเล็ก
2: เนื้อฟ้ามีฟ้านะ
0: เออ
2: ตัวอย่างเพอร์เฟกต์นะคะแต่อย่าจบด้านข้าง
3: โอเค
2: ต้องจบหน้าอยู่กับคนดู
0: อ
2: ันนั้นคือ energy ที่เราต้องส่ง
4: บอกตรงๆว่าผมเคยดูโชว์เก่งมาเยอะนะแต่พอดูจังๆตรงนี้เรารู้สึกแบบว่าเฮ้ยโอ้โห energy มันมาเต็มร้อยจริงๆจาก0ถึง100อ่ะตอนที่เขาแบบเช็คมันก็แบบมันแค่0น่ะแบบเช็คหายไปข้างหลังออกมานี่ก็อัดแบบ100มาแบบเรารู้สึกแบบว่าเฮ้ยหลายว่ะคือถ้าย้อนเวลาได้รู้สึกแบบว่าโอ้โหเราอยากจะเป็นแฟนคลับเก่งจริงๆเลยอ่ะแบบว่าเราชื่นชมจริงๆนะเราแบบว่าเราชอบความเป็นศิลปินในตัวเขาว่าขอบคุณมากจริงๆที่เราได้ดูโชว์เก่งวันนี้ขอบคุณนะครับ
0: สิ่งที่เราจะต้องลุ้นกันต่อตื่นเต้นกันต่อเพราะวินาทีต่อจากนี้ครับคือการนับคะแนนแบบสดๆกับผู้เข้าแข่งขันทั้ง5ทีมเราจะมาลุ้นกันครับว่า4ทีมที่จะได้ไปต่อในรอบซีมิไฟแนลจะมีทีมไหนบ้างลูกสีส้มจากคณะกรรมการคือ2คะแนนนะครับลูกสีขาวจากคุณผู้ชมคือ1คะแนนถ้าพร้อมแล้วเรามานับคะแนนนะครับจากโชว์ที่1ของพี่เอ็กซ์ไฟเออร์โชว์นะครับ
5: ผมไม่สนใจว่าจะแพ้จะตกรอบหรือจะอะไรก็ช่างผมไม่ได้คิดเรื่องนี้ครับผมเพราะว่าผมไม่ได้หวังว่าจะมาถึงณปัจจุบันนี้ด้วยซ้ำครับ
0: 2คะแนน4คะแนน6คะแนน8คะแนน10 58 60ครับ60คะแนนเต็มจากคณะกรรมการครับจากคนดูครับ19 20 21 22 23ครับรวมแล้วเป็น83คะแนนสำหรับพี่เอ็กซ์ไฟเออร์โชว์ครับคิวศรีธัญญาโอ้โหแลดูจะเป็นขวัญใจมหาชนเหมือนกันนะฮะ
6: ผมมีความมั่นใจในตัวเองประมาณนึงครับคิดว่าก็น่าจะเข้าได้ในรอบเล็กๆอย่างนี้ครับ
0: เริ่มจากลูกปิงปองสีส้มจากคณะกรรมการนะครับ2 4 6 58 60คะแนนเต็มจากคณะกรรมการครับคิวศรีธัญญาและคะแนนจากประชาชนครับ1 2 3 4 31 32รวมแล้วเป็น92คะแนนครับขึ้นมาเป็นอันดับ1ต่อมาครับพี่ชินนะแชมป์กีตาร์คลาสสิกโลก
7: ยิ่งรอบนี้มันมีคะแนนโหวตด้วยอ่ะบางทีคะแนนโหวตจากกรรมการไม่พอครับต้องมีคนดูช่วยผมด้วย
0: นี่ครับลูกจากคณะกรรมการครับ2 4 6 8 56 58 58คะแนนจากคณะกรรมการครับคะแนนจากคุณผู้ชมครับนับ1 2 3 4 5 16 17 18 19 20รวมแล้วคือ78คะแนนครับสำหรับพี่ชินกีตาร์คลาสสิกครับน้องมาตินมายากล
8: อย่างน้อยคุณก็ได้อยู่ใน Street Master แล้วนะครับอย่างน้อยคุณก็ไม่ได้ถ่ายแค่เทปเดียวนะอย่างน้อยคุณก็ไม่ได้เข้าแค่รอบเดียวแล้วจบ
0: คะแนนจากคณะกรรมการครับนับ2 4 6 26 28 30ครับคะแนนจากคณะกรรมการ30คะแนนคะแนนจากคุณผู้ชมครับ 1 2 3 13 14 15 16และ17 17คะแนนจากคุณผู้ชมครับเพราะนั้นมาตินได้ไปทั้งหมด47คะแนนครับเอาละครับตอนนี้เหลือสุดท้ายคือทีมซาเวียครับถ้าได้มากกว่า47คะแนนซาเวียจะเป็นทีมสุดท้ายที่ได้เข้าสู่รอบเซมิไฟแนลนะครับ
7: ถ้าเราตกไปแล้วก็เสียใจส่วนหนึ่งแต่ว่าที่เราไม่เสียใจคือเราได้ลองทำแล้วครับอยากให้ทุกคนคิดอย่างนี้เหมือนกันว่าเสียใจที่มันยังไม่เคยลองทำมันเสียใจมากกว่าทำไปแล้วมากกว่า
0: เรามาลุ้นพร้อมกันครับเริ่มจากคะแนนจากคณะกรรมการนะครับ2 4 6 42 44 46 48ครับ56 58 58คะแนนจากคณะกรรมการจากประชาชนครับ1 2 3 4 18 19 20 20คะแนนรวมกับจากคณะกรรมการซาเวียได้ทั้งหมด78คะแนนตอนนี้เราได้4ทีมสุดท้ายที่เข้าสู่รอบเซมิไฟแนลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนครับ X Fire Show ครับ83คะแนนครับมาร์ติน47คะแนนชินชินวัตรกีตาร์คลาสสิกโลก78คะแนนซาเวีย78คะแนนและคิวสีธัญญา92คะแนนครับ4ทีมสุดท้ายก็เลยเหลือแค่ X Fire Show ชินชินวัตรซาเวียและคิวสีธัญญาครับขอแสดงความเสียใจกับน้องมาร์ตินด้วยนะครับนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับเพราะท้ายที่สุดแล้วน้องมาร์ตินก็คือหนึ่งในเหล่าออลสตาร์นะฮะที่เดินทางฝ่าฟันพี่เชื่อว่ามาร์ตินก็จะเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจแล้วก็จะได้คำแนะนำดีๆจากคณะกรรมการเพื่อไปปรับปรุงและใช้ในอนาคตเป็นกำลังใจให้กับน้องมาร์ตินด้วยนะครับคณะกรรมการครับมีอะไรอยากจะบอกกับน้องมาร์ตินหน่อยไหมครับ
3: แล้วชอบหนูนะหนูมีพัฒนาการมาเรื่อยๆเดี๋ยวครูว่าเราไปเจอกันหัวหินครูจะกำกับให้จะพัฒนาให้ครูคิดว่าสกิลมายากลหนูมีแต่สกิลเธียเตอร์หรือสกิลอะไรมันต้องมีเพิ่
0: ม
3: นะคะก็เดี๋ยวอยากจะให้โอกาสเผื่อนะได้ทดลองทำอะไรกัน
0: ครับขอบคุณครับคุณเล็กครับ
4: มาร์ตินไม่ต้องเสียใจนะคุณได้มายืนซดกับพวกข้างหลังคุณเนี่ยผมถือว่าต่อให้คุณแพ้นะผมถือว่าคุณแพ้ในท่าที่ชนะนะครับ
0: ผมเก็บต้องจดและคำนี
9: ้เป็นกำลังใจให้น้องครับแล้วก็สนับสนุนแล้วก็ชื่นชอบเสมอเนาะแล้วก็เหมือนที่คุณครูบอกเลยได้รับโอกาสแล้วนะเดี๋ยวมีโอกาสไปร่วมแจมกับทางคุณเล็กนะครับผมว่าการแข่งขันเป็นแค่จังหวะหนึ่งที่เราผ่านพ้นมาเนาะมันไม่ได้สามารถวัดความสำเร็จในชีวิตของคุณได้ทั้งหมดนะ
0: ถูก
9: ใช่ไหมมันเป็นแค่ช่วงจังหวะนี้เท่านั้นเองนะครับก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็อย่าท้อคือมันแค่ประสบการณ์หนึ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนะครับแล้วก็ลุยต่อไปครับ
0: ถูก
9: รอชื่นชมความสำเร็จของน้องเสมอครับ
0: ขอบคุณครับ
8: ไม่คิดว่าจะมาได้ถึงตรงนี้ด้วยซ้ำนะครับซึ่งมันเป็นความภาคภูมิใจจริงๆว่าเราดีใจนะครับอย่างน้อยก็ผมสามารถให้ลูกเห็นได้ว่าไอการเดินทางที่ผ่านมาของผมเนี่ยผมอยากเอาคลิปนั้นให้ลูกดูแต่วันนี้ลูกมีคลิปดูมากกว่า1คลิปอย่างน้อยลูกก็จะรู้ว่าเฮ้ยไอสิ่งที่พ่อทำอ่ะมันเติบโตได้อีกนะขอแค่เชื่อว่ามันทำได้ครับเราแค่ต้องเชื่อในสิ่งที่เราทำรักในสิ่งที่เราทำให้มันเป็นอย่างที่เรารักจริงๆอ่ะครับแล้ววันหนึ่งมันจะพาไปอยู่ในที่ที่เหมาะกับเราเอง
0: ขอเสียงปรบมือดังให้กับมาร์ตินหน่อยนะครับและแน่นอนครับ4ทีมสุดท้ายในรอบซิมิไฟแนลปรบมือดังกับ X Fire Show ชินชินวัตรซาเวียและคิวสีธัญญา
2: ทีแรกก็อาจจะคิดว่าเขาเป็นสตรีทเพอร์ฟอร์แมนซ์มันไม่ได้มีคุณค่าอะไรตอนนี้เราเริ่มเห็นเขามองตัวเขามีคุณค่าซึ่งตัวนี้มัน

0: เป็นความรู้สึกที่ดีของเรานะฮะที่จะมองไปเราจะภูมิใจเราภูมิใจมากเลยที่ศิลปินมองตัวเองว่ามีคุณค่าแล้วก็มีกำลังใจที่จะทำงานนี้ต่อไปให้ดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้น
1: นี่เพิ่งจะลงมาจากเวทีเพิ่งจะดูเขาเสร็จเลยนะแบบเรารู้สึกว่าเรามีความสุขมากๆอยากให้คุณทางบ้านได้รู้สึกเหมือนเราจังเลยอ่ะเวลาที่เราดูคนเพื่อนเล่นนะเราแบบโอ๊ยทำไมมันเก่งขนาดนี้หมายถึงว่าพัฒนาการของเขาตั้งแต่วีคแรกจนถึงวีคเนี้ยแล้วเราก็เชื่อว่าวีคต่อไปมันต้องดีขึ้นแน่ๆถามว่าอยากเห็นอะไรไหมเนี่ยนาทีนี้นะบอกตรงเลยว่าเกินคาดเดาคือคนเหล่านี้เขาเสิร์ฟเราแบบเกินคาดเดามากๆอ่ะเพราะฉะนั้นนะเรามานั่งแบบเปิดใจรับความสนุกอย่างเดียวเลยครับเนี่ยยังแบบว่ายังมีความสุขอยู่เลยในแววตานี่แบบว่าโอ้โหมันสนุกจริง
2: ๆและนี่แหละครับคือบทสรุปของศึกสุดเดือดของเหล่าไทยเพอร์ฟอร์เมอร์สระดับออลสตาร์บนถนนสายนี้ซึ่งเป็น4ทีมที่แกร่งที่สุดผู้ที่ใช้ทั้งฝีมือและหัวใจสู้จนฝ่าด่านหินเข้าไปในรอบเซมิไฟแนลได้สำเร็จบอกเลยว่าความเดือดเพิ่งเริ่มต้นเพราะในรอบถัดไปทั้ง4ทีมต้องกลับมาลงสังเวียนนี้อีกครั้งเพื่อชิงพื้นที่ในรอบชิงชนะเลิศเพื่อลุ้นตำแหน่ง The Best of Street Master คนแรกของประเทศไทยมาร่วมลุ้นและส่งใจเชียร์พวกเขาได้ในครั้งหน้ากับรายการ Street Master ถนนคนโชว์

0: ผมคิดมาโดยตลอดว่าการทำเซรามิกเนี่ยทำไมมันต้องเป็นแจกันเป็นชุดบนโต๊ะอาหารแค่เราคิดต่างนิดเดียวเซรามิกสามารถเป็นอะไรก็ได้ที่เราต้องการเพราะนั้นเนี่ยศาสตร์ของเซรามิกเนี่ยจะสามารถพัฒนาต่อเนื่องไปได้อีกหลายร้อยปีผมเชื่ออย่างนั้น
1: รายการไทยศิลป์ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 17:05 นทางไทย PBS
2: เดินเที่ยวเมืองเก่าที่เต็มไปด้วยบ้านไม้สไตล์นอร์ดิกและบรรยากาศเงียบสงบของเมืองต่างจังหวัดนะครับแล้วก็นั่งเรือข้ามทะเลไปเดินเล่นบนเมืองที่ตั้งอยู่บนเกาะล้อมรอบด้วยป้อมรบโบราณสุดคลาสสิกนะฮะแต่ความสนุกเพลิดเพลินจากที่เที่ยวทั้งสองแห่งในประเทศฟินแลนด์ยังปะปนด้วยอดีตที่เข้มข้นในประวัติศาสตร์ครับแมนเมดมนุษย์นักสร้างทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 17:30 นทางไทย PBS ครับ

สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว 17:00 น.ทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะหัวหน้าพรรคประชาชนเชื่อเขาว่าการที่3อดีตนายกรัฐมนตรีตระกูลชินวัตรไปเดินสายพบกับผู้นำอาเซียนไม่ถือว่าเป็นการแทรกแซงรัฐบาลและหากประเทศได้ประโยชน์ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนระบุถึงกรณีอดีตนายกรัฐมนตรีครอบครัวชินวัตร3คนคือนายทักษิณชินวัตรนางสาวแพทองธารชินวัตรและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเดินสายพบผู้นำในประเทศอาเซียนว่าไม่ได้ส่งผลสะเทือนไปถึงภาพรวมของรัฐบาลและไม่ถือเป็นการแทรกแซงการทำงานของรัฐบาลนะคะแต่ก็ต้องตั้งคำถามกลับไปยังนายกรัฐมนตรีว่าได้แสดงบทบาทความเป็นผู้นำในการเจรจาแก้ไขปัญหาต่างๆกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างเพียงพอหรือไม่นายณัฐพงษ์ยังบอกว่าประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินค่ะเพราะไม่ว่าจะเป็นอดีตนักการเมืองหรือนักการเมืองปัจจุบันที่เดินทางไปเจรจาเรื่องต่างๆเพื่อประโยชน์กับคนในประเทศก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นแต่สิ่งสำคัญค่ะคือคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะที่ดำรงตำแหน่งก็ควรจะใช้อำนาจบริหารจัดการแก้ปัญหาให้รวดเร็วและยังต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสภาผู้แทนราษฎรด้วยการมาตอบกระทู้สดในสภาบ้างซึ่งส.ส.ฝ่ายค้านเรียกร้องเรื่องนี้มาโดยตลอดนะคะอย่างไรก็ตามก็เข้าใจค่ะว่านายกรัฐมนตรีมีภารกิจหลายด้านแต่การตอบกระทู้ถามสดจะมีขึ้นเฉพาะวันพฤหัสบดีเท่านั้นซึ่งก็เป็นหน้าที่ของนายกที่ควรจัดสรรเวลามาตอบกระทู้ก็ถือว่าเป็นหน้าที่พื้นฐานของนายกรัฐมนตรีค่ะตำรวจลาดบัวหลวงเร่งทำการเก็บหลักฐานสอบสวนพยานเพื่อขอศาลออกหมายจับ2พี่น้อง

0: หตุยิงคู่อริกลางงานบวชจนทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนค่ะตำรวจสภ.ลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่เก็บหลักฐานภายในบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่จัดงานบวชในตำบลพระยาบรรลืออำเภอลาดบัวหลวงนะคะหลังเกิดเหตุยิงกันจนทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนเป็นชายอายุ36ปีและมีผู้บาดเจ็บอีก1คนค่ะเป็นหญิงอายุ27ปีเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาที่เกิดเหตุพบโต๊ะและเก้าอี้ล้มกระจัดกระจายขวดแก้วแตกเกลื่อนพื้นและมีคราบเลือดจำนวนมากบริเวณหน้าบ้านส่วนกระจกและตัวบ้านพบร่องรอยถูกกระสุนปืนหลายนัดเจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐานนายดลที่กำลังเตรียมบวชและเป็นเจ้าของบ้านบอกว่านายปิยะโดมผู้เสียชีวิตและผู้ก่อเหตุทั้งสองคนคือนายธานีและนายวิโรจน์ซึ่งเป็นพี่น้องกันเป็นเพื่อนของตนเองนะคะส่วนสาเหตุมาจากเหตุทะเลาะวิวาทเมื่อช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาของนายปิยะโดมและนายธานีส่วนผู้บาดเจ็บที่ถูกลูกหลง1คนคือนางสาวสุพรรณีค่ะเป็นดีเจที่มารับงานในงานบวชทางนี้ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เพื่อดำเนินการขอสารออกหมายจับนายธานีและนายวิโรจน์ผู้ก่อเหตุนะคะซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีค่ะชาวรัสเซียเดือดร้อนหนักนะคะต้องต่อแถวยาวรอเติมน้ำมันหลังยูเครนโจมตีคลังและโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างหนักค่ะภาพวิดีโอจากนิชนีนอฟโกรอดเมืองอุตสาหกรรมสำคัญทางตะวันตกของรัสเซียเผยให้เห็นขบวนรถยนต์หลายร้อยคันที่จอดต่อแถวเรียงรายริมถนนเป็นระยะทางกว่า2กิโลเมตรเพื่อรอให้สถานีบริการมีน้ำมันเข้ามาส่งและพร้อมเปิดจำหน่ายมีรายงานว่าทางการท้องถิ่นกำหนดให้สถานีบริการน้ำมันทุกแห่งจ่ายน้ำมันให้แก่รถยนต์ตามวันคู่และวันขี้นะคะอ้างอิงจากตัวเลขลงท้ายของป้ายทะเบียนรถเพื่อการกระจายน้ำมันให้ได้อย่างทั่วถึงวิกฤตน้ำมันขาดแคลนในรัสเซียถือเป็นผลลัพธ์โดยตรงจากยุทธศาสตร์ของกองทัพยูเครนในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาที่เปลี่ยนเป้าหมายส่งโดรนพิฆาตพิสัยไกลพุ่งเป้าทำลายโครงสร้างพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมปิโตรเคมีโรงกลั่นน้ำมันและคลังจัดเก็บน้ำมันทางยุทธศาสตร์ไปแล้วมากกว่า10แห่งนะคะส่งผลให้กำลังการกลั่นน้ำมันภายในประเทศของรัสเซียลดฮวบลงไปจนไม่เพียงพอต่อการบริโภคในภาคพลเรือนค่ะศูนย์คนหายไทยพิเบศรับแจ้งนายจารึกม่วงมันดีอายุ42ปีสูงประมาณ160เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวขาวเหลืองผมสั้นมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากซอยอนามัย1หมู่ที่8ตำบลในคลองปากปะกดอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรพระสมุทรเจดีนะคะท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ค่ะอีกสักครู่ตามชมรายการไทยศิลป์นะคะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าวแล้วสวัสดีค่ะ
1: คดีอะโวคาโดเถื่อนเวียดนามบุกไทยพบเจ้าหน้าที่รัฐมีเอี่ยวครึ่งปีลอบนำเข้าสูงกว่าปีที่แล้ว4เท่า
2: คือของลักลอบนำเข้าราคาถูกของที่นำเข้าถูกต้องราคาแพงด้วยเหตุนี้ถึงมีการลักลอบนำเข้าแล้วก็เป็นอินเซนทีฟให้มีการลักลอบนำเข้าแล้วก็แสดงว่ามีผู้บริโภคต้องการอยู่
3: ภารกิจที่เด่นๆนะของกมน.ผมยังไม่เห็นอะไรเด่นเลยก็เด่นอยู่อย่างเดียวนะครับคือยิงส.ส.
4: มันจะไปยุคได้ไงกมน.อยู่คู่ชาติไทยมาตั้งกี่ปีแล้ว
1: กมน.ยังจำเป็นหรือไม่ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ปรึกษานายกชงยุบชี้ภารกิจซ้ำซ้อน
5: กมน.ยังสำคัญไหมครับ
6: ถ้าภารกิจหน้าที่เหล่านั้นมีคนทำได้อย่างมีประสิทธิภาพโอเค
5: แต่ทหารมีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ
7: ติดตามได้ในข่าวเจาะย่อโลกข่าวค่ำเสาร์นี้

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์

เซอร์มิกเนี่ยใช้งานเนี่ยประเภทไหน

โบจากออสเตรเลียก็สืบต่อได้เข้ามาช่วยคุณพ่อลูกค้าปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ค่อยอยากได้งานที่มีลวดลายมากละงานในยุคหลังมาจะถูกดัดแปลงไปเป็นงานที่มีดีไซน์มากขึ้นตรงนั้นจริงๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของทางเราด้วยเพราะเรามีช่างปั้นที่มีความชำนาญในงานปั้น

เราสามารถที่จะนาเข้าไปแล้วก็มีความชิ้นงานเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับ

มา

คนทั่วไปเขาเคารพนับถือคือปางสัมปทายะซึ่งรู้กันในนามว่าปางบรมครูเป็นองค์ที่เป็นจุดเริ่มต้นของ

ออกสีแดงๆในลักษณะนี้พร้อมที่จะนำไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวาดลายหรือว่าการนำเอาไปพ่นเคลือบเพื่อให้เกิดชิ้นงานในตัว finishing สุดท้ายครับ

งานที่มีการสืบทอดกันมาหลายร้อยหลายพันปีมาละเพราะนั้นเนี่ยศาสตร์ของเซรามิกเนี่ยคืออยู่ที่คนยุคหลังว่าจะพัฒนางานพวกนี้ต่อเนื่องต่อไปได้ยังไง

เวลาเผามันก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเวลาเผาโดนไฟสูงสีมันก็จะละลายมันก็จะแบบย้อยลงบ้างอะไรเงี้ยฮะ

นะครับชิ้นงานเนี่ยไม่ว่าเราจะเริ่มจากชิ้นงานที่เรียนแบบของโบราณพัฒนาขึ้นมาเป็นงานที่มีความร่วมสมัยมากขึ้นเพราะนั้นในการที่เราจะก้าวไปถึงจุดที่เราคิดว่าสำเร็จได้เนี่ยเราต้องไม่หยุดพัฒนา

ที่มีรูปซึ่งจะมีน้อยชิ้นเพราะว่าอาจจะต้องมีตั้งหลายศาสตร์นะครับทั้งเรื่องดินเรื่องไฟเรื่องน้ำเรื่องลมเพราะนั้นในสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเอามาผสมประสานกัน

ส่วนของคุณพ่อหรือในส่วนของผมเองหรือในส่วนของน้องชายเองเราเรียกว่าเป็นงานเซรามิกเหมือนกันแต่เป็นเซรามิกในแต่ละพาร์ทที่มันมีความแตกต่าง

0: ตัวให้พร้อมสู่การเป็นผู้ประกาศข่าวมืออาชีพไทย PBSเปิดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์รุ่นที่8เรียนรู้ทักษะการพูดและการถ่ายทอดเรื่องราวจากผู้เชี่ยวชาญพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมืออาชีพเปิดหลักสูตรใน3ระดับต้นกลางและสูงสมัครได้แล้ววันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่www.thaipbs.or.th/thaipbsacademy มาทำฝันของคุณให้เป็นจริง
1: สวัสดีเมืองไทยรอยยิ้มสยามแห่งไทย
2: อะไรกันแน่ที่เป็นลักษณะไทยที่เป็นเสน่ห
3: ์การที่เป็นเกษตรกรเรารู้สึกว่าได้เรียนรู้มากกว่าคนอื่น
4: เรารู้สึกว่าคุณแม่ปลอดภัยอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วไม่อยากกลับเลย
5: ถ้าเขาสบายเขาไม่มาให้เรามาเลี้ยงเขาหรอก
2: มาร่วมค้นหาลักษณะไทยในตัวคุณเองในตอนสุดท้ายกับสารคดีภาคภูมิไทยวันจันทร์ที่13กรกฎาคมนี้ 21:30 น.ทางไทย PBS
6: ตอนนี้คือของเนี่ยเต็มไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆมากมายเนาะที่ไม่ใช่แค่อุปกรณ์เสื้อผ้าแต่มันลงไปถึงอุปกรณ์การถ่ายทำสารคดีซึ่งเรือลำนี้เนี่ยอาจจะแตกต่างจากเรือทั่วไปที่เราจะมาแค่ดำน้ำแต่นี่คือเรือของการถ่ายทำ
7: กองเดินไป
8: บันทึกการถ่ายทำสารคดีกระต่ายหมายจันทร์ทุกวันอังคารเวลา 21:30 น.ทางไทย PBS

เวลาศึกษาเรื่องเมืองเก่าๆในประวัติศาสตร์นะครับก็ต้องเจอเรื่องราวเกี่ยวกับการสู้รบนะฮะเดี๋ยวก็ทำสงครามครับมีคนมาตีเมืองบางทีก็รบกันเองนะฮะเป็นสงครามกลางเมืองครับแล้วก็ไม่รู้เป็นอะไรนะมนุษย์นี่มีประวัติศาสตร์การรบกันทุกทวีปเลยนะครับเฉพาะที่รายการของเราพาไปเที่ยวนี่ก็หลายแห่งแล้วนะฮะตามเมืองเก่าๆครับก็เลยมีเรื่องราวเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมทางทหารก็คือป้อมปราการนะครับกำแพงเมืองซึ่งเขาก็สร้างกันใหญ่ๆโตๆทั้งนั้นเลยนะฮะหลายแห่งนี่เป็นกำแพงของสถานที่ทางศาสนาด้วยนะครับที่เฮลซิงกิครับเมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์นะฮะมีป้อมปราการใหญ่โตอยู่แห่งหนึ่งครับเต็มไปด้วยเรื่องราวของการทำสงครามนะครับที่ไม่มีประวัติมาตั้งแต่ยังไม่ประกาศเอกราชเลยนะฮะแต่ก็ไม่แปลกใจนะครับเพราะว่าอยู่ติดทะเลครับนอกจากเป็นเมืองท่าค้าขายแล้วนะครับยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางสงครามอีกด้วยนะฮะแล้วก็ที่น่าสนใจคือป้อมแห่งนี้ไม่เคยถูกตีแตกเลยครับเคยมีข้าศึกเอาเรือมาล้อมนะฮะแล้วก็เอาปืนใหญ่เนี่ยยิงถล่มทั้งวันทั้งคืนก็ไม่แตกนะครับแต่กลับมีบันทึกในประวัติศาสตร์ว่าเฮลซิงกิเคยแพ้สงครามด้วยนะครับซึ่งเอาเป็นบันทึกที่ย้อนแย้งมากๆเลยนะฮะทุกวันนี้ป้อมปราการในประวัติศาสตร์ครับกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของเมืองเลยนะครับจริงๆนักท่องเที่ยวนี่เขาอาจจะเป็นความสนุกตั้งแต่วิธีเดินทางนะฮะต้องนั่งเรือข้ามเกาะ นะครับแล้วก็การออกแบบให้เป็นที่ท่องเที่ยวเนี่ยก็ทำไปดีมากๆเลยซึ่งก็ขัดกับการเป็นสถานที่ที่สมัยก่อนเนี่ยคนที่เขาอยู่ในนี้นะครับอาศัยที่นี่คงจะอยู่กับความระแวดระวังทั้งวันเลยนะครับออกจากเมืองหลวงครับขับรถไปไม่ไกลนะฮะเป็นที่ตั้งของเมืองเก่าแก่ซึ่งจุดเด่นก็คงจะเป็นนี่แหละครับสีสันของบ้านแต่ละหลังเนี่ยเตะตามากๆฮะแล้วก็บรรยากาศของเมืองก็เรียบง่ายมากครับมีคนอยู่ไม่เยอะนะฮะมีความสงบเงียบครับดูแล้วแตกต่างจากป้อมปราการในเมืองหลวงมากครับแต่พอศึกษาประวัติศาสตร์นะฮะก็เจอเลยครับเมืองเล็กๆแสนสงบแห่งนี้ก็ไม่ไหวนะฮะมีบันทึกเกี่ยวกับสงครามไม่น้อยเลยครับย้อนแย้งกับความเงียบสงบอย่างทุกวันนี้คนละเรื่องเลยนะครับวันนี้ครับจะพาไปเดินเล่นในเมืองสวยๆต่างจังหวัดนะครับแล้วก็เข้าไปเดินในป้อมปราการเก่าแก่อายุเกือบ300ปีทั้ง2แห่งเป็นผลงานของมนุษย์นักสร้างที่มีประวัติศาสตร์เข้มข้นเหลือเกินครับ

าเทียบกับเมืองหลวงอื่นๆในแถบทวีปยุโรปเนี่ยนะเฮลซิงกินี่ถือว่าเป็นเมืองที่เรียกว่าโปร่งโล่งเลยนะครับไม่แออัดเลยนะฮะที่นี่มีคนอาศัยมีจำนวนประชากรประมาณสัก 600,000 กว่าๆเท่านั้นเองนะครับทั้งๆที่เป็นศูนย์กลางของประเทศเลยนะฮะสถานที่สำคัญรวมกันอยู่ที่นี่หมดครับรัฐสภาทำเนียบประธานาธิบดีตลาดหุ้นอะไรเงี้ยนะฮะบริษัทธุรกิจการค้าส่งออกมหาวิทยาลัยพิพิธภัณฑ์สำคัญของประเทศที่นี่มีสนามกีฬาระดับโอลิมปิกนะครับอยู่ที่นี่หมดเลยนะฮะเรียกว่าเป็นไข่แดงของประเทศฟินแลนด์แบบไม่ต้องสงสัยเลยนะครับแล้วก็เฮลซิงกินี่ก็เป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเยอะด้วยนะฮะพอพ้นจากหน้าหนาวนะครับเข้าช่วงใบไม้ผลิในประมาณสักเดือนมีนาคมนะฮะแล้วก็ลากยาวไปถึงนู่นแหละครับสุดฤดูร้อนนะฮะเดือนสิงหาคมครับประมาณ 5-6 เดือนเนี่ยนะฮะนักท่องเที่ยวใจเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าการเป็นเมืองริมทะเลบอลติกเนี่ยอากาศดีนะฮะคนก็จะออกมาทำกิจกรรมนอกบ้านกันเยอะเลยนะครับงานเทศกาลต่างๆเขาก็จะจัดกันช่วงนี้แหละครับเพราะว่าหน้าหนาวนี่มันโอ้หนาวจนไม่สนุกเลยนะครับปีนึงมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่เป็นล้านคนเลยนะครับเยอะกว่าจำนวนประชากรที่อยู่ในเมืองอีกนะฮะนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งก็แวะมาที่นี่นะครับก่อนจะเดินทางต่อนะฮะไปดูแสงเหนือที่เมืองแลปแลนด์ที่เป็นบ้านเกิดของซานตาคลอสนะครับบางส่วนก็แวะมารอขึ้นเรือนะฮะจะข้ามไปที่ประเทศเอสโตเนียก็มีนะครับแต่นักท่องเที่ยวเกือบทั้งหมดครับที่แวะมาที่เฮลซิงกินะฮะต้องหาเวลาสักครึ่งวันครับนั่งเรือข้ามไปดูป้อมปราการเก่าแก่ของเมืองนะฮะเปิดเว็บท่องเที่ยวเฮลซิงกิเนี่ยยังไงก็ต้องเจอที่นี่นะครับอยู่ในรายชื่อสถานที่แนะนำนะฮะถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยก็เขาคงจะต้องบอกว่าถ้าไม่มาดูป้อมโบราณก็เรียกว่ามาไม่ถึงเฮลซิงกินะฮะเป็นจุดขายขนาดนั้นเลยนะครับป้อมโบราณที่อยู่บนเกาะนะฮะจะไปดูก็ต้องนั่งเรือไปครับเขามีเรือเฟอร์รี่บริการนะฮะลำใหญ่เลยนะครับมีตารางเรือเข้าออกนี่แทบทั้งวันนะฮะไม่ต้องรอนานครับซื้อตั๋วให้เรียบร้อยแล้วก็ขึ้นไปรอได้เลยนะฮะเดี๋ยวนี้ไปยืนกดผ่านเครื่องขายอัตโนมัติเนี่ยโอ้ง่ายมากเลยครับรอไม่นานครับเรือก็ออกตามเวลาแหมแม่นยำมากๆเลยนะครับป้อมที่กำลังจะนั่งเรือไปดูเนี่ยนะครับสร้างขึ้นตั้งแต่จะเป็นดินแดนของสวีเดนอยู่เลยนะฮะตอนนั้นยังไม่มีประเทศชื่อฟินแลนด์เลยนะครับไม่มีทั้งนิตินัยโลกทั้งรัฐศาสตร์โลกทั้งภูมิศาสตร์เลยนะคือไม่มีในแผนที่โลกเลยนะครับจริงๆเฮลซิงกิตอนนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นจังหวัดชายแดนของสวีเดนก็ได้เลยนะแต่ว่าเผอิญติดทะเลครับแล้วก็เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญพอดีเลยนะก่อนจะสร้างป้อมแห่งนี้นะครับพระเจ้าปีเตอร์มหาราชแห่งรัสเซียเนี่ยพระองค์มาสร้างเมืองหลวงใหม่ที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งชัยภูมิดีกว่าที่มอสโกมากเลยนะครับที่นี่เป็นเมืองติดทะเลชื่ออ่าวฟินแลนด์นะฮะซึ่งเป็นชื่ออ่าวนะครับยังไม่ใช่ชื่อประเทศเนี่ยอ่าวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของทะเลบอลติกเพราะว่าทะเลมันเชื่อมต่อกันนะจุดที่ตั้งของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเนี่ยอยู่ห่างจากเฮลซิงกิแค่300กิโลเมตรเท่านั้นเองครับแล้วก็รัสเซียตอนนั้นโอ้โหกำลังขยายอำนาจเลยนะฮะก็คิดว่ามาแน่ๆครับบุกมาแน่ๆฮะกษัตริย์สวีเดนก็เลยต้องสร้างป้อมปราการเอาไว้ปกป้องครับไม่ให้กองเรือรัสเซียเนี่ยผ่านเข้าออกง่ายๆครับแล้วก็การสร้างป้อมเนี่ยนะครับจะเป็นหลักประกันว่าเมืองหลวงของสวีเดนคือกรุงสต็อกโฮล์มเนี่ยจะปลอดภัยด้วยนะครับคราวนี้มาถึงคำถามว่าแล้วทำไมเขาไม่สร้างบนแผ่นดินใหญ่ของเฮลซิงกิเลยนะฮะมาสร้างป้อมไว้ตามเกาะทำไมนะครับเขาคิดแบบนี้นะฮะตอนที่ออกแบบป้อมเนี่ยเขาก็ดูว่าภัยคุกคามก็จะมาทางทะเลเป็นหลักเลยนะครับมีเรือรบติดปืนใหญ่อะไรแบบนี้นะฮะโชคดีที่อ่าวหน้าเมืองเฮลซิงกิเนี่ยมีเกาะเยอะมากครับเขาก็เลยเลือกสร้างป้อมไว้ตามเกาะนะฮะเพราะว่าเขาไม่สามารถจะปล่อยให้เรือของข้าศึกเนี่ยเข้ามาถึงแผ่นดินใหญ่ได้นะฮะปล่อยให้เข้ามาถึงห้องรับแขกไม่ได้นะฮะต้องยันไว้ให้อยู่นอกรั้วบ้านนะฮะก็เลยต้องสร้างป้อมอยู่บนเกาะนะซึ่งเขาก็ไปเลือกชัยภูมิที่ดีอยู่บน6เกาะนะฮะมองดูแล้วก็เป็นเหมือนค่ายกลเลยนะครับช่องแคบระหว่างเกาะเนี่ยจะกลายเป็นกับดักนะฮะถ้ามีเรือข้าศึกหลุดเข้ามาได้เนี่ยก็จะถูกระดมยิงจากหลายๆที่พร้อมกันครับนี่เรียกว่าเป็นกับดักทางภูมิศาสตร์ครับคือการสร้างพื้นที่สังหารกลางทะเลนั่นเองนะฮะ

จากท่าเรือมาถึงที่นี่ครับใช้เวลาเดินทางแป๊บเดียวไม่เกิน20นาทีก็ถึงแล้วนะฮะตอนที่เขาเปิดประตูให้ลงเนี่ยเห็นเลยว่าจริงๆผู้โดยสารเยอะเลยนะครับแต่เข้าไปนั่งหลบลมอยู่ในห้องข้างล่างนะฮะพอเรือจอดนี่เดินลงมากันเต็มเลยนะครับจากคร่าว

ครับทุกวันนี้เขาใช้เป็นศูนย์บริการให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็ตัวอาคารก็หลังใหญ่เลยนะครับทำทางเข้าเป็นอุโมงค์ที่ลึกมากเลยนะเข้าใจเลยว่าสร้างไว้สำหรับสงครามเนี่ยแบบนี้ข้าศึกก็เข้าไม่ได้ง่ายๆเลยนะครับตรงนี้เป็นกลุ่มเรือนไม้นะครับในยุคที่รัสเซียเข้ามายึดที่นี่ได้นะฮะแล้วก็สร้างเรือนไม้ไว้เป็นที่ขายสินค้านะครับเป็นร้านค้าขายข้าวของเครื่องใช้นะฮะเขาก็ยังอนุรักษ์กันเอาไว้ครับเพิ่งเดินเข้าไปแป๊บเดียวเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าที่นี่เขาจัดการเรื่องการท่องเที่ยวไว้ดีมากเลยนะครับเราจะเห็นแผนที่บ่อยๆเลยนะฮะแล้วก็เวลาอยู่ตามทางแยกเนี่ยจะมีป้ายบอกทางซึ่งป้ายก็เยอะหน่อยนะครับชี้ไปหลายทิศหลายทางเหลือเกินแต่ก็เข้าใจได้นะเพราะว่าในนี้ก็คือเมืองหนึ่งเมืองเลยนะครับพอเป็นเมืองก็เลยมีโบสถ์ด้วยและพอเป็นโบสถ์ที่อยู่ในป้อมปราการติดทะเลครับก็เลยออกแบบโดมสูงๆเนี่ยให้ใช้เป็นประภาคารด้วยนะครับคอยกระพริบไฟบอกทางให้เรือบอกร่องน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นที่สังเกตของเครื่องบินด้วยนะครับจริงๆบนยอดเนี่ยสมัยที่รัสเซียยึดที่นี่ได้เขาทำเป็นโดมรูปหัวหอมนะฮะในสไตล์รัสเซียเลยนะครับตอนหลังพอฟินแลนด์ประกาศเอกราชนะฮะก็เลยเปลี่ยนเป็นหอทรงสี่เหลี่ยมแทนอย่างที่เห็นทุกวันนี้ครับเข้ามาตามเส้นทางเดินของนักท่องเที่ยวนะฮะก็จะเจอสะพานข้ามน้ำครับซึ่งจริงๆเป็นน้ำทะเลนะฮะเพราะว่าที่นี่เป็นเกาะนะครับซึ่งป้อมนี้สร้างขึ้นบนเนื้อที่เกาะ3เกาะที่อยู่ติดกันครับเขาก็ทำสะพานเชื่อมเอาไว้นะฮะตอนเดินตามเส้นทางในป้อมเนี่ยครับเราต้องเดินขึ้นลงๆไปตามลักษณะของภูมิประเทศใช่ไหมฮะตอนขึ้นหลายจุดเนี่ยมันไม่ค่อยชันมากครับแต่ยังไงก็เป็นการเดินขึ้นนะฮะก็เลยเมื่อยแข้งเมื่อยขาไม่รู้ตัวเลยนะครับซึ่งเขาออกแบบเส้นทางไว้ดีมากเลยนะครับตรงจุดประมาณครึ่งหนึ่งของเส้นทางนะฮะเขาใช้อาคารหลังหนึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ครับเป็นร้านกาแฟด้วยขายน้ำขายของที่ระลึกนะให้คนหยุดพักซึ่งก็เป็นจุดที่ดีนะครับเพราะว่าจะได้เข้าไปเดินดูประวัติศาสตร์ที่เขาจัดแสดงได้ด้วยนะฮะตามทางเดินเนี่ยนะครับก็จะเต็มไปด้วยอาคารต่างๆเยอะเลยนะฮะใช้เป็นที่พักที่ทำงานก็กระจายกันไปครับสถาปัตยกรรมบางส่วนเนี่ยหลงเหลือมาจากยุคสวีเดนก็มีครับบางส่วนสร้างเพิ่มเติมในยุครัสเซียแล้วก็หลายหลังครับก็คงจะบูรณะหรือว่าสร้างขึ้นใหม่ในยุคที่เป็นประเทศฟินแลนด์แล้วนะฮะแต่ทั้งหมดนี้ครับคือส่วนประกอบของการเป็นเมืองหนึ่งเมืองที่มีกำแพงและป้อมรบล้อมรอบอยู่ตั้งแต่หลายร้อยปีก่อนครับพอเดินพ้นโซนที่เป็นอาคารต่างๆนะครับก็จะเข้าเขตสำคัญคือป้อมปราการนะฮะเป็นบริเวณที่เขาเอาไว้รบกันจริงๆนะครับป้อมแห่งนี้ครับมีนายทหารยศจอมพลนะฮะออกุสตินอีเรนสวอตครับเป็นชาวสวีดิชออกแบบแล้วก็ควบคุมการสร้างป้อมนะฮะปัญหาที่ออกุสตินเจอก็คือการจัดการกับพื้นสูงๆต่ำๆที่เป็นหินแกรนิตนี่นะฮะซึ่งมันแข็งมากเลยนะครับแต่แทนที่เขาจะระเบิดนะฮะแล้วก็ปรับพื้นที่ให้เรียบนะฮะเขาก็ใช้โขดหินเดิมเป็นฐานรากครับแล้วก็สร้างเป็นบังเกอร์นะให้กลมกลืนไปกับลักษณะของภูมิประเทศนะฮะนี่เป็นงานวิศวกรรมที่ผสมผสานกับธรรมชาติได้ลงตัวมากๆเลยนะครับบังเกอร์พวกนี้ครับก็จะแทรกตัวเหมือนเป็นเนินขึ้นมานะฮะใช้เป็นทั้งที่หลบภัยนะครับเป็นที่เก็บอาวุธกระสุนเป็นห้องพยาบาลห้องสื่อสารวางแผนประชุมสั่งการก็จะอยู่ตามห้องหลบภัยใต้บังเกอร์แบบนี้นะครับแล้วก็มองไกลๆนะฮะยิ่งมองจากเรือข้าศึกนะฮะก็จะดูเหมือนเป็นเนินดินเนินหินตามธรรมชาตินะมองไม่ออกว่าเป็นบังเกอร์นะพอเรารู้ข้อมูลเนี่ยนะครับมองไปตรงไหนเห็นเนินดินนูนๆขึ้นมาเนี่ยสงสัยไว้ก่อนเลยนะนี่เป็นบังเกอร์แน่ๆเลยนะครับถัดออกไปใกล้ๆทะเลครับก็จะเป็นแนววางปืนใหญ่แล้วนะฮะซึ่งปืนใหญ่บนเกาะเนี่ยโอ้มีเป็นพันกระบอกเลยนะครับแน่นอนครับป้อมสุโอเมลิน่าเนี่ยต้องมีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับการรบนะฮะซึ่งก็มีบันทึกเด่นๆอยู่3ครั้งนะฮะครั้งแรกนะฮะหลังจากป้อมนี้สร้างเสร็จไม่นานนะครับรัสเซียก็ยกทัพมาล้อมครับแล้วก็ใช้สงครามจิตวิทยานะฮะหลอกผู้บัญชาการในป้อมครับว่าสวีเดนเนี่ยจะไม่ส่งกองทัพมาช่วยนะฮะแค่นั้นก็ยอมแพ้เลยนะครับทั้งที่ในป้อมเนี่ยมีทั้งปืนใหญ่ครับมีกำลังพลมีเสบียงจะต้านข้าศึกได้เป็นเดือนๆเลยนะฮะครั้งที่สองครับตอนรัสเซียเป็นเจ้าของป้อมนี้แล้วนะครับกองทัพอังกฤษกับฝรั่งเศสก็บุกมานะแล้วก็เอาปืนใหญ่ยิงเข้าไปเกือบ2วัน2คืนเลยนะครับ47 48ชั่วโมงอาคารบ้านเรือนเนี่ยโอ้เละเทะครับแต่อังกฤษกับฝรั่งเศสก็ไม่ได้บุกขึ้นมาบนเกาะนะฮะเพราะว่าเขากะจะมาทำลายป้อมนี้เฉยๆครับประวัติศาสตร์ก็เลยบันทึกไว้ว่าป้อมแห่งนี้ไม่ได้

แตกนั่นเองนะครับและครั้งสุดท้ายเป็นสงครามกลางเมืองครับหลังจากฟินแลนด์ประกาศเอกราชได้ไม่นานก็รบกันเองนะฮะใช้ป้อมซูโอเมลิน่าเนี่ยเป็นที่กักขังนักโทษการเมืองนะฮะซึ่งก็เป็นบันทึกที่น่าหดหู่มากเลยนะครับหวังว่าการใช้ป้อมเพื่อทำสงครามตามวัตถุประสงค์เดิมเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วนะฮะให้เป็นเรื่องราวแค่ในประวัติศาสตร์ครับแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้ดีที่สุดแล้วนะครับเฮลซิงกินี่ไม่ได้มีพื้นที่แค่แผ่นดินใหญ่นะฮะแต่ยังรวมเกาะเล็กเกาะน้อยในทะเลบอลติกอีกตั้ง300กว่าเกาะเลยนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกที่นี่ว่าเป็น The City of Archipelago นะฮะซึ่งก็แปลว่าเมืองแห่งหมู่เกาะนะฮะแปลกันตรงๆแบบนี้เลยนะครับคนท้องถิ่นเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ครับเขาบอกว่าทะเลที่นี่นะฮะเหมือนถนนในเมืองอื่นนะครับเอาไว้เดินทางไปมาหาสู่กันคือเขามองเป็นเส้นทางสัญจร นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการลงเรือเฟอร์รี่การข้ามเกาะเนี่ยก็เหมือนบ้านเราขึ้นรถสองแถวรถเมล์รถไฟฟ้าเนี่ยนะฮะคือเป็นระบบขนส่งมวลชนของเขานั่นเองครับที่นี่คนท้องถิ่นก็ซื้อตั๋วใบเดียวนี่ใช้ได้ทุกพาหนะเลยนะครับแล้วผู้คนที่นี่ไม่น้อยเลยนะครับที่มีบ้านอยู่บนเกาะนะฮะเขาก็จะนั่งเรือข้ามเกาะกันในชีวิตประจำวันนี่เป็นเรื่องปกติเลยนะครับอยู่บ้านบนเกาะนะฮะเช้ามาก็แต่งตัวใส่สูทมารอเรือเฟอร์รี่ข้ามมาทำงานที่ออฟฟิศบนแผ่นดินใหญ่ครับข้ามมาเรียนหนังสืออะไรแบบนี้นะครับตกเย็นก็นั่งเรือกลับบ้านเหมือนคนกรุงเทพที่ขึ้นเรือด่วนเจ้าพระยาแบบนั้นเลยนะครับเสร็จจากป้อมรบครับจะพาออกต่างจังหวัดฮะไปดูมรดกโลกอีกสักแห่งครับขับรถออกจากเฮลซิงกิมาถึงเมืองรามาเนี่ยครับใช้เวลาไม่เกิน3ชั่วโมงก็ถึงแล้วนะฮะเมืองนี้อยู่ฝั่งตะวันตกของประเทศนะครับเฉียงขึ้นไปทางเหนือนิดๆเหมือนเราขับรถจากกรุงเทพไปสักน้ำตกไซโยกอะไรแบบนี้นะครับรามานี่มีเขตเมืองเก่ากับเมืองใหม่ซึ่งเขาก็แยกพื้นที่กันชัดเจนเลยนะฮะเมืองใหม่ก็จะเป็นตึกรามนะครับเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่นี่เป็นเมืองอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษนะฮะแล้วก็เป็นเมืองแห่งการต่อเรือนะครับพอเป็นเมืองติดทะเลด้วยเนี่ยก็เป็นเมืองท่าค้าขายขนส่งสินค้านะครับตู้คอนเทนเนอร์อะไรต่างๆเนี่ยซึ่งที่นี่น่าจะใหญ่สุดแล้วนะครับในฝั่งตะวันตกของประเทศฟินแลนด์นะครับส่วนบริเวณที่พักอาศัยครับก็จะมีตึกต่างๆเป็นออฟฟิศด้วยนะฮะก็จะดูเป็นเมืองที่สงบเงียบครับคนไม่พลุกพล่านเลยนะฮะแต่ที่อยากจะพามาเที่ยววันนี้ครับคือเขตเมืองเก่านะฮะเป็นเมืองโบราณที่เขาอนุรักษ์เอาไว้ครับมีชื่อเป็นทางการว่าเมืองเก่าราวมานะฮะที่โดดเด่นที่สุดคงเป็นบ้านเรือนเนี่ยครับมีสีสันสดใสนะฮะนี่เป็นบ้านไม้แบบดั้งเดิมซึ่งมีประมาณสัก600หลังที่เขาขึ้นทะเบียนเป็นอาคารอนุรักษ์เลยนะครับไปอ่านเรื่องการใช้ไม้ทำบ้านน่าสนใจมากครับอยากเล่าให้ฟังนะฮะผู้คนแถบสแกนดิเนเวียเนี่ยเขาใช้ไม้ทำบ้านมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับแล้วก็ไม้ที่เขาชอบนี่ก็คือต้นสนสกอตนะฮะซึ่งก็มีจำนวนเยอะมากครับในบริเวณประเทศฟินแลนด์เนี่ยนะฮะตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับมีพื้นที่ป่ามหาศาลถึง 75% ของประเทศเลยนะครับแล้วก็ครึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือต้นสนสกอตเนี่ยนะครับต้นสนชนิดเนี่ยนะครับเป็นไม้ที่มีความแข็งแรงนะครับก็มีเนื้อที่แน่นมากเพราะว่าโตช้านะฮะต้นหนึ่งนี่ใช้เวลาต้องมี 60, 70, 80 ปีเนี่ยถึงจะตัดเอามาใช้ได้ครับวงปีของต้นไม้นี่เบียดกันจนเนื้อแน่นมากๆครับเหมาะกับการนำมาทำบ้านให้มีความทนทานนะครับปลูกทีก็อยู่กันยาวๆเลยนะฮะคราวนี้พอเป็นต้นไม้ที่โตช้าเนี่ยแต่ว่าตัดเอามาทำบ้านกันเยอะเลยนะครับแล้วทำยังไงนะฮะป่าจะหมดหรือเปล่านะครับที่นี่เขามีพระราชบัญญัติป่าไม้ตั้งแต่นู่นเลยครับปี1886นะร้อยกว่าปีมาแล้วนะครับเขาระบุไว้ชัดเจนนะฮะถ้าตัดต้นไม้ต้องปลูกทดแทนทันทีเลยนะครับวิธีนี้ก็เลยทำให้จำนวนของต้นสนสกอตเนี่ยไม่ได้ลดลงเลยนะครับทุกวันนี้จำนวนไม้สำรองในประเทศก็ยังเพิ่มขึ้นอีกนะฮะเป็นสาเหตุที่รามาฝั่งเมืองใหม่เนี่ยเป็นแหล่งผลิตอุตสาหกรรมกระดาษที่สำคัญของประเทศนั่นเองครับพอใช้ไม้ในการสร้างบ้านเนี่ยก็เกิดเป็นสไตล์ที่เรียกมันนอร์ดิกซึ่งเขาเก่งมากเลยนะครับในเรื่องการเข้าไม้นะฮะสมัยโบราณนอร์ดิกแท้ๆเขาไม่ใช้ตะปูเลยนะครับแต่ใช้วิธีบากไม้ให้เข้ากันเหมือนตัวต่อเลโก้อะไรแบบนั้นนะฮะซึ่งนี่เป็นวิธีคิดเพื่อรับมือกับสภาพอากาศโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่าอากาศที่นี่เนี่ยพอหนาวจัดๆเนี่ยฮะหนาวระดับพายุหิมะนะฮะอากาศเย็นมากไม้ก็จะหดตัวนะฮะแล้วพออากาศร้อนไม้ก็จะขยายตัวขึ้นอีก
วิธีเข้าไม้แบบนอร์ดิกนะฮะทำให้บ้านมีความยืดหยุ่นนะครับไม่ผิดรูปไม่เสียทรงนะฮะถ้าตอกตะปูนี่มันตายตัวเกินไปครับไม่มีความยืดหยุ่นนะฮะแล้วก็บ้านในสมัยก่อนครับก็จะเอาหินแกรนิตเนี่ยมาวางเป็นฐานให้สูงขึ้นจากพื้น เพราะว่าถ้าสร้างบ้านไม้ติดกับพื้นดินเลยนะเวลาหิมะตกหนักๆเนี่ยไม้มันจะเปียกอยู่ตลอดครับไม่นานก็จะพังนะเขาก็เลยยกให้สูงขึ้นเพื่อหลบหิมะยิ่งเวลาละลายเนี่ยเราก็จะเป็นน้ำเปียกๆแช่อยู่แบบนั้นบ้านก็จะพังง่ายเกินนะครับตรงนี้เป็นบ้านที่เขาเปิดให้เข้ามาดูภูมิปัญญาเรื่องการใช้สีนะครับสมัยนั้นยังไม่มีสีที่ผลิตจากเคมีเลยนะฮะก็มาจากธรรมชาติล้วนๆครับซึ่งก็ต้องมีการจืดจางลงตามเวลาครับถ้าจะทาสีใหม่วิธีลอกสีเก่าทำยังไงใช้เครื่องมืออะไรเขาจะผสมสีใหม่ให้ได้ใกล้เคียงของเดิมที่สุดเนี่ยเขามีสูตรยังไงนี่เป็นการรักษาภูมิปัญญาดั้งเดิมเอาไว้ครับแล้วก็เอามาจัดแสดงให้ดูซะเลยนะฮะก็เข้าท่าดีนะครับตรงนี้เป็นโบสถ์นะฮะชื่อโบสถ์แห่งกลางเขนศักดิ์สิทธิ์ครับซึ่งที่นี่น่าจะเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนท้องถิ่นที่สุดแล้วนะฮะจริงๆสมัยก่อนนะครับในเขตเมืองรามาเนี่ยมีโบสถ์อยู่2แห่งนะฮะแต่ว่าโดนไฟไหม้ไปแห่งหนึ่งครับเพราะว่าที่นั่นเขาสร้างจากไม้เป็นหลักเลยนะครับส่วนที่นี่ก็รอดมาได้เพราะว่านี่แหละครับสร้างจากหินนะฮะแล้วก็ใช้หินแกรนิตครับซึ่งแข็งแรงมากอยู่แล้วนะฮะแล้วก็วัสดุอีกหลายจุดก็เป็นปูนด้วยนะครับข้างในนี่เป็นบรรยากาศแบบสถานที่ทางศาสนาแท้ๆเลยนะฮะเข้ามาแล้วเงียบมากครับมีความขลังเดินเข้ามานี่ไม่ค่อยกล้าคุยกันนะเงียบมากเลยนะครับการตกแต่งภายในครับเหมือนโบสถ์หรือว่ามหาวิหารใหญ่ๆเลยนะฮะเขามีออกแบบให้มีโดมสูงๆครับแล้วก็ตรงไหนที่เป็นที่ว่างเนี่ยก็มีภาพเขียนสีฝุ่นนะครับเป็นภาพที่เล่าเรื่องพระเยซูตั้งแต่ประสูติจนถึงวันพิพากษาเลยนะครับซึ่งสังเกตดูก็เป็นลายเส้นที่ไม่ได้เนี๊ยบแบบพวกศิลปะเรเนซองส์อะไรแบบนั้นนะฮะคนท้องถิ่นเขาบอกว่านี่เป็นวิธีที่ทำให้คนอ่านหนังสือไม่ออกครับได้เข้าใจพระคัมภีร์นะซึ่งโอ้โหนี่เป็นไอเดียที่เข้าท่ามากเลยนะครับไม่เน้นสวยนะฮะแต่เน้นสื่อสารครับตอนแรกเนี่ยเขาสร้างที่นี่เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับนักบวชนะครับเหมือนเป็นวัดนี่แหละฮะนักบวชก็จะใช้เป็นที่พักที่สวดมนต์นะครับปฏิบัติธรรมไม่ได้เปิดให้ชาวบ้านเข้ามาใช้เวลาจะทำพิธีทางศาสนาถือศีลจุ่มอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะไปใช้โบสถ์อีกแห่งหนึ่งนะฮะตอนหลังเหลืออยู่ที่เดียวครับเขาก็เลยย้ายมาที่นี่กันหมดเลยนะฮะออกมาดูโดมซึ่งข้างนอกนี่เป็นหอคอยนะฮะเขาใช้เป็นหอระฆังด้วยแล้วก็ใช้เป็นประภาคารด้วยนะฮะใช้งานแบบเดียวกับเหมือนยอดโดมของโบสถ์ที่ซูโอเมลิน่าเลยนะครับนี่แทบจะกลายเป็นสไตล์ของเมืองติดทะเลไปแล้วครับดูเหมือนรามาที่เป็นเมืองเล็กๆที่เงียบสงบดีนะฮะย้อนกลับไปสมัยร้อยกว่าปีที่รุ่งเรืองเนี่ยเมืองนี้ต้องน่าอยู่มากๆเลยนะครับแต่กลายเป็นว่าที่นี่ก็มีบันทึกเกี่ยวกับสงครามใหญ่ๆหลายครั้งเลยนะฮะเพราะเป็นจุดยุทธศาสตร์ของการยกพลขึ้นบกของกองทัพต่างชาตินะฮะในประวัติก็จะมีทั้งชาวเมืองระดมพลกันสู้กับอังกฤษนะฮะไม่ให้ขึ้นฝั่งได้นะครับมีบันทึกในสมัยสงครามโลกครั้งที่2โอ้โหโซเวียตเอาเครื่องบินมาทิ้งระเบิดนี่เป็นพันๆลูกนะฮะมีความเสียหายเต็มไปหมดเลยนะครับและสุดท้ายครับคือครั้งเดียวกับที่ป้อมซูโอเมลิน่านะฮะก็คือสงครามกลางเมืองครับเป็นความหดหู่จากประวัติศาสตร์ที่คนท้องถิ่นเขาก็ไม่ค่อยอยากจะพูดถึงอีกแล้วนะฮะเมืองรามานี่มีเนื้อที่เฉพาะเขตเมืองเก่าแค่ไม่เกิน200ไร่เท่านั้นเองนะครับเล็กมากๆครับแต่ก็สมดุลกับผู้คนดีนะครับเป็นเมืองที่มีประชากรอยู่ในเมืองเก่านี่ประมาณสัก800คนเท่านั้นเองจริงๆเขตเมืองเก่ากับเมืองใหม่รวมกันเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นเมืองที่ไม่ใหญ่นะครับทั้งหมดนี่มีประชากรอาศัยประมาณแค่ 40,000 กว่าคนเท่านั้นเองนะฮะเป็นเมืองเล็กที่มีของดีสำหรับนักท่องเที่ยวและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ด้วยนะครับวันนี้พาเที่ยวฟินแลนด์นะครับเท่ากับไปดูมรดกโลก2แห่งเลยนะครับองค์การยูเนสโกประกาศยกย่องและขึ้นทะเบียนให้เมืองเก่ารามากับป้อมซูโอเมลิน่าเนี่ยนะฮะเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศฟินแลนด์ครับเมื่อปีพ.ศ. 2534นะฮะซึ่งเข้าได้ปีเดียวกันนะครับเมืองเก่ารามาครับมีเกณฑ์การพิจารณา2ข้อที่น่าสนใจครับข้อแรกครับเขาบอกว่าเมืองเก่ารามาเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวอย่างสถาปัตยกรรมแล้วก็การวางผังเมืองของยุโรปทางตอนเหนือนะฮะที่มีความครอบคลุมที่สุดนะครับแล้วก็ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีนะครับอีกข้อหนึ่งนะฮะ
ที่นี่เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของ

0: แบบนอร์ดิกนะฮะที่สร้างด้วยไม้ครับแล้วก็เป็นพยานถึงประวัติศาสตร์ของการตั้งถิ่นฐานแบบดั้งเดิมในยุโรปเหนือที่ชัดเจนมากๆครับส่วนป้อมรบเก่าแก่นะครับซูโอเมลิน่าเนี่ยนะฮะมีเกณฑ์การพิจารณา1ข้อครับเขาบอกว่าป้อมประการแห่งนี้ครับคือสถาปัตยกรรมทางทหารที่โดดเด่นที่สุดแล้วของการสร้างป้อมในศตวรรษที่17แล้วก็18นะฮะโดยเฉพาะการวางระบบของป้อมประการย่อยครับมองในมุมของการท่องเที่ยวนะฮะทั้งเมืองเก่าโรม่าแล้วก็ป้อมซูโอเมลิน่านะครับถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามนะครับน่าเดินเล่นเป็นที่เที่ยวที่ใช้เวลาสบายๆไม่รีบนะฮะแต่ถ้าย้อนยุคกลับไปสมัยก่อนครับทั้ง2แห่งนะครับจะเต็มไปด้วยบรรยากาศที่เรียกว่าน่าสะพรึงได้เลยนะเพราะว่าที่นี่คือพื้นที่สงครามครับพอเอาตัวเข้าไปยืนอยู่ในสถานที่จริงครับก็พบว่าบางทีแล้วนะฮะความรู้สึกย้อนแย้งครับก็ทำให้ทั้ง2แห่งนี้ไม่ธรรมดานะมีความพิเศษและนี่อาจจะเป็นความแตกต่างจากสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆในโลกก็เป็นได้ครับ
1: คุกเคาน์เตอร์ออกตามหารสชาติจากเมล็ดถั่วเหลืองไทยอ
2: ืมเ
1: ม เปลี่ยนถั่วเหลืองให้กลายเป็นอาหารเลิศรสหลากหลายรูปแบบ
3: เฮ้ยถั่วเน่ากลิ่นมันขนาดเนี้ยกินยากครับ
4: บางคนก็ถูกใจบางคนก็ร้องยี
1: ้ติดตามได้ในคุกคัลเจอร์เริ่มอาทิตย์ที่12กรกฎาคมนี้เวลา10นาฬิกาทางไทย PBS
5: มหาอำนาจบ้านเนอะ
6: รายการเนี้ยนะไม่มีใครเคยได้เห็นพิธีกรหน้าตาเป็นไงแต่ฉันเนี่ยแหละจะไปกระชากมาเลย
7: แต่งตัวงี้จริงดิพิธีกรช่องเนี
5: ้
7: ย
5: และนี่ก็คือน้องอินดี้อินฟลูสาวดาว TikTok สายเกษตร
6: ลูกฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์อีลักกี
5: ้เห็นด้วยว่าที่นี่มีหลากหลายสายพันธุ์เลยใช่มั้ยครับ
6: ใช่ค่ะมี40 50สายพันธุ์น่ะ
5: ทุกวันอาทิตย์ 10:30 น. ทางไทย PBS

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: 27ผู้ต้องหารับจ้างแจ้งเกิดเท็จให้ต่างด้าวตำรวจออกหมายจับแล้วรวมเกือบ40คนเตรียมขยายผลสอบ5โรงพยาบาลต้องสงสัยสัญญาณบวกไม่สุดเพิ่มคุม3ปัจจัยน้ำถนนอาคารเขตอุโมงค์รถไฟฟ้าสีม่วงใต้วงเวียนใหญ่คมนาคมคาดซ่อมเสร็จใน12วันนักวิชาการประเมินทักษิณใช้จังหวะภูมิใจไทยเรตติ้งตกทวง2อดีตนายกตระกูลชินวัตรพบผู้นำอาเซียนเป็นเกมรุกสร้างแต้มต่อให้เพื่อไทยจีนอพยพประชาชนยกระดับเตือนภัยฝนหนักน้ำท่วมคาดไต้ฝุ่นบาวีขึ้นฝั่งคืนนี้หลังถล่มไต้หวันญี่ปุ่น
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับสู่ข่าวค่ำค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันพิมพ์พิมลปัญญานะค่ะ
2: ดิฉันวันวิสาธินวัฒน์ค่ะ
1: เริ่มข่าวค่ำวันนี้ไปดูสถานการณ์การซ่อมในอุโมงค์นะคะบริเวณวงเวียนใหญ่เป็นการซ่อมอุโมงค์ของการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ที่มีน้ำรั่วทีนี้ระดับน้ำที่ลดลงเนี่ยค่ะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ประเมินณจุดนี
2: ้
1: ใช้เวลาน่าจะ12วันนะคะโดยประมาณสำหรับในช่วงเวลานี้ค่ะ
2: ค่ะก็ประเมินในภาพรวมตลอดทั้งวันต่อเนื่องจนถึงช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะค่อนข้างเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีสัญญาณบวกค่ะอาคารไม่ทรุดเพิ่มเติมแต่บริเวณพื้นถนนอาจจะยังมีรอยร้าวอยู่บ้างเกิดจากแรงสั่นสะเทือนนะคะเพราะฉะนั้นหน้างานจึงประเมินว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ว่ามีรายงานเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมามีฝนตกทำให้ต้องประเมินหน้างานกันต่อว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการซ่อมหน้างานหรือไม่นะคะตรวจสอบกับคุณสุพัชชาอินทรฤทธิ์รายงานสดมาจากวงเวียนใหญ่ค่ะคุณสุพัชชาเชิญค่ะ
3: ค่ะทั้งสองท่านคะทางเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าอัดฉีดซีเมนต์และสารเคมีนะคะเพื่อเสริมความแข็งแรงของชั้นดินโดยผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าแม้ช่วงเย็นวันนี้ฝนจะตกลงมาบ้างเล็กน้อยอาจจะกระทบกับหน้างานบ้างค่ะแต่ยังไม่ส่งผลกระทบกับอุโมงค์ที่อยู่ชั้นใต้ดินนะคะเนื่องจากอุโมงค์นี้อยู่ห่างจากระดับผิวดินลึกลงไปถึง30เมตรแม้จะยังไม่กระทบค่ะแต่ก็ยังอยู่ในข่ายที่ต้องเฝ้าระวังค่ะตลอดทั้งวันนี้ทีมผู้เชี่ยวชาญและทีมวิศวกรใช้เครื่องมืออัดฉีดสารเคมีและซีเมนต์ลงสู่ชั้นดินนะคะที่ระดับความลึกประมาณ37เมตรเพื่อปิดช่องว่างใต้ดินเสริมความแข็งแรงของชั้นดินและลดความเสี่ยงการรั่วซึมของน้ำเข้าสู่อุโมงค์ขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดตั้งเครื่องวัดการเอียงเพิ่มเติม11จุดใน9ตำแหน่งติดตามการเคลื่อนตัวของชั้นดินรวมถึงการเอียงของอาคารและสิ่งปลูกสร้างแบบเรียลไทม์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ายืนยันว่าการสำรวจรัศมีผลกระทบกว่า28เมตรพบว่าสถานการณ์เริ่มทรงตัวและไม่มีการทรุดตัวเพิ่มเติมซึ่งเป็นผลมาจากการใช้วิธีกราวติ้งค่ะหรือการฉีดน้ำปูนลงใต้ดินเพื่อดันชั้นดินกลับและพยุงโครงสร้างอาคารไว้ทำให้มั่นใจว่าสามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมดให้กลับสู่ภาวะปกติได้ภายใน12วันนี้ค่ะ
4: อัตราการเข้าหน้างานต่างๆนานาเนี่ยก็มีสัญญาณดีหลายอย่างอย่างเช่นปริมาณน้ำที่ซึมเข้าไปในอุโมงค์เนี่ยนะครับมีอัตราลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญคือก่อนหน้านี้ก็อาจจะเป็น50คิวต่อชั่วโมงตอนนี้เนี่ยน้ำที่ซึมเข้าไปก็เหลือ20คิวต่อชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นในบางช่วงที่เขาใช้วิธีเกาติ้งอย่างที่พูดกันมา 2-3 วันนี้เนาะก็คือฉีดน้ำปูนลงไปแล้วให้น้ำปูนเนี่ยเซ็ตตัวปรากฏว่าบางจุดนะครับมีจุดที่ในบางจุดคือเราได้เห็นว่ามีลักษณะที่ชั้นข้างล่างเนี่ยดันขึ้นเล็กน้อยอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าทำให้เห็นสัญญาณดีอย่างตัวตึกนะครับอย่างตัวตึกเนี่ยก็อย่างวันแรกเนี่ยรู้สึกว่าจะมีรอยแยกเนี่ย 8.7 เซนนะครับเมื่อเช้าเนี่ยก็จะลดลงมาเหลือ7เซนกว่านะครับก็แสดงว่ามันมีการดันกลับแต่เล็กน้อยนะครับแล้วเมื่อเช้าก็ขยับออกมาอีกนิดนึงซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ในทางวิศวกรรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ยอมรับได้แล้วก็เป็นสัญญาณดี
3: นายกสภาวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะโดยเน้นย้ำการเฝ้าระวังความปลอดภัย3ปัจจัยก็คือปริมาณน้ำที่

0: ไหลเข้าอุโมงค์หากลดลงจนสามารถสูบน้ำออกได้ทันก็ถือว่าเป็นสัญญาณบวกรวมไปถึงรอยปริร้าวบนพื้นผิวถนนและก็การเอียงของอาคารซึ่งเป็นจุดเสี่ยงที่มีความเสี่ยงค่ะและขณะนี้เองก็ต้องเร่งทำให้ชั้นดินกลับมาแข็งโดยเร็วที่สุดนะคะพร้อมกับเสนอให้ระดมเครื่องจักรและก็การขยายพื้นที่อัดฉีดซีเมนต์หรือสารเคมีจากเดิมที่ทำเฉพาะจุดรั่วซึมใกล้กับบ่อก่อสร้างไปยังพื้นที่ฐานอาคารข้างเคียงเพื่อช่วยพยุงโครงสร้างค่ะ
1: ควรที่จะเจาะสำรวจชั้นดินใหม่อีกทีหนึ่งว่าสภาพชั้นดินณเวลานี้เปลี่ยนไปไหมเมื่อเราได้ข้อมูลดินที่เป็นสภาพปัจจุบันแล้วเนี่ยเราก็ควรต้องมาดูว่าเอ้ยไอ้ที่เราก่อสร้างไปแล้วเนี่ยแบบต่างๆเนี่ยที่เรามีการอัดฉีดซีเมนต์หรือว่าอัดฉีดสารเคมีเนี่ยมันเพียงพอไหมหรือว่ามันต้องเพิ่มปริมาณการอัดฉีดหรือว่ามันต้องขยายพื้นที่ในการอัดฉีดเพิ่มเติมสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่ามันควรที่จะต้องมีการกระทำขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้ประชาชนได้เกิดความมีความมั่นใจในการใช้งานต่อไปในข้างหน้า
0: แม้สถานการณ์จะอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้แล้วนะคะแต่ผู้เช่าหอพักใกล้กับจุดก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ตัดสินใจย้ายออกจากที่พักหลังพบรอยร้าวบริเวณอาคารจึงกังวลเรื่องของความปลอดภัยแม้ภายในห้องพักจะไม่พบความเสียหายแต่ได้รับแจ้งว่าผนังอาคารได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนตัวของดินก็ทำให้ตัดสินใจย้ายไปพักที่อื่นค่ะ
2: ก็แพนิคอะค่ะก็คือถ้าจะอยู่ตรงนี้คืออยู่ไม่โอเคเพราะว่ามาอยู่ตรงนี้คนเดียวไม่มีญาติพี่น้องค่ะก็
3: ปกติเราอยู่ชั้นอะไร
2: อยู่ชั้น3ค่ะแต่ว่าถ้าเข้าไปดูข้างในก็คือมันจะเห็นราวแตกอะค่ะเหมือนเขาบอกว่ากำแพงฝั่งตึกที่มีรอยร้าวอะค่ะเขาดันเข้ามาก็ต้องรีบออกอะพี่มันก็ต้องรักษาตัวเองไว้ด้วยอะแล้วอยู่ก็ไม่รู้จะปลอดภัยไหม
3: ตอนนี้ได้ที่อยู่ใหม
2: ่ได้ที่อยู่ใหม่แล้วค่ะ
0: ส่วนการดูแลประชาชนที่รับผลกระทบนะคะบริษัทคู่สัญญาได้จัดหาที่พักชั่วคราวรองรับผู้พักอาศัยประชาชนส่วนใหญ่ได้ย้ายออกจากพื้นที่บ้างแล้วแต่ก็ยังมีผู้อาศัยบางส่วนสมัครใจพักอยู่ในอาคารค่ะเจ้าหน้าที่จึงเร่งสร้างความเข้าใจพร้อมกับเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างรัดกุมค่ะผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าสถานการณ์ตอนนี้สามารถควบคุมได้แล้วนะคะและยังไม่พบการทรุดตัวของอาคารเพิ่มเติมแต่ยังคงต้องเฝ้าระวัง3ประเด็นหลักที่บอกไปค่ะก็คือการเคลื่อนตัวของชั้นดินระดับน้ำในอุโมงค์รวมไปถึงความปลอดภัยของอาคารจนกว่าการเสริมความแข็งแรงของชั้นดินจะแล้วเสร็จนะคะและเพื่อยืนยันว่าสถานการณ์นี้กลับเข้าสู่ภาวะปกตินี่ก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่วงเวียนใหญ่ค่ะทั้ง2ท่านค่ะ
4: ขอบคุณคุณสุพัชชาค่ะ
5: ค่ะ
4: ตรวจสอบกรณีพ่อทิพย์แจ้งเกิดเท็จหรือการที่พ่อแม่คนจีนค่ะนำชื่อพ่อคนไทยไปใช้ในการสวมสัญชาติให้กับลูกจีนเพื่อให้ได้สัญชาติไทยนะคะคดีนี้ตอนแรกมีผู้ถูกจับกุม27คน27คนนี้ศาลไม่ให้ประกันตัวนะคะทั้งหมดถูกนำตัวส่งเข้าเรือนจำและมีรายงานว่าล่าสุดขยายผลเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ร่วมขบวนการเพิ่มอีก12คนค่ะ
5: ในจำนวนนี้ก็จะเป็นทั้งพ่อแท้แม่แท้ๆพ่อทิพย์รวมไปถึงบุคคลที่มีบทบาทเป็นในหน้าขายแพ็กเกจนะคะรวมไปถึงการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการแจ้งเกิดออกสูติบัตรเพราะฉะนั้นแทบเป็นไปไม่ได้เลยว่าจะมีผู้ร่วมขบวนการเพียงแค่นี้ดังนั้นคดีนี้นับเป็นอีกหนึ่งคดีสำคัญที่ต้องจับตาว่าจะขยายผลไปถึงผู้บงการได้หรือไม่ค่ะตำรวจสน.บางยี่เรือได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาชาวไทยและชาวจีนในช่วงแรกเนี่ยรวมจำนวน27คนนะคะพาไปส่งฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางผู้ต้องหาถูกแยกขึ้นรถตามเพศและสัญชาติมีจุดที่น่าสนใจก็คือหนึ่งในนี้มีนายประจวบค่ะเป็นผู้ที่เคยถูกกล่าวหาในคดีนอมินีบริษัทไชน่าเรลเวย์นัมเบอร์10ประเทศไทยจำกัดส่วนผู้ต้องหาคนอื่นๆก็มีทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตธนบุรีและอดีตเจ้าหน้าที่เวชระเบียนของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามผู้ต้องหาเกี่ยวกับรายละเอียดวิธีการแรงจูงใจและผู้เกี่ยวข้องแต่ว่าทั้งหมดนั้นไม่ได้ตอบคำถามนะคะมีแม่ของผู้ต้องหาคนหนึ่งที่อ้างว่าลูกชายเนี่ยไปช่วยลงนามรับรองบุตรให้เพื่อนชาวจีนสงสารเพื่อนโดยที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนไม่ทราบว่ามีขบวนการอยู่เบื้องหลังก็อ้างว่าลูกชายกับเพื่อนชาวจีนเนี่ยเขาเรียนมาด้วยกันตั้งแต่อนุบาลค่ะ
6: แต่เขาเป็นคนจีน
7: ค่ะ
6: เรียนด้วยกันมาตั้งแต่เด็ก
7: ค่ะตั้งแต่อนุบาล
6: แล้วทีนี้เขาท้องไม่มีพ่อ
7: เขาท้องไม่มีพ่อเขาก็มาขอร้องให้

0: ็นพ่อหน่อย
1: แล้วลูกชายเราได้ดูแลไหมหรือว่าแค่เซ็นชื่อเป็นพ
0: ่
1: อ
0: เซ็นชื่อเด็กมันต้อง 2-3 ขวบแล้วมันตรงนี้ได้ไปดูบ้างถ้าเป็นไปโรงพยาบาลเขาเรียกก็ไปว่าพ่อมีพ่อไปหาหม
2: อ
1: เหมือนรับรองทางเอกสารเหรอ
3: ทีนี้ทนายความของนายประจวบอะค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาเขาบอกว่าเตรียมจะยื่นหลักทรัพย์ขอปล่อยตัวชั่วคราวยืนยันว่าตัวลูกความเข้าใจว่าเด็กที่รับรองเป็นบุตรของตัวเองนะคะ
4: ระหว่างการสอบสวนค่ะคุณผู้ชมปรากฏข้อความที่เชื่อได้ว่าหญิงไทยคนหนึ่งซึ่งอาจจะมีบทบาทเป็นนายหน้ากำลังแชทคุยกับพ่อทิพย์คนไทยโดยนายหน้าหญิงไทยพยายามบอกบทเหมือนกับเป็นการเตรียมบทสนทนาเอาไว้ล่วงหน้าเป็นการแนะนำวิธีการตอบคำถามถ้าหากว่าถูกตรวจสอบนะคะหญิงไทยบอกว่าสวัสดีค่ะอันนี้ใบเกิดของน้องนะคะเก็บเอาไว้เผื่อสอบถามน้องชื่อเล่นเฟยๆรูปข้างบนลักษณะคล้ายกับใบเกิดผู้หญิงคนนี้แชทต่อบอกรู้จักกันยังไงตอบไปตามความจริงได้ค่ะจากโรงเรียนเป็นน้องของเพื่อนแล้วก็ส่งข้อความตามมาอีกบอกเปลี่ยนๆค่ะแค่บอกว่ารู้จักกันที่โรงเรียนก็ได้ไม่ต้องบอกว่าเป็นน้องของเพื่อนค่ะพ่อทิพย์ตอบโอเคครับในหน้าหญิงไทยคนนี้ถามต่อพี่ได้จดทะเบียนสมรสกับแฟนไหมคะผู้ชายบอกจดครับในหน้าถามต่อจดตอนไหนคะผู้ชายบอกปี2024ในหน้าผู้หญิงบอกหลังเฟยเฟยเกิดใช่ไหมคะเฟยเฟยเกิดเดือนมีนาค่ะถ้ามีคนโทรไปสอบถามแล้วรู้ว่ามีการจดทะเบียนสมรสกับอีกคนก็บอกไปว่าหลังจากได้คบกับสู้เบยแล้วก็เลิกกันแล้วก็ไปคบกับอีกคนเลยไปจดทะเบียนสมรสกับเขาแต่ถ้าไม่ถามก็ไม่ต้องพูดถึงแฟนพี่แล้วเรื่องจดทะเบียนนะคะจะบอกว่าไม่ต้องกลัวค่ะถ้าสุดท้ายมีปัญหาอะไรทางเราจะรับผิดชอบค่ะทางพี่ใหญ่ของแฟนเขาจะหาคนมาจัดการเรื่องนี้ให้ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้นะคะนี่คือแชทข้อความที่เชื่อได้ว่าในหน้าหญิงไทยคุยกับพ่อทิพย์ค่ะ
3: ส่วนเรื่องของการตรวจสอบทางโรงพยาบาลค่ะรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสบส.นะคะบอกว่าวันจันทร์นี้เป็นต้นไปจะมีเจ้าหน้าที่จากสบส.ไปตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนทั้ง5แห่งที่มีชื่อถูกกล่าวหานะคะก็จะไล่ตรวจใบรับรองการเกิดหรือที่เรียกว่าใบทร.1/1รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเวชระเบียน OPD card ซึ่งมีลายเซ็นของผู้เกี่ยวข้องจะเป็นการประกอบการพิจารณาความผิดตามพรบ.ทะเบียนราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทยหรือเข้าข่ายความผิดตามพรบ.สถานพยาบาลถ้าพบผู้เกี่ยวข้องก็จะต้องเอาผิดตามกฎหมายค่ะ
5: ครับถ้าเกิดว่าเกี่ยวข้องกับตัวหมอเป็นคนกระทำผิดเองใช่ไหมฮะก็จะมีทั้งโทษที่เกี่ยวข้องกับโทษตามพรบ.สถานพยาบาลถ้าผู้ใดทำหลักฐานเท็จนะครับเนี่ยนะฮะตามพรบ.สถานพยาบาลเนี่ยก็จะมีโทษนะครับตามมาตรา73นะฮะคือโทษมีโทษจำคุกแล้วก็ไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือต้องจำต้องปรับอย่างนี้เป็นต้นนะฮะกรณีที่ตรงนี้ก็จะมีโทษทางจรรยาบรรณด้วยนะครับว่าย้อนส่งไปที่แพทยสภานะครับเพื่อดูแลเรื่องของจรรยาบรรณต่อไปครับ
4: นายแพทย์อิทธพรคณะเจริญเลขาธิการแพทยสภาค่ะระบุว่าติดตามขบวนการสวมสัญชาติไทยมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะส่วนที่มีข้อมูลไปเกี่ยวพันกับสถานพยาบาลและเอกสารทางการแพทย์ซึ่งแพทยสภาได้ประสานงานกับตำรวจและสบส.เพื่อตรวจสอบว่ามีแพทย์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่นะคะและเบื้องต้นพบว่าผู้กระทำผิดเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการแต่ถ้าตรวจสอบขยายผลแล้วไปพบว่าแพทย์มีส่วนร่วมในการกระทำผิดหรือเจตนาออกเอกสารเท็จเอื้อประโยชน์ให้กับขบวนการนี้ก็จะดำเนินการทางจริยธรรมขั้นเด็ดขาดล่าสุดมีรายงานจากชุดสืบสวนนะคะคุณผู้ชมว่าขณะนี้มีการจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีก12คนค่ะใน12คนนี้เป็นพ่อทิพย์ชาวไทย6คนแม่ชาวจีน4คนและพ่อชาวจีน2คนนะคะขณะที่ผู้ต้องหาที่ถูกส่งฝากขังศาลไม่ให้ประกันตัวทั้งหมดถูกส่งตัวเข้าเรือนจำทำให้ต้องติดตามกันต่อว่าการจับกุมผู้เกี่ยวข้องตอนนี้เกือบ40คนจะจบแค่นี้หรือจะขยายผลจับกุมเพิ่มเติมอีกหรือไม่ค่ะ
3: ขบวนการส่งยาเสพติดข้ามชาติเรื่องนี้ทางตำรวจก็ยังขยายผลผู้ที่ร่วมขบวนการอยู่นะคะมีการเปิดเผยข้อมูลออกมาสำหรับนางสาวจันทราหรือที่เราได้ยินกันมาสักพักหนึ่งแล้วในชื่อโรสซึ่งพอไปพิจารณาข้อมูลเนี่ยไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าพบมีความเชื่อมโยงคนในครอบครัวเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและก็มีความสัมพันธ์เป็น

0: เครือญาติกับพันเอกจลอโบเป็นผู้นำกองกำลังมูเซอร์ในรัฐฉานของเมียนมาด้วยนะคะ
1: ทีนี้บุคคลสำคัญอีกคนหนึ่งตัวละครสำคัญผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องในขบวนการนี้ก็คือนายเอกวิทย์นะคะคนนี้เป็นคนกลางหรือคนที่ใช้ชื่อในการติดต่อว่ารินรินใช้ชื่อรินรินในการติดต่อทั้งรับทั้งส่งกระเป๋าผ้าที่ซุกซ่อนเฮโรอีนนะคะหลังจากเขาถูกสอบสวนดำเนินคดีก็ถูกส่งตัวฝากขังต่อศาลแล้วก็ส่งเข้าเรือนจำซึ่งมีบางช่วงบางตอนค่ะเขาได้ตอบคำถามสื่อมวลชนเป็นการกล่าวขอโทษต่อไปยังแอร์โฮสเตสหรือว่าคุณมีนาพร้อมครอบครัวค่ะตำรวจปราบปรามยาเสพติดควบคุมตัวนายเอกวิทย์หรือคนที่ใช้ชื่อแอคเคาท์ไลน์ใช้ชื่อว่ารินรินเป็นคนส่งกระเป๋าผ้าลายช้างซุกซ่อนเฮโรอีนให้กับนายอุทัยเพื่อนำไปส่งต่อให้กับแอร์โฮสเตสมีนานำตัวไปฝากขังที่ศาลอาญารัชดาค่ะนายเอกวิทย์ถูกดำเนินคดีข้อหาร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทที่หนึ่งหรือเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายพร้อมคัดค้านการประกันตัวซึ่งขณะคุมตัวขึ้นรถนายเอกวิทย์ตอบคำถามผู้สื่อข่าวกรณีแอร์โฮสเตสโดยบอกว่าฝากขอโทษไปยังน้องมีนากับแฟนของน้องและฝากขอโทษครอบครัวพ่อแม่มีนาด้วยฝากขอโทษด้วย
2: อยากบอกอะไรกับดาไหม
3: ฝาก
4: น้องขยับหน่อย
3: ขอโทษไปยังน้องมีนากับแฟนของน้องด้วยนะคร
4: ับด้านหน่อยด้านหน่อย
3: ก็ฝาก
4: ครับ
3: น้องพ่อแม่ของ
4: น้อง
3: มีนาด้วยครับยังไงก็
4: ตำรวจดันหน่อย
3: ฝากขอโทษด้วยนะครับ
0: หลังจากตำรวจจับและสอบสวนนายเอกวิทย์แล้วตำรวจก็เปิดเผยถึงผังความเชื่อมโยงบุคคลในเครือข่ายนะคะก็จะมีประกอบไปด้วยนางสาวจันทรานั่นคือบุคคลที่ใช้ชื่อโรสติดต่อกับแอร์มีนาให้ทำหน้าที่หิ้วของไปต่างประเทศพร้อมกับติดต่อนายเอกวิทย์ให้ไปรับกระเป๋าผ้าลายช้างที่จะนัดส่งตามเป้าหมายคือหลักกิโลเมตรแล้วจากนั้นนายเอกวิทย์ค่ะก็จะทำหน้าที่ติดต่อนายอุทัยในชื่อรินรินมารับของแล้วนำของไปส่งให้แอร์มีนานะคะ
1: ตำรวจปราบปรามยาเสพติดยังเปิดเผยเบื้องหลังประวัติของนางสาวจันทราคนนี้นางสาวจันทราหรือคนที่ใช้ชื่อว่าโรสนะคะบอกว่ามีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายสามีของนางสาวจันทราคือนายวีรวัฒน์หมื่นจดาขณะนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำจังหวัดสงขลาค่ะข้อหาสมคบค้ายาเสพติดถูกยึดทรัพย์และศาลมีคำพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตซึ่งนายวีรวัฒน์ก็มีสถานะเป็นน้องชายนายวีระหมื่นจดาซึ่งก็เป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่ตำรวจต้องการตัวและเป็นลูกเขยของพันเอกจลอโบผู้นำกองกำลังมูเซอร์ในรัฐฉานของเมียนมาสำหรับกลุ่มกองกำลังของพันเอกจลอโบถูกกล่าวหาว่ามีพฤติการลักลอบค้ายาเสพติดทั้งยาบ้าและเฮโรอีนมีเส้นทางลำเลียงยาเสพติดผ่านทั้งอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายส่วนนางสาวจันทรารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยข้อมูลการสืบสวนค่ะโดยพบว่าหลบหนีออกไปทางช่องทางธรรมชาติด้านจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่7มิถุนายนและคาดว่าจะไปอยู่กับพี่ชายสามีในพื้นที่ของชนกลุ่มน้อยค่ะ
5: อันนี้อยู่ใกล้ๆผมว่าน่าจะออกทางช่องทางธรรมชาตินะครับเพราะว่าหลบหนีไปในลักษณะกระทันหันนะครับแล้วก็ได้สั่งให้ทางภาค5เนี่ยเข้าไปค้นที่บ้านพักแล้วที่เชียงรายส่วนผลยังไงเดี๋ยวเอามาประกอบสำนวนก็คิดจะน่าจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับ
1: สำหรับคดีค้ายาเสพติดข้ามชาติหลังกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI รับเป็นคดีพิเศษซึ่งการสอบสวนพบว่ามี2กลุ่มนะคะคือกลุ่มของนางสาวจันทรากับกลุ่มผู้จ้างวานชาวลาวที่มีการจับกุมนายอาทิตย์และภรรยาชาวลาวร้อยตำรวจเอกวิษณุฉิมตระกูลรองอธิบดี DSI บอกว่าการขยายผลของ DSI ขอศาลออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติม4คนเป็นชาวลาว3คนและชาวไทย1คนค่ะโดยพบว่ามีบทบาทเป็นผู้ลักลอบนำเฮโรอีนข้ามแดนจากลาวเข้ามาในไทยก่อนจะส่งต่อไปให้เครือข่ายในจังหวัดเลยซึ่งผู้ต้องหาชาวไทยถูกจับกุมแล้วนะคะส่วนชาวลาวอีก3คนได้ประสานฝั่งลาวในการติดตามตัวผู้ต้องหาอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: มีความพยายามในหลายๆทางนะคะที่จะแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในไทยตอนนี้แต่ว่าแนวทางหนึ่งที่กำลังดำเนินการก็คือการผลักดันให้ผู้พ้นโทษเข้าสู่การมีงานทำนะคะเรื่องนี้ทางกระทรวงแรงงานได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเป็นการเร่งพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้ต้องขังให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานขณะเดียวกันก็ผลักดันเข้าสู่ระบบการจ้างงานทันทีเมื่อพ้นโทษค่ะการทำหุ่นไฟเบอร์กลาสรูปหนุมานนี่เป็นการฝึกอาชีพอีกแขนงหนึ่งที่ทำให้ผู้ต้องขังของทัณฑสถานพิเศษกลางสะสมเป็นทักษะอาชีพเตรียมนำไปหารายได้เมื่อพ้นโทษนะคะยังมีอีกหลายทักษะอาชีพที่แต่ละทัณฑสถานเปิดสอนให้กับผู้ต้องขังไม่ว่าจะเป็นงานตัดเย็บวาดรูปทำเครื่องสลักทำอาหารเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลบริษัทผลิตแผ่นฉนวนย่านปทุมธานีบอกว่าการฝึกทักษะอาชีพให้ผู้ต้องขังจะมีผลดีกับการพิจารณารับเข้าทำงานของสถานประกอบการซึ่งปัจจุบันบริษัทที่ตัวเองทำงานได้รับผู้พ้นโทษเข้าทำงานมาจำนวนหนึ่งทุกคนขยันและตั้งใจทำงานอย่างดีผู้พ้นโทษคนหนึ่งที่ได้โอกาสในการทำงานทันทีหลังพ้นโทษทำงานมากว่า3ปีแล้วนะคะบอกว่าการฝึกทักษะอาชีพทำให้มีโอกาสในการทำงานซึ่งสำคัญกับผู้พ้นโทษมากๆเพราะหลายคนไม่มีรายได้การให้โอกาสจึงเป็นการสร้างความหวังเริ่มต้นชีวิตใหม
2: ่ค่ะก็อยากให้ผู้ประกอบการให้โอกาสผู้พ้นโทษครับเพราะว่าเปิดใจมองให้เขามาทำงานหน่อยครับบางทีโรงงานมันน้อยครับที่จะรับคนแบบนี้
4: ทุกคนก็อยากเริ่มต้นชีวิตใหม
2: ่ใช่ครับถ้ามีงานมีโอกาสผมว่าเขาน่าจะทำได้ดีครับ
6: ทางผู้บริหารนะคะก็เห็นถึงแบบ อยากให้โอกาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้แบบให้เขาได้มีงานทำอะไรมันก็จะมีตั้งแต่พนักงานทั่วไปเนาะก็พัฒนาไปจนถึงแบบระดับหัวหน้าชุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างบางคนที่เขาแบบเป็นฝีมือช่างอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้มีโอกาสเข้ามาเป็นแบบช่างซ่อมบำรุงก็ค่อยๆพัฒนาไปอะไรอย่างเงี้ย
0: การทำให้ผู้พ้นโทษเข้าถึงโอกาสทำงานทันทีพร้อมๆกับการแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานควบคู่กันก็ทำให้ทางกระทรวงแรงงานได้ร่วมกับกรมราชทัณฑ์กรมคุมประพฤติกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนหอการค้าไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในโครงการส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ผู้พ้นโทษหรือผู้ต้องขังที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤตินะคะก็จะเป็นการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานแนะแนวอาชีพส่งเสริมการมีงานทำผ่านการจับคู่กับสถานประกอบการที่แจ้งความต้องการเป้าหมายของการสร้างงานให้ผู้พ้นโทษนั้นต้องการทำให้ได้500คนในปี2569ค่ะ
1: การสร้างงานสอนอาชีพให้กับผู้ต้องขังยังมีตัวอย่างให้เห็นอีกจุดหนึ่งก็คือที่เกาะสมุยนะคะเกาะสมุยเผชิญกับปัญหายาเสพติดค่ะไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายและการเสพยาเสพติดมาอย่างยาวนานส่งผลให้ผู้ต้องขังภายในเรือนจำอำเภอเกาะสมุยเกือบครึ่งก็คือผู้ต้องขังคดียาเสพติดนะคะภายในเรือนจำที่นั่นมีระบบบำบัดฟื้นฟูกลุ่มผู้เสพยาเสพติดพร้อมๆกับการสร้างอาชีพให้กับผู้ต้องขังด้วยเป้าหมายก็คือในวันที่พวกเขาพ้นออกไปจากกำแพงเรือนจำพวกเขาจะสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้โดยไม่หันกลับเข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดอีกติดตามจากรายงานของคุณกิติพรบุญอุ้มค่ะ
7: มวยคือหนึ่งในกีฬาสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับผู้ต้องขังหลายคนในเรือนจำอำเภอเกาะสมุยภายหลังราชทัณฑ์ร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังขึ้นชกแข่งขันได้ซึ่งผู้บัญชาการเรือนจำได้จัดหาครูฝึกเข้ามาฝึกสอนให้สัปดาห์ละ3วันขณะนี้มีผู้ต้องขังขึ้นชกได้8คนอีก15คนอยู่ระหว่างการฝึกซ้อมผู้ชนะจะได้รับค่าตัวประมาณ 8,000 ถึง 9,000 บาทและจะได้รับส่วนแบ่งร้อยละ70เป็นเงินออมเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ผู้ต้องขังวัย21ปีคนนี้ต้องโทษจำคุกกว่า2ปีในคดีครอบครองยาบ้า10เม็ดเริ่มแรกที่สนใจกีฬามวยเพราะหวังแค่จะบรรเทาความเบื่อหน่ายระหว่างที่ถูกจองจำแต่ไม่นานกลับได้เห็นศักยภาพของตัวเองกลายเป็นความหวังที่จะมีวิชาเลี้ยงชีพหลังพ้นโทษ
8: ชกไปไฟที่แล้ววันที่6เดือนก่อนครับก็ชนะน็อกยก4ครับ
9: นี
8: ่ภูมิใจครับภูมิใจในตัวเองเพราะว่าแต่ก่อนเกเรมากครับ ไม่เคยมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันครับ
9: แต่ว่าวันนี้ก็เปิดน้ำมวยเวทีแล้ววะ
8: ครับ
9: เอ๊ะแล้วเดี๋ยวออกไปเนี่ยเอาไปใช้ต่อไหมยังไง
8: ใช่คิดว่าจะออกไปก็จะยึดอาชีพนักมวยเนี่ยครับถ้าไม่เป็นนักมวยก็เป็นเทรนเนอร์ให้

0: พี่ๆน้อง
1: ๆที่นี่มีหลายวิชาชีพให้ผู้ต้องขังทั้งชายและหญิงได้เรียนรู้และสร้างรายได้ทั้งการผลิตสินค้าท้องถิ่นออกจำหน่ายบริการซักรีดนวดแผนไทยไปจนถึงฝึกวิชาการอาหารและรับรายได้เป็นเงินปันผลนอกจากนี้ยังมีการบำบัดยาเสพติดอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับผู้ต้องขังในเกาะสมุยเกาะพังงันและเกาะเต่าซึ่งมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีผู้ต้องขังประมาณ680คนซึ่งกว่าครึ่งเป็นผู้ต้องขังในคดียาเสพติดหญิงวัย32ปีเป็นหนึ่งในผู้เข้ารับการบำบัดระยะยาว6เดือนรุ่นแรกของที่นี่ใช้ยาเสพติดครั้งแรกในวัย30ปีแต่ใช้ประจำทำให้เสพติดและสร้างเครือข่ายกลายเป็นผู้ค้ารายใหญ่บนเกาะสมุยในเวลาเพียง2ปีกระทั่งถูกจับไม่กี่เดือนก่อนทั้งคนรักพรรคพวกและเงินทองที่หามาได้จากการค้ายาเสพติดไม่มีอะไรหลงเหลือทุกอย่างหายไปพร้อมอิสรภาพ
2: ตอนนี้เข้าเดือนที่2แล้วก็ตอนเดือนที่2ก็ทุกคนก็ที่มาอบรมก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับจิตกรรมมา
3: ทีนี้ตอนที่พี่โดนเนี่ยที่ผลกระทบต่อที่บ้านที่ครอบครัวแฟนเฟิร์นยังไงมีใครหายหน้าหายตาไปเลย
2: เพื่อนหายหมดเลยแฟนก็จากที่แบบว่ารักเราก็ไม่มาเยี่ยมเราตั้งแต่วันแรกเลยค่ะนั่นเป็นแฟนไม่มาเลยพี่ถามว่าเสียใจไหมก็เสียใจอยู่แต่เสียใจไม่นานค่ะพี
1: ่ขณะที่ผู้ต้องขังชายวัย35ปีคนนี้วนเวียนกลับเข้ามาที่นี่ถึง3ครั้งแต่เขายืนยันว่าจะไม่มีครั้งที่4แล้วเพราะ3ครั้งที่ผ่านมาเขาได้สูญเสียคนสำคัญในชีวิตไปแล้วทั้งหมดโดยไม่มีโอกาสได้เอ่ยคำลาม
3: ั่นใจตัวเองไหมว่าจะไม่มีครั้งที่4
4: มั่นใจครับเพราะว่ารอบแรกสูญเสียพ่อรอบที่2สูญเสียพี่สาวและรอบที่แล้วผมติดต่อที่บ้านไม่ได้ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วเพราะว่าแม่ก็60กว่าแกเป็นโรคไตด้วย
3: 3ครั้งนี่ไม่เหลือใครแล้วนะ
4: ไม่เหลือใครแล้วครับ
3: ถ้าครั้งที่4นี่ก็คงต้องทิ้งตัวเอง
4: ต้องทิ้งตัวเองครับ
1: การบำบัดฟื้นฟูตลอดจนการฝึกฝนสร้างอาชีพก็เพื่อมุ่งเน้นให้ปรับพฤติกรรมและสร้างภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตภายหลังพ้นโทษผ่านกิจกรรมเชิงจิตวิทยารวมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้เปิดเวทีให้ได้แสดงความสามารถสะสมความภาคภูมิใจเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองพึ่งพาตัวเองได้โดยไม่หันกลับไปใช้ยาเสพติดอีกกิตติพรบุญอุ้มไทย PBS รายงาน
5: คดีทุจริตสอบท้องถิ่นที่สถ.หรือว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำลังถูกตรวจสอบนะคะในช่วงเวลานี้สถ.ก็ถูกตั้งข้อสังเกตมาจากสส.พรรคประชาชนคือคุณสิริกัญญาตันสกุลนะคะคุณสิริกัญญาเนี่ยตั้งข้อสังเกตผ่านทางเฟซบุ๊กบอกว่าสถ.หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดูจะมีพิรุธหรือว่าเป็นการสอดไส้หรือไม่จากกรณีที่ไปขอจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผ่านแผนและโครงการเพื่อเปลี่ยนผ่านพลังงานจากตัวที่เป็นงบเงินกู้ตามพรก.กู้เงิน400ล้านบาทนะคะซึ่งล่าสุดเรื่องนี้ก็ยกเลิกไปแล้วค่ะ
6: วันนี้คือตัวนายกรัฐมนตรีค่ะเข้าทำเนียบมีการหารือนะคะกับผู้ที่เกี่ยวข้องเรียกว่าเรียกถกด่วนแล้วก็สั่งการ2เรื่องหลักๆด้วยกันนะคะด้านนึงก็จะเป็นนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยให้สะสางปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นแล้วก็กำชับอีกเรื่องหนึ่งก็คือนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมรับมือน้ำท่วมใต้ค่ะเรียกถกด่วนบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนะคะในช่วงสายของวันนี้แล้วจากนั้นช่วงบ่ายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็นำภาพไปโพสต์ใน Facebook มีข้อความระบุว่าประชุมติดตามความคืบหน้าเรื่องการสอบท้องถิ่นและเตรียมแผนรับมืออุทกภัยกับทีมงานมหาดไทยมีรายงานว่านายกรัฐมนตรีเรียกนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยไปชี้แจงแล้วก็แจ้งความคืบหน้ากรณีสอบปมทุจริตข้าราชการท้องถิ่นปี2568และสั่งการสะสางให้เสร็จเดินหน้าสังคายนาทั้งระบบ รวมทั้งเรียกนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำชับให้เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย

0: โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ค่ะคือก่อนหน้านี้นายอันสิทธิ์เปิดเผยถึงการสอบทุจริตท้องถิ่นระหว่างระดับมหาดไทยกับรัฐบาลดำเนินการควบคู่กับปปช.โดยทั้งกระบวนการนั้นคาดว่าจะเสร็จภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมากล่าวย้ำว่าอย่าเหมารวมว่าเป็นภาพของมหาดไทยเพราะว่าเรื่องไม่ถูกต้องเพียงแค่กรมการปกครองท้องถิ่นเท่านั้นค่ะ
1: คณะกรรมการการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรโดยนางสาวรักชนกศรีนอกค่ะในฐานะประธานนะคะเปิดเวทีบรรยายการพิจารณาศึกษาร่างกฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ค่ะโดยบอกว่าการจัดสรรงบประมาณต้องสอดรับกันระหว่างคนกฎแล้วก็งบโดยการศึกษาจะทำให้รู้ทิศทางการขับเคลื่อนและการสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันขณะที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิในฐานะผู้นำฝ่ายค้านร่วมเปิดเวทีการบรรยายโดยบอกว่าการจัดสรรงบประมาณปี70มันมีปัญหาเชิงโครงสร้างค่ะซึ่งก็มีทั้งงบสอดแทรกงบสัมมนางบดูงานต่างประเทศก็ยังอยู่แล้วก็มีงบติดเทรนซึ่งหมายถึงงบที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลและ AI รำย้ำว่าถ้ายังเลี่ยงไม่ได้ประเทศก็จะตกอยู่ในภาวะเสี่ยงโดยเฉพาะหนี้สาธารณะที่พุ่งสูงขึ้นแต่รายได้ภาครัฐกลับไม่โตและจากที่ตั้งข้อสังเกตเอาไว้นางสาวสิริกัญญาตันสกุลก็ออกมาบอกว่ากระทรวงมหาดไทยชิงยกเลิกไปแล้วค่ะกรณีแผนและโครงการที่ไม่มีคำอธิบายโดยสันนิษฐานไว้ก่อนหน้านี้ว่าอาจจะมีการยัดไส้ล็อกสเปคกรณีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทำหนังสือไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเรื่องจัดสรรงบอุดหนุนผ่านพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อเปลี่ยนผ่านพลังงานค่ะ
2: การที่ชิงด่วนยกเลิกโดยที่ยังไม่ได้มีคำอธิบายใดๆเนี่ยดิฉันก็คิดว่า ข้อสันนิษฐานของดิฉันที่ว่ามันมีการยัดไส้มีการล็อกรหัสล็อกสเปคกันเนี่ยก็น่าจะเป็นความจริงนะคะทีนี้เนี่ยก็เหลืออยู่แต่ว่าของกระทรวงอื่นๆนะคะซึ่งมันจะไม่ได้เป็นในรูปแบบเดียวกับของมหาดไทยที่ส่งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศเนี่ยแต่ว่าเป็นแต่ละกระทรวงชงกันเองเนี่ยก็กังวลเหมือนกันว่าจะมีเหตุการณ์คล้ายๆกันนะคะเพราะว่าอย่างถ้ามหาดไทยเองมีอีกก้อนนึงที่จะเป็นการสนับสนุนไปที่ประชาชนนะคะหรือว่าของกระทรวงพลังงานก็อาจจะมีการอุดหนุนไปที่มีการจัดโครงการคล้ายๆในลักษณะเดียวกันนะคะแล้วก็หลายๆหน่วยงานคงขอที่จะติดโซล่ารูฟท็อปกันมานะคะอันนี้เนี่ยก็การความกระจายแบบนี้ก็อาจจะทำให้การตรวจสอบเนี่ยมันเกิดได้ยากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะยังไงก็เดี๋ยวคงต้องติดตามกันต่อว่าจะมีบริษัทเอกชนที่แต่งตัวมาเพื่อรับงานเหล่านี้นะคะแล้วก็หวังที่จะได้มีส่วนแบ่งนะคะกับเงินกู้200,000 ล้านบาทที่อ้างของการเปลี่ยนผ่านพลังงานในรอบนี้หรือไม่
0: ส่วนทางหัวหน้าพรรคคุณณัฐพงศ์ก็ย้ำว่าส่วนราชการและเอกชนนั้นเห็นตรงกันว่าถึงเวลาต้องปฏิรูประบบงบประมาณและระบบราชการนะคะและจากที่นายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาระบุเองว่าปีนี้รัฐบาลตั้งใจจะลงมือผ่าตัดงบประมาณฉะนั้นก็ต้องทำหน้าที่ให้เกิดผลสำเร็จขณะเดียวกันนางสาวสิริกัญญายังได้โพสต์ข้อความใน Facebook นะคะพูดถึงแคตตาล็อกที่โพสต์เมื่อวานวันนี้มหาดไทยยกเลิกแล้วจ้าเป็นภาพประกอบข้อความก็คือหนังสือราชการที่นายบุญประสงค์นวลสายรองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยลงนามเรื่องการยกเลิกการเสนอโครงการนะคะทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกมายืนยันในกรณีไทยกับมาเลเซียสามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องการส่งออกกุ้งไทยกับการนำเข้าปลากระพงมาเลเซียผ่านการเจรจาระดับกระทรวงสิ่งที่ยืนยันย้ำก็คือไม่ได้เกี่ยวข้องกับอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรแล้วก็2อดีตนายกรัฐมนตรีที่ไปพบผู้นำมาเลเซียนะคะแต่ก็มีข้อสังเกตเหมือนกันว่าแฟนคลับของพรรคเพื่อไทยนำเสนอประเด็นนี้เพื่อเอาใจนายด้วยหรือไม่นะคะ
1: แม้ว่าทางกระทรวงเกษตรจะออกมาปฏิเสธแต่ว่าถ้ามองตามวิถีการเมืองนักวิชาการด้านการเมืองการปกครองยอมรับมีความเป็นไปได้ที่ผลการเจรจามันบรรลุผลสำเร็จไปได้ด้วยดีมาจากการปรากฏตัวของ3อดีตนายกรัฐมนตรีเดินสายออนทัวร์ไปเจอผู้นำมาเลเซียแล้วก็ผู้นำอาเซียนแล้วก็เชื่อว่าการออนทัวร์ของนายทักษิณชินวัตรความหมายก็คือนายทักษิณกำลังพยายามเดินเกมรุกเพื่อสร้างแต้มต่อให้กับพรรคเพื่อไทยในช่วงจังหวะเวลาที่พรรคภูมิใจไทยกำลังเรตติ้งตกค่ะ การเช็คอินผ่านอินสตาแกรมที่ใช้ชื่อว่าอิงชินฟอเรเวอร์ที่ประเทศมาเลเซียและการปรากฏตัวของ3อดีตนายกรัฐมนตรีคือนายทักษิณชินวัตรนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรและนางสาวแพทองธารชินวัตรผ่านสื่อในประเทศอินโดนีเซียกรณีเข้าพบนายปราโบโวซูเบียนโตประธานาธิบดีที่กรุงจาการ์ตาแม้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะเห็นว่าเป็นเรื่องส่วนตัวและเรื่องภายในครอบครัวชินวัตรไม่ใช่การแสดงตัวเพื่อวัดพลังทางการเมืองแต่เพจแฟนคลับพรรคเพื่อไทยกลับนำเสนอค่ะว่านายทักษิณเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาให้มาเลเซียบรรลุข้อตกลงกับไทยเรื่องความร่วมมือในมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเรื่องการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์และนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซีย
0: เรื่องนี้นะคะทางนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดชัยนาทได้ออกมาพูดว่ามันเป็นผลของการเจรจาในระดับกระทรวงค่ะไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวนายทักษิณแต่อย่างใดแต่ในมุมมองที่กลับกันนักวิชาการด้านการเมืองการปกครองชี้ว่านายอนุทินแชร์โพสต์ของเพจแฟนคลับพรรคเพื่อไทยเรื่องนี้ค่ะเรื่องคุณทักษิณไปมาเลเซียแล้วไปเจรจาก็คือการยอมรับว่านายทักษิณมีส่วนเกี่ยวข้องให้การเจรจาระหว่างไทยกับมาเลเซียบรรลุผลแต่ก็ยังไม่ได้มองว่าบริบทการแชร์โพสต์ของนายอนุทินนั้นมีเจตนาแฝงที่จะเดินเกมการเมืองเชื่อมโยงระหว่างนายทักษิณกับนายเนวินชิดชอบค่ะ
3: เป็นไปได้ไหมคะอาจารย์หรือว่าทางคุณทักษิณ
4: คือมันคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะแต่ว่าถ้าเขาอุตส่าห์ทำมือลั่นเนี่ยนั่นก็แปลว่าอนุทินเองเนี่ยก็อาจจะยอมรับโดยปริยายนะว่าตัวเองเนี่ยก็อาจจะมีความสามารถที่จำกัดในการที่จะไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างไทยกับมาเลย์ก็แล้วแต่นะเรื่องกุ้งเนี่ยครับเพื่อนที่จริงเนี่ยถ้าอนุทินเขามีความสามารถเนี่ยเขาไปมาเลเซียครั้งนี้เนี่ยเขาก็น่าจะเจรจาเองเลยนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปมาเลเซียเสร็จเดินเข้ามาที่หาดใหญ่ก็ประกาศเลย
1: รองศาสตราจารย์พิชัยเชื่อค่ะว่าความสัมพันธ์ระหว่างนายอนุทินกับนายเนวินยังคงมีเอกภาพร่วมกันไม่ถึงขั้นผิดใจหรือว่าแตกหักอะไรรุนแรงล่ะค่ะและน่าจะยังคงสภาพแบบน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าแต่มั่นใจว่านายทักษิณกำลังใช้จุดแข็งด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสร้างบทบาทสร้างความโดดเด่นให้กับตระกูลชินวัตรและสร้างคะแนนนิยมให้กับพรรคเพื่อไทยด้วยเจตนาชิงเปรียบเทียบฝีมือระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยและแม้ว่านายอนุทินจะอธิบายแล้วกรณีไปแชร์โพสต์ของเพจแฟนคลับพรรคเพื่อไทยเพราะว่าเปิดเข้าฟังแล้วก็เผลอไปกดแชร์หลังจากนักข่าวโทรศัพท์ไปแจ้งสอบถามข้อเท็จจริงคุณอนุทินบอกก็กดยกเลิกแล้วก็โพสต์ต่อมาบอกว่าขออภัยนะคะแม้จะบอกแบบนี้แต่ก็มีข้อสังเกตว่าปกติวิสัยของนายอนุทินก็โพสต์ Facebook แล้วก็ตอบโต้ใน Facebook อยู่บ่อยๆไม่น่าจะเกิดเหตุอะไรผิดพลาดล่ะค่ะแต่นายอนุทินเองก็ไม่ใช่นักการเมืองที่จะมาเดินเกมการเมืองต่อรองชัดเจนนักเว้นแต่ว่ากระแสความขัดแย้งระหว่าง2 นสองนอหนูเนี่ยนะคะกระแสความขัดแย้งสองนอนั้นมันมีอยู่จริงถ้าเป็นแบบนั้นก็เป็นไปได้ค่ะที่นายอนุทินจะมีนายทักษิณเป็นหลังพิงแล้วก็เลือกวิธีแชร์โพสต์เพื่อเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองค่ะ
0: เหลือ4วันเท่านั้นนะคะกับการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมสำหรับยอดการลงทะเบียนตอนนี้ทั้งผู้ประกันตนและนายจ้างเนี่ยลงทะเบียนใช้สิทธิ์แล้ว900,000กว่าคนก็คือใกล้เคียงกับปี2566แต่มันยังไม่ถึงเป้าหมายที่สำนักงานประกันสังคมตั้งเอาไว้ทีมประกันสังคมก้าวหน้าก็เลยทวงถามความรับผิดชอบค่ะถ้าเกิดว่าการลงทะเบียนเนี่ยมีการลงใช้สิทธิ์ไม่ถึงเป้า6 ล้านคนจะรับผิดชอบอย่างไรคะการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมสำหรับข้อมูลในช่วงเวลา15 นาฬิกาวันนี้นะคะมีผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งกว่า 904,000 คนจำนวนนี้ใกล้เคียงกับปี2566ที่มีกว่า 940,000 คนส่วนฝั่งของนายจ้างลงทะเบียนใช้สิทธิ์แล้วกว่า 8,700 คนถือว่าสูงกว่าปี2566เท่าตัว ทีมประกันสังคมก้าวหน้าวันนี้เปิดวงเสวนาออกแบบสำนักงานประกันสังคมในอนาคตมีการเปิดเผยถึงนโยบายการแก้ไขปัญหาของสำนักงานประกันสังคมหนึ่งในนั้นก็คือนโยบายปลดล็อกการสื่อสารของสำนักงานประกันสังคมที่เป็นปัญหาแล้วทำให้ผู้ประกันตนเข้าไม่ถึงข้อมูลยกตัวอย่างเช่นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกันตนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคือตั้งเป้าหมายเอาไว้6 ล้านคนภายใต้

0: ็นที่น่าตั้งคำถามว่าแล้วถ้ามันไม่ถึง6ล้านคนเนี่ยใครจะเป็นคนรับผิดชอบ
1: นอกจากนี้ยังมีนโยบายสร้างความโปร่งใสการใช้งบประมาณบริหารสำนักงานประกันสังคมที่สูงถึง 5,000 ล้านบาทการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนค่ะทั้งการรักษาพยาบาลการปรับเงินบำนาญชราภาพให้ทุกมาตราได้รับอย่างเป็นธรรมโดยเฉพาะแรงงานที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33ที่ถูกเลิกจ้างกลายเป็นมาตรา39ซึ่งคาดว่าอีกไม่นานสุดแคร์ก็จะประกาศใช้ส่วนเงินว่างงานเสนอให้เพิ่มเป็น 60% รองรับสถานการณ์การถูกเลิกจ้างของแรงงานที่มีแนวโน้มสูงขึ้น
2: นโยบายตัวสำคัญที่เราพูดถึงคือเป็นตัวนโยบายที่อยู่ในโครงสร้างเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่มีปรับบำนาญตามอัตราเงินเฟ้อการขยายเงินเลี้ยงดูเด็กให้ขยายไปจนกระทั่งถึง12ปีแล้วก็รวมถึงเรื่องสิทธิการว่างงานที่ต้องการที่จะส่งเสริมให้มีการรีสกิลมีแกปมันต์หรือว่าช่วงเวลาว่างของคนโดยที่ได้รับเงินเดือนในระหว่างการที่หยุดงานชั่วคราวนะครับ
3: ส่วนทางนายอดิศรเกิดมงคลผู้สมัครบอร์ดประกันสังคมฝ่ายนายจ้างที่เป็นตัวแทนของนายจ้างที่มีลูกจ้างเป็นแรงงานข้ามชาตินะคะเสนอนโยบายการผลักดันแรงงานข้ามชาติที่อยู่ในระบบการจ้างงานเข้าสู่ระบบประกันสังคมเพื่อเข้าถึงบริการด้านสุขภาพเป็นการลดภาระนายจ้างค่ะ
1: มีความคืบหน้าที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยตรงนะคะโดยกระทรวงการคลังเตรียมเสนอครม. 14 กรกฎาคมนี้ในการปลดล็อกเกณฑ์การตัดสิทธิ์หักลดหย่อนภาษีพ่อแม่และหนี้เกษตรกรนะคะแล้วก็จะเปิดระบบให้กับคนที่ตกเกณฑ์ได้เข้าโครงการไทยช่วยไทย Plus โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ค่ะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังบอกว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอครม. 14 กรกฎาคมนี้ค่ะพิจารณางดหรือยกเว้นเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569โดยยกเว้นเกณฑ์การตัดสิทธิ์ผู้ลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาและหนี้สินภาคเกษตรแต่ยังคงใช้เกณฑ์การตัดสิทธิ์ผู้มีสินเชื่อเกิน 100,000 บาทรวมทั้งกรณีใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับค่าใช้จ่ายดูแลบุตรและคู่สมรสก็ถูกตัดสิทธิ์เช่นกันนะคะกระทรวงการคลังจะประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ในวันที่17กรกฎาคมนี้ค่ะและจะเสนอครม.เปิดระบบให้กับคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus ค่ะซึ่งกระทรวงการคลังก็เตรียมพิจารณาในการขยายจำนวนสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมโครงการจากปัจจุบันมีสิทธิ์คงเหลืออยู่ที่ประมาณ4ล้านสิทธิ์นะคะโดยผู้ตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะเข้าร่วมโครงการไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพียงกดปุ่มยืนยันรับสิทธิ์บนแอปพลิเคชันเป๋าตังก็สามารถใช้สิทธิ์ใช้จ่ายได้เลยนะคะตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึง30กันยายนนี้ค่ะ
4: คิดว่าเราเตรียมไว้หมดแล้วนะครับก็รอครม.สั่งการแล้วก็เดี๋ยวพอเราได้ตัวเลขที่ชัดเจนนะครับก็อนุมัติชัดเจนแล้วเนี่ยก็เอาตัวเลขนั้นเนี่ยทำโครงการกลับเข้าไปแต่ว่าก็ต้องมีขั้นตอนในเรื่องของการใช้เงินซึ่งเป็นเรื่องของเงินกู้เนี่ยนะครับก็ต้องใช้ให้เป็นไปตามขั้นตอนครับ
5: งั้นวันที่17เนี่ยพอหลังประกาศปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเห็นไทม์ไลน์ที่ชัดเจนแล้วว่าจะเปิดลง
4: ตอนนี้มีไทม์ไลน์แล้วครับมีไทม์ไลน
5: ์
4: ต้องเรียกว่าเป็นการให้แบบไม่ต้องลงทะเบียนแล้วก็คือให้แจ้งว่าประสงค์จะใช้ครับก็เป็นลักษณะของการที่ให้ท่านเนี่ยที่ไม่ได้รับสิทธิ์ตามบัตรสวัสดิการนะครับก็จะได้รับสิทธิ์60-40นะครับแต่คงไม่ได้เป็นเรื่องของการต้องมาลงทะเบียนหรือมาต้องมาเปิดแต่ว่าแค่ท่านก็จะได้พอโหลดโปรแกรมปั๊บก็จะมีข้อมูลไปว่าท่านจะยืนยันขอรับสิทธิ์ก็จะได้เลยครับ
1: ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังบอกด้วยค่ะว่าแม้กระทรวงการคลังได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลดลงจากเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 50,000 ล้านบาทเหลือ 42,000 ล้านบาทในปีงบประมาณปี70นะคะแต่ว่ากระทรวงจะไม่ตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมโครงการและจะประสานกับสำนักงบประมาณในการบริหารจัดการงบประมาณในการดูแลผู้มีรายได้น้อยที่ผ่านเกณฑ์เข้าโครงการทุกคนค่ะ
3: เมื่อวานนี้ที่จังหวัดสงขลานายกรัฐมนตรีเดินทางไปแล้วก็รับปากนะคะว่าจะเร่งพิจารณางบประมาณกลางเร่งซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำคลองร .1 รวมไปถึงถนนริมคลองระบายน้ำที่เสียหายมาจากน้ำท่วมเมื่อปีก่อนเพื่อที่จะให้ทันฤดูน้ำหลากในปีนี้ในเดือนพฤศจิกายน

0: ยนต์นะคะแต่พอไปสอบถามชาวบ้านบอกว่ายังไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่ว่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จค่ะชาวบ้านในพื้นที่หมู่2ตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาบ้านอยู่ริมคลองร.1ก็บอกว่ายังไม่มั่นใจนะคะว่าจะสามารถซ่อมแซมได้ทันเพราะว่าที่ผ่านมามีหลายหน่วยงานเข้ามาสำรวจความเสียหายหลายต่อหลายครั้งสำรวจแล้วก็หายไปเชื่อว่าการจัดสรรงบประมาณเชื่อมโยงกับเรื่องการเมืองจึงได้แต่ทำใจถ้ามีฝนตกก็จะเตรียมเก็บข้าวของขึ้นไปอยู่ชั้น2ของบ้านทันทีค่ะ
1: เก็บของฝนตกหนักก็เก็บของไว้ชั้นบนนู่น
2: ตอนนี้เริ่มเก็บแล้วเหรอ
1: ไม่เก็บฝนหนักตัวเก็บ
2: อ๋อถ้าฝนตกหนัก
1: เออไม่รอแล้วไม่รอน้ำจะลดจะไม่รอแล้วมันเปื่อยหมดอะไรในบ้าน
2: แสดงว่าปีที่แล้วเรารอน้ำลดเหรอ
1: นั่นแหละกลัวมันมาไม่ถึงที่เก็บของมันกลัวไม่ถึงมันผ่านไปเลยที่เก็บของ
0: พื้นที่อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลานั้นมีนายศักดิ์สิทธิ์ขาวทองพรรคประชาธิปัตย์เป็นส.ส.เขตนะคะและเมื่อวานก็ไปต้อนรับนายกรัฐมนตรีฝากขอให้ดูแลชาวสงขลาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแต่ถ้าเป็นมุมมองของภาคธุรกิจหาดใหญ่บอกว่ามั่นใจมากขึ้นหลังจากที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่และจะยังคงติดตามการทำงานหลังจากนี้ว่าจะมีผลเป็นรูปธรรมหรือไม่โดยยอมรับว่าการอนุมัติงบประมาณคงจะต้องใช้เวลายังไม่มั่นใจว่าจะดำเนินการได้ทันท่วงทีหรือเปล่าโดยเฉพาะมาตรการระยะสั้นรองรับน้ำท่วมปีนี้ค่ะ
3: ทำไงน้ำจะไม่ท่วมการขุดลอกคูคลองการซ่อมผนังการเคลียร์ขยะพื้นที่ต่างๆซ่อมเครื่องจักรเพื่อเตรียมความพร้อมถ้าตรงนี้ระยะสั้นทำได้ก่อนผมว่ามันทำให้คนในพื้นที่เนี่ยอุ่นใจขึ้นเยอะเลยนะครับยังไม่ต้องพูดถึงโครงการที่จะมาแก้ปัญหาในระยะยาว10ปีแต่เราขอแค่ระยะสั้นก่อนส่วน10ปีก็วางไปตามกระบวนการ
0: และถ้าสำรวจบรรยากาศในเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก็ยังพบนะคะคูคลองระบายน้ำหลายสายที่เต็มไปด้วยวัชพืชดินที่ทับถมอยู่ในหลายพื้นที่พวกนี้ต้องใช้งบประมาณสำหรับขุดลอกเตรียมการสำหรับฤดูฝนที่จะถึงนี้รวมทั้งต้องการให้หน่วยงานรัฐมีแผนรับมือแผนเผชิญเหตุที่ดีกว่าปีที่ผ่านมาด้วยค่ะ
4: ดิฉันเชื่อว่าเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี54ยังอยู่ในความทรงจำของคุณผู้ชมทุกคนนะคะลากยาวมาจนถึงเหตุการณ์น้ำท่วมที่หาดใหญ่เมื่อปีที่แล้วสร้างความเสียหายมากมายเหลือเกินถ้ามองในภาพใหญ่เหตุการณ์มหาอุทกภัยทุกครั้งทำให้ไทยสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจไปแล้วไม่ต่ำกว่า 1.45 ล้านล้านบาทคำถามสำคัญก็คือในยุคโลกเดือดการเอาแต่วิ่งตามการเยียวยาหลังจากเกิดเหตุมันคงจะไม่คุ้มค่าติดตามจากรายงานของคุณลิตยากระติเสริมสินค่ะ

ม็ดเงินกว่า 1.45 ล้านล้านบาทจากความสูญเสียเหตุการณ์น้ำท่วมในรอบ10ปีที่ผ่านมาทำอะไรไปได้บ้างนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันค่ะเม็ดเงินก้อนนี้ถ้าเราไม่สูญเสียแล้วเรากลับมาทำรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสีส้มได้ถึง10สายเลยนะคะแต่ถ้าหากว่าคิดถึงการทำอุโมงค์ระบายน้ำยักษ์ใต้ดินนะคะอย่างเช่นที่โตเกียวหรือญี่ปุ่นก็สามารถทำได้ถึง14แห่งค่ะแต่ถ้าใช้แนวคิดการทำเมืองฟองน้ำนะคะอย่างเช่นสวนเบญจกิตินะคะที่เป็นพื้นที่รับน้ำเมืองในกรุงเทพมหานครก็สามารถนำเม็ดเงินชุดนี้นะคะมาทำได้มากกว่า300แห่งทีเดียวความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะคะก็เกิดขึ้นในหลายเมืองในรอบ10ปีที่ผ่านมาอย่างเช่นที่อุบลราชธานีเมื่อปี2565ก็เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่รอบนั้นนะคะสร้างมูลค่าความเสียหายมากกว่า 10,000 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะขณะเดียวกันน้ำท่วมที่เชียงรายเมื่อปี2567นะคะที่เป็นดินโคลนถล่มนะคะถล่มเมืองไปเสียหายจำนวนมากคิดเป็นมูลค่าความสูญเสียอยู่ที่ประมาณ 6,412 ล้านบาทค่ะความเสียหายจุดนี้นะคะเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะเพราะว่าเหตุการณ์ที่หาดใหญ่ก็มีมูลค่าความเสียหายมากกว่า 40,000 ล้านบาทขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครนะคะเมื่อตอนปี2554ก็เสียหายค่อนข้างมหาศาลคุณผู้ชมคะเม็ดเงิน 1.45 ล้าน

0: ล้านบาทนี้ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะยับยั้งไม่ให้เกิดความสูญเสียในเรื่องของน้ำท่วมเมืองได้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้มันก็จะทำให้เราสามารถที่จะสูญเสียลดลงนั่นเองค่ะไม่ใช่แค่ตัวเลขทางเศรษฐกิจแต่การฟื้นฟูเมืองหลังน้ำท่วมก็เป็นเรื่องใหญ่และเรื่องยากจนถึงวันนี้น้ำท่วมหัดใหญ่ฟื้นตัวหรือยังประธานหอการค้าสงขลาบอกว่าเมืองไม่ได้สามารถฟื้นตัวกลับมาได้ 100% ร้านค้าธุรกิจเสียหายไปกว่า 20% ยิ่งไปกว่านั้นภาคธุรกิจไม่กล้าลงทุนเพราะขาดความเชื่อมั่นต่อวิธีการรับมือกับน้ำท่วมเพราะที่ผ่านมาไม่มีความชัดเจนจากภาครัฐในการป้องกันว่าจะไม่เกิดเหตุซ้ำอีกนะคะ
1: น้ำท่วมทำลายทรัพย์สินเขาเสียหายมากแล้วเขาก็ไม่พร้อมที่จะลงทุนกู้มันกลับมาอีกครั้งนึงโดยเฉพาะสิ่งหนึ่งที่เขาขาดเลยคือความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นว่าปลายปีนี้จะท่วมอีกไหมความเชื่อมั่นว่าถ้าเจอฝนตกหนักครั้งหน้าจะรอดหรือเปล่าความเชื่อมั่นตรงนี้ที่ทำให้คนหลายคนไม่กล้าตัดสินใจจะไปต่อเพราะว่าความชัดเจนของภาครัฐไม่ได้มีอะไรให้เราเห็นเลยว่าจะมีโครงการมาแก้ปัญหาน้ำท่วมให้เราอย่างไร
0: การรับมือน้ำท่วมเมืองจะต้องทำอย่างไรหนึ่งในแนวคิดของนักวิชาการนะคะก็ออกมายอมรับว่าการที่จะต้องวางแผนในระยะยาวเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะมีการจัดการเรื่องนี้หนึ่งในแนวทางที่ถูกเสนอจากนักวิชาการด้านน้ำคือการมองเห็นร่วมกันก่อนว่านี่คือเรื่องใหญ่ที่ต้องวางแผนและเตรียมรับมือเพราะหากไม่ทำอะไรเลยถึงเวลานั้นอาจไม่ทันการและเมืองเสี่ยงจะจมน้ำได้และอาจสูญเสียฐานที่มั่นทางเศรษฐกิจอย่างถาวรเพราะเมืองอุ้ม GDP ไว้กว่าครึ่งถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะต้องเลิกนำงบประมาณไปละลายกับการเยียวยาที่ปลายเหตุแต่ต้องกล้าลงทุนกับโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวเพื่อหยุดวัฏจักรยิ่งแก้ยิ่งเจ็บให้ได้เสียทีโครงสร้างป้องกันขนาดใหญ่คือหนึ่งในแนวทางที่ถูกเสนอซึ่งต้องใช้เวลาสร้าง 25-50 ปีเราสามารถเรียนรู้จากโมเดลระดับโลกได้นะคะอย่างเช่นที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนที่ใช้แนวคิดเมืองฟองน้ำสร้างทะเลสาบ166แห่งรับมือฝนตกต่อเนื่อง42วันได้สำเร็จโดยไม่น้ำท่วมขังหรือที่กรุงโคเปนเฮเกนกับแผนการจัดการน้ำท่วมฉับพลันปรับถนนให้เป็นพื้นที่บลูกรีนให้น้ำซึมซับผ่านและไหลลงสู่บ่อหน่วงน้ำใต้ดินได้
2: น้ำท่วมเมืองจะก่อให้เกิดความเสียหายนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามองก็คือศักยภาพในการที่เราจะพัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือในการป้องกันได้อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นการพัฒนาเครื่องมือที่จะป้องกันเมืองไม่ว่าจะเป็นคลองระบายน้ำอ้อมเมืองหรือว่าผนังกั้นน้ำหรืออื่นๆก็แล้วแต่เขามีข้อจำกัดมีศักยภาพระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานมีความจำเป็นในการทำโครงสร้างแข็งไม่ได้เป็นทางเลือกเดียวนะคะที่เราจะดำเนินการก็คงต้องประกอบกับทางเลือกอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางด้านการใช้โครงสร้างทางด้านธรรมชาตินะคะหรือว่าในเรื่องของการสร้างการรับรู้แล้วก็ในเรื่องของสร้างความเข้าใจ
0: ข้อมูลจากธนาคารโลกยืนยันแล้วนะคะว่าการลงทุนป้องกันภัยพิบัติเพียงแค่1บาทจะช่วยลดความสูญเสียหลังเกิดเหตุได้ถึง 4-7 บาทนะคะข้อมูลที่เรานำมาให้ดูในวันนี้เห็นชัดเจนแล้วนะคะว่าความสูญเสียอันมหาศาลและการเยียวยาที่ไม่เพียงพอนี่จึงเป็นก้าวสำคัญจริงๆค่ะที่ภาครัฐจะต้องลุกขึ้นมานะคะวางแผนอนาคตเพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและก็ยังมีความสูญเสียที่ประเมินค่าไม่ได้นั่นก็คือความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินค่ะ
3: ยังมีภัยพิบัติที่เกิดขึ้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่2ปีก่อนนะคะตอนนั้นฝนตกหนักแล้วมีดินถล่มพัดชาวบ้านดอยแหลมชาวบ้านเสียชีวิตไปถึง6คนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือผู้ใหญ่บ้านด้วยมาจนถึงตอนนี้พื้นที่ดังกล่าวก็ยังซ่อมแซมไม่เสร็จนะคะดินทรุดต่อเนื่องสร้างความกังวลใจให้กับผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงค่ะจุดที่ดินถล่มใกล้หมู่บ้านดอยแหลมอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่2567นะคะในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิต6คนเหตุการณ์ครั้งนั้นก็ทำให้ผู้ใหญ่บ้านที่กำลังออกไปช่วยเหลือลูกบ้านเนี่ยถูกพัดเสียชีวิตไปด้วยล่าสุดถึงแม้ว่ากำลังเร่งซ่อมแซมแต่ปัญหาดินที่ยังคงทรุดอยู่ก็ทำให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยค่ะ
4: กลัวแบบว่าเวลาฝนมาเยอะๆอะไรแบบเนี้ยกลัวว่าดินจะสไลด์อีกไหมอย่างปีที่แล้วอะค่ะ2ปีที่แล้วกลัวค่ะ
5: เพราะบ้านเราอยู่ข้างบนด้วย
4: ใช่ค่ะบนสุดเลยค่ะเวลาหน้าฝนอะไรพวกนี้ก็กลัวค่ะอย่างช่วงนี้ก็เด็กๆก็ไปโรงเรียนก็ไม่ได้ถนนก็เริ่มซุกทุกวันเนี้ยถ้าเวลาฝนตกก็เริ่มซุกหนักกลัวค่ะ
3: ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่อายบอกว่าอำเภอแม่อาย

0: ส่วนใหญ่จัดอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำป่าและดินโคลนถล่มขณะนี้ได้ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนพร้อมกับประสานชาวบ้านในการแต่งตั้งตัวแทนคอยตรวจสอบปริมาณน้ำฝนตรวจสอบสภาพพื้นที่และแจ้งเตือนอพยพค่ะและได้เตรียมพร้อมศูนย์อพยพเอาไว้61จุดรองรับชาวบ้านให้ได้กว่า 10,000 คนหากเกิดกรณีฉุกเฉิน
1: เราได้มีการจัดราษฎรในพื้นที่เองนะครับเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือมิสเตอร์เตือนภัยนะครับเพื่อเอาไว้แจ้งเตือนนะครับปริมาณน้ำฝนให้กับคนในชุมชนนะครับซึ่งแต่ละชุมชนเราจะแบ่งออกเป็นคุ้มบ้านนะครับแล้วก็จะให้มีผู้ที่รับผิดชอบนะครับดูปริมาณน้ำฝนกรณีที่เกิดปริมาณน้ำฝนตั้งแต่90ถึง100มิลเนี่ยเขาจะมีการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็เพื่อจะให้มีการโยกย้ายบุคคลโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงนะครับแล้วก็เก็บของสัมภาระสิ่งของจำเป็นในการเตรียมในการพยพ
2: หัวหน้าศูนย์วิจัยด้านการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่มีกว่า 1,000 หมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและในจำนวนนี้500หมู่บ้านอยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูงมากต่อการเกิดภัยพิบัติเพราะว่าอยู่ในที่ลาดชันสูงลักษณะทางธรณีวิทยาของดินมีดินทรายผสมกรวดและไม่มีพืชปกคลุมหน้าดินง่ายต่อการพังทลายทางผู้นำชุมชนกับชาวบ้านจะต้องสำรวจพื้นที่ดูปริมาณน้ำฝนแล้วก็มีการเตือนภัยค่ะ
3: คือกรมทรัพยากรธรณีเขาได้แบ่งแยกเรียบร้อยแล้วว่าหมู่บ้านไหนเสี่ยงบ้างหมู่บ้านไหนเสี่ยงปานกลางหมู่บ้านไหนเสี่ยงมากอันนี้มีแล้วเพราะฉะนั้นผู้นำชุมชนจะรู้ครับว่าพื้นที่เขาเนี่ยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือเปล่าอันนี้ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานราชการช่วยนะครับแล้วก็ส่วนของเราเนี่ยก็พยายามเฝ้าระวังว่ามันจะมีปัญหาอะไรขึ้นมาไหมเพราะจริงพื้นที่เสี่ยงประกอบด้วยหลายปัจจัยมากบางทีพื้นที่ที่เสี่ยงสูงมากนะครับไม่มีการสไลด์ก็มีพื้นที่ที่สูงปานกลางสไลด์ก็มีมันแล้วแต่ปัจจัย
4: แล้วแต่องค์ประกอบ
3: ใช่ครับแต่น้ำฝนเป็นตัวที่มีแรงกระตุ้นที่สำคัญที่สุดปริมาณน้ำเป็นตัวกระตุ้นที่ให้ปัจจัยที่เรามีนะครับเกิดดินถล่มขึ้นมาได้มากที่สุด
2: ข้อมูลการสำรวจของกรมทรัพยากรธรณีและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะเกี่ยวกับพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่มพบว่าไทยมีพื้นที่เสี่ยงระดับปานกลางถึงสูงมากครอบคลุม54จังหวัด462อำเภอ 15,080 หมู่บ้านนะคะคิดเป็นร้อยละ26ของพื้นที่ประเทศประชากรกลุ่มเสี่ยงอยู่ที่5ล้าน7แสนคนสำหรับพื้นที่เสี่ยงในระดับสูงถึงสูงมากส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือค่ะ
0: ไทยจำเป็นต้องรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะเพราะว่าตอนนี้การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศกำลังส่งผลกระทบไปในพื้นที่ต่างๆประเทศต่างๆที่อยู่ไม่ไกลจากประเทศไทยนะคะล่าสุดพายุไต้ฝุ่นบาวีส่งผลต่อเกาะตอนใต้ของญี่ปุ่นและหลายพื้นที่ในไต้หวันก็เสียหายไปด้วยนะคะตอนนี้พายุมุ่งหน้าไปที่จีนแผ่นดินใหญ่โดยทางการจีนได้สั่งอพยพประชาชนเกือบ2ล้านคนค่ะคลื่นทะเลซัดกระทบริมชายฝั่งทะเลในเมืองวนโจมณฑลเจ้อเจียงอย่างรุนแรงท่ามกลางกระแสลมจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวีที่เริ่มพัดถล่มพื้นที่ชายฝั่งทางตะวันออกของจีนหลังเคลื่อนตัวผ่านทิศเหนือของไต้หวันมุ่งหน้าสู่มณฑลเจ้อเจียงค่ะความรุนแรงของพายุทำให้ทางการจีนสั่งอพยพประชาชนไปแล้วมากกว่า1ล้าน7แสนคนในมณฑลเจ้อเจียงและอีกกว่า1แสนคนในมณฑลฟูเจี้ยนให้ไปอยู่ในที่ปลอดภัยเนื่องจากคาดการณ์ว่าพายุจะพัดเข้าสู่ใกล้ๆกับเมืองใหญ่อย่างวนโจล่าสุดค่ะวัดความเร็วลมได้144กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะพัดขึ้นฝั่งเช้ามืดวันพรุ่งนี้นอกจากนี้ทางการท้องถิ่นมณฑลเจ้อเจียงให้อำนาจหน่วยงานในพื้นที่ประกาศภาวะฉุกเฉินและบังคับใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดทันทีถ้าจำเป็นรวมถึงการสั่งระงับกิจกรรมการรวมตัวกันในที่สาธารณะการสั่งหยุดงานหยุดเรียนห้ามการเดินรถโดยสารสาธารณะและการปิดเส้นทางบนท้องถนนเลียบชายฝั่งทั้งหมดหลังจากก่อนหน้านี้สั่งให้เรือประมงนับหมื่นลำเดินทางกลับเข้าฝั่งแล้วค่ะก่อนหน้านี้บริเวณท่าเรือขนส่งสินค้าและท่าเรือประมงในเมืองจีหลงอยู่ทางตอนเหนือของไต้หวันมีฝนตกลงมาอย่างหนักจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวีทำให้คลื่นทะเลขนาดใหญ่ซัดเข้าฝั่งอย่างรุนแรงส่งผลให้เรือบรรทุกสินค้าและเรือประมงจำนวนมากต้องรีบกลับเข้าฝั่งเพื่อความปลอดภัยส่วนที่ไทเปกระแสลมที่พัดอย่างรุนแรงทำให้กิ่งไม้ขนาดใหญ่หักโค่นลงมากีดขวางเส้นทางการจราจรและบริเวณเดียวกันมีแรงลมพัดรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ริมทางล้มระเนระนาดเช่นเดียวกับที่ไถหนานค่ะพายุ พัดถล่มเต็นท์และปรำพิธีที่จัดเตรียมเอาไว้สำหรับงานเทศกาลทางศาสนาจนพังลงมากรงเหล็กและสิ่งของตกแต่งต่างๆปลิวว่อนไปทั่วบริเวณกระจัดกระจายเกลื่อนพื้นที่ทางการไต้หวันสั่งอพยพประชาชนมากกว่า 14,000 คนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่ภูเขาสูงเสี่ยงภัยดินถล่มพร้อมทั้งประกาศปิดสถานศึกษาห้างร้านธุรกิจต่างๆชั่วคราวและยังประกาศยกเลิกเที่ยวบินระหว่างประเทศมากถึง920เที่ยวบินเพื่อรับมือกับฝนตกหนักสะสมส่วนที่เกาะมิยาโกจิมะในจังหวัดโอกินาวาทางตอนใต้ของญี่ปุ่นก่อนหน้านี้เผชิญกับอิทธิพลของพายุบาหวีเช่นกันนะคะกระแสลมพัดแรงหอบเอาสายฝนตกกระหน่ำกระทบต่อทัศนวิสัยทางการท้องถิ่นต้องประกาศเตือนภัยขั้นสูงให้ระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มค่ะแม้ว่าพายุจะไม่ได้เคลื่อนผ่านโดยตรงก็ตาม
2: ปะการังฟอกขาวครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นั้นไม่ใช่แค่เรื่องของธรรมชาติที่กำลังเปลี่ยนไปนะคะแต่น่าจะหมายถึงการล่มสลายของห่วงโซ่อาหารโลกที่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดด้วยนะคะคืนนี้ร่วมถอดรหัสความร้อนที่กำลังทำลายความสมดุลใต้ทะเลใน Climate Crisis โลกสุดขั้วค่ะ

0: ถ้านึกถึงแนวปะการังครับเรามักจะนึกถึงภาพความงดงามใต้ท้องทะเลครับสีสันสดใสแล้วก็ฝูงปลาที่แหวกว่ายนะครับแต่วันนี้ผมอยากจะให้คุณผู้ชมลืมภาพเหล่านั้นไปก่อนนะครับเพราะว่าปรากฏการณ์เอลนีโญอาจทำให้ปะการังที่เคยสวยงามกลายเป็นความจริงที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในเวลานี้ใต้ก้นมหาสมุทรครับนี่คือสุสานสีขาวนะครับที่กำลังขยายตัวไปทั่วโลกครับไม่ใช่แค่ที่ใดที่หนึ่งแต่นี่คือปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวครั้งใหญ่อุณหภูมิใต้น้ำทะเลที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้กำลังพุ่งสูงทำลายสถิติอย่างต่อเนื่องครับน้ำทะเลเดือดครับปะการังซึ่งเคยเป็นสิ่งมีชีวิตที่เปราะบางที่สุดต้องคายสาหร่ายที่ทำให้พวกมันมีสีแล้วก็สารอาหารแก่ตัวมันเองเพื่อความอยู่รอดจนสุดท้ายครับพวกมันก็ทนไม่ไหวล้มตายไปนะครับกลายเป็นสีขาวโพลนเหมือนซากศพแล้วก็กระดูกใต้ทะเลอย่างที่เห็นแบบนี้ครับหลายคนอาจจะถามนะครับว่าแค่ปะการังตายจะเป็นอะไรไปครับผมอยากให้คุณผู้ชมจำตัวเลขนี้ไว้นะครับ 25% ครับ 25% ของสัตว์ทะเลทั่วโลกนะครับฝากชีวิตไว้กับแนวปะการังครับพวกมันคือบ้านครับคือโรงพยาบาลคือห้องคลอดและคือแหล่งอาหารของปลาเกือบจะทุกชนิดที่เรากินอยู่ในชีวิตประจำวันครับเมื่อบ้านพังห่วงโซ่อาหารล่มสลายปลาเล็กที่ไม่มีที่หลบภัยปลาใหญ่ก็ไม่มีอาหารกินครับท้ายที่สุดแล้วมนุษย์ที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารอย่างเราก็ต้องเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาหารทะเลอย่างรุนแรงครับนี่ไม่ใช่เรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เป็นเรื่องไกลตัวนะครับแต่นี่คือความมั่นคงทางอาหารของเราทุกคนครับส่วนในไทยแหละครับแม้ว่าจะมีเหตุการณ์ที่ฟอกขาวรุนแรงที่สุดในปี2024แต่ข้อมูลก็ระบุ ด้วยชัดเจนนะครับว่าปะการังไทยกว่า 60-80% ที่ได้รับผลกระทบในช่วงนั้นก็สามารถฟื้นตัวกลับมาได้ครับราว 60% ซึ่งก็สะท้อนถึงความยืดหยุ่นของธรรมชาติหากมนุษย์ลดการรบกวนลงครับพื้นที่ในไทยครับแม้ว่าสถานการณ์ภาพรวมก็จะมีความเสี่ยงอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงผิดปกติแต่ว่าในบางพื้นที่ยังคงพบแนวปะการังที่สมบูรณ์อยู่นะครับอย่างเช่นบริเวณเกาะจานและเกาะท้ายทรีครับที่ผลสำรวจล่าสุดเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์2569ก็ยืนยันนะครับว่ายังไม่พบสัญญาณการฟอกขาวกรมอุทยานแห่งชาติประกาศปิดการท่องเที่ยวประจำปีครับหลายอุทยานทางทะเลเพื่อลดแรงกดดันจากกิจกรรมของมนุษย์ในช่วงที่ปะการังมีความอ่อนแอแล้วก็เสี่ยงต่อการฟอกขาวครับการลดพลังงานฟอสซิลนะครับการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่ทำลายสิ่งแวดล้อมหรือว่าการกดดันให้เกิดนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจังไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งนะครับแต่นี่คือเงื่อนไขที่จะตัดสินเรื่องความมั่นคงทางอาหารที่จะเริ่มขึ้นตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปครับอย่าให้มหาสมุทรเหลือเพียงความเงียบงันนะครับเพราะว่าถ้าบ้านของสัตว์ทะเลพังลงเมื่อไหร่วันนั้นมนุษยชาติก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าปากเหวครับและนี่คือทั้งหมดของ Climate Crisis โลกสุดขั้วสวัสดีครับ
1: ไทยกำลังเจอกับโจทย์ใหญ่ค่ะหลังจากถูกกล่าวหาว่าเป็นทางผ่านของยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงสินค้าเถื่อนหลายรายการที่ผ่านเข้ามาตามแนวชายแดนนะคะล่าสุดก็คืออะโวคาโดเถื่อนถูก

0: ระบุว่ามาจากเวียดนามนะคะเรื่องใหญ่กว่านั้นก็คือผู้ต้องหาอ้างว่ามีการติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อขอผ่านทางมาแล้วด้วยส่วนข้อเสนอเรื่องการยุบกอรมน.แม้ว่านายกจะยืนยันไม่ยุบค่ะแต่สังคมก็ตั้งคำถามถึงบทบาทของกอรมน.ในปัจจุบันโดยเฉพาะเรื่องการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะว่ายังมีกลไกที่มีประสิทธิภาพอยู่หรือไม่ติดตามทั้งหมดนี้ในข่าวเจาะย่อโลกกับคุณเจษดาจี้สลักค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเจาะย่อโลกอยู่กับผมเจษดาจี้สลัดครับการที่ประธานที่ปรึกษานายกเสนอให้ยุบกอรมน.กลางที่ประชุมกรรมาธิการงบปลายทางคงไม่ได้ถูกยุบแน่นอนครับแต่การโยนข้อเสนอนี้ออกมาต่อสาธารณะทำให้สังคมตั้งคำถามกับบทบาทของกอรมน.อีกครั้งนะครับวันที่บริบทของสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนใต้เปลี่ยนไปกอรมน.ยังจำเป็นอยู่ไหมหาคำตอบนี้กับพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกอรมน.ครับ
2: มายุบได้ไงกอรมน.อยู่คู่ชาติไทยมาตั้งกี่ปีแล้วใช่ไหม
3: ภารกิจยิงสสมันเป็นหน้าที่ของกอรมน.หรือเปล่าผมก็ยังไม่ทราบครับ
1: ท่านเสนาธิการครับถ้าดูสถานการณ์ความมั่นคงในปัจจุบันเนี่ยกอรมน.ยังสำคัญไหมครับ
4: ผมคิดว่ายังสำคัญมากนะครับกอรมน.เราเนี่ยเป็นหน่วยที่เป็นแกนกลางเพื่อจะบูรณาการหน่วยงานต่างๆที่เขามีกฎหมายมีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านอยู่นะครับให้มาปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันผมยกตัวอย่างเช่นล่าสุดเลยนะครับหมอกควันและไฟป่าที่ในพื้นที่ภาคเหนือแม้ทัพภาค3ในท่านใช้อำนาจในฐานะผอ.รมน.ภาคในการเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผอ.รมน.จังหวัดรองผอ.รมน.จังหวัดฝ่ายทหารเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ตำรวจกองทัพส่งฮอกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งฮอหน่วยงานต่างๆเขาเข้ามาบูรณาการร่วมกันแม้ทัพภาคเนี่ยเขาอาศัยอำนาจในฐานะผอ.รมน.จังหวัดก็คือกอรมน.เนี่ยครับในการบูรณาการ
1: แต่จริงๆมีคนที่รับผิดชอบอยู่แล้วไม่ใช่เหรอฮะเขาก็ทำตามฟังก์ชันได้
4: ถูกต้องถ้าอย่างนั้นแสดงว่ากองป้องกันบรรเทาสาธารณภัยทำใครจะเป็นคนติดต่อประสานงานกับกองทัพบกในการเอาฮอหรือเอาคนที่มีอยู่ไปช่วยดับไฟในพื้นที
1: ่ครับถ้าผมถามให้ชัดกว่านี้จำเป็นต้องมีอยู่ใช่ไหมฮะ
4: แน่นอนครับหน่วยงานไม่สำคัญเท่ากับภารกิจหน้าที่ถ้าภารกิจหน้าที่เหล่านั้นมีคนทำ
1: ครับ
4: ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพโอเคแต่ตอนนี้หน้าที่ภารกิจเหล่านั้นน่ะยังต้องการหน่วยงานที่มารองรับอยู่มันก็แน่นอนฮะมันก็จำเป็นที่ต้องมีหน่วยงานที่ดำเนินการผมเรียนนี้ครับว่ากรมน.เนี่ยมันถูกพัฒนาปรับปรุงมาโดยลำดับนะตั้งแต่ในสมัยอดีตเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับภัยคอมมิวนิสต์นะครับการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต
1: ์ครับ
4: เราปรับตัวมาอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยเพื่อรองรับภัยคุกคามที่มันเกิดขึ้นใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยคุกคามที่เกิดต่อประชาชนแล้วส่งผลกระทบต่อความมั่นคงนะ
1: และความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ล่ะครับถือว่ากอรมน.เนี่ยเป็นแกนกลางสำคัญเลยมั้ย
4: ใช่ครับมันก็เป็นภารกิจหนึ่งนะที่กอรมน.เนี่ยได้มอบให้กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่ในงานการยุติเหตุรุนแรงนะแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของการพัฒนาแล้วแต่เป็นเรื่องของสอปตที่เราพวกเราทราบดีนะครับมันก็สำคัญนะฮะก็จะต้องบูรณาการกำลังทั้งหมดทหารตำรวจอาสาสมัครอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหายุติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที
1: ่แต่ทหารมีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอฮะทำไมจะต้องมีกอรมน.ในขณะที่งานพัฒนาเป็นของสอปตอยู่แล้ว
4: ทหารโดยปกติหน้าที่หลักที่สวมหมวกทหารน
1: ่
4: ะคือปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่แนวชายแดนขึ้นไปการใช้กำลังภายในประเทศหรือการป้องกันการรักษาความมั่นคงภายในประเทศเนี่ยมันใช้กฎหมายอะไรมันก็คือใช้กฎหมายของกอรมน.ที่มีอยู่นะครับ
1: บทบาทของทหารในจังหวัดชายแดนใต้ในช่วงที่ผ่านมาก็ถูกจับตานะครับโดยเฉพาะกอรมน.มีคดีที่ฟ้องร้องไปถึงศาลในการที่นักสิทธิ์สองคนบอกว่าถูก IO จากกอรมน.ประเด็นนี้เนี่ยเคยชี้แจงอย่างเป็นทางการหรือยังครับ
4: ยังก็คือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาหลายปีอยู่เหมือนกันนะฮะตอนนี้ก็ไปถึงชั้นศาลอุทธรณ์และกำลังจะฎีกา

0: ซึ่งผมเขาผมเรียกอย่างตรงๆนะตรงไปตรงมานะว่าเราเข้าใจทุกส่วน
1: ครับ
0: แต่เรายังยืนยันว่าในฐานะที่ผมเป็นเลขาอยู่ณขนาดนี้เนี่ยกรมน.ไม่ทำไอโอต่อประชาชนของตัวเอง
1: ครับ
0: เราไม่มีเครื่องมือหรือเจ้าหน้าที่ในการไปทำไอโอกับพี่น้องประชาชน
1: ถ้าผลมันออกมาว่ากรมน.เกี่ยวข้องจริงเนี่ยท่านจะจัดการกับคนที่เกี่ยวข้องไหม
0: แน่นอนครับแต่ตอนนี้ปัญหาคือว่าเพจนั้นเนี่ยอยู่ไหนก็ไม่รู้นะอันนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูในทางในแง่ของกฎหมายท
1: ีนึ
0: งแต่ในปัจจุบันเนี่ยแน่นอนครับผมทางท่านผู้ชาการทหารบกในฐานะรองผอ.รมน.ท่านนายกในฐานะผอ.รมน.เนี่ยสั่งการโดยเด็ดขาดอยู่แล้วว่าเราไม่มีการดำเนินการลักษณะแบบนั้น
1: แต่หนักกว่านั้นก็คือรองศรีหศักดิ์ที่พูดถึงการดักฟังคนในจังหวัดชายแดนใต้อันนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไง
0: ก็ยืนยันได้แล้วครับว่าที่เขาบอกว่ามาแวร์หรืออะไรต่างเรื่องนี้พิสูจน์ได้ง่ายมากครับเพราะว่าเครื่องมือเหล่านั้นมันไม่ได้มีอยู่นะครับแล้วผมก็เรียนกับทางคณะกรรมการเมื่อวานนี้ครับทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านว่ากรมน.เนี่ยพร้อมที่จะเปิดบ้านนะครับโอเพนเฮาส์ให้ดูเลยว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นหรือว่าเราทำอะไรอยู่เราทำหน้าที่อะไรอยู
1: ่ครับ
0: นะครับ
1: วันนี้ท่านในฐานะที่เป็นเลขาของกรมน.เนี่ยยืนยันว่าไม่มีการสอดแนมประชาชนในจังหว
0: ัดไม่มีแน่นอนครับไม่มี
1: การที่อาจารย์มนอเสนอยุบกรมนกลางวงที่ประชุมงบเมื่อวานนี้ท่านก็อยู่ด้วย
0: ครับ
1: จังหวะที่ได้ยินรู้สึกไงฮะ
2: เพราะภารกิจที่เด่นๆนะฮะของกรมนผมยังไม่เห็นอะไรเด่นเลยถ้าจะพูดถึงเด่นนะไม่ก็เด่นอยู่อย่างเดียวนะครับนะ 2-3 เดือนที่แล้วคือยิงสส
0: ผมเข้าใจนะคือผมเข้าใจเพราะว่าท่านเนี่ยสสพรรคท่านใช่มั้ยท่านกมลศักดิ์ถูกรอบยิง
1: ครับ
0: แน่นอนคนที่ทำเนี่ยออกไปจากกรมน.นานแล้ว
1: ครับ
0: แต่เราต้องยอมรับว่าเขาแอบไปใช้รถของกรมน.ซึ่งเราจะต้องไปปรับปรุงแล้วไปตรวจสอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเราปฏิเสธทั้งหมดไม่ได้นะครับอันนี้ผมเข้าใจแต่เรื่องทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในชั้นศาลที่จะชี้ชัดออกมาว่าเป็นอย่างไร
1: ครับ
0: นะครับ
1: มีหวั่นใจบ้างไหมครับอาจารย์วนอเนี่ยถือว่าใกล้ชิดกับนายกมากและนายกก็ถือว่าอยู่บนสุดของกรมน.
0: ไม่ครับก็ตามที่ท่านนายกท่านชี้แจงนะครับท่านเข้าใจท่านนายกทุกคนเนี่ยเป็นผอ.รมน.นะครับหลายท่านเริ่มแรกเริ่มเดิมทีท่านก็อาจจะไม่เข้าใจว่าทำอะไรบ้างหรือบางคนก็อาจจะคิดว่าเป็นหน่วยงานเป็นเครื่องมือทางการเมืองอะไร
1: แสดงว่ามีนายกที่ไม่เข้าใ
0: จมันหมดสมัยเหล่านั้นไปแล้วไม่ฮะพอท่านนายกเข้ามาสัมผัสหรือรู้ถึงหน้าที่แล้วใช้งานกรมน.ท่านก็จะรู้ว่าเป็นหน่วยงานในการแก้เข้าไปแก้ไขปัญหาของชาติได้วิกฤตต่างๆหรืออุปสรรคต่างๆเนี่ยกรมน.สามารถเข้าไปช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาได้นะครับเพราะนั้นเรามั่นใจครับว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่จะเป็นพรรคฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลหรืออะไรก็แต่นักการเมืองเข้ามาได้สัมผัสแล้วรู้ถึงภารกิจหน้าที่ของกรมน.ท่านจะเข้าใจ
1: ครับนายกเองต่างหากที่เป็นคนแรกที่พูดก่อนอาจารย์วนอแต่ไม่ได้พูดว่ายุบกอรมนท่านเคยท้วงเรื่องการข่าวของกอรมน
0: ครับครับ
1: ทุกวันนี้มีการแก้ไขให้ดีขึ้นหรือยัง
0: แก้ไขครับคือผมเองไปพบท่านในตอนนั้นท่านเป็นสมัยท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะฮะ
1: ครับ
0: ผมขึ้นมารับตำแหน่งใหม่ๆจริงๆแล้วอันนั้นมันเกิดไปนานแล้วล่ะผมเข้าใจคืออย่างที่ผมเรียนฮะว่า mindset ผมเนี่ยนักการเมืองคือผู้แทนของปวงชนชาวไทยอะไรที่ชี้แจงให้กับผู้แทนของประชาชนเข้าใจได้เขาจะไปส่งต่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจเพราะนั้นผมก็เข้าไปชี้แจงท่านว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรนะครับแล้วก็กราบขอโทษท่านท่านก็โอเคเราก็มานำเรื่องดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการทำงานของเรา
1: ประเด็นของการยืมกำลังก็เป็นประเด็นที่ถูกโจมตีมาโดยตลอดโดยเฉพาะบางคนไปแล้วไม่ได้ทำงานจริงไปกินตำแหน่งกินอายุราชการหรือไปเอาไปเลี้ยงประเด็นนี้แหละฮะเราเคยเคลียร์ตัวเองไหมว่าคนที่ไปเนี่ยไปทำงานจริง
0: ๆเคลียร์ครับในส่วนผมก็ได้รับคำสั่งจากทางท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะผอ.รมน.นะครับแล้วก็ผู้ช่วยการทหารบกในฐานะรองผอ.รมน.ท่านติงเลยอย่างรุนแรงเลยว่าต้องไม่มีพวกที่กินแรงคนอื่นไปทำลักษณะดังกล่าวเพราะนั้นผมก็ส่งเจ้าหน้าที่เจเลของเราเนี่ยไปตรวจทั้งแบบเป็นทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการ
1: แล้วมีไหมฮะ
0: ซึ่งตรวจเราก็มีพบกระทำความผิดบ้างแต่มันต้องแยกอย่างนี้ครับว่าสมมตินะฮะอัตรามีอยู่500อัตรา
1: ครับ
0: แล้วเขามีคนบรรจุอยู่300คน
1: ครับ
0: เขามีคนว่างอยู่200ที่ไอ้200ที่เนี่ยกองทัพเขาเตรียมไว้เพื่อสมมติว่ามันมีเหตุการณ์อะไรที่ฉุกเฉินจำเป็นต้องเอากำลังจากที่อื่นมาบรรจุ200คนเพื่อทำหน้าที่ใดด้านที่หนึ่งณเวลาใดเวลาหนึ่งเขาก็จะเบิกเบี้ยเลี้ยงอัตราแต่ถ้าไม่ได้

0: ไม่เบิกเขาก็จะเอา200อัตราเนี่ยงบประมาณที่มีอยู่เนี่ยส่งคืนในแต่ละปี
1: ครับ
0: อย่างนี้ไม่ใช่เรียกว่าฐานผีนะครับมันเป็นอัตราที่ไม่ได้มีคนบรรจุไอ้คนที่บอกว่าผีเนี่ยหมายถึงว่าไปบรรจุภาคใต้
1: ครับ
0: แล้วมานั่งทำงานอยู่ที่อื่นหรือไม่ได้ไปทำงาน
1: ครับ
0: ถ้าอย่างนี้ถือว่าเป็นความผิดที่เรายอมไม่ได้
1: แล้วมีจริงไหมฮะ
0: มีเป็นบางส่วน
1: มีเป็นบางส่วนอันนี้ยอมรับ
0: ครับ
1: สกรีนแล้วก็
0: ครับผมก็ต้องทำโทษไปตามกฎหมายที่มี
1: ประเด็นหน้างานที่คนสนใจฮะเวลาพูดถึงกอรมนเนี่ยจริงๆกอรมนภาค4ส่วนหน้ามักถูกพูดถึงเยอะที่สุดถึงปัญหาในจังหวัดชายแดนใต้ทุกวันนี้กอรมนภาค4ส่วนห้า
0: ครับ
1: ยังฟังก์ชันอยู่ไหม
0: ฟังก์ชันฮะกอรมนภาค4ส่วนหน้าเนี่ยเขาหน้าที่หลักเขาคือยุติเหตุร้ายรายวันนะ
1: ครับ
0: เขามีหน้าที่เริ่มตั้งแต่งานด้านการข่าวงานการปฏิบัติการทางด้านยุทธการงานในเชิงลับตั้งแต่เช้ามาพระบิณฑบาตเด็กน้อยไปโรงเรียนผู้คนจ่ายตลาดต้องไปวางกำลังเขามีหน้าที่การปฏิบัติการในเชิงลุกเข้าไปจับผู้ที่ก่อเหตุตามหมายจับที่มีกำลังพักสี่ส่วนหน้าทำหน้าที่เหล่านั้นทุกวันนะครับแล้วผมยืนยันอย่างนี้ครับว่าท่านนายกเองเนี่ยหรือท่านผู้ชายการทหารบกเองโทรตำหนิผมทุกครั้งเมื่อเกิดเหตุการณ
1: ์
0: เผาปั๊
1: ม
0: แม่เสียชีวิตในขณะที่อุ้มลูกอยู่เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่อส.ที่เขายืนอำนวยความสะดวกถูกยิงตายสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่เป็นสิ่งที่เราต้องกังวล
1: ถ้าฟังก์ชันอยู่ทำไมเหตุร้ายมันเกิดรายวันนะ
0: ต้องยอมรับนะครับว่าเหตุการณ์มันเกิดมา22ปีแล้วนะ
1: ครับ
0: มันไม่ง่ายที่จะแก้ไขทุกอย่างให้ยุติการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่พลังอำนาจทางด้านการทหารหรือความมั่นคงฝ่ายเดียวการแก้ไขปัญหาลักษณะแบบนี้เนี่ยไม่ว่าจะประสบการณ์จากไหนในโลกเนี่ยมันต้องมีทั้งพลังอำนาจทางด้านการเมืองภายในภายนอกประเทศพลังอำนาจทางด้านเศรษฐกิจพลังอำนาจทางด้านสังคมจิตวิทยาการเหลื่อมความเหลื่อมล้ำเลยต่างๆพลังอำนาจทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีถ้าพลังอำนาจเหล่านั้นเข้มแข็งขึ้นมาเรื่อยๆมีความมั่นคงขึ้นมาเรื่อยๆมันจะทำให้การปฏิบัติการทางทหารหรือความพลังอำนาจทางความมั่นคงเนี่ยลดลงแล้วเหตุการณ์ในพื้นที่เนี่ยก็จะดีขึ้นเมื่อประชาชนอยู่ดีกินดีมีความสุขนั่นแหละจะถึงเวลาของการที่จะทำให้เหตุร้ายเหล่านั้นยุติลงอย่างสมบูรณ์ปัจจุบันนี้รัฐบาลเขาก็พยายามที่จะเร่งการดำเนินการเหล่านั้นให้มากยิ่งขึ้นโดยผ่านกลไกทางด้านของสอปตนะครับเพราะฉะนั้นในระหว่างที่อำนาจทั้งหลายหรือพลังอำนาจทั้งหลายเนี่ยเติบโตหรือว่าสมบูรณ์ขึ้นเนี่ยทางทหารเองเนี่ยก็ต้องพยายามยุติเหตุให้เร็วที่สุดหรือให้มากที่สุดเดินกันด้วยไปทั้งสองขานะครับทั้งการเมืองและการทหาร
1: ยังไม่ถึงปีครับมีอะโวคาโดเถื่อนลักลอบนำเข้าไทยกว่า120ตันนะครับมากกว่าปีที่แล้วถึง4เท่าส่วนคดีล่าสุดยึดได้ถึง4ตันที่ชายแดนจังหวัดอำนาจเจริญนะครับไม่ใช่แค่จับขบวนการขนข้ามโขงได้เท่านั้นแต่ยังพบหลักฐานเชื่อมโยงไปยังเจ้าหน้าที่รัฐด้วยติดตามจากรายงานของคุณวาทินีนวริศวินครับ
2: กล้องวงจรปิดบันทึกภาพนี้ช่วงเวลาตี4วันที่25มิถุนายนกลุ่มคนกำลังขนลังพลาสติกจากเรือขึ้นฝั่งก่อนลำเลียงใส่รถบรรทุก10ล้อที่จอดเทียบท่าบริเวณจุดผ่อนปรนการค้าบ้านยักษ์คุอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญ
3: เราจะพามาชมอะโวคาโด
2: การจับกุมเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันทหารพรานชุดปฏิบัติการยักษ์คุกองร้อยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่23ร่วมกับฝ่ายปกครองแสดงตัวเข้าตรวจสอบพบอะโวคาโดเวียดนามสายพันธุ์034จำนวน160ลังน้ำหนักรวม 4,480 กิโลกรัมถูกลักลอบนำเข้าโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรผู้ต้องหารวม17คนถูกควบคุมตัวในจำนวนนี้เป็นคนไทย2คนอีก15คนมีสัญชาติลาวผู้ต้องหาคนไทยเป็นชาย1คนหญิง1คนผู้ชายให้การว่ารับจ้างขับรถให้บริษัทขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแห่งหนึ่งมาขนอะโวคาโดน้ำหนักรวม8ตันที่ชายแดนนำส่งปลายทางตลาดขายส่งขนาดใหญ่ที่จังหวัดปทุมธานีค่าตอบแทน 15,000 บาททำครั้งนี้เป็นครั้งที่3ระหว่างถูกควบคุมตัวมีหลักฐานแชทและการโทรศัพท์ติดต่อระหว่างคนขับรถกับนายจ้างบริษัทขนส่งลักษณะเตรียมการอำพรางความผิดตบตาเจ้าหน้าที่ นอกจากนั้นยังมีชายอีกคนใช้ชื่อกฤตพลทำหน้าที่สั่งการอ้างจัดการส่วนแบ่งผลประโยชน์เป็นค่าผ่านทางให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เมื่อถูกจับจึงโทรมาเสนอจ่ายค่าอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่เพิ่มอีก
4: ชุดพูดจ่ายแล้วมันเข้ามาทำอะไรอีกยังไง
5: ครับบัวเกี่ยวครับบัวบัวติดใจตั้งทีแล้วทหารผ่าน
6: ท่านโมเรียง
5: เจ้าหน้าที่ผ่าน
6: แม
5: ่ทหารผ่านบรรลุเรื่องเลยครับ
4: โอ้ให้แม่ดูแลไปตรงนั้นสัก 20,000 ได้ไหมครับเองครับ
7: เงินซื้อผมไม่ได้ครับเงินซื้อผมไม่ได้ครับ
2: ส่วนผู้ต้องหาหญิงคนไทยพบข้อมูลภายหลังว่าเป็นนักการเมืองท้องถิ่นเธออ้างถึงเจ้าหน้าที่ศุลกากรคนหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีว่าเป็นผู้มอบหมายให้มาดูแลการขนส่งอะโวคาโดข้ามโขงล็อตนี้และเธอยังเป็นคนไปรับเงิน 96,000 บาทจากนายกฤตพลไปแขวนไว้ที่ศาลาบริเวณจุดผ่อนปรนการค้ายักคุโดยอ้างว่าทำตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ศุลกากรคนเดียวกันที่เรียกรับค่าผ่านทางอะโวคาโดเถื่อนโดยมีประวัติการติดต่อกันช่วงเวลา 3:00 ถึง 5:00 หลายครั้งเป็นหลักฐาน
4: ทำไงทีนี
8: ้ก็ทำยังไงแล้วให้หัวหน้ามาพูดกับทหารพานเลยของแกก็พูดไปเลยแหละเนาะไม่ใช่ของแม่เนาะแม่ถูกไม่รู้แล้วก็ทำตามหัวหน้าบอกแม่นะ
9: ตามความเป็นจริง
2: เงินสด 96,000 บาทถูกเจ้าหน้าที่ยึดเป็นของกลางพร้อมแจ้งข้อหาร่วมกันพยายามลักลอบนำเข้าผลไม้อะโวคาโดสดโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรคนสัญชาติลาว15คนถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติมลักลอบเข้าเมืองและเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตก่อนส่งต่อให้พนักงานสอบสวนสภ.ชานุมานขยายผลเครือข่ายลักลอบนำเข้าอะโวคาโดเถื่อนประกาศห้ามนำเข้าอะโวคาโดสิ่งต้องห้ามตามกฎหมายกักพืชของกรมวิชาการเกษตรถูกนำมาติดไว้ริมตลิ่งบริเวณจุดผ่อนปรนการค้าบ้านยักคุหลังพบคดีลักลอบนำอะโวคาโดผ่านช่องทางนี้เป็นครั้งแรกอะโวคาโดกว่า4ตันบรรทุกมาด้วยเรือเหล็กลำนี้ค่ะแล้วขนขึ้นตลิ่งโดยใช้ทั้งแรงคนแบกเดินขึ้นบันไดบางส่วนใช้รถชักลอกขึ้นค่ะในช่วงเวลาใกล้เคียงกันผู้ต้องหาอีกคนถูกว่าจ้างให้มาควบคุมดูแลงานรับเงินสดเกือบ 100,000 บาทนำไปซุกซ่อนไว้บริเวณศาลาใกล้กันที่อยู่ทางด้านนั้นประมาณ50เมตรค่ะอ้างว่าเป็นสินบนค่าผ่านทางขนอะโวคาโดข้ามโขงค่ะพันตำรวจเอกโชตินรินทร์สุภาวรัตน์ผู้กำกับการสภ.ชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญให้ข้อมูลว่าคดีนี้อยู่ระหว่างส่งสำนวนการสอบสวนให้ปปช.เพราะมีพยานหลักฐานเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่รัฐอย่างน้อย2คนเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบทีมข่าวสอบถามข้อเท็จจริงไปยังเจ้าของบริษัทขนส่งสินค้าระหว่างประเทศนายจ้างของคนขับรถบรรทุกเธอให้ข้อมูลว่านายกฤตพลแอบอ้างว่าสามารถนำเข้าอะโวคาโดจากเวียดนามเข้าไทยได้โดยมีค่าผ่านทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 120,000 บาทเธอจึงหลงเชื่อโอนเงินให้แต่กลับได้รับความเสียหายมากขึ้นไปอีกมาเกือบ2สัปดาห์ค่ะอะโวคาโดของกลาง160ลังน้ำหนักรวมเกือบ 4,500 กิโลกรัมมีสภาพสุกงอมเน่าเสียแล้วเกือบทั้งหมดค่ะเจ้าหน้าที่โรยปูนขาวควบคุมเชื้อราเอาไว้อยู่ระหว่างรอฝังทำลายตามมาตรการของกรมวิชาการเกษตรในการควบคุมโรคค่ะเช่นแมลงและเชื้อราที่ส่งผลต่อระบบนิเวศบ้านเราค่ะผู้อำนวยการกองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรกรมวิชาการเกษตรระบุว่าของกลางทั้งหมดเป็นอะโวคาโดเวียดนามสายพันธุ์034ขณะนี้ด่านตรวจพืชอนุญาตให้นำเข้าอะโวคาโดจาก4ประเทศเท่านั้นคือออสเตรเลียเปรูนิวซีแลนด์และจีน
10: ขณะนี้เวียดนามก็ได้มีการยื่นนะครับยื่นเอกสารในการขอวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อที่ให้มีการนำเข้าอย่างถูกต้องนะครับซึ่งในกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงเนี่ยก็เหมือนกับหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรของเวียดนามกับกรมวิชาการเกษตรของไทยก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันว่าพื้นที่ผลิตณจุดไหนบ้างอะโวคาโดจากเวียดนามพื้นที่ไหนมีความเสี่ยงของโรคแมลงศัตรูพืชหรือไม่ถ้าไม่เสี่ยงก็อนุญาตให้เข้าได้ถ้าเสี่ยงสามารถที่จะ กำจัดแมลงศัตรูพืชก่อนเข้าประเทศไทยได้หรือไม่สิ่งสำคัญก็คือเราต้องการจัดการความเสี่ยงเหล่านี้ก่อนสินค้าจะเข้ามาสู่ในประเทศไทยเพื่อไม่ให้มีการ

0: แพร่กระจายในกรณีที่มีการระบาดของโรคแมลงประเทศเวียดนาม
1: อธิบดีกรมศุลกากรให้ข้อมูลว่าเส้นทางลักลอบขนส่งอะโวคาโดจากเวียดนามและลาวเข้าไทยทางภาคอีสานมากที่สุดรวมทั้งชายแดนลาวทางจังหวัดอุตรดิตถ์ล่าสุดด่านศุลกากรทุ่งช้างสกัดจับรถบรรทุก4คันยึดอะโวคาโดได้รวมเกือบ40ตันเมื่อวันที่26มิถุนายนส่วนประเด็นการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรในจังหวัดอุบลราชธานีพัวพันกับการลักลอบนำเข้าอะโวคาโดน้ำหนัก4ตันเบื้องต้นพบว่ามีมูลและไม่ใช่ครั้งแรกอธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่าอยู่ระหว่างดำเนินการทางวินัยไล่ออก
2: แต่ว่าในส่วนของวินัยเนี่ยสิ่งที่ผมทำคือไล่ออกณตอนนี้ดำเนินการไปแล้วก็คือคนนี้จะพ้นจากการเป็นลูกจ้างของกรมศุลกากรแต่ในเรื่องอาญาเนี่ยเขาก็ต้องไปสู้คดีเพราะมีโทษจำคุกคือของลักลอบนำเข้าราคาถูกของที่นำเข้าถูกต้องราคาแพงด้วยเหตุนี้ถึงมีการลักลอบนำเข้าแล้วก็เป็นอินเซนทีฟให้มีการลักลอบนำเข้าแล้วก็แสดงว่ามีผู้บริโภคต้องการอยู่ผมตักกะง่ายๆนะถ้าไม่มีคนซื้อก็ไม่มีคนลักลอบ
1: ข้อมูลจากกรมวิชาการเกษตรพบว่าปีที่แล้วจับกุมเพียง14คดียึดของกลางประมาณ37ตันแต่ปีนี้ผ่านมาเพียงครึ่งปีมีอะโวคาโดเถื่อนถูกลักลอบนำเข้าจากเวียดนามผ่านลาวเข้าไทยทางภาคอีสานน้ำหนักรวมกว่า120ตันหรือมากกว่าปีที่แล้วถึง4เท่าวาทินีนวริศวินข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน
3: เดินหน้าสู่ขั้นตอนถัดไปของโครงการสำรวจดวงจันทร์อาร์ติมิสของ NASA ครับเข้าสู่ภารกิจอาร์ติมิส3แล้วนะครับล่าสุดมีการขนย้ายชิ้นส่วนจรวดเข้าไปสู่อาคารประกอบเพื่อสร้างตัวจรวดยักษ์ติดตามใน Science Tech Weekly Update กับคุณธรณินทร์เทพวงศ์ครับ
4: Science Tech Weekly Update สัปดาห์นี้ครับตามกันต่อกับแผนการสำรวจดวงจันทร์ในโครงการอาร์ติมิสของ NASA นะครับล่าสุดเข้าสู่ขั้นตอนการเตรียมภารกิจอาร์ติมิส3แล้วครับนี่คือภารกิจในการทดสอบการเชื่อมต่อยานบนวงโคจรโลกนะครับขณะนี้ชิ้นส่วนจรวดชิ้นสำคัญเข้าสู่อาการประกอบที่รัฐฟลอริดาแล้วครับมีข่าวภาพล่าสุดจากศูนย์อวกาศ NASA Kennedy Space Center นะครับในรัฐฟลอริดาของสหรัฐครับทีมเจ้าหน้าที่เทคนิคทำการขนย้ายชิ้นส่วนสำคัญนะครับก็คือจรวดขับเคลื่อนเชื้อเพลิงแข็งท่อนท้ายฝั่งซ้ายครับของระบบจรวด SLS เข้าสู่อาคารประกอบ Vehicle Assembly Building แล้วนะครับนี่คือ1ในจรวดบูสเตอร์ขนาดยักษ์ที่ขนาบข้างตัวจรวดหลักทำหน้าที่สร้างแรงผลักดันมหาศาลสูงถึง 75% ของแรงผลักดันทั้งหมดครับในช่วงที่ทะยานออกจากฐานปล่อยหลังจากนี้จะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการประกอบจรวด SLS เข้าด้วยกันนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจอาร์ติมิส3ที่มีกำหนดเดินทางในปี2027ครับภารกิจนี้ถูกปรับให้เป็นภารกิจทดสอบการนัดพบและเชื่อมต่อยานในวงโคจรต่ำของโลกร่วมกับระบบลงจอด Human Landing System ของ SpaceX และ Blue Moon ของ Blue Origin นะครับเพื่อทดสอบระบบความปลอดภัยและกลไกการเชื่อมต่อก่อนที่จะส่งมนุษย์ไปเหยียบพื้นผิวดวงจันทร์บริเวณขั้วใต้ในภารกิจอาร์ติมิส4ในปี2028ครับก่อนหน้านี้ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับ NASA เพิ่งประกาศรายชื่อนักบินอวกาศ4คนที่จะร่วมปฏิบัติภารกิจอาร์ติมิส3ประกอบด้วยแรนดี้เบลสนิกอังเดรดักลาสแฟรงค์รูบิโอจาก NASA และลูก้าปามิตาโนจากอีซ่าครับข้ามไปดูนวัตกรรมจากงาน AI for Good Global Summit กันต่อนะครับที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์ครับได้เห็นหุ่นยนต์เฟอร์นิเจอร์นะครับช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ที่สามารถเปลี่ยนหน้าได้ด้วยครับ AI for Good Global Summit 2026ปีนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7-10 กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับไฮไลท์ของรอบนี้ก็คือหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ที่เปลี่ยนเป็นคนหน้าคุ้นได้ครับนี่คือโรบอทเดอะโรบอทของสตาร์ทอัพสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ครับมีหน้าจอดิจิทัลแสดงใบหน้าและอารมณ์ต่างๆทำให้สามารถยิ้มตอบสนองและสื่อสารภาษากายได้อย่างเป็นธรรมชาติใช้ใบหน้าจำลองของผู้นำโลกหน้าคุ้นและ CEO ของบริษัทใหญ่เช่นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มาร์คซักเคอร์เบิร์กและอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาผู้พัฒนาบอกว่าไม่ได้ต้องการสร้างหุ่นยนต์เรียนแบบคนให้เหมือนเป๊ะนะครับแต่ต้องการเพิ่มมิติในการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์ส่วนทีมวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์สวิตโลซานนำเฟอร์นิเจอร์และของใช้ในบ้านมาติดตั้งบนแพลตฟอร์มหุ่นยนต์เคลื่อนที่เพื่อเปลี่ยนจากสิ่งกีดขวางที่อยู่นิ่งให้กลายเป็นหุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนที่ได้เองโดยอัตโนมัติครับเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่มีข้อจำกัดทางร่างกายหรือผู้สูงอายุสามารถสั่งการผ่านแท็บเล็ตให้เฟอร์นิเจอร์จัดระเบียบตัวเอง

หลบทางในพื้นที่รกเคลื่อนที่ตามตัวหรือว่าช่วยหยิบของได้ยกระดับคุณภาพชีวิตช่วยให้การดำเนินชีวิตในบ้านสะดวกสบายยิ่งขึ้นครับปิดท้ายวันนี้กับเรื่องของเสียงหัวเราะของมนุษย์และลิงใหญ่ครับที่พบว่ามีจังหวะคล้ายกันมานาน15ล้านปีแล้วครับทีมนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวอร์วิกครับวิเคราะห์คลิปบันทึกเสียงการหัวเราะตามธรรมชาติมา140รูปแบบครับจากลิงใหญ่หรือว่าเกรดเอสและก็มนุษย์นะครับมีทั้งโอรังอุตังกอริลลาโมโนโบชิมแปนซีและเด็กมนุษย์อายุ6เดือนถึง7ปีครับเพื่อไปดูจังหวะของเสียงนะครับที่เปล่งออกมาอย่างต่อเนื่องพบว่าทั้งมนุษย์และลิงใหญ่ทั้ง4สายพันธุ์ครับมีรูปแบบจังหวะการหัวเราะที่มีระยะเวลาการเว้นช่วงเท่าๆกันนะครับอย่างสม่ำเสมอซึ่งเป็นรูปแบบพื้นฐานที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษร่วมยุคสุดท้ายเมื่อประมาณ15ล้านปีก่อนครับทำให้เห็นว่าพื้นฐานการควบคุมจังหวะเสียงนั้นมีอยู่ก่อนที่สายพันธุ์มนุษย์จะแยก

0: ออสขอเวลานอกแล้วก็กระตุ้นลูกทีมพร้อมปรับหมากส่งเฟิร์นบริสราลงสนามก็สามารถพลิกเกมแล้วก็กดดันจนบราซิลเล่นพลาดแถมแนนทัดดาวก็ยังมาเสิร์ฟเอสให้ไทยแซงนำ17ต่อ13ก่อนจะปิดแมตช์เอาชนะไป25ต่อ17นะคะทำให้ทีมสาวไทยชนะบราซิลอย่างเหลือเชื่อทีเดียว3ต่อ0เซตค่ะโค้ชออสนั้นให้สัมภาษณ์พร้อมชื่นชมนักกีฬาแล้วก็สตาฟโค้ชที่ทุ่มเทนัดนี้อย่างมากซึ่งทำให้เกมการเล่นเป็นในรูปแบบของเรามากที่สุดแต่ต้องยอมรับว่าบราซิลก็เล่นกับไทยเต็มที่แม้จะพักผู้เล่นไปหลายคนค่ะ
1: ทุกคนก็จะทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดในเรื่องของเป้าหมายที่เราตั้งหวังเอาไว้เราก็ทำสำเร็จแล้วนะครับแต่ทีนี้คงจะไม่พูดไม่ได้ก็คือทีมบราซิลก็เขาก็เล่นด้วยสปิริตอย่างเต็มที่กับเรานะครับถึงแม้ว่าผู้เล่นบางคนเขาก็จะมีการพักตัวผู้เล่นแต่ว่าเขาก็เล่น 100% ซึ่งมันก็ไม่ง่ายเลยในการที่จะเอาชนะเขาในแต่ละลูกนะครับก็ต้องชื่นชมทีมบราซิลก็ยังเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากนะเราต้องเรียนรู้ในเทคนิคการเล่นของเขาให้พอสมควรเลยนะครับ
0: จริงๆชมพู่พรพันธ์ก็ยังมีอาการที่ไม่สบายอยู่นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีอาการป่วยแนนทัดดาวนะคะทำไป15แต้มสูงสุดแล้วก็บีมพิมพิชยาทำไป12คะแนนถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ไทยสามารถเอาชนะบราซิลได้ในรายการ VNL นะคะแล้วก็เป็นครั้งที่2ในทุกรายการต่อจากศึกโกลด์กรังด์ปรีในปี2017พร้อมส่งผลให้ไทยเก็บชัยชนะเป็นนัดที่3การันตีการอยู่รอดใน VNL ต่อได้แล้วนะคะแถมยังทำให้อันดับโลกของทีมสาวไทยนั้นพุ่งจากอันดับ22ขึ้นมาอยู่อันดับ17ของโลกและสำหรับนัดต่อไปซึ่งเป็นนัดสุดท้ายทีมสาวไทยจะลงสนามเจอกับทีมชาติตุรกีวันพรุ่งนี้นะคะ 13:30 น.ตามเวลาประเทศไทยค่ะดูความเคลื่อนไหวฟุตบอลโลกนะคะตอนนี้ได้2ทีมในรอบรองชนะเลิศแล้วก็คือฝรั่งเศสแล้วก็สเปนนะคะเหลือ2คู่ในคืนนี้ค่ะซึ่งทางด้านของอังกฤษนั้นโทมัสทูเคิลยืนยันว่าทีมชาติอังกฤษก็ยังมีความกระหายที่จะเข้าไปให้ถึงเป้าหมายก็คือการคว้าแชมป์โลกนะคะในขณะที่นอร์เวย์เองก็ดูเหมือนว่าพวกเขาจะมั่นใจที่จะเอาชนะอังกฤษได้หลังจากที่พวกเขาเขี่ยบราซิลตกรอบก่อนหน้านี้ค่ะฟุตบอลโลกในรอบ8ทีมคืนนี้นะคะทีมชาติอังกฤษจะเจอกับนอร์เวย์ก่อนการแข่งขันนั้นเดวิดเบ็คแฮมอดีตกองกลางทีมชาติอังกฤษก็เข้าไปชมการฝึกซ้อมของอังกฤษซึ่งสภาพทีมนัดนี้จะไม่มีจาเรลคอนซ่าที่โดนใบแดงแล้วก็โดนแบนจากฟีฟ่าเพิ่มจาก1นัดเป็น2นัดนะคะรอบที่แล้วอังกฤษที่เหลือ10คนเฉือนชนะเม็กซิโกมา 3-2 แล้วผ่านเข้ารอบมาได้ก็คาดว่าจะใช้นักเตะตัวหลักชุดเดิมนำโดยแฮร์รี่เคนกัปตันทีมที่ยิงไปแล้ว5ประตูจูดเบลลิงแฮมดีคลันไรส์แล้วก็บุกาโยซาก้าค่ะทูเคิลแถลงข่าวก่อนการแข่งขันว่าเป็นข่าวดีที่ทุกคนกลับมาฝึกซ้อมและพร้อมลงสนามได้คือก่อนหน้านี้ก็ไม่แน่ว่าบุกาโยซาก้าจะลงได้หรือเปล่าเพราะมีข่าวอาการบาดเจ็บนะคะเขาบอกว่าขาดเพียงคอนซ่าที่ติดโทษแบนส่วนการมาถึงรอบนี้ได้ก็คือก้าวสำคัญแต่ทีมก็ยังกระหายชัยชนะยังมีความฝันและก็เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่ต้องทำให้สำเร็จต่อจากการคว้าแชมป์โลกในปี1966ก็คือการคว้าแชมป์ในครั้งนี้นะคะส่วนแฮร์รี่เคนกับปันทีมหวังว่าเกมนี้จะเป็นวันที่เออร์ลิงฮาแลนด์เล่นไม่ออกแม้จะมีสถิติการทำประตูที่ยอดเยี่ยมก็ตามค่ะมาดูความเคลื่อนไหวของทีมชาตินอร์เวย์นำทีมโดยฮาลันนะคะที่ยิงไปแล้ว7ประตูในฟุตบอลโลกคนแรกและเป็นคนทำ2ประตูให้นอร์เวย์ชนะบราซิลในรอบที่ผ่านมาด้วยค่ะสตาเลโซบักเคนเฮดโค้ชของนอร์เวย์เชื่อว่าลูกทีมไม่มีอาการประหม่าในการลงเล่นฟุตบอลโลกแล้วแม้นักเตะทุกคนไม่มีใครเคยเล่นฟุตบอลโลกมาก่อนเพราะว่านอร์เวย์ห่างจากการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้มานานถึง28ปีค่ะเขาเชื่อมั่นลึกๆว่าจะสามารถเอาชนะอังกฤษได้แต่ทีมจะต้องกล้าเล่นในสไตล์ของตัวเองและมีสมาธิในเกมนี้ค่ะสำหรับนอร์เวย์จะลงเล่นรอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกครั้งแรกโดยก่อนหน้านี้นะคะพวกเขาตกรอบ16ทีมในปี1998ที่ฝรั่งเศสแต่ว่าก่อนหน้านั้นในปี1994ที่สหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพครั้งโน้นนะคะตกรอบแบ่งกลุ่มคาดการว่าอุณหภูมิในไมอามี่จะพุ่งสูงแตะระดับ44องศาเซลเซียสในวันที่แข่งขันเลยนะคะโดยเกมระหว่างอังกฤษเจอนอร์เวย์นั้นจะแข่งขันคืนนี้ค่ะเวลา16:00 น.ตามเวลาประเทศไทยอีกคู่นะคะในรอบ8ทีมสุดท้ายบรรดาแฟนบอลอาร์เจนตินากว่า 1,000 คนไปร่วมสร้างสีสันอย่างคึกคักที่เมืองแคนซัสซิตี้ก่อนที่ทีมรักจะลงสนามพบสวิตเซอร์แลนด์ในเวลา 8:00 น.วันพรุ่งนี้นะคะโดยแฟนบอลอาร์เจนตินาบอกว่าเป้าหมาย

0: คือการเดินทางไปนิวยอร์กวันที่19กรกฎาคมเพื่อเชียร์ทีมในนัดชิงชนะเลิศค่ะขณะที่เลอเนลเมซี่ก็ยังนำทีมฝึกซ้อมหลังจากที่พลิกสถานการณ์กลับมาชนะอียิปต์ 3-2 และผ่านเข้ารอบมาเจอสวิตเซอร์แลนด์นะคะซึ่งผ่านเข้าถึงรอบนี้เป็นครั้งแรกในรอบ72ปีค่ะนับตั้งแต่ฟุตบอลโลกในปี1954ลิโอเนลสกาโลนี่เฮดโค้ชของอาร์เจนตินาบอกว่าสวิตเซอร์แลนด์จะเป็นทีมที่รับมือได้ยากเพราะว่ามักทำผลงานได้ดีในการเจอทีมใหญ่ขณะที่มูรัตยาคินนะคะเฮดโค้ชของสวิตเซอร์แลนด์ก็เปิดเผยข่าวร้ายว่าโยฮันมันซัมบี้ที่ยิงไป3ประตูกับ2แอสซิสต์นั้นจะพลาดเกมเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บค่ะจริงๆแล้วซูเปอร์คอมพิวเตอร์ออปต้าก็มีการทำนายนะคะว่าทีมที่จะคว้าแชมป์โลกก็คือฝรั่งเศสแล้วก็ยกให้ฝรั่งเศสนั้นเป็นเต็งหนึ่งแต่ว่าเต็งสองก็คือสเปนแต่ว่าน่าเสียดายที่ทั้งสองทีมจะมาเจอกันก่อนในรอบรองชนะเลิศค่ะ
1: ขอบคุณคุณสุธาศิริค่ะ
2: นักข่าวพลเมืองสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมไปที่ชุมชนเกาะกุดหินค่ะตั้งอยู่ที่เขื่อนอุบลรัตน์ในอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนะคะชาวบ้านที่นั่นมีอาชีพทำประมงพื้นบ้านและพวกเขากำลังพัฒนาชุมชนมุ่งหน้าสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติติดตามกับนักข่าวพลเมืองค่ะ

0: ด้านหลังของผมคือเกาะกุดหินนะครับเป็นเกาะน้ำจืดเพียงแห่งเดียวของจังหวัดขอนแก่นตั้งอยู่ใจกลางอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ในเขตพื้นที่ตำบลว้าทองอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นครับ
1: ท่ามกลางความกว้างใหญ่ของอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ในเขตอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นน้อยคนนักจะรู้ว่ามีผืนดินเล็กๆผืนหนึ่งที่ตั้งตระหง่านอยู่เหนือน้ำที่นี่คือเกาะกุดหินซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ500ถึง700ไร่ขึ้นอยู่กับระดับน้ำในเขื่อนการเดินทางมายังเกาะกุดหินนักท่องเที่ยวต้องเดินทางมายังท่าเรือที่วัดป่าบ้านโป่งสังจากนั้นนั่งเรือหางยาวของชาวบ้านข้ามไปยังเกาะกุดหินโดยใช้เวลาล่องเรือชมวิวรับลมเย็นๆประมาณ 10-15 นาทีก็ถึงเกาะครับ
2: ก่อนเหตุเขื่อนเขาตัวกับปัญหาลอยเก้ามีบ้านนี้กับประมาณลอยกว่าหลังมีโรงเรียนของอย่างดีเราสั่งเขื่อนมากอะไรง่ายให้บ้านข้ากันง่ายถ้ากันมาเห็นเกาะนี่กลับมาหาป่าตั้งแคมป์อยู่รอหน้าเราแบบมากกันเลยอยู่เลยปิดเลย
1: ที่นี่คือเกาะท่องเที่ยวทางธรรมชาติเพียงแห่งเดียวของจังหวัดที่มีชุมชนตั้งรกรากและลมหายใจของชีวิตดำเนินอยู่จริงบนเกาะกุนหินแห่งนี้วิถีชีวิตถูกหล่อเลี้ยงด้วยสายน้ำมาหลายชั่วอายุคนชาวบ้านที่นี่ดำรงชีพด้วยการทำประมงน้ำจืดแบบเรียบง่ายตามภูมิปัญญาท้องถิ่นและนอกจากนี้ยังมีสินค้าขึ้นชื่ออย่างปลาวงแปรรูปตากแห้งที่ส่งขายทั่วประเทศบนเกาะแห่งนี้ยังมีสำนักสงฆ์และพื้นที่ที่สามารถกางเต็นท์พักแรมได้รวมถึงมีกิจกรรมล่องแพเล่นน้ำและตกปลารอบเกาะ
2: เคยเห็นห้องท้องสกีที่ได้จะหาอันเอาไรได้น้ำอันนักท่องเที่ยวบุกอินส่วนมากเลี้ยวได้พื้นที่ให
1: ้อนาคตของเกาะกุดหินอาจไม่ใช่การวิ่งตามความเจริญจากภายนอกหากคือการเติบโตอย่างมีรากเหง้าพัฒนาการท่องเที่ยวควบคู่กับการรักษาผืนน้ำและวิถีชุมชนเพื่อให้ก้าวต่อไปข้างหน้าเป็นก้าวที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง
3: ช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากคุณออนซินีอมรโมลีค่ะ

วัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการรับพระราชทานฉันเช้าโดยพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพในช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันซึ่งในแต่ละวันนั้นจะมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและพระราชวงศ์เสด็จหรือองคมนตรีไปเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลจนครบ100วันและมีการสวดพระอภิธรรมโดยพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร10พระอารามและพระอารามหลวงในส่วนภูมิภาค18พระอารามสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปสวดพระอภิธรรมพระศพองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่จังหวัดลพบุรีวันนี้เวลา 10:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนารายณ์มหาราชณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชวงเวียนเทพสตรีจังหวัดลพบุรีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการโดยทรงมีพระปรีชาสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศส่งผลให้ประเทศไทยหรือสยามในอดีตเป็นที่รู้จักและเจริญรุ่งเรืองด้วยทรงสร้างสัมพันธไมตรีทั้งด้านการค้าและการทูตกับประเทศต่างๆเช่นจีนญี่ปุ่นอินเดียและประเทศในทวีปยุโรปในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้มีพระราชดำริให้สถาปนาเมืองเก่าคือเมืองละวะธานีหรือลพบุรีในปัจจุบันเป็นราชธานีที่สองและเสด็จแปลพระราชฐานมาประทับที่ลพบุรีเป็นประจำทุกปีปีละประมาณ8เดือนโดยเมืองลพบุรีเมื่อครั้งรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีความทันสมัยสวยงามเป็นเมืองรับรองคณะทูตานุทูตจากต่างประเทศหลายคณะทั้งนี้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่11กรกฎาคม2231หลังจากนั้นคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อปี2553กำหนดให้วันที่11กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันรัฐพิธีโดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเวลา 11:00 นพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนุงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา 17:00 นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนุงคารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูป
พระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็นหนึ่งในสามแห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์โดยเนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วนๆซึ่งหมายถึงธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งและความจริงอันเป็นที่สุดปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงมี4ประการอันได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพานเวลา 19:00 นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปตลอดทั้งวันนี้ที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพเช่นมูลนิธิโรงเรียนรุ่งนภาวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์เดือบรรเทาสาธารณภัยทน5100โรงเรียนนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์มูลนิธิสตาร์สเต็มเพื่อสังคมสันติสุขยั่งยืนและศิษย์เก่าสาธิตเกษตรรุ่นที่17ทั้งนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 นไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569หน่วยงานองค์กรและสมาคมต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 10:00 นวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสมาคมมิตรภาพไทยจีนบริษัทมิโนวาไซแอนทิฟิกจำกัดมูลนิธิสืบนาคเสถียรองค์การสวนพฤกษศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลบาโหยอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาจากวัดพระเชตุพนวิมลมคลารามวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครวัดดอนเจดีวัดหนองมะค่าโมงวัดจำปาวัดโพธารามวัดหนองตาสามและวัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรีเวลา 14:30 นบริษัทไทยอินเตอร์ไลน์จำกัดราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษาชมรมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่32มูลนิธิโรงเรียนรุ่งนภาวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดชิโนรสารามวัดเจ้าอามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดมะลิกรุงเทพมหานครวัดกำแพงจังหวัดนนทบุรีและวัดแหลมแคจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นครอบครัวจุลบุษปะบริษัทศรีพระยาการพิมพ์จำกัดเดลินิวส์และบริษัทในเครือสมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทอัปสรสวัสดิ์จำกัดร้านจามจุรีสตูดิโอได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในขอนแก่นได้แก่วัดศรีจันทร์วัดนายมวนารามวัดพิมลธรรมารามวัดสระโอภาวาสวัดท่าบึงวัดปริ

0: บูรณ์วัดศรีมงคลวัดศรีชมพูวัดสาทรอัครารามรวมทั้งวัดในจังหวัดกาฬสินธุ์คือวัดพุทธมหาบารมีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นบริษัท YNX Textile จำกัดบริษัทพิคเนตประสิทธิพรจำกัดโรงเรียนสันติสุขวิทยาสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์คณะศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่17ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน4รูปในวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนและคณะบุคคลเช่นบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ JHP Visa Service จำกัดประสบนิกรชาวตำบลหนองบัวศาลาจังหวัดนครราชสีมากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการซึ่งได้นำนาคและราษฎรบนพื้นที่สูงกลุ่มชาติพันธุ์ไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากนี้มีองค์การบริหารส่วนตำบลบาโหยอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาบริษัทมูลฮอลิเดย์จำกัดและสโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ที่เดินทางไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมเมืองสุทนารีนาถวันที่13กรกฎาคม2569ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมเมืองสุทนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมเมืองสุทนารีนาถวันที่13กรกฎาคม2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้ดิฉันอัญชลีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณออนเซนีค่ะ
2: คืนนี้มีคำเตือนภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งภาคใต้กว่า10จังหวัดนะคะอาจจะเกิดฝนตกหนักและเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันติดตามเพิ่มเติมในพยากรณ์อากาศกับคุณนิตยาเกเรติเสริมสินค่ะ

0: สวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยามีคำเตือนขึ้นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีผลกระทบนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ค่ะมาดูพื้นที่เสี่ยงนะคะฝนตกหนักที่อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มนะคะจังหวัดแรกนะคะได้แก่จันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาและจังหวัดภูเก็ตขอให้เฝ้าระมัดระวังกันอย่างใกล้ชิดนะคะคราวนี้เรามาติดตามสถานการณ์พายุไต้ฝุ่นบาวีกันบ้างค่ะพายุไต้ฝุ่นบาวีขณะนี้นะคะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะถือว่าเป็นพายุที่มีลูกใหญ่มากอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไต้หวันมีแนวโน้มนะคะคาดการณ์จะเคลื่อนขึ้นฝั่งในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้พายุลูกนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยนะคะแต่ว่าสำหรับใครที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนการเดินทางเอาไว้ด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามสภาพอากาศในแต่ละภาคกันค่ะคืนนี้ภาคเหนือมีฝนตก 60% ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 22-30 องศาเซลเซียสภาคอีสานฝนตก 60% ของพื้นที่อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 23-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนตก 60% ของพื้นที่มีฝนตกหนักอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 23-36 องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกนะคะมีฝนตก 60% ของพื้นที่อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 25-35 องศาเซลเซียสสำหรับอ่าวไทยในช่วงนี้คลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะส่วนภาคใต้มีฝนตก 40% ของพื้นที่มีฝนตกหนักนะคะในหลายพื้นที่อุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง 24-37 องศาเซลเซียสอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะส่วนแนวโน้มฝนของกรุงเทพมหานครคืนนี้ยังคงมีฝนตกร้อยละ 60-70 ของพื้นที่พรุ่งนี้ไปจนถึงวันพุธนะคะก็จะมีแนวโน้มฝนตกอยู่อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 25-35 องศาเซลเซียสค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: คือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะไทยบันเทิงทุกวันเสาร์และอาทิตย์เราพบกันเวลานี้นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาค่ะจากฟิกเกอร์พระพิฆเนศต่อยอดสู่พญานาคนะคะนี่เป็นคาแรคเตอร์ส่วนหนึ่งค่ะที่นักออกแบบชาวไทยได้แรงบันดาลใจนะมาจากความเชื่อและวัฒนธรรมร่วมสมัยและกำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของบ้านเราค่ะที่เกิดขึ้นในงาน Thailand Character and Content Expo 2026นะคะงานนี้รวบรวมเอาผลงานของนักออกแบบชาวไทยค่ะที่นำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์เป็นลายเส้นและคาแรคเตอร์ร่วมสมัยนะคะนอกจากจะต่อยอดไปสู่ทรัพย์สินทางปัญญาแล้วค่ะก็ยังเป็นความหวังว่าวงการคาแรคเตอร์ดีไซน์ไทยจะสามารถไปได้ไกลสุดเส้นขอบฟ้าเท่าที่ศิลปินต้องการค่ะถ้าถามว่าคาแรคเตอร์สายมูตัวไหนมาแรงที่สุดเวลานี้ต้องยกให้น้องนากี้ค่ะเป็นพญานาคเจนอัลฟาจากจังหวัดบึงกาฬนะคะเขาดังมาจากอะไรคือมีไวรัลว่าวอีสานมวนๆแบบนักน้อยวัยอนุบาลค่ะก็เลยโดนแซวว่าอย่าเพิ่งขอเลขเด็ดนะจ๊ะเพราะว่าน้องยังนับเลขไม่เป็นก็คือยังเด็กอยู่ส่วนดีไซน์ทรงอ้วนกลมชาวเน็ตบอกว่าเอ๊ะนี่มันมะเขือม่วงเดินได้หรือเปล่าเบื้องจังใดก็ว่าเป็นหัวกบนะคะเพราะว่าขายังไม่โผล่แล้วก็หางก็ยังไม่หลุดด้วยแต่ว่ายิ่งถูกหยอกก็ยิ่งดังค่ะมีคนช่วยสร้างมีมดันคาแรคเตอร์ให้ไปไกลถึงล้านวิวใน TikTok เลยนะคะ
1: แต่เป็นพญานาคที่ไอ้ยองถือแท็กที่สุดแล้วครับณตอนนี้อันนาคที่นี่เบิ่งจังได๋ก็ว่าแม่นหัวกบจังหวะนี้ผู้ใดก็อย่าพึ่งขอเลขเด้อครับน้องเป็นนาคอนุบาลนับเลขก็บ่ทันได้ครบและนี่คือน้องเต้านาคกี้หัวกบเจนอัลฟาแมงบ่งกือนี่ล่ะคือน้องเต้านาคกี้ครับผมขายังไม่ป่งแล้วก็หางยังไม่หลุด
2: อันนี้คือพญานาคอันนี
3: ้พญานาคอันนี้ก็พญานาค
0: เบื้องหลังความน่ารักเนี่ยไม่ได้มีทีมครีเอทีฟจากบริษัทใหญ่เลยค่ะแต่เกิดจากพระสงฆ์แล้วก็สามเณรนะคะที่วัดศรีสามัคคีธรรมในจังหวัดบึงกาฬค่ะได้พระอาจารย์เป็นผู้ออกแบบแล้วก็ดูแลทั้ง Facebook แล้วก็ TikTok ส่วนสามเณรค่ะช่วยปั้นแล้วก็สวมชุดมาสคอตด้วยขณะที่ชาวบ้านก็มีส่วนร่วมนะคะช่วยกันลงสีเย็บสินค้าแล้วก็ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเซรามิกพวงกุญแจกระปุกออมสินมีหมอนรองคอด้วยนะคะไปจนถึงของที่ระลึกอีกหลากหลายชนิดก็เป็นตัวอย่างของงานคาแรคเตอร์ดีไซน์จากตำนานท้องถิ่นนะคะที่ไม่ได้พาแค่ขนเข้าวัดเท่านั้นแต่ยังกลายเป็นภาพจำใหม่ของจังหวัดและเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เติบโตจากชุมชนเพื่อชุมชนค่ะ
4: กี้เป็นภาษาอีสานแปลว่าเล็กน้อยจิ๋วก็เลยกลายเป็นพญานาคจิ๋วเริ่มแรกเนี่ยเป็นปูนปลาสเตอร์ก็จะเป็นเนหล่อเนหล่อก็คือช่วยกันหล่อปูนปลาสเตอร์เนาะพวกอย่างพวกคารวาที่เข้ามาทําบุญก็จะช่วยกันลงสีเด็กๆก็จะช่วยกันลงสีเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นกิจกรรมในชุมชนช่วยดึงได้มากเลยค่ะเพราะว่าชาวบ้านก็จะมาทําบุญมากขึ้นรอบๆจังหวัดก็จะมาวัดนี้แล้วก็เป็นการดึงดูดการท่องเที่ยวของภาคอื่นๆจังหวัดอื่นๆให้มาเที่ยวด้วยค่ะ
0: เกินครึ่งของคาแรคเตอร์ไทยในงาน Thailand Character and Content Expo 2026เนี่ยต่อยอดมาจากวัฒนธรรมศาสนาและความเชื่อนะคะนอกจากน้องนากี้แล้วยังมีไอ้เต้าค่ะของอินทรายุทธเทพคุณที่ได้แรงบันดาลใจจากตางุ้มหรือว่าดาบโบราณของไทยค่ะแต่ว่าดีไซน์ออกมาไม่ได้อยากให้ดูโหดร้ายแต่ว่าน่ารักนะคะด้วยการผสมบุคลิกของกระต่ายนกกระสานกแก้วแล้วก็ปีกของแมลงภู่ออกมาเป็นออริจินอลคาแรคเตอร์รุ่นทดลองค่ะแล้วก็เคยเปิดตัวในรูปแบบกาชาปองที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครจนโซลเอามาแล้วด้วยนะคะแต่ว่าการหยิบทุนวัฒนธรรมไทยมาสร้างเป็นคาแรคเตอร์ไม่ได้หมายความว่าคนจะเลือกหยิบกลับบ้านเสมอไปค่ะในมุมของนักออกแบบเนี่ยความท้าทายอยู่ที่การทำยังไงให้เรื่องเล่าที่มีอยู่แล้วกลายเป็นคาแรคเตอร์ที่ถูกใจท่ามกลางตัวเลือกอีกนับไม่ถ้วนค่ะ
5: แล้วด้วยความที่เราตั้งใจแล้วเราไม่ตั้งใจจะมู 100% แต่เราโฟกัสเรื่องของไอแนวคิดคติเรื่องของอาร์คีไทป์หรือว่าเราไปโฟกัสเรื่องไอคอลเลกทีฟอันคอนเชียสที่ว่าคนมีความเชื่อกับเรื่องของคาแรคเตอร์หรือจิตวิญญาณพวกนั้นทีนี้มันกลายเป็นว่าพอเราโฟกัสอย่างนี้ปุ๊บกลุ่มมันกว้างขึ้นครับได้ทั้งกลุ่มที่เป็นกลุ่มนักวิชาการกลุ่มที่เป็นนักโบราณไอคะแนนนักน้องๆโบราณเรียนโบราณคดีก็มีกลายเป็นว่าตัวคะแนนงานที่มีความเป็นวัฒนธรรมร่วมนิดนึงเนี่ยทำให้ มีกิมมิคทำให้คนมีความสนใจด้วยมันมีความเวอร์ไวเข้าใจฝรั่งก็มาเพราะว่าฝรั่งก็อยากเก็บดาบไทยตัวคนไทยเองเราก็เหมือนกับเอ้ยเราเห็นดาบญี่ปุ่นมาเยอะแล้วเราก็อยากเห็นดาบไทยเหมือนกันครับผมแล้วก็ความเป็นดาบไทยมันอยู่กับเราในเรื่องเล่าแต่มันไม่มีอะไรที่เอาให้เขาสื่อมันได้ใกล้ตัว
0: หนึ่งในศิลปินเนี่ยเขาเปรียบเทียบว่าตอนนี้วงการคาแรคเตอร์ดีไซน์บ้านเราเป็นมังกรที่ตื่นแล้วนะคะดังนั้นความฝันของนักออกแบบจึงไม่ได้หยุดอยู่แค่การสร้างตัวละครให้น่ารักหรือว่าขายดีเท่านั้นแต่ต้องสร้างภาษาของงานออกแบบที่คนเห็นแล้วจำได้ทันทีว่านี่แหละผลงานของศิลปินไทยแล้วก็สามารถสื่อสารได้กับทั้งคนที่อินในความเชื่อและคนที่ไม่รู้จักความเชื่อนั้นมาก่อนค่ะ
6: ของผมเคยไปขายต่างประเทศด้วยใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องต่างชาติอ่ะเขาเข้าใจงานเราแต่ว่าเขาไม่ได้อินกับการมูเขารู้สึกว่าคาแรคเตอร์มันดูโอเคมันดูน่ารักมันโอเคเขาก็เลยซื้อไปแต่ว่าถ้าเกิดในเทียบกับที่ไทยอ่ะครับเขาจะมองว่างานเนี้ยมันคือเทพพระเจ้านะมันอาจจะแบบมีความนิดนึงครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกครับคือผมทำงานเป็นกึ่งมูกึ่งทอยครับเลยทำให้คุณจะสามารถตั้งตรงไหนก็ได้มันไม่จำเป็นที่จะต้องวางที่บนหิ้งพระเสมอไป
7: อย่างของผมเต็มที่ผมก็แค่อยากให้คนเห็นงานแล้วก็รู้สึกว่านี่คืองานของศิลปินไทยอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าบางครั้งเวลาเราเจอกับศิลปินที่เขาทำหลายๆอย่างเขามีคาแรคเตอร์ชัดเจนใช่แต่ว่าบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าแบบอันนี้ของที่ไหนอะไรยังไงแต่ของผมเองผมแค่อยากให้รู้สึกว่างานผมไม่ว่าจะไปตั้งที่ไหนก็แล้วแต่มันคืองานของศิลปินไทยใช่อยากให้คนจดจำลายเส้นแล้วก็อยากนำเสนอลายเส้นที่มันเป็นศิลปะไทยออกไปให้คนได้เห็น
0: จากคาแรคเตอร์ที่เกิดในวัดคาแรคเตอร์ที่ต่อยอดจากตำนานและความเชื่อไปจนถึงมาสคอตของศิลปินและค่ายเพลงในวงการบันเทิงสะท้อนว่าคาแรคเตอร์ดีไซน์ไม่ได้เป็นเพียงงานศิลปะหรืองานอดิเรกนะคะแต่กำลังเติบโตเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ต่อยอดได้ทั้งสินค้าการท่องเที่ยวการสื่อสารแบรนด์รวมถึงธุรกิจสร้างสรรค์ค่ะจึงเป็นที่มาของการจัดงานนี้ขึ้นมานะคะก็จะมีถึงวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมวันพรุ่งนี้ค่ะงานจัดถึงเวลา2ทุ่มที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนค่ะในยุคนี้สังเกตได้เลยนะคะว่าอัลกอริทึมของแพลตฟอร์มต่างๆโดยเฉพาะแพลตฟอร์มที่เสิร์ฟคอนเทนต์เนี่ยก็พยายามยัดเยียดนะคะคอนเทนต์ที่มีความยาวสั้นกระชับไม่เกิน15วินาทีเพื่อเข้ามาแย่งชิงสมองของคนใช้งานอย่างเราๆค่ะแต่ว่าจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับพอดแคสต์บน YouTube ที่มีความยาวนะคะมากกว่า1ชั่วโมงแต่มียอดวิวระดับหลักล้านนะคะก็กลายเป็นว่าเข้ามาฉีกตำราการตลาดเล่มเดิมทิ้งไปเรื่องนี้สะท้อนอะไรบ้างติดตามได้จากรายงาน Social Watch ของคุณชุดาลิมกมลธรรมค่ะ
8: เราไม่สามารถทำเพลงที่ดังทุกเพลงได้และถูกใจทุกคนทุกเพลงได้อะไรเงี้ยเราก็เลยย้อนมองตัวเองเราก็ยังแบบมีบ้างเลยแบบเพลงนี้เราชอบมากชอบน้อยกว่าเข้าใจว่ากับศิลปินคนอื่นก็รู้สึกว่าเหตุผลหลักที่ทำไม่ถึงตรงเนี้ยก็น่าจะเป็นเพราะที่บ้าน

0: ร้องไห้เฉย
1: ต่อคนรุ่นใหม่สมาธิสั้นลองกดเข้าไปดูใน YouTube วันนี้แล้วคุณจะพบกับปรากฏการณ์ย้อนแย้งครั้งใหญ่เมื่อคลิปสั้น15วินาทีกำลังโดนเบียดด้วยพอดแคสต์ยาวระดับ1ชั่วโมงขึ้นไปที่กวาดยอดวิวหลักล้านถล่มทลายพอดแคสต์ยาวไม่ใช่แค่ความบันเทิงหากทำหน้าที่เป็น ASMR ทางอารมณ์และพื้นที่ปลอดภัยไร้การตัดสินสถิติระบุพฤติกรรมการเสพคอนเทนต์ของผู้บริโภคเปลี่ยนจากฟังผ่านหูมาเป็นมองผ่านตาต้องการ eye contact เพื่ออ่านภาษากายและเชื่อมโยงความรู้สึกกับครีเอเตอร์โดยเฉพาะสายซับพอร์ตใจอย่างช่องเขื่อนดนัยของอดีตบอยแบนด์หนุ่มนักจิตบำบัดเขื่อนภัทรดนัยรายการเม้ามอยกับพลอยหอโดยแฟชั่นไอคอนตัวแม่พลอยหอวังและซิปแอนแชร์โดยศิลปินสาวแปมศิรภัสราหรือแปมไก่อาให้ความรู้สึกเหมือนเพื่อนสนิทที่นั่งคุยกันในห้องนั่งเล่นทลายกำแพงความโดดเดี่ยวของคนเมืองและเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตกับผู้เสพเป็นชุมชนแห่งความเข้าอกเข้าใจที่คนยอมควักกระเป๋าจ่ายเวลาทรัพย์สินที่แพงที่สุดในชีวิตให้กับบทสนทนายาวเหยียดเมื่อยุคนี้คุณค่าของศิลปินดาราอาจไม่ได้ถูกวัดด้วยยอดไลค์จากภาพลักษณ์สมบูรณ์แบบอีกต่อไปคอนเทนต์พอดแคสต์ยาวกึ่งทอล์คโชว์เช่นกตัญญูทูไนท์กลายเป็นสปอตไลท์ดวงใหม่ทำหน้าที่ถอดหน้ากากดาราค้นหาความเป็นมนุษย์รายชั่วโมงต้องมนฉีกภาพจำคนดังที่เคยเข้าถึงยากจากรายการเครียดขุดคุยปมดราม่ามาเป็นชวนคุยสบายๆให้อากาศคนพูดได้หายใจทบทวนบาดแผลบทเรียนชีวิตและความเปราะบางในอดีตนอกจากหมวกใบแรกในฐานะผู้ให้ความบันเทิงดาราและครีเอเตอร์กำลังก้าวขาขึ้นอีกขั้นสู่การเป็นผู้นำทางความคิดขับเคลื่อนประเด็นสังคมสิทธิมนุษยชนความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศมากกว่าพื้นที่ในการโปรโมทผลงานชิ้นต่อไปหากคือแพลตฟอร์มชุบตัวตนและสร้างคุณค่าระยะยาวในนิเวศธุรกิจเมื่อเวลาเท่ากับความภักดีนี่คือขุมทรัพย์ High Engagement ที่แบรนด์ต้องยอมสยบสมรภูมิโฆษณายุคดั้งเดิมแบรนด์ต่างไล่ล่ายอดการเข้าถึงผ่านสปอตโฆษณาไม่กี่วิที่มักถูกผู้ชมนับถอยหลังเพื่อกดสกิปหากในโลกพอดแคสต์ยาวโดยเฉพาะคอนเทนต์เนื้อหาเฉพาะกลุ่มและซับซ้อนโมเดลธุรกิจกำลังเปลี่ยนผ่านจากระบบหวานแหแหวกตาไปสู่ลึกซึ้งและดึงดูดฟาโรสพอดแคสต์ช่องที่ย่อยประวัติศาสตร์ยากๆให้กลายเป็นเรื่องเล่าสุดรื่นรมหรือซีเคเฉิงที่กระทบเปลือกวิธีคิดทางธุรกิจอย่างตรงไปตรงมาเหล่านี้สามารถกรองและรวบรวมกลุ่มผู้ฟังเกรดพรีเมียมมีกำลังซื้อสูงไว้ในที่เดียวสิ่งที่แบรนด์ยอมจ่ายเงินก้อนโตซื้อจึงไม่ใช่แค่ยอดวิวแต่คือความไว้วางใจให้โฮสต์บอกเล่าแบรนด์ผสานกับเนื้อหาอย่างเนียนกริบรองรับด้วยผลวิจัยพฤติกรรมชี้ชัดผู้ฟังพอดแคสต์ยาวมีแนวโน้มไม่กดข้ามโฆษณาเพราะรู้สึกสนิทใจในการเปิดรับนี่คืออัศวินขี่ม้าขาวของแบรนด์น้อยใหญ่ที่สามารถเปลี่ยนความรำคาญเป็นยอดขายได้อย่างทรงพลังที่สุดในเวลานี้ลองฟอร์มวิดีโอพอดแคสต์พิสูจน์ให้เห็นคนรุ่นใหม่อาจไม่ได้สมาธิสั้นลงเพียงแต่พวกเขากำลังเลือกสรรที่จะจ่ายทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดอย่างเวลาให้กับคอนเทนต์ที่มีคุณค่าเชิงลึกเท่านั้นขณะที่ดาราคนดังนั่งเก้าอี้เพื่อนผู้ร่วมทุกข์หน้าจอกลายเป็นห้องบำบัดใจและยอดวิวกลายเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมที่จับต้องได้ปรากฏการณ์นี้ส่งสัญญาณว่ายุคสมัยของคอนเทนต์ฉาบฉวยกำลังถูกท้าทายด้วยพลังความเข้าอกเข้าใจสื่อสร้างสรรค์ที่เต็มไปด้วยเนื้อหาสาระคงไม่เป็นเพียงทางเลือกชวนชมอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นทางหลักที่โอบรับหัวใจคนรุ่นใหม่ได้ยาวๆชิดาลิมกมลธรรมไทย PBS รายงาน
2: หลังจบรายการไทยบันเทิงชวนติดตามละครขึ้นหิ้งตลอดการที่สุดเรื่องนึงของไทย PBS นะคะจากเจ้าพระยาสู่อิราวดีค่ะนี่คือทั้งหมดของรายการวันนี้นะคะดิฉันวนิกาวิชัยวัฒนาสวัสดีค่ะ

วให้พร้อมสู่การเป็นผู้ประกาศข่าวมืออาชีพไทย PBSเปิดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์รุ่นที่8

0: การพูดและการถ่ายทอดเรื่องราวจากผู้เชี่ยวชาญพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมืออาชีพเปิดหลักสูตรใน3ระดับต้นกลางและสูงสมัครได้แล้ววันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/thaipbsacademy มาทำฝันของคุณให้เป็นจริง
1: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการปิดอุปกรณ์แก๊สเจ็ตไร้สายเมื่อไม่ใช้งานเป็นวิธีง่ายๆเพื่อช่วยประหยัดพลังงานและลดการใช้ไฟฟ้าโดยไม่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นหูฟังไร้สายลำโพงบลูทูธหรือเราเตอร์การปิดหรือถอดปลั๊กเมื่อไม่ได้ใช้งานไม่เพียงแค่ช่วยลดค่าไฟแต่ยังช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์และลดการใช้พลังงานอีกด้วย

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: อ่ะแม่ทำชุดให้แล้วนะหนูว่าต้องตั้งใจเรียนโตขึ้นอ่ะจะได้เป็นเจ้าคนนายคน
2: แต่หนูอยากร่างสวยๆเหมือนแม่หนูอยากเป็นนางสีดา
1: อยู่นิ่งๆเลยเดี๋ยวเข็มก็จิ้มเอาหรอกชีวิตนางสีดาน่าสงสารมีชีวิตอยู่แต่บนเวทีแต่ถ้าหนูเรียนเก่งอ่ะหนูจะอยู่ตรงไหนก็ได้ลูก
2: งั้นถ้าหนูสอบได้ที่หนึ่งแม่สอนหนูดำได้ไหมคะ
1: ได้สิจ๊ะ
2: แม่สัญญานะ
1: สัญญาพนมมือจ้ะพนมมือก้มหัวลงลูก

ชนาธหนูชนาธหนูชนาธเป็นไรหรือเปล่า

ฉันชื่อนุชนาค่ะเป็นคนอยุธยาโดยกำเนิดสงสัยใช่ไหมล่ะคะว่าทำไมฉันถึงมาอยู่ที่นี่ว่าไปฉันก็งงตัวเองเหมือนกันว่าอะไรกันที่ทำให้ฉันยังไม่ยอมกลับบ้านสักทีหรืออาจจะเป็นเพราะว่าที่นี่มันเต็มไปด้วยความทรงจำบางทีก็เหมือนได้เดินทางย้อนเวลาไปในอดีตอีกด้านหนึ่งก็เหมือนประตูบานใหม่ๆที่นี่กำลังเปิดรับผู้คนจากโลกภายนอกต้อนรับความสัมพันธ์ใหม่ๆแววตาของผู้คนเปี่ยมไปด้วยความหวังว่าไป มันก็ไม่เลวนะคะถ้าฉันจะลองเติบโตไปกับ

สวัสดีค่ะพ่ออ๋อยังไม่ได้กินเลยค่ะกำลังจะออกไปข้างนอกพ่อล่ะคะอืมได้เลยค่ะงั้นอย่าลืมกินยาหลังอาหารด้วยนะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวหนูโทรไปใหม่แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะมิงกะลาบาจัมมะจะนอนุชนาตบาชิน

0: Morning, Lizzie.
1: Morning.
2: Morning.
1: Morning.
3: Mingalaba.
4: Oh, Mingalaba. Oh, that's it. How about you, no? Do you know what the name
3: of the I can't speak Burmese.
4: Oh, sorry. So then, where are you from?
3: I'm from Thailand.
4: อ้าวคนไทยนี่เองสวัสดีค่ะแล้วชื่อจริงๆนะแล้วเธอชื่ออะไรอ่ะ
3: ชื่อนุชนาถทำไมพูดภาษาไทยเก่งจังเลยอ่ะ
4: อ
3: ๋
4: อแล้วฝึกภาษาไทยอ่ะพอดีที่ไทยมีธุรกิจอาหารเยอะแล้วก็เราอยากไปสตาร์ทที่นั่นก็เลยฝึกไว้ยินดีที่ได้รู้จักกันนะนุชนาถ
3: เรียกนุชเฉยๆก็ได้ยินดีที่ได้รู้จัก
4: ว่าแต่คอร์สนี้อ่ะเริ่มมานานแล้วนะทำไมถึงเพิ่งมา
3: อ๋อไม่ได้มาเรียนอะมาเป็นผู้ช่วย Executive Chef
4: งั้นฉันรีบไปก่อนนะเดี๋ยวเข้าโครงสายจะโดน Executive Chef ด่าเอา

0: มีอะไรให้ช่วยไหม
1: เธออยู่เฉยๆก่อนเดี๋ยวนายพลเขามาแล้ว
0: นายพลที่นี่มีนายพลด้วยเหรออ
1: ๋อหมายถึง Executive Chef
2: มันเป็นชื่อเล่นที่เราเรียกกัน

0: อุ๊ยขอโทษเป็นไรไหมเราไม่ทันเห็น
1: นี่ทำอะไรหรออ
0: ันนี้ยำโอซนจากบ้านเราตองจีลองชิมดูไหม

0: ุณไม่ควรนินทาใครนะทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลัง
1: ขอโทษค่ะ
2: EC Chef เป็นคนไทยเหรอคะ
0: ทั้งโรงเรียนก็มีแค่เธอกับฉันเท่านั้นที่เป็นคนไทยของที่ค้างคืนละเอาไปทิ้งด้วยนี่หมวกยังใส่ผิดด้านแล้วจะไปหาเลี้ยงปากท้องใครได
2: ้ก็ถูกแล้วนี่

0: Hello. Hi.
1: สวัสดีครับ
0: อ้าวสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมสุวัฒน
0: ์
1: เป็น Regional Director HR
0: ครับ
1: เราน่าจะเคยเจอกันในอีเมลลูป
0: ครับผมแล้วคือมาประจำที่ย่างกุ้งเหรอครับ
1: อ๋อไม่ใช่คือผมมาไหว้พระและทางโอนเนอร์เขาทราบก็เลยเชิญผมให้มาแวะเยี่ยมดูสักหน่อยHR คนก่อนเขาได้อีเมลยาวเหยียดต่อว่าคุณไว้เยอะเลยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับ
0: ก็ถ้าไม่ใช่เรื่องส่วนตัวก็ไม่มีนะครับแต่ทีนี้ผมก็มีมาตรฐานที่ผมต้องรักษาก็อาจจะตึงไปบ้างสำหรับคนที่ไม่เข้าใจฮะ
1: ผมว่าคนที่นี่ก็ต้องเอาน้ำเย็นเข้ารูปนะต้องถ้อยทีถ้อยอาศัย
0: ผมเข้าใจนะครับแต่ตอนนี้โรงแรมเราเพิ่งเริ่มเปิดคือมันเหมือนกัดกระดุมเม็ดแรกถ้าเรายอมคอมโพรไมส์ตั้งแต่ต้นเนี่ยในลองรันเราจะมีปัญหาแน
1: ่ผมเชื่อคุณนะแต่ว่าตอนนี้มันมีปัญหาตรงที่ว่าสัดส่วนผู้ถือหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันแล้วเขาอยากจะลดคอสในส่วนของฟู้ดแอนด์เบเวอเรจผมว่านะเขาคงตัดไฟไดนิ่งออกแน่นอนแล้วมันก็จะส่งผลกระทบกับโรงเรียนของคุณคิดว่าเขาน่าจะไม่ต่อสัญญา
0: เฮ้แต่ผมเข้าใจว่าเขาไซน์คอนแทรคไว้5ปีไม่ใช่เหรอครับ
1: ใช่ใช่ใช่คอนแทคไว้5ปีผมก็ภาวนาว่าอย่างนั้นนะตอนนี้ผมว่าคุณต้องออกแบบเมนคอร์สให้ชนะใจโอนเนอร์ให้ได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่ผมเชื่อว่าคุณทำได้เอาจริงนะอาหารพม่าเนี่ยผมก็ไม่ค่อยอินเท่าไหร่หรอก
2: ฮ่าอารมณ์สปูมุตินะมันตัดน่ะล่ะเสตินะมันตัดน่ะล่ะไม่ได้กวยอูกว่าตู้ก็เลยปิ้วก็จันเนาะกว่า
3: หอบป่ะ
2: พอชื่อโฮเทลมาเลยงัดเงินจริงรีเซปชั่นมาลุบๆนี่ดาตู้บอกแล้วตู้ตะเทเปียงลงมาลุบๆน่ะกว่า
3: ฮะตะเกยอีหรอถ้าแม่งเอาเนี่ยมาไม่สั่งอ
2: ่ะอ้าวบาลุ้มสั่งอ่ะมาแหละอกูเปียงละมาตะเทก็ดีโฮเทลกูเวไปแล้วตะชาซีไว้เปียงหมดပြောนี่ดาณตะคู่งาจ่ายอ่ะดาก็ดีเจ้ากูแล้วตู้ไปปิ้มาลุตะเทนจ้าเด้
3: ไปรอเองเปลี่ยนอยู่หมอกว่าอยู่กิจสารไม่อยู
2: ่ฮะไม่เปล่าไล่เลยชิบาโลกิจสารไม่อยู่มาแหละอะเกยอยู่ที่จ้างตาไปแค่ไม่ซึ่งเราเบนี้เนี่ยနိုင်ငံจะมาตั้วลุลุยามาแล้วกว่าฮ้อพะ
4: เฮ้เนนุตระเนี่ยเอาเตชาเยล
2: ่ะอ๋ออะน่ะเรางาไม่ติดอยู่กว่างาตังเงินไอ้หนูပြောနေတာ
4: อ๋อวัยแม่ตระเนี่ยโหเดียวล่ะ
2: เอลีอะเตียวเวเลย
4: หึบดูอยู
2: ่งางาเทนน่ะเนติไม่รู้ทีนี่ดาอุเทศหวยลิ
4: อ๋อโหดเข้ากันงารู้ป่ายชันแน่ล่ะตุ้ยแต่ตะเทเลย
2: เอ้ห่าวเด
5: ้คุยอะไรกันหนอทำไมดูซีเรียสจัง
4: ใช่เห็นว่าจะปิดโรงเรียนนี้ด้วยเพราะว่ามันไม่จำเป็นตอนนี้อ่ะ
5: โอ้ยฉันก็ตกงานนะดิ
6: ใครจะตกงานเหรอถ้าจะเสียเวลากับข่าวลือเนี่ยเอาเวลาไปทำงานดีกว่าไ
0: หม Some rich people buy something just to own it. They don't even think about what they're gonna do with the thing they spend. They're not aware of the future. They just enjoy living in the present.If you came here for just fun, you better get lost before I throw you out. Wait. Nobody's allowed to bring a snack in the kitchen.

0: จะว่าไปฉันก็เพิ่งรู้วันนี้นะว่า Executive Chef เป็นคนไทยอ่ะ
1: เอ้า HR Manager คนเก่าไม่บอกเหรอ
0: ก็เธอนั่นแหละไม่ได้บอกอ่ะ
2: คือก็ไม่ถามสักทีได้ยินว่าพอคนเก่าอ่ะทนความเรียบของนายพลไม่ไหวก็เลยชิงลาออก
0: นี่ถ้าโรงเรียนปิดฉันก็ต้องกลับบ้านนะสิ
3: ความฝันของฉันก็เป็นไปไม่ได้แล้วอะ
0: ความฝันของซินคืออะไรหร
3: อก็ฝันไว้ว่าจะไปทำงานที่ต่างประเทศไปทำอาหารอยู่ร้านอาหารในยุโรปฉันก็เลยลงทุนมาเรียนที่นี่แต่ก็3เดือนแล้วนะทำแต่อาหารพม่าแล้วเธอล่ะ
0: ฉันเหรอตอนเด็กๆฉันอยากเป็นนางสีดา
3: อะไรสีดาน
0: างสีดาที่มีพระรามพลักษ์อ่ะ
3: อ๋อคนไทยเขาเรียกแม่ติดาในรามาสตอคือสีดาเหรอ
0: รามาสตอเหรออืมแต่ก็ช่างมันเถอะไม่ได้เป็นแล้วล่ะฉันน่ะเรียนจบ Food Science and Nutrition ตอนฝึกงานก็ไปฝึกที่โรงงานแล้วก็ไม่เอาแล้ว
3: เอ้าทำไมอ่ะ
0: ก็ลองนึกภาพดูนะที่โรงงานเนี่ยมีแต่เครื่องจักรใหญ่ๆแล้วก็มีมันบดเป็นตันๆเวลาทอดก็ทอดในกระทะใบใหญ่ๆสุดท้ายทุกชิ้นก็ต้องออกมารสชาติเหมือนกันแบบนี้ไม่เรียกว่าการทำอาหารหรอก
3: โอ้โหปัญญาสะเห็นภาพเลยจ้ะ
0: โอ้ถ้ามีเวลานั้นเล่าได้แบบยาวกว่านี้อีกซินซินถามอะไรหน่อยสิอย่ากดนะ
3: ว่ามา
0: ซินซินแอบชอบนายพลใช่ปะ
3: No way he's not my type at all
0: Are you sure you take his call like 3 times
3: จริงสิหนีถามพอสเธอตกลุมรักท่านนายพลใช่ไหมอ่ะ
0: ฉันก็ไม่เอาเหมือนกันอ่ะคนอะไรดุยังกระเสือไม่น่าล่ะป้า HR Manager ตอนแรกถึงได้ขู่นะขู่นะนี่ฉันยังแปลกใจเลยว่าพวกเธอทนไอ้ท่านนายพลอะไรนั่นได้ยังไงอ
3: ่ะจริงๆเขาเป็นคนที่แฟร์มากเลยนะเห็นเขาเป็นแบบนี้แค่ตอนที่ทำงานอ่ะเขาเคยบอกว่าการทำอาหารให้คนอื่นกินนอกจากอร่อยเติมหัวใจเข้าไปด้วยเขาถึงเข้มงวดมากๆแล้วก็ตอนที่ใครทำอะไรดีๆเขาก็ชมตรงๆนั้นเป็นคำชมที่จริงมากเวลาทิฏฐิก็ไม่ผิดจากความจริงเลยนะถ้าเขาเอาแต่ชมอ่ะเราไม่ improve แน่ๆเลยใช่ไหมอ่ะ

0: ชีสหวานเน่าเลยลาไปหวานเนาะมิงลาวา
1: เขามิงลาวา
0: เดี๋ยวมารู้ป่ะเขาชาเลยซื้อซื้อจีเนาะโรจนาชีเลยไม่จีหวานเนี่ยเ
1: ขาเดี๋ยวมาเลยมันตะลีพักก้ามงเล่าแต่ในประเทศสาวมิวชาเนี่ย
0: อ๋อฉันนี่พวกนี้สาวดีอ่ะดีบัดดั้มออกมาเดชจิจิไปว่ะล่ะ
1: ครับ
2: มีซินจินจะมาหาสูตรอาหารที่ร้านหนังสือนี้จริงเหรออ
1: ืมถ้าจะหาสูตรอาหารโบราณอ่ะจะให้ไปหาที่ไหนล่ะ
2: ถ้างั้นฝากถามพี่เขาหน่อยสิว่ามีหนังสือเกี่ยวกับคนไทยหรือเปล่า
1: โอเคกุยยูเรียลุมิโอในประเทศสาวมิวชิล่ะ
0: ยูดีอ่ะ
1: ครับ
0: บรรลุเจ้าอย่างอยู่ในบัตตาวิพัฒนาแหละ
1: พี่เขาถามว่าเธออยากได้เกี่ยวกับเรื่องอะไร
2: เอาเป็นโบราณโบราณเก่าๆเกี่ยวกับศิลปะก็ได้
1: เพราะว่าเลยยูดีอ่ะอนุปัญญากีตาร์ในประเทศสาวมิวเลยอ่ะ
0: ยูดีอ่ะยูดีอ่ะยูดีอ่ะยูดีอ่ะ
2: เมื่อกี้พี่เขาเรียกว่าโยเดียเหร
1: ออืม
2: ทำไมถึงไม่ใช้ไทยหรือว่าไทยแลนะเพราะว่าอโยธยาเนี่ยนะแปลว่าดินแดนผู้ไม่แพ้ถ้าสมมติว่าเราตัดอะข้างหน้าออกมันก็จะกลายเป็นผู้แพ้เรียกผู้แพ้แบบเนี้ยมันดูบูลลี่กันชัดๆเลยอะ
1: หรออืมคนพม่าเรียกคนไทยว่าโยเดียก็ปกตินะฉันว่ามันแค่เพี้ยนเสียงจากอโยธยานะไม่ได้บูลลี่เหรอคิดเป็นศัตรูกับคนไทยหรอทำไมคนไทยคิดมากจัง

0: คนพม่ามีศัตรูก็อังกฤษเมื่อสมัยโคโลนีนู้นเอง
1: ขอโทษทีก็พอดีว่าฉันเป็นคนอยุธยาพอได้ยินคำว่าโยเดียมันก็เลยรู้สึกแสลงแปลกๆอาจจะเป็นเพราะเลือดคนกรุงเก่ามันเข้มข้นเกินไปหน่อยอ่ะ
0: แต่เราไม่ซีเรียสนะว่าใครเรียกเราพม่าหรือว่าเมียนมาก็เหมือนกันแหละแต่ถ้าเธอไม่ชอบเราจะเรียกไทยแลนด์ก็ได้นะ
1: ไทยแลนด
0: ์ไทยแลนด
2: ์ไทยแลนด
0: ์ไทยแลนด
3: ์ยูเดียยูเดียยูเดียยังว่าชาไทยในยูเดียนี่เป็นอะไรเขายาวไหม

0: อาหารไม่ออกเลยอ่ะ
1: เวลาเราคิดถึงโยดยาเราคิดถึงเพลงแล้วก็การร่ายรำนี่คือบทละครอินเฮาที่ผ่านการแปลโดย The Great Artist เมื่อราวๆ200กว่าปีก่อนคนแปลชื่อเยาวดีมินจีอุษาเขาเป็นปราชญ์ศิลปินและวีรบุรุษ
0: คนเดียวนี่เป็นได้ถึง3อย่างเลยเหรออ
1: ืมแล้วก็แกอายุยืนมากเลยนะ He served even 5 kings

0: สวยมากเลยซินซิน
1: จริงหรออ
0: ืมลำแบบเมื่อกี้ไปเป็นนางรำได้สบายเลยนะ
1: ไม่เอาหรอกเวลาเราลำอ่ะเรารู้สึกเศร้าๆอย่างไรก็ไม่รู้อ่ะ

0: เออเป็นไงบ้างลูก
1: สนุกมากเลยค่ะกลับถึงห้องแล้ว
2: ดีแล้วดีแล้ว
0: ไปเที่ยวที่นู่นดูหน้าดูหลังบ้างนะเรายิ่งเป็นสาวเป็นนางอยู่ด้วย
2: ไปเที่ยวไหนมาบ้างล่ะ
1: ไปถนนพันโซดันมาค่ะ
2: คืออะไรอ่ะ
3: หุยพ่อมันเจ๋งมากเลยนะ
1: ที่นั่นอ่ะมีร้านหนังสือเก่าๆเต็มเลยหนูได้หนังสืออีหนาวมาด้วยเล่มนึงเดี๋ยวจะโชว์ให้พ่อดูแป๊บนึงนะนี่ไง
4: เฮ้ย
2: พ่อมามีอีหนาวด้วยเหรอ
1: ใช่แปลงจากต้นฉบับกรุงเก่าเลยนะเจ้าคะ
2: โอ้โหอย่างนั้นเลยเหรอ
1: เดี๋ยวให้ดูข้างในค่ะ
5: นี่ค่ะรูปภาพเต็มเลย
4: เออรูปเยอะดีนะ
1: หนูว่าถ้าแม่ได้เห็นเนี่ยแม่ต้องชื่นใจแน่ๆเลยค่ะแล้วก็หนูให้เพื่อนหนูอ่ะแปลคำนามให้ฟังอย่างกับเรียนประวัติศาสตร์เลยนะพ่อ
2: เพื่อนที่ไหนกัน
4: ไหนบอกว่าไปเที่ยวคนเดียวไง
1: ก็เจอที่ร้านหนังสือค่ะเขาใจดีก็เลยแปลให้ฟังเอ้ยแต่ว่าพ่อน่าจะมาเที่ยวที่นี่มากๆเลยนะตึกอนานิคมเก่าๆเนี่ยเขายังมีอยู่เยอะเลยหนูว่าเราต้องไม่ใช่ศัตรูอันดับหนึ่งของเขาอย่างที่โรงเรียนสอนหรอก
4: เราไม่ใช่แต่เขาว่าใช่แน่ไม่งั้นไม่มีรอยขวานจามที่วัดใหญ่สุวรรณรามหรอกมีให้เห็นทุกวันเนี่ย
2: ฝีมือเขางั้นแหละ
1: จ้าพ่อเฒ่าเมืองเพชร
4: เขาเมื่อไรจะกลับมาเนี่ย
1: คือหนูได้งานทำที่นี่แล้วอ่ะพ
2: ่อได้งานหมายความว่าไงจะทำงานที่นู่นเหรอ
1: ก็ไม่ได้เรื่องใหญ่ขนาดนั้นหรอกค่ะคือหนูเห็นเขาประกาศรับสมัครงานอ่ะก็เลยลองสมัครดู
3: แล้วก็ได้เฉยเลยนะเขาบอกว่าให้ลองทดลองดูก่อนถ้าสมมติว่าผ่านทดลองงานอ่ะเขาจะจัดการวีซ่า
1: จัดการที่พักอะไรให้หมดเลยนะพ่อว่าไงอะคะหนูว่ามันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะ
4: ประสบการณ์อะไรกัน
2: ไปหาที่อื่นไม่ดีกว่าเหรอ
1: แต่นี่มันโรงแรมดังโรงแรมมีชื่อเสียงของที่นี่เลยนะ
2: ทำไมไม่บอกพ่อก่อนเนี่ยจะทำอะไรอ่ะคิดซะบ้างดิ
4: เออแต่เราก็นึกว่าไปเที่ยวอย่างเดียวนี่ดันเป็นทำงานกลับไปบ้านเถอะทำบ้านเราดีกว่า
1: พ่อคะหนูแค่มาทำงานเองไม่ได้ไปร่วมทัพสงครามอะไรซะหน่อย
2: มันก็เหมือนกันแหละถ้าพวกมันบ้าขึ้นมาล่ะจะเป็นยังไง
4: เดี๋ยวมันจับไปเป็นเฉลยศึกจะว่าไงไว้ใจได้ที่ไหนล่ะได้ยินข่าวมาบ่อยๆไม่ใช่เหรอนี่สร้างเรื่อง
5: เมื่อไหร่นะ
4: ตอนนี้ไปอยู่ในบ้านมาเนี่ย
5: เรื่องราวเหล่านี้จะจบลงนี่ฉันจะต้องเกลียดคนในอดีตโกรธเรื่องราวความขัดแย้งที่ฉันเองไม่แม้แต่จะมีส่วนร่วมไปอีกนานแค่ไหนจะมีสักวันไหมที่ฉันพอจะเป็นอิสระจากความเกลียดชังเหล่านี้ได้บ้าง

0: 这样这样。
1: เนี่ยเมียโดนที่เราเป็นที่ไหนรู้

0: ลูกจู่ไม่มาสู้เหมือนไดมิโอไม่ไหนมาที่จู่กับ
1: ข้าชื่อปิ่น
2: โอ้ไว้สิ
1: บัดนั้นอีปิ่นที่ข้า
3: เฮ้ามาว่าเลยอาม่าเนี่ยส่งมาหนีได้ยูม่าเนี่ยค้างตั้งไงเชิงเก่ามาเลยอ่ะตู่เลิกกูมาลาตีโลตู่เขาจะฉลาดจ้าจีบีโลยามนะฉัน
4: ภาษาของเราได้ยินน้อยลงทุกทีหม่อมฉันนึกถึงหน้าคุณดีนิดครั้นมีการแสดงผู้คนก็จับจ้องแต่ท่ารำเครื่องแต่งกายและเสียงดนตรี
5: เดินมวยเดอร์ไรท์เดอะเวย
6: ์ we must serve Utasia with the best one
7: are you the executive chef
8: yes sir
7: are you foreigner
8: I'm Thai

0: ครย้อนหลังครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ไม่คิโมโตะก็โอวาดะใครสักคนนี่แหละที่ติดต่อกับรัฐบาล
2: นี่คืออาชญากรรมที่นักการเมืองกับธนาคารทำร่วมกัน
3: ท่านสวะ
2: การอยู่เคียงข้างประชาชนคอยส่งเสริมและช่วยเหลือมันเป็นหน้าที่ของนักการเมืองอย่างพวกคุณ

0: แต่คุณกลับลืมหน้าที่นั้นเบือนหน้าไปจากประชาชนเอาแต่จ้องไปที่ผลประโยชน์ส่วนตัวขอโทษพวกเขาซะกับทุกคนที่อยู่อย่างแข็งขันในประเทศนี
1: ้อย่าพลาดชมซีรีส์ญี่ปุ่นสุดเข้มข้นเฉือนคมนายธนาคารนาโอกิฮันซาวะเวลา 9:00 น.พฤหัสบดีนี้เสนอเป็นตอนจบทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
2: กรกฎาคมนี้ไทย PBS จัดเต็มเนื้อหาใหม่ดูเพลินได้ทุกวันสายสารคดีต้องไม่พลาดชีวิตจริงยิ่งกว่าละครทุกวันพฤหัสบดีเวลา 21:30 นสายสำรวจที่อยู่ของมนุษย์หลากหลายแง่มุมเรื่องบ้านๆทุกวันอาทิตย์เวลา 11:30 นเริ่ม5กรกฎาคมสายความรู้เอาใจคนรักภาษาวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 นเริ่ม5กรกฎาคมสายเอกลักษณ์ภาคภูมิไทยจันทร์ที่6และ13กรกฎาคมเวลา 21:30 นสายไลฟ์สไตล์วัฒนธรรมล้ำรสคุกคัลเจอร์ทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 นเริ่ม12กรกฎาคมสายเตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ SOS รู้แล้วรอดทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 นเริ่ม19กรกฎาคมสายความสุขสนุกกับโลกแฟนตาซี Unicorn Academy Special โรงเรียนเวทมนต์แห่งเกาะ Unicorn ทุกวันอาทิตย์เวลา 8:00 นเริ่ม19กรกฎาคมปักหมุดรอชมได้เลยไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3และทาง www.vipa.me
3: โอ้อย่าขึ้นมาก่อน
4: โอ้สวยมาก
5: เดินทางไปกับซีรีส์วิถีคนซีซั่นใหม
6: ่เป็นเก้าการ
7: นางงามอยู่ไกลกันนะ
5: พากันไปรำลึกความหลัง
8: โอ้นี่เป็นชิงช้าธรรมชาติเลยครับเนี่ย
5: ผีเก่าที่มีมากมายให้นำเสนอ
9: เป็นข้าวดัง
10: เป็นข้าวดังแล้ว
11: เขามีงานมีการตรงยันมีทุกบ้าน
12: ดินกองนี้นะมันเป็นดั่งชีวิตดั่งงานของเรา
5: และบางพื้นที่ที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
12: ฝนมันดีมันไม่แรงเหมือนเดี๋ยวนี
13: ้ไม่มีแล้วปลาใหญ่อะ5-6กิโลก็ถือว่าใหญ่แล้ว
14: ปกตินี้มันเป็นพื้นดีที่ชาวบ้านต้องดูแลรวมกันครับ
15: แห้งแล้งก็อยู่ได
5: ้ต้องบุกต้องลุยแค่ไหน
16: โหเต็มเลย
5: เราเดินทางไปตามหาเรื่องมาให้คุณผู้ชมไม่เปลี่ยนแปลงครับ
17: มาเกียร์นึ่งมาเลยบีบเต้มาตลอดปีนปีนปีนปีนปีน
5: มาแน่แน่รอกันหน่อยซีรีส์วิถีคนเร็วๆนี้ทางไทย PBS ครับ
18: คลองสารคดีมามุงกันตรงนี้ด่วนครับเพราะนี่คือเบื้องหลังการบุกป่าฝ่าดงลุยหนองน้ำเพื่อเข้าไปถ่ายทำสารคดีกับช่างภาพระดับตัวท็อปของเมืองไทยกว่าจะได้เป็นภาพป่าสวยๆภาพสัตว์แบบโคลสอัพพวกเขาต้องสมบุกสมบันกันขนาดไหนมาดูกันในวิภาวดีเรื่องนี้ต้องดูฟูลเฟรมกระต่ายหมายจันจะพาเราไปเปิดเบื้องหลังการถ่ายทำสารคดีใน6ระบบนิเวศทั่วประเทศไทยกับ6ตอนสุดเอ็กซ์คลูซีฟครับนำทีมโดยอินฟลูเอนเซอร์แถวหน้าบุกป่าเคียงข้างคนทำสารคดีเพื่อไปเจาะลึกแทนคนดูว่ากองถ่ายขนาดเล็กนี้เขาต้องต่อสู้กับเวลาและธรรมชาติที่ควบคุมไม่ได้ยังไงมาเริ่มกันที่ตอนที่1ชุ่มกับสิงห์วรรณสิงห์ดำน้ำและนั่งบังไผ่เฝ้าชีวิตนกน้ำที่บึงละหานครับตอนที่2 สูงกับก้องทรงกฎลุยป่าเมฆดอยอินทนนท์กลางสายฝนตามรอยการเดินทางของน้ำครับตอนที่3 ชื้นกับแพรพิมรดาที่ปีนต้นไม้สูงเกือบ30เมตรส่องหลังคาป่าเขาใหญ่พบกับการเดินทางของพิกพลอยอุ๋ยบูดาเบสและเบนซ์ไกจินบอกเลยว่าทุกคนจะได้เห็นการทำงานของคนทำสารคดีทุกมุมรับรองทุกตอนเนี่ยสนุกโหดมันฮาครบรสอย่างแน่นอนครับแต่สุดท้ายครับในโลกที่เดือดขนาดนี้การหวังให้ธรรมชาติกลับคืนมาสมบูรณ์แบบ 100% มันฟังดูเหมือนไกลเกินเอื้อมเหมือนกระต่ายหมายจันใช่ไหมครับแต่ฟูลเฟรมกระต่ายหมายจันเรื่องนี้ไม่ได้มาตอกย้ำความสิ้นหวังนั้นเลยครับมันคือความหวังที่บอกเราว่าธรรมชาติยังพอมีทางกลับมาได้และทุกคนสามารถรับชมเรื่องนี้กันได้ฟรีทาง www.vipa.me หรือ Vipa Application นะครับ

0: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

เราอาจจะรู้สึกกันว่ามนุษยชาติมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างยาวนานแต่อันที่จริงแล้วเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อราว2ล้านปีมานี้เองค่ะเราอยู่ในมหายุคที่เป็นช่วงเวลาอันรุ่งเรืองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อ65ล้านปีก่อนโดยเริ่มนับหลังจากการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ของสิ่งมีชีวิตที่เคยอาศัยและครองโลกมาเป็นระยะเวลายาวนานถึง180ล้านปีค่ะพวกมันสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมเพิ่มจำนวนประชากรและมีวิวัฒนาการกลายเป็นสายพันธุ์ผู้ครอบครองโลกในยุคนั้นอย่างแท้จริงหากเทียบช่วงเวลากับอารยธรรมมนุษย์แล้วเราจะเห็นได้ชัดเจนค่ะว่ามนุษย์เราเป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของวิวัฒนาการสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้เท่านั้นเองค่ะแต่ทุกสรรพสิ่งย่อมมีดับสูญเป็นสัจธรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แม้ไดโนเสาร์จะสูญพันธุ์ไปจากโลกนี้ถึง65ล้านปีแต่ธรรมชาติอันมหัศจรรย์ได้เก็บรักษาร่องรอยหลงเหลือไว้ให้เราได้เรียนรู้ค้นคว้าไขปริศนาสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งโลกดึกดำบรรพ์กันค่ะ

อยของสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์ที่อาศัยอยู่บนโลกเมื่อหลายร้อยล้านปีก่อนต้องใช้ทั้งความรู้ธรณีวิทยาความเชี่ยวชาญด้านบรรพชีวินวิทยาใช้ทั้งเวลาและความพยายามในการเสาะหาแต่บางครั้งการค้นพบก็อยู่ใกล้และง่ายดายจนแทบไม่น่าเชื่อ

0: 2เด็กหญิงเพื่อนสนิทกล้วยไม้และส้มโอเดินทางมาเที่ยวพักผ่อนวันหยุดกับครอบครัวที่บริเวณต้นน้ำลำห้วยพึ่งเชิงภูแฝกส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูพานฝั่งจังหวัดกาฬสินธุ์เดินเล่นอยู่บนลานหินกลางลำธารที่แห้งทั้งสองสังเกตเห็นร่องรอยที่แปลกตาปรากฏอยู่บนพื้นผิวลานหินนั้นในช่วงปีพุทธศักราช2539ข่าวการค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์จำนวนมากที่ภูกุ้มข้าวจังหวัดกาฬสินธุ์กำลังถูกเผยแพร่และเป็นที่สนใจในหมู่เยาวชนรวมทั้งกล้วยไม้และส้มโอด้วยหลังจากพิจารณาอยู่ไม่นานทั้งคู่ก็มีความเห็นตรงกันว่านี่น่าจะเป็นรอยเท้าของไดโนเสาร์สำรวจดูต่อไปก็พบรอยลักษณะเดียวกันอีกเห็นเป็นแนวทางเดินอย่างชัดเจนจึงได้ตัดสินใจแจ้งเจ้าหน้าที่และให้ผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบการตรวจสอบโดยคณะสำรวจของกรมทรัพยากรธรณีพบรอยเท้าไดโนเสาร์ทั้งหมด21รอยประทับอยู่ในชั้นหินทรายหมวดหินพระวิหารอายุ140ล้านปีจัดอยู่ในยุคครีเทเชียสตอนต้นลักษณะรอยที่พบเห็นได้ชัดว่ามี3นิ้วความยาว45เซนติเมตรแบ่งเป็น6แนวทางเดินต่างทิศทางกันแนวทางเดินที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือแนวที่เด็กหญิงทั้งสองพบในที่แรกมีรอยเท้าอยู่7รอยระยะก้าวประมาณ120เซนติเมตรคาดว่าเป็นรอยเท้าของไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่เดิน2ขาจำพวกคาร์โนซอร์แม้ว่าจะยากต่อการระบุชนิดที่แน่นอนของไดโนเสาร์แต่การพบฟอสซิลรอยเท้าที่เป็นแนวเดินต่อเนื่องชัดเจนเช่นนี้ช่วยให้นักบรรพชีววิทยาคำนวณหาขนาดความสูงของไดโนเสาร์และความเร็วในการเดินของไดโนเสาร์กินเนื้อที่พบในภาคอีสานได้แม่นยำมากขึ้นจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เด็กหญิงวัยประถมปลายจะกลายเป็นผู้ค้นพบฟอสซิลที่สำคัญเช่นนี้หากเด็กทั้งสองคนไม่ได้มีความตื่นตัวสนใจและได้รับความรู้เรื่องไดโนเสาร์และซากดึกดำบรรพ์มาก่อน
1: คือพอเขารู้จักแล้วเนี่ยคืออาจจะไม่ใช่แค่ทำงานตอนนี้แต่อย่างน้อยเนี่ยก็เหมือนกับเป็นหูเป็นตาให้เราคืออย่างเงี้ยเขาไปเที่ยวเขาไป เดินเล่นตามชายป่าตามทุ่งนาต่างๆเนี่ยเขาอาจจะมีโอกาสจะเป็นผู้คนพบไดโนเสาร์ได้เหมือนกันอย่างน้อยเขาก็จะรู้แล้วว่าเอ้ยอันนี้ไม่ใช่ก้อนหินธรรมดานะนี่คือกระดูกไดโนเสาร์นะครับเพราะนั้นเนี่ยหลายๆครั้งที่เวลาผมไปบรรยายตามโรงเรียนต่างๆผมก็จะบอกเลยว่าทุกคนเนี่ยอย่าลืมเลยเนี่ยหลังจากเราไปวิ่งเล่นอยู่อะไรเงี้ยเสาร์อาทิตย์เราไปหยุดเราไปเดินขึ้นเขาลงห้วยต่างๆเนี่ย ลองสังเกตดูเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับว่าเราอาจจะเจอรอยไดโนเสาร์อยู่กลางป่าก็ได้หรือจะเจอกระดูกไดโนเสาร์ที่ซ่อนอยู่ก็ได้ครับ
0: รอยเท้าเหล่านี้คงอยู่มานานถึง140ล้านปีและคงปรากฏมานานแล้วหลายชั่วอายุคนแต่กลับไม่มีใครสังเกตเห็นมาก่อนและเพิ่งถูกค้นพบเมื่อ20ปีมานี้เองปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีแล้วนะคะว่าภาคอีสานคือแหล่งฟอสซิลที่สำคัญยังมีเรื่องราวของโลกบรรพกาลอีกมาก ที่ถูกฝังอยู่ภายใต้แผ่นดินที่ราบสูงแห่งนี้
2: ฟอสซิลอ่ะหาได้ทุกที่ที่เป็นหินตะกอนอยู่ที่ว่าเราเห็นหรือเราไม่เห็นคือเราลงมือสำรวจแล้วหรือยังคือถามว่ามันมีโอกาสเจอไหมมันเจอได้เรื่อยๆทั่วโลกเนี่ยเจอได้เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นอเมริกาที่เขาค้นพบมาเยอะแล้วเขาก็สามารถเจอใหม่ได้เรื่อยๆสมมติว่าณวันนี้เราขุดครีเทเชียสหมดหินยุคครีเทเชียสเราอาจจะไปขุดยุคจูราสสิกวันข้างหน้าไปเดินๆปุ๊บเราอาจจะเจอหลักฐานว่าอีสานมันไม่ได้มีแค่จูราสสิกครีเทเชียสมันอาจจะมีไทแอสซิกมากกว่าที่เราคิดเราก็ไปเดินหาในยุคไทแอสซิกได้เพราะฉะนั้นทุกวันนี้มันเป็นการค้นพบที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทีนี้จะโอกาสที่จะเจอมากหรือน้อยเนี่ยครับมันขึ้นกับว่าเรามีทรัพยากรบุคคลในการที่มีองค์ความรู้เรื่องนี้ที่สามารถมองหินก้อนนึงเนี่ยได้ว่าหินก้อนนี้มันคือฟอสซิลถูกไหมครับคือถ้าคนธรรมดามองถ้ามันไม่ได้สมบูรณ์จริงๆสมมตินะครับมันไม่ได้สมบูรณ์จริงๆเขาก็อาจจะตีความหมายว่าเป็นซากมังกรโบราณหรือว่าซากสัตว์โบราณคือเดี๋ยวนี้ชาวบ้านเขารู้ชาวบ้านเขามีความรู้ระดับนึงแล้วแต่ว่าบางไอ้พวกซากสิ่งมีชีวิตเล็กๆอะฮะบางทีไม่ใช่แค่ไดโนเสาร์บางทีเขาก็มองผ่านเขาไม่รู้คนคือคนทั่วไปที่ไม่ได้ศึกษาด้านนี้โดยตรงอาจจะไม่รู้แต่จริงๆในทุกอณูหินของตะกอนเนี่ยฮะถ้าเราเอามาดูในกล้องจุลทรรศน์เราอาจจะเจอว่ามันมีพวกเขาเรียกว่าไมโครฟอสซิลหรือว่าซากบรรพชีวินซากบรรพชีวินซากจุลบรรพชีวินซากจุลบรรพชีวินนะครับก็พวกนี้ก็คือต้องส่องด้วยกล้องไอ้กล้องจุลทรรศน์ถึงจะมองเห็นซึ่งมันเล็กมากนะครับคือเพราะฉะนั้นคือมันขึ้นเจอไม่เยอะหรือน้อยเนี่ยมันขึ้นกับบุคลากรว่าเรามีบุคลากรที่สำรวจเยอะหรือเปล่าครับแต่ทุกวันนี้ผมเชื่อว่าถ้าสมมติดูทั้งประเทศไทยถ้าเกิดไปนั่งหาเนี่ยเรามีได้เจอได้อีกเยอะมาก

ม้ว่าบุคลากรด้านบรรพชีววิทยาของไทยยังมีอยู่อย่างจำกัดแต่นั่นกลับสวนทางกับความสำเร็จในการค้นพบค่ะผู้เชี่ยวชาญของเราวิจัยพบสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์ที่จัดเป็นชนิดใหม่ของโลกได้เป็นจำนวนมากเฉพาะไดโนเสาร์เราพบแล้วไม่น้อยกว่า20ชนิดสามารถศึกษาวิจัยจนระบุได้ว่าเป็นไดโนเสาร์สายพันธุ์ไทยชนิดใหม่ของโลกได้แล้วถึง9ชนิดที่เป็นที่รู้จักกันดีเช่นภูเวียงโกซอรัสซิรินทอนเน่ไดโนเสาร์กินพืชขนาดใหญ่ซึ่งพบฟอสซิลเป็นชิ้นแรกในประเทศไทยที่ภูเวียงจังหวัดขอนแก่นค่ะ

สยามโมซอรัสซูทีทอนนิไดโนเสาร์กินเนื้อที่มีปากคล้ายจระเข้มีแผงกระดงหลังเป็นเอกลักษณ์และนับเป็นไดโนเสาร์ชนิดแรกของไทยค่ะ

สาวกินเนื้ออีกชนิดหนึ่งมีลักษณะคล้ายทีเร็กซ์แต่ขนาดไม่ใหญ่มากเพราะเจ้าทีเร็กซ์ของไทยเกิด

สิกค่ะเป็นไดโนเสาร์กินพืชที่เรียกว่าโปรซอโรพอดซิตโกซอรัสสัตยารักกิเป็นไดโนเสาร์ปากนกแก้วใช้ปากแหลมกัดแทะพืชกินเป็นอาหารตัวมีขนาดเล็กสันนิษฐานว่าอาจอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงค่ะ

0: กินรีมิมัสคอนแกนเอนซิสหรือเจ้าไดโนเสาร์นกกระจอกเทศค่ะเป็นไดโนเสาร์ที่วิ่งเร็วปราดเปรียวไม่มีฟันแต่กินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหารผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าไดโนเสาร์ชนิดนี้มีขนปกคลุมตัวด้วยค่ะส่วนไดโนเสาร์อีก3ชนิดที่เพิ่งวิจัยค้นพบได้ไม่นานมานี้ได้แก่สยามโมดอนนิ่มงามอีกราชสีมาซอรัสสุรานารีเอและซิรินทอน่าโคราชเอนซิสทั้ง3ชนิดนี้เป็นไดโนเสาร์ในกลุ่มอีกัวโนดอนค่ะซึ่งสามารถพบร่องรอยไดโนเสาร์กลุ่มนี้ได้ทั่วภาคอีสานแต่พบมากในเขตจังหวัดนครราชสีมา
1: ภาคอีสานเนี่ยเราพบไดโนเสาร์ในยุคไดโนเสาร์ครบทั้ง3ยุคนะครับคือยุคแซสิกซึ่งเป็นยุคแรกยุคยูราสิกซึ่งเป็นยุคกลางและก็ยุคครีเทเชียสเป็นยุคสุดท้ายของไดโนเสาร์ปรากฏว่าเราเจอครบทั้ง3ยุคนะอย่างเช่นยุคแซสิกนะเราก็เจออีสานโนซอรัสนะที่จังหวัดเชียงภูมิใช่ไหมครับอันนั้นก็ถือว่ายุคแรกนะฮะพอยูราสิกนะครับเราก็เจอพวกสกุลพวกสเตโกซอรัสนะครับที่ชัดเจนนี่ก็อยู่ในยุคยูราสิกนะฮะยุคยูราสิกนะฮะนอกจากนั้นที่พบมากที่สุดนะก็เป็นยุคครีเทเชียสนะครับอย่างเช่นเนี่ยพวกอีกุนเดรอนนะครับหรือว่าพวกภูเวียงโกโซรัสแบบนี้พวกสยามโมโซรัสสยามอุทัยและนัดแบบนี้นะฮะนี่ก็เป็นยุคสุดท้ายเห็นไหมครับว่าประเทศไทยเนี่ยนะพบไดโนเสาร์ทั้ง3มหายุคนะครับซึ่งในโลกนี้นะมีอยู่ประมาณ12หรือ13ประเทศเท่านั้นนะที่พบนะฮะในเอเชียก็มีอยู่แค่2ประเทศเท่านั้นนะครับอย่างเช่นมีที่ประเทศอินเดียกับประเทศไทยนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือความโดดเด่นนะฮะของไดโนเสาร์ในภาคอีสานนะหรือในประเทศไทยก็ถือว่าเป็นถิ่นไดโนเสาร์นะที่สำคัญแหล่งหนึ่งของโลกโดยเฉพาะภาคอีสานนี่เป็นที่ยอมรับแล้วนะว่าเป็นแหล่งสำคัญไดโนเสาร์ที่สำคัญแหล่งหนึ่งของเอเชีย

บรรยากาศของเมืองไม่ว่าจะไปที่ไหนก็มีไดโนเสาร์เป็นสัญลักษณ์สำคัญคงยืนยันได้เป็นอย่างดีว่ากาฬสินธุ์คือแหล่งของไดโนเสาร์ค่ะ

ปัจจุบันไดโนเสาร์ถูกชูเป็นหนึ่งในจุดขายทางการท่องเที่ยวของจังหวัดและได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีดึงดูดเด็กๆให้ชวนผู้ปกครองมาเที่ยวชมมากขึ้นทุกปีค่ะ

ไปกว่ารายได้จากการท่องเที่ยวความสนใจต่อเรื่องไดโนเสาร์คือต้นทุนทางจินตนาการและการเรียนรู้ของเยาวชนที่เป็นกำไรของวงการวิทยาศาสตร์และที่กาฬสินธุ์ก็มีสถานที่สำหรับการเริ่มต้นเรียนรู้เรื่องบรรพชีวินวิทยาอยู่มากมายค่ะ

พิพิธภัณฑ์สิรินธรตั้งอยู่ที่อำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2551เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเรื่องราวของโลกดึกดำบรรพ์โดยเฉพาะโดยมีไดโนเสาร์ที่พบในภาคอีสานของไทยเป็นจุดเด่นของการจัดแสดง

เดิมทีบริเวณนี้เป็นพื้นที่ของวัดสักกวันค่ะแต่หลังจากมีการขุดค้นพบฟอสซิลในบริเวณวัดที่ยอดภูกุ้มข้าวเมื่อปีพุทธศักราช2537ซึ่งเป็นการพบฟอสซิลจำนวนมากที่สุดในเวลานั้นรวมถึงฟอสซิลที่สำคัญคือโครงกระดูกที่เกือบสมบูรณ์ทั้งตัวของภูเวงโกซอรัสซิรินทอนเน่

0: ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าไม่ควรเคลื่อนย้ายโครงกระดูกนี้แต่ควรอนุรักษ์ไว้ในสภาพเดิมจึงได้เกิดแนวคิดการพัฒนาภูกุ้มข้าวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านบรรพชีววิทยาทุกคนที่ได้มาเยี่ยมชมที่นี่จึงจินตนาการถึงโลกดึกดำบรรพ์ได้ไม่ยากเพราะมีโอกาสได้เห็นและได้สัมผัสฟอสซิลของจริง
1: วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ของกรมทรัพยากรธรณีหลักก็คือการที่เราจะเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านธรณีวิทยาธรรมชาติวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ให้นักเรียนนักศึกษาประชาชนได้รับทราบถึงความสำคัญแล้วประโยชน์ของการที่เรามีซากดึกดำบรรพ์ต่างๆครับเพราะฉะนั้นลูกค้าเราส่วนใหญ่ประมาณ 70-80% มักจะเป็นนักเรียนนักศึกษานะครับรวมถึงบางส่วนก็เป็นนักวิชาการไม่ว่านักวิชาการจากประเทศไทยหรือต่างชาติก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นลูกค้าที่มาใช้บริการในพิพิธภัณฑ์ของเราครับการที่คนเข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของเราเนี่ยครับอย่างน้อยได้รู้ถึงสภาพแวดล้อมในอดีตว่าเกิดอะไรขึ้นในอดีตยกตัวอย่างเช่นการปรับตัวได้ของสัตว์โบราณต่างๆผู้ที่ปรับตัวรอดก็จะอยู่รอดพวกที่ปรับตัวไม่รอดเช่นไดโนเสาร์ก็จะไม่รอดเพราะฉะนั้นนี่คือสภาพแวดล้อมในอดีตส่งผลมาถึงว่าปัจจุบันจะเกิดอะไรขึ้นรวมถึงเราสามารถทำนายอนาคตได้ด้วยครับว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นแล้วที่สำคัญก็คือสามารถสร้างจิตสำนึกให้คนมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เนี่ยรู้ซึ้งถึงคุณค่าความสำคัญของซากดึกดำบรรพ์ทรัพยากรธรณีของประเทศว่ามีความสำคัญและควรที่จะอนุรักษ์บางแห่งยังไงด้วยครับ

0: วิทยาลงมือขุดฟอสซิลจริงๆสักครั้งฝันนั้นเป็นจริงได้ที่ภูน้อยค่ะภูน้อยเป็นแหล่งขุดค้นไดโนเสาร์อีกแห่งของจังหวัดกาฬสินธุ์อยู่ในเขตอำเภอคำม่วงเพิ่งถูกค้นพบมาไม่ถึง10ปีแต่กลับกลายเป็นแหล่งขุดค้นที่พบฟอสซิลมากที่สุดค่ะนักบรรพชีววิทยาเรียกภูน้อยว่าสุสานไดโนเสาร์เพราะพบฟอสซิลไปแล้วมากถึงเกือบ 10,000 ชิ้นแต่ก็ยังขุดค้นค้นพบอย่างต่อเนื่องคาดว่าในยุคจูราสสิกเมื่อ150ล้านปีก่อนบริเวณภูน้อยเป็นแอ่งที่ราบลุ่มที่มีไดโนเสาร์อาศัยอยู่มากหรือเป็นเส้นทางน้ำที่ซากสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วถูกพัดพามารวมกันอยู่ตรงนี้ทุกๆปีจะมีการเปิดแหล่งขุดค้นภูน้อยให้ผู้ที่สนใจอยากลองเป็นนักบรรพชีววิทยาได้มาเข้าค่ายเรียนรู้และทดลองขุดฟอสซิลด้วยตนเองภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญการได้มาสัมผัสโลกอดีตดึกดำบรรพ์ที่ภูน้อยอาจทำให้น้องๆหลายคนเห็นอนาคตของตัวเองชัดเจนขึ้นค่ะ
1: เป็นการศึกษาโดยการปฏิบัติจริงก็คือ learning by doing จริงๆครับก็เลยคิดว่าตรงนี้เป็นส่วนสำคัญเลยที่ทำให้เราได้หลายสิ่งหลายอย่างขึ้นมานะครับก็เลยคิดว่าเออนอกจากเราจะศึกษาไดโนเสาร์แล้วก็คือเนี่ยพยายามจะจัดค่ายเพื่อทั้งให้โอกาสเด็กๆได้มีโอกาสมาได้สัมผัสได้รู้จักจริงๆนะครับแล้วก็เลยเนี่ยพยายามมีทั้งไปจัดค่ายตามในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ที่เจอฟอสซิลด้วยแล้วก็พยายามไปในหลายๆจังหวัดแล้วก็รวมถึงมีการจัดโรดโชว์ไปโรงเรียนต่างๆด้วยนะครับอันนี้ก็คือก็พยายามเนี่ยหาเพราะอย่างหนึ่งเลยคือนอกจากจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆแล้วนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยเราก็อาจจะโชคดีได้ทั้งอาจก็บางคนเนี่ยสนใจก็มีเราก็มีลูกศิษย์หลายๆคนเนี่ยที่ได้จากการที่เราไปจัดโรดโชว์ตามโรงเรียนแล้วเขาก็รู้ว่าเอ้ยเรามีสอนทางด้านนี้ด้วยเนี่ยเขาก็มาเรียนต่อทางด้านนี้ด้วยนะครับรวมมาถึงเนี่ยเรียนต่อจนกระทั่งถึงมาทำงานอยู่ที่ศูนย์นี้เลยทีเดียวก็มีเหมือนกันครับผมก็เลยคิดว่าเออถือว่าเป็นจุดสำคัญคือไม่ใช่แค่ว่าเราไปนั่งขุดวิจัยไดโนเสาร์เขียนเปเปอร์ออกมาอย่างเดียวเลยเราก็ยังมีครับต้องพยายามหาสร้างทีมงานด้วยเหมือนกันโดยการเนี่ยเราไปขุดเฟ้นหากันตั้งแต่เป็นเด็กเล็กเด็กน้อยกันเลยทีเดียว
0: ใครจะรู้ว่าหนึ่งในหนูน้อยที่กำลังแสดงความมุ่งมั่นอยู่นี้อาจเติบโตไปเป็นนักบรรพชีววิทยามือหนึ่งของประเทศไทยก็ได้ค่ะคณะนักบรรพชีววิทยาตระหนักดีค่ะว่าไม่ใช่เด็กๆทุกคนที่มีโอกาสได้ไปเรียนรู้ในภาคสนามจริงจึงได้นำความรู้จัดเป็นนิทรรศการเคลื่อนที่ไปยังภูมิภาคอื่นๆด้วยแม้แต่ในใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครซึ่งก็มีผู้ให้ความสนใจมากไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่อย่างที่เห็นในวันนี้ค่ะดูเด็กๆทุกคนตื่นเต้นและแสดงถึงความสนใจจริงจังมากนะคะกับการจำลองการปฏิบัติงานกับฟอสซิล
2: เขาจัดทีมมาแล้วเราก็พาไปดูในพื้นที่จริงใช่ไหมครับ
3: เราต้องไม่ข้ามขั้นตอนใช่ไหมครับอาจารย
4: ์ก็มันก็คือถ้าเราเรียนรู้แล้วปุ๊บเราก็มีพร้อมเราเจอเมื่อไหร่เราก็สามารถได้ในวันน
0: ั้
4: น
0: และหลายๆคนอาจคาดไม่ถึงค่ะว่าเวทีเสวนาวิชาการ ก็คับข้างไปด้วยแฟนๆผู้หลงรักไดโน

0: เสาทั้งรุ่นเล็กและรุ่นใหญ
1: ่เปลี่ยนจากคำนามนะครับเอามือลงก่อนนะครับเอามือลงก่อนอยากแตกกันเลยอ่ะเดี๋ยวพร้อมแล้วชูมือซ้ายน้องกระเป๋าน้องกระเป๋าเขียวบ้างอ่ะ
2: มั่นใจ
3: ไ
2: หม
0: ซึ่งวันนี้ดูเหมือนว่าพี่ๆนะๆต้องยอมให้กับน้องๆแล้วล่ะค่ะทำให้ดิฉันนึกถึงตัวเองที่มักถูกตั้งคำถามอยู่เสมอว่าทำไมจึงสนใจศึกษาเรื่องของไดโนเสาร์และความรู้จากเรื่องของฟอสซิลจากสิ่งมีชีวิตที่สูญพันธุ์ไปหมดแล้วจะมีประโยชน์อย่างไรลองไปหาคำตอบกันค่ะ
4: ไดโนเสาร์เนี่ยผมว่าคนที่วัยเดียวกับผมหลายๆคนเนี่ยจะเกิดความประทับใจอย่างเปรี้ยงเนี่ยฮะจะเป็นช่วงยุคหนังจูราสสิกพาร์คครับ
5: ค่ะ
4: เพราะว่าเราได้เห็นแบบกราฟิกสมจริงแล้วแบบเห็นตัวมันเป็นๆออกมาคำรามแล้วเดินไปเดินมาเป็นครั้งแรกอะฮะ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ก่อนหน้านั้นแทบมันไม่มีหนังอะไรที่เป็น CG ทำไดโนเสาร์ขึ้นมาสมจริงขนาดนั้น
5: ค่ะ
4: ก็ตอนนั้นผมอยู่ม.ต้นไปดูจูราสสิกพาร์คก็รู้สึกแบบปลุกเร้าจินตนาการมาก
5: ไม่รู้สึกว่ามันน่าเกลียดน่ากลัวเหรอคะ
4: ไม่ฮะไอ้น่ากลัวนี่ก็น่ากลัวอยู่นะคือถ้าให้ไปเกิดยุคนั้นก็ไม่เอาอะ
5: อ๋อโอเคค่ะเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบไดโนเสาร์เพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นสัตว์ประหลาด
4: ใช่ครับผมว่าอันนี้คือคีย์เวิร์ดว่าที่เด็กๆชอบเนี่ยรวมทั้งที่ผู้ใหญ่ชอบด้วยเพราะว่ามันคือสัตว์ประหลาดนะฮะไดโนเสาร์ครับผมจะยกตัวอย่างว่าตัวล่าสุดที่ผมรู้สึกว่ามันช่างประหลาดเหมือนมันไม่น่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตจริงแล้วครับมันน่าจะหลุดออกมาจากเป็นตัวร้ายในอุลตร้าแมนหรืออะไรเงี้ยฮะคือมันจะมีจริงๆอันนี้ไม่ใช่ไดโนเสาร์แต่ว่าเป็นสัตว์ร่วมยุคกับไดโนเสาร์นะฮะมันจะเป็นตัวเทโรซอร์ที่แบบคล้ายๆเป็นหน้าเหมือนไดโนเสาร์แต่บินได้อย่างเงี้ยครับจริงมันคือมังกรดีๆนี่นะฮะแล้วมันมีอยู่ตัวนึงเนี่ยผมจำชื่อวิชาการไม่ได้อยู่กลุ่มแอสดาคิดอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะมันใหญ่เท่ายีราฟอะครับแต่มันบินได
5: ้ค่ะ
4: แล้วมันก็เดินสี่ขาแบบยีราฟได้ด้วยแล้วนึกจะบินมันก็แบบกางปีกออกมาใหญ่เท่าเครื่องบินอย่างเงี้ยแล้วก็บินแล้วปากมันเนี่ยคือจากหัวจะหลดปลายปากมันเนี่ยลักษณะเหมือนปากแหลมๆนึกถึงนกกระสาครับยาวแบบ2เมตรนะฮะคือเท่ากับน้องประมาณ1คนครึ่งอะไรอย่างเงี้ยฮะ
5: ค่ะ
4: นะฮะซึ่งและไอ้ตัวแบบนี้มันเคยมีอยู่จริงบนโลกเรามันเดินไปเดินมามันบินบนท้องฟ้าอะไรเงี้ยผมว่ามันน่ามหัศจรรย์ที่ว่าตัวประหลาดเหล่านี้มันเคยมีจริงน
5: ะ
4: การที่เราอินกับเรื่องไดโนเสาร์เนี่ยมันหลายๆครั้งมันทำให้เราไปตระหนักถึงเรื่องที่ใหญ่กว่าเช่นมันทำให้เราไปรับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของกาลเวลาความยาวนานของประวัติศาสตร์โลกฮะแล้วก็ความพลิกผันไปพลิกผันมาของชะตาชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนโลกอย่างเงี้ยครับ
5: ค่ะ
4: ความยาวนานเช่นถ้าเรานึกถึงเวลาเราพูดว่ายุคพม่าลบกับไทยอะไรเงี้ยฮะ2-3-400ปีก่อนเลยผมก็ไม่แน่ใจนะเรารู้สึกนานแล้วนะฮะสุโขทัย700กว่าปีอย่างงี้เราก็รู้สึกว่านานแล้วแต่ไดโนเสาร์นี่มันหลัก100ล้านปีครับมันชวนให้เราแบบมาคิดว่า100ล้านปีนะเว้ยมันไม่ใช่แค่แบบมนุษย์เราเนี่ยอยู่บนโลกแค่ 200,000 ปีเท่านั้นเองบรรดาประวัติศาสตร์อะไรที่เรารู้จักทั้งหมดนะฮะยุคอียิปต์กรีกโรมันศาสดาพุทธเจ้าพระเยซูอะไรนี่อยู่ในช่วงเวลาแค่เสี้ยวนึงของประวัติศาสตร์เท่านั้นเองแต่ไดโนเสาร์เนี่ยอยู่บนโลกมาเมื่อย้อนกลับไปไกลเป็น100ล้านปีนะฮะแล้วเผ่าพันธุ์ของไดโนเสาร์เองก็อยู่บนโลกนานเป็นหลายร้อยล้านปีมันทำให้เรานึกถึงความยิ่งใหญ่ของการเวลาตรงนี้ว่ามันมีอะไรมาที่มาก่อนหน้ามนุษย์เราเนี่ยนานมากนะฮะการศึกษาไดโนเสาร์เนี่ยมันทำให้รู้ว่าเอ้ยสิ่งมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จมากจนอยู่มาเป็นร้อยล้านปีเนี่ยสูญพันธุ์ไปได้แบบเพราะอะไรนะฮะการเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยมันทำให้มียุคเกิดยุคที่แบบว่ายุคแตกสลายยุคดับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งมันทำให้เรากลับมามองตัวเองได้ว่าในฐานะที่เป็นมนุษย์มีสติปัญญาเนี่ยเราจะสามารถป้องกันสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงบ้างนะฮะจริงๆโยงไปเรื่องอวกาศก็ได้ว่า อย่างอุกกาบาตมาชนโลกเนี่ยมันเขาบอกว่ามันไม่ใช่คำถามว่ามันจะมาหรือเปล่าแต่คำถามมันคือมันจะมาเมื่อไหร่
5: ค่ะ
4: นะถ้ามันไม่มาวันนี้เดี๋ยวอีก100ปีมันก็มาอีก1,000ปีเดี๋ยวมันก็ต้อง

0: มันต้องมาสักวันตามหลักสถิติอะฮะนะซึ่งคำถามก็คือว่าแล้วถึงวันนั้นเนี่ยมนุษย์เราจะพร้อมหรือยังที่จะรับมือนะถ้าเราไปดูหนังอย่างอามาเกดอนหรือ Deep Impact อะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็จะรู้ว่าอ๋อมันต้องประมาณนี้นะต้องมีโครงการประมาณนี้ถึงจะรับมือได้อะไรเงี้ยแล้วในชีวิตจริงมีหรือเปล่าทำนองเนี้ยฮะอันนี้ก็เป็นแง่มุมนึงที่คิดต่อจากเรื่องไดโนเสาร์ได
1: ้ค่ะ
0: นะฮะ
1: พี่แทนไทยคิดว่าสาขาบรรพชีววิทยาในประเทศไทยมีทิศทางการเจริญเติบโตอย่างไรหรือว่ามีแนวโน้มหรือมีวิธีการที่เราควรจะพัฒนาสาขานี้ต่อไปอย่างไรบ้างคะ
0: ครับผมว่ายุคหลังๆมาเนี่ยคนทั่วไปน่าจะตื่นตัวกับเรื่องว่าไดโนเสาร์ในเมืองไทยมีอะไรบ้างเนี่ยหรือมีหรือเปล่าบางคนอาจจะไม่รู้มาก่อนเลยด้วยซ้ำว่ามีหรือเปล่าแต่ตอนนี้คนน่าจะได้รับรู้กันเยอะว่าบ้านเรามีไดโนเสาร์นะแล้วก็มีที่ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะรวมทั้งมีการจัดพิพิธภัณฑ์จัดนิทรรศการอะไรต่างๆบ่อยครั้งขึ้นมากกว่าที่ผมเคยเห็นสมัยผมยังหนุ่มนะฮะ
1: หนุ่มค่ะ
0: ครับตั้งแต่ย่างเข้าวัยกลางคนมาก็เห็นเดี๋ยวนี้คนรู้จักสนใจไดโนเสาร์มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าน่าจะมองไปแล้วเป็นอนาคตที่น่าจะมีรุ่นใหม่ๆมาสนใจกันเยอะฮะทั้งในแง่ของคนที่จะไปเรียนจริงจังกับคนที่แค่มาติดร่วมติดตามร่วมตื่นเต้นเฉยอย่างนี้ก็เยอะขึ้นเรื่อยๆ

รื่องของไดโนเสาร์เนี่ยเป็นที่สนใจของคนทั่วๆไปนะครับทั้งคนในประเทศเองคนในภูมิภาคหรือคนในจากที่ต่างๆทั่วโลกนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งมันเป็นสิ่งมีชีวิตมหัศจรรย์ซึ่งมีขนาดใหญ่โตมากมายอย่างที่เราไม่เคยปรากฏมาก่อนแล้วก็เราไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วมันก็สูญพันธุ์ไปหมดแล้วหลายๆคนก็อยากรู้ว่ามันใหญ่ขนาดนั้นจริงๆเหรอกระดูกมันจะมีขนาดใหญ่ถึงขนาดนั้นจริงๆเหรอแล้วมันเคยมีอยู่จริงๆเหรอเมืองไทยเคยมีไดโนเสาร์หรือแล้วมันอยู่ยังไงแล้วทำไมมันถึงตายไปหมดนะแล้วโลกเราเนี่ยเคยเกิดอุกกาบาตมาฆ่าพวกไดโนเสาร์นี้จริงหรือนะรู้ได้ยังไงอะไรพวกอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่สร้างความสนใจให้กับคนทั่วไปโดยเฉพาะพวกเนี้ยสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เยาวชนโดยเฉพาะอย่างในบ้านเราเนี้ยนะครับมันกระตุ้นให้เยาวชนในบ้านเราถ้าสนใจแล้วก็ศึกษาค้นคว้าต่อเนี่ยเขาก็จะรู้เรื่องอะไรอีกมากมายที่ไปช่วยเสริมสร้างความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ความรู้ในสิ่งที่เขาควรจะรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในสิ่งรอบๆตัวของเราเนี่ยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาสนใจแล้วเขาเรียนรู้แล้วเขารู้เนี่ยนะครับมันก็จะสร้างคุณภาพของเยาวชนบ้านเรานะครับให้ดียิ่งขึ้นไป

ืออย่างตอนนี้เนี่ยแนวการศึกษาบรรพชีวินของเราเนี่ยก็ถือว่าจริงๆก็เป็นยังเป็นเด็กน้อยอยู่กำลังหัดเดินอยู่นะครับก็กำลังค่อยๆก้าวไปแต่ว่าแน่นอนทางให้เราเดินเนี่ยมีมากมายเลยเพราะว่าไม่ต้องกลัวเลยว่ามาแล้วแบบแต่คนกลัวว่าเอ๊ะมาแล้วเขาก็ศึกษาไปหมดแล้วไม่มีอะไรจะศึกษาอะไรเงี้ยซึ่งจริงเราไม่จริงเลยเรามีตัวอย่างอีกเยอะแยะมากมายรอให้ทำการวิจัยมีของสิ่งให้ค้นหาอีกเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังมีอะไรให้ตื่นเต้นให้ได้ไปผจญภัยเพียงแต่ว่าเราขาดอย่างเดียวเลยก็คือขาดทรัพยากรคนทรัพยากรมนุษย์ที่จะมาช่วยศึกการศึกษาวิจัยช่วยกันเผยแพร่ให้ทั้งโลกเนี่ยได้รู้ว่าไดโนเสาร์ฟอสซิลในประเทศไทยเราเนี่ยโอ้โหจริงๆอยู่ในระดับชั้นที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับ

0: จริงๆบรรพชีวินในประเทศไทยเนี่ยฮะคือเราเริ่มต้นมาแล้วรุ่นก่อนหน้าเราอาจารย์วราวุฒิสุธีธรดร.เยาวลักษณ์ชัยมณีอาจารย์ประเทืองจิตสกุลก็คือท่านต่างๆเหล่านี้ก็ได้ทำให้วงการนี้รูปเขาเรียกว่าเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วทีนี้มันก็เป็นหน้าที่ของเด็กรุ่นใหม่ต่อไปที่จะมาสานต่อตรงนี้เชื่อว่ามันบ้านเรามีทรัพยากรของรากดึกดำบรรพ์ในเยอะมากแล้วก็เพียงพอที่จะให้ทุกคนมาช่วยกันหาคำตอบช่วยกันศึกษาเพียงแต่สิ่งที่เราขาดคือทรัพยากรบุคคลเราขาดคนที่มีความรู้ด้านนี้กับองค์ความรู้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมีอาจารย์หลายๆท่านที่ได้ไปมีองค์ความรู้นะจุดนี้เขาก็ได้ถ่ายทอดให้กับเด็กรุ่นใหม่ก็อยากให้บุคคลที่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยที่มีความสนใจและชอบเราคิดว่ามันจะอาชีพประกอบอาชีพอะไรคือบอกได้เลยว่ามันมีแน่นอนคือมันทุกอาชีพอะครับคือถ้าเกิดเรารักในสิ่งที่เราทำเรามีความฝันน่ะแล้วเราทำไปให้สุดอะมันมีที่ไปเสม
1: อยังมีอีกคำถามยอดนิยมที่คิดว่าถึงตอนนี้ทุกคนคงอยากรู้เหมือนกับดิฉันค่ะว่าทุกวันนี้วิทยาการความรู้ด้านบรรพชีวินวิทยาก้าวหน้าถึงขั้นการทำโคลนนิ่งให้ไดโนเสาร์กลับมาคืนชีพในยุคของเราหรือยัง
0: ดีเอ็นเอที่อายุเก่าแก่ที่สุดปัจจุบันนะฮะอยู่ที่ประมาณ 80,000 ปีที่ยังคงรักษาสภาพดีเอ็นเอไว้เรายังไม่เคยเจออายุมากกว่านั้นไดโนเสาร์ตัวสุดท้ายปรากฏบนโลก66ล้านปีหน่วยคือล้านปีนะครับไอ้ 80,000 ปีกับ66ล้านปีเนี่ยห่างกันไกลเลยครับแต่มีความพยายามหนึ่งที่อาจจะเป็นไปได้ปัจจุบันเขาเจออัมพันที่มีห่างไดโนเสาร์อยู่ที่พม่าลงเป็นข่าวใหญ่โตกับวงการวิทยาศาสตร์เลยแล้วเขาก็ถ้าเกิดมันไม่ได้ถูกแทนที่โดยกลายเป็นหินน่ะมันเป็นหางที่มันถูกเก็บรักษาไว้ขนาดนั้นแล้วจริงๆอ่ะแสดงว่า DNA มันต้องอยู่ก็มีความเป็นไปได้ในอนาคตถ้าเกิดเรามั่นใจเราพิสูจน์ได้ว่าไอสิ่งที่อยู่ในอัมพันธ์เนี้ยเป็นหางไดโนเสาร์จริงๆและมีอายุในยุคไดโนเสาร์จริงๆจริงๆมันอาจจะเป็นนกที่อายุใกล้กับปัจจุบันก็ได้เพราะว่าจริงๆเราก็ไม่รู้ในความเป็นจริงครับแต่ว่างานวิจัยเขาก็ให้น้ำหนักไปที่ว่ามันเป็นหางไดโนเสาร
2: ์แต่การที่เราจะเอาสิ่งที่มันสูญพันธุ์ไปแล้วให้มาเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วกระบวนการพวกนี้มันเป็นกระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติก็คือสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนอะไรก็ตามที่มันไม่สามารถอยู่ได้มันก็หายไปนะครับถ้าเราเอามันกลับมาเนี่ยมันก็เหมือนกับไปฝืนกระบวนการทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นการอะไรทำอะไรก็ตามที่ไปฝืนกระบวนการเนี่ยมันไม่น่าจะอยู่คงทนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเลือกได้อย่างเงี้ยแล้วก็คือเราเลือกไปเรียนรู้โดยที่ไม่ต้องไปรบกวนนะครับพูดง่ายๆถ้ามันมีเครื่องมือที่เราไปดูอดีตได้นะครับเรียนรู้จากอดีตได้โดยที่ไม่ไปรบกวนแล้วเราไม่ต้องเข้าไปอยู่ในนั้นเพียงแต่ว่ามันเหมือนกับเราเฝ้ามองดูเนี่ยพวกนี้จะได้ประโยชน์มากกว่า
0: การที่ไดโนเสาร์ไม่มีตัวตนเนี่ยมันคือเสน่ห์อะรู้สึกการที่มันไม่มีอะมันทำให้คนสนใจในขณะที่ถ้าเกิดคุณโคลนนิ่งไดโนเสาร์ขึ้นมาแล้วเรียบร้อยอ่ะมันก็จะคือช้างในปัจจุบันอ่ะที่คุณไปหาดูได้ตามสวนสัตว์อ่ะแล้วมันจะน่าตื่นเต้นอะไรเนี่ยแหละสิ่งที่มันเพราะไม่มีใครเคยเห็นของจริงเนี่ยมันคือเสน่ห์ของบรรพชีวินวิทยาถูกไหมครับถ้าสมมติวันหนึ่งไดโนเสาร์โคลนนิ่งขึ้นมาได้ทุกตัวนะครับมันจะไม่มีศาสตร์ที่เรียกว่าบรรพชีวินวิทยามันก็จะเรียกว่าสัตววิทยาเพราะมันคือการศึกษาสัตว์ปัจจุบันที่เคยมีชีวิตในอดีตมันไม่ใช่การศึกษาสิ่งมีชีวิตในอดีตที่เราไม่รู้จักส่วนตัวก็เลยคิดว่าตอนนี้ไม่จำเป็นต้องคนนิ่งเลยคืออยากให้คืนชีพไหมอยากเห็นสักครั้งแต่ถามว่ามีความจำเป็นไหมไม่มีความจำเป็นสำหรับผมนะคือถ้าหลงไหลมันแล้วอ่ะเราจะรู้ว่าสิ่งที่น่าสนใจของมันอ่ะคือการที่เราตอบไม่ได้

ในเมื่อมนุษย์ยังไม่สามารถเดินทางย้อนเวลาได้การเดินทางสู่อดีตผ่านฟอสซิลที่บันทึกเรื่องราวของโลกดึกด

บันเอาไว้คงเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงความใฝ่ฝันและจินตนาการที่สุดที่สำคัญนอกไปจากความรักความสนใจที่มีก็คือการลงมือปฏิบัติใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมเพื่อเติมเต็มความฝันนั้นดิฉันเชื่อว่าการเดินทางสู่โลกบรรพกาลนับจากนี้ก็คือการหาคำตอบให้กับอนาคตซึ่งดิฉันมั่นใจและพร้อมจะเดินทางต่อไปแล้วค่ะ

0: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้โลกธรรมชาติสรรสร้างสมบัติล้ำค่าที่สุดให้มนุษย์ได้เรียนรู้สุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ Planet Earth 2บันทึกธรรมชาติในภูมิประเทศที่น่าเหลือเชื่อเพื่อศึกษาชีวิตสัตว์อย่างใกล้ชิดในแง่มุมที่แปลกใหม่มันคือความน่าพิศวงที่รอคุณมาพิสูจน์ให้เห็นกับตาอย่าพลาดสุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ Planet Earth 2ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:30 น.เริ่ม12กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
2: สวัสดีเมืองไทยรอยยิ้มสยามแห่งไทย
3: อะไรกันแน่ที่เป็นลักษณะไทยที่เป็นเสน่ห
4: ์การที่เป็นเกษตรกรเรารู้สึกว่าได้เรียนรู้มากกว่าคนอื่น
5: เรารู้สึกว่าคุณแม่ปลอดภัยอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วไม่อยากกลับเลย
6: ถ้าเขาสบายเขาไม่มาให้เรามาเลี้ยงเขาหรอก
3: มาร่วมค้นหาลักษณะไทยในตัวคุณเองในตอนสุดท้ายกับสารคดีภาคภูมิไทยวันจันทร์ที่13กรกฎาคมนี้ 21:30 น.ทางไทย PBS
7: ตอนนี้คือของเนี่ยเต็มไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆมากมายเนาะที่ไม่ใช่แค่อุปกรณ์เสื้อผ้าแต่มันลง

0: ุปกรณ์การถ่ายทำสารคดีซึ่งเรือลำนี้เนี่ยอาจจะแตกต่างจากเรือทั่วไปที่เราจะมาแค่ดำน้ำแต่นี่คือเรือของการถ่ายทำ
1: กองเดินไป
2: บันทึกการถ่ายทำสารคดีกระต่ายหมายจันทร์ทุกวันอังคารเวลา 21:30 น.ทางไทย PBS วัฒนธรรมแบบอาหรับที่แข็งแรงและก็ฝังรากลึกนะครับทำให้พื้นที่ในเมดินาหรืออาณาเขตเก่าแก่ในเมืองเฟสเต็มไปด้วยสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เมื่อก้าวเท้าเข้าไปในเมืองเฟสประเทศโมร็อกโกนักท่องเที่ยวสามารถย้อนเวลากลับไปสู่อดีตด้วยบรรยากาศของการคุมโทนสีของบ้านเรือนอันน่าทึ่งครับ Man-made มนุษย์นักสร้างตอนนครคุมโทน

ต้องพิสูจน์ตัวเองมากมายขนาดไหนว่าตัวเองถูกข่มขืนถ้าคุณเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ตื่นขึ้นมาในโรงแรมและพบว่าตัวเองถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยชายผู้มีอิทธิพลสูงในวงการสื่อส่วนคุณเป็นแค่นักข่าวหน้าใหม่ที่ไม่ได้มีเครดิตอะไรเลยซ้ำร้ายไปกว่านั้นขณะไปแจ้งความตำรวจก็ปัดเคสคุณทิ้งอย่างไม่ใยดีเพราะขาดหลักฐานคุณจะทำยังไงชิโอริอิโตะคือหญิงสาวที่เผชิญหน้าเหตุการณ์อันโหดร้ายนี้และเธอเลือกที่จะสู้กลับกับระบบเพื่อศักดิ์ศรีของลูกผู้หญิงและศักดิ์ศรีของตัวเธอเองบันทึกและฟุตเทจติดตามเรื่องราวระหว่างการต่อสู้เกือบร่วม10ปีนี้ได้เขย่าทั้งญี่ปุ่นในฐานะตัวจุดประกายกระแสมีทูในประเทศพร้อมกับส่งสารคดีที่ถ่ายทอดเหตุการณ์ไปแตะเก้าอี้ผู้เข้าชิงออสการ์ในสาขาภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยมประจำปี2025 Black Box Diariesการพูดว่าฉันถูกล่วงละเมิดทางเพศไม่ใช่การเรียกร้องความยุติธรรมแต่มันคือการประกาศตัวว่าขอโทษค่ะที่ทำให้สังคมขายหน้าจากสถิติสำรวจโดยรัฐบาลญี่ปุ่นพบว่า1ใน14ของผู้หญิงญี่ปุ่นเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศยิ่งไปกว่านั้นมีเพียง 5-10% ของเหยื่อเท่านั้นที่เข้าแจ้งความและมีส่วนน้อยมากที่ดำเนินคดีจนมีการพิสูจน์โทษกว่า 90% ที่เหลือก็ถูกฝังกลบเป็นในฐานะความทรงจำแย่ๆแค่นั้นเพราะไม่มีใครอยากเป็นขี้ปากของสังคมหลังจากที่อิโตะออกมาเปิดเผยเรื่องราวต่อสาธารณะเธอถูกโจมตีว่าอยากดังทำให้ประเทศเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกตั้งคำถามว่าทำไมเพิ่งออกมาพูดแต่งตัวแบบนั้นไปทำไมถูกเหยียดหยามถูกดูถูกถูกค้นแขวะถึงเจตนาผู้คนตำหนิเธอที่เป็นฝ่ายถูกมากเสียยิ่งกว่าตัวผู้กระทำผิดเสียอีกนี่คือสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมการโทษเหยื่องานวิจัยพบว่าแรงกดดันทางวัฒนธรรมแบบ collective หรือเป็นองค์รวมและการมีค่านิยมแบบ traditional หรือเน้นขนบธรรมเนียมและ patriarchy หรือชายเป็นใหญ่เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเปิดเผยคดีการล่วงละเมิดทางเพศในญี่ปุ่นเหยื่อไม่ได้เงียบเพราะไม่อยากพูดแต่เพราะสังคมทำให้การพูดกลายเป็นความผิดอันน่าอับอายของพวกเขาเองในโลกแบบนั้นการอาจหารขึ้นมาพูดความจริงจึงอันตรายเสียยิ่งกว่าการถูกทำร้ายเมื่อช่องทางยุติธรรมถูกปิดผู้รอดชีวิตจึงต้องกลายเป็นทั้งเหยื่อนักสื่อและนักข่าวในเวลาเดียวกันหลังจากที่อิโตะเข้าแจ้งความครั้งแรกคดีอาญากลับถูกยุติอย่างรวดเร็วโดยอัยการอ้างว่าหลักฐานไม่เพียงพอเพราะเธอมีเพียงแค่ความทรงจำของเธอเท่านั้นและตำรวจก็ไม่ได้พยายามจะควานหาหลักฐานเอาผิดจริงจังแต่อย่างใดอิโตะจึงลุกขึ้นมาสืบหาหลักฐานให้เพียงพอด้วยตัวเองตั้งแต่การตรวจร่างกายบันทึกการดำเนินการของตำรวจสำรวจหาการแทรกแซงคดีของผู้มีอิทธิพลสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ตั้งแต่โชเฟอร์แท็กซี่พนักงานโรงแรมไปจนถึงคนรอบตัวผู้กระทำผิดจนกระทั่งในที่สุดเธอก็ได้หลักฐานสำคัญจาก CCTV โรงแรมที่เผยให้เห็นภาพของผู้ชายคนนั้นลากร่างเธอซึ่งเมาและแทบยืนไม่ได้เข้าไปในล็อบบี้ทว่าแม้จะมีภาพชัดเจนแต่คดีก็ไม่คืบหน้าเพราะชายผู้ก่อเหตุได้รับการปกป้องจากเครือข่ายสื่อและอำนาจทางการเมืองจนถึงขั้นเพิกถอนการออกหมายจับนี่คือเหตุผลที่ทำให้อิโตะต้องหันมาฟ้องคดีแพ่งแทนเพราะคดีอาญาซึ่งหมายถึงความผิดของแผ่นดินไม่เคยมีพื้นที่ให้เธอเลยตั้งแต่แรกชื่อสารคดี Black Box Diaries มาจากกล่องดำเครื่องบินที่บันทึกทุกอย่างในวินาทีสุดท้ายก่อนเหตุการณ์เลวร้ายจะเกิดขึ้นซารุอิโตะกล้องของเธอคือกล่องดำของชีวิตเธอใช้โทรศัพท์กล้องพกพาเครื่องบันทึกเสียงเพื่อทำสิ่งที่ตำรวจไม่ทำให้เธอนั่นคือการรวบรวมหลักฐานเพื่อบอกความจริงของตัวเองและใช้สิ่งที่คนญี่ปุ่นส่วนมากขาดไปเพื่อทำให้เสียงของเธอไม่ใช่เพียงอีกเสียงของผู้หญิงที่ถูกระบบสังคมกดทับให้เงียบไปนั่นคือความกล้าหาญการตัดสินใจออกมาเปิดเผยเรื่องราวการถูกล่วงละเมิดทางเพศของเธอต่อสาธารณะอันเป็นสิ่งที่ผู้หญิงญี่ปุ่นน้อยคนนักจะทำไม่ใช่เพราะว่าเธอไม่เกรงกลัวหรือว่าน่าทนอะไรเลยแต่เพราะเธอไม่ต้องการให้ความ

0: จริงถูกทำให้บังคับสูญหายไปอีกแล้วท้ายที่สุดแล้วอิโตะได้รับชัยชนะจากการตัดสินของศาลแพ่งที่ตระหนักว่าการล่วงละเมิดทางเพศนี้เป็นความผิดที่เกิดขึ้นจริงและให้มีการชดใช้ค่าเสียหายเกิดขึ้นยิ่งไปกว่านั้นคดีดังกล่าวยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเพศในญี่ปุ่นซึ่งทำให้การข่มขืนคือการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ยินยอมไม่ใช่การขัดขืนอย่างจริงจังและต่อเนื่องอีกต่อไปทั้งยังมีการเพิ่มโทษความผิดขยายนิยามระบุโทษการมอมเหล้าและลดภาระในการพิสูจน์หลักฐานของเหยื่อในกระบวนการสอบสวนอีกด้วย
1: โกกันไซวะเซเตโตจิ拡張制度を前提とし被害者の公共を著しく困難ならしめる程度の暴行または脅迫を用いることが要件とされるこれまでの考え方が維持されてきました
0: และนั่นทำให้ Black Box Diaries เป็นมากกว่าสารคดีแต่มันคือหลักฐานสำคัญที่จะอยู่ในประวัติศาสตร์ไม่ว่าใครจะพยายามลบมันไปก็ตาม Black Box Diaries ไม่ได้ขอให้โลกสงสารเธอแต่ขอให้โลกรับฟังผู้หญิงที่ถูกสังคมปิดปากให้เงียบมานานหนังเรื่องนี้กลายเป็นแรงกระเพื่อมของมีทูในญี่ปุ่นทำให้สังคมเริ่มตั้งคำถามกับวัฒนธรรมการโทษเหยื่อการปกป้องผู้กระทำผิดและระบบที่ทิ้งเหยื่อไว้ข้างหลังและถ้าสังคมฟังกันมากขึ้นผู้รอดชีวิตคนถัดไปก็คงไม่ต้องบันทึกชีวิตตัวเองเพื่อพิสูจน์ให้ใครเชื่อว่าเรื่องนั้นเคยเกิดขึ้นจริงมาร่วมเป็นประจักษ์พยานของการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมของผู้ถูกกดทับได้ใน Black Box Diariesรับชมได้แล้ววันนี้ทาง www.wipa.me และ Wipa Application และนี่คือทั้งหมดของรู้ลึกเรื่องลับกับ Wipa Secret Story
2: การตัดสินนะครับเราก็พิจารณาจากหลายๆด้านนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสวยงามบรรยากาศองค์ประกอบศิลปะอะไรต่างๆแต่สิ่งสำคัญที่เราจะไม่ละเลยก็คือเรื่องของเบื้องหลังการถ่ายภาพ
3: ในหลายๆสนามเนี่ยเริ่มให้ความสำคัญกับจริยธรรมการถ่ายภาพคีย์ง่ายๆเลยครับ Why or Model เมื่อไหร่ที่ใครไปก็ไปตามถ่ายตัวนั้นได้ในที่นั้นตัดตัวนั้นกลายเป็นโมเดลไปแล้ว50% ของคะแนนเนี่ยมาจากความสวยงามเป็นหลักไม่ได้เป็นจากการถ่ายยาก10คะแนนเป็นเรื่องของความยากในการคอนโทรลกล้อง10คะแนนเป็นเรื่องราวสตอรี่ของมันถ้าทั้งหมดจะหายไปโดนตัดสิทธิ์ก็คือจากการที่เราข้ามเส้นของจริยธรรมการถ่ายภาพ
2: ภาพที่ได้รางวัลเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นภาพที่ดูมีบรรยากาศสวยๆซึ่งกรรมการหลายท่านเนี่ยก็รู้สึกว่าเห็นตรงกันว่าภาพแบบนี้มันสื่อสารได้ดีตรงที่ว่ามันทำให้คนดูรู้สึกสบายตามีอะไรที่มันไม่ต้องไปแตะเรื่องของจริยธรรมในการถ่ายภาพสังเกตว่าหลายๆภาพเนี่ยมันจะเป็นความเหมาะเจาะพอดีจังหวะชีวิตที่พอดี
3: เส้นแบ่งมันอยู่ตรงนี้เราเข้าไปสัมผัสธรรมชาติแล้วทำให้แบบเราอิ่มเอมใจหรือเราเข้าไปเพื่อตักตวง
2: ไทย PBSชีวิตติดปีก

0: for the cheap money.
1: Thailand itself has also seized large volumes of cannabis during the past year. The Thai Customs Department seized over 37,000 kilograms of cannabis between last October and June this year, worth 474 million baht. Punishment was revised on June 17th, where smugglers will now be fined 30,000 baht per kilogram of cannabis to discourage them.
2: เดิมเนี่ยของกลางเนี่ยเรายกของกลางคือเราไปจับแล้วให้เขาทิ้งของแล้วเขาให้เดินทางได้แต่เราเห็นว่าพอเราไปยึดของเขาแล้วเนี่ยเขาก็เลื่อนการเดินทางอีก3วันกลับมาใหม่ไปซื้อมาใหม่แล้วก็พยายามลักลอบใหม่ถูกจับใหม่ก็พยายามเพราะว่าราคาที่ต่างประเทศเนี่ยมันมีมูลค่าสูงเกิน40เท่าของราคาที่เมืองไทยทําให้ความพยายามในการลักลอบเนี่ยมันมีเพิ่มก็มาเปลี่ยนกติกาเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยเพื่ออะไรครับไม่ได้ต้องการเงินค่าปรับแต่เพื่อให้เขาลดละความพยายามเพราะว่าถ้าไม่มีเงินจ่ายค่าปรับเนี่ยก็ต้องไปถูกฝากขัง
1: The scale of cannabis smuggling and the nature of the challenge itself highlights the importance of cooperation between the two countries.
3: The UK law enforcement has been working really closely with customs, immigration and police, so right across the law enforcement spectrum, and that's both in at the airports but also in parcel and container freight, so all forms of potential trafficking. Well, I think unfortunately, as we find with all kinds of drugs, there is a demand in the general population, not just in Europe, across the world. And so Thailand is one of those relatively few countries that have decriminalized it, is a source. And so the demand is tapping into that.
1: Thailand's decriminalization of cannabis in 2022 has drawn social backlash, raising concerns over side effects, availability for recreational use, and easy access for youngsters. Prime Minister Anutin Chanwarakul, who once pushed for the legalization back when he was the public health minister, has announced major changes. He said on Wednesday that the public health ministry has drafted a new bill to restrict cannabis only for medical purposes, which he believes will provide more clarity on how the controlled herb should be used. Anutin stressed that cannabis is a controlled substance and smugglers must face legal action, regardless of where they are arrested. The crackdown on cannabis trafficking requires strong collaboration with international authorities to punish those accountable and to make drug smuggling much more difficult. Nat Bunag, Thai PBS World.
4: And in last week's episode of Thailand Stories, we visited Yawarat Road, which is one of Bangkok's most famous areas for street food. This week, we're still in this old town to visit three families whose businesses have grown alongside the neighborhood. Having witnessed decades of change, they share their stories and what it takes to adapt in an ever-evolving business landscape.
5: Bangkok is home to many historic neighborhoods, and Chinatown is one of them. Over the years, its character has evolved with the changing times. But in today's fast-changing market, sticking to traditional ways of doing business is becoming increasingly difficult. So the question is, should businesses adapt to new trends or stay true to their roots?
6: พี่ขายอยู่ตรงนี้ถ้าตีแล้วประมาณ36ปี
7: ชื่อแต้เราจินเสงนะครับมีมาเกิน120ปีแล้วครับ
8: 3 generation
5: The three families we visited already facing some common challenges from changing consumer behavior to technology to economic conditions especially now that in-store sales are dropping
6: สมัยก่อนค้าขายมันจะคล่องกว่านี้เยาวราชถ้าคุณมาคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงทุกปีนะคะ
7: ก็อยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิดใช่ไหมครับก็เห็นว่าย่านนี้ก็คึกคักมากขึ้นครับตอนเด็กอาจจะไม่เห็นคนมาเดินถ่ายรูปมาหาของกินอะไรแถวนี้แบบเยอะขนาดนั้นนะครับตอนนี้ก็เห็นเยอะมากทั้งชาวต่างชาติทั้งชาวไทยเลยแล้วก็การขายครับเกี่ยวกับการธุรกิจใช่ไหมครับธุรกิจที่บ้านเนี่ยก็
9: ขอบคุณครับ

0: มันค่อนข้างส่วนทางกับความคึกคืนของย่านแต่ว่ามันก็ทดแทนมาด้วยการขายร้านในออนไลน์
1: This traditional Chinese pastry shop is being run by the family's fifth generation. Their ceremonial pastries are used in weddings, mid-autumn festivals, and Lunar New Year.
0: ผมยกตัวอย่างเป็นขนมตัวนี้แล้วกันครับมาเรียกว่าขนมจันอับหรือแต่เหลี่ยวหลักๆ ก็จะมี5อย่างมีถั่วตัดงาตัดข้าวพองฟักเชื่อมแล้วก็ซกซาใช่ไหมครับซกซาหรือที่คนไทยอาจจะรู้จักในชื่อไข่จิ้งจกอะไรครับมี2สีขนมชนิดนี้ครับแต่ก่อนนะคือมันอยู่คู่ประเทศไทยมานานนะครับอยู่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยมีการจดบันทึกไว้นะครับว่าไม่ว่าจะใช้ในไม่ว่าจะเป็นเทศกาลหรือว่างานที่เกี่ยวกับต้องไหว้เจ้าอะไรนะครับคือก็จะมีขนมชนิดนี้ต้องใช้
2: ตรงนี้มันก็จะมีไว้วางแบบพวกขนมที่ใช้มั่นขัดหมากใช่ไหมตรงกลาง
1: They even preserve the old sugar poles that were once lent out to customers during festivals.
2: ใช่แล้วก็เดินไปสู่ข
1: อ And the design on the boxes has been around for over 60 years.
3: สมัยก่อนก็จะทำเป็นแผ่นกลมๆใหญ่ๆมีตั้งแต่ขนาดเท่าอย่างเงี้ยใส่กล่องนี้ได้จนถึงขนาดใหญ่แล้วก็จะจ้างพวกคนที่เขียนภาพด้วยผู้การจีนน่ะมาเขียนก็คือเขียนเป็นไม้ต้นไผ่แล้วก็มีนกเกาะแล้วก็เขียนคำอวยพร
1: Sales are great during the festivals but on normal days they sell about 200 pieces of pastries a day and all the pastries in the shop are stamped in red
0: เพื่อความสวยงามแล้วก็บอกยี่ห้อของร้านอะไรครับผมใช่ครับแล้วก็ใช้ในการบ่งบอกไส้ด้วยใช่ครับเพราะว่าเราไม่รู้ใช่ไหมว่าข้างในคืออะไรเราก็จะมีถ้าเป็นวงกลมก็เป็นถั่วถ้าเป็นตัวสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนก็จะเป็นไส้ฟัก
1: As time changes, consumer taste evolve. Yet for many shops like this one, originality may have become its greatest strength.
0: บางอย่างมันใช้ตาช่างวัดไม่ได้มันแบบต้องใช้ความเคยชินแล้วก็ช่างทำขนมบอกต้องใช้ใจด้วยถ้าพูดถึงเรื่องความดั้งเดิมของรสชาติอะครับคือไม่เปลี่ยนเลยมายังไงก็ไปอย่างนั้นครับผม
4: มันใส่นิดหน่อยนะแต่กินแล้วมันไม่เผ็ดแต่มันมีรสชาติ
1: Another family we talked to runs a crispy pork and pork floss shop right on Yawarat Road
4: หวานขอบคุณค่ะอันนี้คือหมูหวาน
1: The recipe also hasn't changed for 3 generations
4: คนจีนสมัยก่อนเขาจะไม่ทานหวานอยู่แล้วฉะนั้นหมูหยองของเรามันจะเป็นรสดั้งเดิมคือออกเค็มจะเป็นหมูหยองรสดั้งเดิมคือสูตรเดิมก็สูตรเดิมจะไม่ได้ปรับไปตามยุค
1: A few blocks from this shop is a kitchenware store and like the first two their pots and pans are no longer handmade like the old days
5: คือสมัยก่อนอ่ะมันเป็นแฮนด์เมดแทบจะทุกชิ้นค่ะแล้วก็ด้วยความที่ยุคสมัยเปลี่ยนหลายๆอย่างมันก็ปรับเปลี่ยนไปในบางส่วนเรียนรู้มาจากพ่อแม่ค่ะเพราะว่าต้องยอมรับว่ารุ่นก่อนๆเนี่ยเป็นการเรียนรู้รุ่นต่อรุ่น
1: And the heritage accumulated over the years forms a foundation of their relationship with customers Who would have thought that a small shop house tucked away in the corner of Chinatown like this one supplies to the kitchens of celebrity chefs in Thailand and Southeast Asia? Making use of the spaces in front of their shop house is another option. Cici, whose sister runs the kitchenware shop, sets up a tea stall and a custom scented pouch stall in front.
6: ถือว่าขายมากี่ปีแล้วคะพวกน้ำผึ้งกับถุงหอม
5: 2ปีค่ะ
6: 2ปีถือว่าประสบความสำเร็จใช
5: ่
6: ไหม
5: ใช่ค่ะดีมากเลย
7: บรรยากาศแบบกลางคืนตั้งก็ได
1: ้ There's even a photo booth too
5: photo booth เนี่ยพึ่งมาเริ่มได้ประมาณ3เดือนค่ะ
6: อ
5: ๋
6: อ
5: ใช่เพราะว่าเทรนด์ตอนนี้มันแบบที่ไหนที่ไหนก็ต้องมีโฟโต้บูธเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเยาวราชเนี่ยโฟโต้บูธยังไม่มีเราก็เลยอยากเอาตรงนี้มาเสริมเพื่อมาตอบโจทย์ลูกค้าที่แบบ new generation
1: For many family run businesses work and family life are deeply intertwined and

0: multiple generations share the same workspace. It's about mutual support and understanding.
1: ก็กดดันนะครับด้วยระบบร้านที่อาจจะยังไม่ได้ปรับปรุงทันสมัยมากผมก็ต้องเข้ามาช่วยปรับปรุงแล้วก็ต้องแข่งกับคู่แข่งทางการตลาดที่เขาเน้นขายความแมสนะครับจริงๆก็อาจจะต้องมีบ้างครับแต่ว่าคือผมมองว่าถ้าเกิดอยากให้ร้านนี้มันคงอยู่ต่อไปครับมันต้องอะแดปมันต้องแบบปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยอะครับไม่งั้นอยู่ไม่ได้ใช่เพราะฉะนั้นคนรุ่นเก่าก็ต้องฟังผม
0: While safeguarding its foundations, the current generation of shop owners is also redefining what it means to thrive each in their own way. Ninya Kabush, reporting for Thai PBS World.
2: And these are really great examples of how businesses adapt from generation to generation. And that's all for this edition of This Week with Thai PBS World. Join us every Saturday at 10:30 p.m. only on Thai PBS. You can also follow us on social media and our website, thaipbsworld.com, for all the latest stories and analyses about Thailand. Thanks for watching, and we'll see you next week. สวัสดีค่ะ

0: กับรายการสถานีประชาชนแบบใหม่แบบสับสั้นกับอาจารย์ยิ่งศักดิ
1: ์ตั้งแต่เรื่องเล็กที่ไม่มีใครสนใจยันเรื่องใหญ่ที่ต้องจับตาทุกปัญหายิ่งศักดิ์จัดให
0: ้ความเดือดร้อนของประชาชน
1: เดี๋ยวจะไม่หยุดจนกว่าจะได้ทางออกจนกว่าประชาชนจะกระจ่างชัด
0: มีทุกปัญหารุมเร้าไร้ทางออกไร้ที่พึ่ง
1: ถ้าเรื่องถึงเดียนมันต้องจบ
0: เพราะที่นี่คือสถานีประชาชนปัญหาของทุกคนคือเรื่องสำคัญ
1: เรื่องค้างคาต้องเคลียร์เรื่องคุมเครือต้องชัดเรื่องเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข
0: พบกันที่
1: สถานีประชาชนไทย PBS
2: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
3: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกทางไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันออนซินีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะไทย PBS ยังคงเกาะติดเหตุการณ์ที่น้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าที่แยกวงเวียนใหญ่วันนี้เริ่มเห็นสัญญาณดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะไม่พบรอยร้าวเพิ่มและสามารถควบคุมระดับน้ำภายในอุโมงค์ได้ค่ะค่ำคืนนี้เจ้าหน้าที่ยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องเร่งฉีดน้ำปูนเพื่อเข้าไปอุดโพรง6จุดเพื่อหาทางอุดรอยรั่วให้สำเร็จเจ้าหน้าที่นำเครื่องจักรฉีดน้ำปูนเข้าพื้นที่ที่บริเวณวงเวียนใหญ่เพื่อแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าไปภายในอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้หลังจากช่วงเช้าที่ผ่านมามีการเคลื่อนย้ายสะพานลอยออกจากพื้นที่เพื่อเปิดทางให้เครื่องจักรขนาดใหญ่สามารถเข้าไปปรับปรุงได้เป็นการเข้าไปปรับปรุงคุณภาพดินที่ความลึก37เมตรแก้ไขปัญหาทำได้อย่างรว

0: เร็วมากยิ่งขึ้นค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าการทำงานตลอดคืนนี้จะเป็นการฉีดน้ำปูน6จุดเข้าไปยังบริเวณที่ตรวจพบโพรงซึ่งขณะนี้ตรวจสอบพบปริมาณน้ำที่รั่วซึมเข้าไปในอุโมงค์ลดลงจาก50ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงลดเหลือ20ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน12วัน
1: อัตราการเข้าหน้างานต่างๆนานาเนี่ยก็มีสัญญาณดีหลายอย่างอย่างเช่นปริมาณน้ำที่ซึมเข้าไปในอุโมงค์เนี่ยนะครับมีอัตราลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญคือก่อนหน้านี้ก็อาจจะเป็น50คิวต่อชั่วโมงตอนนี้เนี่ยน้ำที่ซึมเข้าไปก็เหลือ20คิวต่อชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นในบางช่วงที่เขาใช้วิธีกาวติ้งอย่างที่พูดกันมา 2-3 วันนี้เนาะก็คือฉีดน้ำปูนลงไปแล้วให้น้ำปูนเนี่ยเซ็ตตัวปรากฏว่าบางจุดนะครับมีจุดที่ในบางจุดคือเราได้เห็นว่ามีลักษณะที่ชั้นข้างล่างเนี่ยดันขึ้นเล็กน้อยอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าทำให้เห็นสัญญาณดี
0: ส่วนอาคารพาณิชย์ที่พบว่ามีการเอียงตัวหลังจากที่เจ้าหน้าที่ใช้วิธีฉีดน้ำปูนลงไปใต้ดินเป็นการดันชั้นใต้ดินให้กลับมาพยุงโครงสร้างอาคารค่ะพบว่ารอยแยกลดลงจากเดิมจาก 8.7 เซนติเมตรเหลือ7เซนติเมตรนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยย้ำถึงการเฝ้าระวังความปลอดภัย3ปัจจัยคือปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ถ้าลดลงจนสามารถสูบน้ำออกได้ทันก็ถือว่าเป็นสัญญาณบวกรวมถึงรอยปริร้าวบนพื้นผิวถนนและความเอียงของอาคารซึ่งเป็นจุดที่มีความเสี่ยงตอนนี้ต้องเร่งทำให้ชั้นดินกลับมาแข็งตัวเร็วที่สุดพร้อมกับเสนอให้ระดมเครื่องจักรและขยายพื้นที่อัดฉีดซีเมนต์หรือว่าสารเคมีจากเดิมที่ทำเฉพาะปุดจุดที่รั่วซึมใกล้กับบ่อก่อสร้างไปยังพื้นที่ฐานอาคารข้างเคียงเพื่อช่วยพยุงโครงสร้าง
2: ควรที่จะเจาะสำรวจชั้นดินใหม่อีกทีหนึ่งว่าสภาพชั้นดินณเวลานี้เปลี่ยนไปไหมเมื่อเราได้ข้อมูลดินที่เป็นสภาพปัจจุบันแล้วเนี่ยเราก็ควรต้องมาดูว่าเอ้ยไอ้ที่เราก่อสร้างไปแล้วเนี่ยแบบต่างๆเนี่ยที่เรามีการอัดฉีดซีเมนต์หรือว่าอัดฉีดสารเคมีเนี่ยมันเพียงพอไหมหรือว่ามันต้องเพิ่มปริมาณการอัดฉีดหรือว่ามันต้องขยายพื้นที่ในการอัดฉีดเพิ่มเติมสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่ามันควรที่จะต้องมีการกระทำขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้ประชาชนได้เกิดความมีความมั่นใจในการใช้งานต่อไปในข้างหน้า
0: ขณะที่การอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ค่ะหลังจากที่ทางกรุงเทพมหานครประกาศห้ามเข้าและให้งดใช้อาคารข้างเคียงซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบเพื่อความปลอดภัยพบว่ามีประชาชนที่พักอาศัยในพื้นที่อาคารเสี่ยง105คนทยอยเข้าไปติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากการรถไฟแห่งประเทศไทยและรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยแล้วสังคมยังคงให้ความสนใจถึงขบวนการพ่อทิพย์แจ้งเกิดเท็จสวมสิทธิ์ให้เด็กต่างด้าวค่ะซึ่งในความจริงคาดว่าทำกันมานานเป็นนับ10ปีนะคะและจับตาดูว่าเรื่องนี้จะขยายผลไปสิ้นสุดหรือว่าไปถึงผู้บงการได้หรือไม่ค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการจับกุมผู้ต้องหาชุดแรกไปเมื่อ2วันก่อนนะคะวันนี้ตำรวจจับได้เพิ่มอีก2ชุดใหญ่รวม39คนมีทั้งพ่อทิพย์แม่และพ่อชาวจีนโดยผู้ต้องหา27คนค่ะถูกส่งฝากขังศาลไม่ให้ประกันตัวและส่งตัวเข้าเรือนจำไปแล้วผู้ต้องหาชาวไทยและชาวจีนรวม27คนซึ่งเป็นชุดแรกของวันนี้ถูกตำรวจสน.บางยี่เรือคุมตัวส่งฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางโดยศาลไม่ให้ประกันตัวจากนั้นทั้งหมดถูกส่งตัวไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพและทัณฑสถานหญิงกลางล่าสุดมีรายงานว่าชุดสืบสวนมีการจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มอีก12คนเป็นพ่อทิพย์ชาวไทย6คนแม่ชาวจีน4คนและพ่อชาวจีนอีก2คนมีแม่ของผู้ต้องหาคนหนึ่งอ้างว่าลูกชายไปช่วยลงนามรับรองบุตรให้กับเพื่อนชาวจีนเพราะว่าสงสารเพื่อนโดยที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนค่ะไม่ทราบว่ามีกระบวนการอยู่เบื้องหลังเขาอ้างว่าลูกชายเป็นเพื่อนกับชาวจีนเรียนมาด้วยกันตั้งแต่สมัยอนุบาล
3: เขาเป็นคนจีน
4: ค่ะ
3: เรียนด้วยกันมาตั้งแต่เด็ก
4: ค่ะตั้งแต่อนุบาล
3: แล้วทีนี้เขาท้องไม่มีพ่อ
4: เขาท้องไม่มีพ่อเขาก็มาขอร้องให้เป็นพ่อหน่อย
5: แล้วลูกชายเราได้ดูแลไหมหรือว่าแค่เซ็นชื่อเป็นพ
4: ่อเซ็นชื่อเด็กมันต้องสองสามขวบประมาณตรงนี้ได้ไปดูบ้างถ้าเป็นไปโรงพยาบาลเขาเรียกก็ไปว่าพ่อมีพ่อไปหาหมอ
5: เหมือนรับรองทางเอกสาร
0: คุณผู้ชมคะหนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกส่งฝากขังวันนี้ก็คือนายประจวบ ขาเคยถูกกล่าวหาในคดีโนมินีบริษัทไชน่าเรียลเวย์นัมเบอร์10ประเทศไทยจำกัดค่ะวันนี้ทนายความของนายประจวบยืนยันว่าลูกความเข้าใจว่าเด็กที่รับรองเป็นบุตรของตัวเองข้อมูลที่ตำรวจได้ระหว่างการสอบสวนปรากฏข้อความที่เชื่อได้ว่ามีหญิงไทยคนหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นนายหน้าแชทคุยกับพ่อทิพย์คนไทยโดยนายหน้าหญิงคนนี้พยายามบอกบทเป็นเหมือนเก็บการเตรียมบทสนทนาล่วงหน้าค่ะมีการแนะนำถึงวิธีการตอบคำถามเวลาที่ถูกตรวจสอบอย่างเช่นบอกให้พ่อทิพย์เก็บใบเกิดของเด็กเอาไว้บอกชื่อเล่นเด็กหรือว่าให้บอกความสัมพันธ์ว่ารู้จักกับแม่เด็กได้ยังไงไปจนถึงถามถึงเรื่องของจดทะเบียนสมรสและเลี่ยงตอบเวลาที่มีคนมาถามรองผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเชื่อว่านี่เป็นขบวนการที่ทำกันมานานแล้วนับ10ปีค่ะโดยที่พ่อแม่จริงที่เป็นคนต่างด้าวมีศักยภาพหรือว่ามีกำลังทรัพย์ในการที่จะหาพ่อทิพย์จากนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่รัฐรู้เห็นช่วยอำนวยความสะดวก
6: ศักยภาพในการหาพ่อทิพย์เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นพ่อแล้วก็แม่ที่แท้จริงในการหา
7: oh,
6: นะครับบางคนที่เราพูดอย่างนี้ได้เพราะบางคนก็เป็นลูกจ้าง
7: oh.
6: เป็นลูกน้องเป็นคนขับรถของ
7: พ่อแม่ตัวจริงใช่ไหมครับ
6: พ่อจริงพ่อจริงแม่จริงอยู่แล้วหรือเป็นคนที่เชื่อมโยงกับพ่อจริงแม่จริงเพียงแต่ว่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเนี่ยอำนวยความสะดวก
5: ในแง่ของการในทางเอกสารอย่างนี้หรือเปล่าคะคือที่โรงพยาบาล
6: อันนี้ก็ถือเป็นช่องว่างนะครับว่าเป็นช่องว่างที่ทำให้เกิดอาชญากรรมขึ้นเพราะว่าช่องว่างตรงนี้มันก็ต้องคนที่จะทำเรื่องเอกสารตัวนี
5: ้
6: มันหาช่องว่างได้แล้วเชื่อมโยงไปยังเจ้าหน้าที่เขตได้เนี่ยก็ต้องรู้จักกันแล้วก็มีช่องว่างตรงนี้เราไปทำตรงนี้มาคุยกันเหมือนหาต้องทุจริตนะครับครับก็จนเกิดยังพวกเราเนี่ยไม่รู้เรื่องเอกสารที่ต้องใช้ประกอบ
7: ครับ
6: ใช่ไหมฮะ
7: ครับ
6: เราจะไปทำได้ยังไงก็ต้องเป็นคนในครับรู้กัน
0: แม้ว่ายังอยู่ระหว่างขยายผลว่าตัวเลขเด็กที่แจ้งเกิดเท็จมีเท่าไหร่กันแน่ค่ะซึ่งนอกจากโรงพยาบาลเอกชนย่านธนบุรีที่พบอดีตเจ้าหน้าที่เวชระเบียนมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการแจ้งเกิดเท็จแม่จีนพ่อไทยไปแล้วก็ยังพบว่ามีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชนอีก5แห่งในกรุงเทพเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพสปส.บอกว่าวันจันทร์นี้เป็นต้นไปค่ะจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนทั้ง5แห่งโดยจะได้ตรวจใบรับรองการเกิดหรือว่าใบทร.1/1รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งมีลายเซ็นของผู้เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาและเอาผิดตามกฎหมายค่ะตำรวจยังคงขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการขนส่งเฮโรอีนข้ามชาติให้กับแอร์โฮสเตสค่ะโดยเฉพาะตัวการสำคัญก็คือนางสาวจันทราที่ใช้ชื่อแฝงว่าโรสโรสนะคะไปพบความเชื่อมโยงว่าคนในครอบครัวของเธอเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและนางสาวจันทราค่ะก็ยังเป็นเครือญาติกับผู้นางกองกังมูเซอร์ในรัฐฉานประเทศเมียนมาอีกด้วยส่วนนายเอกวิทย์ที่ใช้ชื่อในแชทว่ารินก็เป็นตัวกลางในการติดต่อมีการรับไปส่งกระเป๋าที่ซุกซ่อนเฮโรอีนวันนี้ค่ะนายวันนี้คนที่ใช้ชื่อแชทว่ารินนะครับมีการส่งตัวเข้าเรือนจำไปแล้วค่ะตำรวจปราบปรามยาเสพติดคุมตัวนายเอกวิทย์หรือผู้ที่ใช้ชื่อแอคเคาท์ว่ารินเป็นคนส่งกระเป๋าลายช้างซุกซ่อนเฮโรอีนให้กับนายอุทัยเพื่อนำไปส่งต่อให้กับแอร์โฮสเตสที่ชื่อว่ามีนาวันนี้ตำรวจนำตัวนายเอกวิทย์ไปฝากขังที่ศาลอาญารัชดาค่ะนายเอกวิทย์ถูกดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท1เฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายพร้อมกับคัดค้านการประกันตัวซึ่งขณะที่เจ้าหน้าที่คุมตัวขึ้นรถนายเอกวิทย์ฝากขอโทษไปยังแอร์โฮสเตสมีนาและครอบครัวด้วย
8: ฝาก
9: น้องขยับหน่อย
8: ขยับหน่อย
9: ขอโทษไปยังน้องมีนากับแฟนของน้องด้วยนะครับ
10: ดันหน่อยดันหน่อย
11: ก็ฝาก
10: น
11: ะครับขอโทษ
10: พ่อแม่ของน้องมีนาครับ
11: ย
10: ังไงก็
11: ตำรวจดันหน่อย
10: ขอโทษด้วยนะครับ
0: หลังการจับกุมและสอบสวนนายเอกวิทย์ตำรวจเปิดเผยถึงผังความเชื่อมโยงถึงบุคคลในเครือข่ายค่ะซึ่งประกอบด้วยนางสาวจันทราหรือบุคคลที่ใช้ชื่อว่าโรสโรสติดต่อกับแอร์มีนาให้ทำหน้าที่หิ้วของไปยังต่างประเทศพร้อมกับติดต่อในเอกวิทย์ให้ไปรับกระเป๋าผ้าลายช้างซึ่งจะมีการนัดส่งตามเป้าหมายก็คือที่หลักกิโลเมตรจากนั้นนายเอกวิทย์ก็ใช้ชื่อรินติดต่อกับนายอุทัยให้มารับของแล้วก็นำไปส่งให้กับแอร์มีนาอีกทีหนึ่ง ตำรวจปราบปรามยาเสพติดยังเปิดเผยข้อมูลเบื้องหลังประวัติของนางสาวจันทราหรือว่าโรสโรส

0: ว่ามีภูมิลำเนาในพื้นที่อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายซึ่งสามีของนางสาวจันทราก็คือนายวีรวัฒน์หมื่นจดาขณะนี้ถูกควบคุมตัวในเรือนจำจังหวัดสงขลาในข้อหาสมคบค้ายาเสพติดถูกยึดทรัพย์และศาลมีคำพิพากษาให้จำคุกตลอดชีวิตนายวีรวัฒน์มีสถานะเป็นน้องชายของนายวีระหมื่นจดาซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่ตำรวจต้องการตัวอยู่และยังเป็นลูกเขยของพันเอกจลอโบผู้นำกองกำลังมูเซอร์ในรัฐฉานประเทศเมียนมาซึ่งสำหรับกลุ่มกองกำลังของพันเอกจลอโบถูกกล่าวหาว่ามีพฤติการที่ลักลอบค้ายาเสพติดทั้งยาบ้าเฮโรอีนมีเส้นทางลำเลียงยาเสพติดผ่านทั้งอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายค่ะสำหรับนางสาวจันทราเรื่องนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงข้อมูลการสืบสวนพบว่านางสาวจันทราหลบหนีออกไปทางช่องทางธรรมชาติด้านจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่7มิถุนายนคาดว่าน่าจะไปอยู่กับพี่ชายสามีในพื้นที่ของชนกลุ่มน้อย
1: อันนี้อยู่ใกล้ๆผมว่าน่าจะออกทางช่องทางธรรมชาตินะครับเพราะว่าหลบหนีไปในลักษณะกระทันหันนะครับแล้วก็ได้สั่งให้ทางภาค5เนี่ยเข้าไปค้นที่บ้านพักแล้วที่เชียงรายส่วนผลยังไงเดี๋ยวเอามาประกอบสำนวนก็คิดจะน่าจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับ
0: หลังจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI รับคดีค้ายาเสพติดข้ามชาติให้เป็นคดีพิเศษซึ่งการสอบสวนพบว่ามี2กลุ่มค่ะคือกลุ่มของนางสาวจันทราและกลุ่มผู้จ้างวานชาวลาวซึ่งมีการจับในอาทิตย์และภรรยาชาวลาวไปก่อนหน้านี้โดยศาลยังออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มอีก4คนซึ่งเป็นคนที่ลักลอบนำเฮโรอีนข้ามแดนจากลาวเข้าสู่ไทยก่อนที่จะส่งต่อให้กับเครือข่ายเป็นชายชาวไทย1คนคนนี้ถูกจับกุมแล้วนะคะแล้วก็ยังมีชาวลาวอีก3คนซึ่งได้มีการประสานกับทางการลาวในการติดตามตัวต่อไปมีเรื่องราวที่เป็นอุทาหรณ์ค่ะเวลาที่ไปมีเรื่องกระทบกระทั่งกันหรือว่ามีเรื่องที่กินแหนงแคลงใจกันอย่าเพิ่งหัวร้อนนะคะเพราะอาจจะบานปลายได้อย่างที่พัทยาค่ะมีชายคนนึงเขาก่อเหตุยิงปืนใส่รถยนต์คู่กรณีเสียหายฝ่ายนึงก็บอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากแค่มองหน้าเองส่วนอีกฝ่ายก็บอกว่ากลัวที่จะถูกทำร้ายก็เลยต้องยิงเพื่อเปิดทางหนีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณซอยจอมเทียน2เมืองพัทยาตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเมื่อเช้าวานนี้ค่ะชายคนหนึ่งใช้ปืนยิงรถยนต์คู่กรณีจนได้รับความเสียหายฝั่งผู้เสียหายอ้างว่าสาเหตุเกิดจากการเขม่นกันเพียงแค่มองหน้าก่อนที่เหตุการณ์จะบานปลายจนมีการใช้ปืนมาก่อเหตุล่าสุดนายเอกพันธ์อายุ38ปีซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุได้เข้ามอบตัวกับตำรวจสภ.เมืองพัทยาพร้อมกับนำปืนแบล็งกันซึ่งเป็นปืนดัดแปลงให้สามารถใช้กระสุนจริงขนาดจุด .38 จำนวน1กระบอกนำมามอบให้กับตำรวจจากการสอบสวนเบื้องต้นนายเอกพันธ์ให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ใช้ปืนก่อเหตุจริงแต่ยืนยันว่าไม่มีเจตนาจะยิงหรือว่าทำร้ายใครสาเหตุเกิดจากถูกกลุ่มคู่กรณีปาขวดใส่แล้วก็นำรถมาปิดทางภายในซอยพร้อมกับยกพวกเข้ามาล้อมตอนนั้นเขาอ้างว่าเกิดความหวาดกลัวกลัวว่าจะถูกทำร้ายก็เลยตัดสินใจใช้ปืนยิงลงพื้นหนึ่งนัดเพื่อเปิดทางหนีไม่ได้ตั้งใจให้กระสุนไปถูกบุคคลหรือว่าทรัพย์สินของใครเพราะว่าเป็นเรื่องที่เพื่อนในกลุ่มมีปัญหากับฝ่ายคู่กรณีมาก่อนไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองด้านพันตำรวจเอกอเนกสะทองอยู่ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาเปิดเผยว่าได้ทำประวัติยึดปืนดัดแปลงและของกลางที่เกี่ยวข้องกับผู้ก่อเหตุไว้ตรวจสอบก่อนที่จะรวบรวมพยานหลักฐานส่งพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินคดีต่อไปคุณผู้ชมครับปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเรื่องใหญ่ที่กระทบทั้งผู้ประกอบการผู้บริโภครวมถึงการค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาค่ะเพราะว่าตอนนี้ทางสหรัฐกำลังจับตาการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยอยู่นะคะหลังจากพบว่ามีการซื้อขายทรัพย์สินที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เพิ่มมากขึ้นอย่างครึ่งปีที่ผ่านมาค่ะสามารถจับกลุ่มได้กว่า400คดีคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า800ล้านบาทสินค้าอุปโภคบริโภคมีทั้งยาสระผมครีมกันแดดรองเท้าเสื้อผ้ารวมไปถึงสินค้าอื่นอีกหลายรายการค่ะทั้งผ้าเบรกยางรถยนต์เป็นสินค้าที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาถูกนำมาขายผ่านช่องทางต่างๆในปีนี้นะคะพบว่าคดีที่เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นั้นเพิ่มขึ้น 286% รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุว่าการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงกับผู้ผลิตผู้ประกอบการและผู้บริโภค บั่นทอนขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาที่เป็นคู่ค้าใช้เรื่องนี้แหละค่ะประกอบการพิจารณาสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นของนักลงทุนและบรรยากาศการค้าการลงทุนของประเทศด้วย
2: ไม่ใช่เฉพาะเรื่องที่เราพยายามที่จะผลักดันส่งเสริมให้คนใช้เรื่องของลิขสิทธิ์ทางปัญญามาเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจเท่านั้นเนี่ยนะคะแต่เราก็ยังมีการส่งเสริมให้ตระหนักรู้ถึงการควรใช้หรือไม่ใช้สิ่งที่มีความสุ่มเสี่ยงในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญาแล้วเราก็จะไปเดินที่สยามสแควร์เดินรณรงค์นะคะกับเหล่าคาแรคเตอร์เนี่ยแหละค่ะในการที่ไปช่วยกันป้องกันสิทธิ์นะคะให้คนรู้ว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยกว่าจะทำออกมาได้เป็นมูลค่าเนี่ยมันมีความยากลำบากดังนั้นเนี่ยเราก็อย่าไปละเมิดนะคะ
0: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาระบุว่าการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในตลาดทั่วไปมีแนวโน้มลดลงค่ะแต่ว่าการกระทำผิดย้ายไปอยู่ช่องทางออนไลน์มากขึ้นทำให้ต้องเร่งทำงานร่วมกับตำรวจศุลกากรพร้อมกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเพื่อให้เจ้าของสิทธิ์สามารถแจ้งลบสินค้าที่ละเมิดได้รวดเร็วมากขึ้นมีการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมมือป้องกันทีนี้มาดูสถิติ6เดือนแรกของปี69ค่ะคือตั้งแต่มกราคมถึงมิถุนายนสามารถจับกุมคดีที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาได้ถึง456คดีตรวจยึดของกลางได้กว่า 1.6 ล้านชิ้นคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า786ล้านบาทส่วนผลการจัดสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยตามกฎหมายการค้าสหรัฐปี2568พบว่าไทยยังคงถูกจัดสถานะอยู่ในบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองหรือว่า Watch Listรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเตรียมเสนอที่ประชุมครม.สัปดาห์หน้าค่ะให้ขยายเวลาต่อใบอนุญาตแรงงานข้ามชาติ3สัญชาติด้วยกันประกอบด้วยเมียนมาลาวและเวียดนามนะคะเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาแรงงานขาดแคลนในประเทศค่ะส่วนกัมพูชายังไม่มีแนวทางในขณะนี้แรงงานข้ามชาติทั้งเมียนมาลาวและเวียดนามตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2568ยังคงต่อใบอนุญาตทำงานไม่สำเร็จค่ะเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่ากลุ่มนี้มีกว่า 700,000 คนซึ่งส่งผลกระทบต่อสถานประกอบการที่อาจจะขาดแคลนแรงงานที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวจึงมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาต่อใบอนุญาตให้แรงงานกลุ่มนี้ให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทำงานได้1ปีถึงวันที่11ธันวาคม2570โดยเตรียมเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมครม.ภายในสัปดาห์หน้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำว่าการขยายเวลาการต่อใบอนุญาตทำงานครั้งนี้ไม่ใช่การขึ้นทะเบียนใหม่แต่ว่าเป็นการขยายเวลาให้แรงงานที่ยื่นขออนุญาตไป

เนี่ยจริงๆตรงนี้ควรจะเรียกว่าเตาถลุงเหล็กนะฮะจะถูกต้องกว่านะครับเขาก็ยังเก็บเอาไว้นะครับเป็นอนุสรณ์ความมุ่งมั่นความพยายามในการเรียนรู้ครับจากเตาถลุงเหล็กนะครับขับรถย้ายไปอีกหนึ่งจุดของเมืองฮากินะฮะจะพามาริมทะเลครับตรงนี้วิวดีมากๆเลยนะฮะวันนี้อากาศดีด้วยนะครับมีแดดออกก็ช่วยแก้หนาวได้เยอะเลยนะครับชายฝั่งตรงนี้ครับเป็นจุดขุดค้นทางโบราณคดีนะฮะอาจจะไม่ได้เก่าขนาดหลายร้อยปีนะแต่ที่นี่เป็นที่ตั้งของอู่ต่อเรือชื่อเอซูบิกาฮานะนะครับคือการเริ่มต้นปฏิวัติอุตสาหกรรมด้วยการต่อเรือเหล็กเขาก็ทำกันตรงนี้แหละครับสงสัยว่าเขาขุดอะไรนะฮะตามข้อมูลเนี่ยอู่ต่อเรือนี่เป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ครับแต่อายุร้อยกว่าปีแล้วนะฮะแล้วก็อยู่ริมทะเลแบบนี้ก็แน่นอนพังทลายไปหมดแล้วนะครับแต่ที่ค้นพบก็คือฐานรากนะฮะที่ถูกฝังกลบไปตามเวลาครับเขาก็เลยต้องมาขุดค้นกันนะฮะซึ่งตรงนี้ก็ทำกันต่อเนื่องมาหลายปีแล้วนะครับการขุดค้นเนี่ยนะครับก็จะทำให้ได้ข้อมูลนะฮะค่อยๆเอามาประกอบกันครับทำให้เห็นโครงสร้างเดิมนะครับนักวิจัยกับนักประวัติศาสตร์เนี่ยก็สามารถจะศึกษารูปแบบการก่อสร้างครับการจัดวางผังของอู่ต่อเรืออะไรแบบนี้นะฮะเข้าใจเทคโนโลยีที่ใช้ด้วยนะครับแล้วก็ได้ข้อมูลทางสถาปัตยกรรมนะครับทั้งหมดเนี่ยครับเป็นหลักฐานสำคัญที่จะทำให้เห็นความพยายามในการเรียนรู้เทคโนโลยีจากตะวันตกนะฮะเพื่อที่จะต่อเรือของตัวเองให้ได้ครับแต่สุดท้ายครับที่นี่ก็ล้มเหลวนะครับเหมือนเตาถลุงเหล็กที่พาไปดูนะฮะก็เลยเหมือนเดิมครับใช้เป็นที่เรียนรู้นะฮะทดสอบทดลองครับเรียนรู้จากความล้มเหลวเนี่ยครับซึ่งเราก็ไม่แปลกใจนะเพราะว่าความล้มเหลวเนี่ยทำให้เกิดประสบการณ์ใช่ไหมครับแล้วก็พอเวลาผ่านมาร้อยกว่าปีจนมาถึงยุคเราเนี่ยก็เห็นแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นเตาถลุงเหล็กหรือว่าอู่ต่อเรือซึ่งในเมืองฮากิครับมีอีกหลายสถานที่ในประวัติศาสตร์ที่พยายามเรียนรู้ที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กแล้วก็เหล็กกล้านะฮะสุดท้ายแล้วก็ทำได้สำเร็จครับ

จากจุดที่เป็นบริเวณขุดค้นซากอู่ต่อเรือเนี่ยนะฮะมองออกไปทางทะเลครับมีเสาอยู่ต้นหนึ่งเตะตามากๆเลยนะครับไม่รู้เป็นอะไรขอเข้าไปดูใกล้นะครับอันนี้คงเรียกว่าเป็นเสาไฟนำร่องนะฮะตั้งอยู่บนแนวซีเมนต์นะครับประตูทางเข้าออกทะเลเรือต่างๆก็จะผ่านตรงนี้แหละครับเสาไฟอันนี้ครับทำหน้าที่เหมือนประภาคารนะฮะประภาคารในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าไลท์เฮาส์ใช่ไหมครับมีคนขึ้นไปข้างบนได้ไปฉายไฟนะครับส่งสัญญาณบอกทิศให้เรือจะได้เลือกร่องน้ำได้ถูกต้องนะครับเสาอันนี้ทำหน้าที่เดียวกันฮะแค่ไม่ได้สร้างใหญ่ๆแบบที่ให้คนเดินขึ้นไปได้แต่ว่าติดหลอดไฟไว้ข้างบนแทนนะครับที่พามาดูเพราะว่าเขาให้ความสำคัญมากเลยนะครับตรงนี้มีเรือเข้าออกประจำนะฮะโดยเฉพาะเรือประมงก็จำเป็นมากครับที่ต้องป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะครับเพราะว่าติดกับแหล่งโบราณคดีก็คือจุดขุดค้นซากอู่ต่อเรือนี่แหละครับแสดงให้เห็นเลยว่าเขาให้ความสำคัญแล้วก็หวงแหนสถานที่ทางประวัติศาสตร์มากเลยนะฮะอะไรที่สุ่มเสี่ยงจะส่งผลกระทบเนี่ยเขาจะป้องกันไว้ก่อนเลยนะครับเรือที่เข้าออกตรงนี้นะฮะส่วนใหญ่เป็นเรือประมงนะครับพอเข้ามาในอ่าวเล็กๆตรงนี้ก็เลยมีตลาดปลานะฮะมองจากฝั่งของเราเนี่ยนะครับยืนอยู่แถวๆซากอู่ต่อเรือเอซูบิกาฮานะนี่นะฮะมองเห็นฝั่งนู้นนะครับเป็นตลาดปลาซึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูครับย้ายมาอีกฝั่งหนึ่งของอ่าวนะครับมองย้อนกลับไปก็ยังเห็นเสาไฟนำร่องที่เราเพิ่งไปดูมาเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้ไกลกันมากครับแล้วก็อ่าวตรงนี้ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับใช้สำหรับเรือประมงที่เข้าออกเขาก็เลยมีท่าเทียบเรือนะครับมีสถานีน้ำมันเอาไว้บริการเติมเรือด้วยนะครับที่นี่เป็นตลาดปลาแบบค้าส่งนะฮะขนปลาขึ้นจากเรือครับเขาก็ทำกันตอนเช้ามืดตั้งแต่นู่นแหละครับตีสามนะฮะสัก6โมงเช้านี่ก็หยุดแล้วครับช่วงสายๆก็เลยเงียบสงบนะฮะเรือที่ออกทะเลมาตั้งแต่เมื่อคืนก็จะหยุดพักกันหมดเลยนะครับดูแล้วไม่เหมือนตลาดหรือว่าท่าเรือเลยนะฮะนี่ถ้ามีต้นไม้ใหญ่เยอะกว่านี้เนี่ยจะเข้าใจว่าเป็นสวนสาธารณะได้เลยนะครับและที่ไม่ค่อยมีคนนะเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่ใช่ที่ท่องเที่ยวในเมืองฮากิด้วยนะครับ

นอกจากเป็นจุดขนถ่ายแล้วก็ซื้อขายปลาแบบค้าส่งแล้วนะฮะใกล้ๆกันเนี่ยครับเขามีตลาดด้วยนะครับเป็นตลาดขายปลากับของสดจากทะเลชื่อตลาดมิชิโนเอกินะครับวันนี้เป็นวันธรรมดาด้วยนะฮะที่จอดรถข้างหน้านี้รถโล่งเลยนะครับช่วงสายๆนี่ไม่ใช่เวลาช้อปปิ้งของคนท้องถิ่นด้วยนะฮะเดินเข้ามาข้างในครับแหมเข้าใจผิดเลยนะฮะนึกว่าเป็นตลาดสดอะไรแบบนี้นะครับแต่ไม่ใช่ฮะนี่เป็นตลาดที่สะอาดสะอ้านครับรู้สึกเหมือนเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเลยนะครับตลาดติดแอร์แต่ก็ขายเฉพาะอาหารทะเลนะครับเดินดูของที่ขายตามร้านเนี่ยมีทั้งของสดครับกุ้งหอยปูปลาอาหารทะเลครบเครื่องเลยนะฮะซึ่งก็มาจากทะเลนี่แหละครับสดจนไม่รู้จะสดยังไงสดกว่านี้แม่ค้าน่าจะบอกให้ไปจับเองนะครับแล้วก็มีอาหารสำเร็จรูปที่ขายเป็นแพ็คๆครับไปลองเดินๆดูนี่นะฮะโอ้เขาคัดมาอย่างดีครับดูเรียบร้อยเป็นของที่มีคุณภาพมากเลยนะครับแม่ค้าเล่าให้ฟังว่าชาวบ้านเรียกตลาดสดแห่งนี้ว่าตลาดปลานี่แหละครับถูกแล้วนะฮะเป็นตลาดที่ซื้อขายปลามานานแล้วครับแล้วก็ขายของสดที่ได้มาจากทะเลบางส่วนก็เอามาแพ็คขายเหมือนทุกวันนี้เลยนะครับแต่เทศบาลเมืองฮากิเนี่ยเขาเข้ามาจัดระเบียบนะฮะเขาบอกว่าเป็นตลาดสดก็จริงครับแต่ทำให้เรียบร้อยทำให้สะอาดสะอ้านก็ทำได้นะฮะคำว่ามิชิโนเอกินี่เป็นโครงการของรัฐบาลนะครับเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นครับตัวอย่างนะถ้าคนที่เคยเดินทางในประเทศญี่ปุ่นทางรถยนต์นะครับระหว่างทางเนี่ยเขาจะมีมิชิโนเอกิรถไซด์สเตชันนะครับก็คือจุดพักรถนะมีร้านอาหารห้องน้ำมีที่ขายของขายสินค้าเพื่อหารายได้เข้าท้องถิ่นเข้าชุมชนครับคล้ายๆกับจุดพักรถมอเตอร์เวย์ในบ้านเราเนี่ยครับอย่างที่นี่ก็ใช้ชื่อว่ามิชิโนเอกิซีไซด์มาร์เก็ตนะครับก็คือตลาดซื้อขายปลาแล้วก็ของสดจากทะเลนั่นเองนะซึ่งขึ้นชื่อว่ามีคุณภาพมากเลยนะครับพามาเที่ยวตลาดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานที่ปฏิวัติอุตสาหกรรมหรือว่ามรดกโลกเลยนะฮะพามาดูบรรยากาศแปลกหูแปลกตาสลับไปนิดหน่อยครับคราวนี้จะพาไปดูจุดสำคัญของการปฏิวัติอุตสาหกรรมเมจิครับเที่ยวตลาดเพลินครับแล้วก็มาดูสถานที่สำคัญในเมืองฮากิกันต่อนะครับตรงนี้เป็นโรงเรียนนะฮะชื่อโรงเรียนโชคาซอนจูกุนะครับบรรยากาศในนี้ไม่ได้มีต้นไม้ใหญ่มากมายแบบรกครึ้มเหมือนป่านะฮะแต่ก็รู้สึกร่มรื่นมากนะครับเงียบสงบครับไม่วุ่นวายสมัยเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยที่นี่คงจะเหมาะกับการเป็นที่เรียนหนังสือนะฮะเป็นที่สำหรับเพาะบ่มนักคิดนะครับอาคารส่วนใหญ่เป็นเรือนไม้ชั้นเดียวครับซึ่งเป็นอาคารเก่าแก่จากยุคที่ยังเปิดการเรียนการสอนอยู่นะฮะเขาก็อนุรักษ์ไว้ในสภาพที่ดีมากนี่อายุเป็นร้อยปีแล้วนะฮะรักษาไว้ได้ขนาดนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากแล้วนะครับในนี้ก็มีเรือนไม้ที่สำคัญนะครับอย่างหลังนี้ครับคืออาคารหลักที่ใช้ในการเรียนซึ่งก็ดูเรียบง่ายมากเลยนะฮะข้างในห้องเรียนนี้เขาไม่มีเฟอร์นิเจอร์นะครับนั่งเรียนกันง่ายๆบนเสื่อทาตามินะฮะเสื่อโบราณญี่ปุ่นนั่นนะครับ

ก็เลยไปขอขึ้นเรือนะเพื่อจะเดินทางไปอเมริกาตั้งใจจะไปศึกษาความรู้ด้านต่างๆครับแต่ทหารอเมริกันบนเรือนี่เขาไม่อนุญาตนะฮะเพราะว่าจะมีปัญหากับรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับยุครัฐบาลโชกุนเนี่ยนะครับเขาปกครองแบบปิดประเทศนะฮะไม่ติดต่อไม่ค้าขายกับใครครับการลักลอบเข้าออกประเทศเนี่ยถือเป็นเรื่องต้องห้ามนะฮะมีโทษหนักมากครับพออาจารย์โยชิดะไปขึ้นเรืออเมริกันก็เป็นเรื่องเลยนะฮะเลยถูกเอามากักตัวไว้ที่เมืองฮากิซึ่งก็คือที่นี่แหละครับอาจารย์โยชิดะก็เลยเปิดโรงเรียนสอนหนังสือซะเลยนะฮะนอกจากความรู้จากตำราโบราณแล้วนะครับก็จะเน้นการเมืองเป็นพิเศษเลยนะครับการเมืองระหว่างประเทศด้วยวิทยาการทั้งทหารเศรษฐกิจเรียกว่าให้ความรู้เรื่องการพัฒนาประเทศแล้วก็เพาะบ่มนักคิดไปด้วยครับจากนั้นก็มีลูกศิษย์ลูกหาเข้ามาเรียนเยอะเลยนะครับหลายรุ่นครับนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศญี่ปุ่นก็เรียนจากที่นี่นะฮะนายกคนที่3ก็เรียนที่นี่เหมือนกันนะครับแล้วก็ท่านต่างๆเนี่ยตอนหลังมีบทบาทมากครับในการสร้างรากฐานให้กับญี่ปุ่นสมัยใหม่ครับประวัติของอาจารย์โยชิดะโชอินเนี่ยนะครับถือว่ามีความสำคัญในประวัติศาสตร์มากเลยนะฮะเขาก็เลยมีการสร้างอาคารหลังนี้ขึ้นเพื่อเป็นเกียรตินะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่าพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์โยชิดะโชอินครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่นักท่องเที่ยวเวลาที่มาโรงเรียนเนี่ยก็จะแวะมาดูกันตรงนี้แหละครับซึ่งจะเข้าใจประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นในยุคคาบเกี่ยวได้แบบชัดเจนเลยนะเพราะว่ามีภาพประกอบแบบ3มิติคือหุ่นปั้นครับเข้ามาดูข้างในนี่เขาจัดเป็นฉากๆเลยทำให้เราเข้าใจง่ายจริงๆนะครับอันนี้เป็นลักษณะจำลองวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรมครับซึ่งเป็นสังคมหลักในยุคการปกครองระบอบโชกุนนะฮะส่วนอันนี้ครับเป็นบรรยากาศการเรียนการสอนในโรงเรียนโชคาซอนจูกุนะครับก็เรียบง่ายจริงนะฮะนั่งกันบนเสื่อนี่นะครับไม่ต้องมีโต๊ะไม่มีเก้าอี้ไม่ใช่ห้องแบบนักเรียน 20-30 คนแบบยุคเรานะครับส่วนห้องนี้ครับเป็นบรรยากาศการว่าราชการในยุคระบอบโชกุนนะครับป้ายข้อมูลนี่เขาบอกว่าให้สังเกตภาพวาดบนผนังซึ่งบอกถึงตระกูลซามูไรที่มีฐานะหรือว่าชนชั้นทางสังคมที่มีระดับสูงหน่อยนะครับส่วนอันนี้ครับเป็นห้องทำงานของอาจารย์โยชิดะโชอินซึ่งเรียบง่ายมากนะครับมีโต๊ะเขียนหนังสือแค่ตัวเดียวเองนะฮะตอนที่อาจารย์โยชิดะไปขึ้นเรือรบ Black Ship เนี่ยนะครับเขาเขียนจดหมายภาษาญี่ปุ่นแล้วก็แปลเป็นภาษาดัตช์นะครับภาษาดัตช์นะครับเป็นภาษายุโรปภาษาเดียวที่ชาวญี่ปุ่นรู้จักในยุคนั้นนะครับรู้จักจุดผ่อนผันการค้าที่เมืองนางาซากินะครับใจความในจดหมายก็คือแนะนำตัวนะแล้วก็ขอเดินทางไปกับเรือด้วยเพื่อไปประเทศตะวันตกนะครับเจ้าหน้าที่อเมริกันนี่ก็แปลกใจนะแล้วก็ประทับใจในความกล้าครับแต่ว่าก็ให้ไปไม่ได้ครับเพราะว่าไม่อยากให้เป็นเหตุกระทบกันระหว่าง2ประเทศครับช่วงนั้นก็เอาเรือรบมาปิดอ่าวนี่ก็ชิงไหวชิงพริบกันอยู่แล้วนะครับก็เลยต้องส่งตัวอาจารย์โยชิดะให้รัฐบาลโชกุนครับต่อมาก็ถูกพิพากษาจำคุกนะแล้วก็สุดท้ายมีโทษประหารในวัยแค่29ปีเท่านั้นเองครับซึ่งอุดมการณ์ของอาจารย์โยชิดะก็ถูกส่งต่อผ่านลูกศิษย์นะครับแล้วก็เป็นแรงผลักดันสำคัญที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ประเทศญี่ปุ่นครับนอกจากสร้างพิพิธภัณฑ์แล้วนะครับยังมีศาลเจ้าที่สร้างเพื่อรำลึกถึงอาจารย์โยชิดะด้วยนะฮะก็อยู่ในเขตโรงเรียนเนี่ยแหละครับข้างหน้านี่มีซุ้มประตูโทริอิโดดเด่นเลยนะครับเห็นซุ้มประตูแบบนี้ก็รู้เลยว่าเป็นทางเข้าศาลเจ้าในลัทธิชินโตนะฮะซึ่งเราจะไม่เห็นซุ้มประตูแบบนี้ในวัดพุทธนะครับศาลเจ้าแห่งนี้ครับสร้างในปี1980นะฮะซึ่งตอนนั้นเป็นผ่านจากช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงจากระบอบโชกุนมาสู่ยุคเมจิได้สำเร็จแล้วนะครับแล้วก็การปฏิวัติอุตสาหกรรมก็เริ่มขึ้นแล้วครับก็เลยมีการสร้างศาลเจ้าเพื่อรำลึกแล้วก็อุทิศให้กับอาจารย์โยชิดะโชอินรวมถึงลูกศิษย์ลูกหาคนสำคัญด้วยนะครับศาลเจ้านะครับเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวด้วยนะฮะมีผู้คนเข้ามาเยี่ยมชมครับมาไหว้นะฮะแล้วก็ในศาลเจ้าก็ต้องมีสิ่งนี้ครับแหมเสียงเซียมซีครับดูดวงกันหน่อยนะครับใบทํานายเนี่ยนะครับเวลาเขาอ่านเสร็จก็จะมีที่ให้เอามาเก็บนะฮะพับไว้แล้วก็เก็บเป็นที่เป็นทางเรียบร้อยมากครับ
มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการขอ

0: พรเสริมดวงชะตาแบบอื่นอีกนะฮะซึ่งอันนี้เขาก็มีร้านค้าโดยเฉพาะเลยนะครับอันนี้เป็นการซื้อป้ายไม้ครับป้ายแบบนี้เขาจะเรียกว่าเอมะนะฮะเอาไว้เขียนข้อความครับขอพรแล้วก็มีที่ให้ไปห้อยไปติดไว้ซึ่งก็ในศาลเจ้านี้เอมะเต็มเลยนะครับมีเซียมซีอีกแบบนึงครับเรียกว่าคาซาโอมิกุจินะครับเป็นร่มกระดาษนะฮะนี่มันร่มสีอันเล็กๆนะครับทำนายโชคชะตาสีสวยสดใสครับพอกางออกมานะฮะข้างในจะมีม้วนกระดาษเล็กๆแล้วไปคำทำนายนะครับถ้าทำนายออกมาดีเขาจะเอากลับบ้านนะครับแต่ถ้าไม่ก็โอเคเนี่ยนะฮะให้เอาร่มไปแขวนไว้กับต้นไม้ครับเพื่อให้อะไรก็ตามที่ไม่ดีเนี่ยอยู่เฉพาะในเขตศาลเจ้าเขตศักดิ์สิทธิ์นะฮะนี่เป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาครับซึ่งคนไทยเราก็คุ้นเคยกับความเชื่อแบบนี้ดีนะครับตอนนี้ร่มสีคาซาโอมิกุจินี่นะฮะก็เป็นหนึ่งในสีสันของการมาเที่ยวที่ศาลเจ้าแห่งนี้ครับไปดูจุดต่างๆในเมืองฮากินะครับแล้วก็ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไปด้วยเนี่ยพบว่านี่คือการเปลี่ยนผ่านจากสังคมศักดินาครับที่พึ่งพาเกษตรกรรมเป็นหลักนะฮะไปสู่ประเทศอุตสาหกรรมครับซึ่งนับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วแล้วก็น่าทึ่งที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของโลกนะฮะบางส่วนก็เริ่มที่เมืองฮากิแห่งนี้เองนะครับองค์การยูเนสโกครับประกาศยกย่องและขึ้นทะเบียนให้กลุ่มแหล่งปฏิวัติอุตสาหกรรมเมจิของญี่ปุ่นนะครับการผลิตเหล็กและเหล็กกล้าการต่อเรือและเมืองถ่านหินครับเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นเมื่อปีพ.ศ.2558นะครับเขามีหลักเกณฑ์ที่น่าสนใจแบบนี้ครับนี่เป็นการแลกเปลี่ยนคุณค่าของมนุษย์นะครับในช่วงเวลาแล้วก็ในพื้นที่ทางวัฒนธรรมของโลกนะฮะโดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ขนาดใหญ่นะครับประเด็นที่2ครับกลุ่มแหล่งปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยครับเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นมากๆของอาคารและก็กลุ่มสถาปัตยกรรมหรือเทคโนโลยีที่แสดงถึงช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ครับต้องเล่าให้ฟังอีกนิดนึงนะฮะแหล่งปฏิวัติอุตสาหกรรมเมจิเนี่ยมีทั้งหมด23สถานที่นะครับแล้วก็กระจายกันอยู่ใน11จังหวัดทั่วประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับเรียกว่าเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันทางประวัติศาสตร์ครับทำข้อมูลเกี่ยวกับมรดกโลกในเมืองฮากิตอนแรกนี่งงมากเลยนะเพราะว่ามีเรื่องราวที่ซ้อนกันอยู่สองไทม์ไลน์นะครับแต่ก็เป็นสองเรื่องราวที่เชื่อมโยงถึงกันแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ที่คาบเกี่ยวกันนะฮะเรื่องแรกก็คือการต่อสู้เพื่อปฏิรูปการปกครองนะครับจากระบอบโชกุนให้กลับมาสู่ระบอบจักรพรรดินะครับอีกเรื่องนึงก็คือเหตุการณ์ที่อเมริกาเนี่ยเอาเรือรบBlack Ship มาปิดอ่าวทำให้ญี่ปุ่นต้องหาทางเรียนรู้เรื่องของการใช้เหล็กนะฮะแล้วก็นั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติอุตสาหกรรมเมจินะครับเรื่องชื่อเมจินี่ก็ได้ทำความเข้าใจด้วยนะฮะเมื่อเริ่มรัชสมัยของจักรพรรดิพระองค์ใหม่เนี่ยก็จะมีการตั้งชื่อนะครับชื่อสมัยของการปกครองซึ่งในช่วงเวลาที่มีการปฏิรูปการปกครองแล้วก็เปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับก็ตรงกับรัชสมัยเมจินะฮะซึ่งนั่นเป็นที่มาของชื่อการปฏิวัติอุตสาหกรรมนั่นเองครับมาดูสถานที่ที่ขึ้นทะเบียนเฉพาะที่อยู่ในเมืองฮากิเนี่ยก็พอจะเข้าใจนะครับถึงการเป็นเมืองซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของจุดเริ่มต้นในการพัฒนาประเทศนะฮะแล้วก็ทำให้เราเข้าใจข้อเท็จจริงหนึ่งเรื่องครับคือความพยายามในการเปลี่ยนแปลงอาจจะไม่ได้เห็นผลในเวลาสั้นๆนะฮะและแน่นอนครับคงจะเต็มไปด้วยความผิดพลาดนะครับแต่เมื่อไหร่ที่ทำได้สำเร็จหรือว่าบรรลุเป้าหมายนะฮะการเรียนรู้จากความผิดพลาดอันยาวนานนี่ครับจะมีคุณค่ามากๆครับ
1: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
2: รายการอะไรนะสารคดี What the Dog สัปดาห์นี้พบกับเมืองเคมนิตซ์ในวันที่ไม่ใช่มหานครอุตสาหกรรมที่เคยรุ่งโรจน์อีกต่อไปเราได้เห็นคนหนุ่มสาวทั้งผู้ที่มีความฝันและความหวังดูจะดับสิ้นไปแล้ว
3: เรานอนอยู่บนพื้นคอนกรีตของเธอใต้ตัวเราคือหลุมบ่อที่ไม่เคยถูกซ่อมแม้จะไม่สบายตัวแค่มีพื้นดินรองรับไว้เราก็สุขใจแล้วว
2: ันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทย PBS
4: เรามันแบบสนุกสนุกกันหรือยังครูพี่แป้งจากสถาบันเกอเทพประเทศไทยจะพาคุณเปิดโลกสมาร์ทโฮมผ่านสารคดีจากเยอรมนี
5: Kontrolliert zum Beispiel den Rasenmäher-Roboter

0: พวงกุญแจจากของเหลือใช
1: ้ Der Schlüssel Ring
2: Und das ist hier ist das ist schön
3: Ja das ist schön und auch modern
0: One day one Deutsch เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น. ทางไทย PBS

0: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปีพุทธศักราช2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยในชื่อการแสดง Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยในวันที่15และ16กรกฎาคม2569เวลา 19:30 นบรรเลงโดยวงซิมโฟนีออเคสตราวงดุริยางราชนาวีร่วมด้วยศิลปินรับเชิญร่วมสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยได้ที่บัญชีธนาคารทหารไทยธนชาตบัญชีเลขที่115-2-53844-1ชื่อบัญชีกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือโทร024753081เราช่วยกาชาดกาชาดช่วยเรา
1: ต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ใน

การอาหารจากขนมจีนทั้งบุญฉาแบบเวียดนามและขนมจีนซาวน้ำปลาแดกที่ทั้งแซ่บและนัวสามารถทำได้ง่ายๆที่บ้านในกินอยู่คือวันนี้ค่ะ

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกินอยู่คือรายการที่จะชวนคุณผู้ชมมากินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกกันค่ะวันนี้ค่ะโบจะชวนคุณผู้ชมมากินขนมจีนเหมือนที่เราเคยทำไปค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมย้อนหลังได้เลยนะคะถ้าเกิดจะดูว่าขนมจีนเนี่ยเราบีบเส้นยังไงซึ่งโบแนะนำแล้วก็เชิญชวนนะคะให้ทำกินเองค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้ขนมจีนเนี่ยก็มีสารการบูดในปริมาณที่ค่อนข้างมากค่ะแต่วันนี้ขนมจีนที่จะชวนคุณผู้ชมทำเนี่ยนะคะเป็นขนมจีนแบบเวียดนามหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าบุญจ๋าหรือบุญฉาแล้วแต่ว่าเราจะออกเสียงแบบไหนเนาะบุญจ๋าหรือบุญฉาเนี่ยค่ะก็จะมีหมูสับหรือว่าหมูสามชั้นหมักแล้วก็ย่างมีส่วนประกอบของน้ำจิ้มมีส่วนประกอบของผักดองในเมื่อเป็นอาหารเวียดนามนะคะเขาก็ต้องกินกับผักหลากหลายชนิดเราก็จะทำแบบนั้นเช่นเดียวกันค่ะโบจะเริ่มจากการดองผักก่อนเพราะว่าเราใช้เวลาดองนะคะผักที่เขานิยมดองเนี่ยก็จะมีมะละกอมีแครอทหรือบางทีก็จะเป็นใช้เท้าที่อยู่ในน้ำจิ้มเราก็จะมาทำน้ำเพื่อดองก่อนน้ำที่เราจะใช้ดองผักอะค่ะก็คล้ายๆกับน้ำอาจาดบ้านเราเนี่ยแหละค่ะเริ่มจากใส่น้ำส้มสายชูวันนี้ใช้เป็นน้ำส้มสายชูจากลิ้นจี่นะคะแต่ว่าแล้วแต่ว่าที่บ้านคุณผู้ชมมีน้ำส้มสายชูอะไรเลยค่ะน้ำส้มสายชูข้าวก็ได้สับปะรดก็ได้นะคะแล้วแต่ค่ะปรุงให้มันออกเปรี้ยวๆเปรี้ยวจากน้ำส้มสายชูแล้วก็หวานๆตัดรสเค็มไม่ให้มันโดดมากค่ะด้วยเกลือน้ำตาลไม่ขัดขาวนะคะเติมน้ำเปล่าค่ะใส่ใบเตยตอนต้มนิดหน่อยน้ำเราจะได้หอมน้ำเปล่าเนี่ยโบเติมไม่เยอะนะคะเพราะว่าโบอยากให้น้ำดองเนี่ยเข้มข้นแล้วเวลาเราดองอะค่ะน้ำที่ออกจากผักเนี่ยก็จะมีอีกเขาไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่พอส่วนผักดองมะละกอคุณผู้ชมก็เอามีดปอกเปลือกเนี่ยแหละค่ะเหมือนปอกเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะแล้วก็ได้เป็นเส้นแบบนี้หรือถ้าเรามีหัวไชเท้าสีส้มแครอทเนี่ยเมื่อก่อนเขาเรียกไชเท้าแดงนะก็ขูดค่ะแล้วเสร็จแล้วก็นำใส่ถ้วยไว้นะคะแบบนี้ใส่เกลือนิดหน่อยค่ะเพื่อให้ดึงน้ำออกเล็กน้อยเหมือนเวลาเราจะดองอะไรไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีเนี่ยก่อนที่เขาจะเอาลงดองอะค่ะเขาก็ซาวเกลือแล้วทิ้งไว้ส่วนด้านนี้เอาแค่น้ำตาลละลายเกลือละลายค่ะชิมรสชาติดูให้เปรี้ยวหวานเค็มปลาแล้มนิดนิดพอหวานและเปรี้ยวเติมเค็มอีกนิดนึงหลังจากที่เราซาวเกลือได้แล้วเนี่ยคุณผู้ชมทิ้งไว้สัก10นาทีเนี่ยค่ะน้ำเริ่มออกน้ำออกแบบนี้แล้วนะคะเราก็ล้างเกลือออก

อันนี้เป็นอันเรียบร้อยคราวนี้ค่ะเราจะมาโขลกเครื่องสำหรับหมักหมูกันค่ะบางร้านอ่ะเขาก็ใช้เป็นหมูสับก้อนเอาไปย่างบางร้านก็เป็นหมูสามชั้นเลยร้านเหล่านี้อยู่ที่เมืองฮานอยเขาบอกว่าเมืองฮานอยทั้งเมืองเนี่ยค่ะขับเคลื่อนด้วยบุญฉารากผักชีตะไคร้คนเวียดนามเนี่ยเวลาเขาหมักของเนี่ยเขาใส่ตะไคร้ลงไปในเครื่องหมักด้วยซอยบางหน่อยนะคะเวลาตำเนี่ยแต่ได้ไม่เหนื่อยค่ะใส่เกลือนิดเดียวโขลกให้แหลกก่อนนะคะ

เอาละค่ะและฝักชีกับตะไคร้เข้ากันแล้วเนี่ยเราก็ใส่กระเทียมแล้วก็ตามด้วยหอมแดงค่ะ

าล่ะค่ะคราวนี้เราก็จะทำทั้งสองอย่างเลยจะทำทั้งหมูสับแล้วก็ทำทั้งหมูสามชั้นนะคะแล้วส่วนหมูสามชั้นเนี่ยเขาก็จะหั่นเป็นชิ้นบางๆ

าล่ะค่ะเราก็เอาเครื่องโขลกที่เราโขลกไว้มาหมักหมักเหมือนกันเลยค่ะสองอันคือใส่เครื่องโขลกแล้วนะคะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวใส่พริกไทยใส่ซีอิ๊วดำคือหมูเขาเนี่ยเวลาย่างขึ้นมานะคุณผู้ชมสีมันจะเข้มมากเลยคือเป็นเอกลักษณ์ก็ต้องใส่น้ำปลาน้ำปลาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในของขึ้นชื่อในเครื่องปรุงของเวียดนามใส่น้ำตาลนิดนึงบอกว่าเขาใส่น้ำตาลเนี่ยเพราะว่าอีกส่วนนึงคืออยากให้สีเข้มด้วยค่ะพอเอาไปย่างเนี่ยน้ำตาลมันเจอ

แล้วก็หมักแบบนี้ไว้เลยค่ะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆแล้วเราก็จะเอาไปย่างแบบนี้

จะให้เหมือนจริงนะคุณผู้ชมเราก็ต้องย่างเตาถ่านเราย่างทั้งหมู3ชั้นแล้วก็ย่างทั้งหมูก้อนระหว่างรอหมูสุกเนี่ยเราก็มาเคี่ยวน้ำจิ้มค่ะใส่น้ำตาลทรายไม่ขัดขาวนะคะน้ำนิดหน่อยตั้งไฟให้มันน้ำตาลละลายน้ำนิดหน่อยจริงๆให้เป็นคาราเมล

ใช้ไม่ขัดขาวเนี่ยน้ำตาลของเราก็เข้มเร็วนะคุณผู้ชมใส่น้ำปลาแล้วก็ใส่น้ำส้มเมื่อกี้เราใช้น้ำส้มลิ้นจี่เนาะตอนนี้เราใช้น้ำส้มกล้วยแล้วเราก็ตั้งไฟค่ะให้น้ำตาลละลายอันนี้ค่ะจะเค็มเปรี้ยวแล้วก็หวาน

คุณผู้ชมคะหมูเนี่ยก็ย่างให้ได้สีเข้มนิดหนึ่งค่ะแล้วมันก็จะได้หอมแล้วก็ย่างเสร็จพักไว้ก่อนส่วนฝั่งนี้เรามีน้ำจิ้มที่เราจะใช้เป็นน้ำสำหรับกินกับขนมจีนน้ำอันนี้นะคุณผู้ชมมีน้ำตาลที่เคี่ยวไว้ใช่ไหมคะแล้วก็ใส่น้ำปลาใส่น้ำส้มสายชูเสร็จแล้วก็เติมน้ำมะพร้าวนิดหนึ่งเติมน้ำมะพร้าวอ่อนเนี่ยแหละค่ะอันนี้สูตรนานาจิตตังนะพอดีว่า

เจอสูตรนี้แล้วบอกว่าใส่น้ำมะพร้าวแล้วมันอร่อยดีใส่มะนาวเปรี้ยวมะนาวเปรี้ยวทั้งจากน้ำส้มสายชูแล้วก็เปรี้ยวจากมะนาวตัดเกลือนิดนึงได้ค่ะจะได้มีมิติของความเค็มทั้งเค็มน้ำปลาแล้วก็เค็มเกลือได้ด้วยรสชาติของตัวน้ำอะค่ะก็จะเค็มเปรี้ยวหวานนิดนิดน้ำนี้เราไม่ซดเราเอาไว้จิ้มเราเอาไว้เอาขนมจีนนะคะลงไปดิปประหนึ่งว่าเป็นเวลากินหมี่เย็นญี่ปุ่นอ่ะคุณผู้ชมวิธีการกินคล้ายๆอย่างนั้นเลยแล้วเสร็จแล้วเราก็ใส่หมูลงไปในน้ำเลยอย่างนี้สองชิ้นเติมน้ำอีกนิดนึงถ้าเกิดชอบกินเผ็ดเนี่ยเขาก็จะมีพริกใส่ให้ในนี้กระเทียมนิดหน่อยได้ค่ะเปรี้ยวมากน้อยตามชอบใจผักที่เราดองทิ้งไว้ก็กินด้วยกันแบบนี้เอาขนมจีนค่ะจิ้มลงไปในน้ำในถ้วยนี้แล้วก็กินแล้วก็เด็ดผักตามกินผักดองตามได้เลยค่ะผักที่อยู่ในบุญช้าสำหรับการกินเนี่ยคุณผู้ชมเขาก็จะมีผักกาดหอมมีสะระแหน่มีผักแพร่โหระพาก็ได้จริงๆแล้วเป็นผักที่เวลาเราไปนั่งกินร้านอาหารเวียดนามเนี่ยเขาให้มาเป็นกระจาดหรือว่าในจานเนี่ยค่ะสามารถเด็ดลงไปกินกับขนมจีนแล้วก็น้ำจิ้มแบบนี้ได้หมดเลยค่ะกินแล้วก็จะสดชื่นเพราะว่าผักเยอะแล้วก็มีผักดองส่วนตัวน้ำจิ้มเองอะค่ะก็ไม่ได้เป็นซุปร้อนๆเป็นแค่แบบอุ่นๆเฉยๆค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมของหมูที่เราหมักกับตะไคร้แล้วก็ย่างหอมๆใส่ลงไปในน้ำจิ้มค่ะเท่านี้เองค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับบุญช้าขนมจีนแบบฮานอยค่ะ

ขนมจีนแบบเพื่อนบ้านเราก็ทำเสร็จไปแล้วค่ะคราวนี้เราเดินทางไปภาคอีสานเราก็จะเดินทางไปนครพนมกินขนมจีนซาวน้ำปลาร้าหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนอีสานเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าข้าวปุ้นซาวน้ำปลาแดก

าปุ้นเนี่ยค่ะเป็นชื่อที่ชาวอีสานเหนือเรียกขนมจีนเหมือนแม่พิมพ์ขนมจีนนะคะมันเป็นของเหลวที่ข้นแล้วก็ไหลออกมากดออกมาเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าปุ้นซึ่งก็ไปคล้ายคลึงกับบุญฉาที่เราทำไปหรือปุ้นฉาที่เราทำไปเนี่ยแหละค่ะคำพูดในภูมิภาคแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะเรามีการยืมคำเรามีการใช้คำที่คล้ายๆกันอันนี้ก็จะเป็นข้าวปุ้นซาวน้ำปลาแดกนะคะน้ำปลาแดกเนี่ยเราก็ต้องเอามาปรุงรสค่ะเราน้ำปลาร้ามาเลือกแบบที่คุณผู้ชมชอบใครชอบกินปลาร้าที่มีกลิ่นแรงๆหรือว่าทางอีสานเนี่ยเขาจะเรียกปลาร้าโหน่งเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันใส่ข่าลงไปต้มในน้ำปลาร้าใส่ใบมะกรูดแล้วก็ตะไคร้ค่ะทุบลงไปเลยแล้วก็ปลาร้าจะอร่อยได้นะคุณผู้ชมเราก็จะใส่ใบหม่อนใบหม่อนเนี่ยค่ะคล้ายๆใบชายาคือมีคุณลักษณะที่มีกรดกลูตาเมตเยอะก็คือมันมีรสอูมามิในตัวของมันเองใส่ไปแล้วก็ใส่ใบเตยเพื่อให้มันหอมอ่อนๆค่ะเราก็จะได้กลิ่นของทั้งข่าทั้งตะไคร้ต้มให้กลิ่นของสมุนไพรที่เราใส่ลงไปเนี่ยค่ะออกระหว่างที่เรารอน้ำปลาร้าของเราได้ที่นะคะเราก็จะมาจัดส่วนที่เป็นขนมจีนหรือว่าส่วนที่เป็นข้าวปุ้นของเราในสมัยก่อนขนมจีนเนี่ยไม่ได้หากินได้ทุกวันเหมือนสมัยนี้นะคุณผู้ชมเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยค่ะกว่าจะแช่เอาข้าวมาแช่กว่าจะทับน้ำกว่าจะโม่กว่าจะบีบเส้นกว่าจะซาวมันขึ้นมาขนมจีนก็จะได้กินช่วงที่เฉพาะมีงานบุญต้องมีการร่วมแรงร่วมใจของคนในหมู่บ้านของคนในชุมชนที่จะมาทำด้วยกันแต่ในปัจจุบันอะไรๆก็เปลี่ยนไปนะคุณผู้ชมเราก็มีเทคโนโลยีที่สามารถทำให้ทำขนมจีนได้โดยที่ไม่เหนื่อยมากนักแล้วเราก็สามารถหารับประทานได้ทุกวันแต่ก็แค่ต้องระวังเรื่องสารกันบูดที่เขาใส่ไว้ในขนมจีนค่ะขนมจีนอันนี้เราก็จะกินผักที่ต้มได้เราก็จะเอาไปต้มผักที่เขาไม่นิยมต้มไม่นิยมลวกเนี่ยเราก็จะซอยแล้วก็กินสดๆวางไว้บนขนมจีนเช่นเดียวกันค่ะแต่ถ้าเรากลับไปดูภูมิปัญญาการกินอาหารของคนในสมัยก่อนเนี่ยเขากินผักเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเรากินผักเป็นหลักหรือว่าเราก็กินแพลนเบสเนี่ยแหละเป็นหลักฤดูไหนมีผักอะไรให้เรากินแล้วก็เอาผักอันนั้นนะคะมาใช้พอน้ำเต้าอ่อนสุกเนี่ยเดี๋ยวเราจะตักขึ้นนะแล้วเราก็จะเอาผักบุ้งนาเนี่ยค่ะลงไปลวกเพื่อที่จะเอามาใส่ระหว่างนี้เราก็จะมีกะหล่ำปีที่ลวกแล้วเนี่ยเราก็จะเอามาซอยค่ะเพื่อกินกับขนมจีนซาวน้ำปลาแดกเนี่ยค่ะข้าวปุ้นซาวเนี่ยคุณผู้ชมจริงๆก็มีหลายประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นข้าวปุ้นซาวน้ำนัวแบบนัวกะปิข้าวปุ้นซาวน้ำนัวปลาร้าเขาจะใช้เบสความเค็มความนัวเนี่ยไม่เหมือนกันหรือว่าที่เมืองเลยเองก็ตามอะค่ะเขาจะมีข้าวปุ้นซาวแจ่วน้ำแจ่วซึ่งคิดว่าอันนี้เป็นน้ำกะปินะคะแล้วก็มีความเผ็ดอาจจะได้อิทธิพลมาจากทางเวียดนามถ้าเกิดปลาร้ามาเค็มมากเนี่ยคุณผู้ชมคะก็สามารถเติมน้ำตาลได้เล็กน้อยเพื่อตัดรสเค็มแต่บอกว่าสิ่งที่ปลาร้าไม่ต้องการแล้วอะคือผงชูรสเพราะว่าเขาควรจะนัวโดยธรรมชาติแล้วเวลาเราต้มเราใส่ใบหม่อนหรือใบชายาค่ะก็จะไปช่วยดึงกลูตามิกแอซิดตามธรรมชาติออกมาเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วผงชูรสอาจจะไม่ได้จำเป็นกับการใส่ลงไปในน้ำปลาร้าเลยเราชอบกินผักอะไรเนี่ยคุณผู้ชมเราก็ใส่เลยน้ำเต้าเรานี่น่าจะได้ละค่ะใส่ผักบุ้งลงไปเลยค่ะ
ขนมจีนซาวน้ำปลาร้าเนี่ยคุณผู้ชมไม่เหมือนกับขนมจีนซาวน้ำทางภาคกลางเนาะทางภาคกลางเนี่ยเป็นซาวน้ำที่ใส่กะทิแล้วก็เป็นซาวน้ำที่ใส่สับปะรดใส่ผลไม้รสเปรี้ยวไม่ว่าจะเป็นสับปะรดก็ได้มังคุดก็ได้ค่ะรสชาติไม่เหมือนกันเลยรสชาติของทางอีสานนะคะมันจะเค็มเผ็ดมีผักเนี่ยค่ะหัวไร่ไปนาที่เราสามารถหาได้ในฤดูนั้นๆแต่ว่าอย่างซาวน้ำทางภาคกลางอะค่ะก็จะเน้นความมีกะทิมีการใส่กุ้งแห้งมีการใส่ขิงซาวเนี่ยจริงๆแล้วแปลว่าหยิบหรือว่าจับหรืออาจจะมาจากการที่เวลาเราทำขนมจีนแล้วเราต้องไปซาวเส้น

ค่อยผักบุ้งเราก็ได้แล้วค่ะถ้าใครชอบกินสดเนี่ยคุณผู้ชมก็ใส่สดได้นะคะล้างให้สะอาดนิดนึงเราก็ใส่พริกป่นคุณผู้ชมพริกป่นเนี่ยก็มากน้อยเนี่ยนะคะก็นานาจิตตังได้เลยค่ะเอาที่สบายใจแล้วเสร็จแล้วเราก็ราดน้ำปลาแดกที่เราต้มเอาไว้ที่เราปรุงรสดีแล้วเนี่ยคุณผู้ชมมีความหอมข่าหอมตะไคร้มีความนัวที่มาจากใบหม่อนเมื่อต้องการจะรับประทานนะคะคุณผู้ชมก็ตักน้ำปลาร้าที่ต้มเนี่ยค่ะใส่ลงไปในถ้วยที่มีขนมจีนเท่านี้เองคุณผู้ชมก็

วันนี้กินอยู่คือค่ะมานำเสนอการกินขนมจีนแบบอื่นนอกจากเอามาราดใส่แกงใส่น้ำยาค่ะเรามีบุญชาแบบนี้ค่ะแบบเวียดนามที่กินแล้วสดชื่นมากๆเลยหรือแม้แต่การกินขนมจีนหรือข้าวปุ้นแบบคนอีสานเนี่ยค่ะก็กินกับน้ำปลาร้าทั้งหมดเนี่ยนะถ้าคุณผู้ชมสามารถทำเองได้ที่บ้านนะคะเราก็จะได้เลือกกินผักหลากหลายที่อยู่ในวิถีอินทรีย์เราก็มั่นใจปลอดภัยได้ว่าการกินผักของเราเยอะๆเนี่ยไม่ได้ทำลายสุขภาพเราไม่ได้ทำลายสุขภาพโลกใบนี้แต่ก่อให้เกิดผลดีเท่านั้นและในหน้าร้อนนะคุณผู้ชมคะการที่เราทำอาหารกินเองนะเรามั่นใจถึงความสดความสะอาดได้เราก็ซื้อผักที่ในวิถีอินทรีย์เอามาล้างอย่างดีเก็บในตู้เย็นอย่างดีเราก็จะมีของที่มีคุณภาพไว้รับประทานแล้วก็ให้กับคนในครอบครัวที่เรารักด้วยค่ะกินอยู่คือกินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกโบต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ตัวให้พร้อมสู่การเป็นผู้ประกาศข่าวมืออาชีพไทย PBSเปิดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์รุ่นที่8เรียนรู้ทักษะการพูดและการถ่ายทอดเรื่องราวจากผู้เชี่ยวชาญพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมืออาชีพเปิดหลักสูตรใน3ระดับต้นกลางและสูงสมัครได้แล้ววันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่www.thaipbs.or.th/thaipbsacademy มาทำฝันของคุณให้เป็นจริง
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์

การที่เราโตมากับสภาพแวดล้อมที่มันอุดมสมบูรณ์แล้วเรารู้สึกภูเขามันปีนเล่นได้เว้ยทุ่งนามันลงไปวิ่งเล่นได้อะแล้วในนามันมีปลาด้วยความอุดมสมบูรณ์ในสมัยนั้นพี่รู้สึกว่ามันหยิบจับทุกอย่างข้างตัวได้หมดเลยจังหวะหนึ่งมันก็มีเหมืองเข้ามาการระเบิดของเหมืองเนี่ยมันสร้างให้เกิดความขัดแย้งในพื้นที่ขึ้น

้เราเรามีสิทธิ์ที่จะทวงคืนภูเขาลูกนี้เรามีสิทธิ์ที่จะแสดงความเป็นเจ้าของเรามีสิทธิ์ที่จะออกแบบบ้านของเราว่าเราอยากให้มันเป็นอะไร

ชื่อออนนะคะมณีนุชอุทัยเรืองเนาะก็เดิมทีที่เนี่ยเป็นบ้านของแม่ค่ะเป็นบ้านเกิดของคุณแม่ออนก็ไปเติบโตที่จันทบุรีเรียนที่นู่นใช้ชีวิตที่นู่นตอนออน10ขวบพ่อกับแม่ก็เลยกลับมาอยู่ที่อีสานด้วยความที่ออนโตมาจากจันทบุรีอะเนาะสังคมที่นู่นกับที่นี่มันไม่เหมือนกันต่างกันมากที่นู่นมันเป็นบ้านสวนเนาะจะอยู่ใครอยู่มันอยู่คนละที่ไม่ค่อยมีสังคมที่แบบแน่นแฟนมากมายแต่พอกลับมาอยู่ที่นี่ที่นี่มันเป็นสังคมล้วชนล้วมันเป็นสังคมครอบครัวใหญ่ที่เขาอยู่ด้วยกันเขามีแบบบ้านคุณตาคุณยายบ้านลุงบ้านป้าน้าอาแล้วทุกคนรู้จักกันหมดเลยแบ่งปันกันมีอะไรก็ให้กันกินไปไหนมาไหนด้วยกันซึ่งอันนี้ออนรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับออนแล้วออนรู้สึกว่าชอบนะออนชอบมากรู้สึกตกหลุมรักเลยล่ะค่ะตอนนั้น

พอย้ายกลับมาอยู่ที่นี่เฮ้ยภูเขามันปีนเล่นได้เว้ยทุ่งนามันลงไปวิ่งเล่นได้ในนามันมีปลาด้วย

0: แล้วพอมาถึงจังหวะหนึ่งมันก็มีประเด็นปัญหาเกิดขึ้นก็คือมีเหมืองเข้ามา
1: การทำเหมืองมันเป็นเรื่องของการพัฒนาเนาะการพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาพื้นที่แต่ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งเราอยากให้หน่วยงานภาครัฐต้องเห็นด้วยว่าการพัฒนามันต้องสอดคล้องกับคนในพื้นที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ถ้าคุณบอกว่าการทำเหมืองคือการที่ทำให้คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่มันดีขึ้นเศรษฐกิจมันดีขึ้นกลายเป็นว่าการพัฒนามันทำลายคนมันทำลายชีวิตคนอ่ะมันไม่ใช่ทำลายแค่ธรรมชาติมันพรากชีวิตของเพื่อนต่อสู้มันพรากชีวิตของคนในครอบครัว
2: ทบมากเนี่ยตอนนั้นแม่จะไม่เป็นอย่างนี้นะยางก็ไม่ได้ปลูกพี่ก็ลกพ่อเรามาไม่ได้รถมันวิ่งสวนไหนจะระเบิดอย่างเงี้ยดังมากเวลามันระเบิดวิ่งหนีหินมันจะกระเด็นไกลมากเลย
0: การระเบิดแต่ละครั้งของเหมืองเนี่ยนะถามว่ามีอะไรที่มันหายไปบ้างหนึ่งเลยก็คือระบบนิเวศแหละต้นไม้แหละที่หายไปสัตว์เมื่อก่อนที่นี่มีค้างคาวเยอะมากเลยนะคะในถ้ำบริเวณใกล้เคียงเนี่ยค่ะจะมีค้างคาวเยอะมากแล้วชาวบ้านเนี่ยสามารถเข้าไปเอามูลค้างคาวมาทำปุ๋ยได้แต่พอมันมีเสียงระเบิดเกิดขึ้นตุ้มค้างคาวหายหมดเลยไม่เหลือสักตัวเพราะว่าเขาอยู่ไม่ได้ค้างคาวเป็นสัตว์ที่รับคลื่นเนาะเขาอยู่ไม่ได้เขาหายไปหมดเลยแล้วก็ป่าไม้แหล่งอาหารหายไปนอกจากนั้นยังไม่พอความเชื่อของชาวบ้านด้วยความที่เนี่ยมันมีโรงเรียนที่ให้การศึกษาสูงสุดก็คือชั้นม.ต้นแล้วสมัยก่อนตอนที่ออนยังเด็กเนี่ยพื้นที่นี้มันไกลอะค่ะการสื่อสารเข้าไม่ถึงความเจริญเข้าไม่ถึงไฟฟ้าเนี่ยยังมีไม่ครบทุกที่ด้วยซ้ำไปนะการที่เราโตมากับสภาพแวดล้อมที่มันอุดมสมบูรณ์แล้วเรารู้สึกมีความสุขกับมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าความจำเป็นของชีวิตอะค่ะแล้วด้วยความบีบบังคับนี้เองค่ะมันก็ผลักให้ออนออกไปจำเป็นต้องไปที่เกาหลีใต้ไปทำงานที่นู่น4ปีกับอีก10เดือนตอนที่อยู่เกาหลีเนาะออนก็ไปเห็นความเจริญแต่ว่าวิถีชีวิตของชาว

บ้านเขาก็ยังเป็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมอ่ะเขายังใช้ชีวิตเหมือนเดิมในขณะที่เขาก็เจริญไปแล้วคือณตอนนั้นออนยังมองไม่เห็นเส้นทางของบ้านตัวเองนะยังมองไม่เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์เลยว่าบ้านตัวเองจะเป็นยังไงพอคิดย้อนกลับมายังมีปัญหาเหมืองที่คอยรบกวนคอยลุมเล้าอยู่เลยจนออนถามแม่ว่าสู้ไปทำไมสู้แล้วได้อะไรสู้แล้วจะชนะเหรอเขามีเงินนะเราไม่มีอะไรเลยเรามีแค่สองมือสองเท้าอ่ะเราสู้ไปแล้วเราจะได้อะไรการชนะมันมีอยู่จริงไหมอะไรเงี้ย

คิดว่าเราจะทิ้งที่เราทำกินอยู่ใช่ไหมเราจะหนีเขาเหรอจะให้เขายึดหมดเลยเหรออย่างนี้นะเขาคิดนะถ้าเราไม่สู้เนี่ยถ้าเราหนีเราจะหนีไปไหนเพราะเราทำกินมาอยู่นี่จะ30-40ปีแล้วเขาเพิ่งเข้ามาทำไมเขาต้องมาคุกคามทำไมเขาต้องมาเหยียบย่ำที่ทำกินเราอย่างนี้นะก็คิดอยู่ก็เอาล่ะสู้ดีกว่าไม่หนีไม่ถอยแล้ว

0: เรารู้สึกว่าการต่อสู้ของที่นี่มันค่อนข้างนานถ้าถามว่ากำลังการต่อสู้ของผู้คนที่เนี่ยเขามีใจเต็มร้อยนะเข้มแข็งจริงๆการต่อสู้ของรุ่นปู่เนี่ยก็คือจะเป็นอีกวิธีหนึ่งเขาก็สู้แบบกำลังคนอะใช้ตัวเองใช้ความเขาเรียกว่ามีบางช่วงที่ใช้แบบความเชื่อท้องถิ่นก็คือมีการแบบสาบานร่วมกันอะไรเนี้ยว่าไม่ให้เอาเหมืองไม่ถึงว่าไม่ให้ผู้นำเอาเหมืองอันนี้คือวิธีการสู้ในยุคแรกทีเนี้ยมาอีกพาร์ทที่2ก็จะเป็นในเรื่องของยุคการฟ้องศาลใช้กฎหมายในการต่อสู้เนาะก็คือยื่นฟ้องขอให้เพิกถอนใบอนุญาตใช้ป่าไม้เพื่อทําเหมืองแล้วก็ยื่นฟ้องขอให้เพิกถอนประธานบัตรยุคปัจจุบันเนี่ยเค้าเริ่มโดยการที่เดินปิดเหมืองในปี62วัตถุประสงค์ก็คือว่าเราต้องการรณรงค์ประเด็นของพื้นที่นี้เข้าสู่ตัวเมืองแล้วก็สู่สาธารณะให้ได้มากที่สุดแล้วก็อีกหนึ่งคือว่าต้องการรวมพลของชาวบ้านอีกทีนึงเพื่อที่จะสู้นายกใหม่มันเป็นการเริ่มที่จะรวมคนอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะนำมาสู่การปิดเมืองของที่นี
1: ่ที่กลับมาเนี่ยพอหมดสัญญาก็เลยกลับแล้วก็มาเจอช่วงโควิดพอดีตอนที่ออนกลับมาบ้านใช่ไหมออนทำบริษัทส่งออกทุเรียนตอนนั้นอยู่ที่สุราษฎร์เสร็จงานจากใต้ค่ะก็เลยกลับขึ้นมาที่หนองบัวมาเจอที่นี่กำลังเริ่มสร้างแคมป์ปิดเหมืองก่อนหน้านี้ค่ะชาวบ้านเขาเดินมีการเดินจากที่นี่เลยค่ะไปที่จังหวัดเพื่อที่จะเอาธงอาสาสมัครพิทักษ์ป่าค่ะไปคืนเป็นธงพระราชทานนะคะที่ชาวบ้านได้มาด้วยการที่เขาสามารถปกปักรักษาป่าได้แต่เหมืองเขาก็ยังทำได้อยู่แล้วชาวบ้านรู้สึกเจ็บแค้นอ่ะเขารู้สึกว่าเราไม่ควรจะเก็บธงนี้ไว้อ่ะในเมื่อเราทำไม่ได้เราปกปักรักษาป่าไม้ไม่ได้แล้วอ่ะเราควรจะเดินเพื่อเอาธงเนี้ยไปคืนเขาก็เลยเดินจากที่เนี้ยไปที่สารกลางจังหวัดเพื่อเอาธงไปคืนพอเอาธงไปคืนแล้วชาวบ้านก็ได้มีข้อเรียกร้อง3ข้อปิดเมืองหินและลงโม่ฟื้นฟูภูผาป่าไม้พัฒนาดงมะไฟเป็นแหล่งท่องเที่ยว3ข้อทุกคนก็เลยมีความเห็นร่วมกันว่างั้นเราปิดเหมืองเองเลยดีกว่าปิดเลยด้วย2มือ2เท้าของเรานี่แหละไม่ต้องไปรอให้ใครมาสั่งมาทำให้ละชาวบ้านก็เลยมาชุมนุมปิดทางผลแรกของเหมืองค่ะช่วงแรกที่ออนมาก็รับรู้เรื่องราวมาตลอดแต่ว่าในใจออนก็ยังตั้งคำถามกับตัวเองตั้งคำถามกับแม่ว่าจะชนะหรือวะจะชนะเขาเหรอเขาเป็นนายทุนนะเขามีรัฐที่คอยสนับสนุนเขาอยู่เราต่างหากที่เป็นคนถูกรัฐบอกว่าขัดขวางความเจริญความมั่นคงของประเทศอ
2: ่
1: ะ
2: กลับมาเห็นแม่สู้เห็นไทยบ้านสู้เขาเข้ามาเลยแล้วก็เขาก็ไม่ถามนะว่าแม่หนูสู้ได้ด้วยไหมเขาไม่ถามเขาเข้ามาเลยเพราะเขารู้เลยว่าแม่สู้อยู่ตรงนี้พี่น้องทุกคนอยู่ตรงนี้ญาติก็อยู่ตรงนี้คือคงจะมีสายเลือดนักสู้ตั้งแต่คุณตาคุณยายอ่ะแต่แม่ก็เป็นห่วงนะเป็นห่วงว่าถ้าเขาโดดเด่นเกินไปจะเป็นอันตรายไหมแม่ก็คิดอยู่ก็แต่ก็นั่นแหละเพื่ออะไรล่ะเพื่อบ้านเมืองเพื่อภูผาป่าไม้เพื่อผืนแผ่นดินของเราจะได้สงบสุขก็ห่วงก็สู้ด้วยกันเคียงบ่าเคียงไหลไปเลย
3: อ๋องก็เก่งค่ะเป็นคนสมัยใหม่ที่เก่งแล้วก็คือเข้าใจสถานการณ์ได้ดีมากค่ะเหมือนว่าทําให้เราสบายใจมากเลยแปลว่าเขาติดต่องานคนข้างนอกได้เยอะมีการ

0: รโมทหรือเป็นการอธิบายให้คนข้างนอกพื้นที่ได้รู้แล้วก็คนในชุมชนก็เข้ามามีส่วนร่วมได้เยอะด้วยค่ะ
1: เรามองว่าคนในพื้นที่เขาค่อนข้างที่จะเข้มแข็งเนาะเราพูดได้เลยค่ะว่าถ้าเกิดเหมืองและไม่มีคนคัดค้านเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่เหมืองจะยุติลง
2: มีโอกาสได้เข้าไปร่วมในการประชุมได้เข้าไปนั่งฟังข้อมูลเชิงลึกแล้วก็วันนั้นเป็นวันแรกที่ออนได้ยินข้อเรียกร้อง3ข้อที่ออนพูดไปเมื่อกี้เนาะปิดเมืองหินและลงโม่ฟื้นฟูภูผาป่าไม้พัฒนาดงมะไฟเป็นแหล่งท่องเที่ยวออนก็เลยเริ่มเห็นแสงลำไรอ่ะจากปลายอุโมงค์อ่ะเห็นแสงมานิดนึงละเฮ้ยพัฒนาดงมะไฟเป็นแหล่งท่องเที่ยวนี่แหละทางออกประโยคนี้แค่ประโยคเดียวมันสามารถตอบคำถามทุกอย่างในหัวออนได้หมดเลยว่าทำไมต้องปิดเหมืองปิดเหมืองแล้วได้อะไรปิดเหมืองแล้วจะไปยังไงต
0: ่อรู้สึกว่าเหมือนว่าเมื่อก่อนเราก็เหมือนว่ามันบอบช้ำมากนะคะเมื่อก่อนเนี่ยนะแต่เดี๋ยวนี้ก็ดีใจที่ว่าชาวบ้านร่วมกันร่วมแรงร่วมใจต่อสู้จนพวกเราปิดเหมืองสำเร็จ
1: เขามีสโลแกนของเขานะว่าเขาต้องการให้เหมืองจบที่รุ่นเขาเพื่อที่จะส่งต่อไปให้กับรุ่นต่อไปก็คือรุ่นพี่ออนเนาะซึ่งพื้นที่เนี้ยพอมันเป็น3เจนเนี่ยค่ะเจนปู่เจนพ่อเจนแม่แล้วก็เจนลูกเนาะทีเนี้ยมันมีอีกเจนที่4ก็คือเจนวัยรุ่นอะเจนนักอนุรักษ์น้อยที่เขากําลังบ่มเพาะกันอยู่มันอาจจะไม่ได้ถูกสอนว่าคุณต้องมาต่อสู้นะแต่ว่าสิ่งนึงที่เนี่ยมันถูกบ่มเพาะกันเองก็คือว่าเขาดึงหมายถึงว่าเด็กที่เขามีใจอะเขาก็เข้ามาแล้วก็เขาก็ทำกิจกรรมร่วมกับที่นี่แล้วทีเนี้ยพอเจน3กับเจน4มันอยู่ด้วยกันอะมันมีการพัฒนาที่มันจะเกิดขึ้นมันค่อนข้างที่จะเห็นได้ชัดคือเขาก็บอกตั้งแต่แรกว่าเขาไม่ต้องการให้พื้นที่ที่นี้เป็นเหมืองแต่เขาต้องการให้พื้นที่เนี้ยให้คนในชุมชนมันมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้เขาก็เห็นว่ามันก็ควรที่จะไม่มีเหมืองอะมันควรที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวมันเห็นพลังตรงนี้ของพี่ออ

พัฒนาโรงรถไฟเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่ออนต้องทำเพื่อคนรุ่นลูกรุ่นหลานในอนาคตเพื่อเด็กๆในพื้นที่เนี้ยที่เขาจะเกิดมาในอนาคตเนี่ยเพื่อที่เขาจะได้อยู่ในพื้นที่ที่มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่ที่มันสวยงามไปแล้วโดยที่เขาไม่ต้องมาต่อสู้เพื่อปิดเหมืองไม่ต้องมาต่อสู้เพื่อแก้ไขความขัดแย้งไม่ต้องมาต่อสู้เพื่อแย่งชิงทรัพยากรอะไรอีกแล้วอ่ะ

เรามองเห็นศักยภาพของพื้นที่ที่เรามีพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยเราก็มีการออกแบบร่วมกันค่ะว่าเราอยากทำอะไรทำยังไงเราก็มีการลองเชิญชวนเครือข่ายนะคะคนรู้จักเราเครือข่ายที่มาช่วยสนับสนุนเราเนี่ยให้มาสำรวจพื้นที่ให้เราหน่อย

0: องของสมาชิกกลุ่มเรานะคะที่เราจะเดินไปด้วยกันเนาะเรามีการรวมกลุ่มหลายเพศหลายวัยหลายกลุ่มคนมารวมตัวกันแต่ละคนก็มีความถนัดที่แตกต่างกันไปนะคะอย่างจะมีอย่างเช่นพ่อเปี๊ยกเนี่ยค่ะแกถนัดในเรื่องของการนำเที่ยวแกเป็นนักสำรวจถ้ำค่ะแกไปสำรวจทุกถ้ำในพื้นที่ภูเขาทุกลูกในบริเวณนี้เลยค่ะแกไปสำรวจมาหมดถ้ำนี้มีอะไรสวยยังไงไปยังไงแกรู้หมดเลยค่ะแล้วแกก็จะเป็นคนที่คอยนำเที่ยวแกก็ยังสามารถฝึกสอนคนอื่นๆสมาชิกในกลุ่มเราด้วย
1: อยากเฮ็ดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะว่าเพิ่นมีหลวงปู่เพิ่นกับปู่ทางซอยลูกซอยหลานก็เลยมาจัดทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวจึงได้ไปเห็นจุดที่มันเด่นมันสวยงามก็เลย

จากต่อยอดไปให้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดหนองบัวลำพูครับทำหลายๆทำอยู่จุดนี้คือเป็นทำภาพเขียนสีที่พญาที่เราไปดูแล้วจุดที่สองก็คือทำมังฮะอันนี้มันจะเป็นขึ้นไปดูวิวดูหยังดูวิวชมวิวได้ทั้งภาพสูงตัวนี้

0: ทำเสียนี่ก็คือทำเสียอยู่ล่างก็ทำมันเป็นภาพเขียนสีสีเด่นตัวนี้แล้วก็มองเห็นเขาระเบิดหินได้ชัดเจนกำลังหาผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านนี่มาเบิ่งให้เราเลี้ยงให้แล้วก็เฮาก็สิได้แนะนําเด็กน้อยต่อไปเพื่อที่ให้เขาดึงนักท่องเที่ยวเขามาเที่ยวในชุมชนเฮาก
1: ลุ่มเราค่ะมีสมาชิกรุ่นจิ๋วก็ไม่เชิงว่าจิ๋วมากเป็นนักอนุรักษ์น้อยค่ะอายุประมาณ12ถึง15ปีเขาเป็นไกด์ด้วยนะคะเขาสนใจในเรื่องการนำเที่ยวเขาก็จะคอยติดตามพ่อเปียกไปด้วยเวลาพ่อเปียกพาแขกไปท่องเที่ยวก็คอยตามไปดูว่าพ่อเปียกพูดคุยยังไงแนะนำยังไงเขาค่อนข้างจะสนใจกับบริบทกับกิจกรรมที่เราทำอยู่ตรงนี้มากรู้สึกอยากมีส่วนร่วม
2: งานผมก็คือถ่ายรูปแล้วก็มีเรื่องอะไรต่างๆก็ไปบอกยอดถ่ายพวกกิจกรรมต่างๆครับผมก็จะมีทริปนักท่องเที่ยวเก็บมุมเก็บภาพต่างๆแล้วก็ไปลงเพจครับผมตอนเวลาไปถ่ายภาพผมรู้สึกว่าไปแล้วทีนี้มันมีคนเยอะแล้วผมก็รู้สึกว่ามีความสุขแบบเห็นคนมาเที่ยวเยอะแล้วผมก็ถ่ายไปเหมือนทำงานกับความสุขของตัวเองเวลาทำงานกับพี่ออนใช่ไหมครับก็แกก็ค่อยๆสอนผมไปเรื่อยๆนะครับว่าเวลาถ่ายภาพแกก็สอนนะครับว่าทำยังไงผมทำอะไรไม่ถูกแกก็บอกผมนับถือพี่ออนเหมือนแม่เลยดุบ้างใจดีบ้างครับ
3: ภูมิใจเขาอะเขาสู้เขาเป็นคนเชื่อมั่นตัวเองด้วยอยู่ตรงไหนเขาก็จริงใจอะคือเขาไม่ถอยถ้าเขาจะถอยเขาก็ถอยแต่นานแล้วทีนี้เขาไม่ถอยยังไงเขาก็อยู่เพื่อจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านไปได้ดีอะ
4: อยากให้ลูกหลานมีการเจริญหรือทำมาอย่างน้อยเขาก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวไงสำหรับแม่เนี่ยถ้าแม่ในใจแม่นะไม่ในใจเราพูดกับเพื่อนบอกว่าถ้าเราทำยกแหล่งแร่ออกหรือยกแหล่งอุตสาหกรรมเนี่ยมันคาอยู่เนี้ยตรงนี้แล้วแม่ก็จะปล่อยวางให้ลูกให้หลานมันทำเนี่ยแม่นะแม่ก็จะหยุดแต่ไม่หยุดนะแม่ก็จะดูอยู่นี่แหละ
5: อยากให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นติดอันดับในประเทศเลยด้วยค่ะอยากให้คนรู้จักมากกว่านี้แล้วก็เป็นที่นิยมในการอนุรักษ์ในการที่ให้เขาเห็นความสำคัญว่าชาวบ้านมีพลังในการร่วมกันต่อสู้รักษาภูผาป่าไม้ของเราได้ด้วยแล้วก็มีท่องสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจที่มีความภาคภูมิใจในตำบลของตัวเองมากค่ะ
6: หลวงพ่อไฟเนี่ยเคยเป็นบ้านที่มืดเป็นบ้านที่มืดมิดแบบมีอะไรมาบังตาบุ๊บแบบว่าไทยบ้านตำบลหลวงพ่อไฟนี่มีแต่ไปนำเงินเขาไปนำเมียงเขายังซิไหมแบบว่ามาพี่ในสีน้อยแบบนี้ไม่ขึ้นว่า

ต่อสู้ไปแล้วหรือกำลังต่อสู้อยู่หรือในอนาคตอาจจะต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่ออะไรสักอย่างเนาะเราไม่ควรจะรอให้ใครมาบอกเราหรือว่าไม่ควรรอให้ใครมาออกแบบชีวิตเราที่นี่มันบ้านเรามีสิทธิ์ที่จะแสดงความเป็นเจ้าของเรามีสิทธิ์ที่จะออกแบบบ้านของเราว่าเราอยากให้มันเป็นอะไรแล้วเราไม่มีสิทธิ์ที่จะออกแบบการใช้พื้นที่บ้านตัวเองหรอการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยค่ะในอนาคตมันสามารถส่งต่อได้ยั่งยืนกว่าการที่คุณระเบิดภูเขาลูกเนี้ยมีสิทธิ์ที่จะทวงคืนภูเขาลูกนี้เอากลับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้มันมีชื่อเสียงสร้างเม็ดเงินให้ชาวบ้านในพื้นที่ดูแลตัวเองดูแลครอบครัวและส่งต่อเป็นมรดกให้ลูกหลานได้นี่คือความยั่งยืน

ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดี

0: เนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดมยังสุทธะภะคะวะโตภุพพภาคะนมะคารังโรปะเส

ย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมยังพุทธัตถะภะคะวะโตปุพพภาคะนะมะคารังโรปะเส

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับวันนี้ใครเพิ่งเปิดมาเจอเรา2คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันด้วยนะครับ
1: บอกหน่อยบอกหน่อยคุณผู้ชมคะว่าฉากใหม่เนี่ยชอบหรือเปล่าหลายคนกดไลค์มากันเยอะเลย
0: น้องพินชอบไหม
1: ชอบชอบเพราะว่าดูกว้างขวางมากขึ้นนะคะมีคุณผู้ชมแอบแซวมาโรสแมนแตนเลย
0: ช่วงต้นชั่วโมงไง
1: ใช่
0: โรสแมนแตนนี่ยังเป็นคำที่ใช้ได้นะ
1: ใช้ได้คือเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่คำว่าเลิศไงคะ
0: เหมือนไม่ก็นี่ไฮโซโบใหญ
1: ่เออเลิศเลยล่ะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจึ้งมาก
0: ห้อง

0: าก
1: ห้อง
0: ห้องมากแปลว่ามันแบบปังมากเลยปังคูริเย่ก็ยังใช้ได้ อะไรแบบนี้นะคุณผู้ชมอัปเดตคำศัพท์แบบโบราณกับคำศัพท์ปัจจุบันกันนะคะ
1: มีอีกหนึ่งงานเลิศเหมือนกันเลิศสแมนแตนเหมือนกันที่ลพบุรีใช่ไหม
0: ใช่ลพบุรีนะคะหลายคนอาจจะนึกถึงเวลาไปลพบุรีนึกถึงอะไรพี่ต๊อบเมืองลิงนะคะหรือว่าทุ่งทานตะวันที่สวยๆแต่วันนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูที่อำเภอบ้านหมี่ค่ะที่นี่เขามีการจัดงานแข่งขันประเพณีแข่งเรือยาวแล้วก็เทศกาลนะคะของดีบ้านหมี่ประจำปี2569ค่ะเลิศสแมนแตนไหมคะคุณผู้ชมนี่ดูถ้วยเยอะแยะเลยทีเดียวนะคะงานนี้มันแน่นอนค่ะกับบรรยากาศของการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวและเทศกาลของดีบ้านหมี่ประจำปี2569ภายใต้แนวคิดเมืองอู่ข้าวอู่น้ำวัฒนธรรมล้ำค่าแดนผ้ามัดหมี่สตรีแสนงามเพื่อที่จะสืบสานประเพณีอันงดงามของท้องถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เปิดพื้นที่ให้คนในชุมชนร่วมภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของบ้านเกิดค่ะ
1: กิจกรรมครั้งนี้นะครับจัดกันที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติริมคลองชลประทานอนุสารสนันครับอนุสารณนันนะครับตำบลบ้านกล้วยอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีครับโดยมีว่าที่ร้อยตรีทรงพลแป้นแก้วครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีคุณเจตพงษ์โชคสวัสดิ์วรกุลนายอำเภอบ้านหมี่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอบ้านหมี่นั้นเข้าร่วมแถลงความพร้อมในการจัดประเพณีแข่งขันเรือยาวประเพณีและเทศกาลของดีบ้านหมี่ประจำปี2569เมืองอู่ข้าวอู่น้ำวัฒนธรรมล้ำค่าแดนผ้ามัดหมี่สตรีแสนงามครับภายในงานเนี่ยก็มีกิจกรรมตลอดทั้ง10วัน10คืนเลยน้องพิน
0: ใช่แล้ว
1: โดยไฮไลท์เนี่ยก็จะต้องรอชมทุกปีเขาบอกคือการแข่งขันเรือยาว12ฝีพายซึ่งปีนี้มีเรือเข้าร่วมประชันฝีพายถึง16ลำครับสร้างสีสันและความคึกคักริมคลองอนุสารณนันท์อนุสารณนันท์นะครับพร้อมสะท้อนความผูกพันของชุมชนกับสายน้ำที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของชาวบ้านหมี่มาอย่างยาวนานครับ
0: โอ้คึกคักเนอะโอ้โหดีเป็นไงทั้งกลางวันกลางคืนนะคะสนุกสนานมากๆงานนี้ยังมีกิจกรรมสะท้อนเอกลักษณ์ของอำเภอบ้านหมี่ไม่ว่าจะเป็นการประกวดสาวงามบ้านหมี่ก็มีตัวแทนจากทุกตำบลเลยค่ะมีการเดินแบบผ้าไทยการกุศลด้วยศิลปะวัฒนธรรมนะคะการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งไทยจีนไทยลุ่มน้ำไทยยวนลาวแง้วลาวหลวงและไทยพวนค่ะรวมถึงการออกร้านของชมรมแม่บ้านมหาดไทยและบูธจำหน่ายสินค้าโอท็อปรวมไปถึงของดีจากชุมชนให้เลือกชิมเลือกซื้ออุดหนุนสินค้าท้องถิ่นกันอย่างเต็มอิ่มเลยล่ะค่ะ
1: ค
0: ุ
1: ณผู้ชมที่สนใจก็สามารถไปเที่ยวงานนี้ได้นะครับกับประเพณีแข่งขันเรือยาวและเทศกาลของดีบ้านหมี่ปี2569ระหว่างวันที่10ถึง19กรกฎาคมครับที่บริเวณสะพานบ้านกล้วยริมคลองอนุสาสนนันนะครับหรือคลองชลประทานชัยนาทป่าสักตำบลบ้านกล้วยอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีครับ
0: ค่ะก็ฟรีตลอดทั้งงานนะคุณผู้ชมไปกันได้นะคะถือว่าเป็นวันหยุดท่องเที่ยวแบบชมศิลปะวัฒนธรรมด้วยเวลาไปอยู่ข้างการแข่งขันเรือแบบนี้เขาต้องพูดว่าอะไรบึ๊ดบึ๊ดจังบึ๊ดจังบึ๊ดอย่างเงี้ยหรอ
1: จังหวะนี้จังหวะนี้ผ่านมาแล้วครับตีมาแล้วตีตื่นอย่างงี้ป่ะเคยเห็นคุณป๊อปอาจิลงใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: อยู่นี่ใช่ไหม
0: เขาก็ไปเชียร์กันเนาะนี่มีสาวงามไปเชียร์ด้วยเหมือนกันนะมีสายสะพายแบบนี้หนุ่มๆที่พายเรืออยู่มีแรงฮึดสู้กันน่าดูเลยนะคะ
1: นะครับอ่ะก็ไปกันได้นะครับ10วัน10คืนที่ลพบุรีนะครับอ
0: ้
1: าวไปตกปลากันหน่อย
0: ก็คือขอมุดน้ำดำทะเลอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ไปตกปลานะอันนี้ดูดีนะฮะพาผมไปตกปลานะเปิดมาผมอ่านไปเรื่อยกันอีกนะครับไปตกปลาหาดท้ายเหมืองครับกระตุ้นกีฬาและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่จังหวัดพังงาเดี๋ยวนี้การกีฬาและการท่องเที่ยวก็มาด้วยกันไปดูที่พังงากันหน่อยครับนี่เขาจัดการแข่งขันลพบุรีมีแข่ง
0: แข่งพายเรือ
1: ที่นี่ครับพังงาเขาม
0: ี
1: แข่งตกปลาทรายริมชายหาดครับเขาจัดเป็นครั้งแรกเลยของปี69ก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติมาร่วมกันที่เห็นนี่คือบรรยากาศนะครับที่เข้ามาสมัครลงทะเบียนกันก่อนที่จะแข่งขันการแข่งขันนี้ก็เป็นความร่วมมือกันระหว่างชมรมกีฬาเพื่อมวลชนจังหวัดพังงาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพังงาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมืองและองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาครับเขาต้องการจะส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาและสุขภาพพร้อมกับการพัฒนาการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ครับ
0: สำหรับกติกานะคะการมอบรางวัลจะแบ่งเป็น4ประเภทคุณผู้ชมได้แก่ปลาทรายตัวที่ใหญ่ที่สุดเลยปลาทรายตัวที่เล็กที่สุดก็อีกหนึ่งรางวัลปลาแปลกตัวใหญ่ที่สุดใครได้ไปรับนะคะรางวัลแล้วก็รายการสุดท้ายจะเป็นปลาแปลกตัวที่เล็กที่สุดด้วยค่ะถือว่าเป็นการเพิ่มความสนุกสนานนะคะแล้วก็ความท้าทายให้กับผู้ที่เข้าร่วมสนุกนะคะ ซึ่งอีกความคาดหวังหนึ่งของกิจกรรมนี้ค่ะเขาก็หวังว่าพื้นที่แห่งนี้จะกลายเป็นพื้นที่ใหม่ของนักตกปลาจากทั่วประเทศที่จะมาร่วมสร้างสีสันนะคะให้ทะเลหาดท้ายเหมืองเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็แหล่งตกปลาที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพังงาค่ะซึ่งหากพูดถึงนะคะปลาทรายทีนี้หลายคนน่ะเขาบอกว่ามีหลายชื่อเรียกกันด้วยนะคะภาคกลางเนี่ยจะเรียกว่าปลาเห็ดโคนบางคนบอกปลาทรายปลาทรายอะไรคุณผู้ชมนึกถึงปลาเห็ดโคนส่วนภาคใต้เขาก็จะเรียกว่าปลาทรายนี่แหละแต่ส่วนใหญ่จะนิยมเรียกว่าปลาเห็ดโคนเหมือนกันก็คือเป็นชื่อเดียวกันนะคะเป็นปลาทะเลขนาดเล็กๆค่ะขนาดเล็กเนี่ยเขาจะอาศัยอยู่บริเวณตามชายฝั่งทะเลแล้วก็สันดอนทรายบริเวณหาดท้ายเหมืองจะมีเยอะเลยแล้วก็เป็นแหล่งชุกชุมด้วย
1: เอาไปทอดขมิ้น
0: ปกติอ่ะคือตกปลามันก็ไม่ได้ง่ายอยู่แล้วใช่ไหมคะต้องใช้ทักษะความสามารถและยิ่งถ้าเกิดว่าอยู่บริเวณทะเลซึ่งมีทั้งคลื่นลมนะคะแล้วก็กระแสน้ำที่ค่อนข้างจะแรงกว่าแม่น้ำทั่วๆไปก็เลยต้องแข่งขันกันขึ้นมาว่าใครจะได้ปลาตัวใหญ
1: ่
0: ปลาตัวเล็กก็ไม่น้อยหน้าได้รางวัลด้วยเหมือนกัน
1: เขาก็นับคะแนนเหมือนกันนะครับช่วงครับช่วงท้ายรายการครับอยากชวนผู้ชมมาดูสารคดีกันหน่อยถ้าพูดถึงโรงภาพยนตร์โรงหนังเดี๋ยวนี้อาจจะเปลี่ยนไปใครที่มีประสบการณ์การใช้บริการโรงหนังในยุค90น้องพินต้องบอกว่าคลาสสิกมากเรื่องแรกที่ผมดูผมจำได้เลยคุณแม่พาไปดูโรงหนังก็คือจูราสสิกพาร์ค
0: ทุกวันนี้โรงภาพยนตร์เก่าสมัยนั้นมันเหลือน้อยแล้วถูกไหมคะบางทีอาจจะต้องบันทึกผ่านความทรงจำหรือว่าปรุงแต่งขึ้นใหม่มาเป็นภาพยนตร์สารคดีค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่วันนี้เราจะนำเสนอกันนะคะกับภาพยนตร์สารคดีเรื่อง Stand Alone ค่ะแต่ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเนื้อหากว่าจะ Go Inter ได้เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะต้อนรับแขกรับเชิญของเราที่นี่ค่ะท่านแรกนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมศักดิ์คล้ายสังรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาค่ะท่านที่2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงศ์สวีสุภานนท์ที่ปรึกษาโครงการและตัวแทนนักศึกษาทั้ง4นะคะน้องสิริวัฒน์ถาวรน้องชิษณุชานิ่มนำชัยน้องสุเมธเกศสิริและน้องสุขโชคจำปาธนาอรุณค่ะ
1: สวัสดีทุกท่านครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้อาจารย์ผมนะฮะอันนี้อาจารย์จริงๆที่เรียนมาด้วยกันที่ผ่านเกณฑ์อันนี้เป็นรุ่นน้องหรือรุ่นลูกแล้วอาจารย์
2: น่าจะรุ่นลูกแล้ว
1: รุ่นลูกแล้ว
2: รุ่นหลานแล
1: ้
2: ว
1: ไม่ธรรมดาคุณผู้ชมครับอาจารย์ครับเพราะว่าน้องๆผลงานน้องๆเนี่ยได้ไปฉายเทศกาลนี้น้องพลิน BRICS International Film Festival 2026ที่อียิปต์ทีนี้ต้องถามอาจารย์ก่อนแล้วกันอาจารย์สมศักดิ์ครับโปรเจกต์นี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
2: ครับก็ต้องบอกว่าเด็กๆในสาขาภาพยนตร์แล้วก็สังกัดชมรมภาพยนตร์นะเรามองว่าเด็กที่ชมรมภาพยนตร์ไม่ว่าจะเรียนอะไรก็แล้วแต่นิเทศศาสตร์หรือว่าสาขาอื่นแต่สนใจในเรื่องภาพยนตร์ก็มารวมตัวกันอยู่ในชมรมภาพยนตร์แล้วก็จัดทีมนะครับส่งผลงานเข้าร่วมไปประกวดนะครับก็จะมีคณะกรรมการจากเทศกาลเนี่ยทำการคัดเลือกนะครับคัดเลือกก็มีโอกาสให้ได้ฉายมีเพียงไม่กี่เรื่องจากประเทศไทยที่ได้มีโอกาสฉายในงานนี
1: ้และน้องๆเป็นหนึ่งในไม่กี่เรื่องที่ได้เลือก
2: ถูกต้อง
1: ยอด
0: เด็กๆถามหน่อยว่าในเรื่องเนี้ยเรามีบทบาทหรือว่าต้องเข้าไปทำอะไรบ้างมันต้องมีทั้งเรื่องวางโครงใช่ไหมคะนักแสดงการถ่ายทำให้น้องเริ่มก่อนเลยค่ะ
3: เราเริ่มจากคิดบทว่าเราจะเอาหัวข้ออะไรดี
1: ทำไมถึงต้องเป็นโรงหนังอ่ะ
3: พอดีได้คุยกับท่านอาจารย์วีครับก็ปรึกษากันว่าเอ้ยเราจะเอาเนื้อหาอะไรไปเล่าในสารคดีดีอะไรเงี้ยครับ
1: ก็เลยเลือกเป็นโรงหนัง
3: ได้เป็น
0: ซึ่งจริงๆโรงหนังเนี่ยเป็นยุค90ด้วยใช่ไหมคะเกิดทันหนอ
1: แม่นัดแม่หนูเกิดปีอะไรกันแล้วไปหาข้อมูลยังไงถามข้อมูลจากแหล่งไหนครับ
3: ก็ท่านอาจารย์เขามีคอนดิชันกับทางโรงหนังด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยทางนู้นก็ซัพพอร์ตครับทางสถานที่ครับเขาก็เลยอำนวยความสะดวกให้ไปถ่าย
4: ที่โรงหนังที่นี้มันมีทั้งกลิ่นอายของความผูกพันของคนเมืองชุมแพครับที่ได้มาดูมันจะไม่มันจะต่างจากโรงหนังที่อยู่ในห้างอยู่ในห้างสรรพสินค้าครับผมรู้สึกว่าที่นี่มันดูแบบคลาสสิกมีบรรยากาศที่ดีแล้วก็ได้ความคลาสสิกแบบ
1: อันนี้คือยังเปิดให้บริการอยู่ไหมฮะ
4: อยู่ครับ
1: ยังเปิดอยู่หรอแล้วมีคนไปดูหนังอะไรเป็นหนังแบบประเภทไหนหนังทันสมัยไหมหรือว่าเป็นหนังเก่าที่เขาฉาย
4: เป็นหนังที่เข้าฉายตามโรงปกติเลยครับ
1: อ๋อเหรอแล้วราคาตั๋วมันถูกกว่าในห้างที่เราไปดูแพงๆไหม
2: กว่ามาก
1: ประมาณเท่าไหร่อาจารย์น้อง
4: ๆ60บาท
1: ครับ60บาทก็คือเป็นเครื่องเดียวกันเลยเหรอแล้วเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เขาฉายนั้นเป็นเครื่องแบบไหนเป็นเครื่องแบบโบราณ
4: เครื่องดิจิตอลแล้วครับ
1: อ๋อดิจิตอลแล้วแปลว่าคุณภาพของภาพที่เห็นที่ดูเนี่ยก็เหมือนดูในเมืองเลย
4: ใช่ครับ
0: คือมันเก่าแค่สถาปัตยกรรมที่เขาอนุรักษ์ไว้แต่ว่าด้วยเทคโนโลยีเนี่ยก็ใหม่แล้วถามน้องสุเมธบ้างดีกว่าว่าแล้วภาพยนตร์สารคดีเนี่ยมันต้องมีเรื่องของฟิกชันด้วยป่ะคะหรือต้องมีการแต่งเรื่องขึ้นมาเป็นการเล่ายังไงบ้าง
5: เรื่องตัวบทนะครับก็ ได้อาจารย์มานั่งคุยกันว่าจะปรับบทยังไงแล้วก็จะสื่อถึงคนดูยังไงกลุ่มเป้าหมายเป็นใครซึ่งกลุ่มเป้าหมายเราเป็นชาวต่างชาตินะครับแล้วก็อยากจะทำให้ชาวต่างชาติรู้ว่าที่นี่เราก็มีโรงหนังนะแต่ไม่ใช่โรงหนังแบบว่าเครือแบบว่าในห้างสินค้าหรือว่าอะไรแต่เป็นโรงหนังที่แบบว่าเปิดมาเก่าแก่แล้วยังมีอยู่อะไรครับแล้วก็ยังชาวต่างชาติส่วนน้อยจะรู้ครับว่ามีแต่ส่วนใหญ่จะไม่มีผมเลย

0: ผมกับอาจารย์และเพื่อนๆเลยอยากจะ
1: เอาเรื่องนี้
2: มาโปรโมท
0: ใช่โปรโมท
3: เพราะว่าอยากให้เปิดบริการอยู่นะค
0: ุ
3: ณสามารถมาเที่ยวดูหนังสนุกได้แล้วก็อีกฟิลนึงอย่างนี้ใช
0: ่
3: ไหม
0: ใช่คร
2: ับ ค่ะโอ้บางคนเขาอยากท่องเที่ยวแบบวินเทจนิดนึงอะไรแบบนี้นะคะ
3: สุโชคครับคิดว่าคนดูที่เขาจะดูสารคดีสแตนด์อะโลนของเราเนี้ยจะได้อะไรครับ
4: จะได้เกี่ยวกับว่าดูเหมือนพ่อแม่ลูกพาไปดูหนังเนี่ยนึกถึงพ่อแม่จะนึกถึงฟีลเก่าเหมือนย้อนวัยไปเด็กๆอีกครั้งจะส่งเสริมให้ลูกดูหนังภาพยนตร์เก่าๆได
3: ้ก็เป็นฟีลแบบนี้ไงน้องพินย้อนวัยโดยคนรุ่นใหม่อะทำให้เรากลับไปนึกถึงว่าแบบเอ้ยในสมัยนั้นเราลืมหรือตกหล่นอะไรไปแล้วบ้างผมเข้าใจถูกไหมฮะอาจารย์ทั้งสองท่านแบบนี้ใช่ไหมฮะคิดว่าสมมติถ้าเกิดมัน stand alone เขาบูมขึ้นมาแล้วน่าสนใจเนี่ยจะมี EP 2ซีซั่น2มั้ยฮะอาจารย์วี
5: ก็ที่จริงคุยไว้นะครับตั้งแต่เขียนบทแล้วแต่เนื่องจากเวลามันเกินนะที่จริงเราจะตีแผ่2มุมเลยครับว่าในยุคปัจจุบันกับยุคก่อนหน้านั้นนะครับมันมีความแตกต่างอย่างไรในยุคปัจจุบันที่เราไปเซิร์ชมันในยุคปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์ที่ไม่ใช่มากกว่าการดูหนังมันเป็นสัญลักษณ์ในการรวมตัวกันของคนกลุ่มอีกกลุ่มนึงนะครับซึ่งตอนนี้เรากำลังพัฒนาบทนะครับอาจจะต่อยอดไปถึงโครงการต่อไป
2: ค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเอาไปฉายที่อียิปต์ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์สมศักดิ์คะ
6: ใช่ครับ
2: โกอินเตอร์มากเลยคุณผู้ชมกับงานเทศกาลที่เขาได้เอาของดีไป
6: ก็เป็นการทำงานแล้วก็การนำเสนอที่กระแสตอบรับดีนะครับมันฟีลเหมือนกับว่าเวลาที่เราไปต่างประเทศแล้วเราอยากจะไปดูโรงหนังที่มันเป็นสแตนด์อะโลนของเขาว่าเขาดูหนังกันในยุคคลาสสิกอ่ะมันเป็นยังไงอันนี้ก็นำเสนอภาพโรงหนังคลาสสิกในประเทศไทยนะครับก็มันถือว่าการที่เราได้สื่อสารกับคนจำนวนมากผ่านโรงหนังเนี่ยไม่ว่าจะภาษาอะไรก็ถือว่าสื่อสารได้ง่ายเข้าใจกันได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการถ่ายทอดเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของป๊อปปูล่าในประเทศไทยนะอีกอย่างหนึ่งด้วย
3: ครับครับตอนนี้มีผลงานน้องๆให้ดูแล้วหรือยังครับไปดูได้ที่ไหน
7: ตอนนี้ยังไม่ปล่อยสาธารณะครับ
3: อ๋อ
7: ใช่
3: ถ้าอยากดูให้อดใจรออ
7: ดใจรอไว้ก่อน
3: วันนี้มาแบบมาแค่ให้แสดงความยินดีว่าเนี่ยเขาไปอียิปต์มาได้รับเลือกไปฉายด้วยนะครับสุดท้ายครับอาจารย์อยากให้ฝากถึงการทำงานเนี่ยเราจะเห็นอีกหนึ่งอย่างนะน้องพีนก็คือการสะท้อนมุมมองของคนรุ่นใหม
2: ่
3: ที่ทำเรื่องของคนยุคเก่าอาจารย์คิดว่าอยากจะฝากอะไรในเยาวชนนักศึกษาไทยหลังจากนี้ให้เป็นอีกหนึ่งโมเดลละกันจากสวนสุนันทาครับเชิญครับ
6: ครับก็ต้องบอกว่าสวนสุนันทาเนี่ยเราเน้นเรื่องของการสร้างมืออาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะสาขาวิชาไหนนะครับจะเป็นพยาบาลจะเป็นทางด้านการสื่อสารหรือแม้แต่นิเทศศาสตร์เนี่ยถ้าอยากจะทำอยากจะเรียนเนี่ยเข้ามาศึกษาต่อนะครับที่สวนสุรันทาเราจะสร้างให้คุณเป็นมืออาชีพนะครับเมื่อเป็นมืออาชีพทางด้านของนิเทศศาสตร์แล้วนะครับคุณจะสื่อสารอะไรให้กับสังคมตามสาขาวิชาที่ชื่นชอบนะครับอย่างภาพยนตร์คุณต้องสื่อสารเรื่องของความคิดไอเดียของโปรดิวเซอร์ไปยังผู้ชมให้ได้นะครับสิ่งเหล่านั้นจะกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดแล้วก็เป็นภาพจำที่ทำให้คนทั่วไปเนี่ยเขารับรู้ได้ว่าคุณเป็นมืออาชีพแค่ไหนก็อยากจะฝากไว้ครับ
3: นะฮะจริงๆแล้วเรามีคนเก่งๆในหลากหลายมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะสุนันทาที่ก็ทำงานที่นี่กันเยอะผลผลิตของสุนันทาก็อยู่นี่หนึ่งคนนะฮะไม่รู้ว่าถูกใจอาจารย์หรือเปล่าอย่างที่ปั้นไว้หรือเปล่า
6: เป็นต้นแบบเลยครับเป็นต้นแบบให้น้องๆนะครับ
3: ชมตัวเอง
2: ค่ะวันนี้ก็เป็นความภูมิใจนะคะของตัวแทนประเทศไทยในการไปฉายให้กับเวทีโลกได้รับชมกันด้วยขอบพระคุณนะคะอาจารย์สมศักดิ์คล้ายสังค่ะอาจารย์พงศวีสุภานนท์นะคะรวมไปถึงตัวแทนนักศึกษาจากภาพยนตร์และจากภาพยนตร์และสื่อดิจิตอลมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทุกคนขอบพระคุณค่ะ
3: ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณครับเดี๋ยวรอนะครับถ้าเกิดมีอัปเดตว่าผลงานน้องๆจะให้ดูได้เมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันนะครับและนี่คือทั้งหมดของวันใหม่วาไรตี้วันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีของท่านเช่นเคยนะครับเราทุกคนและทีมงานขอบคุณสำหรับทุกการติดตามลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: โลกธรรมชาติสรรสร้างสมบัติล้ำค่าที่สุดให้มนุษย์ได้เรียนรู้สุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ Planet Earth 2บันทึกธรรมชาติในภูมิประเทศที่น่าเหลือเชื่อเพื่อศึกษาชีวิตสัตว์อย่างใกล้ชิดในแง่มุมที่แปลกใหม่มันคือความน่าพิศวงที่รอคุณมาพิสูจน์ให้เห็นกับตาอย่าพลาดสุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ Planet Earth 2ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:30 น.เริ่ม12 กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
1: คุกเคาน์เตอร์ออกตามหารสชาติจากเมล็ดถั่วเหลืองไทย
2: เอมเ
1: น่เปลี่ยนถั่วเหลืองให้กลายเป็นอาหารเลิศรสหลากหลายรูปแบบ
3: เฮ้ยถั่วเน่ากลิ่นมันขนาดเนี้ยกินยากครับ
4: บางคนก็ถูกใจบางคนก็ร้องยี
1: ้ติดตามได้ในคุกคัลเจอร์เริ่มอาทิตย์ที่12กรกฎาคมนี้เวลา10 น.ทางไทย PBS
5: มหาอำนาจบ้านนะ
6: รายการเนี้ยนะไม่มีใครเคยได้เห็นพิธีกรหน้าตาเป็นไงแต่ฉันเนี่ยแหละจะไปกระชากมาเลย
7: แต่งตัวงี้จริงดิพิธีกรช่องเนี้ย
8: และนี่ก็คือน้องอินดี้อินฟลูสาวดาว TikTok สายเกษตร
6: ลูกฟิกหรือมะเดี่ยวฝรั่งสายพันธุ์อีลักกี
8: ้เห็นด้วยว่าที่นี่มีหลากหลายสายพันธุ์เลยใช่ไหมครับ
6: ใช่ค่ะมี40-50สายพันธุ์นะ
8: ทุกวันอาทิตย์10:30 น.ทางไทย PBS
9: สอบข้าราชการฟังทางนี้ค่ะแค่พยายามอ่านหนังสืออย่างเดียวอาจจะไม่พอแล้วนะคะ
10: เราแก้ปัญหาแค่ตามเอาผิดกับคนโกงการสอบมันเป็นแค่อาการเป็นซิมทอมที่มันสะท้อนถึงความอ่อนแอเชิงระบบ
9: จะเรียกความเชื่อมั่นกลับมาให้ระบบราชการไม่ใช่แค่ว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เท่านั้นแต่เรื่องของระบบการคัดคนเข้าสู่ระบบราชการจำเป็นต้องทบทวนกันใหม่แล้วค่ะ
11: ไม่ใช่ข้าราชการไทยไม่ดีนะแต่เราต้องออกแบบให้ไล่คนที่ไม่ใช่มันออกไป
10: ถ้าเราสะอาดโปร่งใสแต่เราได้คนไม่ตรงกับงานก็เป็นปัญหานะครับคำถามคือใครทำหน้าที่นี
9: ้แค่จับคนผิดมาลงโทษยังไม่พอค่ะในระยะยาวจะทำยังไงให้ระบบราชการมีแต่คนดีคนเก่งมีความสามารถและไม่โกงด้วยติดตามได้ใน Policy Easy นโยบายเข้าใจได้วันอาทิตย์นี้เวลา14:05 น.เรามีนัดกันนะคะ
12: พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศแหล่งทรัพยากรที่มีค่ากำลังจะถูกทำลาย
13: หลายครอบครัวเนี่ยครับทำประมงน้ำจืดก็สามารถที่จะส่งลูกส่งหลานเนี่ยครับเรียนจบในระดับสูง
12: ถนนและสะพานยกระดับที่กำลังจะสร้างใครจะได้ประโยชน
14: ์ทำลายแน่นอนค่ะเพราะว่ามันตรงนั้นมันเป็นบ้านหลังสุดท้ายที่ปลอดภัยของเหลียงผาและก็สัตว์ต่างๆถ้าไม่ทำถนนเข้ามาเนี่ยมันก็จะอยู่หนูว่ามันก็จะอยู่ปลอดภัยกัน
12: ตัดถนนผ่านอุทยานแรมซ่าไซต์บิ๊กสตอรี่เรื่องใหญ่ไทย PBSวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมนี้เวลา 22:30 น.
15: คุณผู้ชมคะเดือนอยากให้ทุกเช้านะคะคุณผู้ชมเริ่มต้นด้วยความสดใสนะคะแต่ถ้าไม่สดใสแล้วก็ตอนบ่ายค่ะร้องทุกสิคะที่สถานีประชาชนค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์14:00 น.เป็นต้นไปที่รายการสถานีประชาชนทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูออนไลน์ทุกช่องทางของไทย PBS อย่าลืมล่ะ

0: สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเจาะย่อโลกอยู่กับผมเจษฎาจิตรสละครับการที่ประธานที่ปรึกษานายกเสนอให้ยุบกรมน.กลางที่ประชุมกรรมาธิการงบปลายทางคงไม่ได้ถูกยุบแน่นอนครับแต่การโยนข้อเสนอนี้ออกมาต่อสาธารณะทำให้สังคมตั้งคำถามกับบทบาทของกรมน.อีกครั้งนะครับวันที่บริบทของสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนใต้เปลี่ยนไปกรมน.ยังจำเป็นอยู่ไหมหาคำตอบนี้กับพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกอรมน.ครับ
1: มายุบได้ไงกอรมน.อยู่คู่ชาติไทยมาตั้งกี่ปีแล้วใช่ไหม
2: ภารกิจยิงสสมันเป็นหน้าที่ของกอรมน.หรือเปล่าผมก็ยังไม่ทราบครับ
0: ท่านเสนาธิการครับถ้าดูสถานการณ์ความมั่นคงในปัจจุบันเนี่ยกรมน.ยังสำคัญไหมครับ
3: ผมคิดว่ายังสำคัญมากนะครับกรมน.เราเนี่ยเป็นหน่วยที่เป็นแกนกลางเพื่อจะบูรณาการหน่วยงานต่างๆที่เขามีกฎหมายมีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านอยู่นะครับให้มาปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันผมยกตัวอย่างเช่นล่าสุดเลยนะครับหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือแม่ทัพภาค3เนี่ยท่านใช้อำนาจในฐานะผอ.รมน.ภาคในการเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผอ.รมน.จังหวัดรองผอ.รมน.จังหวัดฝ่ายทหารเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ตำรวจกองทัพส่งฮอกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งฮอหน่วยงานต่างๆเขาเข้ามาบูรณาการร่วมกันแม่ทัพภาคเนี่ยเขาอาศัยอำนาจในฐานะผอ.รมน.จังหวัดก็คือกรมน.เนี่ยครับในการบูรณาการ
0: แต่จริงๆมีคนที่รับผิดชอบอยู่แล้วไม่ใช่เหรอฮะเขาก็ทำตามฟังก์ชันได้
3: ถูกต้องถ้าอย่างนั้นแสดงว่ากองป้องกันบรรเทาสาธารณภัยทำใครจะเป็นคนติดต่อประสานงานกับกองทัพบกในการเอาฮอหรือเอาคนที่มีอยู่ไปช่วยดับไฟในพื้นที
0: ่ครับถ้าผมถามให้ชัดกว่านี้จำเป็นต้องมีอยู่ใช่ไหมฮะ
3: แน่นอนครับหน่วยงานไม่สำคัญเท่ากับภารกิจหน้าที่ถ้าภารกิจหน้าที่เหล่านั้นมีคนทำ
0: ครับ
3: ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพโอเคแต่ตอนนี้หน้าที่ภารกิจเหล่านั้นน่ะยังต้องการหน่วยงานที่มารองรับอยู่มันก็แน่นอนฮะมันก็จําเป็นที่ต้องมีหน่วยงานที่ดําเนินการผมเรียนนี้ครับว่ากรมน.เนี่ยมันถูกพัฒนาปรับปรุงมาโดยลําดับนะตั้งแต่ในสมัยอดีตเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับภัยคอมมิวนิสต์นะครับการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต
0: ์ครับ
3: เราปรับตัวมาอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยเพื่อรองรับภัยคุกคามที่มันเกิดขึ้นใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยคุกคามที่เกิดต่อประชาชนแล้วส่งผลกระทบต่อความมั่นคงนะ
0: แล้วความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ล่ะครับถือว่ากรมน.เนี่ยเป็นแกนกลางสำคัญเลยไหม
3: ใช่ครับมันก็เป็นภารกิจหนึ่งนะที่กรมน.เนี่ยได้มอบให้กรมน.ภาค4ส่วนหน้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่ในงานการยุติเหตุรุนแรงนะแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของการพัฒนาแล้วแต่เป็นเรื่องของสปต.ที่พวกเราทราบดีนะครับมันก็สำคัญนะฮะก็จะต้องบูรณาการกำลังทั้งหมดทหารตำรวจอาสาสมัครอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหายุติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที
0: ่แต่ทหารมีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอฮะทำไมจะต้องมีกอรมน.ในขณะที่งานพัฒนาเป็นของสอบต.อยู่แล้ว
3: ทหารโดยปกติหน้าที่หลักที่สวมหมวกทหารน่ะ
0: ค
3: ือปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่แนวชายแดนขึ้นไปการใช้กำลังภายในประเทศหรือการป้องกันการรักษาความมั่นคงภายในประเทศเนี่ยมันใช้กฎหมายอะไรมันก็คือใช้กฎหมายของกรมน.ที่มีอยู่นะครับ
0: บทบาทของทหารในจังหวัดชายแดนใต้ในช่วงที่ผ่านมาก็ถูกจับตานะครับ โดยเฉพาะกรมน.มีคดีที่ฟ้องร้องไปถึงศาลในการที่นักสิทธิ์2คนบอกว่าถูก IO จากกรมน.ประเด็นนี้เนี่ยเคยชี้แจงอย่างเป็นทางการหรือยังครับ
3: ยังคือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาหลายปีอยู่เหมือนกันนะฮะตอนนี้ก็ไปถึงชั้นศาลอุทธรณ์และกำลังจะฎีกาซึ่งผมเรียกอย่างตรงไปตรงมานะว่าเราเข้าใจทุกส่วนแต่เรายังยืนยันว่าในฐานะที่ผมเป็นเลขาอยู่ณขนาดนี้เนี่ยกรมน.ไม่ทำไอโอต่อประชาชนของตัวเองเราไม่มีเครื่องมือหรือเจ้าหน้าที่ในการไปทำไอโอกับพี่น้องประชาชน
0: ถ้าผลมันออกมาว่ากรมน.เกี่ยวข้องจริงเนี่ยท่านจะจัดการกับคนที่เกี่ยวข้องไหม
3: แน่นอนครับแต่ตอนนี้ปัญหาคือว่าเพจนั้นเนี่ยอยู่ไหนก็ไม่รู้นะอันนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูในทางในแง่ของกฎหมายอีกทีนึงแต่ในปัจจุบันเนี่ยแน่นอนครับผมทางท่านผู้ชาการทหารบกในฐานะรองผอ.รมน.ท่านนายกในฐานะผอ.รมน.เนี่ยสั่งการโดยเด็ดขาดอยู่แล้วว่าเราไม่มีการดำเนินการลักษณะแบบนั้น
0: แต่หนักกว่านั้นก็คือรองศรีหศักดิ์ที่พูดถึงการดักฟังคนในจังหวัดชายแดนใต้อันนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงฮะ
3: ก็ยืนยันได้แล้วครับว่าที่เขาบอกว่ามาแวร์หรืออะไรต่างๆเรื่องนี้พิสูจน์ได้ง่ายมากครับเพราะว่าเครื่องมือเหล่านั้นมันไม่ได้มีอยู่นะครับแล้วผมก็เรียนกับทางคณะกรรมการเมื่อวานนี้ครับทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านว่ากรมน.เนี่ยพร้อมที่จะเปิดบ้านนะครับโอเพนเฮาส์ให้ดูเลยว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นหรือว่าเราทำอะไรอยู่เราทำหน้าที่อะไรอยู
0: ่ครับวันนี้ท่านในฐานะที่เป็นเลขาของกอรมน.เนี่ยยืนยันว่าไม่มีการสอดแนมประชาชนในจังหว
3: ั
0: ด
3: ไม่มีแน่นอนครับไม่มี
0: การที่อาจารย์มน.เสนอยุบกอรมน.กลางวงที่ประชุมงบเมื่อวานนี้ท่านก็อยู่ด้วย
3: ครับ
0: จังหวะที่ได้ยินรู้สึกไงฮะ
2: เพราะภารกิจที่เด่นๆนะของกอรมน.ผมยังไม่เห็นอะไรเด่นเลยถ้าจะพูดถึงเด่นนะไม่ก็เด่นอยู่อย่างเดียวนะครับสองสามเดือนที่แล้วคือยิงส.ส.
3: ผมเข้าใจนะคือผมเข้าใจเพราะว่าท่านเนี่ยสสพรรคท่านใช่ไหมท่านกมลศักดิ์ถูกลอบยิงแน่นอนคนที่ทำเนี่ยออกไปจากกรมน.นานแล้วแต่เราต้องยอมรับว่าเขาแอบไปใช้รถของกรมน.ซึ่งเราจะต้องไปปรับปรุงแล้วไปตรวจสอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเราปฏิเสธทั้งหมดไม่ได้นะครับอันนี้ผมเข้าใจแต่เรื่องทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในชั้นศาลที่จะชี้ชัดออกมาว่าเป็นอย่างไร
0: ครับ
3: นะครับ
0: มีหวั่นใจบ้างไหมครับอาจารย์วันนอเนี่ยถือว่าใกล้ชิดกับนายกมากและนายกก็ถือว่าอยู่บนสุดของกอรมน.
3: ไม่ครับก็ตามที่ท่านนายกท่านชี้แจงนะครับท่านเข้าใจท่านนายกทุกคนเนี่ยเป็นผอ.รมน.นะครับหลายท่านเริ่มแรกเริ่มเดิมทีท่านก็อาจจะไม่เข้าใจว่าทำอะไรบ้างหรือบางคนก็อาจจะคิดว่าเป็นหน่วยงานเป็นเครื่องมือทางการเมืองอะไร
0: แสดงว่ามี
3: มันหมดสมัยมันหมดสมัยเหล่านั้นไปแล้วไม่ฮะพอท่านนายกเข้ามาสัมผัสหรือรู้ถึงหน้าที่แล้วใช้งานกรมน.ท่านก็จะรู้ว่าเป็นหน่วยงานในการแก้เข้าไปแก้ไขปัญหาของชาติได้วิกฤตต่างๆหรืออุปสรรคต่างๆเนี่ยกรมน.สามารถเข้าไปช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาได้นะครับเพราะฉะนั้นเรามั่นใจครับว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่จะเป็นพรรคฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลหรืออะไรก็แต่นักการเมืองเข้ามาได้สัมผัสแล้วรู้ถึงภารกิจหน้าที่ของกรมน.ท่านจะเข้าใจ
0: ครับนายกเองต่างหากที่เป็นคนแรกที่พูดก่อนอาจารย์วันนอแต่ไม่ได้พูดว่ายุบกอรมน.ท่านเคยท้วงเรื่องการข่าวของกอรมน.
3: ครับครับ
0: ทุกวันนี้มีการแก้ไขให้ดีขึ้นหรือยัง
3: แก้ไขครับคือผมเองไปพบท่านในตอนนั้นท่านเป็นสมัยท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะ
0: ครับ
3: ผมขึ้นมารับตำแหน่งใหม่ๆจริงๆแล้วอันนั้นมันเกิดไปนานแล้วล่ะผมเข้าใจคืออย่างที่ผมเรียนฮะว่า mindset ผมเนี่ยนักการเมืองคือผู้แทนของปวงชนชาวไทยอะไรที่ชี้แจงให้กับผู้แทนของประชาชนเข้าใจได้เขาจะไปส่งต่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจเพราะนั้นผมก็เข้าไปชี้แจงท่านว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรนะครับแล้วก็กราบขอโทษท่านท่านก็โอเคเราก็มานำเรื่องดังกล่าวเนี่ยมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการทำงานของเรา
0: ประเด็นของการยืมกำลังก็เป็นประเด็นที่ถูกโจมตีมาโดยตลอดโดยเฉพาะบางคนไปแล้วไม่ได้ทำงานจริงไปกินตำแหน่งกินอายุราชการหรือไปเอาไปเลี้ยงประเด็นนี้แหละฮะเราเคยเคลียร์ตัวเองไหมว่าคนที่ไปเนี่ยไปทำงานจริง
3: ๆเคลียร์ครับในส่วนผมก็ได้รับคำสั่งจากทางท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะผอ.รมน.นะครับแล้วก็ผู้ชาการทหารบกในฐานะรองผอ.รมน.ท่านติงเลยอย่างรุนแรงเลยว่าต้องไม่มีพวกที่กินแรงคนอื่นไปทำลักษณะดังกล่าวเพราะนั้นผมก็ส่งเจ้าหน้าที่เจเลของเราไปตรวจทั้งแบบเป็นทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการ
0: แล้วมีไหมฮะ
3: ซึ่งตรวจเราก็มีพบกระทำความผิดบ้างแต่มันต้องแยกอย่างนี้ครับว่าสมมุตินะฮะอัตรามีอยู่500อัตรา
0: ครับ
3: แล้วเขามีคนบรรจุอยู่300คน
0: ครับ
3: เขามีคนว่างอยู่200ที่ไอ้200ที่เนี่ยกองทัพเขาเตรียมไว้เพื่อสมมุติว่ามันมีเหตุการณ์อะไรที่ฉุกเฉินจำเป็นต้องเอากำลังจากที่อื่นมาบรรจุ200คนเพื่อทำหน้าที่ใดด้านที่หนึ่งณเวลาใดเวลาหนึ่งเขาก็จะเบิกเบี้ยเลี้ยงอัตราแต่ถ้าไม่ได้เบิกเขาก็จะเอา200อัตราเนี่ยงบประมาณที่มีอยู่น่ะส่งคืนในแต่ละปี
0: ครับ
3: อย่างนี้ไม่ใช่เรียกว่าฐานผีนะครับมันเป็นอัตราที่ไม่ได้มีคนบรรจุไอ้คนที่บอกว่าผีเนี่ยหมายถึงว่าไปบรรจุภาคใต้
0: ครับ
3: แล้วมานั่งทำงานอยู่ที่อื่นหรือไม่ได้ไปทำงาน
0: ครับ
3: ถ้าอย่างนี้ถือว่าเป็นความผิดที่เรายอมไม่ได้
0: แล้วมีจริงไหมฮะ
3: มีเป็นบางส่วน
0: มีเป็นบางส่วนอันนี้ยอมรับ
3: ครับ
0: สกรีนแล้วก
3: ็ครับผมก็ต้องทำโทษไปตามกฎหมายที่มี
0: ประเด็นหน้างานที่คนสนใจฮะเวลาพูดถึงกอรมนเนี่ยจริงๆกอรมนภาค4ส่วนหน้าม
3: ัก
0: ถูกพูดถึงเยอะที่สุดถึงปัญหาในจังหวัดชายแดนใต้ทุกวันนี้กอรมนภาค4ส่วนหน้า
3: ครับ
0: ยังฟังก์ชันอยู่ฮะ
3: ฟังก์ชันฮะกอรมนภาค4ส่วนหน้าเนี่ยเค้าหน้าที่หลักเค้าคือยุติเหตุร้ายรายวันนะ
0: ครับ
3: เค้ามีหน้าที่เริ่มตั้งแต่งานด้านการข่าวงานการปฏิบัติการทางด้านยุทธการงานในเชิงลับตั้งแต่เช้ามาพระบิณฑบาตเด็กน้อยไปโรงเรียนผู้คนจ่ายตลาดต้องไปวางกำลังเขามีหน้าที่การปฏิบัติการในเชิงลุกเข้าไปจับผู้ที่ก่อเหตุตามหมายจับที่มีกำลังพักสิ่งส่วนหน้าทำหน้าที่เหล่านั้นทุกวันนะครับแล้วผมยืนยันอย่างนี้ครับว่าท่านนายกเองเนี่ยหรือท่านผู้ชาการทหารบกเองโทรตำหนิผมทุกครั้งเมื่อเกิดเหตุการณ
0: ์
3: เผาปั๊
0: ม
3: แม่เสียชีวิตในขณะที่อุ้มลูกอยู่เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่อสที่เขายืนอำนวยความสะดวกถูกยิงตายสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่เป็นสิ่งที่เราต้องกังวล
0: ถ้าฟังก์ชันอยู่ทำไมเหตุร้ายมันเกิดรายวันนะ
3: ต้องยอมรับนะครับว่าเหตุการณ์มันเกิดมา22ปีแล้วนะมันไม่ง่ายที่จะแก้ไขทุกอย่างให้ยุติการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่พลังอำนาจทางด้านการทหารหรือความมั่นคงฝ่ายเดียวการแก้ไขปัญหาลักษณะแบบนี้เนี่ยไม่ว่าจะประสบการณ์จากไหนในโลกเนี่ยมันต้องมีทั้งพลังอำนาจทางด้านการเมืองภายในภายนอกประเทศพลังอำนาจทางด้านเศรษฐกิจพลังอำนาจทางด้านสังคมจิตวิทยาการเหลื่อมความเหลื่อมล้ำเรื่องต่างๆพลังอำนาจทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีถ้าพลังอำนาจเหล่านั้นเข้มแข็งขึ้นมาเรื่อยๆมีความมั่นคงขึ้นมาเรื่อยๆมันจะทำให้การปฏิบัติการทางทหารหรือความพลังอำนาจทางความมั่นคงเนี่ยลดลงแล้วเหตุการณ์ในพื้นที่เนี่ยก็จะดีขึ้นเมื่อประชาชนอยู่ดีกันดีมีความสุขนั่นแหละจะถึงเวลาของการที่จะทำให้เหตุร้ายเท่านั้นยุติลงอย่างสมบูรณ์ปัจจุบันเนี้ยรัฐบาลเขาก็พยายามที่จะเร่งการดำเนินการเหล่านั้นให้มากยิ่งขึ้นโดยผ่านกลไกทางด้านของสอปตนะครับเพราะฉะนั้นในระหว่างที่อำนาจทั้งหลายหรือพลังอำนาจทั้งหลายเนี่ยเติบโตหรือว่าสมบูรณ์ขึ้นเนี่ยทางทหารเองเนี่ยก็ต้องพยายามยุติเหตุให้เร็วที่สุดหรือให้มากที่สุดเดินกันด้วยไปทั้งสองขานะครับทั้งการเมืองและการทหาร
0: ยังไม่ถึงปีครับมีอโวคาโดเถื่อนลักลอบนำเข้าไทยกว่า120ตันนะครับมากกว่าปีที่แล้วถึง4เท่าส่วนคดีล่าสุดยึดได้ถึง4ตันที่ชายแดนจังหวัดอำนาจเจริญนะครับไม่ใช่แค่จับขบวนการขนข้ามโขงได้เท่านั้นแต่ยังพบหลักฐานเชื่อมโยงไปยังเจ้าหน้าที่รัฐด้วยติดตามจากรายงานของคุณวาทินีนวริศวินครับ
4: วงจรปิดบันทึกภาพนี้ช่วงเวลา 04:00 วันที่25มิถุนายนกลุ่มคนกำลังขนลังพลาสติกจากเรือขึ้นฝั่งก่อนลำเลียงใส่รถบรรทุก10ล้อที่จอดเทียบท่าบริเวณจุดผ่อนปรนการค้าบ้านยักษ์คุอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญ
5: เราจะพามาชมอโวคาโด
4: การจับกุมเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันทหารพรานชุดปฏิบัติการยักษ์คุกองร้อยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่23ร่วมกับฝ่ายปกครองแสดงตัวเข้าตรวจสอบพบอะโวคาโดเวียดนามสายพันธุ์034จำนวน160ลังน้ำหนักรวม 4,480 กิโลกรัมถูกลักลอบนำเข้าโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรผู้ต้องหารวม17คนถูกควบคุมตัวในจำนวนนี้เป็นคนไทย2คนอีก15คนมีสัญชาติลาวผู้ต้องหาคนไทยเป็นชาย1คนหญิง1คนผู้ชายให้การว่ารับจ้างขับรถให้บริษัทขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแห่งหนึ่งมาขนอะโวคาโดน้ำหนักรวม8ตันที่ชายแดนนำส่งปลายทางตลาดขายส่งขนาดใหญ่ที่จังหวัดปทุมธานีค่าตอบแทน 15,000 บาททำครั้งนี้เป็นครั้งที่3ระหว่างถูกควบคุมตัวมีหลักฐานแชทและการโทรศัพท์ติดต่อระหว่างคนขับรถกับนายจ้างบริษัทขนส่งลักษณะเตรียมการอำพรางความผิดตบตาเจ้าหน้าที่นอกจากนั้นยังมีชายอีกคนใช้ชื่อกฤตพลทำหน้าที่สั่งการอ้างจัดการส่วนแบ่งผลประโยชน์เป็นค่าผ่านทางให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เมื่อถูกจับจึงโทรมาเสนอจ่ายค่าอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่เพิ่มอีก
6: ชุดพูดจ่ายแล้วมันเข้ามาทำอะไรยังไง
7: บวบบวเกี่ยวครับบวบบวบดใจตั้งทีครับทหารผ่าน
8: ทหารหัวเรือ
7: จดทหารผ่าน
8: แม่
7: ผ ทหารพันบุรุษเรื่องเลยครับ
6: ก็ให้แม่ดูแลไปตรงนั้นสัก 20,000 ได้ไหมครับพี่ครับ
8: เงินซื้อผมไม่ได้เงินซื้อผมไม่ได้ครับ
4: ส่วนผู้ต้องหาหญิงคนไทยพบข้อมูลภายหลังว่าเป็นนักการเมืองท้องถิ่นเธออ้างถึงเจ้าหน้าที่ศุลกากรคนหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีว่าเป็นผู้มอบหมายให้มาดูแลการขนส่งอะโวคาโดข้ามโขงล็อตนี้และเธอยังเป็นคนไปรับเงิน 96,000 บาทจากนายกฤตพลไปแขวนไว้ที่ศาลาบริเวณจุดผ่อนปรนการค้ายักคุโดยอ้างว่าทำตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ศุลกากรคนเดียวกันที่เรียกรับค่าผ่านทางอะโวคาโดเถื่อนโดยมีประวัติการติดต่อกันช่วงเวลา 3:00 ถึง 5:00 หลายครั้งเป็นหลักฐาน
6: ทำไงทีนี
9: ้ก็ทำยังไงแล้วให้หัวหน้ามาพูดกับทหารพานเลยของแกก็พูดไปเลยแหละเนาะไม่ใช่ของแม่เนาะแม่ไม่รู้แล้วก็ทำตามหัวหน้าบอกแม่นะ
10: ตามความเป็นจริง
4: เงินสด 96,000 บาทถูกเจ้าหน้าที่ยึดเป็นของกลางพร้อมแจ้งข้อหาร่วมกันพยายามลักลอบนำเข้าผลไม้อะโวคาโดสดโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรคนสัญชาติลาว15คนถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติมลักลอบเข้าเมืองและเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตก่อนส่งต่อให้พนักงานสอบสวนสภ.ชานุมานขยายผลเครือข่ายลักลอบนำเข้าอะโวคาโดเถื่อนประกาศห้ามนำเข้าอะโวคาโดสิ่งต้องห้ามตามกฎหมายกักพืชของกรมวิชาการเกษตรถูกนำมาติดไว้ริมตลิ่งบริเวณจุดผ่อนปรนการค้าบ้านยักคุหลังพบคดีลักลอบนำอะโวคาโดผ่านช่องทางนี้เป็นครั้งแรกอะโวคาโดกว่า4ตันบรรทุกมาด้วยเรือเหล็กลำนี้ค่ะแล้วขนขึ้นตลิ่งโดยใช้ทั้งแรงคนแบกเดินขึ้นบันไดบางส่วนใช้รถชักลอกขึ้นค่ะในช่วงเวลาใกล้เคียงกันผู้ต้องหาอีกคนถูกว่าจ้างให้มาควบคุมดูแลงานรับเงินสดเกือบ 100,000 บาทนำไปซุกซ่อนไว้บริเวณศาลาใกล้กันที่อยู่ทางด้านนั้นประมาณ50เมตรค่ะอ้างว่าเป็นสินบนค่าผ่านทางขนอะโวคาโดข้ามโขงค่ะพันตำรวจเอกโชตินรินทร์สุภาวรัตน์ผู้กำกับการสภ.ชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญให้ข้อมูลว่าคดีนี้อยู่ระหว่างส่งสำนวนการสอบสวนให้ปปช.เพราะมีพยานหลักฐานเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่รัฐอย่างน้อย2คนเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบทีมข่าวสอบถามข้อเท็จจริงไปยังเจ้าของบริษัทขนส่งสินค้าระหว่างประเทศนายจ้างของคนขับรถบรรทุกเธอให้ข้อมูลว่านายกฤตพลแอบอ้างว่าสามารถนำเข้าอะโวคาโดจากเวียดนามเข้าไทยได้โดยมีค่าผ่านทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 120,000 บาทเธอจึงหลงเชื่อโอนเงินให้แต่กลับได้รับความเสียหายมากขึ้นไปอีกผ่านมาเกือบ2สัปดาห์ค่ะอะโวคาโดของกลาง160ลังน้ำหนักรวมเกือบ 4,500 กิโลกรัมมีสภาพสุกงอมเน่าเสียแล้วเกือบทั้งหมดค่ะเจ้าหน้าที่โรยปูนขาวควบคุมเชื้อราเอาไว้อยู่ระหว่างรอฝังทำลายตามมาตรการของกรมวิชาการเกษตรในการควบคุมโรคค่ะเช่นแมลงและเชื้อราที่ส่งผลต่อระบบนิเวศบ้านเราค่ะผู้อำนวยการกองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรกรมวิชาการเกษตรระบุว่าของกลางทั้งหมดเป็นอะโวคาโดเวียดนามสายพันธุ์034ขณะนี้ด่านตรวจพืชอนุญาตให้นำเข้าอะโวคาโดจาก4ประเทศเท่านั้นคือออสเตรเลียเปรูนิวซีแลนด์และจีน
11: ขณะนี้เวียดนามก็ได้มีการยื่นนะครับยื่นเอกสารในการขอวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อที่ให้มีการนำเข้าอย่างถูกต้องนะครับซึ่งในกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงเนี่ยก็เหมือนกับหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรของเวียดนามกับกรมวิชาการเกษตรของไทยก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันว่าพื้นที่ผลิตณจุดไหนบ้างอะโวคาโดจากเวียดนามพื้นที่ไหนมีความเสี่ยงของโรคแมลงศัตรูพืชหรือไม่ถ้าไม่เสี่ยงก็อนุญาตให้เข้าได้ถ้าเสี่ยงสามารถที่จะกำจัดแมลงศัตรูพืชก่อนเข้าประเทศไทยได้หรือไม่สิ่งสำคัญก็คือเราต้องการจัดการความเสี่ยงเหล่านี้ก่อนสินค้าจะเข้ามาสู่ในประเทศไทยเพื่อไม่ให้มีการแพร่กระจายในกรณีที่มีการระบาดของโรคแมลงประเทศเวียดนาม
4: อธิบดีกรมศุลกากรให้ข้อมูลว่าเส้นทางลักลอบขนส่งอะโวคาโดจากเวียดนามและลาวเข้าไทยทางภาคอีสานมากที่สุดรวมทั้งชายแดนลาวทางจังหวัดอุตรดิตถ์ ล่าสุดด่านศุลกากรทุ่งช้างสกัดจับรถบรรทุก4คันยึดอะโวคาโดได้รวมเกือบ40ตันเมื่อวันที่26มิถุนายนส่วนประเด็นการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรในจังหวัดอุบลราชธานีพัวพันกับการลักลอบนำเข้าอะโวคาโดน้ำหนัก4ตันเบื้องต้นพบว่ามีมูลและไม่ใช่ครั้งแรกอธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่าอยู่ระหว่างดำเนินการทางวินัยไล่ออก
12: แต่ว่าในส่วนของวินัยเนี่ยสิ่งที่ผมทำคือไล่ออกณตอนนี้ดำเนินการไปแล้วก็คือคนนี้จะพ้นจากการเป็นลูกจ้างของกรมศุลกากรแต่ในเรื่องอาญาเนี่ยเขาก็ต้องไปสู้คดีเพราะมีโทษจำคุกคือของลักลอบนำเข้าราคาถูกของที่นำเข้าถูกต้องราคาแพงด้วยเหตุนี้ถึงมีการลักลอบนำเข้าแล้วก็เป็นอินเซนทีฟให้มีการลักลอบนำเข้าแล้วก็แสดงว่ามีผู้บริโภคต้องการอยู่ผมตรรกะง่ายๆนะถ้าไม่มีคนซื้อก็ไม่มีคนลักลอบ
4: ข้อมูลจากกรมวิชาการเกษตรพบว่าปีที่แล้วจับกุมเพียง14คดียึดของกลางประมาณ37ตันแต่ปีนี้ผ่านมาเพียงครึ่งปีมีอะโวคาโดเถื่อนถูกลักลอบนำเข้าจากเวียดนามผ่านลาวเข้าไทยทางภาคอีสานน้ำหนักรวมกว่า120ตันหรือมากกว่าปีที่แล้วถึง4เท่าวาทินีนวริศวินข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน
0: เดินหน้าสู่ขั้นตอนถัดไปของโครงการสำรวจดวงจันทร์อาร์ทิมิสของ NASA ครับเข้าสู่ภารกิจ

0: กิจอาร์ทิมิส3แล้วนะครับล่าสุดมีการขนย้ายชิ้นส่วนจรวดเข้าไปสู่อาคารประกอบเพื่อสร้างตัวจรวดยักษ์ติดตามใน Science Tech Weekly Update กับคุณธรณินทร์เทพวงศ์ครับ
1: Science Tech Weekly Update สัปดาห์นี้ครับตามกันต่อกับแผนการสำรวจดวงจันทร์ในโครงการ Artemis ของ NASA นะครับล่าสุดเข้าสู่ขั้นตอนการเตรียมภารกิจ Artemis 3แล้วครับนี่คือภารกิจในการทดสอบการเชื่อมต่อยานบนวงโคจรโลกนะครับขณะนี้ชิ้นส่วนจรวดชิ้นสำคัญเข้าสู่อาการประกอบที่รัฐฟลอริดาแล้วครับมีข่าวภาพล่าสุดจากศูนย์อวกาศ NASA Kennedy Space Center นะครับในรัฐฟลอริดาของสหรัฐครับทีมเจ้าหน้าที่เทคนิคทำการขนย้ายชิ้นส่วนสำคัญนะครับก็คือจรวดขับเคลื่อนเชื้อเพลิงแข็งท่อนท้ายฝั่งซ้ายครับของระบบจรวด SLS เข้าสู่อาคารประกอบ Vehicle Assembly Building แล้วนะครับนี่คือ1ในจรวดบูสเตอร์ขนาดยักษ์ที่ขนาบข้างตัวจรวดหลักทำหน้าที่สร้างแรงผลักดันมหาศาลสูงถึง 75% ของแรงผลักดันทั้งหมดครับในช่วงที่ทะยานออกจากฐานปล่อยหลังจากนี้จะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการประกอบจรวด SLS เข้าด้วยกันนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจ Artemis 3ที่มีกำหนดเดินทางในปี2027ครับภารกิจนี้ถูกปรับให้เป็นภารกิจทดสอบการนัดพบและเชื่อมต่อยานในวงโคจรต่ำของโลกร่วมกับระบบลงจอด Human Landing System ของ SpaceX และ Blue Moon ของ Blue Origin นะครับเพื่อทดสอบระบบความปลอดภัยและกลไกการเชื่อมต่อก่อนที่จะส่งมนุษย์ไปเหยียบพื้นผิวดวงจันทร์บริเวณขั้วใต้ในภารกิจ Artemis 4ในปี2028ครับก่อนหน้านี้ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับ NASA เพิ่งประกาศรายชื่อนักบินอวกาศ4คนที่จะร่วมปฏิบัติภารกิจ Artemis 3ประกอบด้วย Randy Blesnick, Andre Douglas, Frank Rubio จาก NASA และ Luca Parmitano จาก ESA ครับข้ามไปดูนวัตกรรมจากงาน AI for Good Global Summit กันต่อนะครับที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์ครับได้เห็นหุ่นยนต์เฟอร์นิเจอร์นะครับช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ที่สามารถเปลี่ยนหน้าได้ด้วยครับ AI for Good Global Summit 2026ปีนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7-10 กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับไฮไลท์ของรอบนี้ก็คือหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ที่เปลี่ยนเป็นคนหน้าคุ้นได้ครับนี่คือโรบอทเดอะโรบอทของสตาร์ทอัพสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ครับมีหน้าจอดิจิทัลแสดงใบหน้าและอารมณ์ต่างๆทำให้สามารถยิ้มตอบสนองและสื่อสารภาษากายได้อย่างเป็นธรรมชาติใช้ใบหน้าจำลองของผู้นำโลกหน้าคุ้นและ CEO ของบริษัทใหญ่เช่นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มาร์คซักเกอร์เบิร์กและอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาผู้พัฒนาบอกว่าไม่ได้ต้องการสร้างหุ่นยนต์เรียนแบบคนให้เหมือนเป๊ะนะครับแต่ต้องการเพิ่มมิติในการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์ส่วนทีมวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์สวิตโลซานนำเฟอร์นิเจอร์และของใช้ในบ้านมาติดตั้งบนแพลตฟอร์มหุ่นยนต์เคลื่อนที่เพื่อเปลี่ยนจากสิ่งกีดขวางที่อยู่นิ่งให้กลายเป็นหุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนที่ได้เองโดยอัตโนมัติครับเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่มีข้อจำกัดทางร่างกายหรือผู้สูงอายุสามารถสั่งการผ่านแท็บเล็ตให้เฟอร์นิเจอร์จัดระเบียบตัวเองหลบทางในพื้นที่รกเคลื่อนที่ตามตัวหรือว่าช่วยหยิบของได้ยกระดับคุณภาพชีวิตช่วยให้การดำเนินชีวิตในบ้านสะดวกสบายยิ่งขึ้นครับปิดท้ายวันนี้กับเรื่องของเสียงหัวเราะของมนุษย์และลิงใหญ่ครับที่พบว่ามีจังหวะคล้ายกันมานาน15ล้านปีแล้วครับทีมนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวอร์วิกครับวิเคราะห์คลิปบันทึกเสียงการหัวเราะตามธรรมชาติมา140รูปแบบครับจากลิงใหญ่หรือว่าเกรดเอสและก็มนุษย์นะครับมีทั้งโอรังอุตังกอริลลาโมโนโบชิมแปนซีและเด็กมนุษย์อายุ6เดือนถึง7ปีครับเพื่อไปดูจังหวะของเสียงนะครับที่เปล่งออกมาอย่างต่อเนื่องพบว่าทั้งมนุษย์และลิงใหญ่ทั้ง4สายพันธุ์ครับมีรูปแบบจังหวะการหัวเราะที่มีระยะเวลาการเว้นช่วงเท่าๆกันนะครับอย่างสม่ำเสมอซึ่งเป็นรูปแบบพื้นฐานที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษร่วมยุคสุดท้ายเมื่อประมาณ15ล้านปีก่อนครับทำให้เห็นว่าพื้นฐานการควบคุมจังหวะเสียงนั้นมีอยู่ก่อนที่สายพันธุ์มนุษย์จะแยกตัวออกมาวิวัฒนาการนะครับเพราะว่าภาษาพูดยากที่คนรุ่นหลังจะมาศึกษาได้ครับนักวิจัยจึงใช้เสียงหัวเราะมาเป็นตัวแทนว่าบรรพบุรุษของเราพัฒนาความสามารถในการขยับปากเพื่อสื่อสารจนกลายเป็นภาษาได้อย่างไรนักวิจัยระบุว่าภาษาพูดไม่ได้วิวัฒนาการมาจากเสียงหัวเราะโดยตรงนะครับแต่ในอดีตเสียงหัวเราะเป็นสัญญาณเสียงสำคัญในการเชื่อมความสัมพันธ์ในสังคมที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆจนเกิดความจำเป็นในการผลิตเสียงที่หลากหลายและซับซ้อนตามมาครับขณะที่มนุษย์ก็สามารถควบคุมจังหวะเสียงที่ดีกว่าก็เป็นหัวใจสำคัญของภาษาพูดและพิสูจน์ว่าการควบคุมเสียงของมนุษย์นั้นค่อยๆวิวัฒนาการมาจากลิงป่าบรรพบุรุษครับ นี่คือ Science Tech Weekly Update ในสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมติดตามข่าวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกันได้ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Science Tech ครับและกลับมาติดตาม Science Tech Weekly

0: เดตกันได้ในข่าวเจาะย่อโลกทุกๆสัปดาห์ครับ
1: เวลาแค่เดือนเศษครับประธานาธิบดีมินออนไลน์ของเมียนมาเดินทางไปเยือน3ประเทศนะครับทั้งอินเดียจีนและลาวครับเป็นการส่งสัญญาณถึงจุดสิ้นสุดของการโดดเดี่ยวเมียนมาต่อประชาคมโลกหรือไม่คุณเทพชัยหย่องพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดุลยภาคปรีชารัตน์อาจารย์ในโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อประเมินเรื่องนี้กัน

0: มองว่ามีนองลายผู้ก่อรัฐประหารยึดอำนาจเนี่ยกับประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านการเมืองด้วยการจัดให้มีการเลือกตั้งและตัวเขาเองเนี่ยซึ่งเป็นผู้ยึดอำนาจก็กลับมาเป็นประธานาธิบดีซะเองนะครับโดยมีฐานค้ำยันก็คือเรื่องระบบเลือกตั้งซึ่งเขาจะอ้างกับหลายๆประเทศว่าอย่างน้อยมันมีความเป็นประชาธิปไตยระดับหนึ่งนะครับความสำเร็จประการที่สองซึ่งเกิดขึ้นเร็วมากหลังจากที่มีนองลายได้เป็นประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการก็คือการไปเยือนประเทศอินเดียจีนแล้วก็สปป.ลาวและขณะเดียวกันเนี่ยก่อนหน้านั้นก็ความสัมพันธ์ที่มีนองลายปูไว้กับรัสเซียก็ยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นจริงๆแล้วช่วงที่คุณอนุทินกับผู้นำหลายชาติของอาเซียนเนี่ยไปประชุมที่กาซานเรื่องของวงประชุมอาเซียนรัสเซียเนี่ยนะครับมันก็มีกระบวนการขัดขวางมีนองลายในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยเหมือนกัน
1: คือไม่อยากให้ไปร่วมด้วย
0: ไม่อยากให้ไปร่วมด้วย
1: แต่ก็ไม่สำเร็จขัดขวางไม่สำเร็จ
0: ขัดขวางสำเร็จในแง่ที่ว่ามีนองลายก็ไม่ได้ปรากฏอยู่ในฉากการประชุม
1: ไปร่วมประชุมด้วยแต่ไม่อยู่ในภาพ
0: ไม่อยู่ในภาพนะครับแต่ว่าเวลาเดียวกันเนี่ยมีนองลายไปเยือนจีนนะครับการเยือนจีนมันก็ทำให้ช่วยแก้เกอ้อได้ในทางภาพลักษณ์แต่ความสัมพันธ์พม่าจีนพี่เทพไทยก็ทราบว่ามันมีอะไรที่ลึกซึ้งมากๆเลยทีเดียว
1: มีผลประโยชน์ร่วมกันเยอะมากนะครับ
0: ร่วมกันเยอะมากครับก็เลยคิดว่าการไปเยือนจีนเนี่ยจีนเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์กับพม่ามาอยู่แล้วและจีนก็ต้องให้ความสำคัญกับมีนองลายไม่ทางใดก็ทางหนึ่งส่วนอินเดียข้อมูลที่ผมได้รับมาก็คือว่ามีนองลายตัดสินใจเคลื่อนกำลังทหารส่วนหนึ่งเพื่อปราบปรามนะครับกลุ่มติดอาวุธที่ช่วยเหลือฝ่ายต่อต้านรัฐบาลพม่าแล้วอยู่ตรงชายแดนพม่าจีนก็เลยไปส่งสัญญาณให้นิวเดลีได้ทราบว่าจะมีการใช้ความรุนแรงตามแนวชายแดนนะครับแต่ว่าสรุปแล้วเนี่ยผมคิดว่าการได้อินเดียได้จีนเนี่ยซึ่งเป็นมหาอำนาจยักษ์ใหญ่ในเอเชียและเป็นเพื่อนบ้านพม่าเนี่ยมันมีคุณูปการต่อแต้มต่อในการเมืองระหว่างประเทศของมีนองลาย
1: ครับอินเดียนะกับเมียนมาคงมีผลประโยชน์ร่วมกันอยู่เยอะพอสมควรแต่ภาพของอินเดียเนี่ยในฐานะที่เป็นประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยการไปต้อนรับมีนองลายแบบนี้เนี่ยทางอินเดียเขาไม่แคร์สิ่งที่มันปรากฏต่อสายตาชาวโลกเลย
0: ผมว่าอินเดียไม่มีนโยบายส่งออกประชาธิปไตยถึงขนาดวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเผด็จการหลายที่รอบโลกนะครับและโดยเฉพาะเผด็จการทหารพม่าเนี่ยซึ่งคุมประเทศที่มีผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์กับอินเดียอย่างล้ำลึกอินเดียก็ตัดสินใจเลือกเหตุผลทางด้าน geopolitics เป็นสำคัญบวกกับนาเดนดาโมดีได้ปรับนโยบายต่างประเทศจากลุคอีสเป็นแอคอีสการเป็นแอคอีสหมายถึงอินเดียจะกระฉับกระเฉงปฏิบัติการมุ่งสู่ตะวันออกมากขึ้นในการลงทุนเจาะฐานตลาดพม่าก็เลยเป็นเกตเวย์สำคัญแล้วก็ไอ้โครงการเดินเรือในแม่น้ำการาดันซึ่งเชื่อมอีสานอินเดียกับบางส่วนของตะวันตกเฉียงเหนือของพม่านะครับและฝั่งตะวันตกของพม่าก็เป็นเมกะโปรเจกต์ที่อินเดียก็ทิ้งไม่ได้ฉะนั้นผมก็มองแล้วเนี่ยเมื่อให้เลือกระหว่างการประนามผู้ก่อการรัฐประหารกับการต้องเสียผลประโยชน์ในพม่าหรือทำให้พม่าเอ็นจีนมากขึ้นเรื่อยๆอินเดียคงยอมไม่ได
1: ้
0: นี่ก็เป็นภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเหมือนกันสำหรับรัฐประชาธิปไตยที่มีประชากรใหญ่ที่สุดในโลก
1: ใช่ครับการที่ลาวเนี่ยเป็นสมาชิกอาเซียนแล้วอาเซียนก็มีจุดยืนชัดเจนกับเมียนมาว่ายังไม่รับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ
0: ครับ
1: และก็ยังยึดมั่นในฉันธรรมปฏิ5ข้อนะครับซึ่งเรียกร้องให้มีการยุติการใช้ความรุนแรงให้มีการเจรจาอย่างสร้างสรรค์เนี่ยซึ่งทั้งหมดนี้เมียนมายังไม่ได้ปฏิบัติตามเลยใช่มั้ยครับแต่อยู่ดีๆลาวต้อนรับเมียนมาแบบนี้เนี่ยอาเซียนคุณจะรู้สึกยังไง
0: ผมว่าก็ต้องระมัดระวังเอาไว้พอสมควรเหมือนกันเพราะท่าทีของรัฐบาลอาเซียนอย่างเช่นอินโดนีเซียก็เห็นใจรัฐบาล NUG แล้วก็รับไม่ได้กับการยึดอำนาจของทหารพม่าแต่กับลาวเนี่ยนะครับลาวไม่ได้มีท่าทีที่ต่อต้านกระบวนการรัฐประหารในพม่าอย่างเห็นได้ชัดและที่สำคัญก็คือการเยือนของมินนองหลายครั้งเนี่ย

0: กิจการพม่าแล้วตลอด1ปีที่ผ่านมาที่ท่านอรุณแก้วเดินทางไปสานสัมพันธ์กับทั้งมินนองลายแล้วก็กลุ่มการเมืองต่างๆในพม่าเนี่ยได้ทำสิ่งหนึ่งที่ทำให้กลุ่มอำนาจในพม่าโดยเฉพาะทหารพม่าสบายใจประมาณนึงเขาก็คือเป็นการทูตแบบยิ้มแย้มนะครับคือก็ยิ้มแย้มอารมณ์ดีไม่เครียดแล้วก็ไม่ได้กดดันรัฐบาลทหารพม่าให้พัฒนาประชาธิปไตยอะไรเหมือนที่บางประเทศในอาเซียนกดดันสิ่งนี้ทำให้ลาวน่าจะเป็นคำตอบแรกๆที่ทำให้มินนองลายเลือกลาวเป็นประเทศแรกในอาเซียนหลังจากขึ้นเป็นประธานาธิบดี
1: พูดง่ายๆคือมีความเป็นมิตรกับ
0: ในการ
1: รัฐบาลทหารก่อนหน้านั้นมากที่สุดใช่ไหมคร
0: ับ
1: คือลาวเนี่ยเป็นหนึ่งใน3ประเทศในอาเซียนนะครับซึ่งรวมถึงกัมพูชาและก็เวียดนามด้วยที่อาจจะมีท่าทีที่ไม่ค่อยแข็งกร้าวนักต่อรัฐบาลทหารพม่าหลังการปฏิวัติใช่ไหมครับอาจารย์จะแปลกใจไหมถ้าว่าเที่ยวต่อไปมินนองลายจะไปเยือนกัมพูชาหรือว่าเวียดนาม
0: เป็นสิ่งที่คาดการไว้ได้เลยครับเพราะว่ากลยุทธ์ของทหารพม่าเขาจะไล่ระดับก่
1: อ
0: นจากประเทศที่มีท่าทีแข็งก้าวน้อยๆเนี่ยดึงมาเป็นพวกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยสร้างแรงกดดันไปสู่รัฐบาลอาเซียนอื่นๆที่มีท่าทีแข็งก้าวกับมินนองลายก็เลยคิดว่าไม่แปลกใจแล้วอย่างกัมพูชาเนี่ยตอนที่กัมพูชาเป็นประธานอาเซียนสมเด็จอุนเซนก็ขมักเขม้นพอสมควร ในการไปเสนอตัวแบบประสบการณ์สงครามกลางเมืองในกัมพูชาแล้วจะไปสร้างสันติภาพในพม่าอย่างไรก็มีความพยายามของชุมชนนโยบายของทางกัมพูชาที่อยากจะสานสัมพันธ์กับทางพม่านะครับส่วนเวียดนามเนี่ยก็เป็นที่เข้าใจกันดีว่าเวียดนามก็มีภาคธุรกิจของเวียดนามไปลงทุนในพม่าเยอะแล้วพูดถึงความสัมพันธ์กับรัสเซียทั้งพม่ากับเวียดนามก็อยู่ในทาร์เก็ตสำคัญในโครงการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งต้องรับความช่วยเหลือจากรัสเซียนะครับดังนั้นผมก็คิดว่าไม่แปลกใจเหมือนกันถ้าในอนาคตมินนองลายจะเลือกประเทศเหล่านี้ในการทำสเตทวิสิตนะครับ
1: แต่คงไม่ใช่กับประเทศไทยในเร็วๆนี้
0: ผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นไปประมาณนึงแล้วเพียงแต่ยังไม่ใช่การมีสเตทวิสิตแบบระดับประมุขแห่งรัฐกับนายกรัฐมนตรีของเราที่ไปต้อนรับมินนองลายแต่ว่าการที่ท่านปานปีนะครับกับท่านศิยศักดิ์เนี่ยได้เข้าไปเยือนกรุงเนปิดอก่อนหน้าแล้วก็ไปสร้างสัมพันธ์กับมินนองลายมันก็ออกมาเป็นรูปแบบที่ว่าไทยพร้อมจะทำ re-engagement คือเข้าไปพัวพันกับผู้มีอำนาจในพม่าอีกครั้งหนึ่งเพื่อ
1: คุณเสียสัมบทเสนอตัวเป็นสะพานเชื่อมพม่ากลับมาสู่ความเป็นครอบครัวของอาเซียนอีกครั้งหนึ่ง
0: ใช่ครับใช่ครับคือผมว่ากลยุทธ์ไทยเนี่ยน่าสนใจก็คือ re-engage แต่ไม่ endorse หมายถึงว่าเราพร้อมที่จะไปปฏิสังสรรค์กับผู้นำพม่าอีกครั้งหนึ่งเพื่อผลักดันบทบาทของเราในการพัฒนาสันติภาพมนุษยธรรมและการลงทุนแต่เราไม่รับรองการเลือกตั้งหรือว่าไม่รับรองกระบวนการที่มันอาจจะขัดฝืนความรู้สึกของกลุ่มที่เรียกร้องประชาธิปไตยอย่างออกนอกหน้า
1: ก็เหมือนยังกักๆอยู่ว่างั้นเถอะนะจะใช้คำที่ให้เห็นภาพใช่ไหมครับแล้วไทยควรจะเดินหน้าต่อไปยังไงเนี่ยเมื่อการที่มินนองลายไปเยือนลาวเนี่ยมันก็ชัดเจนแล้วว่าในอาเซียนเองก็พร้อมที่จะเปิดประตูต้อนรับเมียนมามากกว่าที่ผ่านมาแล้วล่ะไทยควรที่จะแสดงท่าทีอะไรชัดเจนมากกว่านี้ไหม
0: ผมคิดว่าท่าทีที่ชัดเจนเนี่ยก็คือแน่นอนเราต้องรักษาความสัมพันธ์ทวิภาคีกับทางพม่าแน่นอนเราก็ตอบไม่ได้ว่าคณะผู้แทนระดับสูงของไทยจะไปเยือนเนปิดอในอนาคตอีกหรือไม
1: ่
0: หรือมีนองหลายจะตัดสินใจเยือนไทยนะครับตรงนี้อาจจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ก็ได
1: ้
0: ก็ต้องค่อยๆติดตามแต่สิ่งที่ผมเห็นล่าสุดก็คือทางกระทรวงการต่างประเทศน่าจะใช้กลยุทธ์แบบผ่อนสั้นผ่อนยาวทีละขั้นทีละตอนหมายถึงว่าไทยเป็นสะพานเชื่อมให้พม่าเข้ามาพัวพันกับอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ลึกซึ้งมากขึ้น
1: แต่มันดูเหมือนว่ามินนองลายอาจจะเชื่อว่าตอนนี้เมียนมามีทางเลือกมากขึ้นมีประเทศที่พร้อมเป็นมิต
0: ร
1: นอกจากอาเซียนแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมินนองลายยังจำเป็นต้องแคร์เรื่องการจะกลับมาสู่ความเป็นครอบครัวอาเซียนหรือไม่โดยเฉพาะไอ้ตัวฉันตามมติ5ข้อเนี่ยเป็นสิ่งที่มินนองลายยังคิดว่ามันยังมีความหมายที่จำเป็นต้องสนใจมันอีกหรือเปล่า
0: ในมุมของผู้นำทหารพม่าก็เชื่อว่าเขามีไพ่หลายสำรับอยู่ในมือนะครับมีไพ่มหาอำนาจหลายมหาอำนาจเลยนอกเหนือจากจะต้องแคร์อาเซียนแต่เนื่องจากว่าการเป็นสมาชิกอาเซียนเนี่ยมันเป็นความทรงเกียรติเป็นเกียรติภูมิของประเทศแล้วชาติสมาชิกอาเซียนหลายชาติก็มีความสัมพันธ์กับมหาอำนาจนะครับไม่ต่างจากที่พม่ามีมากนักถึงแม้พม่าจะเด่นในเรื่อง geopolitics ก็ตามฉะนั้นผมก็คิดว่าการสัมพันธ์กับอาเซียนเนี่ยมันเลยเป็นสิ่งจำเป็นอยู่แล้วผู้นำพม่าเขาก็เห็นนะว่าอาเซียนเสียงแตกคือไม่ใช่อาเซียนทั้งหมดที่จะคว่ำบาตรหรือว่าไม่สานสัมพันธ์มากมายกับมินนองลายมันก็จะมีอาเซียนบางส่วนอย่างเช่นสปป.ลาวอย่างเงี้ยนะครับที่

0: ที่พร้อมที่จะต้อนรับมินออนไลน์ในเมื่ออาเซียนผ่าออกเป็น2ซีกอย่างเงี้ยมันก็เข้าทางรัฐบาลทหารพม่าเหมือนกันทางนึงเขาก็มีมหาอำนาจอื่นๆอีกทางนึงเขาก็ไปหาอาเซียนที่เวลคัมเขา
1: เขามีทางเลือกนะ
0: มีทางเลือกใช่ไ
1: หมแต่ถ้ามินออนไลน์หรือเมียนมายังแคร์ของความเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนอยู่เนี่ยทำไมถึงปฏิเสธข้อเสนอของตัวแทนพิเศษของอาเซียนนะครับฟิลิปปินส์ใช่ไหมที่เป็นประธานอาเซียนปีนี้ที่จะขอไปพบองซานซูจีทำไมไม่แสดงท่าทีว่าโอเคเพื่อแสดงท่าทีที่เป็นมิตรไมตรีต่ออาเซียนหน่อยก็เชิญไปพบกับองซานซูจีแต่ว่าคำตอบกลับมาก็บอกว่าให้พบได้ต่อเมื่อองซานซูจีพ้นโทษแล้วถ้าพ้นโทษแล้วก็ไม่ต้องมีเงื่อนไขแบบนี้ใช่ไหม
0: คือผมคิดว่าอาจจะมีอยู่สองสมมติฐานสมมติฐานหนึ่งก็คือสุขภาพองซานซูจีความปลอดภัยการกระทบกระเทือนในภาวะจิตใจเนี่ยจะเหมาะสมไหมถ้าหากว่าให้ผู้แทนจากอาเซียนเข้ามาสอบถามอาการซึ่งมันอาจจะมีอะไรที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อรัฐบาลเนปิดอนะครับเขาก็ต้องระมัดระวังกับข้อ2ก็คือแต่ไหนแต่ไรมารัฐบาลทหารพม่าชนชั้นนำทหารพม่ามององซานซูจีว่าเป็นสะพานสู่ตะวันตกหรือว่าเป็นกลุ่มการเมืองที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงแห่งรัฐนะครับฉะนั้นถ้าอาเซียนจะเข้ามาพัวพันในกิจการภายในของพม่าเนี่ยก็ต้องผ่านรัฐบาลที่เนปิดอผ่านความเห็นชอบก่อนถ้ารัฐบาลเห็นว่ายังไม่ควรให้มาเยี่ยมองซานซูจีแล้วก็กลัวว่าถ้ามาเยี่ยมแล้วองซานซูจีจะขยายผลประเด็นการเรียกร้องประชาธิปไตยซึ่งเป็นอันตรายต่อเสถียรภาพของทหารแล้วก็ความมั่นคงรัฐเขาก็จะบล็อกไม่ให้เกิดภาวะการเช่นนั้น
1: มินออนไลน์เข้าให้เดดไลน์ไว้สิ้นเดือนที่แล้ว31กรกฎาคมใช่ไหมครับที่ให้กลุ่มต่อต้านรัฐบาลทั้งหลายมาพูดคุยด้วยเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากวันที่31กรกฎาคมมันจะมีกระบวนการพูดคุยที่จะสงบศึกกันอย่างเป็นรูปธรรมได้แค่ไหน
0: ผมคิดว่าอาจจะไม่ถึงระดับเป็นข้อตกลงหยุดยิงทั่วประเทศแล้วก็มีข้อสรุปออกมาเป็นเนื้อหาสาระที่มาจากการตกลงอย่างละเอียดจากทุกกลุ่มนะผมไม่คิดว่าไม่ถึงขนาดนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นข้อตกลงหยุดยิงในบางพื้นที่แล้วก็คุยกับบางกลุ่มที่พร้อมจะเจรจากับเนปิดอน่าจะออกมาเป็นเช่นนั้น
2: วันนี้หมดเวลาของข่าวเจาะย่อโลกแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจ Facebook ข่าวเจาะย่อโลกหรือทาง YouTube ของไทย PBS วันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะติดตามทันข่าวเวลา6นาฬิกาค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังโรงงานเฟอร์นิเจอร์และผลิตโครงสร้างงานอีเวนต์เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลานานกว่า1ชั่วโมงในการควบคุมเพลิงแต่ว่ายังต้องฉีดน้ำเลี้ยงเพราะพบการปะทุและเกิดแรงระเบิดขึ้นเป็นระยะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาลตำบลลำลูกกาและเทศบาลใกล้เคียงกว่า10คันต้องเร่งเข้าควบคุมเพลิงที่โหมลุกไหม้โกดังผลิตเฟอร์นิเจอร์และผลิตโครงสร้างงานอีเวนต์บนถนนเลียบคลอง7หมู่14ตำบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีแต่เนื่องจากวัสดุภายในโกดังส่วนใหญ่เป็นไม้กระป๋องสารเคมีซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทำให้ไฟโหมลุกไหม้อย่างรวดเร็วความร้อนทำให้ตัวโครงสร้างอาคารถล่มลงมาเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัดแต่ยังคงต้องฉีดน้ำเลี้ยงเพราะใต้หลังคามีถล่มมีการเกิดการปะทุอย่างต่อเนื่องและเกิดเสียงระเบิดเป็นระยะนอกจากนี้ยังพบว่าบ้านพักคนงานของโกดังใกล้เคียงกันถูกไฟไหม้ลุกลามไปติดกับบ้านพักทำให้ได้รับความเสียหาย2หลังคาเรือนแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตคลื่นลมแรงซัดเรือประมงพาณิชย์ล่มกลางทะเลห่างจากฝั่ง500เมตรลูกเรือ3คนต้องรอคอยกลางทะเลนะคะตำรวจน้ำและเรือประมงในพื้นที่เข้าช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยค่ะตำรวจน้ำกู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือเรือประมงพาณิชย์ขนาด26ตันกรอสจมอยู่ในทะเลบริเวณฝั่งบ้านคลองมะขามตำบลหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดห่างจากฝั่งเพียง500เมตรเหตุเกิดขณะที่เรือกำลังเดินทางเข้าสู่คลองมะขามและเกิดคลื่นลมแรงมีคลื่นขนาดใหญ่ซัดเข้าบริเวณท้ายเรืออย่างรวดเร็วทำให้เกิดการเสียการทรงตัวก่อนคลื่นลูกใหญ่จะซัดเข้าอีกครั้งจนเรือพลิกคว่ำและจมในเวลาไม่นานขณะเกิดเหตุลูกเรือทั้ง3คนกระโดดออกจากตัวเรือได้ทันและลอยคอรอความช่วยเหลือกลางทะเลโดยเรือตำรวจน้ำและเรือประมงที่อยู่ใกล้เคียงได้เข้าช่วยเหลือนำขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยคนหนึ่งเกิดอาการเมาคลื่นอย่างรุนแรงประกอบกับโรคประจำตัวกำเริบทำให้หมดสติกลางทะเลเพื่อนร่วมทีมต้องนำตัวกลับขึ้นฝั่งและส่งโรงพยาบาลคลองใหญ่เป็นการด่วนล่าสุดเจ้าหน้าที่กู้ภัยและชาวบ้านในพื้นที่ช่วยกันลากจูงซากเรือประมงลำดังกล่าวเข้าสู่คลองมะขามเพื่อตรวจสอบความเสียหายและหาแนวทางการนำเรือขึ้นจากน้ำต่อไปเจ้าหน้าที่เตือนผู้ประกอบการเรือและชาวประมงขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือโดยเฉพาะช่วงที่มีคลื่นสูงและสภาพอากาศแปรปรวนเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำบังกลาเทศเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังจากเผชิญกับฝนตกหนักในฤดูมรสุมทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ค่ะมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า40คนและประชาชนกว่า1ล้านคนตกค้างอยู่ในพื้นที่ประสบภัยบ้านเรือนประชาชนในเมืองจิตกรทางตะวันออกเฉียงใต้ของบังกลาเทศต้องอยู่ใต้น้ำหลังเผชิญกับฝนตกหนักต่อเนื่องนานหลายวันกระทรวงการจัดการภัยพิบัติบังกลาเทศเปิดเผยว่าเกิดเหตุน้ำท่วมใน7เขตส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนหลายพันครอบครัวถูกตัดขาดจากโลกภายนอกมีประชาชนอีกกว่า 267,000 ครัวเรือนที่ยังตกค้างอยู่ในพื้นที่ภัยพิบัติครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย44คนขณะที่ทางการบังกลาเทศต้องยกระดับความพยายามในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยท่ามกลางอุปสรรคสำคัญปัญหาไฟฟ้าดับการสื่อสารที่ถูกตัดขาดรวมถึงถนนและสะพานที่พังเสียหายส่งผลให้ภารกิจบรรเทาทุกข์เป็นไปอย่างล่าช้าศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนายวิรากรหลื่นภูเขียวอายุ34ปีสูงประมาณ180เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวดำแดงผมสั้นเกรียนหายจากซอยอุดมสุข30แขวงบางนาเหนือเขตบางนากรุงเทพมหานครเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลบางนาท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111หมดเวลาของทันข่าวแล้วนะคะกลับมาติดตามข่าวอีกครั้งในรายการชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์เวลา 8:30 นช่วงนี้ดิฉันปวินาฟักทองสวัสดีค่ะ
1: อ 1ด่านแต่ยังเสี่ยงหมดพรก.กู้เงินเผชิญด่านหัวสว.และเลือกตั้งโมฆะส่องภารกิจกอรมน.วิเคราะห์ข้อสังเกตผ่านงบประมาณงานซ้ำซ้อนจับตาไปต่อหรือพอแค่นี
2: ้ของกอรมน.ผมยังไม่เห็นอะไรเด่นเลย
3: จะ
2: ไ
3: ปยุบได้ไงกอรมน.ดูการไทยมาแล้ว
1: อ่านใจประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สงครามระลอกใหม่สหรัฐอิหร่านติดตามได้ในนิวส์รูมห้องข่าวไทย PBS ข่าวค่ำวันอาทิตย์นี
4: ้ Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะบอกลาเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวเก่าเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานรุ่นใหม่ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเครื่องใช้ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์5ถูกออกแบบให้ใช้พลังงานน้อยลงทำงานได้คุ้มค่าและช่วยลดค่าไฟในระยะยาวด้วยล่ะครับ

0: ตอนนี้พี่โจอยู่ที่ย่านเจริญรัตน์ครับ
1: ยินดีต้อนรับสู่เจริญรัตน์ค่ะพี่โจ
0: มีอะไรเด่น
1: เรื่องหนัง
2: หนังค่ะ
0: มีเรื่องหนังน้องๆเด็กๆเจริญรัตน์ของเราตรงนี้นะครับมาถึงปุ๊บนั่งปุ๊บซ้อมกันเลยอ่ะแล้วยังไงแล้วหนังมันจะเข้ามาอยู่ในนี้ยังไงอ่ะมีใครอยากลองทำไหม
2: ดูค่ะ
0: ได้ชิ้นงานกลับบ้านไปด้วยนะครับแล้วก็ได้มาทำชิ้นงานร่วมกับพี่โจแบบนี้พบกันได้นะครับทุกวันอาทิตย์6:50 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
3: Mm-hmm.

อืม

0: อต้อนรับเข้าสู่มินิฮาร์ทพอดแคสต์วันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษคุณเทไทมีอะไรที่เพิ่งเคยกินเป็นครั้งแรกไหม
1: ผักสลัดปกติไม่เคยกินเลย
0: รสชาติเป็นยังไง
1: ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร
0: ่ทำไมล่ะ
1: มันเหมือนเป็นแบบมีผักเยอะกว่าช้อน
0: น้ำสลัดช่วยทำให้ผักอร่อยขึ้นแล้วปกติคุณไทยกินผักอะไรหรอ
1: กินผักกะหล่ำ
0: กะหล่ำปลีนี่โชคดีจังที่คุณไทยเลือกกินอยากให้ผักชนิดอื่นโชคดีอีกบ้างจังแล้วคุณสตาร์กล่ะเขาจะกินผักไหมนะ
2: สตาร์กชอบกินบรอกโคลีแครอทเห็ดซอสกีเห็ดคนกล้องไฟและท้องฟ้าตะขาบกระทุกตัวแต่ยกเว้นไดโนเสาร์ไม่กิน
0: แรกแรกฟังดูดีเลยหลังๆเริ่มแปลกๆแล้วทำไมถึงจะไม่กินไดโนเสาร์ล่ะ
2: รักเขา
0: ว้าวใจฟูก็ชอบไดโนเสาร์สุดๆเอ๊ะแล้วคุณโฟกัสมีอาหารที่ไม่ชอบหรือเปล่านะ
1: อย่างเช่นอาหารที่ขมๆอ่ะไม่กิน
0: แล้วผักล่ะ
1: กินผักบรอกโคลีผักนิ่ม
0: อ๋อผักลวก
1: ใช่
0: เคยกินทุเรียนไหม
1: กินอร่อยดี
0: ดีจังแล้วพริกเผ็ดๆล่ะเคยชิมหรือยัง
1: พริกสดไม่ได้แต่ว่าพริกไทยได
0: ้กินยาเองได้หรือยังคุณโฟกัส
1: ถ้าไม่ต้องกลืนก็ได้แต่ถ้ากลืนก็ไม่ได
0: ้ยาที่ไม่ต้องกลืนอ๋อยาอมแก้เจ็บคอแล้วพวกยาที่เราต้องกินตอนป่วยล่ะ
1: ป้อนมีใส่ลิงด้วยก็กลืนมือเข้าไปเลย
0: รสชาติเป็นไงบ้างเก่งมากเลยคุณโฟกัส
1: พวกหวานไงหมูมันก็หวานด้วยแต่ถ้าขมก็ไม่เป็นไรเหมือนกัน
0: หวานเป็นลมขมเป็นยาเราต้องลองกินอาหารที่หลากหลายจะได้รู้ว่ามีอะไรอร่อยอีกบ้างวันนี้ลาไปก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย

0: โตโต
1: ้ไดโนมหัศจรรย
0: ์ตอนอะไรอยู่ในห้องนอน
2: เช้าวันนี้ตาต้าตีตี้โตโต้จะมีอะไรสนุกสนุกทำกันอีกนะอ้าวตาต้าตีตี้โตโต้ออกมารับแดดเหรอ
3: ใช่อากาศอุ่นสบายแบบเนี้ยเราชอบ
2: ฉันก็ชอบขอล้างหน้าก่อนนะเดี๋ยวลงไปหาไปเดินออกกำลังกายกันไหมเจน
3: ไปสิจะเดินไปที่ไหนหรอ
0: ก็แถวๆรอบบ้านนี่แหละ

0: สดชื่นดีด้วยเรากลับไปเตรียมอาหารเช้ากันเถอะเอ๊ะตัวอะไรเข้าไปในห้องเจนอะ
1: ตัวอะไรหรอ
0: ฉันเห็นแค่แว็บเดียวไม่รู้ว่าตัวอะไร
2: ขึ้นไปดูกันติตี
1: ้ฉันไม่น่าเปิดหน้าต่างไว้เลย
0: ลองดูใต้เตียงก่อนไม่มี
2: ในตู้เสื้อผ้าก็ไม่มี
0: นี่ฉันรู้นะว่าแกอยู่ในนี้ออกมาเลย
2: ออกมาจากที่ซ่อนเดี๋ยวนี้นะ
3: ยืนมองอะไรกันอยู่หรอพี่เจนตาตา
1: ตีตี้บอกว่าเห็นตัวอะไรไม่รู้เข้าไปในห้อง

0: ี๋ยวฉันขึ้นไปช่วยตีตี้โตโต้หานะหาเจอไหมตีตี้โตโต
1: ้ยังหาไม่เจอแต่ฉันรู้สึกได้ว่ามีตัวอะไรแอบอยู่ในนี
2: ้เราออกไปคุยกันข้างนอกเถอะเจมีไม้เซลฟี่ใช่ไหม
0: ใช่จะเอาไปทำอะไรหรอ
2: เอามาส่องดูเจ้าตัวที่ซ่อนอยู่ในห้องเจนนะสิกิ้งก่านี่นะ
0: เข้าไปไล่กันเลย
1: เดี๋ยวเจน
0: อ้าวหายไปไหนแล้ว
1: ต้องเป็นกิ้งก่าที่พรางตัวได้แน่ๆแบบนี้หายังไงก็ไม่เจอเราไปกันเถอะ
2: ไปเร็วเจมส์

0: พี่กีตี้ไปจับแมลงมาจากไหนเนี่ย
1: แมลงปอมน่ะยื่นขึ้นไปเลยพี่โตโต
0: ้อ่ะกิ้งก่าโผล่หัวออกมาแล้ว
2: ออกมาจับแมลงกินเร็ว
1: ปิดหน้าต่างเลยเจมเอาละแกเข้าไปในห้องนั้นทำไมเจ้ากิ้งก่า
3: ช่วงนี้อากาศเย็นฉันอยากหาที่อุ่นๆอยู่นะ
1: แล้วไม่จำศีลหรอ
3: ฉันอยากจะลองไปหลบในที่อุ่นๆแทนการจำศีล
0: เธอไปจำศีลดีกว่านะอย่าหาวิธีอื่นเลย
3: ก็ได้แต่ฉันขอกินแมลงตัวนั้นได้ไหม
2: ไม่ได้นั่นไม่ใช่แมลงจริง
3: อ้าวเหมือนแมลงจังไปละ
4: น่าสงสารกิ้งก่านะแต่ฉันก็ให้มาอยู่ในห้องนอนฉันไม่ได้หรอก
2: ถ้ามีสัตว์หลุดเข้าไปในห้องน้องๆอย่าไปทำร้ายสัตว์แต่หาวิธีช่วยให้สัตว์ออกไปได้อย่างปลอดภัยดีกว่าแต่ถ้าเป็นสัตว์มีพิษต้องบอกผู้ใหญ่ให้มาช่วยนะมันอันตราย

0: อนศิลป์เจอร์นี
1: ่ตอนนี้พี่โจอยู่ที่ย่านคลองสานฝั่งทนนะครับผมจะให้ปักหมุดชัดๆเลยก็คือย่านเจริญรัฐครับย่านนี้มีอะไรดีเดี๋ยวให้เด็กเจริญรัฐมาบอกกันละกันครับเอาละครับตอนนี้เจอแก๊งคุมย่านเจริญรัฐแล้วพังๆตัวแค่นี้สวัสดีจ้า
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เจริญรัฐค่ะพี่โจ
1: ย่านเจริญรัฐเนี่ยมีอะไรเด่นมีจุดเด่นมีอะไร
3: เครื่องหนัง
4: ค่ะ
1: มีเครื่องหนังเครื่องหนังเนี่ยเขาไปทำอะไรบ้างรู้ไหม
5: เอาไป
6: ทำพวกเข็มขัด
1: เข็มขัดเหรอ
6: แล้วก็นาฬิกาก
7: ระเป๋าด้วยค่ะ
1: กระเป๋ากระเป๋าได้มีรองเท้าด้วยไหม
7: มีไหมค่ะ
1: พาชมหน่อยได้ไหม
7: ได้เลยค่ะ
6: พี่โจลองจับดูสิคะหนูให้ทายว่ามันเป็นอะไร
1: ผ้าไง
6: ไม่ใช่ค่ะมันเป็นหนังค่ะแต่ไม่ใช่หนังแท้นะคะเป็นหนังเทียมค่ะ
1: เจ้าขาชอบสีไหน
8: ฉันสีชมพู
1: อันนี้ทำอะไรดีเอาไปทำอะไรดี
8: เอาไปทำกระเป๋าได
9: ้พี่โจค่ะแต่หนูชอบสีนี
1: ้รู้ดูชุดสิ
10: ดูบวกสิดูเสื้อสิเอามาเทียบกันสิดูสิ อันนี้หนังเทียมสีฟ้าไปทำอะไรดี
9: เอาไปเนี่ย
1: ทำหมวกอะเออเฮ้ยเออหนังก็ทำหมวกได้เหมือนกันนะ
9: แต่หนูมีของดีให้พี่โจดูอีกค่ะไปดูไหมคะ
10: ดูสิค่ะ
9: ไปค่ะ
10: ไปค่ะ
1: ของเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนี่ยอันนี้อะไรอะ
6: อันนี้
9: เป็นของ
6: ตกแต่งเป็นเพชรค่ะ
1: เหมือนกับคล้ายๆกับอาจจะแบบ
9: มีอันนี้ด้วย
1: กระเป๋าอะไรอย่างงี้ป่ะ
6: ใช่
1: กระเป๋าติดหมวกติดอะไรเงี้ยอันนี้เลือกอันที่ชอบก็แล้วเหรอ
6: ใช่ค่ะจะพาไปดูหนังแท้ค่ะ
1: ไม่ได้อยู่ร้านนี้ใช่ไหม
6: ไม่ใช่ค่ะ
1: รู้ใช่ไหมต้องไปหาเป็นแต่ร้านไหนพาไปเลยครับนำไปเลย
9: พี่โชคะที่ไหนคะร้านหนังแท
1: ้ใช่ค่ะนี่ไงนี่ไง
6: ใช่เลยค่ะ
1: อันนี้หนังแท้เลยใช่ไหม
6: หนังแท้ค่ะ
1: โอ้
6: เป็นหนังวัว
1: รองเท้ากระเป๋าเข็มขัดโอ้ปกสมุด

0: ก็ได้นะ
1: ปกสมุดถ้าสมมติเอาไปทำเนี่ยมีหนึ่งเดียวในโลกพี่โจคะอันนี้มันไม่ใช่หนังจระเข้นะคะมันคือหนังวัวค่ะแล้วเขาก็ไปปั๊บเป็นลายจระเข้ค่ะ
0: อ๋อคือในนี้เป็นหนังวัวหมดเลยที่เราเห็นเป็นลายอื่น

0: มาที่นี่เจริญรัตน์ไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะแต่ว่าน้องๆตรงนี้เนี่ยทั้ง3คนเดี๋ยวพี่โจให้เลือกแผ่นหนังอันเล็กอันนี้สักอันนึงแล้วเดี๋ยวไปทำชิ้นงานกันโอเคมั้ยอยากได้สีไหนเอาเลือกกันเลย
1: หนูได้สีหนูได้แล้วค่ะสีที่ชอบค่ะ
0: เดี๋ยวไปดูไอเดียน้องๆกันดีกว่านะครับว่าเขาจะเอาเครื่องหนังไปทำอะไรกัน
2: งงเลยครับน้องๆเด็กๆเจริญรัตน์ของเราตรงนี้นะครับมาถึงปุ๊บนั่งปุ๊บซ้อมกันเลยอ่ะพี่โจไม่รู้เลยว่าจะทําอะไรยังไงนี่คือแบบซ้อมวาดกันก่อนเลยนี่จะทําอะไรกันครับเนี่ย
1: พอหนูเป็นห้อยโทรศัพท
2: ์จะต้องทําเป็นพวงกุญแจเหมือนกัน
1: หรือ
2: ว่าเป็นอะไรเป็นพวงกุญแจแต่ว่าเป็นรูปอื่น
1: ค่ะ
2: แล้วนั้นตัวอะไรเอ่ย
1: แมวค่ะ
2: หรือแมวแมวแล้วยังไงแล้วหนังมันจะเข้ามาอยู่ในนี้ยังไงอ่ะ
1: วาดบนหนังค่ะค่ะแล้วก็ตัดหนังให้เป็นรูป
2: เขาตัดมาแล้วก็มาแปะมาทำอะไรอย่างเงี้ยเหรอ
1: ใช
2: ่ใช่เฮ้ยโอ้โหน่าสนใจอ้าวนี่ของเจ้าขาวาดกล้วยเสร็จแล้วทับทิมเสร็จหรือยังลูก
1: เสร็จแล้วค่ะ
2: หน้าแมวออกมาเลยโอ้แมวตาดำใหญ่เดี๋ยวเราจะตัดรูปกล้วยนี้ออกมาแล้ววางทาบดูตัวนี้แล้วค่อยตัดมาไหนลองวางทาบดูสิ
1: วาดรูปกระดาษแล้วค่อยตัดตาม
2: งั้นเอาของตัวเองเป็นแบบแล้วก็วาดแบบเนี้ยตรงเนี้ยที่เราออกแบบไว้วาดรูปบนหนังเลยนี่ก็คือเหมือนเป็นครั้งแรกของน้องๆใช่ไหมครับซ้อมวาดลงบนกระดาษเสร็จปุ๊บแล้วพอวาดลงไปบนหนังจริงเป็นยังไง
1: สนุกค่ะ
2: เจ้าขาพี่โจตัดมาให้แล้วอันนี้มีลายแล้วค่ะใส่วาดให้มันลายเดียวกันกับตรงนี้เพราะว่าเรามีแบบที่ขนาดเท่ากันเป๊ะเจ้าขานำไปแล้วนะครับผมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมได้แล้ว
1: เสร็จแล้วค่ะ
2: แม่เหมียวอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวพี่โจจะช่วยตัดให้นะนี่สายคือเราก็จะเอามาจากหนังเหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ค
2: ่ะงั้นตอนนี้2คนนั้นร้อยไว้แล้วเดี๋ยวเจ้าขาลองร้อยดูสิเป็นไงบ้างครับทั้ง3คนวันนี้ได้ทำชิ้นงานงานคราฟที่เป็นแผ่นหนังของตัวเองเอาเจ้าขาก่อน
1: มันเป็นแบบศิลปะแล้วหนังสามารถทำอะไรได้บ้างเราสามารถเรียนรู้ได้ทุกอย่าง
2: ไม่ต้อง
3: เรียนรู้เกี่ยวกับว่าหนังอ่ะมันทำอะไรได้บ้างปกติอ่ะเราจะเขียนแบบพวกดินสอในกระดาษในนี่ใช่ไหมแต่เนี้ยมันต้องเอาแบบปากกาไปเขียนในนี
2: ้แล้วของท่านทีมนะครับ
1: ได้ความรู้จักว่าอันนี้เป็นหนังแท้หรือว่าหนังจริงค่ะ
2: ทั้งสามคนได้พวงแจกลับบ้านแล้วใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: โจยไม่ได้เลยเลยทำบ้างขอทำบ้างดีกว่าเดี๋ยวมาดูชิ้นงานว่าพี่โจจะทำออกมาเป็นรูปแบบไหนอะไรยังไงกันนะครับผม
4: สอนศิลป์อาร์ตแฮทรู้ไหมว่ามีหนังสัตว์หลายชนิดเอามาทำเครื่องหนังได้นอกจากหนังวัวยังมีหนังแกะหนังจระเข้หนังปลากระเบนหนังงูเครื่องหนังที่ถูกกฎหมายของไทยต้องทำมาจากสัตว์เศรษฐกิจที่เหลือจากอุตสาหกรรมอาหารหรือฟาร์มที่เพาะพันธุ์อย่างถูกกฎหมายเท่านั้นนะ Masterpiece
2: ระหว่างที่น้องๆทำชิ้นงานเมื่อสักครู่นะครับพี่โจเข้าไปร่างภาพอยู่ที่ทำจากโฟมนะแล้วก็ภาพที่ร่างก็เป็นรูปม้าแบบนี้นะครับผมลักษณะของรูปที่ได้ออกมาเนี่ยเดี๋ยวจะตัดเป็นส่วนๆออกมาแล้วก็ใช้แผ่นหนังเนี่ยมาประกอบแปะลงไปเดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆตัดออกมาทีละส่วนแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงอันนี้เป็นมีดสำหรับใช้งานประดิษฐ์ในการแกะสลักอะไรแบบนี้ต่างๆนะครับพี่โจก็จะตัดส่วนที่เป็นตาเวลาเขาทำเสร็จปุ๊บนี่เราก็เลาะออกมาตาเอาสีอะไรดีแผ่นหนังสีอะไรสีดำเนาะโอเคนี่มาวิธีการตัดของเรานะครับเราจะไม่ตัดให้ขนาดเท่ากันเป๊ะนะเราจะตัดให้ขนาดมันใหญ่กว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาแผ่นหนังตรงส่วนที่เหลือข้างๆเนี่ยขอบๆเนี่ยกดลงไปในร่องนี้ต่อไปนะครับส่วนหน้าผาก
1: พี่โจคะตรงนี้ลองใช้สีขาวดูไหมคะ
2: ได้ๆๆเดี๋ยวพี่โจใช้ตรงนี้เป็นสีขาวนะชิ้นงานที่พี่โจกำลังทำอยู่ตรงนี้นะครับจริงๆมันเป็นศิลปะของญี่ปุ่นเลยนะเขาเรียกว่าคินุไซงะนะครับผมแต่ว่าปกติแล้วเขาจะไม่ได้ใช้หนังแบบนี้เขาจะใช้เป็นผ้าหรือผ้าไหมน้องๆสมาชิกชาวสอนศิลป์อยากจะลองทำตามถ้าเกิดไม่มีแผ่นหนังแบบนี้ใช่ไหมเราใช้เป็นเศษผ้าก็ได้พอทำออกมาทีละส่วนจนครบจบออกมาเนี่ยมันก็จะได้เป็นชิ้นงานที่แบบเต็มรูปภาพงั้นเดี๋ยวเรามาทำต่อไปเลยนะครับมีใครอยากลองทำไหม
5: ดูค่ะ
2: แหมโอเคค่อยๆนวดค่อยๆนวดลงไปตามให้มันลงตามร่องเรียบร้อยนะครับผมจากการกดไปกดมาเป็นยังไงรู้สึกไงภูมิใจในตัวเองไหม
1: ภูมิใจ
2: ได้ชิ้นงานกลับบ้านไปด้วยนะครับแล้วก็ได้มาทำชิ้นงานร่วมกับพี่โจแบบนี้ด้วยนะครับน้องๆทั้ง3คนนะครับมีอะไรอยากจะฝากบอกกับเพื่อน
1: ๆมาเที่ยวกันเยอะๆ
3: มาเที่ยวกันเยอะๆนะคะ
4: สอนศิลป์แกลเลอรี่
2: สอนศิลป์แกลเลอรี่

0: เรานะครับวันนี้คือน้องตะวันครับวาดเป็นรูปหอโหวตจังหวัด101ครับการวาดหอโหวตครั้งนี้นะครับเป็นการฝึกจินตนาการออกแบบตามที่เคยไปเที่ยวมาแล้วก็หัดใช้ไม้บรรทัดเข้ามาช่วยในการวาดด้วยนะครับถ้าเกิดเราวาดมือเปล่าหออาจจะเบี้ยวใช้ไม้บรรทัดช่วยได้ไหมได้เหมือนที่น้องตะวันทำแบบนี้นะครับผมขอบคุณมากเลยเก่งมากเลย
1: แต่น้องๆทุกคนนะครับก็สามารถส่งผลงานมาโชว์ในอาร์ตแกลเลอรี่ของเราได้นะครับช่องทางตามนี้เลยครับ
0: และเพื่อนๆสมาชิกชาวสอนศิลป์นะครับอยากจะให้พวกเราไปเจอนั่น
2: hey.
0: เจอโน่น
2: hey.
0: เจอนี
2: ่ hey.
0: หรือว่าเจอไหนๆนะครับบอกกันมาได้เลยนะครับผมวันนี้เวลาหมดลงเรียบร้อยแล้วพวกเราทั้ง4คนลาไปก่อนเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: เหตุฉุกเฉินไม่มีใครคาดคิดแต่ทุกครั้งที่เกิดต้องมั่นใจว่าเด็กๆต้องรอด SOS รู้แล้วรอดกับการสอนวิชาเอาชีวิตรอดจากเหตุฉุกเฉินแบบเสมือนจริงในโรงเร
4: ีย
3: น
4: ควันมาแล้วควันเยอะมากเลย
5: แผ่นดินไหว
6: ระวังนะ
5: คะอุ้ยไม่ถึง
4: อุ้ยมีเชื้อติดคอเหรอทางนี้มีจะรอดไหมเนี่ยสถานการณ์มันปั่นป่วนมาก
3: มาเรียนรู้ลงมือทำเพื่อรอดไปด้วยกันทุกวันอาทิตย์ 7:30 นเริ่ม19กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS
7: แคมเปอร์ฟังทางนี้หวังว่าทุกคนจะสนุกสนานกันในแคมป์เน็ตขอแจ้งเตือนว่าการให้อาหารม้าแคระป่าเวิร์กทิเกียนชริงกิ้งโลเซนเจสเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ
8: ว้าว
7: และขอย้ำเตือนแคมเปอร์ไว้ว่าหากคิดจะปีนหน้าผาในจมูกเน็ตขอให้อยู่ในความดูแลของพิทเดิลผู้ผ่านการฝึกฝนเพราะผนังขี้มูกอาจถล่มได้ทุกเมื่อเงอช่วยด้วยสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดบนหนวดที่4ของเน็ตทางตะวันตกของตัวเน็ตเด็กๆบูกี้จัดงานแดนซ์แจมโบรีเชิญทุกคนไปร่วมสนุกไปเต้นกันให้สุดเหวี่ยง
9: ฉันเนี่ยดีกรีนักเต้นระดับสายดำ
10: โยกแรงๆหน่อยสิคิม
11: ขอบคุณนะแอลิสสะโพกฉันกำลังมัน
12: หวัดดียายหน้าเวียง
10: เฮ้ยบิ๊กอารีนา
13: ไงยายหน้าเวียง
10: เออหวัดดีมุงไงโบโก้เป็นเด็กดีหรือเปล่าอีแหวะแสบจริงๆเลยนะเราอะ
12: โอ้ฉันโทรมาขอเข้าร่วมเก่ากาแล็กซี่ครับ
13: ฉันก็อยากแจมด้วยแต่ฉันไม่ใช่ผู้หญิง
10: ไม่เป็นไรมีผู้ชายอยู่ตั้งหลายคนยินดีต้อนรับเลย
12: เธออยู่ไหนอะฉันได้ยินเสียงเพลง
10: อ๋ออยู่ที่แคมเน็ตน่ะ
13: เ
10: ป็นแคมป์สำหรับเด็กๆทั่วซุปเปอร์คัสเตอร์เลย
13: ไม่เห็นมีใครเคยบอกเราเลยอ
10: ่
13: ะ
10: ไปขอแม่และตามานี่สิเดี๋ยวปักหมุดไว้ให
12: ้ตอนนี้เลยเหรอ
10: ใช่ไง
12: แม่หนูกับมงอยากจะไปเที่ยวแคมเน็ตไปเล่นกับเพื่อนดาวโลก
14: ไม่ได้มีการบ้านต้องทำ
12: แต่เราทำเสร็จแล้ว
14: ต้องเอาขยะออกไปทิ้ง
12: ทำไปแล้ว
14: ต้องเก็บห้อง
12: ทำแล้ว
14: ต้องคอยดูแลโบโก้
12: เดี๋ยวหนูพาไปด้วย
14: ได้งั้นเดี๋ยวแม่ไปส่งเอง
10: เนี่ย
13: อ้าวอลิสเออวันนี้มีคนทำม้าแคระย่อส่วนอีกแล้วอ่ะ
7: ม้าแคระย่อส่วน
10: เน็ตขอเพื่อนฉันมิการีน่ามุงกับโบโก้มาเที่ยวที่แคมป์ได้ไหมพวกเขาไม่เคยมา
13: เออขอฉันคิดดูก่อนนะเออไม่ได้สมัยกันล่ะ
10: เพราะตอนนี้พวกเขากำลังมาพวกเธอถ่ายสิ
15: เออบอกไปให้หน่อยสิ
10: มิการีน่ามุงกับหนูน้อยโบโก้จะมาที่แคมป์วันนี้ฉันชวนพวกเขามา